0: การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: รวยรวยรวย
2: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
2: เจ็ดนาฬิกาสี่นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับ FM 96.5 MHz เพิ่มความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะครับวันนี้สภาพท้องฟ้าอากาศดีดูจะครึ้มกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบบางส่วนนะครับจากพายุโซนร้อนไมซะนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับประเทศไทยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปจนกระทั่งถึงภาคตะวันออกวันนี้ฟ้าฝนก็จะหนักกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังจัดเตรียมเรื่องร่มนะครับเรื่องเสื้อกันฝนจัดเตรียมแผนในการที่จะรับมือการเดินทางด้วยนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ย170ของพื้นที่ครับที่จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะครับก็จะมีเข้าใจว่าบางพื้นที่ก็อึงจะหนักครับภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายฝนตกหนักในบางพื้นที่ครับก็ประมาณ 80% ของพื้นที่นะครับนะฮะนี่ก็คือสภาพฟ้าฝนนะครับวันนี้ครับวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะครับตอนนี้กรุงเทพและปริมณฑลบางพื้นที่เนี่ยฝนก็เริ่มที่จะมาแล้วนะครับเริ่มที่จะมีฝนนะครับที่เข้ามาโปรดปรายแล้วนะครับก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจากนี้ไปก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาไหนแล้วก็เป็นพื้นที่ไหนกันบ้าง นะครับส่วนใครที่เป็นแฟนฟุตบอลโลกนะครับไม่น่าเชื่อนะครับสำหรับทีมที่เป็นทีมน้องใหม่และเป็นทีมที่ถูกจับตาว่าน่าจะมาสร้างแค่สีสันให้กับฟุตบอลโลกครับนั่นก็คือทีมเชฟวอร์ดนะครับหรือกาบูดี้นะครับนะซึ่งมีประชากรในประเทศเพียงแค่ไม่กี่แสนคนนะครับผ่านเข้ามาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายล่าสุดนี่นะครับเจอกับอาร์เจนตินาครับแชมป์เก่าเนี่ยนะครับ

ปรากฏว่าจบแล้ว90นาทีครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับโอ้โหนี่ฮะนี่คือบิ๊กเซอร์ไพรส์อย่างยิ่งเลยสำหรับทีมเล็กๆทีมนี้นะครับเสมอกับอาร์เจนตินาครับแชมป์เก่าไป1ประตูต่อ1นะครับซึ่งอาร์เจนตินานี่คนที่ยิงประตูก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเมสซี่ครับเป็นคนที่ยิงประตูนะครับแต่ว่าเพปวอตนะครับหรือว่ากาบูวาดีเนี่ยก็ตามตีเสมอได้แล้วก็สู้กันจนกระทั่งครบ90นาทีแล้วนะครับยังเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1จากนี้ไปก็คงจะต้องเข้าสู่ช่วงเวลาของการต่อเวลานะครับออกไป30นาทีครึ่งละ15นาทีครับถ้าเกิดว่ายังเอาชนะกันไม่ได้ก็ต้องไปดวลกันที่จุดโทษนะครับนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับทีมนี้สร้างมาจริงๆนะครับแล้วก็ทำให้ผู้คนโดยทั่วไปรู้จักประเทศนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงได้รับรู้เรื่องความใจสู้นะครับไม่ยอมแพ้นะครับของทีมเล็กๆที่มีประชากรเพียงแค่ไม่กี่แสนคนครับเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะ นะครับนี่ฮะส่วนทีมอื่นๆเนี่ยนะครับอียิปต์นะครับอียิปต์ภายใต้การนำของโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับก็เอาชนะออสเตรเลียนะครับในการดวลลูกโทษที่จุดโทษนะครับ4ประตูต่อ2นะครับหลังจากที่ช่วงเวลาปกตินั้นเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1นะครับโมฮัมเหม็ดซาร่านี่ก็เป็น1ใน4คนที่ยิงลูกโทษที่จุดโทษแล้วก็ยิงเข้าด้วยนะครับขณะที่ออสเตรเลียนั้นยิงเข้า2คนนะครับส่วนอีกคู่นึงครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ชนะแอลจีเรียไปได้2ประตูต่อ0ครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับมีข่าวเข้ามาล่าสุดครับอาร์เจนตินายิงประตูขึ้นนำแล้วนะครับ2ประตูต่อ1นะครับนะฮะอาร์เจนตินาครับเพิ่งเริ่มต้นในช่วงการต่อเวลาพิเศษออกไปนะครับอาร์เจนตินาตอนนี้ยิงประตูขึ้นนำ2ประตูต่อ1นะครับเดี๋ยวรอการยืนยันนะครับเข้าใจว่าน่าจะรับการยืนยันแล้วล่ะนะครับ2ประตูต่อ1นะครับสำหรับอาร์เจนตินาตอนนี้ก็ต้องดูนะครับว่าทีมเล็กๆนะครับอย่างเคปเวิร์ดเนี่ยจะมีปาฏิหาริย์หรือว่าจะร่วมแรงร่วมใจนะครับอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวนะครับในการที่จะเอาประตูคืนของอาร์เจนตินาได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับส่วนข่าวคราวอื่นๆนะครับที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นอยู่บนหน้าสื่อเช้าวันนี้ครับนะฮะถ้าเราไปดูจากสื่อสิ่งพิมพ์นะครับสื่อกระดาษที่ยังวางจำหน่ายอยู่บนท้องตลาดนะครับทั้งไทยรัฐและเดลินทั้งไทยรัฐและมติชนนะครับที่จริงก็รวมทั้งเดลินิวส์ด้วยนะครับก็ยังเกาะติดเรื่องประเด็นการทุจริตการสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับของทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสอถอครับที่ยังคาราคาซังยังเป็นปมประเด็นปัญหากันอยู่นะครับณขณะนี้เดิมทีเนี่ยก็มีการประกาศนะครับให้ชะลอการไปรายงานตัววันที่1กรกฎาคมของคนที่สอบได้นะครับตอนที่ในเวลาต่อมาก็จะสั่งชะลอนะครับการรายงานตัวนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มีการทิ้งกลับมาให้ไปรายงานตัวที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเช่นเคยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวออกมานะครับว่าจะมีการชะลอเรื่องของการรายงานตัวนะครับเข้ารับราชการในวันที่1กรกฎาคมนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่สามารถสอบเข้าได้ด้วยความสามารถส่วนตัวเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการโกงหรือการทุจริตข้อสอบเนี่ยนะครับก็น่าจะได้มีโอกาสนะครับในการที่จะเข้ารับราชการอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันออกมาจากระดับบิ๊กๆนะครับทั้งในกระทรวงมหาดไทยนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงในส่วนของคณะกรรมการนะครับที่เกี่ยวข้องเช้าวันนี้ของมติชนนะครับขึ้นประเด็นนำยันสำนักทดสอบไม่เกี่ยวโกงมสว.แจ้งผลสอบพร้อมเทียบคะแนนที่สุดอนุทินลั่นไม่ใช่ศึกสีน้ำเงินปลัดจอวินัยร้ายแรง

ต้องรออยู่นะครับตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับก็ยังหลบหนีนะครับรวมทั้งภรรยาด้วยนะครับเลขาและรัฐมนตรีพิพัฒน์ยื่นลาออกครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สอดแทรกกันเข้ามานะครับแล้วก็ถูกมองว่ามันเชื่อมโยงกับเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันเยอะนะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเพราะว่าตัวของเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนักการเมืองบ้านใหญ่นะครับของจังหวัดสงขลาด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดกับตัวของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมานานพอสมควรนะฮะเพียงแต่ว่าประเด็นที่ถูกตั้งเป็นข้อสงสัยนะครับก็คือว่ามีคนเป็นเครือญาติกันนะครับปรากฏว่าสอบข้าราชการท้องถิ่นได้นะครับแต่ว่าจะโดยศักยภาพความสามารถส่วนตัวหรือไม่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจะไปกล่าวหากันโดยที่ยังไม่ได้ข้อที่จริงเนี่ยอันนี้ก็อาจจะยังเป็นประเด็นอยู่นะครับนะฮะหรือไม่ก็อาจจะเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสนะครับไม่ต้องเพราะว่าโอนก็มีความเป็นไปได้ครับก็เป็นว่าเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยลาออกไปนะครับมีผลตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าระดับเลขานุการของกระทรวงใหญ่ๆนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คล้ายๆกับเป็นการฝึกงานนะครับถ้ายังเติบโตบนเส้นทางจากการเมืองต่อไปก็มีโอกาสในการที่จะมีตำแหน่งแห่งหนขยับขึ้นนะครับถึงขั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกหรือในอนาคตข้างหน้าอาจจะขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับไปดูโปรยกันนิดนึงครับอนุทินโต้เถงโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินและการเมืองจากนี้ใครผิดก็ร่วมฟาดนะครับเถงเหน็บอนุทินเป็นมทหนึ่งหลายสมัยต้องรู้เรื่องสอบทุจริตชี้ไม่จริงใจเชื่อศึกสายสีน้ำเงินหักกันเองมสวแถลงผลสอบพบพฤติกรรมสอบทุจริตยันคนในได้เกี่ยวแจ้งมีแฟลตได้สองอันท้าเทียบคะแนนแฉต่อคนนอกขอประกาศผลเองพร้อมส่งผลสอบปปช.ลากคนผิดนะครับนี่คือท่าทีของทางหมวดสวนะครับที่เมื่อวานนี้ก็ออกโรงมาแถลงอีกรอบหนึ่งครับยืนยันว่าทางหมวดสวไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีส่วนกับเรื่องของการทุจริตการสอบให้การท้องถิ่นในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีการพูดเป็นนัยยะนะครับบอกว่ามีคนนอกขออาสาประกาศผลสอบเองนี่ครับเอานี่แหละนี่อาจจะเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าถ้าไปดูจากการแถลงของทางคณะกรรมการตรวจสอบนะครับที่มีท่านรองปลัดนะครับคุณสันติธรยิ้มละไมเนี่ยเป็นประธานแล้ววันก่อนที่มีการแถลงเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีการพูดถึงผู้จัดสอบนะครับคนนอกนะฮะผู้จัดสอบคนนอกเนี่ยซึ่งก็มีนัยยะไปถึงมสว.นะครับมันก็เลยกลายเป็นการออกมาแสดงท่าทีของทางมสว.ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตในครั้งนี้นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นข่าวเดียวกันนะครับกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเช้าวันนี้นะครับนะฮะหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งไทยรัฐนะครับมสว.โต้โกงนะครับนะฮะทุจริตสอบท้องถิ่นท้าสอถอพิสูจน์นะครับสอถอนี้ก็คือกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนะฮะตรวจสัตว์ไร้รู้ทันทีนะครับระบุมีคนนอกแทรกแซงนะครับมทโยง4อธิบดีเกี่ยว POR ครับนะฮะอันนี้แหละเดี๋ยวดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเฉพาะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะถ้าดูจากท่าทีของ
ทางหัวหน้าเท้งคุณ

0: รัตพงศ์เรืองปัญญาวุฒินะครับก็บอกว่ามันเกี่ยวข้องนะครับกับข้าราชการนะครับในสังกัดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหลายคนนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องที่มีผลสะเทือนนะครับในหลายด้านคือไม่ได้มีผลเฉพาะประเด็นข่าวคราวการทุจริตการสอบแต่มันส่งผลไปถึงความเชื่อมั่นศักดิ์ศรีนะครับภาพพจน์ภาพลักษณ์ของระบบข้าราชการในบ้านเราด้วยนะครับยิ่งกระทรวงมหาดไทยนี่ถือว่าเป็นกระทรวงใหญ่นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับข้าราชการที่มีบทบาทมีอำนาจมีความสำคัญนะครับในทุกจังหวัดของประเทศเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีเรื่องของการทุจริตสอบเข้ารับราชการนะครับนั่นเท่ากับว่าถ้ามันเป็นจริงเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีหลายกรณีครับที่เกิดขึ้นแบบนี้และครั้งนี้ก็เป็นครั้งล่าสุดนะครับย่อมสะท้อนเห็นว่าการเข้าสู่ระบบราชการนะครับของข้าราชการนะฮะในหลากหลายกระทรวงรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้คนที่ใช้การวิ่งเต้นใช้สินบนใช้เงินนะครับในการกลุยทางเข้ามาเป็นราชการแทนที่จะได้คนดีที่มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถเข้าไปทำหน้าที่เป็นข้าราชการให้บริการกับประชาชนนี่มันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันสะเทือนครับมูลค่าความเสียหายแบบนี้เนี่ยมากกว่า 4,500 ล้านบาทที่มีการพูดถึงกันนะครับว่ากลุ่มแก๊งขบวนการนี้จะฟันเงินจากการทุจริตครั้งนี้นะครับนะมันมากกว่ากันไม่รู้กี่เท่าตรงนี้เรามันประเมินไม่ได้ที่สำคัญก็ยังมีการจุดประเด็นนะครับว่าเรื่องการแสดงความรับผิดชอบนะครับของระดับบิ๊กเนี่ยนะฮะทั้งในส่วนของมหาไทยก็ดีนะครับหรือแม้แต่ระดับการเมืองเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันอยู่โปรยของไทยรัฐบอกว่าโมสวแถลงผลสอบเบื้องต้นยันกระบวนการออกข้อสอบไม่รั่วแต่พบความผิดปกติจากบุคคลภายนอกที่พยายามขอจัดการผลสอบเองพร้อมส่งกลับได้แบ็กอัพนะครับให้กับทางปปช.นี่มันกลายเป็นประเด็นที่โต้กันไปโต้กันมาแล้วนะครับสำหรับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนะเจ้าของโครงการกับทางมสว.นะครับที่ได้รับเลือกนะครับเป็นผู้ชนะการประกวดราคาแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการเรื่องการจัดสอบเรื่องของการจัดสถานที่สอบตรวจผลคะแนนนะครับรวมทั้งส่งกระดาษและการเก็บข้อมูลดิบที่เป็นข้อมูลครั้งแรกเลยเนี่ยเก็บเอาไว้ในห้องนิรภัยนี่มันกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องกรณีการมรณภาพของพระสิบรูปเนี่ยนะครับมีประเด็นความคืบหน้ามาจากไทยรัฐบอกว่าออทิสติก11ปีคดีชนพระสิบศพสอรอดอาญาสอบแม่เช็คไทม์ไลน์ทรงรับสงตายเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับทรงรับพระภิกษุและสามเณรนะครับที่ได้รับบาดเจ็บนะครับจากเหตุการณ์เด็กอายุ11ขวบนะครับขับรถของพ่อแม่นะครับแล้วก็ไปชนพระนะฮะมรณะไป10รูปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สะเทือนคนในแวดวงพุทธศาสนาอย่างยิ่งเลยครับมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างชัดเจนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้นะครับในกรณีอย่างนี้นะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วก็การที่ปล่อยให้เด็กเนี่ยครับขับรถนะครับทั้งที่ไม่มีความพร้อมในแง่ของการเป็นคนขับรถเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับถึงแม้ว่าเด็กอาจจะตัวโตอาจจะเหยียบคลัตช์เหยียบเบรกได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าไม่แน่ใจว่าขับรถเนี่ยแข็งแค่ไหนแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะแข็งหรือว่าอ่อนยังไงก็ตามครับเรื่องของการขับรถมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นการล้อเล่นนะครับ แล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยมันเอาคืนกลับมาไม่ได้นะฮะเรื่องประเด็นข่าวคราวอื่นๆเนี่ยนะครับนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับแอร์สาวใช่ไหมแอร์สาวมีนาเนี่ยครับเค้นคนขับเก๋งขยายปมผงขาวมีนาซัดทัวร์จ้างนั่งมาด้วยยกระดับสกัดยานรกเข้มสัมภาระลูกเรือโปรยบอกว่ารวบคนขับเก๋งหิ้วพัสดุส่งคอนโดแอร์มีนาแล้วบิ๊กจ๋อระดมทีมสืบสวนล็อกตัวพร้อมยึดรถเก๋งได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือเมื่อวานนี้นะครับก็มีประเด็นความคืบหน้าเกี่ยวข้องกับกรณีต้นทางนะครับคือคนที่นำกล่องพัสดุนะครับซึ่งก็เป็นกล่องพัสดุที่น่าจะเป็นกล่องเดียวกับที่ทางแอร์สาววีนาเนี่ยนะครับหิ้วไปที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียแล้วก็ถูกลวกนะครับพร้อมของกลางนะครับเมื่อวานนี้มีประเด็นความคืบหน้าที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าคนที่ไปส่งกล่องพัสดุนะครับที่แฟลตย่านบางนานะครับส่งให้กับแอร์มีนานะครับเป็นผู้ชายนะครับสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสวมฮู้ดปิดบังศีรษะโดยคนร้ายเนี่ยโดยสารมาด้วยรถยนต์โตโยต้านะครับซึ่งต่อมาก็ได้รับรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าทางตำรวจเนี่ยได้ติดตามรถคันดังกล่าวพบรถแล้วนะครับแล้วก็ทราบชื่อเจ้าของแล้วนะครับเป็นผู้ชายวัย59ปีอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนที่มีปรากฏภาพนะครับนั่งรถไปด้วยนะครับมีประวัติเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตได้รับโทษ20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากจังหวัดเชียงรายมาที่กรุงเทพเมื่อปี2504คือหลังลายนะครับพูดง่ายๆครับประวัติเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดขนยาเสพติดแล้วถูกคำสั่งศาลนะครับจำคุกนะฮะนี่ฮะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่เข็ดหลาบมีอายุ59ปีแล้วนะครับแทนที่จะหันหน้าเข้าวัดเข้าว่านะครับกลายเป็นยังมาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของยาเสพติดครับนะฮะเจ้าตัวเนี่ยให้การว่าขับรถรับจ้างจากชายคนหนึ่งครับลักษณะเป็นชาวต่างด้าวที่แกให้การนะครับก็พูดไปเรื่อยนะครับจะให้การยังไงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าทางตำรวจก็ต้องไปหาวิธีในการตรวจสอบครับนะฮะเจ้าตัวนี่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไปส่งพัสดุให้กับหญิงอีกคนหนึ่งครับในละแวกซอยเสือใหญ่นี่มันสะท้อนเห็นว่าธุรกิจรับหิ้วของเนี่ยนะครับมันกลายเป็นธุรกิจความจริงเขามีการพูดถึงมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะแต่ว่าก่อนหน้านู้นเป็นการหิ้วสินค้าประเภทแบรนด์เนมจากต่างประเทศมาใช่ไหมใครอยากได้ก็ฝากซื้อนะครับก็คิดค่าบริการค่าหิ้วค่าในหน้าในการซื้อแต่ตอนหลังนี่มันกลายเป็นว่ามีธุรกิจหิ้วของนะครับหิ้วจากภายในประเทศออกต่างประเทศนะครับแสดงว่ามันมีอาชีพแบบนี้นะครับเกิดขึ้นอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเพราะความละหลวมของกระบวนการในการตรวจสอบทั้งผู้คนและสัมภาระในการเดินทางออกนอกประเทศของไทยหรือเปล่าก็อย่างที่ระดับรัฐมนตรีนะครับที่ยอมรับเนี่ยก็บอกว่าระดับแอร์โฮสเตสระดับจวดนะฮะระดับกัปตันเนี่ยก็จะได้รับเกียรตินะฮะไม่ได้มีการตรวจสอบเรื่องยาเสพติดนี่ฮะมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่านี่มันเป็นผลพวงจากความละหลวมที่เกิดขึ้นแหละครับตอนนี้ไทยในสายตาของชาวโลกนะครับโดยเฉพาะยิ่งออสเตรเลียนี่มันถูกจับตาอย่างไม่ไว้ใจเลยครับเพราะว่าครึ่งปีแรกเนี่ย6ครั้งเข้าไปแล้วครับที่พบว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดจากประเทศไทยนะครับนำเข้าไปในออสเตรเลียครับ6ครั้งแล้วถึงแม้ว่าบางครั้งบางรอบจะเป็นชาวออสเตรเลียด้วยกันเองนี่แหละหรือเป็นฝรั่งมังค่านะครับที่เดินทางมาแล้วก็เอายาเสพติดจากประเทศไทยเนี่ยเข้าไปในประเทศออสเตรเลียนะนี่ก็เป็นข่าวคราวนะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับ เราไปดูกันสั้นๆนะครับช่วงเวลาเหลืออยู่สัก2นาทีเนี่ยกรณีเรื่องของการพูดถึงประเด็นความคืบหน้านะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการสอบทุจริตท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับบอกว่าประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้มีการรายงานมาว่าพบมีการแก้ไขเรื่องคะแนนที่ได้มีการสุ่มตรวจดังที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลไว้นะครับโดยสิ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจนะครับก็คือนายกได้มีข้อสั่งการนะครับในส่วนของผู้ได้รับการเรียกจากบัญชีบรรจุ 15,000 คนบอกว่าจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่องนี้ว่ามีความผิดปกติในเรื่องของคะแนนหรือไม่ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเราก็ต้องดำเนินการต่อนะครับส่วนหนึ่งส่งข้อมูลประกอบกับหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันคู่ขนานกันไปถ้าพบเจอว่าเป็นความผิดพลาดจริงๆหรือเกิดการทุจริตจริงๆก็ต้องทำเรื่องในการยกเลิกซึ่งตรงกับมติกลางที่ได้มีก่อนหน้านี้คือการขอให้มีกระบวนการตรวจสอบนะครับกระบวนการในการสอบคัดเลือกใหม่หลังจากล็อตวันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะครับจะมีการขอให้ชะลอไว้ก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบหลังจากที่มีการตรวจสอบเสร็จแล้วอยากจะย้ำว่าคนที่สอบได้ด้วยความสามารถตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็ให้ดำเนินการไปตามกระบวนการต่อไปนะฮะเมื่อถามถึงกรณีผู้สอบบรรจุได้มีการมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมไม่อยากให้มีการชะลอเนื่องจากสอบได้โดยสุจริตคุณวรสิทธิ์เนี่ยนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าหลังจากรอบ3วันที่1กรกฎาคม69ตามมติกองกลางที่มีการประชุมไปรอบที่แล้วก็ยังมีมติให้ชะลอเพื่อรอข้อที่จริงโดยต้องคำนึงไม่กระทบกับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถด้วยตัวเองตอนนี้มีระยะเวลารอบัญชีอยู่เมื่อมีผลสอบออกมาเราก็เรียกใช้บัญชีบรรจุได้เลยแต่ต้องหลังจากปรากฏข้อที่จริงแล้วว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการบ้างก็เป็นเรื่องของเหตุผลในการชะลอนะครับสำหรับการขึ้นทะเบียนนะครับของข้าราชการที่สอบได้แต่เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเอาละครับไปต่อไม่ได้นะครับวันนี้รองฟ้าฝนกันให้ดีนะครับสำหรับแฟนๆรายการโดยทั่วไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรื่องฟ้าฝนนะครับส่วนฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังมีข่าวดีครับก็คือทางแคปเวิร์ดตีเสมอได้นะครับ2ประตูต่อ2ตอนนี้ครับนะฮะโอ้นี่สนุกเลยนะครับไม่รู้จะไปถึงดีกายิงลูกโทษที่จดโทษหรือเปล่าอาร์เจนตินาเสมอกับแคปวัตครับ2ประตูต่อ2แม้ขณะนี้ลาไปก่อนนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
6: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจาก AIM และ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon
7: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 นเป็นต้นไป
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
10: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life

0: สวัสดีครับ7:37 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ 96.5 อัปเดตนะครับวันนี้วันเสาร์ที่4 กรกฎาคม 2569นะครับเช้าวันนี้ครับอยู่กับผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับทางพี่บอยฮะชันดิตโมหันนะครับก็เดี๋ยวจะตามเข้ามานะครับเดี๋ยวอาจจะวันนี้ช่วงยามเช้าเนาะหลายท่านที่ตื่นเช้าวันนี้นะครับโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับผมเชื่อว่าพื้นที่กรุงเทพแถวๆอย่างเช่นแบบพระราม9ลาดพร้าวนะฮะหรือว่าจะอยู่ในพื้นที่ในโซนฝั่งตะวันออกในวันนี้ชุ่มฉ่ำจริงๆนะครับเพราะว่าตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับฝนนะฮะก็มาทักทายแต่เช้าเลยแต่ถือว่าเป็นยามเช้าวันหยุดเนาะก็ยังดีนะฮะไม่ได้เป็นยามเช้าวันทำงานนะครับถ้าเช้าวันทำงานเนี่ยโอ้ไม่อยากจะคิดสภาพเช่นเดียวกันเลยนะครับเอาละฮะก็ถือว่าวันนี้เรามาเจอกันนะอัปเดตข่าวกันแบบสดๆแบบนี้เช่นเคยนะครับซึ่งก็จะเน้นไปเรื่องของข่าวที่เป็นเชิงข่าวเศรษฐกิจปากท้องนะครับรวมถึงข่าวที่อาจจะเป็นเชิงของนวัตกรรมหรือข่าวเชิงสังคมที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเจอกันไปนะฮะจนถึงช่วงเวลาประมาณ9 นาฬิกาโดยประมาณนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวรอทางพี่บอยชันเดชนะครับเนี่ยเห็นแวบๆแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับพี่บอยเตรียมตัวกันก่อนนะครับเช่นเคยครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ใครที่ตื่นมารับฟังรับชมกันแบบสดๆนะครับสัญญาณเสียงสัญญาณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมนะฮะหรือว่าใครที่ติดตามผ่านช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับทั้งทางบ้านฟ้าบ้านแดงนะครับหรือว่าจะเป็นทางช่องทางของแอปพลิเคชัน M-Cord Connect นะครับเห็นภาพกันด้วยนะครับก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับทุกช่องทางเลยนะครับถ้าเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยก็อาจจะเป็นคอมเมนต์นะฮะทักทายยามเช้าว่าอุ้ยวันนี้ตื่นเช้ามาอากาศสดชื่นมากนะแล้วก็ได้เขาเรียกนะใครที่บ้านอยู่ในพื้นที่ที่แบบพอจะมีแบบอะไรนะทุ่งนาป่าเขาอะไรยังไงส่งบรรยากาศมาให้เราอิจฉากันหน่อยส่งเป็นภาพก็ได้นะทาง LINE @thinkingradio นะเราจะได้เห็นภาพว่าอ๋อตอนนี้คุณผู้ฟังเราติดตามจากช่องทางที่ไหนยังไงพื้นที่ไหนนะครับเพื่อจะได้มาพูดคุยกันนะครับเอาล่ะตอนนี้พี่บอยชันเดชมาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่บอยครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์เต้ยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ครับผมนะฮะยามเช้านี้นะฮะก็ชุ่มฉ่ำแต่เช้านะ
1: ใช่ชุ่มฉ่ำแต่เช้าขับรถมาทำงานนะครับมาจัดรายการเนี่ยต้องขับด้วยความระมัดระวังเลยนะนะอยู่ฝนก็ตกขึ้นมาเนี่ยนะการปรับสภาพรถเนี่ยจึงสำคัญอย่างยิ่งนะเพราะว่าล้อรถก็ดีหรือว่าเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกันก็ดีอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือเขาก็ต้องมีการเตรียมตัวนะแวะข้างทางเพื่อที่จะใส่ชูชีพกันฝนนะส่วนรถยนต์เนี่ยในช่วงฝนตกใหม่ๆเนี่ยล้อกำลังปรับสภาพเนี่ยเราต้องขับด้วยความระมัดระวังแล้วก็ประคับประคองนะเพราะล้อเนี่ยคือเขาต้องปรับสภาพใช่ไหมจากปกติพื้นถนนเนี่ยที่ร้อนๆเนี่ยพอมาเจอฝนเนี่ยล้อก็ต้องมีการปรับเหมือนกันนะครับ
0: ครับผม
1: ถ้าเร่งด่วนขับในช่วงฝนตกเนี่ยจะเกิดอันตรายไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวครับ
0: ใช่ครับนะฮะวันนี้ก็แน่นอนนะฮะเจอกับเราสองคนเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเสาไหนอย่างไรนะฮะฝนตกฟ้าร้องหรือจะเป็นอย่างไรนะฮะเจอกันแบบสดๆเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นเนาะที่จะมาพูดคุยกันนะก็เช่นเคยวันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะมีเรื่องราวที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหมีเรื่องที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจปากท้องเนาะอย่างถ้าเราจะดูกันตอนนี้เนี่ยเห็นทางนายกรัฐมนตรีนะท่านอนุทินนะครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่นะไปขับรถแท็กเตอร์ใช่ไหมเขาเรียกรถแท็กเตอร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าใครได้เห็นในภาพนั้นไปขับรถแท็กเตอร์นะครับถ้าเป็นบ้านผมก็เรียกรถอีแท็กนะครับ
1: รถอีแท็กใช่ไหม
0: รถอีแท็กรถอีแตนจะคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันจะเป็นเนี่ยถ้าเป็นแบบที่ท่านขับเรียกรถอีแท็กนะครับก็คือเมื่อวานนี้ฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่กันไปนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะเราก็เห็นแล้วล่ะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งอันที่เป็นนโยบายเนาะที่จะไปช่วยทางพี่น้องเกษตรกรนะเรื่องของดอกเบี้ยคนละครึ่งนะซึ่งก็วันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงกันไปเนาะวันนี้เรามีเวลาอยู่ด้วยกันอยู่จนถึง9 โมงเช้าเลยทีเดียวครับเออนะฮะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยววันนี้มาค่อยๆทยอยคุยกันเพราะว่านี่ก็เป็นพาดหัวข่าวด้วยนะในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนด้วยนะครับก็เห็นแบบมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องปากท้องเนาะนอกจากนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันมีการนึงที่มันเกี่ยวข้องกันแล้วผมกับพี่บอยก็คุยตั้งแต่ช่วงที่นโยบายนี้ออกมาแล้วนะครับไทยช่วยไทยพลัสนี่
1: ม
0: ี
1: ความคืบหน้ายังไงนะ
0: นี่เขาบอกว่าตอนนี้ครบ1 เดือนแล้วมีตัวเลขออกมาแล้วนะว่าช่วยเศรษฐกิจยังไงได้บ้าง
1: อยากทราบเหมือนกันนะ มันจะคึกคักในช่วงแรกๆนะแต่พอใกล้ๆสิ้นเดือนนี้คือทุกคนเนี่ยก็ใช้เงินหมดมันก็ค่อยๆเงียบๆไปหน่อยนะฮะ
0: หลายคนก็จะแบบว่าอุ้ยมันหมดไวไปมันได้มัน 1,000 เนี่ยมันแบบเดือนละ 1,000 ใช่ไหม 1,000 บาทเนาะมันหมดไวจังเลยอ่ะมันแบบได้เดือนละ1,000เนี่ยใช้ไปอาทิตย์เดียวก็หมดแล้วอะไรอย่างงี้ก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปเพราะว่ามันจะมีเสียงสะท้อนจากคนที่เขาเป็นผู้ใช้สิทธิ์ใช่ไหมรวมถึงร้านต่างๆที่เข้าร่วมในโครงการและบางร้านก็ไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็มีเสียงสะท้อนด้วยอันนี้ก็เดี๋ยวน่าสนใจน่าสนใจนะ
1: คือผมเดินไปสำรวจตลาดแถวบางกะปิเนาะหลายคนที่เป็นแบบหาบเล่แผงรอยเขาก็ไม่ได้เข้าโครงการนะฮะเพราะว่าเขาจะติดปัญหาเรื่องเอกสารไม่พร้อมบ้างเรื่องภูมิลำเนาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะแล้วก็การไปเปิดตลาดของเขาเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ไปที่เดียวมันไปหลายที่เสร็จแล้วบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นงานประจำนะครับนะฮะไม่ได้เป็นร้านประจำมันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวอยู่บ้างนะฮะ
0: นะครับครับนะฮะแต่ว่าก็ทางนี้ทางนั้นอย่างที่บอกเนาะก็1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวว่าจะค่อยๆไล่เรียงกันไป
1: เนาะค่อยๆไล่เรียงกันไป
0: นาฬิกาและการเผื่อจะมีพวกมีภาพอะไรเผื่อขึ้นให้คุณผู้ฟังผู้ชมได้ดูกันด้วยใครที่ติดตามในช่องทางของโซเชียลมีเดียแล้วเนาะไหนๆก็มีแพลตฟอร์มต่างๆและเผื่อจะได้แบบมาติดตามกันจะได้เห็นตัวเลขว่าเอ๊ะเนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาสรุปออกมามันน่าสนใจนะครับ แต่เบื้องต้นเนี่ยเมื่อกี้พี่บอยพูดถึงเรื่องรถใช่ไหมเราไปดูเรื่องแต่เรื่องพลังงานนิดหน่อยไหมเพราะว่าเห็นบอกเช้าวันนี้นี่ราคาน้ำมันนี่เขาปรับลดลงเลยนะราคาน้ำมันก็ลดลงนะฮะเบนซินเนี่ยเขาลดลงบาท20สตางค์ต่อลิตรเลยนะครั
1: บ
0: ส่วนแก๊สโซฮอล์95 91 E20 E85 ลดลง60สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนดีเซลยังคงราคาเดิมนะฮะก็เพิ่งปรับเมื่อตอน 5:00 ที่ผ่านมานี่แหละนะครับ
1: เมื่อเย็นวานนี้ได้เติมราคาน้ำมันอยู่ที่37บาทนะฮะรู้สึกโล่งใจขึ้นมานิดหนึ่งนะเพิ่มมาขีดนึง
0: ใน
1: เกณฑ์ระดับน้ำมันนะฮะ
0: พี่บอยเติมอะไรเติม
1: แก๊สโซฮอล์95ไลคือรถเป็นรถสันดาปเนาะที่มีอายุ10ปีขึ้นไปเนี่ยตอนให้ช่างเขาไปเช็คดูเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้พี่เติมแก๊สโซฮอล์95นะเลี่ยงเติม E20 ถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะผมก็เลยต้องเติมแก๊สโซฮอล์95มาตลอดเพื่อยืดอายุการใช้รถครับ
0: ครับนะฮะก็คือเอาง่ายว่ามันก็จะมีถ้าพูดกันง่ายๆแบบตรงๆก็คือเหมือนว่าถ้าแก๊สโซฮอล์95คือตัวเนื้อน้ำมันมันก็จะเยอะใช่ไหมก็จะเยอะหน่อยม
1: ัน
0: ก็จะแบบเหมาะสำหรับรถที่ต้องการเรื่องของตัวการใช้พลังงานที่มันแบบอาจจะต้องใช้ตัวน้ำมันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็น E20 ตัวแก๊สโซฮอล์มันก็จะเยอะหน่อยใช่ไหมแก
1: ๊
0: สโซฮอล์มันจะเยอะนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆรุ่นใหม่ๆถ้าใครที่ใช้รถแบบเขาเรียกว่าหลังปี2000ถ้าผมจำไม่ผิด2015มั้งมันจะเติมได้หมดเลยมั้ง15 16อ่ะ
1: จะเติม E20 ขึ้นมาเติมได้หมดครับ
0: เติมได้หมดนะฮะ
1: เขาปรับสภาพเครื่องยนต์ให้รองรับนะฮะเกี่ยวกับพวกเอเทนอลนะฮะมากยิ่งขึ้นนะครับรักโลกรักสิ่งแวดล้อมนะฮะก็เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งตั้งแต่นั้นมานะฮะสังเกตนะจุดเปลี่ยนคือไฮบริดนะไฮบริดที่เริ่มจะมีไฮบริดนะฮะไฮบริดนะฮะคือตอนสตาร์ทนี่ด้วยไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยน้ำมันอะไรทำนองนี้นะครับ
0: นะก็นั่นแหละตอนนี้เทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมอะไรก็ไปเนาะเราเคยเล่าในรายการหลายรอบนะหลายๆคนก็แบบเนี่ยมาคุยกันนะครับก็ถือว่านี่แหละนะฮะเป็นพื้นที่ที่ยามเช้าๆวันเสาร์แบบนี้จะได้มาพูดคุยกันนะครับเผื่อคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านมีอะไรที่อาจจะแลกเปลี่ยนกันเนาะเหมือนที่แบบอย่างพี่บอยชันเดชนี่เมื่อวานเติมน้ำมันไปนะฮะก
1: ็
0: คุณผู้ฟังหลายท่านขับรถ ICE ขับรถสันดาปอยู่เติมน้ำมันกันเท่าไหร่ยังไงนะส่งมาบอกกันหน่อยจะได้ พูดคุยกันเช้าวันนี้บอกเติม1,000ได้2ขีดอะไรเงี้ยเออนะฮะ
1: นี่ก่อนไปติดตามข่าวอื่นๆนี่อยากชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกสักหน่อย
0: ได้ครับเชิญฮะ
1: คือเพิ่งทราบว่าคลื่นเราไม่ใช่คลื่นเรารายการเรานะฮะ 96.5 อัปเดตเนี่ยได้โควต้าแจกบัตรคุณผู้ฟังเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนด้วย
0: อุ้ยเหรอโอ้ดีฮะเชิญครับเชิญฮะ
1: ใช่ก
0: ็กติกายังไงครับพี่บอย
1: ครับคือกติกาง่ายมากนะครับแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกเปิดเผยความในใจกับเรานะฮะในคำถามที่ว่าคือบัตรที่ได้2ใบคือแจก2ใบนะ2ใบคือ1รางวัลนะ 1รางวัล2ใบเนี่ยจะพาใครไปด้วยแล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นคนนี้คือไม่ปิดกั้นไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณพ่อลูกเพื่อนหรือว่าหวานใจก็ได้นะครับแล้วก็คำตอบของใครเนี่ยที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานมากที่สุดนะฮะรับบัตรวิ่งไปเลยครับนะเพียงวิธีการส่งคำตอบมาที่พิมพ์นะครับแฮชแท็กนะครับ12สิงหาแฮชแท็ก12 AUG Half Marathon นะครับตามด้วยคำตอบแล้วส่งมาหาเราที่ LINE นะครับ Assign Thinking Radio ครับอย่าลืมใส่ Assign ข้างหน้าด้วยนะครับนะฮะก็รีบส่งกันเข้ามาเลยครับบัตรเนี่ยก็มีจำนวนจำกัดนะคำตอบใครที่โดนใจเนี่ยทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับนะครับถ้าพูดง่ายๆคือส่งแรงบันดาลใจหรือว่าส่งคำตอบมาทาง LINE Thinking Radio นั่นแหละครับนะฮะให้เวลาไปจนถึง 9:00 นนะครับของรายการ 96.5 อัปเดตนะครับ
0: นะวันนี้นะครับ
1: วันนี้ครับ1รางวัล2ใบเท่านั้นนะครับครับต้องขอบคุณต้องขอขอบคุณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับในการสนับสนุนบัตรวิ่ง12สิงหาฮัฟมาราธอน2026ครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่31แล้วนะกับกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับใช้เป็นทุนในการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อไปนะครับแล้วก็ที่ไฮไลท์สำคัญของปีนี้ก็คือเหรียญรางวัลครับเป็นแบบจิ๊กซอที่รับการออกแบบพิเศษให้สามารถเนี่ยนำมาต่อประกอบกันจนกลายเป็นดอกมะริบานเต็มใบได้สำหรับต้นมะริเนี่ยก็ยังแจกนักวิ่งทุกท่านนะฮะก็นำไปปลูกต่อได้นะฮะเรียกว่าไม่ง้อฝนเลยทีเดียวครับ
0: ก็อย่าลืมนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะเราได้ไปร่วมทำบุญแล้วก็ได้สุขภาพดีๆด้วยกันนะครับสำหรับ12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนนะครับก็อย่างที่พี่บอยบอกเนาะอาจจะมีขอกติการ่วมสนุกสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่า1รางวัลได้2ใบนะครับอย่าลืมนะฮะส่งมานะครับเดี๋ยวยังไงตอนนี้มีหลายท่านเนี่ยทักทายมาในทาง Facebook Live นะครับนี่มีคุณอัชรานะครับคุณสัชิมานะฮะก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับเผื่ออยากจะไปร่วมวิ่งออกกำลังกายกับเรานะครับวันที่12สิงหาคมนี้นะครับก็จะได้เผื่อได้เจอกันนะครับ
1: อาจารย์เต้ยไปใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวผมไปเคลียร์คิวอยู่ครับช่วงนี้นะฮะ
1: 12สิงหาปีนี้ตรงกับวันพุธนะครับ
0: วันพุธครับ
1: กลางสัปดาห์นะฮะ
0: นะก็จะได้แบบไปวิ่งตรงนี้ฮะตรงอะไรนะศูนย์ศิริกิติ์แถวสวนตรงนั้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคนะครับนะครับก็ไปวิ่งด้วยกันนะครับก็เผื่อจะได้แบบเนี่ยในช่วงเวลาที่เราอาจจะแบบโอ้จะไปออกกำลังกายไม่มีเพื่อนไปเลยนี่เพื่อนเยอะเพื่อนเยอะหนึ่งในฐานะคนที่วิ่งเขาเรียกว่าเป็นนักวิ่งมาก่อนนะผมเพราะว่าการวิ่งมาราธอนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บางทีเราออกไปเราไปเจอผู้คนที่เขามีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะออกมาออกกำลังกายเนาะแล้วบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันมีคนตื่นเช้าขนาดนี้ด้วยเหรอจริงๆผมเคยตอนที่ผมไปอะไรนะเป็นพี่ง่ายๆว่าบ้าวิ่งพี่บอยคุณฟังคือจำได้ตอนอยู่สมทเนาะแต่ก่อนก็คืออ่านข่าวดึกเสร็จแล้วแบบโอเคขี้เกียจกลับบ้านแล้วก็โอเคนอนในสมทแล้วก็มีวิ่งเช้าวันอาทิตย์ก็แบบคิดว่าลองไปดูสนุกแล้วกันพอไปวิ่งปั๊บหลังจากนั้นโอ้ผมวิ่งยาวๆกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับก็กลายเป็นว่ามันกลายเป็นนิสัยที่มันเปลี่ยนไปเลยนะพอเราทำบ่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: กลายเป็นคนมีวินัยขึ้นมาเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คือการวิ่ง
0: พอไปเห็นบรรยากาศอะเราจะเห็นว่าโอ้ตีสี่ครึ่งเขามากันแล้วเหรอ
1: ครับ
0: อะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันจะมีหลายระยะใช่ไหมฮะคนที่เขาวิ่งมาราธอนเขามาแต่ตีสามอ่ะเขาปล่อยตัวตีสามครึ่งเงี้ยคนที่วิ่งฮาล์ฟมาราธอนอันนี้เป็นฮาล์ฟมาราธอนก็จะมาสักตีสี่ครึ่งอะไรเงี้ยปล่อยตัวตีสี่ครึ่งตีห้าแบบเนี้ยคือเราจะเห็นแบบบรรยากาศแบบโอ้เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจกันตอนนั้นวิ่งห้ากิโลนะฮะโอ้เราต้องเริ่มตัวแบบฟันรันเบาๆกันก่อน
1: ใช่ ผมมีรายละเอียดของงานนะครับที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์เต้ยและคุณผู้ฟังได้ทราบกันสักหน่อยนะครับ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ก็คือครั้งนี้รันฟอร์มัม2026ครั้งนี้นะครับก็เป็นก้าวสำคัญของรันฟอร์มัมในการยกระดับมาตรฐานวิ่งสู่ระดับสากลด้วยครับยังไงก็คือว่าเป็นการวิ่งที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันจากสมาคมผู้จัดการแข่งขันมาราธอนและการแข่งขันระยะไกลนานาชาติสหพันธ์กีฬาโลกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันสะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพการจัดงานอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า3ทศวรรษนะครับแล้วก็ก้าวสู่การเป็นคาร์บอนนิวทรอนอีเวนต์เป็นครั้งแรกนะครับหรือว่าการจัดงานที่มุ่งลดแล้วก็ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆซึ่งภายในงานวันนั้นเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมที่สะท้อนมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการแข่งขันควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างยิ่งอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยก็เปิดโอกาสให้นักวิ่งในทุกระยะจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งวันแม่งานวิ่งเพื่อแม่นะครับผ่าน4ประเภทการแข่งขันได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรนะครับมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรแล้วก็เดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรอันนี้ภายในสวนเบญจกิตินะครับและอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่อยู่คู่รันฟอร์มัมก็คือต้นมะรินะครับที่ผู้สมัครทุกคนเนี่ยจะได้รับเป็นที่ระลึกซึ่งในปีนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนกระถางต้นมะริจากพลาสติกเป็นวัสดุกาบมะพร้าวนะครับในการห่อหุ้มต้นมะลิกลับไปนะฮะและสำหรับ เหรียญรางวัลในปีนี้นะครับก็ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกลีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กลีบนะฮะก่อนประกอบเป็นดอกมะลิที่สื่อถึงความรักความผูกพันในครอบครัวที่ค่อยๆเติบโตและได้รับการเติมเต็มขึ้นในแต่ละปีครับเช่นเคยครับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจสมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ผ่าน www นะครับ race.thai.run /12augmarathon 2026นะครับโดยในวันที่11ในวันที่10และวันที่11สิงหาคมนะฮะก็จะมีการมีกำหนดจัดกิจกรรมที่เรียกว่า12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนExplore นะครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันนะฮะมารับเสื้อแล้วก็บีฟได้ที่ศูนย์สิริกิติ์นะฮะหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon ครับ
0: นะฮะก็ลองดูนะครับสำหรับงานครั้งนี้นะผมว่าเผื่อเป็นอีกหนึ่งงานที่จะช่วยกระตุ้นเขาเรียกว่าความต้องการในการที่เราจะช่วยออกในการรักษารักสุขภาพพร้อมทั้งรักโลกไปด้วยผมเห็นบรรยากาศในตอนนี้เนาะทุกงานนะเวลาที่เขาจะจัดงานกันเราก็จะมีเรื่องของการช่วยกันลดคาร์บอนนิวตรอนนี่แหละนะครับเพื่อจะได้แบบทำให้อย่างน้อยๆการจัดอะไรไม่เป็นเกิดเป็นมลภาวะนะครับคือจริงๆตอนนี้ผมว่าถ้าใครที่ติดตามนะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับผมว่าในระดับโลกนะครับตอนนี้เขาก็จะมีการแบบระบุว่าการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดคาร์บอนนิวตรอนได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการโยงว่ามันเข้าSDG ในข้อไหนยังไงบ้างเขามีโยอย่างนี้เลยนะอันนี้ผมเพิ่งเห็นในงานคอนเสิร์ตรู้สึกว่าจะที่ยุโรปนะฮะเขาก็แบบเนี่ยมีแบบออกมาเป็นตารางแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งสิ่งบ่งชี้ว่าผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราแบบไม่ได้ทำลายบรรยากาศของโลกใบนี้เนาะอย่างน้อยคือก็เซฟอยู่นะครับแม้ว่ามันอาจจะมีแหละนะครับในการมาเจอกันมันก็จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาเยอะอยู่แต่ว่าการจัดงานเนี่ยมันก็จะมีเหมือนที่พี่บอยบอกว่าแบบมีการใช้ตัววัสดุจากธรรมชาติเนาะแทนถุงพลาสติกหรืออะไรแบบนี้เพื่อจะทำให้บางครั้งเนี่ยเราลดขยะไปด้วยนะครับแล้วก็ช่วยโลกใบนี้ไปด้วยนะครับ
1: ครับนะมาดูสีสันในมุมตลาดเงินตลาดทุนกันสักหน่อยได้ไหมครับ
0: ใช่ครับพี่บอย
1: เมื่อวานเนี่ยคือหุ้นไทยในปิดบวกนะเกือบ18จุดอยู่ที่ 17.72 จุดนะครับนะฮะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นการเป็นการลงทุนนะของนักลงทุนที่ทำจุดสูงสุดในทำจุดสูงสุดใหม่อ่ะในรอบ3ปี4เดือนโดยระหว่างวันทำจุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณ 1,621 จุดนะฮะก่อนที่จะมีแรงขายทำกำไรบางส่วนในช่วงท้ายตลาดแต่ก็ยังปิดยืนเหนืออยู่ 1,600 จุดนะครับก็เรียกว่าสอดคล้องกับบรรยากาศตลาดหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่เขาเป็นบวกหมดเลยครับสำหรับแรงหนุนหลักของตลาดเนี่ยก็มาจากหุ้นขนาดใหญ่หลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารแล้วก็ธนาคารนะครับซึ่งสะท้อนจากหุ้นที่ซึ่งมันเป็นการสะท้อนจากหุ้นที่หนุนดัชนีนะครับได้แก่ Delta PTT Advance Gulf by AOT TrueGPSC SCC แล้วก็ BDMS นะครับขณะที่กลุ่มพลังงานเนี่ยเขาได้แรงซื้อกลับ เด่นตาม PTT คือปตท.แล้วก็ปตท. EP นะครับแม้ว่าราคาน้ำมันโลกยังทรงตัวในระดับต่ำส่วนกลุ่ม ICT หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็ช่วยยังช่วยประคองภาพรวมในแดนบวกของดัชนีแบบต่อเนื่องนะครับนะ
0: ครับนะฮะนี่ก็ถือในตลาดหุ้นเนาะแต่ว่าตลาดทองคำเมื่อวานก็มีผันผวนอยู่แต่มันบวกนะบวกเมื่อวานบวกขึ้น 1,400 บาทนะฮะก็คือเมื่อวานนี้นะครับตลอดทั้งวันนะครับก็มีการผันผวนทั้งหมดใน16ครั้งนะครับคุณผู้ฟังก็น่าจะได้ติดตามอยู่เมื่อวานนี้หลายคนที่อาจจะมีการซื้อทองเก็บไว้แล้วลุ้นว่ามันจะถึง 65,000 มั้ย 66,000 มั้ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับตัวราคาต่างๆนะครับของรองทองคำรูปพรรณในบ้านเรานะครับในประเทศเนี่ยขายออกอยู่ที่ 66,300 บาทนะครับส่วนทองคำแท่งอยู่ที่ 65,500 บาทนะครับก็เป็นผลพวงเนาะจากตัวของเรื่องของดอลลาร์นะครับแล้วก็น้ำมันดิบเนี่ยมันร่วงนะครับแต่ก็คาดว่ามันก็ยังมีการรอดูว่าเอ๊ะตลาดเนี่ยเขายังคาดการณ์ว่าตัวเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็หลายคนก็ดูว่าโอ้ยเนี่ยจะปรับขึ้นยังไงบ้างซึ่งตอนแรกก็ปรับค่อยๆปรับนะพี่บอยปรับแบบทีละนิดๆหน่อยๆนะไม่ได้ปรับเยอะแต่พอปรับรุ่นในช่วงประมาณครั้งที่8ครั้งที่9เนี่ยปรับพรวดเลยมาทีละ50มาทีละ100นะครับปรับขึ้นมาเรื่อยเลยก็กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ก็ปิดไปตามราคาที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับช่วงนี้ใครที่ได้มาตั้งแต่ 80,000 เนาะที่ดอยๆกันอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเริ่มยิ้มออกเริ่มยิ้มออกนะ
1: ให้กำลังใจนะครับอ่ะ 7:58 นาทีแล้วครับอาจารย์เต้ยคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตไปพักเคารพธงชาติพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
0: ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสืบจังหวัดเชียงรายยิงปะทะสกัดยาไอซ์500กิโลกรัมด้านแม่จันยึดไอซ์ซุกซ่อนกล่องพัสดุตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมกับตำรวจสภ.เวียงเชียงรุ้งร่วมกันตรวจสอบรถกระบะ4ประตูสีดำทะเบียนจังหวัดเชียงรายพร้อมของกลางยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในรถหลังจากเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาชุดสืบสวนปราบปรามขยายผลยาเสพติดรายสำคัญกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้สืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยผ่านพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งใช้เส้นทางสาธารณะลานปงเคียนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นรถยนต์จำนวน2คันวิ่งตามกันมาอย่างมีพิรุธเข้าเส้นทางหลบเลี่ยงเข้าสู่เขตอำเภอเวียงเชียงรุ้งจึงได้ทำการสกัดและจับกุมระหว่างเข้าจับกุมคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจำนวนหลายนัดเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยิงตอบโต้ประมาณ5นาทีโดยคนร้ายสามารถหลบหนีไปได้1คนและคนร้ายอีก1คนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานกู้ชีพเพื่อนำตัวคนร้ายส่งโรงพยาบาลหลังจากการปะทะเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบภายในรถยนต์พบยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในรถอีกรายเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่จันตรวจยึดยาไอซ์ประมาณ10กิโลกรัมและอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนขนาดจุด .22 จำนวน1กระบอกโดยการตรวจยึดครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดกันที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่19ตำบลสีค้ำอำเภอแม่จันจึงไปตรวจสอบพบนางมีซูแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านจึงทำการตรวจค้นพบกล่องกระดาษสีน้ำตาลวางอยู่ริมฝาบ้านด้านนอกของตัวบ้านเมื่อเปิดพิสูจน์ดูพบบรรจุไอซ์ในถุงใบชาน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมเมื่อตรวจในห้องนอนพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจากการสอบสวนทราบว่าของกลางเป็นของนายอาจืออายุ38ปีซึ่งเป็นลูกชายของนางมีชูแต่ได้หลบหนีออกจากบ้านไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางและออกติดตามตัวหานายอาจือตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: ทุ โหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรม

0: โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
2: มาคุยกันต่อในเบรกที่2ครับอาจารย์เต้ยครับ
3: ครับก็ในช่วงหลังเคารพธงชาตินะครับก็มาเจอกันต่อนะฮะจนถึง 9:00 น.นะครับเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยไหมพี่บอย
2: ได้
3: หลายท่านทักทายกันมายามเช้าเนาะก็น่าจะมีหลายคนเช้าวันนี้นะตื่นแต่เช้ากันนะครับมีคุณอัจฉรานะครับเช้าวันนี้ก็ทักทายกันเข้ามานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะทั้งคุณสุภชาติคุณชันเดชนะครับรวมถึงคุณสสิมานะครับพอผมกดแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ย โอเคคุณชันเดชบอกเช้าอรุณสวัสดิ์วันเสาร์ค่ะคุณชันเดชคุณสุภชาตินะครับพร้อมกับส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับเป็นรูปดอกกุหลาบรูปธงชาติแล้วก็รูปหัวใจสีม่วงนะน่าจะเป็นสีเขาเรียกนะสีเอ็มคอร์ดไหมฮะ
2: สีม่วงสีม่วง
3: นะครับคุณทัศยะด้วยคุณทัศยะนี่ทักทายสวัสดีจากญี่ปุ่นทั้งสองท่านครับดูเหมือนว่าช่วงบ่ายวันนี้ที่ญี่ปุ่นจะมีฝนตกหนักนะแล้วก็ต้นไม้ในสวนคงจะชอบใจนะแต่สำหรับผมแล้วค่อนข้างลำบากทีเดียวเพราะว่าทำให้ดูแลสวนไม่ได้นะครับนี
2: ่
3: แสดงว่าน่าจะตกหนักจริงๆนะน่าตกหนักจริง
2: ใช่
3: นี่นะครับแล้วก็มีอีกนะคุณสัตติมาตอบคุณเชษยาเขาคุณผู้ฟังเราคุยกันนี่นี่ผมชอบคอมมูนิตี้แบบนี้นะครับเพราะว่าระหว่างที่เราจัดรายการอยู่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านสามารถคุยกันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวคุณสัตติมาบอกว่าที่ประเทศไทยโคราชเมื่อวานนี้ฝนตกตอนนี้ก็ยังตกกันอยู่นะครับตอนเช้านี้ก็มืดครึ้มฟ้าครึ้มฝนจ้านะครับยังไงช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยเนาะ
2: ครับนะล่าสุดนะฮะไม่รู้ใครเป็นแฟนศึกลูกหนังโลกบ้างอาร์เจนตินาชนะแคปเวิร์ด3-2ครับผ่านเข้ารอบ16ทีม
3: นี่เมื่อกี้แอบดูไฮไลท์เข้ามาแล้วผมดูแล้วแบบโอ้โหนะเกือบแย่เลยนะเกือบแย่เลยอาร์เจนตินานะครับก็แน่นอนแหละฮะพอมาถึงรอบที่เป็นรอบน็อกเอาท์ทุกทีมก็ต้องเล่นแบบเต็มที่นะเพราะว่าแพ้คือตกรอบใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับนะแคปเวิร์ดมาถึงขนาดนี้นี่ก็ให้กำลังใจนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะ
3: ใช่เมื่อวานนี้ผมแบบฟังรายการเดี๋ยวนะน่าจะของเรานี่แหละ 96.5 นะครับคุยกันเรื่องฟุตบอลเนี่ยนะฮะแล้วก็เหมือนกับบอกว่าประเทศของอย่างเคปเวิร์ดเนี่ยมีประชากรแค่ 500,000 คนแต่ว่าเขาแบบได้ไปฟุตบอลโลกเนาะแต่ว่าแบบประเทศที่มีประชากรเยอะๆยกตัวอย่างเช่นแบบจีนอินเดียอะไรแบบนี้นะคนแบบเป็นพันล้านนะแบบก็ไม่ได้ไปเนาะอันนี้ก็เป็นสะท้อนเรื่องของศักยภาพบางอย่างเนาะแต่ว่าก็เข้าใจแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของฟุตบอลผมว่ามันก็อยู่ที่ฝีเท้าบวกกับจังหวะ
2: โอกาส
3: ต่างๆนะเพราะบางทีแบบอย่างเคปเวิร์ดเขาตอนนี้เขาคัดเลือกเนี่ยถ้าใครดูเส้นทางนะผมว่าเส้นทางเขาก็ไม่ได้แบบยากมากอะไรคือมันก็ยากแหละนะครับแต่หมายถึงว่าเขาก็จะเจอทีมที่แบบโอเคพอจะแบบสู้ได้ในระดับฝีเท้าเท่าๆกันแล้วในจังหวะที่แบบได้เข้ารอบมาเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าโชคชะตานำพาประตูเปิดโอกาสให้แล้วนำพาคว้าโอกาสนี้ได้ก็เข้ามาสู่รอบนี้ได้มาครั้งแรกได้ขนาดนี้ผมว่าสุดยอดแล้ว
2: อืม
3: นะฮะก็เชียร์กันต่อไปนะเพราะว่าเดี๋ยวจะสู่เดี๋ยวนะนี่รอบ
2: 16
3: แล้ว
2: กำลังเข้าสู่16ทีมฮะ
3: นี่16ทีมเพราะว่าตอนนี้เหลือ3ทีมเนาะที่วันนี้อย่างเดี๋ยวอาร์เจนตินาแล้วมีอีกคู่นึงตอนประมาณ10โมงนะฮะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะจบรายการเดี๋ยวเราก็ลุ้นกันต่อนะ
2: ฝนตกไม่ไปไหนก็อยู่บ้านดูฟุตบอลไปนะครับ
3: นะครับถูกต้องนะฮะก็ยังไงติดตามเนี่ยรายการทาง 96.5 นะครับหลากหลายรายการวันเสาร์อาทิตย์เนาะก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครช่วงเย็นๆไม่ได้ไปไหนก็เปิดฟังอีกรอบนึงนะครับ 5:00 น.ผมก็มาอี
2: ก 5:00 น.ใช่มั้ย
3: 5:00 น.นะฮะ
2: วันนี้เรื่องของสัตว์เนาะ
3: ใช่ครับก็ยังไงติดตามกันนะตอนนี้ผมมีเค้าเรียกนะมีด้อมเป็นพ่อหมาแม่หมาเพชรแพลนเยอะมากเลยนะครับ
2: อย่าพูดไปนะผมบอกให้นะคนดารานักแสดงแล้วก็ผู้นำประเทศรวมถึงผู้ที่ขับเคลื่อนประเทศนี่หลายคนเนี่ยเขาเป็นเขายังไงเขาเลี้ยงหมาแมว
3: นะ
2: ใช่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาแมวนะเขาเลี้ยงหมาแมวแล้วเขาก็อย่างช่วงหนึ่งที่มันมีการอะไรนะมีแพลตฟอร์มอะไรนะที่เข้าไปรวมกันของคนคอเดียวกันน่ะ
3: ครับผม
2: คล้ายๆพอดแคสต์
3: แอป
2: อะไรนะ
3: เป็นพอดแคสต์เหมือนเป็นแอปมันจะมีแอปของเขาครับในการที่แบบเข้าไปเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยคล้ายๆเอาผมยกตัวอย่างง่ายเหมือน
2: คล้ายๆคลับเฮ้า
3: ใช่ไหม
2: ได้ว่า
3: คลับเฮ้าจะเป็นพอดแคสต์ที่คุยใช่ไหม
2: ใช่ที่คุยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงนะจะเข้าไปในห้องเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงอ่ะ

0: อย่างเงี้ยคือเขาก็มีในมุมที่น่านะน่ารักน่ารักในการเลี้ยงหมาแมวครับ
1: ใช่นะครับคือจริงๆแล้วผมว่าในแวดวงเนี้ยคือเราอาจจะมองว่าเอ้ยคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าได้เห็นในตัวเลขของทางเศรษฐกิจเนี่ยการใช้จ่ายสำหรับ pet parent
0: ครับ
1: ผมได้คำนี้จากคุณหมอละกันนะในรายการนี่แหละครับคุณหมอฮงนะครับคุณหมอโก้นะฮะสองท่านที่เป็นตอนนี้เป็นวิทยากรประจำเนาะแล้วก
0: ็
1: ท่านใช้คำนี้ผมว่าเออมันน่าสนใจมันเป็น pet สังคมที่เป็น pet parent คือเขาพร้อมจะจ่ายคือถ้าสมมติว่าเราอย่างผมมีลูกใช่ไหมผมก็โอเคเราจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าเรียนพิเศษจ่ายค่าเรียนฟุตบอลนู่นนี่อะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะเป็นรายจ่ายที่เราพอจะเห็นว่าอ๋อมันเป็นในเชิงที่แบบโอเคเราพาเขาไปเรียนนู่นนี่แต่หมาแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับมันมีรายจ่ายกระจุกกระจิกเยอะแยะมากมายที่มันสามารถทําให้แวดวงนี้มีเงินสะพัดนี่คือง่ายต่อเดือนนี่คือเป็นหลักแบบพันล้านเลยนะครับ
0: ครับ
1: คือแบบเราถ้าเราง่ายมองเห็นว่าร้านที่เป็นเพทช็อปเวลาถ้าใครเข้าไปนะเป็นเพทแพเรนต์นะครับคือเข้าไปปั๊บเนี่ยโอ้โหละลานตาคิดถึงลูกๆที่บ้านก็อยากจะซื้อของไปให้แล้วทุกคนเขาก็เลี้ยงแบบไม่ได้เป็นเลี้ยงแบบเป็นเพื่อนแล้วไงอย่างถ้าเป็นยุคแต่ก่อนเราเลี้ยงหมาแมวใช่ไหมถ้าเป็นยุคเราผมอย่างผมแต่สมัยก่อนก็เลี้ยงสุนัขเลี้ยงที่บ้านก็เหมือนเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงเป็นลูกแล้วพี่บอยนะฮะก็เลยแบบว่ามันเป็นอีกหนึ่งรายการที่เผื่อใครอยากจะลองติดตามนะครับก็ฝากแบบฝากติดตามจริงๆเรารายการเรามีมาแบบรู้สึกว่าจะเข้านี่ปีห้าปีนะสี่ห้าปีนะพี่บอย
0: ใช
1: ่ประมาณนั้น
0: นี่ปีเท่าไหร่นะผมลืมแล้ว
1: 2526ครับไอ้2569นะครับก็2026
0: ครับคือถ้านับรับไม้ต่อจากหมอเฮเสฮานะคุณมีคุณหมอปานเทพรัตนากรนะนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรแล้วก็ที่จัดคู่กับอาเสเสบัญชรชวาลศิลป์นะฮะตอนนั้นก็พอเลิกจัดรายการไปเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีครบเครื่องเรื่องของสัตว์มารับไม้ต่อนะฮะซึ่งเบ็ดเสร็จเนี่ยคือทั้งสองรายการเนี่ยก็อยู่คู่กับคลื่นมา20กว่าปีแล้วครับ
1: ใช่ไหมฮะยาวๆเลยนะเพราะคลื่นเราเนี่ย20ปีแล้วนะ
0: ครับ20กว่าปีแล้ว
1: ครับจำได้ว่าแบบเอาง่ายว่าแบบทุกรายการเนี่ยที่ฟังกันมาเนี่ยคือผมจบมหาลัยมาผมจะได้ยินนะ 96.5 นะฮะแล้วก็ได้ว่าเป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะกันเนี่ยก็จัดกับพี่บอยแล้วก็หลายๆท่านนะครับแล้วก็ยังไงอย่างที่บอกครับทุกรายการนะฮะที่คุณผู้ฟังผู้ชมติดตามนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะจะได้แบบเราได้เป็นความคิดเห็นในการที่จะไปอุ้ยมีประเด็นนี้น่าสนใจเอาไปต่อยอดพัฒนาต่อไปแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อว่านี่แหละเราสามารถดำเนินการออกอากาศคู่ขนานทั้งทางวิทยุเนาะรวมถึงทางแพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมีเดียแล้วก็แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันของเรานะครับฟังที่ไหนก็ได้ติดตามที่ไหนก็ได้อย่างที่บอกตอนผมไปที่จีนเนาะผมก็ยังติดตามผ่านแอปพลิเคชันเนมพอดคอนเนคได้นะครับไม่มีปัญหาเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิวัฒนาการนวัตกรรมที่เราสามารถจะทำให้ทุกท่านติดตามได้ทุกที่บนโลกนี้นะครับ
0: ครับมาถึงเรื่องที่เราจะเตรียมพูดคุยกับคุณผู้ฟังดีกว่า
1: ครับ
0: อาจารย์เต้ยได้เกริ่นไว้ในช่วงแรกใช่ไหมครับ
1: ใช่ไหมเราจะเอาเรื่องนี้เลยใช่ไหม
0: เอาเ
1: ร
0: ื่อง
1: ไทยช่วยไทยเลยเนาะ
0: ครับ
1: ดีไหมเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจที่ทุกคนน่ะผมว่าเราเห็นแล้วเราก็โอเคมันเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่เอามาใช้นะแล้วก็ได้ใช้กันสนุกมากนะเราหลายคนใช้แล้วก็แบบอุ้ยมันก็มีเสียงสะท้อนกันมาแป๊บๆเดียวนะครับนี่ครบ1เดือนแล้วพี่บอยนะแล้วก็มันก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ใช้สิทธิ์นะครับไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็เป็นรายงานข่าวเนาะอันนี้ผมดูจากทางไทย PBS นะครับนี่น่าสนใจจริงเขาทำมาแล้วก็ผมมองว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนที่มันใกล้ตัวเรานะครับเผื่อคุณผู้ฟังผู้ชมที่ใช้สิทธิ์นี้นะครับอย่างหลายท่านที่คอมเมนต์เรามาคุณสัจจิมาหรือคุณอัจฉราหลายๆท่านที่พูดคุยกันนะวันนี้ลองแลกเปลี่ยนกันหน่อยก็ได้นะครับจะชวนคุณเทศยะก็กระไรคุณเทศยะอยู่ที
0: ่ญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นน่าจะไม่มีนะฮะแต่ไม่เป็นไรฟังไว้ก็ได้เนาะมันมีนโยบายแบบนี้นะครับหลังจากที่ไทยช่วยไทยพลัสนะเขาก็ได้มีการให้เราได้ใช้นะครบ1เดือนเนาะหลังจากที
0: ่
1: ลงทะเบียนอะไรต่างๆก่อนหน้านั้นที่มีประเด็นกันเยอะแยะมากมายแต่พอโครงการนี้ออกมานะครับครบ1เดือนแล้วครับมีเสียงสะท้อนนะครับจากประชาชนที่เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1มิถุนายน2569นะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวเลขนะครับจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะเดี๋ยวให้ทางทีมงานเราขึ้นระหว่างที่ผมเล่าข่าวนี้ไปก็ได้นะครับตัวเลขก็มีนะฮะเขาบอกว่าจากผู้มีใช้สิทธิ์26ล้านคนนะครับยอดใช้จ่ายสะสมนะครับตอนนี้ในเดือน มิถุนายน1เดือนนะครับตอนนี้

0: ยอดใช้จ่ายอยู่ที่ 42,800 ล้านบาทนะครับนี่เนี่ยตัวเลขเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้ใช้สิทธิ์หลายคนเนี่ยมองว่าโครงการนี้นะครับช่วยลดค่าครองชีพในชีวิตประจำวันนะครับโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเนี่ยเปิดเผยยอดการใช้สิทธิ์โครงการนี้นะครับทั้งหมดนะครับผมบอกไปแล้วผู้ใช้สิทธิ์26,463,000คนมีร้านค้าที่เข้าร่วมเนี่ย1,072,600ร้านค้านะครับยอดใช้จ่ายเมื่อกี้บอกไปแล้วอยู่ที่ประมาณ 42,000 ล้านบาทนะครับ แบ่งเป็นรัฐเนี่ยรัฐบาลน่ะที่ออกให้นะครับ 24,500 ล้านบาท
1: ครับ
0: ส่วนประชาชนจ่ายเองเนี่ย 18,200 ล้านบาทนะครับแล้วก็จำนวนของผู้ที่ใช้สิทธิ์นะครับจริงๆเราบอกไปแล้วได้สิทธิ์ทั้งหมด26ล้านคนแต่ใช้สิทธิ์ครบคือหมายถึงว่าใช้ 1,000 บาทครบต่อเดือนคือเดือนที่แล้วอ่ะแค่10ล้านคนเองพี่บอย
1: โอ้ครับ
0: เออพี่บอยใช้หมดไหม
1: ก็เดือนที่แล้วเนี่ยใช้หมดเลยครับ
0: แสดงอยู่ใน10ล้านคนผมก็หมด
1: ใช่อยู่ใน10ล้านคน
0: แสดงว่าอีก16ล้านนี่เขาใช้ไม่หมดหรอครับจริงเหรอฮะเนี่ย
1: อาจจะมีเหตุผลในการเลือกใช้นะ
0: เออใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เหตุผลในการเลือกใช้สำหรับคนที่ใช้ไม่หมดนะสำหรับคนที่ใช้หมดเนี่ยพอเข้าใจได้ครับพอเข้าใจได้ก็ไม่ต้องอธิบายต่อ
0: เออนะแล้วก็เขาก็มีไปคุยกับทางประชาชนด้วยนะเขาบอกว่าเนี่ยก็มีอย่างน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยคนนึงเนี่ยครับเขาบอกว่าใช้สิทธิ์มา1เดือนนะครับใช้วงเงินครบเลยส่วนใหญ่ไปทำอะไรไปซื้ออาหารกลางวันครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเฉลี่ยเพราะว่าราคาอาหารต่อมื้ออยู่ประมาณ 60-70 ไงนะครับโครงการนี้คือพอเข้ามาปั๊บมันก็สามารถช่วยลดค่าของชีพตรงนี้ได้นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเขาจะซื้ออาหารกลางวันแล้วก็อาจจะเป็นแบบพวกกาแฟชานมไข่มุกอะไรแบบนี้นะครับเออถือว่ามันก็เป็นเรื่องของปัจจัยเนาะปัจจัย4ที่เราต้องใช้อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีสิ่งสะท้อนว่าข้อสังเกตเชิงโครงสร้างนะเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะพิจารณาถึงความจำเป็นของมาตรการนี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพราะว่าตอนนี้บางทีภาครัฐอาจจะต้องแบบดูเรื่องของการจัดสรรงบประมาณก้อนนี้ในการใช้ภารกิจอื่นๆด้วยแต่ว่าโครงการนี้เห็นก็เห็นด้วยแหละมันก็ได้ประโยชน์กับประชาชนแต่ว่าถ้ามีโครงการอื่นๆที่เร่งด่วนนะครับก็อาจจะต้องแบบจัดสรรงบเพิ่มเติมไปด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีบางคนเนี่ยเขาเปรียบเทียบไทยช่วยไทยพลัสกับคนละครึ่งด้วยนะเขาบอกว่าเปรียบเทียบไทยช่วยไทยพลัสกับคนละครึ่งเนี่ยคือมันมีความคุ้มค่าอาจจะดูเหมือนแบบเออดูตัวไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอาจจะดูว่ามันไม่คุ้มเหมือนคนละครึ่งเลยแต่ถ้าลองดูในการให้วงเงินที่ทยอยวงให้วงเงินเป็นรายเดือนเนี่ยก็พอจะทำให้แบบการวางแผนค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นรวมถึงการที่รัฐสนับสนุน 60-40 ตอนแรกก็ดูเหมือนว่าเอ้ยมันไม่คุ้มแต่พอมาเข้าใจในระบบการที่ใช้จ่ายจริงๆมันก็ถือว่าสอดคล้องกับการใช้จ่ายที่มันแบบโอเครัฐอาจจะออกให้ 60% ประชาชนออก 40% อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่ามันช่วยได้แหละนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนที่เป็นประชาชนเนาะแต่ว่าในส่วนของคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารนะฮะ
1: ครับ
0: เขาก็มีเสียงสะท้อนมาเหมือนกันว่าตอนนี้โครงการนี้ในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าอาหารเนี่ยมันก็ใช้ได้จริงในส่วนของประชาชนนั่นแหละแต่ในส่วนของร้านอาหารเองเนี่ยมันอาจจะมีเสียงสะท้อนที่บอกว่าผู้ค้ารายย่อยบางส่วนเนี่ยที่เขาอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของการที่ลงทะเบียนไม่ได้หรือแบบอาจจะมีเรื่องของการแบบบางทีต้องรอเงินโอนเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของร้านหรือแบบอาจจะเป็นร้านเล็กๆร้านรถเข็นหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมเขาต้องใช้เงินวันต่อวันพี่บอยใช่ไหมแบบบางทีแบบซื้อมาขายไปเนาะเรามองในมุมนี้บางทีกว่าเงินจะโอนมาให้มันจะต้องแบบเป็นในรอบบัญชีวันถัดไปซึ่งสมมติว่าถ้าหลังบ่ายผมตอนนี้เขาไม่ได้ระบุไปนะแต่ว่าพอดีคุยกับทางแม่ค้านะครับที่เขาอยู่ขายอาหารอยู่หน้าโรงเรียนลูกผมเนี่ยนะครับผมก็ไปส่งลูกแล้วก็กินลูกเช้าแล้วใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้เขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยมันเข้ามากว่าจะเงินจะเข้าอ่ะมันต้องรอแบบสมมติว่าลูกค้ามากินหลังบ่ายสองเป็นต้นไปแล้วเนี่ยคือมันจะได้ไปอีกนู่นเลยมันไม่ใช่วันพรุ่งนี้มันจะต้องเป็นอีกวันถัดไปถึงจะได้อ
1: ีกวันถัดไปใช่ไหม
0: ใช่
1: คือหมายความว่าถ้าใช้เที่ยงวันนี้เที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนวันนี้ยังไม่ได้ถูกไหม
0: มันเหมือนว่าถ้าหลังบ่ายสองอ่ะหลังบ่ายสองครับ
1: ถ้าหลังบ่ายสองคือตัดรอบ
0: ตัดรอบเหมือนตัดรอบบ่ายสองบ่ายสามนี่คือตัดรอบแล้วแต่ว่าเหมือนที่พี่เขาสะท้อนมาเขาบอกว่าเหมือนหลังบ่ายสองปั๊บเนี่ยปกติถ้าเงินที่จ่ายไปเมื่อแบบช่วงเช้าก่อนถึงบ่ายสองเขาจะเข้าเที่ยงคืนวันนั้นแต่ถ้าหลังบ่ายสองปั๊บมันจะเข้าอีกวันนึงมันก็เลยแบบเกียร์จะมีผลกระทบต่อคนที่เขาอาจจะต้องเจอเรื่องของแบบการต้องใช้แบบวันต่อวันหรืออะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะแต่แบบ
1: ร้าน อาหารที่คนที่เงินหมุน
0: ใช่แบบร้านแม่ค้าพ่อค้าอะไรต่างๆที่เราจะมีแบบเรื่องเนี่ยต้องใช้เงินวันต่อวันเงินหมุนแบบที่พี่บอยบอกว่ามันก็โอเคแหละมันก็เป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับแต่ทั้งนี้นั้นก็จะมีเพิ่มเติมด้วยนะอย่างบางร้านที่เขาบอกว่าเป็นร้านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนาะก็อาจจะมีผลบางอย่างก็คืออาจจะส่งผลว่าแบบบางทีร้านที่อยู่นอกโครงการเนี่ยยอดมันลดเพราะว่าคนไปใช้ในโครงการเขาเรียกนะไทยช่วยไทยพลัสซะเยอะเลยในช่วงเวลาที่แบบเนี้ยอย่างต้นเดือนแบบเนี้ยร้านที่เป็นแบบเข้าร่วมโครงการนะคนจะคึกคักมากแต่ว่าถ้าเป็นร้านที่แบบไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็จะลดยอดมันก็จะวบลงไปนะครับก็มีเหมือนกันนะครับก็นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันก็เป็นสิ่งสะท้อนจากผู้ประกอบการนะครับอันนี้ก็เผื่อจะเป็นสิ่งสะท้อนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะที่ไม่ใช่แบบว่าจากเฉพาะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอย่างเดียวอันนี้คือทางผู้สื่อข่าวนะของไทย PBS เขาไปลงไปสัมภาษณ์ว่าน่าสนใจเหมือนกันไปเจาะลึกมานะครับอันนี้ผมก็เลยแบบให้เครดิตทางผู้สื่อข่าวเขาด้วยนะครับแล้วก็มีนี่นอกจากการใช้จ่ายทางร้านอาหารนะผมว่ามีอันนี้อันหนึ่งน่าสนใจ
1: ครับ
0: เขาไปคุยกับทางร้านเจ้าของหนังสือการ์ตูนด้วยพี่บอย
1: เดี๋ยวนะเป็นครับคำว่าร้านเจ้าของหนังสือการ์ตูนก็คือเป็นร้านขายหนังสือการ์ตูนถูกไหม
0: ใช่คือเป็นร้านหนังสือนี่แหละแต่ว่าหลักๆเขาจะแบบขายหนังสือการ์ตูนซึ่งปกติช่วงยุคนี้เนาะเราแบบอ่านผ่านอีบุ๊กผ่านออนไลน์ผ่านอะไรหมดแล้วก่อนหน้านี้เขาบอกว่าตอนที่ยังไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือร้านมันก็เงียบๆแหละแล้วก็จะมีเฉพาะแฟนประจำแบบนี้นะครับแต่ว่าทางคุณบุญชัยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านหนังสือการ์ตูนนะครับเขาบอกว่าเปิดกิจการมาเนี่ยร้านนี้ก็คือสืบทอดกันมาเนี่ย30 ปีแล้วนะครับพอโครงการนี้นะครับแล้วเราก็เข้าร่วมนะว่าสมมติถ้าใครจะมาซื้อหนังสือการ์ตูนที่ร้านแบบนี
1: ้
0: ก็สามารถร่วมใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสปรากฏว่ายอดขายเพิ่มขึ้น3 เท่า
1: ครับ
0: คือหนังสือการ์ตูนที่แบบปกติแบบก็จะมีแต่แฟนประจำเนาะมาซื้อมาอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าหนังสือการ์ตูนในร้านตอนนี้คือบางเรื่องที่คนอ่านเยอะๆหรือแบบบางทีเคยอ่านแต่ในออนไลน์เนี่ยอยากจะมาอ่านเป็นหนังสือที่เป็นแบบเล่มๆอย่างเงี้ยก็เอาตัวสิทธิ์ตัวนี้มาใช้ซื้อนะครับก็คือซื้อตามสิทธิ์นะเราใช้ได้เท่าไหร่นะไม่เกินวันละ200ก็เนี่ยมันได้4เล่มสมมุติเล่มละ50บาทอย่างเงี้ยเราก็ซื้อเนี่ยคือทางเจ้าของร้านหนังสือการ์ตูนบอกว่ามันก็ทำให้ตอนเนี้ยหลังจากที่ร้านหนังสือเนี่ยซบเซามานานตอนนี้คือดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าที่หน้าร้านนะครับคือเค้าก็มีช่องทางออนไลน์นะทางออนไลน์บางทีคือก็อาจจะเป็นแบบมันใช้ไอ้ตัวอะไรนะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่สะดวกก็ต้องมาที่หน้าร้านก็ทำให้คนที่เขาใช้โครงการนี้เนี่ยมาช่วยกระตุ้นในการใช้จ่ายนะครับก็ถือว่าอ่ะโอเคตอนนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเนาะไม่ได้มีแค่เรื่องใช้จ่ายเรื่องของกินเรื่องของใช้อย่างเดียวเรื่องของแบบความชอบแบบนี้ก็เอามาใช้ได้เหมือนกันผมว่าอันนี
1: ้
0: ก็น่าสนใจนะครับแต่ตัวเลขที่สะท้อนมามันน่าสนใจจริง
1: คือมันบ่งบอกได้2นัยยะเหมือนกันนะอาจารย์เต้ยนัยยะแรกเนี่ยคือสำหรับคนที่ใช้หมดในเดือนเดียวเนี่ยอันนั้นคือประคองชีวิตจริงๆนะฮะลดเขาเรียกว่าช่วยลดภาระการครองชีพใช่ไหมแต่สำหรับอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยคือใช้ไปกับความชอบนะฮะอาจจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของภาระค่าครองชีพที่สูงแต่สามารถที่จะนำส่วนนี้มาใช้จ่ายในส่วนที่ชอบไงเพราะว่าเงินรับประทานเนี่ยก็คือสามารถปรับตัวได้ในแต่ละเดือนใช่ไหมครับว่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ว่าเฮ้ยเอาในส่วนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไปใช้กับสิ่งที่ชอบเนี่ยอันนี้มันก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งเหมือนกันนะอย่างการร้านหนังสือการ์ตูนอย่างเงี้ยแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องนำเงินส่วนนี้มาใช้จ่ายเพื่อที่จะซื้ออาหุงอาหารอย่างอีกยังในแบบนัยยะแรกเมื่อกี้อ่ะถูกไห
0: ม
1: อันนี้เป็นนัยยะที่2นะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นได้อย่างหนึ่งเหมือนกันครับ
0: นะฮะคือเรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่พอเราได้เห็นในตัวรายงานในแบบนี้เนาะมันก็สะท้อนก็เรียกว่าสะท้อนความจริงนะหลังจากที่เกิดขึ้นแบบของโครงการนี้ตอนแรกนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะแหละนะแต่ผมเชื่อว่าพอมันคนเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันมาช่วยซัพพอร์ตอะไรแบบนี้นะครับผมก็อ่ะอันนี้มันนานาทัศนะนะเผื่อคุณผู้ฟังผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงนะครับ
1: ครับ
0: สะท้อนกันมาได้เพราะว่าจริงๆแล้วในรายงานนี้ก็มีนะว่าแบบบางร้านที่เขาขายดีอยู่แล้วอ่ะเขาก็ไม่เข้าร่วมอ่ะเขาก็ติดป้ายเลยเขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเขาติดป้ายหน้าร้านอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทางผู้สื่อข่าวก็ไปคุยแล้วเขาบอกว่าอ๋อคือส่วนตัวคือขายโอเคอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการแบบนี้นี่ก็เป็นสิ่งสะท้อนนะ
1: อย่างร้านหมูทอดเจ๊จงเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไทยช่วยไทยพลัสนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะเขาเป็นเขาใช่เพราะเขาเป็นนิติบุคคลไง ขาเป็นนิติบุคคลไม่ได้เข้าเงื่อนไขแต่ว่าด้วยการขายของเขาอะคือกลุ่มลูกค้าเขาชัดเจนไงกลุ่มคนมีทุกกลุ่มเลยฮะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนกลุ่มที่ขับรถมอไซค์รับจ้างนะฮะหรือว่าแกร็บอย่างเงี้ยคือมานั่งกินได้ตลอดนะฮะเพราะว่าตัวเจ๊แล้วก็ร้านหมูทอดเจ๊จงของเจ๊เนี่ยคือเขาเรียกว่าขายแบบรักษาลูกค้า
0: ครับ
1: ขายแบบเอาลูกค้า
0: ใช่นะฮะคือ
1: ส่วนวิธีการกลยุทธ์ของเขาเนี่ยเขาจะยังไงข้าวมากกับน้อยหรืออะไรยังไงอันเนี้ยคือเขาก็มีแหละแต่ว่าก็คือขายแบบเอาลูกค้าน ั่นแหละครับ
0: ใช่ไหม
1: ช่วยเหลือกัน
0: ผมว่าจริงๆมันเป็นแล้วแต่
1: เขาอยู่ได้เราอยู่ได
0: ้มันเป็นเรื่องที่แบบบางทีมันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแหละบางทีบางร้านสมมติถ้าแบบผมเป็นกิจการที่แบบโอ้ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการเราก็ไม่ต้องเข้าเนาะถูกไหมเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะมันก็จะมีปัจจัยในแง่ของแบบเงินมันเข้าอ่ะมันต้องแบบสมมติถ้าหลังบ่ายสองหลังบ่ายสามไปแล้วถ้าซื้อปั๊บมันจะไม่ได้เข้าเที่ยงคืนวันนั้นเลยมันจะขยับไปอีกแบบนี้มันจะมีเรื่องปัจจัยแบบนี้ซึ่งบางคนที่เขาแบบรู้สึกว่าโอ้ยมันยุ่งยากจังเลยไม่เข้าหรอกใช่ไหมก็มีเหมือนกันเพราะว่าร้านขายดีอยู่แล้วหรือแบบฐานลูกค้าแน่นอยู่แล้วก
1: ็
0: ไม่จำเป็นหรืออย่างหมูทอดเจ๊จงผมว่าราคามันเขาเรียกราคาเป็นมิตรอยู่แล้วไงไปได้แบบเป็นพันบาทไหมผมจำไม่ได้ประมาณน
1: ี้ใช่ไหมมาเติมได้นะ
0: ใช่49 บาทอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: สุดยอดจริงๆเลยเคยไปคือเหตุที่รู้เนี่ยเพราะว่าเคยไปสัมภาษณ์เข้าอะไรกันไปสัมภาษณ์ใน CEO Cozy นะเจ๊เขาก็เล่าให้ฟัง
0: ใช่ไหมแต่ว่าผมว่าไม่เข้าดีแล้วแหละไม่งั้นเดี๋ยวคนไปรุมร้านบางทีใช่ไหมพอไปขายดีอยู่แล้วมันขายดีขึ้นไปอีกมันก็แบบถูกไหมแบบเขาจะเรียกว่าอะไรเหมือนแบบทราฟฟิกในร้านมันก็ยิ่งแบบคนยิ่งแน่นไปบางทีคนที่เขาอยากจะมาซื้อเจอหน้าร้านแน่นๆมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราถอยออกมาเหมือนกันถูกไหมฮะ
1: ครับนะ
0: นะฮะเรื่องนี้ก็เป็น
1: ครับเชิญฮะเป็นอะไรนะครับ
0: เชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่บอยเชิญเลย
1: คือผมมีอีกตัวเลขหนึ่งนะฮะพอดี 8:30 นแล้วเกรงจะไม่ทันเพราะว่ามันต่อเนื่องจากสิ่งที่อาจารย์เต้ยได้รายงานไปสักครู่นะฮะก็คือลฟม.เขาก็ออกมาเปิดเผยตัวเลขเหมือนกันครับอาจารย์เต้ยครับเปิดเผยตัวเลขจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของรัฐบาลเนี่ยมันไปช่วยดันยอดผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT 4 สายเพิ่มสูงขึ้นนะตามนโยบายที่มีการแบ่งเบาภาระค่าเดินทางของประชาชนผมขออนุญาตสรุปเป็นตัวเลขเลยนะเพราะว่ามีเท้าความตั้งแต่แรกเริ่มมาจนถึงตอนนี้เยอะเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าโครงการในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูนะฮะมีจำนวนผู้โดยสารรายวันเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงสุดจากเดิมเนี่ย 61,257 คนต่อวันเพิ่มเป็น 69,299 คนต่อวันคิดเป็นบวก 13.13% นะที่รองลงมาก็คือรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงนะฮะก็จะมีจำนวนผู้โดยสารรายวันเนี่ยเฉลี่ยจากเดิม 58,456 คนต่อวันก็เพิ่มเป็น 64,150 คนต่อวันก็คิดเป็นบวก 9.74% นะครับอันดับ3นี่คือรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองครับมีจำนวนผู้โดยสารรายวันเฉลี่ยจากเดิมเนี่ย43,014 คนต่อวันเพิ่มเป็น 46,810 คนต่อวันนะฮะคิดเป็นบวก 8.82% แล้วก็อันดับ4นะรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินครับมีจำนวนผู้โดยสารรายวันเฉลี่ยจากเดิมเนี่ย 384,764 คนต่อวันนะเพิ่มเป็น 400,000 เลยนะครับ 411,105 คนต่อวันคิดเป็นบวก 6.85% อันนี้เป็นข้อมูลณวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับโดยเมื่อตรวจสอบรายงานการชำระเงินค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตลอดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ตามโครงการได้รับเงินสนับสนุนค่าโดยสารจากรัฐแล้วรวมทั้งสิ้นประมาณ35ล้านคนขออภัยครับ35ล้านบาทนะฮะคือสะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการนะฮะตามนโยบายรัฐบาลที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนได้จริงแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางมาใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ตอบสนองทั้งด้านความสะดวกปลอดภัยแล้วก็ประหยัดให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างดีนะครับก็ประมาณนี้ นะฮะ
0: โอ้เนาะตัวเลขผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นตัวเลขที่สรุปตลอดมา1เดือนแหละนะครับผมว่าโครงการนี้ยาวๆเนาะถึงกันยายนนะครับก็น่าจะได้เห็นตัวเลขที่มันสะท้อนกันออกมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใครที่ใช้สิทธิ์นี้นะครับก็ลองใช้กันนะครับก็ตัวเลขผมอย่างที่บอกเนาะมันก็น่าสนใจนะ26ล้านสิทธิ์แต่ว่าใช้จริงๆคือใช้หมดเนี่ยคือ10ล้านเองนะครับคือเขาเรียกว่ายังไม่ถึงครึ่งเลยมันก็เป็นตัวเลขที่บางทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองเอากลับไปทบทวนดูนะว่าเอ้ยมันจะทำไมคนใช้ไม่หมดหรือว่ายังไงเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่หมดแล้วมันจะทบมาเดือนต่อไปนะเพราะว่าใช้ไม่หมดปั๊บก็ตัดเลยใช่ไหมมันไม่ได้มีการทบมาเดือนแบบตัดไปแบบนี้นะครับฉะนั้นผมว่ามันอาจจะต้องมีการสำรวจเพิ่มเติมไหมผมว่าจริงๆแล้วทำวิจัยที่น่าสนใจเชิงปริมาณเนาะเปรียบเทียบดูก็น่าสนใจเหมือนกันสำหรับตัวเลขนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องพักไหมพี่บอย
1: พักกันก่อนสักครู่ดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสุดท้ายจะได้มาคุยกันยาวๆครับแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับที่จะร่วมสนุกนะฮะตอบแรงบันดาลใจของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของบัตรนะฮะที่จะเข้าร่วมกิจกรรม12สิงหาฮัฟมาราธอนนะครับก็ยังสามารถที่จะส่งเข้ามาได้นะครับทาง Line @thinking radio นะครับตอนนี้ก็มีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาบ้างแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวทีมงานก็จะดูว่าข้อความไหนโดนใจนะครับแล้วเดี๋ยวแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเราประกาศท้ายรายการเลยดีไหม
0: ได้ดีเลยครับเราจะได้แบบว่าโปร่งใสว่าอะไรโอ้เราเลือกแบบนี้เลยนะครับ
1: เราไม่ได้ล็อกสเปคไม่ได้ล็อกใครไว้นะ
0: ถูกต้องนะเราจะได้รู้ว่าอ๋อคนที่จะไปร่วมในงานกิจกรรม12สิงหามาราธอนฮาฟมาราธอนของเรานะครับเป็นท่านใดนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆคือไปร่วมทำบุญด้วยกันนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: นะครับ
1: อ่ะไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: 96.5 FM Thinking Radioทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนท์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึกสองขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณ เยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
1: มาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายครับอาจารย์เต้ยครับ
0: กับผมนะฮะโอ้เช้าวันนี้คึกคักนะมีหลายท่านทักทายเข้ามาแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปทักทายคุณผู้ฟังกันนะครับเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านแฟนรายการ 96.5 อัปเดตกันก่อนนะครับโดยเฉพาะใครที่ตอนนี้เนาะช่วงเวลานี้หลายคนก็อยากจะมีแพลนจะสร้างบ้านนะครับก็มีหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาแชร์กันนะครับเพราะว่าเวลาจะสร้างบ้านผมเชื่อว่าในฐานะคนที่ผ่านเรื่องของการสร้างบ้านมาแล้วนะครับโอ้เป็นสิ่งที่เราต้องเหมือนกับแบกภูเขาทั้งลูกเอาไว้นะฮะแล้วก็บางทีเรามีงงมีงานอื่นๆเนาะต้องดูแลธุรกิจไม่ค่อยมีเวลาแล้วมาเจอกับปัญหาต่างๆอย่างเช่นไม่ว่าจะเรื่องของการแบบคุยกับสถาปนิกเรื่องของการตรวจบ้านวิศวกรคุมงานต่างๆนะครับช่างเชิงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องวิ่งหาธนาคารแบบไปกู้เงินเนาะไม่มีเวลานะครับวันนี้นะครับถ้าใครอยากจะสร้างบ้านในยุคนี้ต้องการกูรูส่วนตัวต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยกระบวนการยากๆแทนเราเพื่อจะเซฟเวลาเซฟเงินแล้วก็เซฟเรื่องสุขภาพจิตนะใน3อย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับวันนี้ครับทางออกที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องการสร้างบ้านในที่เดียวในงานLandy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale 10-12 กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขานะครับโดยทุกท่านครับจะได้พบกับกูรูตัวจริงพร้อมให้ปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านแล้วก็สามารถคุยกับวิศวกรสถาปนิกที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมกับเรทดอกเบี้ยราคาพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องการสร้างบ้านในที่เดียวครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับส่วนลดการสร้างบ้านสูงสุดนะครับ 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2นะฮะสูงสุด1ล้านบาทมีสิ่งนึงที่ผมเห็นแล้วผมว้าวมากมีทองคำด้วยนะ 350,000 บาทนะครับฟรีทองคำด้วยนะครับพร้อมกับการสร้างบ้านระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 แล้วก็เชื้อโรคด้วยนะครับสำหรับใครที่อยู่ย่านฝั่งธนนะครับฝั่งธนบุรีนะครับห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเสวนาวางผังกู้สร้างบ้านโดยกูรูตัวจริงพร้อมเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุดนะครับในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งนะครับที่ Landy Home ราชพฤกษ์ลงทะเบียนจองที่นั่งนะครับที่เบอร์029383456ครับคิดสร้างบ้านก็พกโฉนดมาปรึกษาก็ได้นะครับกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านมีศิลปินดารารวมถึงนักธุรกิจชื่อดังมากมายนะครับที่ไว้ใจการันตีด้วยผลงานสร้างกว่า 10,000 หลังมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดพร้อมกับล็อกราคาสร้างบ้านตั้งแต่วันเซ็นสัญญามั่นใจงบไม่บานปลายที่ Landy Home Open House ลดแรงครับย้ำอีกทีนะครับ 10-12 กรกฎาคมนี้ที่ Landy Homeทุกสาขาสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมครับ
1: ครับนะอีกหนึ่งประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจครับนะเหมือนเป็นเรียกว่าสิ่งที่เป็นโปรดักที่อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยใช้เป็นตัวช่วยในชีวิตเพื่อความสะดวกในบ้านนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของช็อปมาเนียครับถ้าคุณผู้ฟังคนไหนมีปัญหาในยามค่ำคืนเกี่ยวกับแสงสว่างเบื่อการติดตั้งหลอดไฟที่ต้องเดินสายแบบยุ่งยากนะครับวันนี้เรามีทางเลือกที่แสนสะดวกให้กับคุณผู้ฟังกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีครับเป็นตัวช่วยที่จะให้แสงสว่างในยามดึกกับคุณผู้ฟังช่วยลดปัญหาความมืดตอนกลางคืนนะครับกลับแสงสว่างได้ถึง3สีที่สำคัญเนี่ยติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไม่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับลืมการเดินสายไฟในแบบเก่าๆไปได้เลยนะครับและยังช่วยคุณผู้ฟังในการประหยัดค่าไฟฟ้าด้วยการชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ง้อไฟบ้านนะครับใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง6-8ชั่วโมงนะครับติดตั้งได้ทุกที่ตามต้องการทั้งสะดวกใช้งานง่ายและประหยัดนะครับพลาดไม่ได้นะครับวันนี้ช็อปมาเนียเนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษ นะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะซื้อโซมซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงมีการแถมฟรีให้ด้วยนะสำหรับไฟฉายสปอตไลท์แล้วก็ไขควงนะฮะเรียกว่าเป็น32 in 1นะครับไขควง32 in 1นะฮะกับราคาพิเศษจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021143990 021143990มีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับ50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
0: ก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะฮะที่เราจะได้มาช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็งานดีๆนะก็อย่างที่บอกนะก็ใครว่างครับไปเรียนเชิญร่วมงานกันได้นะครับเป็นงานฟรีๆที่ผมว่าได้ความรู้ด้วยนะบางทีไปนั่งติดตามรับฟังอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บางทีสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนาะมันมีนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจซึ่งยุคนี้ผมว่าเรื่องของนวัตกรรมมันเป็นหนึ่งสิ่งที่ถ้าเราสามารถทันเกมเนาะเราจะเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยทิศทางของโลกนะตอนนี้เป็นแบบไหนยังไงกันด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนไปว่าเรื่องของข่าวกันต่อพี่บอยทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยไหม
1: ได้
0: มีหลายท่านก็เนี่ยมาพูดคุยกัน
1: ส่งเข้ามากันต่อเนื่องเลยนะครับนะฮะ
0: ครับ
1: นะฮะมีคุณทัศยะบอกว่าดูเหมือนว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีฝนตกหนักในญี่ปุ่นอีกแล้วครับเรียกว่าต้นไม้ในสวนเนี่ยคงจะชอบใจกันน่าดูแต่สำหรับผมมันค่อนข้างลำบากทีเดียวเพราะทำให้ดูแลสวนไม่ได้เลยครับนะ
0: โอ้แ
1: หมนะแล้วคุณสัสิมาบอกว่าไทยโคราชเมื่อวานวันนี้ฝนยังไม่ตกเลยค่ะมีแต่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนจ้านะแล้วบอกว่าหัวใจสีม่วงเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะนะชอบดูเหมือนกันค่ะฟุตบอลโลกนะครับคุณธีรภพบอกว่าสวัสดีนะฮะคุณประภาพรสวัสดีทักทายเข้ามานะครับนะฮะ คุณสุโขบอกว่าอะไรนะเสพูดอะไรนิดหน่อยห่วงหลานอนาคตเป็นยังไงเป็นไงหรือไรรัฐบาลลุงคงไม่พอใจเลยเลิกจัดสื่อต้องช่วยรัฐบาลถึงอยู่ได้อันนี
0: ้ค
1: ุณสุโขนี่เป็นแสดงว่าเป็นแฟนคลับมานานนะติดตามตั้งแต่สมัยเสบัญชร
0: นี่ใช
1: ่
0: ไหมครับก็ได้เป็นแฟนรายการตั้งแต่ต้นๆนะฮะ
1: ครับคุณธีรภพบอกว่าตอนนี้เหลือ20บาทแล้วครับคงเป็นไอ้นี่แหละนี่แหละไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับนะฮะคุณสัสิมาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ทำค่ะคุณอาภาพัฒน์บอกว่าสวัสดีค่ะทั้งสองท่านเช้าวันนี้เขตบางซื่อชุ่มฉ่ำค่ะ
0: ก็ขอบคุณทุกข้อความนะวันนี้ส่งมาพูดคุยกันนี่คุณธีรภพนี่เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่ากูรูช่างรถEV รถนู่นนี่นะฮะไงทักไปได้เผื่อใครสนใจ
1: นี่เห็นไหม
0: นี่ช่วยนะฮะช่วยนะฮะนี่ครับ
1: ผมก็คุณธีรภพฝากหน้าร้านได้นะในโมเดิร์นมาร์เก็ตอังคารพุทธพฤหัสเนี่ย
0: ใช่ไหมเราก็มีพื้นที่กับหลายๆท่านที่อาจจะมีแบบอาชีพที่น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทุกอย่างนะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเชื่อมโยงกันหมดนะฮะแม้ว่าในแวดวงเราจะอยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชนเนาะแต่ว่าแบบเวลาเราเจอแบบเพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงอื่นๆที่น่าสนใจแล้วเนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็ได้ทำความรู้จักกันนะครับแต่ว่าก็ในวันนี้อย่างที่บอกนะครับอย่าลืมฮะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางพี่บอยแล้วก็ผมนะฮะก็คุยไปแล้วว่าอย่าลืมครับ12สิงหาฮาล์ฟมาราธอน
1: ครับ
0: อยากไปร่วมงานนะคอมเมนต์มาด้วยนะครับเนี่ยหลายๆท่านนะคุณประภาพรคุณสัชชิมาคุณธีรภพนะครับคุณอภพัฒน์เพื่ออยากจะไปวิ่งกันนะฮะเรามีให้1รางวัลนะครับก็คอมเมนต์กันมาเน
1: า
0: ะพี่บอยถูกมั้ย
1: คอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่งแรงบันดาลใจกันเข้ามานะครับยังส่งมาได้อยู่ยังไม่หมดเวลานะครับนะฮะก็คือว่าใครสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานมากที่สุดรับบัตรวิ่งไปเลยก็คือจากกติกาง่ายๆแค่ร่วมสนุกเปิดเผยความในใจกับเราในคำถามที่ว่าบัตรที่ได้2ใบจะพาใครไปด้วยแล้วเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเป็นคนนี้นะฮะคือไม่ปิดกั้นนะครับว่าจะเป็นคุณแม่คุณพ่อลูกเพื่อนหรือว่าหวานใจนะครับแล้วก็ส่งคำตอบมาได้ที่ LINE @thinkingradio นะครับมีแอดไซน์ข้างหน้าครับผม
0: นะครับนะฮะอย่าลืมนะฮะส่งมานะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการนะครับก่อนจบรายการวันนี้เดี๋ยวเราจะลองดูนะมีท่านใดยังไงที่ได้ไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันนะครับ
1: ครับ
0: ในช่วงนี้เราเพิ่มเติมอะไรไหมพี่บอยมีพี่บอยมีเพิ่มเติมอะไรที่บอกว่าเอ๊ะในช่วงท้ายเมื่อกี้ใช่ไหมที่เราคุยกันเรื่องไทยช่วยไทยพลัสใช่ไห
1: ม
0: เป็นเรื่องที่เราอย่างที่บอกเนาะมันเป็นเรื่องหนึ่งสิ่งที่ ช่วยกระตุ้นตัวเลขต่างๆแต่ว่าอีกอันนึงนะผมว่าก็น่าสนใจนะอันนี้ก็คือเพิ่มเติมไปอาจจะเกี่ยวข้องกันพอดีว่าผมทำงานเขาเรียกอะไรการวิจัยเนาะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบละครซีรีส์ภาพยนตร์อะไรเนี้ยแล้วมันมีตัวเลขนี้ออกมาน่าสนใจนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของโปรดักชันเรื่องของการเดินทางมาถ่ายทำภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ในประเทศไทยนะครับมันมีตัวเลขที่ทางกรมการท่องเที่ยวนะครับได้เปิดเผยตัวเลขนี้ออกมาว่าครึ่งปีที่ผ่านมานะปี69เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: มีกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศเนี่ยมาในบ้านเรายังไงบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางคุณจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวครับบอกว่าในตลอดครึ่งปี2569ที่ผ่านมานะครับมีภาพยนตร์และซีรีส์จากต่างประเทศเนี่ยเดินทางมาทำเรื่องครับขออนุมัติถ่ายทำในประเทศไทยเนี่ยจำนวน302เรื่อง
1: ครับ
0: ทำให้ตอนนี้เฉพาะการเขาเรียกว่าการดีลงานต่างๆแล้วก็เริ่มแบบในการที่จะแบบทำเขาเรียกว่าเป็น pre production เนาะคือเตรียมจะถ่ายทำนะครับแค่จะเดินทางมาถ่ายทำนะฮะรวมถึงบางเรื่องที่มีการทำ production ถ่ายทำไปแล้วนะครับตอนนี้เม็ดเงินรวมสะพัดนะครับอยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็คุณจตุรนต์เนี่ยอธิบดีกรมการท่องเที่ยวบอกว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยยังคงได้รับความนิยมจากผู้ผลิตภาพยนตร์และคอนเทนต์ระดับนานาชาติก็มาจากความพร้อมหลายๆด้านของบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ถ่ายทำนะครับระบบบริการต่างๆคือระบบอุปกรณ์การถ่ายทำนะครับรวมถึงมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยก็คือเป็น Thailand Film Incentive Measure นะครับแล้วก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นการถ้ามาในบ้านเราสมมติว่าลงทุน1ล้านดอลลาร์อย่างเงี้ยเขาจะมีการแบบรีฟันสูงสุดถึง 30% ก็คือมันคืน 300,000 โอ้เนี่ยถือว่ามันช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือสิ่งสำคัญอันนี้ผมว่ามันตรงกับที่ผมทำเรื่องของการสำรวจนะครับเขาบอกว่าคุณภาพของทีมงานบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ทีมงานแบบเขาเรียกว่าช่างไฟช่างเสียงช่างแสงช่างภาพนะไปจนถึงผู้ช่วยผู้กำกับหรือไปจนถึงนักเขียนบทอะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าแบบทุกขั้นตอนกระบวนการที่อยู่ในกระบวนการของการผลิตนะบ้านเรานี่คือคุณภาพเนี่ยโอ้ระดับฮอลลีวูดระดับโลกนะต้องเข้าใจนี่ทำให้บ้านเรานะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่กองถ่ายทำต่างชาติเนี่ยเดินทางมาลงทุนนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยน่าสนใจครับก็คือผมบอกไปแล้ว302เรื่องนะครับมูลค่าการลงทุนในประเทศไทย 4,025 ล้านบาทนะครับนอกจากนี้เขาบอกว่าในปีที่แล้วนะครับ2568เนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ 7,000 ล้านปีนี้เนี่ยคาดว่าในตัวเลขนี้ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็จะมีแบบทีมงานจากต่างประเทศเนี่ยทยอยติดต่อประสานงานมาเรื่อยๆคิดว่าน่าจะตัวเลขเนี่ยเยอะกว่าปีที่แล้วปีที่แล้ว 7,000 ล้านใช่มั้ยแต่อันนี้ของเราปี69เนี่ยครึ่งปีเนี่ย 4,000 ล้านแล้วอีกประมาณ 2,000 กว่าล้านเราก็จะเกินปีที่แล้วแล้วนะครับผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งอันที่คิดว่ามันก็ช่วยทำให้เราได้เห็นตัวเลขที่มันเกิดขึ้นเนาะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้แข่งขันเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวไงเรื่องของการขยายตัวของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งซึ่งตอนนี้คนอาจจะไม่ได้ดูซีรีส์ดูภาพยนตร์กันในโรงภาพยนตร์คือดูกันไหนดูในแอปพลิเคชันถูกไหมครับ
1: ดูในแอปพลิเคชันนะฮะดูแบบแนวตั้ง
0: ใช่ไหมละครคุณธรรมใช่ไหมอันนั้นอีกแนวนึงอันนั้นอีกแนวนึงนะก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งอันนี้เป็นแบบแนวเขาเรียกว่าเป็นแนวแบบแนวนอนเป็นแบบ16:9ใช่แล้วก็การขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ในบ้านเราตอนนี้มันก็เติบโตนะฮะแล้วก็การลงทุนผลิตคอนเทนต์ต่างๆเพราะว่าหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมใช่ไหมอันนี้อย่างตัวเลขของกรมการท่องเที่ยวนะครับมีตัวเลขของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาให้ดูอีกทีนึงผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้การเดินทางเข้ามาถ่ายทำโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวข้องกับเชื่อมโยงไปโดยเฉพาะซีรีส์ที่เป็นก็เรียกว่าซีรีส์แบบซีรีส์ Y ซีรีส์ยูรีเนี่ยไม่ได้ขายแค่ในประเทศไทยครับมันส่งออกไปต่างชาติไปต่างประเทศจีนแน่ๆอยู่แล้วแต่ใครจะไปเชื่อว่าคอนเทนต์แบบนี้เนื้อหาแบบนี้นะครับไปตีตลาดที่ไหนรู้ไหมฮะโดยเฉพาะในอาเซียนพี่บอยคุณผู้ฟัง
1: ที่ไหนคร
0: ับ ในมาเลเซียและอินโดนีเซียคร
1: ับ
0: อ๋ออันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่เป็นข้อมูลนะฮะเดี๋ยวไว้สัปดาห์ถัดไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะถ้าเล่านะเกินเวลาแน่นอน มันเป็นอันนึงที่แบบเห็นตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าน้องมาเลเซียอินโดนีเซียเขาเป็นประเทศมุสลิมเนาะใช่ไหมครับนับถือศาสนาอิสลามใช่ไหมเออไม่น่าเชื่อว่า
1: ผมมีความรู้สึกว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียนะฮะกับมาเลเซียแล้วก็ไทยเนี่ยคือมีรสนิยมที่คล้ายคลึงกันนะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ
0: ครับ
1: นะเพราะว่าเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่มาจากโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะมาจากความคิดวัฒนธรรมนะหรือว่าที่บ้านเราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์อะไรเนี่ยคือมันจะใช้ตรงนี้เป็นสิ่งในการขับเคลื่อนนะแล้วมันขายได้ด้วยนะรวมถึงสายมูด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ไหมฮะคืออย่างอินโดนีเซียผมไปเนี่ยผมก็ตอนนั้นไปทำงานนี่แหละนะครับใครอย่าไปเชื่อว่าประเทศที่เขานับถือศาสนาอิสลามนะครับส่วนใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่แบบเป็นเกี่ยวข้องกับเชิงพุทธศาสนานั่นก็คือบูโรพุทโธโอ้นั่นก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่า
1: เป็นมรดกโลกไปแล้ว
0: มรดกโลกนะฮะเป็นสิ่งมหัศจรรย์แหละผมไปเห็นปะผมมันท่ามกลางเมืองที่แบบเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานที่เกี่ยวข้องกับการนับถือศาสนาอิสลามอะไรแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าท่ามกลางตรงนั้นเขาจะมีแบบในความเชื่อแบบนี้ซึ่งแบบมันจำลองเขาเลยนะถ้าแบบเชิงพุทธศาสนาเนาะพี่บอยจัดรายการอะไรนะรายการพุทธศาสนาอยู่แล้ว
1: พุทโธ
0: ท่ามพุทโธใช่ไหม
1: ตีห้าถึงหกโมงประชาสัมพันธ์เลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้คุยกับคุณอนบบุญสว่างนะฮะทนายความที่มีความเชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนาก็มาถอดบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยครับกรณีที่เด็ก11ขวบขับรถพุ่งชนพระภิกษุสงฆ์ขณะเดินธุดงค์นะฮะจากมุกดาหารไปอุบลราชธานีนะอยากจะให้คุณทนายอนบที่เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนาเนี่ยมาอัปเดตให้ฟังหน่อยนะครับในบริบททั้งเรื่องของในเรื่องของเรียกว่ากฎหมายทางโลกและความจริงทางธรรมนะ
0: ครับนะฮะ
1: คือเรื่อง
0: น
1: ี้ใช่
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะฮะคือจริงๆแล้วก่อนรายการเราก็มีอัปเดตไปแล้วแหละนะครับแล้วมันก็เป็นข่าวที่ผมเชื่อว่าหลายคนเห็นข่าวแล้วก็แบบ
1: สะเทือนใจ
0: สะเทือนใจครับเป็นโศกนาฏกรรมนะฮะมันหลายซ้ำหลายซ้อนจริงๆนะต้องเข้าใจ
1: ครับคือหลายคนเนี่ยพยายามที่จะแตกประเด็นออกไปในหลายมิติไม่ได้โฟกัสอยู่แค่ที่เรื่องของเด็กแล้วครอบครัวแล้วเรื่องของพระภิกษุอย่างเดียวนะมันแตกหน่อไปถึงเรื่องของความเห็นมุมมองที่ใช้โลกโซเชียลในการโพสต์ว่าเอ้ยเนี่ยทำไมพระมาเดินปล่อยพระมาเดินบนถนนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งท้ายสุดเนี่ยก็คือก็ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ไปลงทันไปนะฮะว่าไหลทางเนี่ยในตามกฎหมายต้องไปศึกษาดูนะว่าทุกคนเนี่ยสามารถเดินได้นะไหลทางไหลทางเนี่ยแต่ว่าในคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เนี่ยที่มีการพูดถึงอันเนี้ยนะเขาก็บอกอีกว่าเหมาะเฮ้ยควรที่จะสร้างทางที่สำหรับพระเดินไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นประเด็นที่แตกหน่อออกไปอีกนะฮะแต่อยากจะบอกกับคุณผู้ฟังอย่าให้ประเด็นเหล่านี้มันแตกไปไกลนะให้มาโฟกัสสิ่งที่ว่าเรียกว่าเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ดีกว่านะฮะเกี่ยวกับเรื่องของรถกระบะที่นำมาใช้เป็นรถเก่าแต่ว่ามันก็มีพรบที่คุ้มครองผู้ที่เสียหายถูกไหมอันนี้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ในแง่มุมของพุทธศาสนาก็คุยได้ในเรื่องของธุดงควัตในพระไตรปิฎกเหล่านี้นั่นแหละว่าเรื่องของธุดงควัตเนี่ยในความหมายคืออะไรแล้วโลกในปัจจุบันเนี่ยคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนไม่มีถนนหนทางแต่ปัจจุบันพอมีถนนหนทางเนี่ยความเรียกว่าความเหมาะความเหมาะสมในเรื่องของการธุดงค์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนด้วยเหมือนกันนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: โอ้นะพรุ่งนี้ตีห้านะฮะ
1: พรุ่งนี้ตีห้าถึงหกโมงนะครับ
0: ใช่ครับนะฮะผมเป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจจริงๆนะครับแล้วก็ยังไงก็ผมว่าเนี่ยมันหลากหลายมิติเลยนะครับยังไง
1: ในเรื่องของวิบากของพระอีกอย่างเงี้ยที่มาเจอเรื่องแบบนี้นะครับในมุมของศาสนาเขาก็มีพูดอยู่เหมือนกันนะครับ
0: เดี๋ยวช่วงท้ายแล้วพี่บอยเราจะดูนี่ไหมเรื่องของอะไรนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมส่งเข้ามามีไหมฮะอันนี้ไม่แน่ใจต้องดูในทางไลน์ไหม
1: ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ๋อแหมนะผมพอดีมีหนึ่งข่าวแต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้ถ้าไม่ทันเพราะว่าเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะมันก็มีข่าวที่เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงก็มีคุณผู้ฟังส่งมาหลายท่านเลยนะครับนะฮะนะครับมีคุณอาภาพัฒน์นะถ้าอ่านชื่อขออภัยมีคุณน้อยนะฮะแล้วก็มีคุณทองแดงนะคุณนลินคุณสนิทนะครับคุณสุรศักดิ์นะครับนะส่งเข้ามานะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนะนี่พอมาดูนะครับดูนี่ มีคุณอาภาพัฒน์นะครับบอกว่า12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่31นะครับบอกว่าอยากชวนลูกคนเล็กไปวิ่งรันฟอร์มัมสำเร็จนะฮะเมื่อ2ปีที่แล้วปีนี้ต้องชวนลูกคนโตไปวิ่งรันฟอร์มัมจะได้วิ่งพร้อมกันทั้งครอบครัวเป็นปีแรกค่ะนะแล้วก็ส่งมาตามกติกาเลยครับเป็นคุณอาภาพัฒน์นะครับวิภวานุวงศ์นะครับถ้าผมอ่านนามสกุลผิดขออภัยด้วยนะครับ
0: ครับนะเป็นท่านนี้นะเป็นท่านนี้นะฮะ
1: คุณอาภาพัฒน์นะครับ
0: โอเคครับ
1: วิภวานุวงศ์นะผมถ้าอ่านนามสกุลผิดขออภัยด้วยครับ
0: นะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับอีกทีนึงนะไปร่วมกิจกรรม12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนด้วยกันนะครับก็ถือว่าเราไปวิ่งได้สุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพที่เราจะช่วยรักโลกใบนี้ไปด้วยกันนะครับ
1: ครับนะส่งมาเมื่อตอนประมาณ 8:10 นแล้วก็ 8:25 นะครับนะมีความตั้งใจสูงมาก
0: ใช่ครับ เห็นเป็นเรื่องดีนะชวนลูกๆไปวิ่งนะอย่างน้อยลูกๆได้ตื่นเช้าไปสัมผัสบรรยากาศดีๆนะ
1: ครับ8:59 แล้วอาจารย์เต้ย
0: โอเควันนี้
1: มีหลายข่าวไม่ได้รายงานเลยเนี่ย
0: ไม่เป็นไรครับมาเจอกันได้ทุกวันเสาร์นะฮะก็สดๆแบบนี้นะครับผมสุภชาติสุภเมธีกับทางพี่บอยนะฮะท่านเด่นโมหันก็จะมาเจอเล่าข่าวแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไงสัปดาห์หน้า 7:30 ถึง 9:00 เช้าเจอกันทาง 9.5 Thinking Radio นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมเต้ยสุภชาติแล้วก็พี่บอยชันเดชลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชานเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
8: ขณะนี้เวลา 9:00 น
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ยเดือนกรกฎาคมนี้หวังลดภาระค่าครองชีพของเกษตรกรในช่วงฤดูเพาะปลูกร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจากโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอาจฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตัวจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าปฏิต่อก็รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้เลยร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์กล่าวว่ารัฐบาลมุ่งหวังช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้เกษตรกรทั่วประเทศในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยหรือยาปราบศัตรูพืชซึ่งเกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการ8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีรัฐบาลเดินหน้าฟื้นเส้นทางบินตรงหัวหินกัวลาลัมเปอร์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททบูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมฟื้นเส้นทางบินระหว่างประเทศหัวหินกัวลาลัมเปอร์พร้อมต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศอื่นในอนาคตนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามความคืบหน้าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินอย่างต่อเนื่องภายหลังลงพื้นที่เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเร่งแก้ไขข้อจำกัดด้านเทคนิคของทางวิ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบและเพิ่มขีดความสามารถด้านการเชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ท่าอากาศยานหัวหินเคยเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางหัวหินกัวลาลัมเปอร์โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีเที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยวและรองรับผู้โดยสารกว่า 130,000 คนการศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินดังกล่าวอีกครั้งจึงถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินใหม่ในอนาคตช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เมื่อช่องทางเดิมๆในการโปรโมทธุรกิจสินค้าบริการหรืองานสัมมนาเริ่มไม่ตรงทาร์เก็ตเราอยากให้คุณเปิดฟังรายการ Modern Market โดยศิวิไลสมทรงศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจก้าวทันการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่โลกออนไลน์อย่างแท้จริงทั้งงานสัมมนานิทรรศการการศึกษาอสังหายานยนต์เรื่องกินเรื่องเที่ยวพร้อมอัปเดตเครื่องมือไอทีกับเกรียงไกรรัชตามุขยนันเปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่รายการ Modern Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
11: การตรีการ7นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่4กรกฎาคมสระ2569นะครับทุกวันเสาร์ก็พูดคุยเป็นประจำกับคุณเจษฎาพรหมจารย์และผมประพงษ์แจ้งจิตนะครับสวัสดีครับพี่เจครับ
12: สวัสดีครับคุณประพงษ์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
11: ครับไม่ได้ใส่แว่นนี้ไม่ใช่เลสิกไม่ได้ทำเลสิกมานะครับมันใกล้ครับ
12: ผมก็เองก็ยังแซวว่าสายตาดีกับผมเยอะเลยนี่เนี่ย
11: ที่4กรกฎาคมนี่จริงๆเป็นวันชาติอเมริกาใช่ไหมพี่
12: 4กรกฎาคมแล้วใช่ป่ะใช่
11: ฟอร์จูไลเลยป่ะใช่ไหม
12: ใช่ใช่
11: ไม่ได้ยินข่าวเขาทำอะไรกันเลยนะเดี๋ยวเราไม่ได้อยู่อเมริกามั้งเราก็เลยไม่ได้สนใจ
12: เขาแข่งบอลโลกจนนั่นละ
11: เขาแข่งบอลโลกในขณะที่สงครามมันก็ยังไม่ได้ 100% จะยุตินะไอ้ที่เขาหยุดยิงชั่วคราวนี่เพราะว่าเขามีบอลโลกไว้นะไม่แน่ใจนะ
12: ก็อันนั้นเป็นอาจจะเป็นนัยยะทางอ้อมแต่ผมว่ามันคงเป็นช่วงอะไรนะไม่รู้ไปไหนต่อไม่รู้ทำอะไรต่อสถานการณ์อเมริกากับทางอิหร่านนะ
11: มันใช่ว่ามันถึงทางตันใช่ไหม
12: ดึงไปดึงมามันก็ตอนเนี้ยยื้อไปยื้อมา
11: ต่อไปมันก็มีแต่สูญเสียนะไม่ได้เกิดผลดีเพราะว่าห้องแคลฮาวมุสก็จะถูกปิดถาวรถ้าเกิดว่ามีการรบกันต่ออะไรเงี้ยไปต่อไม่ได้นะผมมองว่างั้นใช่ไหมพี
12: ่โดยสมมติภูมิประเทศนี่มันก็ยังไงก็จะลำบากที่จะชนะเว้นแต่ว่าจะทำลายให้พังไปเลยข้างนึงนี่เรื่องซึ่งมันก็สาหัสหนักก็อีกผมว่านะ
11: คำว่าพังนี่หมายถึงว่าให้แหลกสลายอะไรอย่างนี้เลยเหรอ
12: เพราะอิหร่านก็อยู่ตรงนั้นมันพื้นที่มันโอ้โหมันไม่ใช่ว่าเฉพาะจุดเดียวนะยาวตลอดนะอย่างเงี้ยมันก็ลำบากนะแต่ก็อันนี้ก็กดดันไปผมว่าสุดท้ายก็จะต้องเจรจานั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็รอผลกระทบแบบเดี๋ยวซ้ายทีขวาทีอยู่เนี่ยมันก็ไม่จบนะน้ำมันน้ำมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะ
11: ก็อาจจะต้องโฟกัสเรื่องอื่นแทนละเพราะว่าเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อเพราะเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการที่ไปยุติสงครามที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบหนักๆก็น่าจะเป็นคนนั่นแหละ 3-4 กลุ่มประเทศโดยเฉพาะประเทศในอาหรับ
12: แต่ก็สร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสร้างพลังงานพอสมควรในโลกนี้นะทั้งเส้นทางทั้งอะไรเนี่ยก็เปลี่ยนไปหมดผมว่ามันก็มีประเด็นเรื่องความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยเกือบเป็นวาระของทุกชาติในโลกนี้ตอนนี้มีปัญหาอยู่เหมือนกันอันไหนกลัวระพงค้างไหมครับไม่แน่ใจนะไม่เป็นไรวันนี้ก็เป็นวันผมเช็คแล้วเป็นวันชาติของอเมริกานะครับแล้วก็บอลโลกผมไม่ได้ตามหรอกไม่แน่ท่านผู้ฟังอาจจะมีเห เหตุการณ์อัปเดตของบอลโลกมาก็อาจจะส่งมาทาง Facebook Live หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับเราจะได้ดูแล้วฟังไปพร้อมๆกันวันนี้ก็ยิงก็เตรียมเรื่องไว้หลายเรื่องที่จะคุยกับมรพงษ์แต่ว่าเดี๋ยวผมดูว่าสัญญาณมรพงษ์จะกลับมาตอนไหนนะวีที่แล้วเนี่ยเราก็ผ่านเหตุการณ์สำคัญอันนึงไปคือการเลือกตั้งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปซึ่งคุณชัชชาติก็เรียกว่าทำสถิติตัวเลขคะแนนสูงเป็นประวัติการผมก็ใจว่าล่าสุดในคะแนนที่อาจจะคอนเฟิร์มแล้วประมาณสัก 1,500,000 กว่าคะแนนได้ทำให้เห็นปรากฏการณ์บางอย่างว่าแม้ว่าจะมีกระแสที่เห็นช่วงท้ายๆว่าท่านผู้ว่าอาจจะไม่ได้สร้างผลงานที่เด่นชัดนักแล้วก็ไม่เป็นไปตามอะไรนะคำมั่นสัญญาที่หาสิ่งครั้งแรกว่า200กว่าเรื่องที่จะทำเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีผลต่อการลงคะแนนในครั้งนี้คนส่วนใหญ่ก็ยังเห็นอาจจะเป็นคู่เทียบซึ่งอาจจะไม่ชัดเจนนักเรื่องผลงานมีแต่การพูดนโยบายแล้วก็อาจจะมีเล็กท่วงทำนองหรือท่าทีที่ดูนั้นน่าลองแต่ว่ามันก็ไม่พอที่จะทำให้คะแนนชนะคุณชาติชาติได้ซึ่งผมคิดว่าหลังจากคะแนนออกมาแล้วมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็เข้ารับตำแหน่งเนี่ยเรื่องสำคัญคุณชาติชาติก็ต้องพิสูจน์แล้วว่ารอบที่สองจะทำอะไรออกมาเป็นรูปธรรมได้บ้างเพราะว่าลำพังภาระของประเทศไอ้ของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็
11: okay.
12: มีเรื่องใหญ่ๆพอสมควร
11: ขออภัยครับพี่เจษ
12: ฮะครับผมมาแล้วครับขอบคุณคุณระวง
11: ครับกำลังว่าจะคุยเรื่องผู้ว่าใช่ไหมพี่
12: กำลังคุยเรื่องคุณชัดชาติอยู่ว่าได้มา1,500,000คะแนนแล้วก็ผมบอกว่าหลังจากที่ประกาศทางการแล้วก็เริ่มรับตำแหน่งเนี่ยเรื่องคุณชัดชาติก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำผมว่าคนกรุงเทพก็จะเรียกอะไรกดดันแล้วก็คอยดูผลลัพธ์แล้วว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าก
11: ดดันได้คะแนนเหรอคุณชัดชาติกดดันคนกรุงเทพที่เลือก
12: ใครก็จริงๆก็อาจจะไม่ได้นะคุณชัดชาติกดดันครับกรุงเทพเองก็ได
11: ้คุณอย่าเพิ่งเร่งผมนะผมมีเวลาอีก4ปีคุณเลือกผมแล้วคุณใจเย็น
12: ๆก็คือบทเรียนครั้งที่แล้วมันก็เป็นบทเรียนที่สำคัญนะคุณชัดชาติเองนะกับทีมงานนะ
11: คือเข้ามามีอะไรที่มันเป็นความท้าทายที่ยังพลาดอยู่ไหมพี่ว่า
12: คือครั้งแรกมันก็เป็นเรื่องระบบซึ่งอาจจะมองคาดการต่ำไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะดูเหมือนตอนแรกท่าทีดูดีนะจับนู่นจับนี่ใช่ไหม
11: ตอนเริ่มต้นตอนรอบที่แล้ว
12: ใช่ทำฟองดูอะไรเนี่ย

0: ก็ต้องมีกรอบเวลาเปล่าพี่ทั้งนั้นนะ
1: คือเราพูดได้แต่ว่าผมจะคำว่าภาษาบริหารเรียกมีแดชบอร์ดการติดตามว่าเฮ้ยเรื่องนี้ทำเป็นยังไงบ้างคุณนี่เห็นเลยทำไปแล้วกี่ที่กี่แห่งว่าไปแล้วจับต้องได้คนก็จะเห็นเองว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าคือเขาไม่ได้ติดใจเรื่องว่าเขาจะกลับมาแล้วยังไงเพียงว่าเขาอยากรู้ว่าจะทำยังไงที่มันดีกว่าที่แล้วอย่างนี้ดีกว่าผมว่านะผมว่าตรงนี้แล้วกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศมันก็ธรรมดาอยู่เองที่คนอยู่เยอะมีศูนย์เป็นศูนย์กลางทุกเรื่องมันก็ความต้องการก็มีตั้งแต่ระดับทำงานระดับบริหารระดับเจ้าของกิจการหรือว่าคนที่มีระดับสูงอะไรเงี้ยก็เยอะก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นไม่ใช่ครั้งแรกที่มีผู้ว่าสองสมัยหรอกก็ลองดูนะจ้ามีโอกาสแล้วก็ทำแล้วกัน
0: ไม่เดี๋ยวนะไม่ใช่ครั้งแรกที่มีผู้ว่าสองสมัยแล้วที่มีผู้ว่าสองสมัยก็ไม่เห็นค่อยเวิร์กสักทีเอาตรงถูกไหม
1: แหมอุตส่าห์ไม่พูดประโยคนี้พูดทำไม
0: เชื่อว่าพี่เจคิดแต่พี่เจไม่กล้าพูดแต่ผมพูดได้ผมมีวิธีกรผมพูดให้
1: ใช่ไหมคือยิงผู้ว่าสองสมัยนี่มันผู้ว่าหรือรัฐบาลของสมัยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบนะมันต้องเห็นว่าเอ้ยประเทศได้เปลี่ยนแต่เพราะมัน8ปีเยอะนะใช่ไหมก็ต้องดูเข้าใจ
0: คือถ้ารัฐบาล2สมัยยังเห็นเพราะว่ามันมีทีมงานเยอะไงมีทั้งนายกมีทั้งครม.มีทั้งนู่นนี่นั่นแต่ผู้ว่า2สมัยผู้ว่า2สมัยที่แบบซักเซสจริงๆยังไม่ออกนะผู้ว่า2สมัยหลายท่านมาก
1: คือเราจะเริ่มจากอะไรปัญหาพื้นฐานก็ทำได้ระดับหนึ่งถูกไหมปัญหาพื้นฐานก็ต้องควบคู่ไปต้องมันจับต้องง่ายระดับพื้นฐานเนี่ยใช่ไหมการจราจรหรือว่าการมีวินัยอะไรก็แล้วแต่ความสะอาดขยะมันมีได้หมดแหละก็ทำขึ้นมาให้มันชัดๆอันที่สองเรื่องการให้บริการรวดเร็วอะไรก็แล้วแต่มีบางสมัยก็จะเน้นเรื่องการจับปราบเรื่องพวกแม่ค้าแผงลอยมันก็จะเป็นวาระแต่ละเรื่องไปแต่ตอนนี้คนสนใจเรื่องอะไรบ้างก็ต้องมาดูแล้วผมคิดว่า
0: 250ข้อครับรอบนี้
1: มันก็ยัง
0: เป็นเหมือนที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านั้นว่าทำไมต้องเอาเยอะขนาดนี้ใช่ไหมพี่เคยตั้งข้อสังเกตใช่ไหมผมจำได้
1: ใช่ใช่ผมคิดว่าสมมติบอก10ข้อแล้วออกมาเป็นปีแรกออกมาเสร็จ8ข้อเนี่ยผมโอ้โหปี2ผมบอก10ข้อปิดทีละ10ข้อ10ข้อเนี่ยผมว่ามันก็โดนแล้วใช่ไหม
0: ไม่แต่มันต้องลงมันต้องอาจจะคือเขาเรียกอะไรอ่ะพี่จะให้เป็นหัวข้อใหญ่แต่ของท่านน่ะมันไม่ใช่หัวข้อใหญ่ไงเอาทุกข้อมันเป็นหัวข้อหมดเลยมันก็เลยเยอะไง
1: มันแล้วมันได้ผลไหมใช่ไหม คือเราทำงานกันแบบนี้มันก็จะยากนะมันโอเคไม่รู้แล้วแต่นี่ก็เล่าแต่สไตล์นะผมว่าอาจจะมีติ๊กบ็อกซ์ที่ดีก็ได้ก็ดูแล้วกันรอบนี้มีโอกาสเริ่มแล้วก็ต้องทำให้ดูคนอยาก
0: 250นโยบายโอ
1: ้ยา
0: วเราไปหาดูข้อมูลว่ามี250ข้อที่เขามีให้ดูใช่ไหมเนี่ยผม
1: คือเวลาบอกว่านโยบายหาเสียงกับแอคชั่นแพลนไม่เหมือนกันนะแอ
0: ค
1: ชั่นแพลนแ
0: บบครับ
1: ผมต้องแยกให้ดีหรือว่าเรามีนโยบาย10เรื่องแต่ประกอบด้วยแอคชั่นแพลน20หรือเรื่องละ10ข้ออะไรเงี้ยก็100ข้อก็โอเคละมันเข้าใจได้ใช่มั้ยแอคชั่นแพลนก็มีแต่ต้องว่าหมวดนี้เป็นยังไงกรุงเทพเป็นยังไงมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่มั้ย
0: รอบนี้ท่านให้วิสัยทัศน์ไว้ว่าเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังให้กับทุกคนนโยบาย251ข้อแผนงานแบ่งเป็น4ด้านคือคนอยู่ดีเมืองน่าอยู่สู่โอกาสทางเศรษฐกิจและระบบมีประสิทธิภาพก็ฟังดูก็ดูดี
1: ขอบคุณทุกเรื่อง
0: เมกะโปรเจกต์คือสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนโดยรอบพิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพที่ศาลาว่าการกรุงเทพที่เสาชิงช้าเดิมพร้อมทั้งเปลี่ยนรานคนเมืองเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพและศูนย์คนเมืองฝั่งทนหอศิลป์พิพิธภัณฑ์เด็กและพื้นที่สาธารณะเอาจริงๆถ้าพูดถึงพื้นที่สาธารณะหรือที่คนแบบชุมชนโดยรอบหรือว่าตลาดน้ำหรืออะไรก็ทำได้ดีนะผมว่าพื้นที่สาธารณะเอา
1: คือมันก็สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยคุณอัศวินนั่นแหละก็เริ่มทำผมว่ามันก็เริ่มมีการปรับไม่ยอมรับว่าช่วงแรกๆของรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยก็ทำอะไรไปหลายเรื่องการปรับวินัยในกรุงเทพมหานครซึ่งผมว่ามันก็ดีนี่ต้องต่อยอดมาแล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยกระแสของคนรุ่นใหม่ซึ่งก็ชอบออกกำลังกายชอบใช้เวลาในสวนสาธารณะก็เป็นตัวกระตุ้นคือพวกนี้มันเป็นปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนให้การทำงานของกทมง่ายขึ้นนะครับที่ผมนะ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่า
0: ทำไมผู้ว่าชัดชาติถึงคะแนนถล่มทลายมากขนาดนี
1: ้คือผมมองว่า
0: เก่งมีความสามารถเป็นที่ยอมรับ
1: ส่วนตัว
0: แรงระยอตี้ความเชื่อมั่นหรือไง
1: ส่วนตัวคิดว่าคู่เทียบไม่แข็งแรงพอมากกว่า
0: อ๋อ
1: ผมว่าคู่เทียบไม่แข็งแรงพอ
0: พูดง่ายๆว่าตัวเลือกก็ไม่ได้โดดเด่น
1: ใช่คือจริงๆก็อย่างคุณมาริกาก็จริงๆก็ยอมรับว่า ป็นคนที
0: ่เขามาได้ที่สองนี่ก็งงกันนะ

0: ตอนแรกนึกว่าคะแนน
1: มันก็มีความสะใจของคนที่แบบเบื่อไงจริงๆผมก็ใช่ไหมคือแบบ
2: พี่เหรอพี่เหรอคนกทมเลือกตั้งด้วยอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหม
1: ไอ้การใช้คะแนนของแต่ละคนก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะใช้ผมเข้าใจ
2: คือ
1: มากกันอันนี้เพียงแต่ว่าในแง่ของการทำงานมันก็มีผลมากคุณชาชาติก็มีโอกาสทำงานมาระยะหนึ่งคนก็คิดว่าโอ้คุณไม่ต้องไปศึกษาระบบละทำได้อะไรเงี้ย
2: ค
1: ุณบริการยังไปในเรื่องต้องคือพูดในวงกว้างก็ได้แต่ว่าทำงานจริงมันต้องเปรียบคนเยอะนะต้องลงงานเยอะนะมันก็มีปัญหาเรื่องการประสานงานหรือเปล่าคนก็จะงงกังวลคุณรุชาเนี่ยอาจจะไม่ยิงดูมันได้แต่ไม่ความเป็นผู้นำอาจจะออกไปเรื่องเที่ยวคุณชาตินะคุณชาติก็มี
2: หม่อมก้อนหม่อมก้อนเป็นไงหม่อมก้อน
1: หม่อมก้อนก็จะเหมือนกันนะคล้ายๆก็จะ
2: เบาไปนะ
1: เบาไปต้องถามว่าพอเทียบหมดแล้วเนี่ยความมั่นใจว่าจะทำให้เดินหน้าต่อไปได้เนี่ยก
2: ็คุณชาติมีโจตัวโจของพรรคประชาชนก็ยังเบาไปใช่ไหมแม้พรรคประชาชนเขาก็หาเสียงกันดุเหมือนกันนะแรง
1: เขาก็จะได้เรื่องสกไงเรื่องสกมาช่วยก็ดีผมว่าได้เป็นสกก็เหมือนกับทำงานในสภาคอยคัดกรองคอยดูคอยจิ้มคอยอะไรก็ดีทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่การบริหารของทุกผู้ว่าแหละผมว่าตรงนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมเมื่อกี้บอกว่าใครกดดันใครผมว่าคุณชาติก็โดนกดดันอยู่แล้วล่ะตอนนี้ถ้า1,500,000คะแนนทำงานแย่กว่าเดิมนะโอ้โหอันนี้คนด่ากันอีกสองสมัยอ่ะ
2: คือข้อที่หนึ่งพี่เจบอกว่าคู่เทียบไม่โดดเด่นพอไม่สามารถจะเขาเรียกอะไรถ้าเป็นนักเขาวิ่งแข่งกันก็คือโอ้โหทิ้งไม่เห็นฝุ่นอ่ะต้องใช้คำนี้ไม่สูสี
1: คือสร้างความเชื่อมั่นได้ไม่เท่าคุณชาชาติเดียวระยะเวลาแค่นี้ไม่พอ
2: นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วคุณชาชาติเองด้วยตัวท่านเองก็ไม่ถือว่าโดดเด่นมากในผลงานที่ผ่านมาถูกไหมแต่ว่าตัวเลือกมันมีน้อยหรืออาจจะผู้เทียบไม่แข็งแกร่งพอ
1: ผมก็นึกไม่ออกว่าจะเอาใครมาเทียบให้เห็นเดียวชัดๆว่าถ้าคนที่ลงแล้วแข่งไม่ได้อาจจะชนะก็ได้ไม่รู้ผมนึกไม่ออกนะแต่ว่าต้องคนที่มันต้องมีแบบศักยภาพในการจัดการแล้วก็เข้าใจระบบงานของกทมแล้วก็มีเป็นนักประสานสมมติตุ๊กตาอย่างเงี้ยเราพูดถึงผมไม่ได้พูดเพราะว่าตุ๊กตาหาไม่ได้นะแต่ว่าลองเทียบสมมติถ้าคุณเจอคนอย่างสุภจีอย่างเงี้ยอย่างนี้คุณอาจจะหนาวนะผมบอกให้ใช่ไหม
2: มาดามแป้ง
1: พอดูมาแล้วแป้งก็ยังไม่ลงตรงนี้ไงถ้าทั่วลงก็ไม่แน่นะ
2: ถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นมวยอ่ะ
1: ก็ใช่ก็อาจจะไม่เป็นไปได้
2: มาแล้วแป้งลงสนามจะก็น่ากลัวเหมือนกันนะ
1: ก็คือก็มีภาพเรื่องของความอาจจะติดดินสู้คุณชาชาไม่ได้แต่ว่
2: า
1: ในแง่ของความตั้งใจหรือว่ากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเนี่ยผมว่าคุณมาแล้วแป้งก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณานะผมว่าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยคุณชาชาก็ต้องรู้สึกว่าม
2: ัน
1: ไม
2: ่
1: ใช
2: ่
1: ง่ายใช่นะ
2: เต้พระรามเจ็ด
1: เอาอะไรเอาทำอะไร
2: แล้วก็ได้ความสะใจเน
1: า
2: ะ
1: คุณเต้ทำอะไรคือ
2: เราจะบอกจริง
1: คือกรุงเทพเนี่ยเราอย่าเล่นไปเราอย่าคิดว่าคือคนกรุงเทพก็มีความเข้าใจมีความรู้เรื่องการเมืองเยอะพอสมควรแล้วก็มีข่าวสารที่แย่หมดเราทิ้งขว้างเมืองหลักนี้ไม่ได้นะต
2: ้
1: องถามมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วถ้ามันคิดดูอะเมืองหลักนิวยอร์กหรือว่าในปารีสอะไรเมืองหลักๆของประเทศพวกนี้เขาจะแข็งแรงอ่ะแข็งแรงอ
2: ่
1: ะ
2: คร
1: ับเราดูมันแข็งแรงแต่ไม่แข็งแรง
2: มันพี่ไปเทียบกับประเทศในโหฝั่งเจริญแล้วพัฒนาไปไกล
1: ไม่ใช่เราก็ต้องมีมายสโตนชัดๆว่าเราต้องการอะไร
2: อยากจาการ์ตากัวลาลัมเปอร
1: ์เกาหลีก็ได้เกาหลีญี่ปุ่นอ่ะโตเกียวอ่ะ
2: โซอะไรเงี้ยเหรอโตเกียวโอ้โหโตเกียวมันก็ยังห่างชั้นกับเราเยอะ
1: ไม่ใช่คือเราก็ไม่ใช่ไม่มีนะอินฟราสตรัคเจอร์มีเยอะแยะแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เรื่องวินัยเรื่องการดำเนินการบางอย่างมันต้องหนักแน่นแล้วก็เข้มแข็งหน่อยใช่ไหมแล้วก็จะใช้กลยุทธ์ในการค่อยๆเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าผมต้องสื่อสารให้มันชัดเจนอย่างผมก็เราคุยเรื่องขยายมาเป็นปีๆแล้วใช่ไหมเอาจะชัดแบบเปรี้ยงๆโอ้โหคนแบบทุ่งเที่ยวทุกคนแบบมีมายด์เซ็ตขยายชัดเจนเนี้ยได้ไหมมันก็ต้องอาศัยผู้ว่านำเลยคุณมีทั้ง500,000เสียงคุณนำเลยอย่างเงี้ยต้องทำอย่างเงี้ยผมว่ามันจะเกิดขึ้นไม่รู้นะผมว่ามัน
2: ครับ
1: ทำได้ถ้าขนาดนี้ต้องทำได้เลยเพราะว่าคะแนนท่วมท้นขนาดนี้มีคนเชื่อมั่นเยอะ
2: เรื่องขยะนะไม่นโยบายไม่ยังไม่เห็นชัดเจอ๋อนี่ท่านพูดถึงเรื่องของอ๋อท่านพูดถึงเรื่องน้ำท่วมความเปราะบางเส้นเลือดฝอยโอเคท่านพูดถึงเรื่องของสวนสาธารณะพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหา ลดความซ้ำซ้อนพูดถึงกิจกรรมพูดถึงแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ก็ดูเหมือนว่าคนรุ่นใหม่จะชอบเรื่องนี้นะครับการบำบัดน้ำเสียการกำจัดฝุ่น PM 2.5 การเพิ่มสวนป่าอีก6แห่งเป็นป่าล้อมเมืองสร้างพื้นที่สีเขียวโอเคก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะพี่เท่าที่ดูนะความเป็นธรรมชาติ
1: อย่าลืมว่า
2: ความทันสมัยคงไม่ต้องเท่าไหร่แล้วมั้งในกรุงเทพก็ค่อนข้างดีนะ
1: คือเมื่อกี้พูดถึงไอ้ผมจำไม่ได้สโลแกนที่คุณพูดเมื่อกี้เรื่องที่ใหญ่ทัพนี่นะก็หลากหลายนะแล้วก็กว้างนะแต่ที่พูดมาเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องของ
2: เมืองที่สร้างโอกาสและความหวังให้กับทุกคนครับ
1: เป็นยังไงล่ะเนี่ยต้องอะไรบริเวณต้องขยายความต้องชัดๆว่าติ๊กบ็อกคืออะไร
2: สี่ด้านที่ผมย้ำอีกรอบหนึ่งคนอยู่ดีเมืองน่าอยู่สู่โอกาสทางเศรษฐกิจและระบบมีประสิทธิภาพ
1: จริงๆเนี่ยสี่เรื่องนี้มันก็มีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าจะไม่โดดเด่นต้องชัดๆว่าเด่นอยู่เดิมยังไงเหรอต้องบอกชัดๆแล้วควอนติฟายให้ฟังได้เป็นยังไงนะเพราะสี่เรื่องนี้มีอยู่แล้วนะไม่มีนะแต่มันจะไม่ถูกหยิบขึ้นมาชัดๆก็ต้องชัดๆคืออะไรแล้วก็ติ๊กบ็อก
2: แล้วก็ 90% ชีวิตพี่กับผมใช้เวลาอยู่ในกรุงเทพมหานครเรื่องที่ต้องให้ท่านทำเร่งด่วน1 2 3มีมั้ยพี่ขออีกนิดนึงช่วงท้ายของคุณเรื่องคุณชัดชาติรถติดไม่ต้องพูดถึงแล้วมั้งผมว่า
1: ไม่ก็ต้องทำคือผมอะไรอย่างเงี้ยโทษนะยังมีย้อนสอนอยู่มั้ย
2: มี
1: มีการจอดรถขวางทางอยู่มั้ย
2: มี
1: จอดรถทำเลนมีมั้ยยังก็คือ
2: ไม่อันนี้มันเรื่องจราจรมันกทมทำได้เหรอ
1: พื้นที่กรุงเทพมหานครคุณต้องออกจัดการดิใช่มั้ยล่ะ
2: บูรณาการนี้เหรอ
1: เรื่องบูรณาการก็ต้องไปดําเนินการที่เราบอก
2: อันนี้ไม่ใช่เรื่องรถติดแต่พี่กำลังพูดถึงเรื่องของวินัยจราจรใช่มั้ยครับความเข้มงวดในเรื่องของการจัดระเบียบการจราจรอาจจะไม่ใช่เรื่องของรถติดสักเท่าไหร่
1: อันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประชาชนกับผู้ใช้รถประชาชนแล้วก็หน่วยงานหรือเปล่าแล้วทำดิ
2: ครับ
1: ไฟอย่างไฟสมัยหนึ่งผมจำได้ผมจำท่านผู้ว่าไม่ได้แต่ว่ามีสมัยหนึ่งระบบไฟอัจฉริยะเนี่ยผมก็ไม่เห็นจะไปไหนเลยกี่สิบปีแล้วเนี่ย
2: แต่ว่าไฟที่นับถอยหลังตรงไฟแดงอ่ะผมไม่รู้มายุคไหนนะดีนะอันนี้ดี
1: ไม่ดีเท่าไหร่แล้ว
2: เอาหรอ
1: พอบอกว่า20โอ้โห20พบ1ปุ๊บต่อย10อีกเลยเนี่ยมันก็ไม่ไหวม
2: ั้งอ๋อบางแยกอังแยกมันติดนาน
1: ก็ต้องไปดูใช่มั้ยมันก็ต้องไปต้องไล่เรียงผมว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทําได้ทีเดียวทั้งหมดใช่มั้ยละครทุกเขตหรอกเข้าใจแต่ก็ต้องแมนเดทให้ชัดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงวัดยังไงผมเชื่อว่าแดชบอร์ดคือติ๊กเสร็จดีขึ้น 5% 10% ละว่ากันไปจะได้ชัด
2: ๆรอดูอีก4ปีแต่ผมคิดว่าท่านก็ขมีขมันมากนะเพราะวันแรกที่มีการประกาศชัยชนะท่านก็บอกว่าท่านทำงานเลยไม่ต้องมาพักไม่ต้องมาฮันนีมูนไม่ต้องมาฉลองกันก
1: ็แน่นอนครับแน่นอนครับกรุงเทพเขาถามนี่เขาบอกอย่างนี้แหละครับเพราะว่าคุณเริ่มเมื่อวานแล้วครับไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ว่าพูดแล้วนั่นมันเป็นปกติครับ
2: เพราะท่านเคยทำมาแล้วด้วยไงเพราะท่านเคยทำมา4ปีแล้วด้วยไงไม่ใช่คนใหม่
1: ผมต้องบอกว่าใครกดดันใครเดี๋ยวก็รู้1วันจะผ่านไป
2: ความร่วมมือกันระหว่างผู้ว่ากับสกซึ่งเป็นพรรคประชาชนก็ไม่น่าจะมีปัญหานะบุคลิกท่านเป็นไงพี่ว่าคาแรคเตอร์ท่านโอเคไหม
1: ได้ก็คือถือรู้ถึงคนนะดีอยู่แล้วเขาเป็นคนที่ลงไปเขาไม่กลัวการเผชิญหน้าอยู่แล้วก็ดูดีผมว่าเพียงแต่ว่าเอานะให้เกิดมรรคผลหน่อยจริง
2: คน
1: เราดูพี
2: ่ให้กำลังใจนะให้กำลังใจเราสองคนไม่ได้มีสิทธิ์เลือกแต่ถ้ามีสิทธิ์เลือก พี่เลือกเขาไหมผมถามจริงเราเลือกเขาชนะไปแล้ว
1: เลือก
2: มันไม่มีช้อย
1: จริงๆผมส่วนตัวเป็นอย่างนั้นนะผมไม่ใช่ว่าแต่ละคนไม่เก่งดีมีดีแต่ไม่พอ
2: แม่งไม่โดดเด่นพอ
1: ไม่พอคือเราจะถ้าเราเลือกผมรู้ว่าถ้าเราอย่างนั้นจะเราจะต้องรออีก4ปีเพื่อจะให้เข้าที่เข้าทางไม่ไหว
2: ครับ
1: คนนี้ทำเลยให้อีก4ปี
2: โอเค
1: ถ้าไม่ได้ต้องขอที่ครับถ้าไม่ได้จะมีคนสะสมคำด่าไว้รอนะบอกให้
2: โอ้โหไปเจอท่านได้ที่สวนลุมฮะเกือบทุกเขตผมมีวิ่งที่สวนลุมผมก็เจอแกอยู
1: ่
2: ไม่อยากเจอ
1: ไม่จะรู้เจอทำไม
2: โอเคดูกัน
1: ทำงาน
2: เราพักกันเร็วนิดนึงไหมพี่เจตเพิ่งจะ9นาฬิกา27นี้เพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยผมเขียน 2-3 เรื่องให้พี่เจต
1: ครับ
2: เรื่องการบินไทยโอ้โหนี้เหนื่อยอันนี้เหนื่อยแล้วก็เรื่องที่มันไม่ควรเกิดเพิ่งเกิดวัน2วันนี้พี่เจตเห็นข่าวอยู่แล้วเนาะทุกคนเห็นข่าวเศร้าเด็กขับรถอายุ11ชนพระธุดงค์อันนี้ไม่รู้เป็นเรื่องของการใช้ถนนหรือว่าเป็นเรื่องของการดูแล เด็กของผู้ปกครองนะอันนี้จะต้องเรียนถามพี่เจคุยเรื่องสังคมกันนิดนึงแล้วกันเพราะมันดูโหดหนักมากเรื่องนี้น่าจะหนักแล้วก็พี่เจส่งเรื่องของปฏิรูประบบราชการของเวียดนามมาแล้วผมเพิ่งเห็นข่าวเหมือนกันนะน่าสนใจนะพี่เดี๋ยวมีเวลาคุยกันส่วนหรือมันรอทันป่ะไม่รู้
1: ไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องเวียดนามเป็นเรื่องที่เราคุยครั้งที่แล้วพอดีผมจําได้ว่าเอ๊ะเราคุยกันทิ้งท้ายใช่มั้ยแล้วก็
2: ครับ
1: ต้องเริ่มเปลี่ยนมหาดไทยหรือว่าเนี่ยแล้วมาเจอข่าวเฮ้ยเค้ากล้าทําอ่ะเราน่าคิดเรากล้าทํามั้ยเนี่ย
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวลองดู 2-3 เรื่องเดี๋ยวพักเร็ววันนิดนึงครับ 9:28 นช่วงหน้า 2-3 ประเด็นที่น่าสนใจแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
1: ครับได้ครับ
0: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 9.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: หุ้นเทคพุ่งทยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 นเป็นต้นไป
2: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
3: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
5: ผมกำลังดูประเทศที่ทำให้อาร์เจนตินายากลำบากที่สุดในการแข่งบอลโลกครั้งนี
6: ้
5: เมื่อชั่วโมงที่แล้วเพิ่งจะจบไปพี่เจษเตะต่อเวลานะฮะต่อเวลาน
6: ะเอต่อกับต่อเวลาอะไรนะ90นาทีต่อเวลา120แล้วยิงลูกโทษเนี่ยโหดราม่ารอบนี้เยอะมากผมดูมาหลายไฮไลท์หลายคู่แล้ว
5: เกือบยิงลูกโทษครับแต่ว่า
6: ใจจะวาย
5: ปรากฏว่าในนาทีช่วงต่อเวลาอาร์เจนตินายิงแซง 3-2 ก็เลยชนะ3ประตูต่อ2อาร์เจนตินายิงนำก่อน 1-0 เคฟเวิร์ดยิงตามตีเสมอ 1-1 อาร์เจนตินายิงนำ 2-1 เคฟเวิร์ดตีเสมอ 2-2คำถามคือเคปเวิร์ดอยู่ไหน
6: เ
5: คปเวิร์ดเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆในมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่ใกล้กับประเทศเซเนกัลเป็นบริเวณนอกชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการมีประชากร 500,000 คนน้อยกว่าประชากรในจังหวัดขนาดกลางของประเทศไทยด้วยซ้ำแต่ได้ไปบอลโลกพี่โอ้โหใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการทำความเหนื่อยยากให้เมสซี่ของผม
6: เมสซี่ครับก็น่าจะเป็นดาวซุปเปอร์อยู่ตอนนี้ใช
5: ่
6: ไหม
5: ใช่ครับใช่ห้าหกเจ็ดน่าจะ7หรือ8ประตูแล้วพี่ปีนี้ดูมาแบบฟอร์มดีมากเลยแต่ว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายของแกล่ะแก
6: อายุเยอะยังเล่นในขนาดนี้โอ้เก่ง
5: นะสุดยอดนะเยอรมันตกรอบ
6: แล้ว
5: เนเธอร์แลนด์ตกรอบอังกฤษเกือบแต่ยังไม่ตกรอบ
6: อย่าพูดเลยเสียวอยู
5: ่พี่เชียงกี่เหรอ
6: ไม่เชียร์ผมแค่อยากร
5: ู้พี่เชียร์ประเทศไหนอ่ะพี่เชียร์ประเทศไหน
6: ผมก็เชียร์ยังเรียนเชียร์บราซิลอยู่ผมชอบบราซิล
5: บราซิลก็เกือบตายนะ
6: ก็นี่ไงที่บอกแต่ว่าผมเข้าใจว่ารอบนี้มันฝรั่งเศสเขาเด่นจริงยอมรับ
5: เอ็มบัปเป้ฝรั่งเศสเด่นจริงผมทำนายเลยนะผมทำนายเลยนะไม่ฝรั่งเศสก็อาร์เจนตินาเป็นแชมป
6: ์นี
5: ่ไม่ต้องเชื่อผมแต่ว่าไม่รู้ผมกับพี่เจดเอาพี่เจดว่าพี่เจดจะว่าบราซิลไหมล่ะ
6: ไม่ผมรู้แล้วเพราะว่าเส้นทางมันดูแล้วสองทีมไม่มีโอกาสไปถึงรอบชอบชิงอ่ะเพราะว่าเจอแล้วก็มีโอกาสผ่านมีโอกาสสู้ได้ผมเห็นละมันไม่ได้ชนกันตั้งแต่แรก
5: บราซิลปีนี้แบบว่าหาตัวเด่นไม่ได้เลยเอาตรง
6: แต่ก็ไม่แน่อาจจะถ้า หลุดก็ไม่ได้ก็จะได้แต่ผม
5: มันไม่ใช่ยุคโรนัลโดอ้วนอ่ะมันไม่ใช่ยุคแบบอะไรสมัยก่อนแล้วอ่ะมัน
6: เป็นตัวเต็งบางทีไปเจอกันรอบ8ทีมรอบ4ทีมมันก็จะ
5: เอาไปตัดกันเองใช่ไหมไปตัดกันเอง
6: ก่อนนะไปบนไง
5: รอบนี้บอลโลกก็ดีอย่างนึงได้ดูคู่สุดท้ายตอน8โมงเช้า
6: เฮ้ยผมได้อะไรอย่างนะเฮ้ยดีเหมือนกันดูไฮไลท์นี่นะมันไม่ต้องดูทั้งแมตช์ก็ดีไม่ต้องดูทั้งแมตช์
5: ไปดูทั้งแมตช์อ่ะ
6: เออดูแป๊บๆเอ้ย10นาที5นาทีนี่ก็รู้แล้วโอเคแต่ไม่ไหว
5: ดูดีแล้วไม่หรอกแต่ถ้าเกิดเป็นรอบลึกกว่านี้เช่นรอบ16ทีมเนี่ยมันจะเป็นคู่บิ๊กแมตช์พี่ต้องดูฟูลแมตช์พี่มันถึงไม่งั้นดูไม่สนุกหรอกไฮไลท์อย่างเดียวนะ
6: มันลุ้นนั่นเองแต่ว่ามันก็ใช้เวลานานเนาะ120นาทีแล้วคุณบุ๊คโกนี่คุณ
5: พี่ก็จ่าย 5,900 สิ
6: ตาโหลพอดีไม่ไหวทำงานจ่ายไม่ได้
5: โอเคโอเคอ่ะเชียร์บอลโดยไม่มีการพนันนะย้ำกันอีกครั้งก็แล้วกันนะครับผมว่าบอลโลกก็เข้าสู่กันมันจะเข้าสู่ช่วง16ทีมสุดท้ายนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปตัดเชือกแล้วก็จะว่ากันอีกทีนึงนะครับผมเอามาในบ้านเรา2เรื่องก่อนคือเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดทั้ง2เรื่องแต่ว่าเรื่องหลังนี่มันน่าเศร้ามากพี่จะเอาเรื่องแอร์โฮสเตสขนยากับเรื่องเด็กขับรถชนพระเอาอะไรก่อนดีพี่ผมว่าแย่ทั้ง2เรื่องเลย
6: แย่ๆก็คือจริงๆแล้วทั้งสองเรื่องก็เป็นปัจเจกนะเรื่องตัวบุคคลทั้งนั้นแต่ว่าก็ส่งผลให้เห็นว่ามันขาดการกำกับดูแลนะอย่างเรื่องของเด็กเนี่ยเราก็คือจะบอกว่าเป็นเด็กพิเศษ
5: นะ
6: เด็กพิเศษผมเห็นคลิปขายส่งมาในช่องโซเชียลตกใจนะว่าทำไมขนาดนั้นแล้วก็เห็นแต่พระหลายรูปที่เสียชีวิตไป
5: 8รูปนะมีทุดงประมาณ30กว่ารูป
6: คือเดินอยู่บนทางที่สวนนะคือไม่ได้เดินทางเดิมไม่ได้เดินคือปกติถ้าเดินเนี่ยในเลนของรถเนี่ยมาข้างหลังไม่เห็นนี่โอกาสพลาดมันสูงใช่ไหมนี่ท่านเดินทุดงท่านก็เดินคือเดินทุดงก็เดิน
5: ที่ไหลทางเห็นว่าไหลทางกว้างด้วยนะประมาณสัก2เมตรได้มั้ง
6: ใช่ปกติอ่ะพลาดทุดงหรือการเดินทุดงแบบเนี้ยก็จะมีเขาเรียกใช้จิตตั้งจิตอยู่บนตรงเนี้ยแล้วก็ตั้งมีสมาธิในการเดิน
5: เขาบอกมันมีอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกก็คือว่าเด็กอายุ11ให้ขับรถได้ยังไงปล่อยปละละเลยยังไงไหมเรื่องที่สองคือเด็กเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่าอันนี้ก็บอกมีประวัติการรักษาแต่ว่าตอนขับยังไม่รู้เพราะเด็กยังไม่มีสติพอที่จะคุยได้แล้วก็เรื่องที่สามคือการที่พระทุดงเดินบนถนนเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยง
6: จริงๆปัญหาที่สามเนี่ยผมว่าเป็นปัญหาที่น่าจะไม่ได้ใช่ปัญหาของเรื่องนะผมว่า
5: หมายถึงว่ายังไงพี่
6: คุณเดินข้างถนนเนี่ยมันเริ่มมีความเสี่ยงใช่แต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติของการเดินทางสัญจรทั่วไปถูกไหมสมมติคุณใช้เดินบนป่ามันเดินได้ไงมันก็เดินบนถนนที่มันแบบนั่นแหละ
5: คือมันเป็นเส้นทางที่เดินได้ เดินได้เป็นปกติวิสัยทั่วไป
6: ใช่ใช่ใช่
5: คุณก็ไม่ได้เดินกลางถนนแล้วมันก็เป็นไหลถนน
6: ใช่แล้วก็เดินสวนย้อนเนี่ยผมว่าก็ถูกต้องเส้นทางนะคือจะเห็น
5: ก็มีบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเลิกในไม้ทุดงบนถนนอะไรอย่างนี้ก็มีเสียงสะท้อนแต่ก็มีคนพูดแบบพี่เจคือมันก็เป็นเส้นทางเดินปกติที่คนเขาเดินกันได้
6: คือเราวิเคราะห์ปัญหาอย่างเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยผมก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเราไม่ควรจะเดินหรือเปล่าแต่ว่าคำถามคือจริงปัญหาต้นตออยู่ที่ไหนครับใช่ไหมคือเราทำไมถึงควบคุมกำกับดูแลคนหรือน้องที่อายุ11ไม่รถไม่ได้ไม่เข้าใจทำไม
5: เขาบอกวันนั้นพ่อแม่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยเด็กอยู่คนเดียว
6: อ๋อเด็กก็หยิบกุญแจมาขับรถเองได้อย่างเงี้ย
5: พี่กำลังจะพูดถึงความประมาทเลินเล่อของผู้ปกครองใช่ไหม
6: ถ้าคุณบอกเด็กพิเศษไม่ต้องมีวิธีการดูแลจะปล่อยอยู่คนเดียวแล้วทำอะไรก็ได้เงี้ย
5: ก็ไม่ใช่
6: ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ต้อง
5: ตอนนี้ถ้าพูดในเชิงคดีความตอนนี้ถ้าผมไปเช็คเรื่องกฎหมายดูเนี่ยคือเด็กอายุต่ำกว่า15กระทำความผิดไม่ต้องรับโทษแต่อาจจะต้องเข้าสถานพินิจแต่ถ้าเด็กคนนี้พิสูจน์ได้ว่าเป็นออทิสติกหรือว่าเป็นเด็กพิเศษก็จะเข้าสู่กระบวนการดูแลของคุณหมอแล้วก็ผู้ปกครองส่วนผู้ปกครองเนี่ยมีความผิด2อันอันแรกคือทางแพ่งต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่เสียหายหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการละเมิดของลูกตัวเองอันที่2คือทางอาญาเขามีพ.ร.บ.เรื่องของการคุ้มครองดูแลบุตรอยู่อันนี้ก็มีโทษสูงสุด3ปีจำคุกหรือปรับประมาณนี้อันนี้ผมไปเช็คกฎหมายดูอ่ะพี
6: ่ใช่ๆคือเราก็พูดอย่างนี้ว่าพระมรณภาพพูดอย่างนี้จำนวนขนาดนี้เยอะเยอะจนแบบที่พูดเมื่อกี้ก็ยังรับผิดชอบไม่ไหวหรอกจริงไหมอันนี้ก็ถึงต้องบอกว่ามันเป็นถึงบอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็ต้องบอกว่าอย่างถ้าน้องเป็นเด็กพิเศษอย่างเงี้ย พื่อนผมก็มีนะที่ลูกเป็นเด็กพิเศษนะไม่ต้องบอกว่า 99.5% ไม่เคยปล่อยคือแบบอยู่กับลูกตลอดเวลา
5: ไม่เคยปล่อยให้อยู่ลำพัง
6: ใช่ไม่พอกับแม่ต้องอยู่อย่าง
5: นี้มันต้องใช้การดูแลมากกว่าคนปกติมากขึ้นอีกนะ
6: ใช่คือไม่ใช่ว่าร่างกายไม่ดีนะร่างกายดีแต่ว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อารมณ์เขาเป็นปันแปรปรวนอย่างเงี้ยกินข้าวเนี่ยผมบอกเฮ้ยมาทานข้าวด้วยกันก็มาเนี่ยเขาพาลูกมานะเราก็สังเกตดูเอ้ยเด็กเขามีพฤติกรรมแต่เขาบอกบางทีเนี่ยก็ต้องดูว่าลูกเขาอารมณ์เนี่ยเขาจะคุยโน่นนี่นั่นเขาจะจูนอารมณ์ลูกได้เร็วอ่ะอย่างเงี้ย
5: ไม่แล้วเด็กพิเศษขับรถได้ด้วยเหรอ
6: ก็นี่ไง
5: ความสามารถในการขับรถอ่ะ
6: ผมเพิ่งบอกว่า
5: สตาร์ทรถแล้วขับมันต้องขับออกมาระยะหนึ่งแล้วนะมาถึงได้ชนไม่ใช่เพื่อจะออกจากประตูบ้าน
6: พอคุณไล่เรียงก็จะคิดดูผมคิดอ่ะผมคิดอย่างเงี้ยผมคิดไปอย่างเงี้ยคือเราบอกว่าการดูแลมันหลักรวมมากจนถึงขนาดนั้นได้ยังไงผมไม่รู
5: ้
6: อันนี้คือสิ่งที่ผมว่าเป็นปัจเจกนะคือเรื่องนี้ผมโทษผมก็จะพูดเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องอื่นอย่างพระธุดงค์ท่านก็เดินอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องปกติสมมติโทษนะไม่ใช่พระธุดงค์เราก็ได้เราจะไปตรงนี้เราจะไม่เดินบนถนนจะเดินบนป่าเดินหนักเดินไหวเดินไม่ได้ถูกไหมก็ต้องเดินผมก็เดินสวนแล้วก็เดินระวังรถมาก็หลบอะไร
5: เราก็เราก็เดินให้เราเห็นรถที่แล่นมาหาเราในฝั่งที่รถแล่นมาหาเรา
6: เนเจอร์ของการเดินของพระท่านก็พิจารณาตรงนี้อยู่แล้วไม่ใช่จะมองนี้ได้ไงล่ะก็เดินอย่างนี้ปกติเพียงแต่ว่าคนขับรถที่ปกติที่ขับรถได้เขาก็ต้องมีความสังเกตเว้นไว้วิดีโอที่ประเดี๋ยวเหตุรถขัดข้องแล้วว่าไปนะแล้วยังหลบที่ไหนหลบไม่ได้มันก็โดนข้างทางใช่ไหม
5: ใช่อ
6: ันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปลายปัญหาอยู่ที่ต้นตอมากกว่าผมว่าท่านนะเคสที่สองเราพูดทั่วไปแล้วเรื่องคือ air hostess องค์กรเขาไม่ได้อนุญาตให้คุณไปขนของอยู่แล้วอันนี้มันเป็นธรรมดามันผิดอยู่แล้ว
5: แต่เรื่องแบบนี้เราได้ยินมาเป็นสิบปีนะพี
6: ่ใช่ก็คือด้วยความที่อาชีพเดินทางอ่ะมันก็มีช่องทางหรืออะไรก็แล้วแต่เริ่มจากการอ้าวพี่ฝากให้ไปคนนึงนะพี่ฝากของไปให้คนที่ไหนนะเพื่อนพี่เองอะไรก็ว่าไปก็มีเงี้ยแล้วก็เลิกกลายเป็นอาชีพเพราะมีช่องทางเดินทางอยู่ประจำ
5: มันเป็นอาชีพเลยใช่ไหมพี่มันมีรายได้เลยจากตรง
6: มันมีโอกาสมันมีโอกาสสร้างรายได้จากแบบนี้ขึ้นมาทีนี้อย่างเงี้ยผมดูจากผมก็ดูข่าวอยู่สองสามวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเรียกเจาะข้อมูลลึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ก็น่าคิดนะมันน่ากลัวกว่าที่คิดไปเยอะไม่ใช่การฝากปกติแล้วซึ่งอันเนี้ยมันผมว่าคนที่ทำอาชีพแบบรับทั่วไปนี่มันก็เสี่ยงเกินนะอย่างเงี้ยคือทำไมกล้ารับ
5: เคยคุยพี่บินบ่อยพี่มีอยู่ในวงการพี่เคยคุยกับคนที่เขารับพี่ไหมมันรายได้มันดีใช่ไหม
6: ผมไม่ได้คุยเรื่องนี้หรอกแต่ผมดูตัวเองว่าเวลาใครมาขับกว่าขับบนผมไม่กล้ารับนะไม่ว่าไม่ต้องอะไรหรอกเพื่อนกันเองเนี่ยเฮ้ยฝากกระเป๋าน้ำหนักกูไม่พออย่างเงี้ยผมเฮ้ยเรารู้สึกว่าม
5: ันเราก็ต้องเปิดเช็คว่ามันคืออะไรในกระเป๋าด้วยแหละใช่ไหมพี่ปกติวิสัยคนทำถ้าเราจะรับมาสมมติ
6: พี่เป็นเดินทางด้วยการเป็นกลุ่มในคณะแล้วมันฝากของมันถือผมกล้าผมยังกลัวเลยผมยังบอกกระเป๋าก็ตอนเช็ค
5: แต่ว่าจะพวกครูหรือพวกลูกเรืออะไรเขาจะได้สิทธิพิเศษในการออกช่องที่ไม่ต้องเอ็กซ์เรย์หรอพี่
6: อันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันเป็นช่องทางซึ่งผมว่าระบบเนี้ยก็ต้องคิดใหม่ว่าโอเคคุณห้ามจริงแต่คุณต้องมีการตรวจเข้มแบบไหนไม่ใช่ว่าTrue ผ่านตลอดนี่มันไม่ใช่หรือว่า
5: ปกติเขาผ่านตลอดไหมผมไม่แน่ใจนะ
6: คือเขาตรวจน้อยกว่าคือตรวจละเอียดน้อยกว่าอีกอย่างเดียวคือเขาออนเนอร์แหละว่าคุณเป็นอย่างนี้
5: ก็รีบแต่เขาต้องเข้าเครื่องสแกนเหมือนกันใช่ไหมครับ
6: เข้าแต่มันก็อาจจะไม่ละเอียดขนาดคนนู่นนี่นั่นเพราะคุณเดินทางบ่อยก็ต้องไป
5: ทำไมคนแบบนี้ต้องสแกนน้อยกว่าคนแบบเราด้วยอ่ะ
6: มันเรื่องของเวลาไงเวลาที่คุณต้องรีบเข้าไปสแตนบายบนเครื่องอะไรก็ว่าไปใช่ไหม
5: แล้วคุณทำอาชีพเดินทางลักษณะแบบนี้โอกาสในการสุ่มเสี่ยงที่คุณจะทำอะไรผิดกฎหมายมันก็คงน้อยกว่าคนทั่วไปที่เดินทางว่างั้นเถอะ
6: คือถ้าไม่ได้ถ้าพูดถึงประเภทหารายได้มันก็เป็นอย่างนี้ช่องทางเป็นช่องโหว่ให้มันเห็นอยู่ว่าทำได้อันที่สองคือทุกคนก็ต้องมีข้อสังวรอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีปัญหาทำยังไงอย่างเงี้ยถ้ามีปัญหาแล้วของไม่ของอย่างเงี้ยนี่ถ้าทำอาชีพแบบคนภายนอกนี่มันก็เกินไปหน่อยป่ะ
5: แล้วทางออกของเรื่องนี้คืออะไรครับเลิก
6: ไม่
5: เลิกระบบนี้กันถ้าทีเถอะในการหิ้วของอย่างนี้ใช่ไหม
6: ระบบนี้มันอยู่ที่ปัจเจกนะไม่ได้ว่าเป็นระบบที่รับทั่วไปคุณไปรับทำไมอ่ะใช่ไหม
5: รุ่นพี่สอนรุ่นน้องผมว่ามันมาเป็นทอดอ่ะเด็กใหม่ก็รับทอดมาจากเด็ก
6: ไม่ใช่คุณระพงคุณระพงฝากผมมาพี่เจฝากเลยครับนี่ผมต้องรู้จักคุณระพงนะนี่มันใครก็ไม่รู้อย่างนี้มันได้ไงอ่ะเอาพูดถึงเราตามข้อมูลนะตามข้อมูลนะ
5: ถ้าเขาทำเป็นอาชีพมันจำเป็นต้องเป็นคนรู้จักอ่ะพี่ผมไม่รู้ขนาดนั้นนะไม่แน่ใจ
6: ก็คุณรับอาชีพก็ต้องรับความเสี่ยงทั้งนั้นอ่ะ
5: ถูก
6: ถูกไหม ถ้าคุณไปนี่ก็เป็นอย่างนี้ไงมีคำเสี่ยงก็โดนติดคุกไปอาจจะโดนติดคุก
5: เป็นไปได้ไหมที่น้องคนนี้เขาไม่รู้ว่าข้างในมีเฮโรอีน
6: ก็ไม่มีใครรู้หรอกถ้ารู้ต้องไม่กล้าอย่างนี้ผมว่านะ
5: เออ
6: ใช่ไหมคือถ้ารู้
5: แสดงว่าเรื่องสมรู้ร่วมคิดคงไม่มี
6: ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อาจจะมีค่าจ้างที่สูงกว่าปกติก็ได้ใครจะไปรู
5: ้
6: ก็ต้องว่ากันไปอ่ะนี่ต้องว่าเขาบอกตอนนี้สอนไอ้ทางออสเตรเลียก็ไม่ได้ให้คุยกับใครน้องคนนี้ก็คุยได้แก่พ่อแม่นะ
5: ใช่ใช่
6: ไปขอ
5: มีทนายให้ด้วยแต่งตั้งทนายให้ด้วย
6: เขาจะสู้คดีปกติแหละแต่ว่า
5: เขาไม่ให้ประกันตัวด้วยล่าสุดตามข่าว
6: ก็เป็นบทเรียนทั้งอย่างของชีวิตของน้องคนนี้แหละผมว่าก็ไม่รู้นะแล้วก็พูดไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วแหละแต่ว่าก็เป็นสุดทางหัวให้คนอื่นด้วยไงว่า
5: การท่าอากาศยานไม่เกี่ยวการบินไทยไม่เกี่ยว
6: ให้เขาไม่เกี่ยวเนี่ยมันเกี่ยวดูแล้วเราไม่เกี่ยวได้ไงเกี่ยวสิเกี่ยวแต่เกี่ยวแบบมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงของคุณแต่ว่าคุณต้องไปปรับปรุงกระบวนการคุณเหมือนกันเช่นอย่างเงี้ย
5: โอเคต้องทำยังไงพี
6: ่การบินไทยหนึ่งก็ต้องออกระเบียบเฮ้ยพนักงานการบินไทยทำอย่างนี้ไม่ได้นะผิดเป็นโทษวินัยนะคุณต้องทำอย่างเงี้ยประกาศได้นะประกาศได้เพื่อให้เข้มงวดขึ้นไงแล้วคุณจะรับฝากพี่ฝากไปให้ญาติพี่หน่อยเนี่ยพี่นายเองเรื่องส่วนตัวรับผิดชอบเองนะแต่ว่าไม่อนุญาตทำอย่างนี้นะนี่อาชีพนี่คุณต้องถ้ารู้เป็นอย่างนี้คุณต้องเอาให้พักคาดทันอะอย่างเงี้ยก็ไปทำได้แต่ถ้ากัศยานที่คุณออนเนอร์ก็ต้องมีวิธีการที่ดีกว่าที่ออนเนอร์ปกติละทำยังไงสแกนจะอะไรผมเห็นเมื่อกี้เราไปเข้าห้องใช่ไหมยืนท่านี้อะไร
5: ใช่
6: คือแบบโอ้อะไรขนาดนี้ใช่ไหมแล้วก็ผมเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่ามีของขลังอ่ะเป็นห้อยคอเนี่ยเป็นลูกปืนอ่ะนึกออกไหม
5: อ๋อนึกออก
6: ซึ่งผมก็ก็เราก็ไม่ได้เอะใจจะบอกโอ้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องออกไปก่อนเอาไปส่งแมวกลับไปที่บ้านนะไม่ได้นะ
5: อ
6: ะไรอย่าง
5: เ
6: งี้ย
5: มันเหมือนเป็นอาวุธปืนอ่ะ
6: คือมันลูกที่มันห้อยคอเนี้ยก็จ่อ
5: มีเคยเห็นมีคนแบบห้อยเหมือนเป็นเครื่องราง
6: อย่างเงี้ยคือผมว่ามันก็สตริกดีนะแต่พอเจออย่างนี้ปุ๊บโอ้แล้วคุณอย่างนี้ได้ไงก็ต้องไปเข้มงวดใช่ไหมไม่พูดถึงว่าเขาจะแอบซ่อนอะไรมาแล้วแต่ว่าอันนี้มันเริ่มมาที่จุดเริ่มต้นคือคุณรับของที่คุณไม่รู้เป็นคืออะไรเนี่ยนี่มีปัญหา
5: ภาพลักษณ์ประเทศมีคนบอกว่าตอนนี้คนไทยไปที่ไหนนี่เหนื่อยเกาหลีก็โดนญี่ปุ่นก็โดนอเมริกาก็โดนนี่ออสเตรเลียอีกมันเราจะแก้ตรงนี้ยังไงการท่องเที่ยวการกระทรวงการต่างประเทศไหมหรืออะไรยังไงรัฐบาลต้องทำอะไรไหมอ่ะ
6: เราไม่กระตุ้นจิตสำนึกเองอ่ะช่วยไม่ได้หรอกคุณมีคนตั้ง70ล้านไม่ใช่คุณลองคุยเรื่องจริงนะบอกให้คุณจะเขียนกฎอะไรมาคุมคน70ล้านคนนะผมไม่เข้าใจ
5: แล้วเราจะเข้มงวดกับคนของเรายังไงดีล่ะครับตอนนี้ภาพลักษณ์คนไทย image เสียหมดแล้วนะ
6: กระบวนการตรวจกระบวนการคัดกรองพวกนี้คุณทำได้ดีอยู่แล้วก็ทำไปประวัติเนี่ยมีประวัติไม่ดีเนี่ยคุณต้องมีปัญหาในการออกพาสปอร์ตออกวีซ่าพอสมควรแล้วนะถูกป่าวใช่ไหมอันนี้ต้องเป็นประเด็นเชื่อมข้อมูลไปเลยว่านายกเนี่ยมีประเด็นนึงเนี่ยเวลาไปขอวีซ่าประเทศไหนติดหมดอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยเข้มงวดอย่างนี้ไปอันที่สองกระบวนการตรวจคัดกรองคุณก็ทำให้มันแค่เป็นเข้มงวดจริงจังไม่ใช่ว่าละหลวมนี่มันก็ต้องว่ากันไปสุดท้ายผมยังบอกว่ากับประเด็นรากปัญหาคือจิตสำนึกคือมันเรื่องยากผมไม่เถียงหรอกเรื่องยากแต่เรายอมให้เราเป็นอย่างนี้เหรอเราเองก็จะเดือดร้อนเองในการเดินทาง
5: ที่จำได้ไหมยุคสมัยหนึ่งเกาหลีหรือญี่ปุ่นก็จะพูดถึงเรื่องของผู้หญิงไทยที่ไม่อยาก
6: ใช่ก็คุณทำอย่างนี้เองใช่ไหมล่ะเราก็เคยเจอนะไปซื้อทัวร์คณะอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยแล้วบินไปได้เป็นกลุ่มอย่างเงี้ยโดดลงระหว่างทางเฉยเลยเงี้ยที
5: ่
6: เกาหลีอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องปกติไม่ได้ยังไงไม่เข้าใจใช่ไหม
5: คืออย่างนี้ใครต้องเข้มงวดล่ะ
6: เอ้าม
5: ันเป็นเรื่องปัจเจกใช่ไหมเรื่องวันนี้เป็นเรื่องปัจเจก
6: ก็ต้องถ้าเราบอกว่าเรามีสื่อเรื่องแบบนี้นะบริษัททัวร์ก็ต้องคิดไม่ใช่ว่าจะสัตว์มาขายคุณพี่ไปไหนเดินทางยังไงขอดูเอกสารหน่อยมีอะไรก็ว่าไปใช่ไหมขั้นตอนการอนุมัติเดินทางก็ต้องมีประเด็นเข้ามาช่วยกำกับดูแลตรงนี้แล้วพวกนี้เรื่องที่ปิดปลาปลายพวกนี้เอาของไปโทษนะอย่างเงี้ยโทษนะผมย้อนลึกง่ายๆจะไปต่างประเทศโอ้อาหารไม่ถูกปากผมก็ลำพิกขึ้นไปด้วยแล้วกันอย่างไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยแล้วประเทศเขาก็ไม่ได้เอาให้ย้ายเข้านะแอบไปใส่กระปุกมัดไปก็เรายังเป็นอย่างนี้เลยเรามีข้างหน้าหน่อยหน้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเราถ้าเราคิดว่าจะไปประเทศนี้อ่ะก็ต้องไปลองประสบการณ์อาหารไม่อร่อยก็ต้องยอมทนอ่ะ10วันก็กลับมาละอะไรก็ว่า
5: ก็อย่างพวกนี้มันเป็นของเหลวด้วยแล้วมันเป็นเหมือนกับ อย่างออสเตรเลียเขาก็ไม่ให้เอาเข้านะเพราะเขาประเทศเขาเป็นเกาะเขากลัวพวกเครื่อง
6: ผมเคยเล่าเพื่อนฟังทีแล้วเขาบอกว่า ออสเตรเลียสปีกขนาดไหนบอกผมเคยเจอมาแล้วผมไปเล่นกอล์ฟเนี่ยผมไปกับเพื่อนๆน่ะ5คน6คนน่ะก็ถุงกอล์ฟ6ใบไปอย่างเงี้ยขึ้นเครื่องไปประเทศไทยก็ไม่มีอะไรก็ตัวปกติโหลดกระเป๋าโหลดถุงกอล์ฟไปใช่มั้ยมาถึงปุ๊บลงปุ๊บเนี่ยเค้าเรียกว่ามันมีอะไรนะประเด็นหรือว่าจุดที่เค้าคัดกรองอยู่แล้วเบื้องต้น
5: คร
6: ับเห็นถุงกอล์ฟปุ๊บเนี่ยเค้ามาเลยไอ้5คนเนี่ยไลน์อัพตรงนี้เข้านี่ก่อน
5: ก
6: ็งงว่าทำไมต้องว่ากลุ่มเราวะ6คนเอากอล์ฟชูขอดูกอล์ฟชูน่ะรองเท้ามันเขากอล์ฟผมทำไมต้องรองเท้าช็อปด้วยวะก็ถอดมาดูเนี่ยมีคอนแทมิเนชันมีพวกหญ้าติดปลายรองเท้าเนี่ยผมก็บอกแล้วไงอ่ะแล้วก็เอาใบที่เราต้องติ๊กไงเข้าประเทศมีอะไรใช่ไหม
5: ครับ
6: อยู่ติ๊กเองป่ะเราก็ติ๊กเองใช่ไหมเราบอกติ๊กเองทุกคนแต่ยิงทัวร์ไกด์ติ๊กให้ใช่ไหม
5: คือ
6: เด็กเนี่ยข้อนี้เขาบอกว่าอยู่นำพวกหญ้าเยอะเข้ามาประเทศหรือเปล่าม
5: ีชีวิตนู่นนี่น
6: ั่นยูเซฟโนอย่างเนี่ยโนไงแล้วไม่มีปรับไปคนละร้อยกว่าเหรียญคนละนะ
5: โอ้โห
6: โดยไป6คน
5: หญ้าที่มันติดรองเท้าก็ไ
6: ง
5: นะ
6: นั่นแหละแล้วเขาบอกว่าอยู่รู้อยู่แล้วว่าอยู่ต้องกรอกข้อความนี้อยู่ไม่กรอกเองใช่ไหมหรือกรอกเองผมบอกเราต้องบอกกรอกเองไม่กรอกเองซวยใช่ไหมก็ต้องกรอกเอง
5: แล้วก็ต้องตอบแย่สิ
6: เย่ก็ต้องชี้แจงว่ามีอะไรไงทำไมอย่างนี้ต้องไปดี
5: แค่ไม่โดนปรับ
6: อาจจะไม่โดนปรับแต่ว่าต้องดูว่าเขาไม่ได
5: ้เราดันเซโนว่าไอ้ตัวกายมันโนให้เรา
6: บริการเนี่ยเอาพี่ติ๊กหมดเลยเสร็จ
5: โอ้
6: อันนี้อันนี้กลับมาที่ทำไมผมกำลังบอกว่าเขามีอินดิเคเตอร์หรือเกณฑ์วัดเช่นบอกว่า
5: คุ
6: ณมาเล่นกอล์ฟเหรอเออมีโอกาสที่มีพวกนี้มาเขาจะไอ้กลุ่มนี้มานี่ก่อนลากแยกแล้วมาเลยแยกแถวมาเลยเอามานี่ขอดูหน่อยแล้วก็เจาะไปที่รองเท้ากอล์ฟก่อนเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เคยเจอแล้วนึกบอกเมื่อกี้ว่าเวลาขนของมาเนี่ย
5: ผ
6: ู้หญิงเหรอมีโอกาสที่จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะขนของมาเพื่อไปอาชีพใช่ไหมขอแล้วหน่อยดิเนี่ยไปได้สุนัขตรวจดมอะไรมีหมดอ่ะถึงบอกว่านี่มันเป็นสิ่งที่กระบวนการคัดกรองมันก็มีข้อสงสัยพิเศษหรือเปล่าไม่รู้เช่นว่ามาจากประเทศนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เดินทางเข้าวอยขอดูหน่อยสิอย่างเงี้ยต้องมีเหตุการณ์ใช่ไหม
5: ซึ่งมาจากประเทศไทยก็จะโดนเป็นเขาเรียกอะไรอะ watch list ไปแล้วเนาะตอนนี้
6: คือเราอะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้ได้ไหมเช่นเราเป็นกลุ่มโทษนะกลุ่มผู้ใหญ่เดินพิเศษเดินเข้ามาท่องพิเศษเลยแก้ได้ไหมเพื่อทำแบบ
5: พี่ถามใคร
6: ถามกันกลางแล้วกันคือมันต้องทำอย่างนี้ต้องระบบต้องเป็นอย่างนี้มันแก้ไม่ได้นะบอกให้อะไรทั้งหมดก็คือการกระตุ้นจิตสำนึกทั้งหมดแล้วกัน
5: บทเรียนสุดๆเลยนะทั้งสองเรื่องเรื่องแรกเศร้ามากเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องไหนต้องแก้ไขกันสักทีอย่าให้เกิดเหตุการณ
6: ์ผมถามดีว่าหน่วยงานเกี่ยวไหมผมก็บอกว่าทำได้การมีต้องประกาศกระชับให้ชัดๆว่าไม่ได้ถ้ามีอย่างนี้คุณโดนภาคทันแล้วว่าไปเงี้ยไอ้สองคือเอลทีก็ต้องปรับกระบวนการมั้งคัดกรองยังไงอะไรอย่างเงี้ยเร็วได้แต่ว่าต้องเข้มงวดอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกอ่ะเรายังเคยเจอยืนนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยทำท่าเนี่ย
5: บอกว่า พวกเขาไม่ได้รับการตรวจแบบนี้เนาะเรา
6: ไม่
5: พวกเขาไม่คงต้องทำ
6: ไม่ขนาดนี้ไม่ขนาดก็ไปดูครับ
5: ลองดูนะครับอีกเรื่องสุดท้ายมีเวลาประมาณ5นาทีเรื่องปฏิรูประบบราชการเวียดนามพี่เจส่งข้อมูลมาให้ผมคุณผู้ฟังเวียดนามเริ่มปฏิรูปราชการในรอบ40ปีลดขั้นตอนลดต้นทุนภาครัฐอนุมัติโครงการได้เร็วขึ้นหวังดัน GDP ภายในประเทศในระยะยาว
6: คือ
5: แล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยโอ้โหข้อที่1ยุบกระทรวงอันนี้ทำมาเป็นชาร์ตเลยนะคุณผู้ฟังนี่ผมดูในชาร์ตที่พี่เกียรติส่งมาแต่ผมไม่ได้ดู
6: ไม่ต้องรายละเอียด
5: ไม่ได้ดูเรื่องงบราชการทะลุ 1.24 แหละอันนี้รู้อยู่แล้ว
6: คือ
5: ข้อที่1ยุบกระทรวงจาก18กระทรวงเหลือ14กระทรวงอันที่2ยุบหน่วยงานสังกัดรัฐบาลจาก8หน่วยงานเหลือ5หน่วยงานโอ้ลดจังหวัดนี่น่าตื่นเต้นมากลดจังหวัดจาก63จังหวัดเหลือ34จังหวัดนี่ครึ่งเลยนะเกือบครึ่งเลยนะลดระบบการปกครองจาก3ขั้นตอนให้เหลือแค่2ชั้นคือเดิมคือมีจังหวัดมีอำเภอมีตำบลอันนี้ใครบ้านเราให้เหลือแค่จังหวัดกับตำบลเอาอำเภอหายไป4ลดจำนวนข้าราชการไอ้ข้อ5โทษลดจำนวนข้าราชการจาก 100% เหลือ 80% โอ้โหเขาทำจริงๆเหรอพี่อย่างเงี้ย
6: ไม่รู้ดิว่าไม่ได้เป็นประกาศหรือเป็นนโยบายที่คุยในสภา
5: เจ๋งมากเลย
6: คือผมยังไม่ได้บอกว่าเขาทำได้หรือไม่ได้ว่าความคิดมันเริ่มเหมือนกันเลยปัญหาเหมือนกันปัญหาเรื่องรายจ่ายประเทศการดุลการคลังประเทศอย่างเงี้ยเหมือนกันมันส่วนใหญ่เป็นปัญหาคลาสสิกคุณก็มาแบกทุกประเทศมีหมดนะถ้าเราจะไปทำนี้คือถมไม่เริ่มก็ไม่เต็มที่เราเป็น
5: ครับ
6: ซึ่งอันนี้ผมเคยฟังเนี่ยฟังคลิปที่ในสภาที่ ท่านรองนายกเอนิติไปชี้แจงสภาเรื่องการปรับลดงบประมาณหรืออะไรก็ตามที่ดีเฟนซ์งบประมาณแล้วก็โอเคก็ค่อยๆเป็นค่อยๆเริ่มกระบวนการคือเข้มงวดทางการคลังแล้วก็ชี้ปัญหาว่าเฮ้ยเราช็อตนะอย่างเงี้ยตลอดเวลาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ประเด็นที่ผมเลยพูดคือก่อนหน้านี้เราจำได้เราคุยกันมีคุณหมอวรงค์พูดเรื่องการลดงบสสอะไร
5: ไ
6: อ้แค่นี้ก็จะทะเลาะกันตายผมบอก
5: เรื่องข้าวกลางวันเรื่องหลายๆเรื่องนะที่หมอวรงค์พูด
6: คือเรื่องเล็กๆอ่ะจริงๆมันเรื่องเล็กนะไม่เรื่องใหญ่นะเรื่องข้าวกลางวันเรื่องงบประมาณเนี้ยเพราะอะไรเพราะคนอยู่แค่500คน600คนเอง
5: ครับใช่
6: แล้วคุณยังเริ่มเป็นตัวต้นแบบไม่ได้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าปัญหามี
5: ผมแล้วยังไม่บุญข้าราชการทั่วประเทศนะโอ้โห
6: ใช่ใช่แต่นี่เราต้องกลับมาดูว่าถ้าเรื่องของชีวิตจริงเป็นอย่างเนี้ยคุณขาดดุลอย่างที่คุณเอกเดชพูดเนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงก็ต้องเริ่มคิดแบบนี้นะตอนนี้ที่เราพูดเนี่ยคือเขาเรียกภาษาเขาเรียกตีเด็กตอนร้อนมีคนทำให้ดูแล้ว
5: ครับ
6: เออน่าคิดว่าทำได้นะครับไม่ทำไม่ได้เราจะมาขยาย
5: เวียดนามเขาระบบการปกครองเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยได้ไหม
6: ถ้าเราอ่ะเห็นปัญหาเหมือนกันแม้อยู่คนระบบแต่เราคิดว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ทำได้ต้องเริ่มคิดเริ่มทำก็ต้อง
5: โครงสร้างปฏิรูประบบราชการอย่างนี้ใช่ไหม
6: ใช่ใช่ใช่คือผมไม่ได้บอกว่าราชการเยอะหรือน้อยแต่ว่าณวันนี้มันถึงคราวต้องปรับลดหรือเปล่าเอกชนนะไม่ต้องรอให้คนเยอะคนน้อยหรอกเฮ้ยมีปัญหายอดขายตกยอดขายไม่ได้เหมือนเดิมเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นเงินเดือนก็ได้แต่ว่าต้องประสิทธิภาพสูงลดจำนวนคนไม่เพิ่มคนเขาทำมาทั้งนั้นอ่ะชีวิตทุกคนทำงานก็รู้หมดอ่ะสสบางคนก็มีธุรกิจก็รู้ต้องลดต้นทุนเนี่ยเป็นธรรมดาเพื่อเรื่องปกติตอนนี้ถ้างบรายจ่ายแบบนี้คุณไม่เริ่มคิดเรื่องนี้ทำยังไงทำไม
5: ยังไม่รวมอาคารสถานที่ที่ใหญ่โตโอโถงจนเกินจริงนะผมว่าบางที
6: ซึ่งเราพูดกันหลายครั้งในวันพงษ์นะว่าจะสร้างไปทำอะไรกันเนี่ยชีวิตเนี่ย
5: ผมสร้างโอ้โหผมเห็นแล้วผม
6: คือเงินทั้งนั้น
5: จริงครับ
6: คือเก็บโทษนะเงินไม่สร้างเก็บไว้เนี่ยยังแค่ประโยชน์ได้ดีกว่าไปสร้างแล้วทิ้งอย่างนั้นนะบอกให
5: ้จริง
6: คือผมก็คิดว่า mindset เรื่องการสร้างนี่เปลี่ยนได้แล้วเลิกอันที่สองเรื่องถ้าคุณจะจับซอฟต์สปอร์ตคือเรื่องการแก้เรื่องคนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีคนเขาทำที่ผมเราคุยเย็นแซวแล้วอีลอนมัสก์ยังกล้าตัดกระทรวงเลยใช่ไหมอะไรเหมือนนี่เวียดนามทำละซึ่งเขาก็เดือดร้อนเหมือนเราแต่เลยครับแต่เขาอาจจะกล้าทำมากกว่าเราก็ต้องมาคิดว่าเอ้ยเราจะไปใช้ยุติธรรมหรือเปล่าผมไม่ว่ากันแต่ว่าเออสำเรียกอะไรมีสำนึกเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือยังเอายัง
5: ถ้าเราจะลดจำนวนข้าราชการลงโดยลดหน่วยงานลงเนี่ยมันก็ต้องมีเรียก compensation ให้เขาใช่ไหมพี่เขาเรียกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
6: คือถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยต้องลดจำนวนคนเนี่ยก็ต้องมีชดเชยมีอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เข้าใจก็เหมือนบริษัทที่จ่ายไอ้เขาเรียก MSP Mutual Separation Plan แหละการจ่ายไอ้ชดเชย
5: ก็ต้องมีวิธีแบบนั้น
6: ก
5: ็
6: ต
5: ้
6: องมีวิธีต้องทำงานคือการลดงบประมาณอย่างเงี้ยแบบเงินบำนาญอย่างเงี้ยก็ต้องคิดว่าไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ respect ผู้ใหญ่นะแต่ว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่ต้องคิดเรื่องนี้เปล่าต้องคิดหรือเปล่า
5: ผมยังแอบบอกแม่ผมเลยแม่ผมเป็นข้าราชการบำนาญไปโอ้โหทุกวันนี้แม่ไม่ได้ทำงานแต่ได้เงินน่ะรักษาพยาบาลก็ฟรีหมดเลยอ่ะโหแม่เอาเปรียบคนทำงาน
6: ผู้ใหญ่อันนี้ก็จะบอกว่าก็ทำงานมานานช่วยชีวิตไม่ได้ผมรักษาเนี่ยผมก็ใจไม่ได้ว่าแต่ผมจะบอกว่าบริบทของเราเป็นอย่างนี้เหมือนเราพูดว่าบางบริษัทเนี่ยขาดทุนแล้วบอกพนักงานก็มาเอ้ยโอนัททำไมมีอย่างนี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้มีงานทำก็ดีกว่าไม่มี

0: ทำหรือเปล่าบริษัทไม่มีเงินจ่ายก็ต้องช็อตอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเดียวกันนะเรื่องปัญหาแฟกต์เรื่องเดียวกันทั้งหมดแหละนี่ประเทศ
1: ที่ว่าบ้านเราถ้าเกิดวางแนวทางแบบเวียดนามเอาจริงๆมันน่าจะทำได้ในยุคนี้ได้นะผมว่า
0: ผมถึงบอกว่าเอาแค่ลำพังแค่คุณ5-600คนเถียงในสภาเรื่องแค่รถเมื่อมาเนี่ยคุณยังเถียงก็ไม่จบเลยเราไม่ได้พูดถึงว่าไม่เคารพไม่เห็นใจแต่ว่าเฮ้ยคุณเองทำธุรกิจคุณยังเดือดร้อนเลยคุณก็ต้องคิดว่าเฮ้ยมันถึงเวลาต้องคิดแบบนี้หรือยังเอารถก็รถสิตัดสิก็ทำไปใช่ไหมครับแล้วทำปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดกระแสหรือความคิดหรือ
1: ทำเป็นตัวอย่างก่อนใช่ไหมข้าราชการการเมือง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ขนาดเรายังเริ่มปรับเรื่องงบไม่ได้ตัดทั้งหมดนะอย่างเช่นอาหารเนี้ยลดไปบางส่วนเนี้ยก็ยังทำไม่ได้อะไรม
1: ัน
0: อะไรขนาดนั้นใช่ไหม
1: ห้าร้อยคนทำเป็นตัวอย่างก่อนก็แล้วกันถ้างั้น
0: แล้วก็หน่วยงานเนี่ยผมว่าถ้ายังไม่ต้องคิดเลยเอาแค่งบลงทุนก่อนตัดบางอย่างตัดการก่อสร้างหยุดได้ไหมอ่างเงี้ยทำนี้ได้ก็เยอะแล้ว
1: เราจะพูดเรื่องนี้กันทุกเสาร์เลยนะพี่เจตเสาร์นี้หมดเวลาครับ
0: อยากเห็นความขึ้นมาทุกเสาร์ด้วยไม่ใช่อะไรหรอกพูดไปทั้งไม่เกิดประโยชน์
1: อย่าเหนื่อยอย่าเหนื่อยไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมโอ้การนาฬิกา59 นาทีนะครับผมนะเดี๋ยวเสาร์หน้าคุยกันใหม่ครับพี่เจคุณเจษฎาพงษ์จ่าผมวรพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังพร้อมกันเลยนะครับพี่เจขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพงษ์จ่าดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับได้แล้วชายใส่ฮูดส่งพัสดุให้แอร์มีนาที่คอนโดจับได้แล้วนายอุทัยชายใส่ฮูดสีน้ำเงินนั่งมาในรถเก๋งนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวโดยจับกลุ่มได้ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นการขยายผลหลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจจับกลุ่มชายวัย59 ปีชาวอยุธยาคนขับรถเก๋งที่สารภาพว่ารับจ้างพานายอุทัยลักษณะคล้ายคนต่างด้าวให้ไปส่งพัสดุให้แอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาส่วนรถเก๋งที่ใช้ขนยาหลังก่อเหตุนำไปดัดแปลงจอดอยู่ในอู่รถที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ได้ตามยึดมาเพื่อตรวจเก็บหลักฐานโดยเวลา15 นาฬิกาวันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าค้นและเก็บหลักฐานยาเสพติดแหล่งกบดานของผู้ต้องหาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วันรัฐหนุนพระนครคีรีขึ้นมรดกโลกพร้อมผลักดันพิพิธภัณฑ์กลางแห่งแรกของเพชรบุรีหลังขุดพบแหวนอักษรพรามีหลังอักษรพราม 2,000 ปีนางที่วันรัฐอิงคนันท์ ส.ส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีดอนยายทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีว่าล่าสุดทีมนักโบราณคดีได้พบแหวนทองคำเพิ่มอีก2 วงโดยหนึ่งในนั้นเป็นแหวนตราประทับที่ส่วนหัวแหวนสลักอักษรพรามีอายุราว 1,900 ถึง 2,100 ปีซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านพบกลองมโหระทึกเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะขุดพบขออภัยค่ะก่อนจะขุดพบเพิ่มกลองมโหระทึกรวม5 ใบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ8 โครงและคาดว่าเป็นโครงที่9เป็นโครงกระดูกเด็กรวมทั้งเครื่องประดับล้ำค่านักโบราณคดีระบุว่าเป็นสถานที่แรกในไทยที่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากโดยเตรียมของงบประมาณสนับสนุนจากกรมศิลปากรเพื่อทำการขุดค้นศึกษาต่อไปเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงเร่งเครื่องย้ายโครงกระดูกไปเก็บรักษาชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานีและหลังพ้นฤดูฝนจะนำโบราณวัตถุนำมาจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าชมอธิบดีกรมศิลปากรเตรียมผลักดันพระนครคีรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยตั้งคณะทำงานที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อศึกษาผลกระทบอย่างละเอียดว่าการเป็นมรดกโลกจะส่งผลต่อการจัดงานพระนครคีรีที่จัดขึ้นทุกปีและมีผู้ร่วมงานนับหมื่นคนหรือไม่ศูนย์เก็บสิ่งของบรรเทาทุกพังถล่มในเวเน

0: เวเนซุเอลาเกิดเหตุอาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงคาราการ์สของเวเนซุเอลาซึ่งถูกปรับใช้เป็นศูนย์รวบรวมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงซ้ำสองระลอกตั้งแต่วันที่24มิถุนายนได้พังถล่มลงมาบางส่วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบางคันถล่มมีสาเหตุมาจากความเสียหายสะสมจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกข้างต้นโดยดับเพลิงเปิดเผยว่ากำแพงรอบนอกของอาคารได้พังถล่มลงมาแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามอาคารข้างเคียงที่เคยถูกอพยพไปก่อนหน้านี้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงได้รับความเสียหายเพิ่มเติมด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ทำการกั้นเขตพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยและยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
10: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมากกว่า

0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์10นาฬิกา8นาทีขอต้อนรับทุกฝั่งทุกท่านเข้าสู่รายการเสาเสวนาเสาที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวัสดีครับคุณมนตรีสวัสดีครับเป็นแฟนรายการทุกท่านครับ
4: สวัสดีครับคุณสุพันธ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่าน

0: ู้ฟังในทุกช่องทางนะเป็นเสาฉ่ำฝนนะฝนตกลงมาแต่เช้านะแต่ดูฉากด้านหลังของคุณสุพันไม่แน่ใจว่าแถวสวนตะวันส่องเนี่ยนะอาจจะมีฝนบ้างกระมังครับดูเหมือนอีกมีแสงตะวันเล็ดลอดมาอยู่บ้างแต่คงจะฉ่ำฝนไปด้วยเหมือนกันนะครับ
1: กับก็ตกมาเฉพาะวันนี้นะคุณมนตรีประมาณ 4-5 เมื่อวานนี้ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายยันช่วงเย็นนะครับก็ที่แสงสว่างเนี่ยใช้สปอตไลท์ช่วย
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้ทัน
1: ในโปรเจกต์ทันสมัย
0: ทันสมัย
1: นะครับมีสปอตไลท์จากในส่วนของโซล่าเซลล์คุณมนตรี
0: ครับครับ
1: ก็ตอนนี้ไฟเฟยก็ขยับขยายพึ่งพาเพื่อนบ้านก็คิดว่าสัปดาห์หน้าระบบ Wi-Fi น่าจะตามมานะครับก็จะได้จัดรายการที่สวนได้อย่างสบายใจนะครับไม่สร้างภาระให้กับคนที่กรุงเทพหรือในสถานีอันนี้ก็เมื่อสักครู่นี้คุยนอกสายกับน้องทีมงานที่ห้องส่งที่อสมทคุณดนตรี
0: ครับ
1: ก็เผชิญปัญหาเดียวกันก็คือเน็ตมันกระตุกนะครับผมเนี่ยนะขนาดเปลี่ยนค่ายแล้วนะมาค่ายที่เขาเคยประกาศว่าเครือข่ายชัดทั่วไทยแล้วนะนะครับเพราะว่าตัวเองก็มีประสบการณ์มีความรู้อยู่บ้างเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะว่าเคยอยู่บริษัทมือถือนะครับอันดับสองของประเทศนี้แต่คราวนี้คุณมนตรีโอเปอเรเตอร์เนี่ยนะครับผู้ประกอบการมันมีอยู่สองเจ้า
0: ครับ
1: แม้ว่าชื่อจะคงอยู่ในตลาดหุ้นสองเจ้านะครับรวมกันเป็น DTAC True หรือ True DTAC แล้วก็ AIS คุณมนตรีมันก็ต้องบอกว่าสนามมันไม่ใช่ของผู้เล่นละคือสนามไม่ใช่ผู้บริโภคอย่างเราละมันเป็นของสนามมันเป็นของโอเปอเรเตอร์ละ
0: ร
1: เราเป็นส่วนเกินของเกมนี้ไปแล้วน้องเขาก็บอกว่าพี่ครับผมใช้พันกว่าหมายถึงระบบที่ใช้อะคุณมนตรีนะครับก็มันก็ยังกระตุกอะนะครับน้องเขาบอกเดี๋ยวผมจะดูแล้วไม่คุ้มพี่ผมจะไปลดโปรโมชั่นนะครับแล้วผมก็บอกแต่ก่อนตอนไม่รวมค่ายของพี่มันก็ชัดแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันอ่อนล้าเขาบอกอ๋อมันเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้ทางโอเปอเรเตอร์เขาก็ซอยเขาเรียกว่าลดขนาดเม็กของเน็ตที่ปล่อยออกมาถ้าเราซื้อเขาเรียกว่าเขาจะมีภาษาเรียกของเขานะคุณมันตีเงินตั้ง400นะครับนี่รายเดือนนะ400 500 700 800ว่ากันไปจนถึง 1,500 ตอนแรกเนี่ยเวลาเราซื้อ 1,500 นะคุณมันตีเราก็รู้สึกแค่เดือนละ 1,500 เองถ้าคนมีรายได้เดือนละหลายหมื่นก็แค่ 1,500 เองประการช่วยนะคุณมนตรีแล้วตำรวจฟังปรากฏว่าลองเอา 1,500 มาคูณ12เข้าไปดิคุณมนตรีมันปีละหมื่นกว่านี่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราต้องรับผิดชอบอีกนะครับนี่ก็ถือว่าเอามาสื่อสารเอามาแบ่งปันกันนะฮะนี่ว่า
0: จริงๆเนี่ยคุณปันผมขออนุญาตเติมนิดหนึ่งนะครับหลายคนก็คงประสบปัญหาที่ไม่แตกต่างกันแต่ด้วยเหตุผลทางข้อกฎหมายเนี่ยตอนที่ผมยังจัดรายการเวทีความคิดเนี่ยก่อนที่เขาจะควบก่อนที่เขาจะรวมก่อนจะอะไรกันเนี่ยนะคุณพี่สาลีอ๋องสมหวังนะแล้วก็ในภาคประชาชนเขาก็มาแจกแจงถึงขั้นเปรียบเทียบไปเห็นเนี่ยถ้าอยู่คนละค่ายเนี่ยความการแข่งขันผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกก็จะได้ประโยชน์และถ้าควบรวมกันเมื่อไหร่นะครับตลาดอย่างที่คุณสุปันบอกแทนที่จะเป็นของผู้บริโภคกับเป็นของผู้ให้บริการเพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือความกระตือรือร้นในการที่จะต้องมาแข่งขันกันนะเพื่อที่จะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือแย่งลูกค้านะมันไม่มีแล้วไงมันกลายเป็นของตายไงนะคุณสุปันก็ของตายผมก็ของตายใครต่อใครก็ของตายหมดนะบรรยากาศของการแข่งขันไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือปัญหาที่เขามีการถกเถียงกันมาตั้งแต่ต้นแต่สุดท้ายเนี่ยนะก็ตีความกฎหมายกันว่าสามารถทำได้ไม่ขัดกับพรบ.หัวพรบ.สารพัดอย่างทั้งหลายที่มีอยู่ก็ตีความออกมาจนกระทั่งนะก็เป็นอย่างทุกวันนี้นี่คือปัญหาของผู้บริโภคกับผู้ให้บริการนะครับแน่นอนที่สุดนะไม่ต้องมาเถียงว่าการให้บริการ

0: นที่เขาดูแลเขาบอกว่าไม่ขัดเราก
1: ็
0: ในฐานะผู้บริโภคที่อยู่ภายใต้หลักการต่างๆเหล่านี้ก็ต้องยอมรับสภาพครับคุณสุปานครับ
1: กับที่คุณมนตรีว่ามามันอาจจะตีความได้ถูกข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับจากการตีความแต่ในเชิงจริยธรรมมันมีคำถามในตัวเองผมจำได้เรื่องเพราะว่าคุยกับคุณพี่สารีองสมหวังแล้วก็สภาองค์กรของผู้บริโภคบอกคือเรื่องนี้เขาบอกกสทช.นะ
0: ค
1: ุณแล้วปรากฏว่าท่านประธานอย่างท่านลงคะแนนสองรอบถ้าลงในฐานะกรรมการรอบก็ทำให้เสมอกัน 3-3 แล้วก็ใช้อำนาจประธานในการลงมติชี้ขาดก็ในเชิงจริยธรรมหรือโดยมารยาทมันน้อยนักที่เขาจะทำกัน
0: ครับ
1: เพราะมันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมีพูดไว้นะครับแต่ก็ในส่วนเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องให้นะครับเครดิตแล้วก็ชื่นชมสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับคุณพี่สารีของสมหวังคุณลักษณาโตศิตรกูลแล้วก็ในส่วนของทีมงานเขาก็ยังจับตาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคุณมนตรีนะ
0: ครับ
1: นะฮะกรณีการล่าสุดไปฟ้องเฟซบุ๊กเรื่องของละเมิดนะครับซึ่งเฟซบุ๊กจะฟ้องได้เพราะว่าตอนนี้เท่าที่ผมติดตามข้อมูลเนี่ยทั่วโลกเขาก็ฟ้องเฟซบุ๊กกันหลายสิบประเทศนะครับว่าละเมิดส่วนบุคคลนะครับสิทธิส่วนบุคคลอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็เดี๋ยวดูกันติดตามว่าจะเป็นอย่างคร
0: ับ
1: แล้วก็วันแรกคุณตื่นฟ้าฝนก็ตกมาแล้วก็วันนี้เสียงอาจจะแหกแห้งหรือบางทีอาจจะต้องปิดกล้องขอไอจามบ้างก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าเพิ่งฟ
0: ื้น
1: ต
0: ั
1: วเองจากไข้นะครับจากฟื้นไข้เมื่อเช้านี้ไอ้หนุ่มลำน้ำคลองโทรมาคุยก่อนเข้ารายการคุณมนตรีจบชั่วโมง
0: โอ้โห
1: ต้องบอกให้ผมมีเวลาอีกเกือบ20นาทีขอเข้าเตรียมเข้ารายการเขาบอกได้บอกฝากความคิดถึงมนตรีด้วยนะเขาบอก
0: อยู่สวนคนเดียวเหงาละสิเห็นบางทีก็ถ่ายต้นไม้ใบหญ้าสารพัดอย่างก็มีความสุขตามประสานะครับเพราะว่าคนเราไม่มีอะไรมากไปกว่านี้หรอกนะครับความสุขอยู่ที่ความพอใจไม่ได้วัดกันที่จำนวนความมั่งคั่งหรือรายได้อะไรทั้งนั้นถ้าเราพอใจกับสิ่งไหนนั่นแหละเขาเรียกว่าความสุขไม่ใช่มีความสุขอยู่บนความทุกข์ของตัวเองก็ไม่ใช่สุขที่แท้ก็เริ่มต้นแบบนี้ผมเห็นคุณสุปันโพสต์ใน Facebook เมื่อวานเอ๊ะเป็นอะไรอีกแล้วนะเพื่อนเรานะครับก็นั่นก็เป็นปัญหาของสุขภาพเลยมาถึงวัยนี้นะต้องดูแลสุขภาพกันนะคุณสุปันผมสารภาพเลยนะว่าตอนหลัง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่เล่าให้คุณสุปันนี่ไม่ใช่นอกเรื่องนะฮะก็เป็นเรื่องที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันผมกลับมาจากต่างจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องท้องไส้นอนแซวอยู่เป็นสัปดาห์แล้วพอหายเสร็จสับเนี่ยผมก็ดูคลิปดูอะไรต่างๆคุณหมอหลายๆท่านก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในวัย40บวกจะต้องทำอย่างไรในวัยนั้นวัยนี้การอยู่การกินการพักผ่อนนะลองทำตามที่คุณหมอบอกเนี่ยนะฮะออกกำลังกายด้วยอะไรด้วยแล้วก็ทำตามที่บอกมันทำให้ชีวิตมันเริ่มได้เห็นอย่างที่คุณหมอแนะนำนะทำไป7วันแรกครบ3สัปดาห์21วันหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นก็ขอบพระคุณนะฮะความรู้ที่บางทีในโซเชียลเนี่ยไม่ได้มีแต่เรื่องที่ไม่มีสาระหรือว่าไร้สาระไปเสียทั้งหมดประโยชน์ต่างๆเราก็ได้จากคลิปที่ผู้ที่มีความรู้ในแต่ละด้านก็เป็นวิทยาทานให้มาเราก็กดไลค์กดชื่นชมท่านไปเพราะว่าท่านให้ความรู้ก็ลองไปปรับดูนะคุณอุปันเพราะวัยเราเนี่ยนะโหยหาอย่างเดียวเท่านั้นอโลคาปรมาลาภานี่แหละครับมันจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะครับ
1: กับก็คุยกับไอ้หนุ่มลำน้ำพองก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์คือผมก็เพิ่งทราบคุณมึงเองว่าหนุ่มลำน้ำพองก็เคยติดเชื้อในกระแสเลือดเกียนดูเกียนไปแล้วก็หญิงสาวที่บ้านไอ้หนุ่มลำน้ำพองก็ติดเชื้อในกระแสเลือดเกียนดูเกียนไปผมเองก็มีประสบการณ์ติดเชื้อในกระแสเลือดมาจากเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็เลยแลกเปลี่ยนมุมมองกันว่ามันจะยังไงต้องเฝ้าระวังกันอย่างไรนะครับแล้วก็อาการของผมเนี่ย ก็ระวังตลอดเพราะว่าเคยติดมาเปลี่ยนดีเปลี่ยนไปจะมาแล้วนะครับก็ระวังต้องเฝ้าระวังก็แลกเปลี่ยนแล้วก็ไปเรื่องกระเสบตอนนี้ต่าง

0: คนก็ต่างมีพื้นที่ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวนะครับในส่วนของไอ้หนุ่มลำน้ำพองก็พยายามจะเริ่มต้นแบบที่ผมเริ่มใช้แรงงานหรือตัวเองเป็นหลักในการมากกว่าที่จะใช้เงินทุ่มไปลงทุนแล้วก็เราจะเตือนกันเองตลอดเวลาอันนี้ฝากเรียนไอ้หนุ่มอีสาวออฟฟิศแล้วก็คนวัยเกษียณที่นะครับจะผันตัวไปเป็นเกษตรกรเว้น
1: ครับ
0: ผมนี่จะชอบคำพูดของรุ่นน้องคนหนึ่งหลายท่านที่เป็นแฟนรายการอาจจะเคยได้ยินชื่อแก้วคนสวนแก้วคนสวนเขาเป็นคนทำสวนผลไม้ออร์แกนิกอยู่ที่ระยองหน้าผลไม้เนี่ยเขาจะเปิดสวนให้คนไปพักไปกินแล้วก็คิดเป็นรายถูกแก้วเขาเป็นคนขาพิการแต่ช่วยตัวเองมาตลอดเป็นคนมีฝีมือเป็นมือ
1: ครับ
0: ทำได้ทุกอย่างทั้งเกษตรทั้งเทคโนโลยีนะครับก็ยังถามผมเลยว่าพี่สุพันที่สวนมีแผนเรื่องใช้กระแสไฟฟ้ายังไงจะวางโซล่าเซลล์ไหมเดี๋ยวผมไปวางแผนให้อะไรให้ผมก็เกรงใจน้องเขาเพราะเรายังไม่พร้อมเรื่องตัวนะครับก็บอกไม่เป็นไรเจ้าเดี๋ยวค่อยๆว่ากับเจ้าเนี่ยเขาให้คำพูดไปคำนึงแล้วผมชอบแล้วผมรักคำนี้มากคุณเจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเขาบอกว่าพี่เราทำเกษตรเรามีพื้นที่ถ้าเรามีพื้นที่ของเราอยู่แล้วมีที่ดินอยู่แล้วเราอยากที่ดินมาสร้างนี
1: ่
0: ผมเช็ดเลยนะคุณมนตรีเข้าใจเลยอยากเอาที่ดินมาสร้างนี่ถ้าเราจะต้องไปกู้เงินมาซื้อที่ดินเพื่อหวังทำการเกษตรก็อย่าเพิ่มหนี้จากหนี้ของที่ดินคือถ้าพูดแบบพวกเรานะคุณมนตรีเฮ้ยเราต้องหามูลค่าเพิ่มจากที่ดินจากทรัพย์สินคือทำไมอ่ะถ้าฝ่ายซ้ายเขาบอกว่าที่ดินคือปัจจัยทางการผลิตเนี่ยเราไม่ว่าตำรามาร์กหรือเหมาเขาพูดภาษาเดียวกันคือที่ดินคือปัจจัยพื้นฐานของการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างมูลค่าเพิ่มจากที่ดินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้บางคนเนี่ยเป็นเกษตรคอนเทนต์คุณมนตรี
1: ครับ
0: ปลูกต้นไม้ที่ต้นหนึ่งทำอะไรได้หน่อยก็จะแบบโอ้โหไลฟ์สดโชว์นู่นโชว์นี่นะหรือบางทีคิดสูตรอะไรได้อย่างนึงก็จะโชว์โอ้คนก็โลกโซเชียลเนาะเข้าไปชื่นชมแต่ไปทำจริงใช้ไม่ได้เนี่ยนะฮะเราก็พยายามจะเตือนพยายามจะอะไรบางทีมันหลงนะคุณมันตรี
1: ครับ
0: คุณไอ้หนุ่มลำน้ำพองกับผมนี่เจอประเภทเป็นเพื่อนฝูงทุกคนปาดทางดึงอย่างคุณไปถึงก็ไปเอ้ยต้องทำอย่างนั้นสิบ้านน็อกดาวหลังตรงนี้คุณต้องปลูกไว้นี่เลยมันเก็บขายได้คือในจินตนาการที่ดูมาจากคอนเทนต์มันทำได้ไงแต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีตัวแปรหลายอย่างก็อยากจะเตือนนะเพราะว่าสมัยที่ก่อนหน้านี้เกษตรธรรมชาติบูมเข้ามาเนี่ยฟูโกกลับมาเมืองไทยทุกคนก็โอ้ไอ้หนุ่มอีสาวออฟฟิศอยากจะทำเกษตรทางเลือกนะครับอยากจะนั่งอยู่ในออฟฟิศกับนะครับหาข้อมูลจากเกษตรทางเลือกกล่าวว่าทำงานเก็บเงินสักก้อนนึงแล้วจะไปซื้อที่ดินนะครับแล้วก็ทำเกษตรนะครับมีความรู้สึกความฝันในจินตนาการเนี่ยแต่พอไปเจอชีวิตจริงมันไม่ใช่อ่ะบางคนนี่ทำใจไม่ได้นะคุณมันคือทำงานอยู่ออฟฟิศเงินเดือนเป็นหมื่น
1: ครับ
0: พอลาออกจากงานไปเนี่ยไอ้เงินหมื่นที่เคยได้มันใช้ในชีวิตประจำวันรายเดือนเนี่ยมันหายวูบไปเดียวคุณมันตีอีตอนสนุกอีตอนคิดแบบจินตนาการอุดมการเนี่ยมันเพ้อฝันไปได้ไงลืมนึกถึงไปว่าไอ้รายได้ที่มีอยู่หมื่นกว่าหรือสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยเมื่อลาออกไปแล้วมันหายไปค่าน้ำค่าไฟในปัจจุบันค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่าโทรศัพท์จะใช้จากตรงไหน
1: ครับ
0: เนี่ยแหละฮะก็เลยอยากเอามาย้ำเตือนกันอย่าเป็นเกษตรคอนเทนต์แล้วเวลาทำเกษตรเราต้องสร้างรายได้จากผืนดินอย่าสร้างหนี้ให้กับผืนดินคุณมนตรีเอามาย้ำเอามาฝากเตือนกันเรื่องก่อนนะฮะ
1: ครับก็ทำให้มันพอเหมาะพอควรนะในหลักหลักพอเพียงนั่นแหละครับนะก็เห็นหนุ่มลำน้ำพองเพื่อนเราเนี่ยก็อาจจะมีพื้นที่นะฮะมากมายพอสมควรเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับของคุณสุปันที่ทำอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ตรงโน้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยก็บางส่วนก็ทิ้งไว้เป็นป่าบางส่วนก็พอให้มันมาดัดแปลงทำนั่นทำนี่ได้บ้างแต่ถ้าทำทั้งหมดแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าจะต้องมันเหนื่อยตอนแก่คุณสุปันครับ
0: นี่ล่าสุดได้ข่าวว่าตะเพิดนายทุนจะไปซื้อที่จะไปเช่าที่นะซื้อไม่ขายนะครับนายทุนเขาก็ต่อรองขอเช่าที่ได้ไหมที่ติดริมเขื่อน
1: นะครับจะเอาที่ริมน้ำด้วย
0: จะทำรีสอร์ทนะไอ้หนุ่มลำน้ำพองเขาไม่ให้เขาไม่พอใจถามแล้วผมก็เลยถามแล้วจะไว้ทำอะไรเขาบอกขอเอาไว้ปลูกป่า
1: ชอบใครชอบมันนะครับ
0: ครับก็หยิบยกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจกลับไปในเรื่องนอกเรื่องนอกราวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่นี่คือ
1: ประสบการณ์จริงมาเสวนากันตามประสาเสาเสวนาแล้วครับคุณสุปันคุยได้ทุกเรื่องนะครับ
0: คุณมนตรีคราวนี้ไหนๆก็เปิดมาที่ประเด็นเรื่องท้องถิ่นในชนบทแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์ของคนในชนบทคนในท้องถิ่นที่มีลูกหลานหรือมีญาติพี่น้องนะครับหรือเป็นเจ้าหนี้ของคนที่ไปสอบนะครับบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยเป็น
1: คร
0: ับ พ่อแม่ญาติพี่น้องก็เป็นทุกข์ว่าลูกจะได้รับการบรรจุหรือเปล่าแล้วเขาจะยกเลิกผลสอบหรือเปล่านะครับไอ้นายทุนเงินกู้ทั้งหลายก็ถ้าเขายกเลิกการสอบบรรจุหรือไม่ได้รับการบรรจุเนี่ยเขาจะเอาเงินที่ไหนมาคืนเรานะครับจะไปดูเรื่องทรัพย์สินที่นาที่ไร่เนี่ยก็น่าจะเป็นหนี้ธกส.อยู่แล้วนะครับถ้าเขามีทรัพย์สินมีหลักทรัพย์วางเขาก็คงไปกู้ธนาคารกันแหละคุณบุญเติม
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะมีความชัดเจนนะครับในส่วนของหลายพื้นที่ก็ประกาศนะครับชะลอการบรรจุซึ่งก็มาจากที่นายกรัฐมนตรีนะครับมีคำสั่งไปว่าเขาเลื่อนการบรรจุไปก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับตามกำหนดการที่วางไว้เนี่ยจะบรรจุในวันที่1กรกฎาคมตอนนี้เนี่ยนะครับก็เลื่อนบรรจุมาก่อนแล้วก็ทำการสอบข้อเท็จจริงแต่ไม่ยกเลิกการสอบในล่าสุดนะคุณมนตรี
1: ครับ
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็บอกว่าจะมีการตั้งสอบพินัยร้ายแรงตอนนี้ได้ตัวประธานแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นข้าราชการระดับสูงนะครับลงมาคุณมนตรีฉีดเส้นใต้คำนี้ไว้ก่อนนะ ระดับสูงลงมามีอธิบดีนะครับมีระดับอธิบดีคาบเกี่ยวอยู่ด้วย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็กรณีที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่ามีเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ลาออกเนี่ยเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเนี่ยนะครับเรื่องนี้อธิปลัดมหาดไทยไม่ตอบคำถามสื่อต่างๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณอัธสิทธิ์สามพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะเป็นประเด็นสาธารณะก็บอกว่าหลังจากที่นายกเนี่ยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าผลสอบการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นเขาก็บอกว่าภายหลังที่คณะกรรมการชุดคุณสันติยิ้มละมันรองปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบก็ยืนยันว่ามีการแช่ขายคะแนนนี่ไม่ใช่ผมนี่คุณมนตรีมาทึกทักเอาหรือสื่อเขาทึกทักนะไม่ใช่เอปิกให้ปลุกมาวิเคราะห์นะนี่เขาอ้างอิงถึงผลสอบของคณะกรรมการชุดคุณสันติยิ้มละมันรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ทำการตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขคะแนนและมีแนวโน้มมีคนที่เกี่ยวข้องมีข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าสถ.นะครับแล้วก็มีผู้รับการว่าจ้างรวมไปถึงบริษัทเอกชนและก็บุคคลภายนอกรวมถึงบริษัทที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ไปตรวจจับที่จังหวัดนนทบุรีและก็มีคนอื่นอีกซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการเยอะพอสมควรท
1: ั
0: ้งนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้นำผลสอบข้อเท็จจริงมาตั้งคณะกรรมการสอบวินัยบุคคลที่อยู่ในข่ายของกระทรวงมหาดไทยแล้วจำนวน5คนนะครับนั่นก็คือเขาบอกว่าใน5คนนี้มีข้าราชการระดับสูงลงมาถ้าปลัดเป็นคนแถลงแล้วบอกว่าข้าราชการระดับสูงลงมานี่แสดงว่ามันต่ำกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณมนตรีนะแล้วนอกจากนั้นท่านปลัดก็บอกว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องตอนนี้เนี่ยข้อมูลอยู่ที่ตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ10กว่าคนโดยจะมีการขยายผลต่อไปรวมถึงปปช.จะตรวจสอบย้อนหลังว่าใครเกี่ยวข้องบ้างน่าจะใช้เวลา 3-6 เดือนนะคุณมนตรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้เองเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยขอยืนยันว่าไม่ได้มีเพียง5คนแต่ที่มีข่าวออกไป5คนและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นเนี่ยเอาเฉพาะที่กระทรวงมหาดไทยมีข้อมูลอยู่ในตอนนี้และกำลังจะตั้งกรรมการสอบวินัย5คนที่ว่ามาที่อยู่ในข่ายของกระทรวงมหาดไทยนี่
1: คร
0: ับ นะฮะ
1: คือจริงๆเนี่ยแม่มีตัวเลขออกมา5คน แล้วท่านก็บอกว่ากำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการตั้งกรรมการสอบในเร็วๆนี้ซึ่งข้อมูลต่างๆที่ปรากฏออกมามันมากยิ่งกว่ามากนะแต่ทำไมนะกระบวนการในการที่จะดำเนินการตรงนี้มันถึงได้พิลีพิไลนะเป็นไปอย่างล่าช้านะเอาในเรื่องของการจัดการเนี่ยนะภายในกระทรวงมหาดไทยเองก็นะเป็นไปแบบล่าช้าแม้กระทั่งมีรายชื่อ5คนและเป็นระดับใหญ่เนี่ยก็ไม่รู้ว่ารอข้อมูลอะไรนะถึงได้ต้องเร็วๆนี้ไม่โป๊ะไม่ทำเลยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดการกับผู้ที่กระทำความผิดที่อยู่ในขบวนการเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะลังใหญ่ที่บางเลนที่นนทบุรีเนี่ยปรากฏว่าป่านนี้แล้วเนี่ยทั้งปปช.ปป.อะไรทั้งหลายแหล่แม้กระทั่งมหาไทยนะใครต่อใครก็มองว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้เป็นนักกฎหมายอะไรเนี่ยแต่มันน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญน่าจะเป็นคนที่เป็นกุญแจสำคัญในการที่จะไขไปสู่ปมปัญหาการทุจริตตรงเนี้ยกับกลายเป็นดูเหมือนจะยังนะปล่อยให้อยู่กันอย่างสบายสบายแม้กระทั่งคนในคลิปในอะไรทั้งหลายทั้งส้มทั้งกริบเนี่ยนะก็คนที่มองข้างนอกเข้าไปก็น่าจะเป็นตัวละครสำคัญแต่กลายเป็นว่านะฮะก็ยังอยู่กันสบายดีอยู่อันนี้คือกระบวนการในเรื่องของการจัดการที่ถูกมองเข้าไปว่าหนึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่แต่เห็นเป็นปัญหาใหญ่แล้วในแง่ของการดำเนินการเนี่ยกลับกลายเป็นไม่รู้สึกว่ามันจะต้องเอาใครต่อใครเนี่ยเอามานั่งไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าคุณคือตัวละครสำคัญไอ้เนี่ยสังคมเขาสงสัยนะครับส่วนท่านจะใช้เวลาเร็วๆนี้ของท่านนั้นเนี่ยในระหว่างรอคำว่าเร็วๆนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะยิ่งไปสะท้อนได้เห็นเมื่อวานนักข่าวถามท่านนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะคำพูดของผู้นำฝ่ายค้านที่บอกถึงปัญหาการเป็นศึกระหว่างข้าราชการในค่ายสีน้ำเงินนายกบอกไม่มีแต่คนก็ไปต่อภาพไปเห็นเที่ยวนี้ที่คุณตุปานบอกเมื่อสักครู่ที่บอกว่าข้าราชการระดับใหญ่ตั้งแต่อธิบดีนะแต่ผมส่วนตัวเนี่ยอันนี้ส่วนตัวย้ำนะครับไม่ใช่แค่ระดับอธิบดีนะการรอคอยตรงนี้เพื่อที่จะรอหลักฐานหรือรออะไรก็ตามนะแต่เที่ยวนี้เดิมพันนะฮะใหญ่กว่าอธิบดีก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยอันนี้คือเดิมพันเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาไทยและถัดมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสิ้นสุดที่ปลัดกระทรวงมหาไทยเท่านั้นตัวนายกรัฐมนตรีที่นั่งควบเก้าอี้กระทรวงมหาไทยเที่ยวเนี่ยจะเป็นการวัดบารมีคนชื่ออนุทินชาญวีรกูลว่าจะเอาอยู่หรือไม่อยู่นะนี่คือปัญหาใหญ่ที่อยู่เหนือเรื่องของการทุจริตการสอบเข้าราชการท้องถิ่นนะฮะผมย้ำนะครับว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วก็มองว่านะฮะเดิมพันใหญ่เนี่ยคือเก้าอี้ปลัดและก็จะวัดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของบารมีคนชื่ออนุทินชาญวีรกูลไปพร้อมๆกันด้วยครับคุณสุปันครับ
0: กับการวัดบารมีตรงนี้เนี่ยจุดหนึ่งคือไม่ใช่ว่าวัดบารมีในการที่จะนะครับทำให้เรื่องมันเรียบหายไปตามสายลมเราต้องการ
1: จะเอาอยู่ไม่อยู่วัดกันที่ตรงนี้คุณปัน
0: กับว่าจะรื้อฟื้นเรื่องนี้ให้มันเป็นปรากฏสาธารณะเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษได้มากน้อยแค่ที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยคุณมนตรีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะเพราะว่าไปจับประเด็นมาจากเรื่องที่ปลัดกระทรวงแถลงที่อ่านไปเมื่อสักครู่ที่ผมบอกจุดเป็นใต้คำว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ลงมา
1: ครับ
0: คนแถลงเป็นปลัดกระทรวงก็ถือว่าสูงสุดในสายข้าราชการข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมันถ่ายลงมานั่นก็แสดงว่าปลัดไม่เกี่ยวใช่ไหมนี่คือคำถามที่จุดเป็นใต้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมนตรีในภาวะเจ็บไข้เนี่ยก็ไม่ได้ตามข่าวอะไรวันสองวันปรากฏว่าเมื่อวานนี้ผมก็งงมายังไงเนี่ยนายกสำรองเนี่ยคุณพงษ์ตรี
1: นะครับคุณอุปันก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปถึงนายกสำรองผมขอดึงกลับมาที่เรื่องของปัญหาข้าราชการท้องถิ่นตรงนี้อีกนิดหนึ่งเมื่อสักครู่
0: เชื่อมโยงกันตรงนี้แหละครับคุณพงษ์ตรี
1: เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องตัว ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็การจัดการแล้วมันจะโยงไปสู่อะไรและก่อนจะไปถึงนายกสำรองที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นนั้นเนี่ยผมย้อนกลับมาที่ปัญหาการโกงสอบแบบมโหฬารที่ไม่เคยมีขึ้นมาก่อนเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในหลายๆเรื่องนะฮ
0: ะ
1: อย่างแรกที่สุดเนี่ยอย่างที่คุณสุปันพูดไปถึงตอนต้นเนี่ยนะพ่อแม่เราเนี่ยพ่อแม่ผมคือเขาลำบากไงนะฮะไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากจะให้ลูกมาลำบากเหมือนตัวเองยอมนะขายวัวเพื่อส่งควายเรียนที่เราพูดถึงกันมาตลอดนั่นแหละนะฮะแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันไม่รู้ว่าอาจจะยังไงนะอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินขายที่ดินนะเพื่อให้ลูกมีหลักประกันเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมเพราะไม่รู้ว่าคือความรักของพ่อที่มีต่อลูกหรือแม้กระทั่งอะไรเถอะนี่แหละคือมันเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้ต้องเข้าสู่ช่องทางตรงนี้และพอมีช่องทางตรงนี้และทำกันแบบชนิดที่ไม่อายฟ้าอายดินเลยเนี่ยนะไม่รู้ว่าสะกดคุณธรรมข้อไหนได้บ้างหรือเปล่าถึงขั้นรับเงินแล้วประกาศผลสอบแล้วไปแก้ผลสอบตามเนี่ยมันไม่รู้จะใช้คำไหนดีกับวิธีคิดแบบนี้ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นภาพสะท้อนของความล่มสลายของระบบคุณธรรมในระบบภาคราชการนะฟอนเฟสสุดๆเลยเนี่ยในกระทรวงมหาดไทยในยุคพ.ศ.เนี่ยไม่ใช่เฉพาะสถนะแต่มันโยงไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยความจริงข้อนี้จะยอมรับกันไหมว่านี่คือความล่มสลายไม่ใช่สะท้อนเรื่องของปัญหาสังคมไทยในเรื่องวิธีคิดเท่านั้นแต่มันมาถึงปลายทางก็คือระบบคุณธรรมที่อยู่ณเวลานี้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นครับคุณสุปันครับ
0: แล้วก็ข้อมูลล่าสุดนะที่ปปช.เขาร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางเชียงคืนนำหมายค้นของศาลจังหวัดนนทบุรีไปค้นบ้านหลังหนึ่งที่ตุ้มตึงว่าที
1: ่
0: บางเขาบอกว่าไปเจอเอกสารหลักฐานนะกับในส่วนของพบสำเนากระดาษคำตอบของผู้สอบประมาณ 3,000 บาทตุ้มในการที่จะมาแก้ไขคะแนนให้มันเข้ากับระบบแล้วก็พบการเรียกเก็บเงินตั้งแต่ 350,000 บาทถึง 800,000 บาทต่อครั้งนะครับแล้วก็ว่าในเรื่องของนายกสำรองผมก็งงที่มันมาประเด็นหลักมาก่อนหน้านี้ไม่มีประเด็นจนมาถึงบางก็อ๋อว่าตอนนี้มันก็มีเรื่องนี้แหละเรื่องสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยแหละแต่ว่าเอ๊ะมันจะลามไปถึงตรงนั้นเลยหรอก็ไปดูย้อนดูข่าวก็ไปเจอคำพูดกับท่านนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าเรื่องนี้มันเกิดที่ท้องถิ่นนะมันไม่ได้เป็นเรื่องของส่วนกลางนะหรือไม่ได้เกิดที่ส่วนกลางอันนี้ด้วยความเคารพท่านนายกแล้วกรมการในส่วนของท้องถิ่นนะครับปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: กระทรวงมหาดไทยอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมรัฐมนตรีดูแลกระทรวงมหาดไทยก็ชื่ออนุทินชาญวีรกุลใช่ไห
1: ม
0: แล้วนายกรัฐมนตรีชื่ออนุทินชาญวีรกุลใช่ไหมตรงนี้แหละนะครับอย่าเพิ่งไปคุยอย่าเพิ่งไปหานะครับสังคมว่านายกสำรองเป็นใครบางคนเล่นอักษรย่อกันออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ตามเรื่องนี้ไม่จบตามเรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับว่าทิศทางไปอย่างไรนะครับช่วงแรกคุณมนตรีเปิดประเด็นไว้อย่างนี้ก่อนนะครับว่าด้วยเรื่องของก่อติดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่ครับกับเสาเสวนาช่วงแรกครับ

0: 102.5 FM The Gate Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิบหกจุดห้าเสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
2: ์หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 น.เป็นต้นไป
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
6: ์ครับกลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงที่2ครับช่วงที่2คุณมนตรีไปตอบประเด็นนี้หน่อยผมคิดว่าแฟนรายการเราคงเอ๊ะเหมือนกันเหมือนที่ผมเอ๊ะอ่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีกระแสมาเลยนะครับแล้วก็ช่วง2เดือนกว่าที่รัฐบาลบริหารงานมานะครับ 2-3 เดือนก็ดูเหมือนว่าจะมีแต่ปัญหารุมเข้ามาบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะสื่อเนี่ยต้องจับผิดนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทุกอย่างไปถมให้กับรัฐบาลหรือเปล่าว่าด้วยกระแสของนายกสำรองคนหนึ่งถ้ามองไปเนี่ยตอนนี้เราก็ยังมองดูที่เขาเล่นอักษรย่อกันเมื่อวานเนี่ยนะครับเราก็ดูแล้วเอ๊จะถึงหรอจะได้หรอนะครับมีส่วนของรายการออนไลน์ที่ผมทำร่วมกับผู้วิศวะเราเนี่ยเป็นมนตรีผมก็บอกว่าถ้าจะเป็นอักษรตามที่นะครับตีความกันอยู่นะครับสอเสือหรือสอสลาถ้าเป็นสอเสือเนี่ยผมก็บอกว่าขอเป็นคนเก่าดีกว่านะฮะ แต่พอมาดูในเรื่องรัฐธรรมนูญนี่มันก็ไม่ได้ง่ายนะที่สอสาราอักษรย่อที่เขาเล่นกันจะมาเพราะว่ามันต้องมาจากผู้ที่มีรายชื่อนะครับเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองที่ส่งให้กับกกต.ในตอนสมัครรับเลือกตั้งเช่น
7: ครับ
6: ก็เลยว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปยังไงกันต่อตรงนี้ตรงนี
7: ้คือเอาล่ะนะเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ที่คุณสุปันก็ได้ยินผมก็ได้ฟังมาบ้างนะเกี่ยวกับเรื่องของจะอยู่ถึงตรงนั้นถึงตรงนี้นะบ้างก็มั่นอกมั่นใจสารพัดอย่างเนี่ยไอ้เราก็ไปไล่เรียงดูปัญหาณเวลานั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่ได้มีของใหม่เป็นปัญหาที่สังคมรับรู้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหัวสวเรื่องเขากระโดงเรื่องของคุณศักดิ์สยามชิดชอบจนกระทั่งมาถึงเรื่องของบัตรเลือกตั้งมันก็เป็นเรื่องที่นะกำลังตรวจสอบและกำลังติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขากระโดงก็ดีหัวสวก็ดีคุณศักดิ์สยามชิดชอบก็ดีนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในกระบวนการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาเฉพาะปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีน้ำหนักมากพอที่จะต้องถึงขั้นกับนำไปสู่อุบัติเหตุทางการเมืองหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทางการเมืองแต่พอมาล่าสุดเนี่ยสองเรื่องใหญ่เนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นเริ่มเห็นร่องรอยหนึ่งก็คือนะปัญหาในกระทรวงมหาดไทยไม่รู้ว่าใครจะแขวนหลวงพ่ออะไรข้าราชการอนุสนธิเนี่ยปฐมบทมันเกิดขึ้นจากการจัดระเบียบที่ภูเก็ตนะคุณสุปันนะแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นและล่าสุดเนี่ยนะจากเรื่องราวของน้องมีนาแอร์โฮสเตสเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาของแอร์โฮสเตสแล้วไม่ได้เป็นปัญหาของคนรับหิ้วของแล้วแต่มันเป็นปัญหาหน้าตาของประเทศไทยที่ถูกประจานไปทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องของนะการบริหารจัดการการดูแลที่เอาละใครจะยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่ต้นทางมันไปจากประเทศไทยทั้งยาเสพติดทั้งกัญชาที่ไปกันเป็นล็อตเนี่ยก็เมื่อวานผมนะฮะสะดุดที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ชี้แจงเรื่องนี้พอๆกับสะดุดที่คุณสุปันพูดถึงเมื่อสักครู่ที่นายกบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะก็กัญชาตัวนี้แหละครับมันเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ท่านหยิบยกมาเป็นนโยบายขี่กระแสกัญชาเข้าสภาใช่หรือเปล่านะเมื่อปี66อ่ะนะแล้วเวลาถัดมานะฮะก็มีการจัดระเบียบกันสมัยนะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันไปไกลเกินกว่าคำว่ากัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์นะแต่ปรากฏว่ากฎหมายที่ท่านนำเสนอเพื่อที่จะจัดระเบียบกัญชาณเวลานั้นเนี่ยผมเห็นท่านย้ำอยู่หลายครั้งนะและท่านฝังใจด้วยท่านถูกแทงข้างหลังจากพรรคร่วมรัฐบาลมันก็เลยไม่สามารถที่จะคลอดเป็นกฎหมายออกมาจัดระเบียบกัญชาได้แต่ล่าสุดมาถึงวันนี้กัญชาที่นะกึ่งเสรีในบ้านเราเนี่ยนะมันยังไม่ได้รับการจัดระเบียบเลยแล้วก็ยังไม่รู้ว่านายกก็บอกอยู่คำหนึ่งนะเมื่อวานนะครับว่าผมบอกทางปปส.ไปแล้วนะไม่ใช่ว่าเวลาตอนผมอยู่นะสาธารณสุขก็บอกว่าดีตอนผมไม่อยู่แล้วก็บอกว่าไม่ดีแล้วก็หยิบยกชื่ออดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขชื่อสมศักดิ์เทพสุทินขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นนะวันนี้ต้องไปดูต้องไปศึกษาถ้านะมันไม่ดีเนี่ยผมก็พร้อมปิดแต่ต้องดูให้ครบทุกมิติผมเนี่ยตกใจกับคำว่าต้องไปศึกษาคุณสุปันครับว่าตอนนี้ยังต้องมาศึกษากันอีกหรือเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่นะสืบเนื่องมาจากร่างกฎหมายของท่านที่เสนอเข้าไปสู่สภาเพื่อที่จะรองรับเกี่ยวกับเรื่องของการอนุญาตให้ใช้กัญชาได้ในส่วนไหนบ้างแต่วันนี้ปรากฏว่าเนี่ยผมก็พยายามสอบถามว่าตกลงเนี่ยร่างกฎหมายฉบับที่ถูกแทงข้างหลังตอนนี้มันอยู่ที่ไหนนะยังไม่ได้เข้าสู่สารระบบของการที่จะต้องนำเข้าสู่สภาเพื่อที่จะออกมากำกับดูแลการใช้กัญชายิ่งท่านนายกบอกเมื่อวานว่าต้องไปศึกษาเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่ได้ทำครับคุณสุพันธ์นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นและจับต้องได้ว่าสถานการณ์มาถึงจุดที่จะทำให้เป็นเหตุเป็นผลที่ผมบอกว่าได้เห็นร่องรอยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มีการโยนชื่ออักษรย่อตรงนั้นตรงนี้ออกมาเนี่ยก็พอได้เห็นร่องรอยอยู่ครับคุณสุปันธ์ครับ
6: จะบอกว่าโดยเรื่องปมปัญหานายกสำรองนะครับว่าจับกับในตัวผสมมาเหตุ แต่อย่างไรก็ต้องว่าด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญผู้ที่จะมานั่งในตำแหน่งนายกปาถ้าสมมติว่ามีอุบัติเหตุทางการเมืองในระบบนะแต่นายกรัฐมนตรีนะครับก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนายกปาเรียกว่าต้องมีมติของรัฐสภาโหวตเลือกนายกคนใหม่ตามบัญชีรายชื่อคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองที่ส่งชื่อไว้กับกกต.ในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับจะได้ชัดเจน
7: เอาอย่างนี้คุณสุปันนะผมขออนุญาตเติมอีกนิดหนึ่งก็คือหนึ่งตอนนี้นะเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรเดิมนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญปี60นะอยู่ในบทเฉพาะการมาตรา272นายกรัฐมนตรีต้องมาจากที่ประชุมร่วมกันของสองสภาคือสว.มีสิทธิ์ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยตอนนี้บทเฉพาะการมาตราดังกล่าวได้สิ้นสุดลงไปแล้วตั้งแต่หลังการโหวตเลือกคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือนั่นคือครั้งสุดท้ายของสว.จนกระทั่งมาถึงคุณแพทองธารมาถึงรัฐมนตรีนายก MOA และก็นายกคนปัจจุบันต้องว่ากันในสภาผู้แทนราษฎรล้วนๆสองก็คือต้องมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่ยื่นต่อกกต.เอาไว้และเป็นพรรคการเมืองที่มีส.ส.ในสภาไม่น้อยกว่า25คนขึ้นไปนั่นคือไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของจำนวนส.ส.ที่มีอยู่ณเวลานั้นก็เอาเป็นว่า25พอมาดูเกณฑ์ตรงนี้แล้วนั้นเนี่ยนะที่เขาหยิบยกส.สลาขึ้นมาเนี่ยผมก็ยังงงว่ามันจะฉีกขั้วจากขั้วนี้และไปเป็นอีกขั้วหนึ่งได้ไงซึ่งคุณสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ส.สลาคนนั้นซึ่งผมก็เห็นตรงกันว่ามันจะเป็นท่านได้ยังไงนะอยู่ๆเขาจะข้ามฟากมาควบรวมกับสีส้มแล้วก็จะเสนอกว่าที่จะผ่านไปถึงคุณสิริกัญญาเนี่ยมันต้องผ่านอีกสองอีกกี่คนเนี่ยนะคุณณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒินะแล้วคุณสิริกัญญาเพราะนั้นตรงนี้นั้นเนี่ยหนึ่งคุณสิริกัญญาอยู่ในบัญชีที่ยื่นเสนอต่อกกต.ไว้สองในชีวิตจริงทางการเมืองเนี่ยถ้าจับพลัดจับผูกเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองที่จะต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังเป็นขั้วเดิมที่ถือเสียงข้างมากอยู่ในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะผมตอนแรกผมยังคุยกับคุณรัชพลเหล่าวณิชนะเอ้พี่นะเขาฟังมาผิดหรือเปล่าเพราะถ้าจะเป็นนายกที่เป็นนายกสำรองอันเกิดจากอุบัติเหตุทางการเมืองจากพรรคสีน้ำเงินเนี่ยมันคือสอเสือนะครับศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วซึ่งเป็นลำดับที่2ในบัญชีนายกรัฐมนตรีที่พรรคภูมิใจไทยเสนอเอาไว้มันก็น่าจะเป็นตรงนั้นแต่ถ้ายังยืนหยัดยืนยันว่าสสลาเนี่ยผมไปค้นต่อหรือว่านะฮะเขายังเป็นขั้ว
6: สีน้ำเงิน
7: นะฮะขั้วสีน้ำเงินคุณสุพันธ์แต่มาดูอีกพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งมีสิทธิ์ในการที่จะเสนอชื่อนายกของตัวเองได้ก็คือพรรคเพื่อไทยนะหรือว่ามันจะมีการดิวลับดิวสว่างดิวมืดตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งแล้วมาเป็นคนของพรรคเพื่อไทยนะผมเห็นอาจารย์เชนยศชนันท์มีสสลาอยู่ในนั้นด้วยคุณสุปันไปดูนะฮะเชนชื่อจริงยศชนันท์นะมีสสลาอยู่ตัวหนึ่งนะซึ่งก็จะกลายเป็นว่าคำว่าตัวย่อสเสือสสลาเขาก็จะมาจากตัวเลขอย่างสเสือเนี่ยสุริยะอย่างเนี้ยนะหรือศรีหศักดิ์อย่างเนี้ยแต่มนตรีดันไปบอกว่าในชื่อเขามีสสลาอยู่ด้วยคือมันก็ตรงเนี้ยแต่สรุปแล้วก็คือถ้ายังเป็นไปตามคำลองเป็นไปตามกติกาเนี่ยอย่าไปเอาคนนอกมานะปิดประตูไปเลยไม่มีคนนอกในรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ณเวลานี้ยกเว้นมันเป็นอุบัติเหตุซ้อนอุบัติเหตุนั่นแหละคนนอกถึงจะมาได้ครับคุณสุพันธ์ครับ
6: ครับตรงนั้นก็ขยายความเข้าใจนะครับแล้วก็เชื่อเลยประเด็นที่มันชัดๆกว่าด้วยนายกสำรองอีกเรื่องนึงคุณมนตรีไปดูเรื่องของเซฟทับลานว่าตอนนี้ก็เซฟคนไปถึงไหนอย่างไรแล้วตรงนี
7: ้
6: ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐมนตรีคุณสิชาติก็ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านนะครับสอบถามแล้วก็พยายามนะครับรับฟังบรรยายสรุปแล้วก็ให้ชาวบ้านร่วมแสดงความคิดเห็นปัญญาทางควรจะทำมันก็มีตัวแทนนะครับ ของน่าจะเป็นตัวแทนของในคุณผู้ประกอบการหรือพวกที่ทำตัวเป็นมาเฟียนะครับมาเฟียนะคุณมนตรีไม่ใช่มา
7: ไม่ใช่มาเฟีย
6: ไม่ใช่มาเฟียมาเฟียไปไหนคือหลับสับปะงกเขาจะประชุมเขาจะเสวนาสัมมนาอะไรสับปะงกอย่างเดียวไม่ได้สนใจเพราะว่ามีคำถามใส่กระเป๋ามาแล้วจดมาแล้วว่าเขาจะให้ถามอะไรนะครับก็ปรากฏว่าก็ลุกขึ้นถามท่านรัฐมนตรีคือผมจับจากเสียงที่หลุดรอดจากไมค์ผู้สื่อข่าวแต่อันตรายว่าในส่วนของแนวทางในการแก้ปัญหานะครับดูเหมือนว่าเพื่อประโยชน์อะไรทํานองเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยท่านรัฐมนตรีท่านก็ถามกลับไปว่าคุณเป็นใครนะครับคุณเป็นใครเป็นเกษตรกรหรือเปล่า นะครับมีที่ดินไหมนะครับก็ปรากฏว่าคนที่ลุกขึ้นถามเนี่ยก็ไม่สามารถตอบอะไรได้ท่านก็บอก คุณมีที่ดินไหมท่านก็ถามคำคุณมีที่ดินไหมคุณมีที่ดินไหมคนที่ลุกขึ้นถามเนี่ยก็บอกไม่มีเอาไม่มีงั้นออกไปไม่มีแล้วเข้ามาได้ไงออกไปเลยออกไปคุณไม่มีอย่ามานะครับก็คือนี่พวกนายทุนเนี่ยนะครับอย่าเล่นกับผมในลักษณะแบบนี้นะฮะ
7: ครับ
6: ผมก็มานั่งดูผมรู้สึกว่าเอาเฉพาะเรื่องนี้นะเหตุการณ์นี้นะคุณดนตรีผมชื่นชมนะผมพูดไปเนี่ยทุกคนหัวล้อเหมือนเลยบอกสุปันชื่นชมได้ผมบอกคนที่จะแก้ปัญหาเนี่ยกับคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเป็นในลักษณะที่เข้าไปป่วนหรือเข้าไปเวทีตั้งคำถามให้เสียรางวัลแบบเนี้ยมันต้องโดนท่าทีที่ฉันกล้าแล้วผมถือว่าดุถูกที่ดุถูกกลุ่มคนต้องบอกออกไปเลยคุณบอกคุณไม่เกี่ยวข้องคุณไม่มีที่แล้วคุณเข้ามาทำไมนี่เป็นเวทีแก้ปัญหาของคนที่เขามีส่วนได้เสียนะคุณมนตรีถ้าพูดแบบเรานะนะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็พยายามออกมีตอนนายกตอนรัฐมนตรีลงพื้นที
7: ่ครับ
6: นะครับชาวบ้านผมต่อสายตะแลบจะไปก็ได้พูดในสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงของเขาแล้วเขาหนักอกหนักใจแล้วเขากังวลเรื่องว่าจะถูกเพิกถอนที่ทำกินแล้วก็มีปัญหาความขัดแย้งกับในพื้นที่นะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่3กรกฎาคมทางด้านของคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคุณยุติกิจวิวัฒน
7: ์ครับ
6: เขาก็ลงพื้นที่คุณมนตรีในการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนในการที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินทับซ้อนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกก็ปรากฏว่าคุณสมบูรณ์นะครับสิงห์กิจตัวแทนชาวบ้านตำบลนะครับไทยสามัคคีเขาก็ได้เสนอปัญหาเขาบอกปัญหาของเขาเนี่ยมันมีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับถูกพยพต่างๆว่าเรียกตามนโยบายความมั่นคงแยกปลาออกจากน้ำนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยในเวทีครั้งนี้เป็นมวลไปในส่วนของกลุ่มชาวบ้านตำบลไทยสามัคคีก็มีการนำเสนอหลักฐานต่างๆแล้วก็ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหากับคณะกรรมการเพื่อนำไปพิจารณาในการแก้ไขนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องรอดูว่าแนวทางที่ชัดเจนจะออกมาอย่างไรก็ต้องจับตากันชนิดว่าอยากกระพริบตาเพราะเรื่องนี้มันมีคนที่จะมีส่วนได้และส่วนเสียตรงนี้มันต้องมีการตรวจประธานทั่วมันต้องมีการตรวจสอบเรื่องสิทธิ์นะครับของผู้ที่ได้สปกและยังทำจริงอยู่ไหมหรือว่านะครับให้ผู้อื่นมาเช่าสิทธิ์นะครับถ้าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ต้องว่าเป็นลายว่าเป็นลายนะครับแล้วอันไหนที่ออกเหตุอุทยานแห่งชาติทับที่จิตภาพต้องคืนเสร็จได้ก่อน
7: ครับ
6: นะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามติของคณะกรรมการพยานแห่งชาตินะครับชาวบ้านเองเขาเสนอ9ข้อนะขอให้ตรวจสอบมติคณะกรรมการพยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายน2569ว่าเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอำนาจหน้าที่ที่ขัดต่อมติครม.หรือไม่นะครับ2ขอให้ตรวจสอบคำสั่งของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับว่าในการใช้พื้นที่นะครับให้เกิดประโยชน์กับชุมชน นะครับแล้วก็ให้ตรวจสอบงบประมาณในการปรับปรุงเขตแดนขยายหมู่เพราะว่าด้วยเรื่องของตัวนี้เลยคุณมนตรีว่ามันถูกต้องหรือเปล่าแนวการใช้เขตปี2524นะครับมันถูกต้องหรือไม่ให้คณะกรรมการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในข้อ1ถึงข้อ4มาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นเรื่องของปลาปีกย่อยแต่หลักๆสำคัญจะอยู่แค่นี้คุณที ่ต้องทำการพิสูจน์
7: ก็คงต้องรอพิสูจน์กันต่อนะคุณสุพันธ์นะครับ
6: ครับ
7: เราต้องพักกันก่อนไหมครับ
6: นาฬิกา58 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเพื่อติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับประเด็นร้อนคุณผู้ประเด็นร้อนนะครับประเด็นร้อนเนี่ยหรือเกาะติดกทม.เราไปดูกันหน่อยได้ผู้ว่าแล้วได้ประธานสภาแล้วนะครับแล้วยังต้องรออะไรอีกไหมเดี๋ยวว่ากันต่อแล้วก็สัปดาห์หน้านี่ก็จะไม่ต้องเกาะติดกทม.แล้วนะครับสัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่วาระประเด็นร้อนเราแล้วพักกันสักครู่ครับ
1: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
8: ์ขณะนี้เวลา11 นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปปส.เร่งขยายผลเครือข่ายคดีแอร์โฮสเตสสาวล่าตัวแอดมินผู้ประสานงานปริศนานางสาวอาริพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าภายหลังตำรวจจับกลุ่มนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮู้ดนำพัสดุไปส่งให้แอร์โฮสเตสสาวปปส.ได้ประสานงานกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญคือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานงานกับแอร์โฮสเตสสาวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและเส้นทางการติดต่อโดยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีข้อมูลว่าเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียหรือไม่รองเลขาธิการปปส.ระบุว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและประสานข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของเครือข่ายลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามประเทศด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าหลังดีเอสไอรับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ส่งมอบตัวนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอเมื่อเวลาประมาณ23 นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาจากนั้นพนักงานสอบสวนดีเอสไอเริ่มสอบปากคำผู้ต้องหาจนแล้วเสร็จเมื่อเวลา2 นาฬิกาก่อนควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในเช้าวันนี้เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพในส่วนการกระทำที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดและปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสสาวโดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสทเผยผลสอบสวนทุจริตสอบท้องถิ่นชี้มีมูลแก้คะแนนช่วงประมวลผลผลสอบไม่ตรงต้นฉบับเร่งตรวจคะแนนผู้บรรจุแล้ว 15,520 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุว่ากระบวนการสอบและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านพบว่าฝ่ายบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างมีชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายมีประวัติการเข้าใช้115ครั้งรวมถึงมีชื่อบริษัทเอกชนที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาแก้ไขไฟล์ซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับแฟลชไดรฟ์ประมวลผลสอบผู้สอบผ่านภาคกภาคขและภาคคจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคและบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งไม่ใช่แฟลชไดรฟ์ผู้สอบผ่านภาคกและภาคคที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมการตรวจทานรหัสผู้เข้าสอบกับตำแหน่งสอบจำนวนรวมผู้สอบได้แต่ละตำแหน่งจากไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่ได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างจำนวนหลายครั้งทั้งก่อนและหลังเสนอคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคและรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จึงมีมูลอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นจะตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจำนวน 15,520 รายภายใน3วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO โคซี่ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO โคซี่ก็เจอแล้ว
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
11: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
12: อ่ะตับผมอ่ะไปว่าเรื่องของกอดติดนะครับเลือกตั้งผู้ว่าครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วกันนะครับแล้วสัปดาห์หน้าค่อยเข้าว่าด้วยประเด็นร้อนตอนนี้เนี่ยคุณมนตรีถ้ามองในโครงสร้างเนี่ยก็จะได้ครบกันตอนได้ตัวผู้ว่าแล้วได้ในส่วนของรองผู้ว่าทั้ง4ด้านแล้วนะครับนั่นก็คือในส่วนของด้านการจราจรและโยธาก็ได้รองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทัพสมพลนะฮะแล้วก็คุณจักรพันธ์ผิวงามกำกับดูแลการเงินการคลังแล้วก็
13: คร
12: องสายทางทวิตตากับผู้ดูแลด้านการสุขการแพทย์แล้วก็บรรเทาสาธารณภัยแล้วก็พิมสารนนท์สารพัฒนาสังคมถ้าไปดูที่ประธานสภากรุงเทพมหานครนะครับก็ได้นะครับก็คือคุณภัทราพรเก่งรุ่งเรืองไทยเป็นสมาชิกสภากทมจากเขตบางซื่อพรรคประชาชน
13: ครับ
12: รองประธานสภากทมคนที่1ก็ได้แต่คุณนะครับได้แต่คุณเนติภูมิวิ่งรุติปราไลนะครับเป็นสมาชิกสภากรุงเทพเขตเป็นกลุ่มคนทำงานนะครับแล้วก็รองประธานสภากทมคนที่2ได้แก่คุณนฤทธิ์สอนศรีปรับนะครับสมาชิกสภา กรุงเทพเขตปทุมวันมาจากกลุ่มอิสระนี่คุณ
13: ครับ
12: ตอนนี้ก็ต้องดูว่าพอได้องค์ประกอบครบกันแบบนี้แล้วการเดินหน้าในการบริหารกรุงเทพมหานครก็สามารถเริ่มงานได้ทันทีแบบเต็มรูปแบบแล้วก็ผมมีเรื่องที่เคยถามไว้กับเป็นมนตรีแล้วก็แฟนรายการปรากฏว่าผู้รู้เขาก็มาขยายความก็สิ่งที่สุปันถามไม่ผิดหรอกเรื่องของการแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแต่ว่ากทม.ยังมีบทบาทน้อยมากเลยเรื่องนี้ในอำนาจหน้าที่
13: คร
12: ับ เขาบอกเอาแก้ปัญหาการจราจรกทม.มีหน้าที่เพียงแค่ขีดเส้นการกำกับงานจราจรก็กำกับได้บนทางเท้าก็คือมีตำรวจเทศกิจในส่วนของการใช้รถใช้ถนนยังอยู่กับพระมนาคมนะครับก็จะว่าในเชิงโครงสร้างนะครับเรื่องผังเมืองอะไรเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในกรมผังเมืองอยู่ซึ่งแม้แต่กทม.จะมีฝ่ายผังเมืองโยธาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นลักษณะของการประสานงานมากกว่าที่จะรู้สึกว่าการวางแผนนะครับหรือการมีนโยบายมีข้อบังคับแล้วตำรวจนะครับจะกำกับมีแล้วก็เป็นตำรวจจราจรซึ่งอยู่กับสำนักงานตำรวจเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้เต็มไม้เต็มมือก็จะทำอะไรแบบที่จะออกนโยบายหาเสียงถ้าทำไปเนี่ยก็จะไปเขาเรียกว่าจะไปครบเหลี่ยมกับหน่วยงานหลักซึ่งดูแลโดยรัฐบาลอยู่มันก็ไม่พึงเราบอกไม่พึงประสงค์ที่จะคอไปพาดเฉียงเนี่ยเขาบอกเขาทำไปมันก็ทำไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยก็จะกลายเป็นนโยบายที่มารัดคอตัวเองเหมือนกันกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเอาเฉพาะลักกี้ชิงต้นมันก็อยู่ในการกำกับดูแลของตำรวจนครบาลเป็นหนึ่งเดียวซึ่งดูแลโดยสำนักงานตำรวจก็ขึ้นตรงกับรองนายกรัฐมนตรีตัวนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกที่นายกรัฐมนตรีมอบมาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะไปวางระบบระเบียบหรือออกกฎรอบครับอะไรได้มากตำรวจเทศกิจก็มีอำนาจในการจัดระเบียบแบบแผนนะครับอยู่บนทางเท้าอยู่บนฟุตบาทเป็นหลักนะครับแล้วก็ตลาดสดแล้วก็เรื่องของในส่วนของสถานที่ราชการของกทม.คุณ
13: ครับ
12: ผมก็พอเขาอธิบายมาอย่างนั้นในฐานะผู้รู้นักวิชาการด้านนะครับกฎบัตรกฎหมายก็เข้าใจครับตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าในการหลังการจัดการของกรุงเทพมหานครนโยบายต่อจากนี้มันจะเป็นซึ่งผมว่าคิดว่าคนกรุงเทพมหานครก็คาดหวังเยอะนะ
13: คร
12: ับว่าเรื่องของการจะทำยังไงให้กรุงเทพมหานครนะครับมันเป็นเมืองน่าอยู่เหมือนที่ทุกคนพยายามจะบอกเมืองน่าอยู่เอาเฉพาะว่าด้วยเรื่องของการจัดการบริหารว่าด้วยเรื่องของอาคารสูงนะครับหรือเรื่องของการระบายน้ำการให้บริการด้านการศึกษาแบบมีคุณภาพหรือสาธารณสุขแบบมีคุณภาพเป็นตัวหนึ่ง

0: ชนิดที่ออกสูตรแรกเลยซึ่งถ้าเราคิดการเมืองแบบเดิมเนี่ยสูตรแรกที่จะไม่เกิดนะครับนั่นก็คือจำนวนเก้าอี้สกที่ได้ครั้งนี้ถ้าเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยเนี่ยแต่พรรคส้มคือพรรคประชาชนได้สกมาจำนวนถึง22ที่นั่งนะฮะจริงๆ22ที่นั่งเนี่ยนะเขาจะต้องไปหามานะให้ได้นะครับเกิน25ถึงจะเกินครึ่งนะครับซึ่งแน่นอนนะครับนะถ้าคิดตามสไตล์พรรคประชาชนแบบเดิมๆเนี่ยเราเป็นเสียงข้างมากเราต้องมีอำนาจต่อรองเราจะต้องพูดง่ายๆคือจะต้องเอาไว้ทั้งหมดแหละและวิธีคิดแบบเนี้ยมันทำให้เขาในเวทีใหญ่ก็คือสนามการเมืองระดับชาติทำให้นะฮะพลาดมาอย่างน้อยที่สุดก็คือการมาเป็นที่หนึ่งแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วก็วืดทั้งหมดเลยเพราะว่าคิดว่าอยู่ในจุดที่มีอำนาจมีเสียงมากจะต้องต่อรองได้สูงนะฮะถัดมาก็อีกหลายๆครั้งที่ระบบคิดวิธีคิดเดียวกันนี้ทำให้ไม่สามารถที่จะไปสู่เป้าหมายได้นะวืดมาตลอดอย่างมากก็เป็นได้แค่ว่าที่เที่ยวนี้ถ้ายังใช้หลักคิดแบบเดิมอยู่นั่นก็คือจะไม่ต้องไปแตะมือกับใครมากมายเพราะเรามีตุนอยู่ตั้ง22เสียงนะฮะไปหาใครมาอีกเท่าไหร่อ่ะนะอีกสัก5เสียงนะก็เกินแล้วนะฮะเป็น27แล้วหามา4เสียงนะจับเบ้พอดีเลยนะไปเกินมานิดหนึ่งนะบวกอีก4เป็น26เกินมา1นะอันนี้คือถ้าเป็นหลักคิดแบบเดิมก็จะเป็นแบบนี้แน่นอนที่สุดถ้าคิดแบบเดิมเนี่ยนะพรรคที่มีจำนวนเสียงอย่างประชาธิปัตย์8เสียงเนี่ยสกเนี่ยโอ้เป็นตัวแปรสำคัญเลยนะแต่โอกาสในการที่จะมาผนึกมารวมกับสีส้มนั้นคงยากนะยกเว้นแต่มีเหตุผลมีเงื่อนไขมีอะไรต่อไม่ได้ที่อธิบายได้ในการเมืองท้องถิ่นสนามเล็กนะนี่คือสูตรแรกชนิดที่พรรคส้มตั้งการ์ดสูงนะถ้าสูตรสองนะเป็นเรื่องที่นะฮะพรรคที่ขออภัยไม่ใช่พรรคดินะกลุ่มที่เขาสนับสนุนผู้ว่าชัดชาติที่ได้มาเป็นขอบเป็นกำรองมาเป็นลำดับที่สองก็คือดูสิกลุ่มของคุณดวงฤทธิ์ได้มา11เสียงนะ11เสียงไปกวาดต้อนนะฮะรวบรวมเอาจากเพื่อไทยซึ่งน่าจะมีความใกล้ชิดกันพอสมควรไปแตะกับประชาธิปัตย์อีกหน่อยบวกกับอิสระอีกก็จะยึดเก้าอี้ประธานสภากทมเอาไว้ซะเองอันนั้นคืออีกสูตรหนึ่งนะฮะแต่ปรากฏว่านะฮะมันออกสูตรที่3นะฮะสูตรที่3ก็คือเป็นความลงตัวเชิงอำนาจในส่วนของสภากรุงเทพมหานครนั่นก็คือพรรคส้ม22เสียงเนี่ยสามารถไปจับกับกลุ่มของคุณดวงฤทธิ์11เสียงซึ่งจริงๆเนี่ยแค่นี้ก็เกินกึ่งหนึ่งแล้วแต่ไปได้อิสระนะอีกส่วนหนึ่งผมไม่แน่ใจชื่ออะไรนะที่มีลูกชายของติวเตอร์หมูคุณดูดิเราจำชื่อจริงเขาไม่ได
1: ้คุณเนจิภูม
0: ิเขาเปลี่ยนชื่อกันเยอะนามสกุลก็เปลี่ยนแต่ผมจำได้อย่างเดียวคือพี่หมูติวเตอร์หมูตอนเราเรียนหนังสืออยู่นะก็ไปแตกกับตรงนั้นอีก4ก็เลยกลายเป็น22บวก4บวก11เป็น37เสียงและสกเนิร์สนะฮะก็คือสกเขตบางซื่อที่ทำให้สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับผู้ที่อะไรอ่ะผู้ที่อยู่บางซื่อไม่สามารถโค่นได้ถึง2สมัยเนี่ยคือครั้งแรกเนี่ยในส่วนของบางซื่ออย่างผมยังคิดว่าเออนะสีส้มฝ่าด่านเข้ามาได้เนี่ยแน่มากเลยนั่นคือคุณชื่ออะไรเนี่ยคุณผมจำแต่ชื่อสกเนิร์สเนี่ยที่เป็นประธานสภากทมอยู่ณเวลานี้นะครั้งแรกคิดว่าแม่เยี่ยมมากแต่ครั้งนี้ใครต่อใครก็คิดว่าเนี่ยนะมันมีการล้างตากันเกิดขึ้นเนี่ยผู้ยิ่งใหญ่แห่งบางซื่อผู้กว้างขวางผู้ที่มีบารมีตรงนั้นจะยอมได้ยังไง
1: ปรากฏว่าชื่อเตาปูนเนี่ยนะ
0: ชื่อเตาปูนเนี่ยนะแล้วก็เป็นถิ่นเขาอ่ะแต่ปรากฏว่าแพ้นะฮะโอ้โหมันก็เลยทำให้สกเนิร์สนะฮะมาเป็นประธานสภากทมแต่เป็นประธานสภากทมชนิดที่นะเป็นสูตรที่3อย่างที่ผมบอกสามารถไปสามัคคีกับทั้ง11เสียงของกลุ่มที่สนับสนุนผู้ว่าชัดชาติและไปแตกกับอิสระอีก4รวมกันเป็น3

0: 17ผมก็เลยมองว่านี่เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงเพราะผู้ว่าชัดชาติเองเนี่ยนะก็จะบริหารบ้านเมืองอยู่แล้วส่วนสภากทม.ก็ว่ากันไปจะตรวจสอบก็ตรวจสอบก็ทีนี้พอมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นความลงตัวนะความลงตัวที่พรรคส้มเองก็นะถอดบทเรียนของตัวเองแล้วก็มาอยู่ในส่วนของสภากทม.ตรงนี้จะบริหารจะต่อยอดจะเชื่อมอะไรยังไงและอีกฝั่งหนึ่งก็คิดว่าถ้าแตกกันตรงเนี้ยนะมันน่าจะเป็นอะไรที่ไปด้วยกันได้มากกว่าสุดท้ายตัวแปรสำคัญอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยนะหรือ4เสียงของเพื่อไทยและบวกกับอีก1เสียงอิสระเข้าใจว่าเป็นคุณวรัตน์อยู่บำรุงเนี่ยรวมเป็น13เสียงเนี่ยก็กลายเป็นนะถ้ามองแบบสภาใหญ่ก็กลายเป็นฝ่ายค้านเพราะไม่ได้เก้าอี้เพราะเขาจัดสรรกันลงตัวเนี่ยคุณเนิร์ดได้ประธานสภาคุณอะไรลุงรุจิลาอะไรอะไรตรงนั้นได้รอง
1: คุณนิติภูมิ
0: และคุณอิสระนั่นก็ได้เป็นรอง2อันนี้คือผมมองในมิติของการเมืองที่ตอนแรกเราก็คิดว่านะ8เสียงของประชาธิปัตย์4เสียงของเพื่อไทยก็ดีและรวมอิสระอื่นๆเนี่ยอาจจะนะเป็นตัวแปรสำคัญที่สามารถที่จะไปแตะมือกับในซี่ของคุณดวงฤทธิ์เพื่อที่จะยึดสภากทม.เอาไว้ได้มีส่วนร่วมแต่กลายเป็นว่าพรรคส้มเขาพลิกเกมใหม่นะไม่ได้ใช้วิธีคิดแบบเดิมๆก็มาสามัคคีกับตรงนี้แล้วก็ตั้ง37เสียงไม่ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจะไปแบ่งเก้าอี้โควต้ารัฐมนตรีอะไรเนี่ยคุณสุพรรณนะนี่คือความลงตัวในเชิงอำนาจในส่วนของสภากทม.ซึ่งนะไม่ใช่สูตร1สูตร2แต่เป็นสูตรที่3ครับคุณสุพรรณครับ
1: แล้วก็สูตรนี้เองนี่แหละคุณมังเตท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับนักวิเคราะห์การเมืองนะครับก็ประชุมความต่อไปอีก
0: ครับ
1: บอกว่าเนี่ยแหละนี่คือการปูทางของผู้ว่าชัดชาติในการที่จะก้าวสู่การเมืองสนามใหญ่ผมก็เลยถามว่าทำไมล่ะเขาบอกนี่คือปรากฏการณ์ที่ทำให้เห็นเรื่องของการปรับตัวของพรรคประชาชนในการที่จะแสวงหาความรุ่งเรืองทางการเมืองในอนาคตผู้ว่าชัดชาติอาจจะไปอยู่ในตำแหน่งบัญชีรายชื่อคันเด็กนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชนก็ได
0: ้
1: ผมก็บอกว่าผมก็คุยกับนักวิเคราะห์เลยบอกว่าอาจารย์ชัดชาติจะไปเป็นผู้ปกครองการเมืองที่พรรคนั้นเหรอนะครับก็บอกไม่ใช่คุณต้องมองดูการเมืองดูการเติบโตของดร.ชัดชาติด้วยว่าสนามกทม.เนี่ยนะครับก็ถือว่า2สมัยแล้วเต็มอิ่มแล้วผมก็เลยถามอาจารย์ชัดชาติจะไม่ทำแฮตทริกหรอก็บอกว่าไม่2สมัยเนี่ยน่าจะขยับขึ้นไปการเมืองสนามใหญ่ผมบอกอ้าวแล้วไม่ไปเพื่อไทยเหรอก็ในเมื่อเติบโตมาจากพรรคเพื่อไทยมีสายสัมพันธ์อันดีเขาบอกว่าคงจะไม่เพราะว่าถ้าไปก็จะไปเบียดพื้นที่ทางการเมืองซึ่งเขาก็พยายามแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องให้กับคุณยศชันอาจารย์ยศชันนะครับอันนี้ก็นี่นักวิเคราะห์การเมืองเขาก็ก็ชุมต่อมาจากแผนที่คุณมนตรีว่าเนี่ยแหละนะครับจากสมการการเมืองที่คุณมนตรีว่ามาแผน3เนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้ก็มาเล่าต่อกันฟัง
0: ทีนี้คุณปานขออนุญาตเติมนิดหนึ่งก็คือ1เรื่องแฮตทริกนั้นไม่ก็คงปิดประตูไปผมเชื่อว่าแม้พรรคภูมิใจไทยนะครับจะเสนอกฎหมายต่อสภาปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นนะจาก2สมัยเป็นอยู่ยาวจนกว่าจะเบื่อหรือไม่อยากจะเป็นนะไม่ต้องมีวาระกันแล้วอยู่กันไปยาวๆเลยนะกฎหมายอยู่เข้าใจว่าวุฒิสภาจะผ่านให้แล้วหรือยังนะครับเพราะว่าเป็นร่างกฎหมายที่พรรคภูมิใจไทยเสนอไว้และถูกนำมายืนยันอีกครั้งหนึ่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ปลดล็อกการดำรงตำแหน่งนายกอบจ.อบต.เทศบาลนะอย่างที่ผมบอกว่าของเดิมนั้นเนี่ยอยู่ได้2สมัยแต่ของใหม่พรรคภูมิใจไทยเขาคงจะเล็งเห็นว่าคนต่างๆเหล่านี้มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์สำหรับที่จะอยู่ดูแลท้องถิ่นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะเป็นคุณมากกว่าจะเป็นโทษก็เลยไปปลดล็อกนะฮะอยู่กันเลยอยู่กันไม่ต้องเลิกนะฮะอันนี้คือปลดล็อกไปแล้ว2ก็คือนะคนรุ่นใหม่ที่มีอายุนะฮะ 25ปีขึ้นไปสามารถเป็นผู้บริหารท้องถิ่นได้นะไม่ต้องรอถึง35เพราะมันจะแก่เกินไปก็เลยกลายเป็นว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ก็จะทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนะตีตัวยาวแล้วก็วัย25ปีก็สามารถจะเป็นนายกอบจ.อบต.เป็นนายกเทศบาลได้แต่กล่าวสำหรับกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันมีพระราชบัญญัติการบริหารท้องถิ่นในรูปพิเศษเหมือนกับพัทยาก็คงจะหนึ่งนะในเรื่องของไอ้ประเพณีปฏิบัติคงไม่กลับมาครั้งที่สามสองต้องไปดูตรงนั้นว่ามันเต็มแม็กแล้วหรือยังสามก็คือผมเชื่อว่าต่อให้มีโอกาสกลับมาเนี่ยเขาจะเดินไปข้างหน้ามากกว่าและหลับตานึกภาพเนี่ยคุณชาติชาติมาจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยและกว่าที่จะฉีกตัวออกมาว่าไม่ได้เกี่ยวข้องผมอิสระผมไม่ได้ยุ่งไม่ได้เป็นแม้จะเคยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคือกว่าจะอธิบายได้นะแล้วก็มาถึงวันนี้มันก็คงจะไม่ย้อนกลับไปที่ตรงจุดนั้นอีกแม้จะไม่มีคุณเชนยศชนันก็ตามแต่พรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่เป็นเวทีที่จะเป็นกระดานคำถอกระโดดให้ไปสู่ตำแหน่งทางการเมืองที่สูงกว่านี้เช่นเดียวกันกับพรรคส้มยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเพราะว่ามันมีข้อจำกัดมีตัวแปรอะไรต่างๆมากมายส่วนตัวผมเชื่อว่าคุณชาติชาติเนี่ยนะถ้าจะเดินต่อแต่ผมเชื่อว่าเดินต่อแน่นะจะทำพรรคของตัวเองและถ้าสามารถบริหารจัดการในช่วง3ปี4ปีต่อจากนี้ต่อยอดจาก4ปีที่ผ่านมานั้นได้เนี่ยนะมันจะกลายเป็นว่าในแวดวงการเมืองเวลานี้นะหันซ้ายหันขวาเนี่ยดูเหมือนจะหาใครไม่เจอถ้าถึงวันนั้นและมีกระแสตอบรับคุณชัดชาติก็จะเป็นพลตรีจำลองศรีเมืองหรือคุณสมัครสุนทรเวช2สำหรับสนามกรุงเทพมหานครนะ
1: ฮ
0: ะก็นี่คือคงจะไม่ไปเอาที่ลำพูนเชียงใหม่ที่ไหนเป้าก็อยู่ที่สนามกทม.นะวันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคู่แข่งของพรรคประชาชนด้วยซ้ำไปครับคุณสุปันครับ
1: กลับมีสติภูมิมองคุณมนตรีไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับพูดถึงเรื่องพรรคประชาชนพูดถึงเรื่องของการเมือง
0: แต่คุณสุปันผมขออนุญาตแวะนิดเดียวเนี่ยมีท่านผู้ฟังคุณพยาบอกว่า25ปีเด็กเกินก็เป็นความเห็นของท่านผู้ฟังแต่เขาแก้ไปแล้วนะคุณพี่พยานะอายุ25ปีมาเป็นนายกอบต.ก็แต่เอาเถอะนะเขาก็เห็นว่าคงจะยุคนี้มันเป็นอีกยุคหนึ่งแล้วมั้งก็คงจะต้องให้ได้เริ่มต้นกันตั้งแต่วัย25นี่แหละน่าจะเหมาะที่สุดกระมังครับคุณสุปันครับสำหรับคนที่เขาแก้กฎหมายนะครับ
1: ก็ไปดูที่เรื่องการเมืองสนามใหญ่ว่าด้วยพรรคประชาชน
0: ครับ
1: ล่าสุดนี่หัวหน้าพรรคประชาชนสสบัญชีรายชื่อของพรรคคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับคุณเท่งหรือว่าเดือดเท่งก็ออกมาสัมภาษณ์สื่อมวลชนก็บอกว่าในการประชุมร่วมรัฐสภาในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ที่จะมีนัดประชุมกันวันที่7ที่8เนี่ยนะคุณณัฐพงษ์บอกว่าในจังหวะที่รอรายละเอียดและจังหวะก้าวในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับพรรคประชาชนแล้วก็พรรคฝ่ายค้านก็จะเสนอขอแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราก่อนตัวนี
0: ้ครับ
1: จะเสนอให้มีการพิจารณาแก้ไขธรรมนูญรายมาตรานะครับที่สามารถจะดำเนินการได้เลยนะครับคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าก็คิดว่าน่าจะได้รับความร่วมมือแต่ก็ว่าด้วยเนื้อหาสาระว่าด้วยเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เป็นกรอบอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามันมีข้อถกเถียงบางเรื่องที่ยังถกเถียงกันไม่จบนะครับอันนี้ก็ว่าไปแต่เรื่องของการแก้ไขรายมาตราว่าด้วยเรื่องยุทธศาสตร์ชาติก็น่าจะสามารถดำเนินการได้เลยเพื่อที่จะสามารถให้รัฐบาลชุดต่อๆไปมีอิสระในการกำหนดนโยบายของตัวเองไม่ต้องอิงกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี่ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนี่ก็
0: หร
1: ือว่าเป็นความพยายามนะครับของพรรคประชาชนในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้เองช่วงจังหวะรอเวลาเรื่องของความพร้อม แก้ในส่วนของทั้งฉบับยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับต้องรอดูหลายๆอย่างนะครับก็เลยจะมาแก้ที่หลายมาตราก่อนโดยการเฉพาะนะครับเรื่องของ20ปี
0: ครับฮะแต่ผมเชื่อว่าวันที่7ที่8ที่ท่านประธานโสภณเคยนัดเอาไว้และตกลงปลงใจกันว่าจะเป็นวันที่พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ประชาชนได้ออกเสียงประชามติกันไปและแต่ละพรรคก็ได้ไปยื่นกันเอาไว้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยยื่นเป็นพรรคแรกนะพรรคประชาชนยื่น2ร่างนะพรรคเพื่อไทยไม่แน่ใจกลับมาแก้ไขยื่นไปหรือยังประชาธิปัตย์ได้เสียงครบหรือเปล่าแต่ภาคประชาชนไปยื่นแสดงความจำนงเอาไว้แต่ขอเวลารวบรวมรายชื่อ 50,000 รายชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นข้อยุติในที่ประชุมร่วมนะฮะว่ารอร่างของภาคประชาชนจะได้พิจารณาไปพร้อมๆกันดังนั้นเนี่ยที่เคยนัดหมายเอาไว้ว่า 7-8 จะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เลยไม่มีพอไม่มีปุ๊บเนี่ยคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านเมื่อสักครู่ที่คุณสุปันพูดถึงเนี่ยรวมถึงคุณผลิตวัชรศิลป์ซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็นำร่างแก้ไขรายมาตราที่พรรคประชาชนยื่นเอาไว้และเข้าใจว่าพรรคภูมิใจไทยเองก็จะยื่นด้วยแต่ไม่แน่ใจว่ายื่นไปหรือยังแต่ที่แน่ๆยื่นไปแล้วก็คือร่างของพรรคประชาชนเรื่องของยุทธศาสตร์20ปีที่ว่าเนี่ยที่จะตัดทิ้งนะฮะแต่ผมอ่ะเชื่อเป็นการจริงๆเนี่ยเขามีอีกร่างหนึ่งนะของพรรคประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นร่างที่ไอ้ร่างนั้นเนี่ยถ้าเปิดออกมาเมื่อไหร่เนี่ยไม่ใช่ถ้าเปิดคือเขาเปิดออกมาแล้วถ้าหยิบขึ้นมาเป็นตัวชูนะจะไม่ได้ทันทีเพราะเป็นการแก้ไขมาตรา236ของรัฐธรรมนูญที่จะไปตัดอำนาจประธานรัฐสภาในการที่จะวินิจฉัยเรื่องการเข้าชื่อกันส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะไต่สวนพิเศษนะซึ่งไอ้เนี้ยยื่นไปแล้วและนะรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ณเวลาเนี้ยเป็นดุลพินิจของประธานรัฐสภาในการที่จะเห็นว่าสมควรหรือไม่สมควรส่งคุณผลิตและพรรคประชาชนก็เลยไปขอแก้ไขมาตรานี้ตัดอำนาจเรื่องการใช้ดุลพินิจของประธานออกให้ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นบุรุษไปรษณีย์ส่งเรื่องให้ศาลอย่างเดียวแต่อย่างนี้เขาจะรีบแก้ให้เลยครับคุณสุปันครับผมเชื่อว่า78เนี่ยไม่มีเรื่องของการแก้ไขรายมาตราควบคู่กันไปนะต่อให้อยากให้ทำก็โอกาสยากครับไม่มีครับคุณสุปันครับ
1: ก็ผมถึงบอกว่าเป็นความพยายามของพรรคไทยชาติ
0: ครับ
1: นะครับเรื่องแก้กฎหมายแก้ทั้งฉบับไม่ได้ก็จะแก้รายมาตรานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นความพยายามของพรรคประชาชนบอกแฟนรายการก่อนผมไม่ได้ไปขัดขวางหรือไปมีทัศนะอะไรที่ขัดแย้งในการแก้รัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนเดี๋ยวจะส่งข้อความไปบอกสุปันมีปัญหาอะไรในการแก้รัฐธรรมนูญเป็นสื่อสังเขียวหรือเปล่าเป็นสื่อใต้ท็อปบูธหรือเปล่านะนี่ก็หยิบยกประเด็นที่เป็นข่าวขึ้นมาพูดขึ้นมาสื่อสารต่ออีกเรื่องหนึ่งคุณมนตรีนะครับมันมีระเบิดเวลาอยู่ในนั้นด้วยเรื่องนั่นก็คือการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2577ของสภาผู้แทนราษฎรสมิตาก่อนเด่นนะครับในการประชุมกรรมการนะครับก็มีการพูดถึงงบกลางซึ่งคุณกฤษกัญญาตันสกุลซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็เป็นคณะกรรมการนะครับประธานด้วยครับเป็นคณะกรรมการก็บอกว่าสำนักงบกลางสำนักงบประมาณซึ่งดูแลงบกลางอันนี้เนี่ยต้องมีคำถามย้ำข้อตั้งข้อสังเกตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการชดเชยงานก่อสร้างเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินจำเป็นหรือรายการใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากวิกฤตพลังงานเขาบอกตรงนี้ใช้เม็ดเงินถึง 1.2 หมื่นล้านบาทนั้นในส่วนของตนซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการมองว่างบก้อนนี้มีวัตถุประสงค์คล้ายกับการใช้เงินตามพระราชกำหนดหรือพรบเงินกู้400ล้านบาทเป็นอย่างจึงเสนอให้กรรมการพิจารณาเรื่องนี้หากตัวมันเป็น
0: ครับ
1: กรกฎาคมที่จะถึงนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย มีคำสั่งว่าพระราชพรกรเงินกู้นะครับพรกรกู้เงินใช้ไม่ได้นะครับก็สามารถจะใช้เม็ดเงิน 1.2 หมื่นล้านบาทตรงนี้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้แต่หากศาลสั่งว่าพรกรกู้เงินในส่วนที่เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานสามารถใช้ได้ก็ขอเสนอให้ตัดงบประมาณ 1.2 หมื่นล้านตรงนี้ออกไปเพื่อเปลี่ยนเป็นแหล่งเงินที่มาจากเงินกู้แทนเป็น
0: ครับ
1: นะครับเขาก็บอกว่าจะประจัดงบประมาณปี70ไปได้เยอะเลยซึ่งตรงนี้คุณมนตรีมันก็มีอยู่2นัยยะนะนัยยะแรกถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบอกใช้ไม่ได้มันก็ต้องไปดูว่ารัฐบาลจะรับผิดชอบยังสถานะของนายกรัฐมนตรีจะเป็น
0: อันนี้แหละจุดเปลี่ยนการเมืองแหละคุณดุปันเชิญคร
1: ับ ก็เนี่ยผมบอกว่ามันมีฝังอยู่ตรงนี้ด้วยไงนะครับแล้วก็ถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าในส่วนของกรรมธิการงบประมาณก็จะไม่ตัดตรงนี้ออกนะนี่ฟังจากที่คุณใหม่เขาว่ามานะนะครับนะครับ
0: เอายังไงจุดเปลี่ยนทางการเมืองผมขยายความนิดหนึ่งก็คือวันที่9กรกฎาคมนะครับที่จะถึงนี้คือสัปดาห์หน้าซึ่งเสาร์หน้าเราคงได้คำตอบเรียบร้อยแล้วว่าผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไรนะถ้าออกมาบอกว่านะไม่ได้นะการตราพระราชกำหนดกู้เงินอย่างนี้นั้นเนี่ยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ประกอบมาตรา173นะตกไปทั้งดุ้นเลยนะครับพอตกไปนะครับที่ผมบอกว่านี่คือจุดเปลี่ยนทางการเมืองก็เพราะว่ารัฐบาลซึ่งเป็นผู้เสนอพระราชกำหนดตรงนี้จะต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองซึ่งความรับผิดชอบทางการเมืองน่ะก็มี2แนวทางยุบสภากับลาออกแต่เพิ่งจะผ่านพ้นการเลือกตั้งมาหมาดๆและเป็นเสียงข้างมากอยู่ด้วยตัดทิ้งไปเลยนะข้อนี้และไม่ได้เป็นความผิดของสภาสักเท่าไหร่ด้วยนะอย่างเพราะนั้นเหลือทางเดียวนายกก็ต้องลาออกพอนายกลาออกครม.ก็ต้องสิ้นสุดลงทางคณะก็ต้องไปสรรหานายกรัฐมนตรีกันใหม่นี่คือขั้นสูงสุดแต่ทีนี้ผมเนี่ยไปถามผู้รู้ว่าท่านครับถ้าสมมุติว่าเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ก้อนนะก้อนแรกเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยใช้กันรึมเลยนะ60 40เนี่ยใช้กันไปแล้วเยียวยากันไปแล้วอีกก้อนนึงเนี่ยเขาแยกบอกว่าจะเอาไปปรับโครงสร้างและสถานการณ์ณเวลานี้ใครต่อใครว่ามันคลี่คลายแล้วซึ่งในมุมรัฐบาลก็เห็นว่าแม้จะคลี่คลายแต่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ต้องรองรับสถานการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้านหนึ่งบอกว่ามันไม่เข้าตามรัฐธรรมนูญความจำเป็นฉุกเฉินรีบด่วนที่ไม่อาจรอได้มันไม่เข้าตรงนี้สมมติว่าก้อนแรกผ่านก้อนที่สองไม่ผ่านเสนอโดยรัฐบาลเดียวกันเนี่ยมันจะยังไงครับคุณสุปานผมก็ถามท่านนะจะถือว่ามันผ่านไอ้ก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรหรือว่าแม้ก้อนหนึ่งจะผ่านแต่อีกก้อนหนึ่งไม่ผ่านความรับผิดชอบทางการเมืองยังจะต้องมีอยู่อีกหรือไม่ก็เป็นประเด็นน่าสนใจเลยทีเดียวถ้าหวยมันออกแบบนี้ด้วยความเคารพไม่ได้ไปก้าวล่วงศาลท่านนะเพียงแต่ว่ามองในมุมของการเมืองความรับผิดชอบในทางการเมืองถ้ามันออกแบบใช้ได้ก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งใช้ไม่ได้จะต้องรับผิดชอบหรือไม่และรับผิดชอบอย่างไรครับคุณสุปันครับ
1: ก็หยิบมาเป็นประเด็น
0: ผมคุยกับพี่โก้ไว้เนี่ยไอ้วันนี้อ้างพี่โก้ละบ่อยครั้งนิดหนึ่งพี่ตอนนี้กระแสฟุตบอลกำลังมาแรงแต่เนี่ยบอลรุ่นนี้มันไม่ยางนอกยางในหรอกพี่แต่สมัยเราเป็นเด็กเนี่ยเตะฟุตบอลเนี่ยปรากฏว่าบอลมันแตกอ่ะนะโก้เนี่ยรับยางนอกเอาไว้ได้แต่ยางในเนี่ยลอยเข้าประตูไป
1: ยังไงดิ
0: ก็เอามาเปรียบเทียบเฉยครับ
1: คุณฟังครับคนร่วมสมัยกับพวกเราเนี่ยจะเข้าใจฟุตบอลอย่างนอกอย่างในแต่เด็กรุ่นใหม่งงเนี่ยตกลงฟุตบอลมันมีอย่างนอกอย่างในเมื่อก่อนมันมีบอลอย่างนอกอย่างในเนี่ยมันจะมีบอลปั๊มกับบอลเย็บเนี่ยบอลเย็บมันจะมีอย่างในแล้วไอ้ที่เย็บถูกๆเนี่ยก็ไม่ได้มาตรฐานนะกับบอลปั๊มถ้าบอลเย็บมาตรฐานที่เขาใช้แข่งกันเนี่ยนะครับมันก็เย็บแบบมีอย่างในจริงๆถ้าปั๊มเนี่ยมันก็จะราคาถูกมันต้องอธิบายกันหน่อยเด็กรุ่นใหม่เนี่ย มนตรีมาจากไหนบอลฟุตบอลมียางนอกยางในบอลตั้ม
0: คุณสุพันธ์ผมถามท่านไปเนี่ยท่านก็นะเดี๋ยวไปขอดูก่อนยางนอกยางในคุณเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงจะทำยังไง
1: เอาครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าคุยกับแฟนรายการผมตั้งประเด็นไว้แบบนี้นะคุณมนตรี
0: ครับ
1: ไทยแลนด์สวรรค์ที่ต้องมีคำถามสวรรค์ของใครตอนนี้มันจะสวรรค์ของทุนเทาหรือเปล่าทุนเทาเนี่ยก็นอกจากจะเป็นทุนจีนแล้วมันก็จะมีทุนอิสราเอลด้วย
0: อ๋อครับ
1: หรือจะเป็นสวรรค์ของนักส่งออกนักส่งออกที่ว่านะครับมันก็มีทั้งกัญชายาวสิ่งนะครับหรือว่ามันเป็นสวรรค์ของผู้ประกอบการหรือเป็นสวรรค์ของนักการเมืองหรือเป็นสวรรค์ของประชาชนอันนี้ก็แฟนรายการเราก็แสดงความคิดเห็นมาได้พอตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยไทยแลนด์แดนสวรรค์เนี่ยกรุงกรุงขนาดชื่อกรุงเทพมหานครมันจังเป็นคิดพิมานแมนของในส่วนของเขาเรียกว่าเทวดาชั้นฟ้าแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเอ๊ะมันสวรรค์ของใครตรงนี้มันเป็นไทยแลนด์แดนไทยแลนด์แดนออฟสมายดินแดนรอยยิ้มหรือดินแดนสวรรค์ไทยแลนด์แดนสวรรค์มันสวรรค์ของใครแฟนรายการเราคิดว่าเป็นสวรรค์ของใครก็ส่งความคิดเห็นมาได้เอาเป็นความคิดเห็นที่ผมกับคุณมนตรีไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องปรับถ้อยคำมากนะเอาที่ว่าอ่านแล้วสามารถสื่อสารกับสังคมได้เลยครับผมพักกันสักครู่ครับ
2: เลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
4: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล 10 กิโล 6 กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุต

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเสาเสวนานะครับว่าโดยเปิดประเด็นคือวันนี้มีหลายเรื่องหลายอย่างกับที่น่าอักตุก็แฟนรายการกันเดี๋ยวคงจะเข้ามานะครับแสดงความคิดเห็นกันเดี๋ยวผมไปดูพักกายแฟนรายการเราก่อนนะคุณตีน้องอุ๊บถือวันนี้นะครับที่พันนิพานิขาประจำบอกสวัสดีทั้งสองท่านเสาเสวนาคุณตีลูกแม่ล่าบอกสวัสดีเจ้า
4: อ๋อ
3: กับสวัสดีเจ้าสำเนียงเหนือมาเลย
4: สำเนียงทางเหนือสวัสดีเจ้า
3: คุณพี่ฟันจะมาวันนี้ผลความรำคงจะไม่ได้ไปวิ่งสิ้นหนักต้องบอกสวัสดีคุณสุปันเป็นมนตรี
4: ครับ
3: คุณโชติการบอกสวัสดีครับคุณพี่ทั้งสองสวัสดีครับคุณพี่อัชราบอกสวัสดีครับคุณพี่ครับคนบอกขาดคุณธรรมไปมานานแล้วครับเพียงแค่เปอร์เซ็นต์มันไม่เยอะพอมาถึงยุคนี้มันเยอะกระจายไปทุกองค์กรผู้ทำคนที่มีอำนาจถ้าไม่รีบทำอะไรสักอย่างนะมันก็จะล้นยิ่งกว่าล้นทะลักเพราะเชื้อความโลภถ้ามีโอกาสมันทำง่ายครับเพิ่มได้ทุกเดือนไม่พอติดนิสัยใช้ของฟรีคุณพี่โควิดบอกสวัสดีคุณสุปันคุณมนตรีรัฐบาลไทยปัจจุบันทุกวันนี้ผู้นำขาดความเด็ดขาดไม่สามารถควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินแบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดได้นะครับทำให้รัฐราชการร่วมกับนักการเมืองบางกลุ่มนะครับทำตัวแข็งขืนแล้วก็แหกกฎกติกานะครับจนนำมาซึ่งของความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนนะครับต่ำลงคุณพี่สราชวนบอกไม่ต้องเป็นหมอดูการเมืองก็ดูออกล่ะนายกจะไปปีนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็คุณพี่นะครับขออภัยนะครับคุณพี่ดานาศักดิ์นะครับบอกสวัสดีครับพี่มนตรี
4: อ๋อพี่บอลนะพี่บอลดานาศักดิ์นะครับ
3: แล
4: ้
3: วก
4: ็
3: คุณพ
4: ี
3: ่ประภาพรก็บอกสวัสดีผู้จัดทั้งสองคุณพี่ประภาพรก็สวัสดีค่ะนะครับแล้วก็คุณพี่สราชวนมาอีกเอาจราจรออกจากตำรวจได้ไหมแหมอันนี้ต้องแก้กฎหมายกันเยอะแล้วก็ทางด้านของคุณสิตาบอกจะมีลูกเทพมาไหมคะมันไม่มีลูกเทพนะคุณสิตามันมีแต่ลูกมันเกิดกล้าอันนี้คำพูดของคุณกรุณาชิดชอบนะแล้วก็คุณพี่พันธิพาแหมมาจากคุณพี่พันธิพาบอกคนนี้2475มาเกิดน่าจะหมายถึงเด็ดเท้งของผมนะครับแล้วก็คุณพี่สุริยาบอกแดนสวรรค์ของชาวจีนครับนะครับคุณพี่พันธิพานะครับบอกสวรรค์ชาวต่างประเทศเช่นชาวญี่ปุ่นชอบมาอยู่ที่ศรีราชาเท่านี้แหละนะครับยังอื่นไม่ตอบนะคุณพี่ปัจจมาบอกจับขังให้หมดพวกทุจริตนะครับนะแล้วก็คุณพี่สุวรรณีบอกสวัสดีค่ะตอนนี้นะครับเมืองฝนพรำดอนเมืองฝนพรำมาจากดอน
4: ครับ
3: อันนี้มาจากเฟซบุ๊กนะ
4: ครับทาง YouTube โอ้ก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะผมเอาเฉพาะในส่วนที่คุณสุปันตั้งเป็นประเด็นไว้เมื่อสักครู่นะถ้าผมอ่านหมดเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยน่าจะไม่เพียงพอนะคุณสุปันถามเกี่ยวกับเรื่องไทยแลนด์นะสวรรค์ของใครคุณพี่ธนวันบอกว่าสวรรค์ของทุนเทาค่ะคุณพี่พยาก็บอกว่าสวรรค์ของการฟอกเงินและข้อความของคุณพี่ธนวันบอกมีเงินซื้อได้ทุกอย่างไอ้ตรงนี้นั้นเนี่ยคงไม่มีใครเถียงนะเพราะว่าตู้ห่าวเป็นคนพูดคำนี้เองว่าอยู่ในประเทศไทยมีเงินซื้อได้ทุกอย่างและเขาก็ทำให้เห็นได้จริงๆนะครับนั่นก็คือเป็นคนแรกๆนะที่ปรากฏขึ้นในสระบบก่อนที่จะมีบัญญัติใช้คำว่าจีนเทาซึ่งต่อมาท่านทูตจีนท่านก็บอกว่า ไม่อยากจะให้ใช้คำนี้มันเป็นอะไรที่ฟังแล้วเนี่ยมันไม่ดีนะก็ทางท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวออกมาสื่อสารเราก็เลยคงจะต้องแยกนะว่าคนจีนที่เข้ามาแล้วมาทำตัวเป็นมิจฉาชีพยาวสักหน่อยหนึ่งถ้าเป็นคำว่าจีนเทาเนี่ยเขาฟังแล้วมันขัดหูนะแต่ตอนนี้บ้านเราเนี่ยกลายเป็นนะเหมือนกับที่คุณพี่ธนวันหรือใครพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยกลายเป็นเทาไปซะเป็นส่วนใหญ่แล้วครับคุณสุปันครับ
3: ครับนะดูจากข้อความแล้วไปดูเรื่องนี้กันหน่อยไหมคุณมงคล
4: ครับ
3: ผมก็เพิ่งไปสังเกตเห็นนะช่วงที่เราจัดรายการเนี่ยนอกจากผมและคุณมงคลจะแชร์มาที่หน้าเฟซบุ๊กตัวเองก็ยังมีท่านอื่นช่วยแชร์ด้วย
4: ครับ
3: มีคุณพี่ดนศักดิ์นะครับแล้วก็คุณพี่กิตติศักดิ์แล้วก็คุณพี่สิริพลนาคนครน่าจะเป็นสื่อมวลชนอาวุโสนะครับที่จังหวัดเพชรบุรี
4: อ๋อครับ
3: นะครับก็แชร์เดี๋ยวก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยกันนะครับทำให้รายการแพร่หลายพูดถึงเรื่องของแฟนๆรายการเรานี่แต่ละคนก็น่ารักนะครับเขาก็รู้จักกันเองก็ทักทายกันผมจะเข้าไปดูข้อความใน Facebook เนี่ยก็ทักทายแล้วก็ผมชอบแฟนรายการเนี่ยคุณบางทีผมคิดว่าบางท่านเนี่ยในบางเรื่องบางข่าวบางประเด็นก็มีมุมมองที่แตกต่างจากเราแต่ก็เวลาแสดงความคิดเห็นก็แสดงความเห็นด้วยเหตุนะครับไม่มีอะไรที่ดูเหมือนว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิติติงไม่ได้มากล่าวหาว่าเราเป็นสื่อประเภทนั้นเป็นสื่อประเภทนี
4: ้
3: นะครับผมถือว่าแฟนรายการเสาเสวนาเนี่ยมีทิศภาวะมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็เข้าใจอย่างของแท้เวลาเรายกตัวอย่างอะไรขึ้นมาท่านอยากอ๋อนี่มันเป็นประเด็นครับบางรายการเนี่ยคุณมนตรีผมเข้าไปดูเดี๋ยวนี้เข้าไปดูปรากฏการณ์ในโซเชียลบ่อยมากคุณเห็นบางรายการนี่บางทีเราเด็กคนทำรายการเนี่ยเราก็ฟังจากที่เขานำเสนออะไรนี่นะคุณก็ถือว่าเขาหยิบปรากฏการณ์ที่เป็นข่าวขึ้นมานำเสนออุเละเลยนะคุณมนตรีถูกกล่าวหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้รับใช้การเมืองอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งถ้าเรามองในมิติของคนข่าวเขาก็มันเกิดเป็นข่าวแล้วมันมีความน่าเชื่อถือไม่ใช่สื่อโซเชียลปล่อยออกมาหรือดูแล้วว่ามันเป็นประเด็นมันมีความน่าเชื่อถือก็หยิบมันมาทำเองก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นสื่อไม่มีจริยธรรมเป็นสื่อที่เชียร์รัฐบาลเป็นสื่อที่เชียร์ฝ่ายค้านไม่เข้าใจการเมืองอะไรกับก็เห็นดีแบบครั้งนะครับก็ดูแล้วก็นะครับว่าในเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับมันต้องมีมุมมองนะครับที่เข้าใจหรือที่จะมีมิติในการสื่อสารเอาอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคุณมนตรี
4: ครับ
3: อย่างคุณพี่ปัจฉมากับรายการเราบางเรื่องผมก็เชื่อนะว่าพี่ปัจฉมาเขาไม่ได้เห็นเงินผมกับคุณมนตรีที่มีประเด็นมานำเสนอหรอกใช่ไหมฮะ
4: ครับ
3: แต่เราก็ต้องนำเสนอก็เพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ข่าวสารนะครับที่มันเกิดขึ้นพี่ปัจฉมาแกก็มีมุมมองของใจมุมแกก็เสนอความเห็นมุมมองของแกเข้ามาหรืออย่างบางทีแกเสนอความคิดเห็นมาบางเรื่องบางราวผมกลัวจะไปกระทบกับน้องๆที่ในสถานีนะครับผมก็หลบคำได้บ้างอะไรบ้างที่ปัจฉมาแกก็เข้าใจนะถ้าเป็นคนอื่นนะฉันเสนอมาแบบนี้สุปันเธอมาตัดคำฉันได้ยังไงไม่กล้าหรอเป็นสื่อไม่กล้าหรอรับใช้อย่างรู้อย่างนี้หรอมันก็มีนะคุณมนตรีนะผมก็ถือว่าแฟนรายการเราน่ารักนะครับเข้าใจเลยเข้าใจนะครับคุณมนตรีดูจากเฟซบุ๊กเนี่ยคงจะหนักหนาสาหัสกันอยู่พอสม
4: ควรก็เยอะนะ
3: ไปดูจากยูทูบ
4: นะข้อความเข้ามาคุณเมจิกเบิร์ดนะถ้ารวยไม่ไหวแล้วคือสวรรค์ของคนจนครับมีพลิกข้อความหัวท้ายเนี่ยรวยไม่ไหวแล้วคือสวรรค์ของคนจนคุณพี่การกิจสิริบอกสวรรค์ก็คือทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วคุณเอสอาร์หรือคุณนะสวรรค์ของคนมีเงินที่ซื้ออำนาจได้ก็กลายเป็นว่ามีเงินเนี่ยซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งนะไปจ้างสอบก็ยังได้เลยเนี่ยเรื่องตรงนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเองก็ตระหนักนะครับเพราะว่าเราเองคาดหวังที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศ OECD นะแต่พอถ้าเกิดว่าระบบการเข้าสู่การทำงานในราชการเนี่ยยังมีวิธีอย่างเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะทำให้ตัวชี้วัดในเรื่องของการที่เราจะสามารถคือมีคุณสมบัติในการจะไปอยู่ตรงจุดนั้นน่ะมันจะได้หรือเปล่าเช่นเดียวกับเรื่องของการจัดการกับปัญหายาเสพติดเที่ยวเนี้ยนะมันฟ้องนะคุณอุปันนะมันฟ้องที่ด้านหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าได้มีการจัดระบบระเบียบนะทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อแอร์โฮสเตสเนี่ยนะเขามีกลุ่มมีไลน์ในการที่จะรับหิ้วของนะอย่างที่ทางเลขาปปส.ท่านออกมาแถลงเนี่ยวิธีการไม่ได้มีอะไรมากเขาตั้งกลุ่มไลน์กันเลยนะนะจะไปที่สนามบินนั้นสนามบินนี้มีที่ว่างในกระเป๋าเท่านี้แชร์ได้เท่านี้ใครสนใจก็กลายเป็นว่านะประพฤติปฏิบัติกันมาแบบที่ผมถามคนในการบินไทยเขาบอกว่าจริงคือจริงๆอ่ะมันพอๆกับไปเทรดเกี่ยวกับเรื่องของฟอเร็กซ์อ่ะเมื่อเขาไม่อนุญาตให้มีการจดทะเบียนในประเทศไทยถ้าไปก็ไปทำก็ผิดอ่ะนะฮะเช่นเดียวกันกับแอร์ที่เขารับหิ้วเนี่ยเมื่อนะเขาไม่ให้ทำแต่ดูเหมือนจะหลิวตาให้กันไปข้างหนึ่งก็เลยกลายเป็นอาชีพเสริมนะมันพออาชีพเสริมอย่างนี้ปุ๊บนะก็เป็นเหมือนอาชีพพิเศษมีช่องทางพิเศษแล้วก็สามารถที่จะผ่านเข้าออกตรงไหนได้สะดวกกว่าคนอื่นเนี่ยพวกมิจฉาชีพมันก็เห็นแล้วมันก็กลายเป็นช่องทางอันเนี้ยตรงเนี้ยต่อไปก็ถือว่าคงจะต้องมีการจัดการกันอย่างเข้มข้นไม่ต้องมีแล้วสองเนี่ยที่ทางผู้ที่รับผิดชอบบอกว่าโอ้เราเนี่ยตรวจสอบได้เฉพาะพวกอาวุธพวกวัตถุระเบิดอย่างอื่นเราไม่ได้ตรวจโอ้โหนี่กลายเป็นรูโหว่เบิ่มเทิมเลยนะก็จะต้องมาจัดการว่าเราจะต้องเข้มงวดอย่างไรอันสุดท้ายเนี่ยผมยังหวังว่าพูดไปในหลายรายการนะเรื่องของกัญชาที่มันกลายเป็นมาบิดกันซะจนไม่ใช่เป็นกัญชาเพื่อการรักษาเนี่ยอันไหนที่มันเป็นประโยชน์ปลดล็อกแล้วก็เอาไปใช้แต่ถ้าใครที่หยิบฉวยหาประโยชน์จากการปลดล็อกตรงนั้นและกลายเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้นะยังมีเวลานะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีที่เป็นเจ้าของนโยบายนี้จากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันได้เป็นนโยบายที่โดนใจในเวลานั้นแต่พอกลางทางมันเกิดปัญหาท่านเป็นคนผูกก็จะต้องไปแก้วิธีแก้ของท่านมีอยู่ในมือแล้วก็คือเรื่องการออกกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาเพื่อให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยตอนนี้น่าจะหยิบจับมาเพราะทำไมอย่างนั้นไปโผล่ที่นั่นตันไปโผล่ที่นั่นที่นี่ตันและไปจากบ้านเราทั้งนั้นมันไม่เป็นผลดีต่อประเทศไทยเลยครับ
3: ครับพูดถึงเรื่องที่คุณมนตรีผมเสริมนิดหนึ่งเรื่องของมีลายเรื่องของการเปิดรับจ้างยื่นจริง
4: ๆครับ
3: ผมไปเขตเขาคุยกับแอร์สายการบินย้ำนะไปเขตเขาไม่ใช่เป็นรูปเขาคุยนะเดี๋ยวความหมายจะเปลี่ยนกัน
4: ครับ
3: เขาบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยก็เป็นห้องไลน์ที่ใช้กันเฉพาะแอร์สมมติว่าคุณมนตรีบินไปประเทศนั้นเนี่ยมันมีของอันนี้เอามาไหมใครจะเอาบ้างเดี๋ยวจะหิ้วมาเผื่อเฉพาะภายในแอร์ก่อนเนี่ยคุณมนตรี
4: ครับ
3: ภายในแอร์ก่อนแต่แอร์ที่อายุร่วมสมัยกับผมตอนนี้ก็เป็นแอร์สูงวัยนะไปบอกเขาว่าแอร์แจกไม่ได้นะเขาโกรธแล้วคุณมนตรี
4: โกรธต้องเป็นแอร์กี่นะฮะขอไป
3: ไปเขตเขาคุยมาเนี่ยก
4: ็
3: โอ้โลมปฏิโลมกันพอสมควรกว่าจะเผยข้อมูลแล้วตอนนี้คุณมนตรีคราวนี้มันลามไปสู่ญาติญาติเนี่ยลามไปสู่ญาติญาติรู้ผมไปเดี๋ยวผมถามเข้ามาในไลน์กลุ่มเนี่ยก็พี่มนตรีจะเอาอะไรไหมเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่เนี่ยจะเอาอะไรไหมผมเห็นพี่มนตรีชอบยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เอาไหมพี่เดี๋ยวเอามาหน่อยสุภาพเอามาหน่อยเพราะมันไม่ต้องเสียภาษีนี่เราก็ใช้สิทธิ์ในความเป็นแอร์ในการที่จะเอาเข้ามาได้ตัดกระบวนการบางเรื่องบางราวเข้ามาได้ทีนี้พอมันไปทีนี้ก็พร้อมก็กลายเป็นว่าจากเพื่อนของเพื่อนเป็นของเพื่อนอีกทีมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของธุรกิจเล็ก
4: ๆ
3: แม้จะใช้สิทธิ์ยังไงเนี่ยมันก็เลยมาจากการที่มันผิดระเบียบอะไรเขาให้ใช้สิทธิ์ในการอำนวยความสะดวกให้กับแอร์ไม่ใช่อำนวยความสะดวกให้ใช้สิทธิ์ตรงนี้ไปหิ้วของกันนะครับเนี่ยนะที่จากการไปเขตเขาคุยกับแอร์มาก็ได้มาประมาณนี้ย้ำนะว่าเขตเขาไม่ใช่รูปเขานะฮะ
4: ครับ
3: แล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องกัญชาเนี่ยคุณมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีการแถลงกัญชาทางการแพทย์ที่ทำรายได้กับประเทศไทยเน
4: ี่
3: ยโอ้สังคมก็เฮฮากันมากนะเพราะไม่สัปดาห์นี้ปรากฏว่าจับกัญชาเถื่อนที่ส่งออกจากประเทศไทยไปในยุโรปนี่คุณมนตรี มันขัดแย้งกันมากเลยนะอย่างที่คุณมนตรีบอกครับแก้ได้แก้ซะนะครับประเทศไทยไม่ใช่ดินแดนการส่งออกส่งออกสินค้าอื่นๆที่มันถูกกฎหมายเป็นที่สังคมยอมรับเนี่ยเรารู้สึกภาคภูมิใจ
4: ครับ
3: แต่ส่งออกกัญชายาเสพติดเนี่ยเรารู้สึกแบบเศร้าหมองอ่ะแล้วมันก็ทำให้ประเทศไทยถูกมองในแง่ลบอ่ะ
4: ก็ผมส่งท้ายนะขอยืมคำอดีตนายกสมาคมฟุตบอลนะคุณไม่อายผมอายครับคุณสุปันครับ
3: ตอนนี้ก็สู้คดีความกันอยู่หลายเรื่องนายกตอนนี้เอาติดท้ายด้วยคำพี่ความเห็นของไอ้ทุนเทาต่างชาติแต่ฉันไม่กลัวหรอกนะครับที่ฉันกลัวมากกว่านี้ก็คือกลัวไทยเทามากกว่าคุณมนตรี
4: ครับหมดเวลาครับ
3: เอาละครับวันนี้เสวนาหมดเวลาแล้วนะครับผมสุปันธ์เชื้อและคุณมนตรีจอมพันธ์รวมถึงนะครับทีมงานที่สถานีอสมท FM 96.5 ลาเป็นการในการเสาเสวนาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: เก้าสิบหกจุดห้าเสาเสวนาที่96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา12:00 น.
6: รวบแล้วชายสมมุติน้ำเงินส่งพัสดุยาเสพติดให้แอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาเตรียมคุมตัวขยายผลค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาบ่ายนี้สท.แถลงผลทุจริตสอบท้องถิ่นระบุพบพิรุษแก้ฝ่ายคะแนน115ครั้งสั่งตรวจสอบย้อนหลังข้าราชการใหม่ 15,560 รายเป็นการด่วนCBI เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบิ๊กจ๊อดใช้หญิงไทยลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติยึดยาเสพติดกว่า132กิโลกรัมมูลค่าทะลุ400ล้านบาทชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมเนอีซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่4กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประเด็นแรกครับเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่ไปให้แอร์สาวหิ้วเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะครับหลังจากมีการขยายผลพบชายสวมฮูดสีน้ำเงินเป็นพลมาส่งพัสดุให้กับแอร์สาวล่าสุดครับรวบตัวชายคนนี้ได้แล้วนะครับโดยความคืบหน้ากรณีแอร์มีนาถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมคาสนามบินเมืองเมลเบิร์นในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนน้ำหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนไปในกระเป๋าสัมภาระต่อมาครับเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจนครบาลแกะรอยล่าตัวชายปริศนาสวมเสื้อฮูดนั่งรถมาส่งกล่องพัสดุต้องสงสัยให้กับแอร์สาวที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ขยายผลจับกุมนายอุทัยชายใส่ฮู้ดสีน้ำเงินนั่งมาในรถเก๋งสีเทาดำนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้แอร์มีนาได้แล้วนะครับโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีขนส่งสายเก่าเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งการซักถามก็ยอมรับว่าเป็นคนใส่ฮู้ดสีน้ำเงินว่าจ้างนายอติราชขับรถยนต์แล้วก็เป็นคนนำกล่องพัสดุส่งให้กับมือนางสาวมีนาเมื่อ22มีนาคมที่ย่านคอนโดบางนาครับซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวในอุทัยตรวจค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาช่วงบ่ายนี้ทั้งนี้การจับกุมดังกล่าวเป็นการขยายผลหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับตำรวจจับกุมนายอติราชคนขับรถพาในอุทัยวัย59ปีและนายอติราชซักทอดว่าได้รับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวนั่งมาด้วยกันไปส่งพัสดุที่คอนโดของนางสาวมีนาส่วนรถยนต์คันนั้นได้เข้าอู่ที่อยุธยาครับขณะที่ตำรวจตรวจสอบประวัติคนขับรถพบเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าได้รับโทษจริง20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายมากรุงเทพเมื่อปี40คดีนี้ พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการสืบสวนเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนเป็นค่าหิ้วให้กับนางสาวมีนารวมเป็นเงิน 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทได้โอนจ่ายให้ในวันที่นางสาวมีนาจะบินนะครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าหลังตำรวจจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮู้ดนำพัสดุไปส่งให้กับแอร์สาวปปส.ก็ได้ประสานตำรวจนครบาลเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญก็คือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานกับแอร์สาวซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในไทยหรือว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีชื่อข้อมูลเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้ครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หักกมลเลขาธิการปปส.ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนผู้ที่ถูกจับกุมได้เพื่อยืนยันต้นต่อกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2คนเป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยา2ขาครับขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันส่วนของไทยนอกจากพบจ้างไรเดอร์และก็แอร์มีคนไทยที่เป็นตัวการใหญ่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนการขยายผลของปปส.ในคดีแอร์มีนาครับยังมีการระบุถึงนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาชาวลาวที่จังหวัดเลยหลังสืบสวนพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งครั้งละ 8,000 บาทจากผู้ว่าจ้างชาวลาวในจำนวนนั้นไปส่งที่ซอยรางน้ำแล้วก็บางกะปิพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เปิดเผยว่า DSI ได้รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษโดยปปส.ได้ส่งมอบตัวให้กับ DSI ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อ 23 นาฬิกาและเริ่มสอบปากคำโดยสอบเสร็จราวๆตี 2 ครับขณะนี้ได้คุมตัวไปฝากขังต่อศาลแล้วเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2คนรับสารภาพในส่วนที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาและปฏิเสธเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์สาวมีนาครับ
8: ทางด้านตำรวจนครบาล นะคะได้มีการเปิดเผยถึงแชทนะคะที่แอดมินเพจ Rose คุยกับแอร์มีนานะคะแชทนั้นระบุวันที่6มิถุนายนตอน 8:55 นาทีค่ะ Rose นั้นทักแชทมาหาแอร์มีนาว่าจอง9โลค่ะก่อนโอนจองขอดูตั๋วบินก่อนได้ไหมคะลักษณะว่าเป็นการพูดคุยเพื่อจะจองน้ำหนักของพัสดุที่จะฝากหิ้วไปด้วยนะคะพอประมาณ 9:12 นาทีค่ะแอร์มีนาก็ตอบกลับว่าอันนี้ฝากไปเมลถูกต้องไหมคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการสอบถามกลับไปนะคะว่าจะฝากหิ้วไปที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียใช่หรือไม่ซึ่งโรสก็ตอบกลับมาว่าใช่ค่ะนะคะแล้วก็อีกแชทนึงก็เป็นตัวอย่างพัสดุที่โรสนั้นส่งมาให้แอร์มีนาดูก็เป็นกระเป๋าผ้าลายไทยระบุข้อความว่ากระเป๋ากว้าง14ยาว16นิ้วแล้วก็ตอบกลับข้อความของแอมีนาที่ถามว่าให้ไปส่งที่ไหนของเมลเบิร์นนะคะโรสก็บอกว่าให้น้องมารับค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยังไปเปิดปฏิบัติการบูรณาการครั้งใหญ่ทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติของบิ๊กจ๊อดหัวหน้าขบวนการชาวต่างชาติผิวสีใช้คนไทยขนลำเลียงเฮโรอีนและโคเคนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยก่อนจะส่งออกไปต่างประเทศและกระจายสู่เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั่วโลกค่ะผลการปฏิบัติระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง1กรกฎาคมนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับผู้ต้องหาได้6คดีรวม13รายเป็นคนไทย7รายไนจีเรีย5รายและโปแลนด์1รายค่ะพร้อมกับตรวจยึดเฮโรอีน110กิโลกรัมมูลค่าประมาณ331ล้านบาทและโคเคน 22.2 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ66ล้านรวมมูลค่าของกลาง400ล้านนะคะทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐค่ะจากการสืบสวนเพราะว่าบิ๊กจ๊อดยังหลบหนีอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นหัวหน้าขบวนการที่ร่วมกับเครือข่ายชาวต่างชาติผิวสีใช้วิธีตีสนิทหญิงไทยผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะก่อนจะเดินทางเข้ามาสารสัมพันธ์บางรายก็ถึงขั้นอยู่กินฉันสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยนะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนจะหลอกหรือบังคับให้หญิงไทยเดินทางไปรับยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านและลักลอบข้ามแม่น้ำโขงกลับเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจากนั้นจึงใช้รถ ยนต์ของเครือข่ายลำเลียงเข้าสู่กรุงเทพเพื่อส่งต่อให้สมาชิกชาวต่างชาติและบางส่วนก็ถูกเตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะตำรวจยังพบว่าขบวนการมีเทคนิคการอำพรางยาเสพติดอย่างแนบเนียนนะคะโดยซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ในถุงขนมถุงกาแฟถุงอาหารสัตว์กล่องผ้าอเนกประสงค์รวมถึงซ่อนในกระดาษจัดส่งเสื้อเชิ้ตค่ะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการตรวจค้นแล้วก็ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ของสนามบินข้อมูลการสืบสวนระบุว่าถ้าเฮโรอีนล็อตดังกล่าวสามารถลำเลียงไปยังประเทศออสเตรเลียได้จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ10ล้านบาทส่งผลให้ของกลางทั้งหมดมีมูลค่าพุ่งสูงกว่าพันล้านบาทนะคะก็เป็นแรงจูงใจสำคัญให้เครือข่ายลงทุนใช้หญิงไทยเป็นเหยื่อในการขนยาเสพติดค่ะ
7: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะว่าล่าสุดทางสท.แถลงแล้วนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมเอกชนแก้คะแนนไปถึง115ครั้งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

ตามข่าวกันต่อนะครับมีความคืบหน้าคดีโกงสอบครับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.แถลงผลสอบทุจริตท้องถิ่นบอกว่าพบพิรุธแก้ไฟล์คะแนนไปถึง115ครั้งครับกรณีปปช.ร่วมกับตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่นนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้ยอมจ่ายเงินค่าวิ่งเต้นตั้งแต่ 350,000 บาทจนถึง 800,000 บาทและพบสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงครับเมื่อวันที่23มิถุนายนเพื่อตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความโปร่งใสผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกระบวนการตรวจและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านคณะกรรมการพบความผิดปกติที่สอบไปในทางทุจริตอย่างชัดเจนครับโดยไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่สท.ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างก็คือมหาวิทยาลัยที่จัดสอบพบว่ามีชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายและมีประวัติการเข้าใช้งานแก้ไขไฟล์สูงถึง115ครั้งรวมถึงปรากฏชื่อบริษัทเอกชนที่เป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาทำการแก้ไขไฟล์ดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังพบประเด็นสำคัญครับก็คือข้าราชการของสท.ได้รับมอบแฟลชดราฟต์ประมวลผลผู้สอบผ่านจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งแฟลชดราฟต์ดังกล่าวไม่ใช่แฟลชดราฟต์ฉบับต้นฉบับที่ถูกเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยในห้องทำงานของอธิบดีสท.ครับคณะกรรมการระบุเพิ่มเติมว่าในขั้นตอนการตรวจทานความถูกต้องก่อนประกาศผลสอบพบว่ามีข้าราชการของสท.ร่วมกับผู้รับจ้างตรวจทานรหัสและคะแนนหลายครั้งจึงมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยความร่วมมือระหว่างข้าราชการสท.ผู้รับจ้างและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและเมื่อ26มิถุนายนครับสท.ได้ร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยทำการส่วนตรวจข้อมูลผลคะแนนสอบในแฟลชดราฟต์ต้นฉบับที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยพบว่าผลคะแนนในไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกันกับผลคะแนนในไฟล์ประมวลผลซึ่งผู้รับจ้างเสนอให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันประกาศรายชื่อแต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและให้เกิดมีความเป็นธรรมนะครับประธานกรรมการกลางในการสอบแข่งขันมอบหมายให้สท.ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 15,560 รายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันก็คือวันที่4นี้นะครับจนถึงวันที่6กรกฎาคมแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้ทางมสว.นำโดยศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีก็ออกมาแถลงนะครับว่าไม่พบข้อสอบรั่วแต่พบคนนอกครับแทรกแซงกระบวนการประกาศคะแนนยินดีให้ความร่วมมือตรวจสอบกับทุกฝ่ายแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าหากนายกรัฐมนตรีใจร้อนก็ต้องไปขอปปช.แล้วก็นำแฟลชไดรฟ์มาเปิดคู่กันเลยครับระหว่างมสว.กับสท.นะครับว่าตรงไหนมีการแก้ไฟล์คำตอบ

0: ขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีด้วยขบวนรถกู้ภัยนะคะมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสมณีวนารามเป็นประธานเดินจูงค่ะโดยสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปก็มีพระภิกษุโยธินวรรณสีพระภิกษุรัสตะทองโบราณพระภิกษุนิคมอังกาพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์พระภิกษุสาครคลังสูงเนินเข้าในศาลาตามอายุพรรษานะคะจากนั้นก็มีพิธีสวดมาติกาตามประเพณีค่ะโดยวันนี้จะเปิดให้สาธุชนส่งน้ำสรีระสังขารพระทั้ง7รูปนะคะจนถึงเวลาบ่าย3แล้วพอ4โมงเย็นค่ะก็จะมีพิธีส่งน้ำหลวงพระราชทานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานซึ่งการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมด้วยสมเด็จพระสังฆราชค่ะที่โปรดประทานผ้าไตรและช่อไม้จันทร์ด้านออยแสงศิลป์ศิลปินและลูกชายของหนึ่งในพระที่มรณภาพจากเหตุครั้งนี้เปิดใจนะคะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือว่าพบกับคู่กรณีซึ่งตนพร้อมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นเพื่อความกระจ่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่ากรณีนี้มีความละเอียดอ่อนทางข้อกฎหมายคุ้มครองเด็กค่ะแล้วก็ขอฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงผู้ปกครองนะคะให้คำนึงถึงวุฒิภาวะของเด็กเป็นสำคัญถ้าเด็กยังไม่พร้อมไม่ควรฝึกให้ขับขี่ยานพาหนะค่ะท่านนี้สำหรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะทีมแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีกำลังให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและก็เร่งทำการรักษาอย่างเต็มที่ขณะที่พระภิกษุรูปอื่นๆที่อาการดีขึ้นก็กลับมาพักฟื้นอย่างวัดต้นทางโดยมีคณะสงฆ์และทีมแพทย์ร่วมกันดูแลสภาพจิตใจเพื่อบรรเทาอาการสะเทือนใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและวันนี้ช่วง4โมงเย็นนะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเดินทางเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพด้วยที่วัดน้ำขุ่นค่ะส่วนที่โคราชนะคะเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายสรีระสังขารของพระสาครตปะคุโนคลังสูงเนินอายุ63ปีพรรษา5จากโรงพยาบาลมุกดาหารเดินทางมาถึงศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะสำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพจะมีขึ้นในเวลา4โมงเย็นวันนี้นะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามาเป็นประธานในพิธีต่อด้วยพิธีสุกรรมศพจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าตู้พระอภิธรรมพระพิธีธรรม4รูปเจริญพระอภิธรรมและประธานในพิธีทอดผ้าสบงพระราชทานเพื่อถวายเป็นเกียรติแด่พระสาครค่ะขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าของ Facebook ชื่อว่าโรเบิร์ตน้ำเต็มคันได้โพสต์คลิปว่าก่อนเกิดเหตุตนเองเพิ่งจะทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ที่ร่วมธุดงค์ในครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตกใจมากแล้วก็เสียใจมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับบิ๊กตูนครับลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเร่งพัฒนาชายแดน3ภาควันนี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยเดินทางไปยังพื้นที่กองป้องกันชายแดนด้านตะวันออกตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับพื้นที่ที่จะลงติดตามก็ประกอบด้วย3กองกำลังหลักๆนะครับก็ได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลความมั่นคงและคุ้มครองที่ประทายของประเทศตามแนวชายแดนครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

0: ารและการบริการสาธารณะเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะดำเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศครับ
1: มาดูเรื่องของการรับน้องกันนะคะความคืบหน้าเหตุเด็กช่างรับน้องจนทำให้มีเหตุการณ์ทำปืนลั่นใส่หน้าอกรุ่นน้องเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันที่3กรกฎาคมค่ะตำรวจสภ.โพแก้วรับแจ้งจากโรงพยาบาลมหาชัยว่ามีคนถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตที่ถนนเลียบคลองหมู่บ้านเสรีเก่าเฟส2หมู่2ตำบลตะลุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบก็ไปพบกล่องเลือดแล้วก็พบขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกกระจายเกลื่อนพื้นค่ะผู้เสียชีวิตชื่อนายนิรพลหรือว่านิวอายุ22ปีนะคะผู้สื่อข่าวก็พูดคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะเขาเล่าว่าก่อนจะเกิดเหตุกลุ่มพวกตนประมาณ5คนเนี่ยนั่งดื่มกินกันอยู่แถวกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นก็ชวนกันย้ายมานั่งดื่มตรงจุดเกิดเหตุระหว่างนั้นมีชายสวมเสื้อคลุมสวมเสื้อกันน็อกเต็มใบนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาคว้าปืนยิงใส่ลูกกระสุนถูกผู้ตาย1นัดล้มนอนลงกับพื้นค่ะจากนั้นตนและเพื่อนๆจึงอุ้มร่างมาส่งที่โรงพยาบาลนะคะตำรวจสอบสวนเพื่อนในกลุ่มพบให้การนะคะวกไปวนมาให้การไม่ตรงค่ะเพื่อนอีกคนอ้างว่าระหว่างที่นั่งดื่มกันมีการหยิบปืนปากกามาเล่นจังหวะส่งต่อให้ผู้เสียชีวิตปืนเกิดลั่นด้วยความตกใจก็เลยโยนทิ้งคลองตำรวจประสานกู้ภัยดำน้ำค้นหาใช้เวลา2ชั่วโมงก็ยังไม่พบนะคะขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันก่อนจะได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้องขอความช่วยเหลือจับใจความได้ว่าช่วยด้วยหายใจไม่ออกนะคะยังมีชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจุดเกิดเหตุเป็นที่ส่วนบุคคลไม่ค่อยจะมีใครผ่านค่ะเพราะว่าเป็นทางตันส่วนมากก็มีแค่วัยรุ่นกลุ่มเดิมชอบพารุ่นน้องมาแอบทำกิจกรรมรับน้องบ่อยๆนะคะล่าสุดตำรวจสภ.โพแก้วนำตัวเพื่อน4คนไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็นำไปตรวจค้นบ้านผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกค่ะทางตำรวจจึงทำการตรวจยึดเป็นหลักฐานส่งดำเนินคดีพ.ร.บ.อาวุธปืนนะคะขณะที่กล้องวงจรปิดจับภาพกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตซึ่งมีการขี่รถมอเตอร์ไซค์พาผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลแล้วก็ตะโกนว่าขอทางหน่อยพร้อมกับมีการบีบแตรเป็นระยะก่อนที่จะพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามเส้นทางเพื่อมุ่งหน้าโรงพยาบาลมหาชัย2ค่ะ
0: รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างพลังงานไทยเข้าสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดลดฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนสร้างความมั่นคงทางพลังงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าโลกกำลังก้าวสู่การแข่งขันครั้งใหม่ที่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงด้านเทคโนโลยีหรือว่าการผลิตแต่แข่งขันกันว่าใครจะสามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดได้มากกว่าเพราะพลังงานสะอาดกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนการส่งออกและก็การสร้างงานในอนาคตรัฐบาลจึงเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับข้อมูลจากแรงงานทบทวนสถิติโลกด้านพลังงานฉบับล่าสุดของสถาบันพลังงานระบุว่าปี2025หรือว่า2568พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์รวมกันกลายเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของโลกมากที่สุดเป็นครั้งแรกขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและกำลังผลิตใหม่ส่วนใหญ่มาจากพลังงานคาร์บอนต่ำโดยพลังงานลมและแสงอาทิตย์เติบโตถึง 18.3% ในปีเดียวสะท้อนว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดอย่างชัดเจนครับตอนนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่เพียงเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะว่าอุตสาหกรรมยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็น data center อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าภาคส่งออกต่างต้องการไฟฟ้าที่มั่นคงมีต้นทุนเหมาะสมและก็สอดคล้องกับมาตรฐานการลดการปล่อยคาร์บอนที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลกหากประเทศไทยเตรียมความพร้อมไม่ทันก็อาจจะสูญเสียโอกาสในการดึงดูดการลงทุนและขยายตลาดส่งออกในอนาคตได้นะครับนายกรัฐมนตรีจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมอบไปให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการผลักดันโครงการโซล่าภาคประชาชนการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบกักเก็บพลังงานระบบบริหารจัดการพลังงานรวมถึงการเตรียมใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงินด้านพลังงานครับเพื่อสนับสนุนโครงการที่ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้ครับ
1: เมื่อวานนี้มีการตรวจยึดหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบนะคะคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีรถกระบะต้องสงสัยนะคะขับเข้ามาในพื้นที่ตลิ่งริมโขงพื้นที่บ้านส้มปล่อยตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารค่ะก็ไปเห็นมีกลุ่มชาย 10-15 คนกำลังแบกสิ่งของจากเรือไปขึ้นรถนะคะลักษณะเป็นกระสอบค่ะแล้วก็พอช่วง 1:20 นาทีเจ้าหน้าที่ก็ขับรถไล่ล่ามานะคะแล้วก็ส่งสัญญาณให้คนขับรถหยุดแต่ว่าทันทีที่รถคันดังกล่าวเห็นว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่ก็รีบเร่งความเร็วหลบหนีค่ะชุดลาดตระเวนก็ไล่ติดตามจนถึงบ้านมโนรมที่จังหวัดมุกดาหารถนนวงแหวนรอบนอก238จนสุดท้ายสามารถควบคุมตัวนายทักษิณอายุ58ปีคนขับได้นะคะแล้วก็ตรวจยึดรถกระบะตู้ทึบไว้ตรวจสอบด้วยไปตรวจค้นภายในรถพบหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบประมาณ720กิโลค่ะบรรจุภัณฑ์ระบุแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศเยอรมนีไม่มีเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของแล้วก็ใบรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ด้วยนะคะด่านกักกันสัตว์มุกดาหารก็เลยเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการบันทึกจับกุมแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์นำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าออกผ่านเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมเนอีครับชาวอิหร่านจำนวนมากรวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงเตหะรานวันศุกร์ครับเพื่อร่วมไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของประเทศซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลโดยทางการอิหร่านเริ่มจัดพิธีศพที่จะดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะมีการเคลื่อนร่างของคาเมเนอีไปยังเมืองกุมเมืองนาจาฟและก็เมืองคาบาล่าซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของชาวมุสลิมนิกายชีอะในอิหร่านและอิรักก่อนที่จะนำไปฝังเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในขั้นสุดท้ายที่เมืองมัชฮัดซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศครับ
1: ไม้สักลืมไม้สักนะคะพายุไต้ฝุ่นลูกที่10ของปีนี้พัดขึ้นชายฝั่งมณฑลไหหนานหรือไหหลามทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ค่ะทำให้เกิดลมพัดกระโชกแรงและฝนตกหนักในพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นบอกว่าพายุหมุนเข็นร้อนลูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งเมื่อตอน 18:20 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นที่บริเวณเขตอำเภอปกครองตนเองหลิงซุยกลุ่มชาติพันธุ์หลีของมณฑลไหหนานขณะพัดขึ้นฝั่งพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง23กิโลเมตรต่อวินาทีค่ะและเพื่อรับมือกับผลกระทบจากพายุนะคะบริการรถไฟทุกขบวนทั้งเที่ยวไปและขากลับจากมณฑลไหหนานถูกสั่งระงับให้บริการในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ขณะที่ท่าอากาศยานานาชาติซานหยาฟีนิกซ์ได้สั่งระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะบริเวณช่องแคบฉงโจได้มีการระงับบริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและยานพาหนะตั้งแต่เวลาเช้ามืดของวันเสาร์นี้และคาดว่าจะหยุดให้บริการ 1-2 วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะส่วนโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กในเมืองซันยาและเขตปกครองตนเองเล่อตงกลุ่มชาติพันธุ์หลีปิดทำการชั่วคราวเหมือนกันค่ะบริเวณนอกชายฝั่งของอำเภอหลิงซุยอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นได้ส่งผลกระทบต่อฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลลึกเมื่อเกิดคลื่นยักษ์โหมซัดกระชังเพาะปลาอย่างรุนแรงแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัดทางนี้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นคาดการว่าจะยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอำเภอหลิงซุยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะทางการท้องถิ่นเมืองอุรุมชีเมืองในเขตปกครองตนเองเจียงอุยนะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้เร่งดำเนินมาตรการคลายความร้อนฉุกเฉินเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัยหลังอุณหภูมิพุ่งสูงทะลุ40องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้ค่ะตอนนี้เมืองอุรุมชีนั้นร้อนระอุอุณหภูมิทะลุ40องศานะคะส่วนมาตรการต่อสู้กับสภาพอากาศร้อนจัดเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถพ่นละอองฝอยและก็รถฉีดน้ำแรงดันสูงมาร่วมปฏิบัติการลดอุณหภูมิความร้อนในพื้นที่กลไกทำงานของรถพ่นละอองฝอยก็จะทำให้แปลงน้ำกลายเป็นละอองน้ำแล้วก็ระเหยไปในอากาศอย่างรวดเร็วเป็นการดูดซับความร้อนและลดอุณหภูมิโดยรอบพร้อมกับเพิ่มความชื้นไปในตัวด้วยค่ะ ขณะที่รถฉีดน้ำที่วิ่งตามหลังมาก็จะทำการฉีดพ่นน้ำลงสู่พื้นผิวถนนโดยตรงเพื่อลดความร้อนของพื้นผิวอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้ถนนยางมาต่อยอ่อนตัวภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนจัดค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio 5-6 โมง
9: หลังเคารพธงชาติ 6 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
10: ปัทมาพรหานชันชัยรอมแก้วชัยกฤต
9: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
10: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
9: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6 โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสลาประดิษฐ์สุวรรณ
3: ผู้ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569อลิสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะมารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในทุกๆวันเสาร์แบบนี้ค่ะวันเสาร์ที่จะพาคุณผู้ฟังไปเรียกว่าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทั้งผู้ประกอบการผู้ประกอบการรายย่อย SME เกษตรกรนะคะเรียกว่าหลากหลายมากมายทีเดียวที่จะนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันนะคะหลากหลายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและอยากนำมาแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันนะคะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจเพราะโบเชื่อว่าตลาดของธุรกิจนี้ตอนนี้ค่ะกำลังคึกคักแล้วก็เรียกว่าแบบแข่งขันกันค่อนข้างเยอะทีเดียวสำหรับเรื่องของสมุนไพรค่ะแล้วก็สมุนไพรไทยเองเนี่ยก็เรียกว่าโด่งดังนะมีหลากหลายมากๆที่สามารถเข้ามาช่วยเรื่องของสุขภาพเราได้แล้วก็เรื่องของบ้านสมุนไพรอันนี้ก็ต้องแบบว่าต้องไปทางนี้แหละค่ะอยู่กับเราแล้วค่ะคุณนุชค่ะคุณนิชาดากิตติโชธนกุลค่ะเจ้าของนิชาดาบ้านสมุนไพร63สวัสดีค่ะค่ะต้องบอกว่าขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับรายการ Thinking Connect นะคะแล้วทราบว่าแบบยุ่งๆอยู่ด้วยเนาะช่วงนี
4: ้ค่ะก็มีทานอยู่ที่บ้าน
3: ใช่นะคะเพราะว่าที่นี้ถามว่าจุดเริ่มต้นเลยดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของตัวบ้านสมุนไพร63เนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงตัวนั้นคิดอะไรอยู่คะ
4: ก็คือที่จริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้ทำสวนทำไร่อะค่ะเป็นลูกชาวไร่อ้อยอะค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสคือสุขภาพไม่ดีแล้วคือแล้วก็ได้เปลี่ยนมาทำเนี่ยพอโทษนะคะก็คือหมายถึงว่าเราป่วยแล้วเราก็ได้มาเรียนรู้เรื่องสมุนไพรแล้วก็มีคนชักชวนให้มาทำเรื่องสมุนไพรตากแห้งด้วยเราก็เลยได้ไปอยู่จุดนี้ค่ะ
3: อ๋อตอนนั้นที่เขาแนะนำเราถึงเรื่องของสมุนไพรตากแห้งตอนนั้นเราคิดว่าเราจะมาทำเองแบบนี้เลยหรือว่าเราแค่จะแบบรักษาตัวเองเท่านั้นเองคะ
4: ก็คือตอนนั้นนะเขาชวนปลูกมะแว้งค่ะเราก็เลยได้ปลูกมะแว้งนะคะก็ตอนหลังนี่พอปลูกแล้วมันเราปลูกแล้วมันล้นตลาดนะคะพอล้นตลาดแล้วก็เขาก็ไม่ซื้อเราพอไม่ซื้อเราแล้วเราทำงานอยู่แค่อย่างเดียวเราก็เลยต้องหาที่รับซื้อเพิ่มก็เลยได้มาเป็นจุดนี้ของเราเพราะว่าบริษัทเนี่ยเขาถามว่าเราทำตัวอื่นได้อีกไหมเราก็เลยได้มีโอกาสได้ต่อยอด
3: ปักจุดเริ่มต้นก็คือแค่มาแหวงอย่างเดียวใช่ไหมตอนนั้นปลูกแต่มาแหวงอย่างเดียวเลย
4: ใช่ค่ะปลูกมะแว้งอย่างเดียวแล้วช่วงนั้นเราป่วยด้วยแล้วก็หันมาดูสุขภาพเราก็คือขายน้ำพวกสมุนไพรด้วยค่ะไม่ได้ทำพวกสมุนไพรตากแห้งนะตอนนั้นนะเราก็มาทำน้ำสมุนไพรแล้วก็ตากหลายค่ะแล้วก็ส่งตามร้านอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราได้กินด้วยแล้วเราก็เหมือนเราสุขภาพดีขึ้นนะคะ
3: แล้วจากจุดเริ่มต้นนะคะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยผ่านมายาวนานเท่าไหร่ละคะสำหรับบ้านสมุนไพร
4: ถ้าเต็มตัวเนี่ยก็ประมาณ5ปีอะค่ะถ้าเต็มตัวถ้ากระท่อนกระแท่นแบบ ลบลบคุกคานมาก็ประมาณ5 ปีอะค่ะถ้ารวมแล้วก็10 ปีที่ทำ
3: อ
4: ะค่ะ
3: 10 ปีเลยโอ้โห
4: ใช่
3: ณ
4: ใช่
3: ณ
4: ค่ะ
3: ตอนนั้นเองอะค่ะเราแบบโอ้โหอย่างที่บอกเมื่อสักครู่คือแบบล้มลุกคลุกคลานเนี่ยอธิบายได้ไหมคะว่าตอนนั้นเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วโอ้กว่าจะมาถึงเส้นทางที่มันถึงจุดปัจจุบันได้เนี่ยมันเป็นมายังไง
4: ก็ช่วงนั้นคือเอาบอกเลยว่าเราจนมากๆก็คือในบ้านมีเงินแค่10 บาท10 บาทนี่เราเท่าไหมเราไม่เคยท้อนะแล้วเสร็จแล้วก็10 บาทของเรานี่มีมูลค่ารายได้ของเราก็เพิ่มมาเรื่อยๆจาก100เป็น1,000หลัก1,000เป็นหลัก10,000ช่วงระยะที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนั้นที่เราจนเนี่ยเงิน1,000เรายังไม่เคยจับเลยเราใช้แต่เงินหลัก100แต่เราไม่เคยท้อแล้วเราก็ไม่เคยที่จะไปมองคนอื่นถ้าเรามองคนอื่นนะแล้วมันทําให้เราท้อใจว่าคนอื่นเขามีแล้วเราไม่มีไงนะก็คือมันทําให้เรามีกําลังใจก็คือเราการทําของเราเราไม่สนใจว่าใครจะมีเท่าไหร่แต่เราภูมิใจที่เราทําอยู่ปัจจุบันก็คือทําไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆคือความขยันความอดทนของเรานี่แหละมันเลยมาถึงจุดความสําเร็จนะคะ
3: ค่ะอธิบายได้ไหมคะว่าบ้านสมุนไพรทําอะไรบ้าง
4: บ้านสมุนไพรก็มีทําหลายอย่างนะคะก็คือเราปลูกเองเราตอนนั้นช่วงนั้นเราปลูกฟ้าทะลายโจรช่วงโควิดที่เราได้เกิดก็คือช่วงโควิดอะค่ะแล้วก็ได้ปลูกฟ้าทะลายโจรช่วงนั้นราคาแบบไปเร็วเลยนะช่วงนั้นคือได้เกิดเลยอะค่ะฟ้าก็เป็นอะไรที่มาแรงที่สุดเลยนะคะแล้วเราก็ปลูกประมาณ2-3 ไร่แล้วก็มีลูกสวนมาส่งเราด้วยเนี่ยคือตรงนั้นน่ะเป็นจุดเกิดของเราด้วยช่วงโควิดแล้วเราก็มาปลูกหลากหลายก็เป็นพวกกะเพราแดงนะคะแล้วก็พวกใบเตยอะไรพวกนี้ค่ะที่เราทําส่งลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็รับจากลูกสวนด้วยอะค่ะ
3: ก็คือนอกจากเราจะปลูกเองแล้วเราก็รับมาจากว่าคนที่ต้องนํามาส่งเราที่เขานํามาส่งอะค่ะมันมีการผ่านการคัดแบบไหนยังไงไหมคะหรือว่าเขาต้องรู้อะไรไหมถึงจะเอามาส่งกับเราได้ต้องเป็นแบบไหน
4: อย่างชาวบ้านเนี่ยเราบอกสเปคไปบางเจ้าทํามาดีแต่บางเจ้าทํามาไม่ดีแต่ถ้าทําไม่ดีเราซื้อแค่ครั้งเดียวเพราะคุณไม่มีคุณภาพเพราะเราบอกแล้วว่าการทําสมุนไพรเนี่ยคือต้องเป็นคนที่ตั้งใจทำของมาให้เราดีเพราะว่าสิ่งนั้นมันก็จะย้อนมาหาเราถ้าเราทําของดีไปเราก็ได้บุญด้วยนะเพราะว่าทําพวกสมุนไพรไปเนี่ยเราทําของดีมันก็ไปดีกับคนที่เอาไปกินนะคะแล้วเสร็จแล้วพอเขาไปทําปุ๊บบริษัทรับไปสิ่งนั้นมันก็ย้อนมาหาเราเนี่ยถ้าเราทําสิ่งดีไปมันก็จะย้อนกลับมาสิ่งดีๆหาเราอันนี้คือข้อคิดของตัวเองนะแล้วส่วนชาวบ้านเนี่ยถ้าตกคนไหนที่ทํามาไม่ดีเราไม่ได้รับเลยเพราะเราจะเลือกคนน่ะถ้าทำมันไม่ดีเราไม่รับค่ะเราจะเลือกคนที่แบบตั้งใจทำงาน
3: ที่บอกว่าทำมาให้ดีอะค่ะต้องถามต่อไปว่าลักษณะในการทำสมุนไพรที่จะมาส่งแล้วบอกว่าทำดีเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงคะอธิบายลักษณะนิดนึงว่าคุณผู้ฟังอาจจะฟังแล้วแบบเอ้ยจึกไม่ออกว่าทำมาดีนี่คือลักษณะไหนคะ
4: และอย่างเช่นดอกอัญชันนะคะบางคนเนี่ยเขาทำมาน้อยแล้วเขายังไม่เข้าใจว่าอะไรก็ขายได้อย่างตัวอัญชันเนี่ยคือมันต้องคั่วเขียวแล้วก็ตัวลำตัวของมันจะมีออกสีม่วงเวลาตากเนี่ยก็คือต้องให้คั่วเขียวแล้วก็อมม่วงอยู่ข้างล่างนะคะแต่บางคนเนี่ยคือเขาตากมาแล้วสีออกน้ำตาลแล้วเขาก็ใส่มาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การตากก็มีความชื้นแล้วก็มีเชื้อราแล้วก็คือรวมมิกซ์มาให้เราเนี้ยค่ะถึงเขายังไม่เข้าใจคิดว่าอะไรของเรารับได้หมดแต่จริงเราไม่ใช่ของเราต้องเกรดเอของเราต้องมีคุณภาพไม่งั้นสินค้าถ้าไม่ดีเราจะไม่อยู่จุดนี้ได้เลยนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าเวลาเราทํางานน่ะเราก็ต้องสังเกตสินค้าของเราด้วยว่าทํายังไงออกมาให้สวยสีสวยถ้าทําของสวยอ่ะใครๆก็ซื้อเราแต่ถ้าทำของไม่สวยเขาก็ซื้อเราแค่ครั้งเดียวอันนี้เป็นที่อยากให้รู้อะค่ะว่าต้องตั้งใจแล้วสังเกตสินค้าที่เรากำลังทำอยู่ประมาณนี้ค่ะ
3: มันต้องรู้ว่าสมุนไพรชนิดไหนหรือว่าสมุนไพรชนิดนั้นเนี่ยเก็บมาแล้วตากแบบไหนลักษณะยังไงถึงเรียกว่าเป็นลักษณะที่ดีและสามารถส่งมาให้เราได้ถูกไหมคะคือไม่ใช่ว่าแบบว่าตากแล้วทิ้งไว้แล้วก็เก็บใส่ถุงเอามาให้เราทั้งหมดนี้เราคิดว่าเราจะ เราคิดว่าเรามันใช้ได้ทั้งหมดซึ่งจริงแล้วมันใช้ไม่ได้มันจะต้องแบบมีคุณสมบัติคุณลักษณะของมันที่ถูกต้องที่จะแบบรับซื้อได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: ที่
4: มีหลากหลายนะคะอย่างใบไม้อะไรเงี้ยค่ะจะเป็นพวกใบมะขามที่
3: กำลังจะถามเลยว่าตัวที่บอกว่าใบไม้มันสามารถเอามาขายได้จริงๆนี่มันเป็นใบแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
4: มีพวกใบมะขามที่ตอนนี้พี่อยากได้มากๆนะคะ
3: เพราะอะไรอะคะ
4: แบบเพราะว่าคือใบตัวเนี้ยก็คือมันไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องภายนอกไงอย่างพวกถ้าไปทำลูกประคบเนี่ยคือคนใช้เยอะเพราะว่าคนไทยเนี่ยปวดเมื่อยอ่ะเขาก็ต้องไปประคบอะไรประมาณนี้ค่ะช่วยได้เยอะเลยนะคะลูกประคบเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะได้ลูกสวนนะที่อยากทำใบไม้มาส่งนะพวกใบมะขาม
3: อันนี้ใบมะขามนี่กำลังมาเลยนะคะ
4: ใช่ใช่
3: ราคาดีเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะตันละ20,000แต่ถ้าใครทำมาสวยถ้าใครทำมาสวยอาจจะปรับราคาให้อ่ะค่ะต้องดูคุณภาพด้วยอ่ะค่ะ
3: ก็อย่างที่บอกอย่างที่พี่นุชบอกเลยว่ามันต้องแบบมีความใส่ใจละเอียดรอบคอบในการทำสิ่งพวกนี้จริงๆเนาะคือไม่ใช่แบบเอาเร็วเข้าว่าเก็บมาเร็วๆแล้วก็เอามาส่งเลยอันนี้ไม่ได้แน่ๆ
4: ใช่ค่ะเพราะว่านุชเจอมาเยอะแล้วว่าส่งใบมะขามมาแต่ยังไม่แห้งพอไม่แห้งมีความชื้นปุ๊บแล้วเขาส่งมาเนี่ยพอเรามาเปิดกระสอบดูแล้วว่าเขาก็ไม่เชื่อเราอ่ะว่าสิ่งที่คุณตากมามันยังไม่แห้งอ่ะเราก็ต้องมาถ่ายรูปให้เขาดูคอให้เขาดูว่าเออเนี่ยสินค้าที่คุณส่งมาเนี่ยมันเปียกมานะเขาบอกโอ๊ยโดนฝนวันนั้นวันนี้มันไม่ได้ค่ะถ้าของไม่ดีคุณไม่ต้องส่งมาเลยเพราะมันเสียเวลาทั้งคุณและทางนี้เลยนะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าใครอยากจะทำสมุนไพรส่งให้ทางร้านอยากให้ดูสินค้าก่อนที่จะก่อนส่งกับทางร้านนะคะแต่ถ้าใครทำดีมาเนี่ยก็ซื้อกันยาวๆไปเลย
3: พอเรารับตัววัสดุวัตถุต่างๆไม่ใช่วัสดุวัตเรารับสิ่งเหล่านี้วัตถุดิบเหล่านี้มาแล้วจากทั้งเราทำเองและลูกสวนส่งมาแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อบ้างนะคะคุณนุช
4: ก็นุชอะแค่ขายวัตถุดิบอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดจะไปต่อยอดอะไรเราก็ไม่ได้ถามลูกค้าหรอกว่าเขาไปทำอะไรแต่มีคนถามว่าบางคนถามว่าอย่างชาวบ้านน่ะเขาตากเนี่ยบางคนก็ตากที่พื้นจะมีแต่ว่าตากที่พื้นเนี่ยก็อยากให้ดูสินค้าหน่อยมีหมาไหมอะไรไหมเนี่ยก็คือดูความสะอาดนิดนึงเพราะที่บ้านนี่จะไม่เลี้ยงหมาเลยถ้าเราทำของแห้งนี่เรามาให้เลี้ยงหมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็กลัวจะไปเดินย่ำหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะพยายามจะไม่เลี้ยงสัตว์อะค่ะ
3: ก็คือพอเรารับมาจากลูกสวนแล้วเราทำเองแล้วรวบรวมทั้งหมดแล้วเราก็ส่งให้ลูกค้าที่เขาต้องการใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: โอ้แสดงว่า
4: ก่อนที่เราจะส่งลูกค้านี้เราจะต้องมาคัดบนโต๊ะอีกนะคะเราก็จะมีการเป่าการคัดแล้วก็การร่อนโอ้เป็นขั้นตอนเยอะมากๆเลยไม่ใช่อยู่ดีๆเราจับส่งได้เลยไม่ได้นะลูกค้าตีกลับแล้วคอมเพนมากเลยนะคะที่นุชอยู่ได้เพราะว่าเราทำมาตรฐานก็คือ1ถ้ามีความชื้นเราก็จะไล่ความชื้นให้ลูกค้าอบให้ลูกค้าเพราะเรามีครบวงจรมีทั้งเตาอบทั้งมีโดมตากมีถ้าไหนไม่ดีเราคัดออกเลยเราไม่เสียดายเลยไม่งั้นเราอยู่จุดนี้ไม่ได้ค่ะเพราะเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าด้วย
3: เรื่องอย่างที่บอกแล้วว่าคือจริงๆว่าตั้งแต่รับมาจากลูกสวนแล้วเนาะว่าเราก็ต้องความใส่ใจเรานำมารวบรวมเราก็ต้องยิ่งใส่ใจหนักขึ้นต้องดูแลเพราะว่ากว่าที่จะไปถึงมือลูกค้าได้มันก็ต้องแบบทำให้มันดีที่สุดเนาะทีนี้อย่างที่โบบอกเมื่อสักครู่ตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าตลาดของตัวสมุนไพรตอนนี้มันค่อนข้างแบบแข่งขันกันสูงนะคะเรามองไหมคะว่าเราจะทำอะไรต่อไปนอกจากการแบบขายตัววัตถุดิบเหล่านี้ค่ะเราได้มองอนาคตของตัวบ้านสมุนไพรแล้วบ้างไหมคะ
4: ก็คือทำไมนุชถึงอยู่ได้เพราะว่าเราขายราคาที่ไม่แรงจนเกินไปที่คนข้างบนที่เขารับซื้อเราเนี่ยเขาไปต่อได้แต่ถ้าเราไปซื้อราคาที่แบบว่าเป็นพ่อค้าที่ว่าเป็นต่อๆกันไปนะคะก็คือเหมือนมีคนมาซื้อต่อเราแล้วก็ไปต่อหนึ่งเนี้ยแพงแต่ถ้าเราซื้อจากลูกสวนน่ะลูกค้าของเราอ่ะจะได้ต้นทุนที่ถูกแต่ถ้าเราไปรับสินค้าที่จากช พ่อค้าเหมือนกันเนี่ยเราจะได้ราคาแพงแล้วลูกค้าเราก็จะได้รับราคาสูงแล้วมันก็จะต่อกันไปไม่ได้ทำไมนุชอยากให้ชาวบ้านเราซื้อก่อนชาวบ้านโดยตรงเราก็ซื้อแบบไม่แรงมากเราก็ไปต่อได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราไปซื้อของแพงเราก็ได้ซื้อแค่ครั้งเดียวเพราะเขาสู้ราคาเราไม่ไหวเขาแค่ของขาดเท่านั้นแต่ถ้าเราพัฒนาที่ว่าครับเขาซื้อราคาที่ของเราแบบไม่แพงจนเกินไปเนี่ยเขาจะซื้อเรายาวๆเลยนะเขาจะเลือกเราอ่ะเพราะเราไม่แรงจนเกินไปแล้วก็ราคาเราไม่ขึ้นไม่ลงเนี่ยคือลูกค้าเราชอบเราตรงนี้เนี่ยที่ได้ใจจากลูกค้าก็คือตรงเรื่องตรงนี้ค่ะถูกด้วยแล้วก็ดีด้วย
3: ซึ่งสำคัญกับงาน
4: ใช่
3: ตร
4: ค
3: ง
4: ่ะ
3: นี้มากเลยเนาะมองอนาคตของบ้านสมุนไพรว่าจะไปอีกยาวไหมคะตอนนี้คือแบบว่ามองไหมคะว่าอนาคตเนี่ยตลาดของสมุนไพรที่เราทำอยู่ตอนนี้มันจะไปได้อีกยาวแค่ไหน
4: จริงๆจริงๆสมุนไพรเนี่ยรู้ว่ามันแคบนะเพราะว่าลูกค้าของเราก็คือไม่ได้ของรู้เนี่ยไม่ได้กว้างมากเพราะว่าคนต้องชอบเรื่องสมุนไพรจริงๆอ่ะถึงจะมาแนวนี้ได้แต่บางคนเขาก็แอนตี้เลยนะเรื่องสมุนไพรเนี่ยบางคนไม่เอาเลยนะเหมือนเรารู้สมุนไพรตัวไหนนะเราแนะนํานี่เขาไม่เอาเขาบอกเขาไปโรงพยาบาลดีกว่านะมันอยู่ที่คนชอบด้วยนะคะแต่ณตอนนี้มีคนออกสื่อมาเริ่มเยอะขึ้นจะมีการแข่งขันกันมากเลยก็การค้าของนุ๊กก็เริ่มดรอปลงนิดนึงเพราะว่าคนหน้าใหม่ๆก็เพิ่มมาเรื่อยๆยิ่งแบบว่าเราแต่งปันเรื่องความรู้ตรงนี้คนมันก็เริ่มแบบกระตือรือร้นอ่ะทุกคนก็ต้องมีอาชีพของตัวเองใช่ไหมคะตอนนี้ก็ดีใจที่ว่าเป็นจุดหนึ่งที่ว่าให้คนไปสร้างอาชีพเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือแบ่งปันกันเนี่ยเราไม่ติดกั้นใครถ้าใครไปได้ดีก็ดีใจด้วยประมาณนี้ค่ะ
3: ค่ะอย่างที่บอกมาสักครู่ก็คือมีคนเริ่มมาทำแบบนี้เยอะขึ้นใช่ไหมค
4: ใช
3: ะ
4: ่ใช่
3: แล้ว
4: ใช่
3: แล้วสิ่งที่เราจะรักษามาตรฐานได้ดีให้เท่าเดิมเนี่ยคนมนุษย์มองว่ายังไงบ้างว่าเอ้เราจะต้องทำให้มันเท่าเดิมยังไงไม่ให้ให้คืออย่าให้คนนึกถึงเราอยู่ตลอดเวลา
4: คือหนึ่งของดีแล้วก็ของถูกไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ของมีคุณภาพเนี่ยคือตรงนี้เราต้องคุยกับลูกสวนด้วยว่าถ้าคุณจะเก็งราคาบางคนเนี่ยมาถึงพี่ตัวไหนแพงที่สุดแต่ถ้าคุณจะเอาตัวแพงที่สุดนะพี่ไม่มีหรอกเพราะว่าตัวแพงที่สุดเนี่ยลูกค้าเขาไม่ซื้อเราหรอกเอาแค่แบบพอได้คุณอยู่ได้เราอยู่ได้เนี่ยดูด้ามันได้ยาวๆไปแล้วเราเงินในเงินเราอยู่ในกระเป๋ายาวๆไปเลยบางคนไม่คิดไงคิดแต่ว่าเอาแพงๆอย่างเดียวจะเก็งราคาเอาแพงๆอย่างเดียวนุ้นมองว่าไม่ต้องแพงมากหรอกเราไปเรื่อยๆดีกว่าเรากินยาวๆอ่ะกินนิดน้อยแต่กินนานๆนุ้นว่ามันดีกว่านะดีกว่าแพงแล้วกินแค่ครั้งเดียวอ่ะนุ้นว่างั้นนะก็อยากจะบอกให้คิดแนวนี้นุ้นว่ามันน่าจะดีกว่า
3: จะได้ยั่งยืนกว่าด้วยเนาะ
4: ใช่ใช่
3: ขายได้ตลอดไม่ใช่มาเกรงเอ้ยมาแค่มาเกรงว่าแบบว่าอ่ะต้องปลูกชีสนี้คนกําลังแบบบูมๆกันแล้วปลูกไปสักพักหนึ่งแล้วมันหายไปแล้วมันก็ยิ่งทําให้มันอาจจะลําบากนิดนึงณตอนนี้เองอะค่ะในบ้านสมุนไพรเองอะค่ะมีตัวไหนที่แบบนอกจากใบมะขามแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นดีไหมคะที่แบบโอ้ยตอนนี้กําลังมาเป็นที่นิยมกันเลย
4: ก็มีพวกใบลังจืดแล้วก็มีที่นุชทำอยู่นะก็คือมีใบลังจืดใบยะนางพวกอัญชันดอกมะลิดอกพิกุลดอกสารพีดอกลำดวนพวกเกสรทั้ง5พวกเกสรบัวนะคะกลีบบัวอะไรประมาณนี้ค่ะคือหนูก็ซื้อหลากหลายไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องตัวไหนเลยตัวไหนปีหนึ่งเราจะเก็บครั้งหนึ่งอะค่ะบางตัวเนี้ยเราปีหนึ่งเราเก็บครั้งหนึ่งนะเพราะว่าสมุนไพรบางตัวเนี่ยมันไม่ได้มีทั้งปีเราต้องซื้อเก็บไว้เลยสต็อกไว้ให้ลูกค้าใช้ทั้งปีมีมะตูมกระเจี๊ยบอะไรประมาณนี้ค่ะที่หนูก็ซื้อเยอะเหมือนอยู่เหมือนกันนะคะที่ต้องสต็อกมะตูมก็ซื้อปีละครั้งเพราะว่ามะตูมมันปีหนึ่งมันออกครั้งหนึ่งเนี่ยลูกสวนต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยว่าบางทีบางตัวเนี่ยมาถามเราว่าพี่ตัวนี้พี่รับไหมบอกว่าตัวเนี้ยเขารับจากต้นปีกันถ้ากลางปีนี้เขาไม่ทำกันแล้วก็มีพวกไทรสดพวกขมิ้นอะไรประมาณนี้ก็รับซื้ออยู่อะค่ะถ้าใครมีก็ยินดีนะคะติดต่อได้ค่ะ
3: ถามต่อว่าแล้วเรื่องของกำลังคนบอกว่าอย่างที่บอกว่าปลูกเยอะรับคือรับเข้ามาเราก็ต้องมาทำอีกทีหนึ่งเนี่ยจำนวนคนหรือว่าแรงงานของเราเพียงพอไหมคะตอนนี้หรือว่าเราต้องการเพิ่มอีกไหม
4: เอาตรงๆนะก็คือคนน่ะไม่ยังไม่เจอคนจริงส่วนมากคนจะแบบว่าแค่ว่าอยากทําแต่ว่ายังไม่สําเร็จเพราะว่าส่วนมากที่คนที่มาเจอนุชบางคนนี้สําเร็จบางคนที่ส่งมาแหวงนุชนะเขาก็เราก็ดีใจที่เขาที่นุชอ่ะไปให้มีเขามีรายได้ก็คือคนนี้เขาอดทนที่จะไปกับเราจะถูกจะแพงเขาตามเราเพราะว่าก็คือถ้าเกิดราคามันร่วงอ่ะเขารับเราได้เราก็ไปต่อได้บางคนนี่พอถูกปุ๊บเขาไม่เอาเลยเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะคนทําไมถึงไม่สําเร็จก็เพราะว่าตรงนี้คือต้องแข่งอย่างเดียวคุณรับราคาตรงนี้ไม่ได้อย่างของรู้เนี่ยขนาดรู้ช่วยลูกค้าเลยที่ไม่เอากําไรก็มีเพราะว่าเราได้ให้ใจเขาว่า

0: าจะได้เราประจำแล้วเนี่ยคุณนุชช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้ลูกค้าประจำตลอดเลยไม่มีตกอ่ะนะคะ
1: คือไม่มี
0: ก็อยากให
1: ไ
0: ้
1: ม่ขาดเลยใช่ไหมมีไม่ขาดเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าลูกไม่ได้ว่าหวังกำไรอะไรมากมายพออยู่ได้เลี้ยงลูกน้องแล้วก็มีเงินใช้บ้างทำบุญบ้างอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็โอเคแล้วค่ะไม่ต้องสมัยนี้ไม่ต้องนึกรวยแล้วค่ะมันต้องฟุกจริงๆอะค่ะต้องฟุกจริง
1: แล้วถ้าเกิดว่าคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ค่ะพี่นุชอยากมีคำแนะนำไหมคะว่าถ้าเขาจะก้าวเข้ามาในสนามของสมุนไพรแบบนี้บ้างเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรบ้าง
0: ก็หนึ่งนุชทางบางคนโทรมาหานุชว่าอยากปลูกไพรนุชก็จะแนะนำเขาเลยว่าถ้าทุนเราไม่มีนะคุณปลูกพันธุ์ก่อนจากน้อยๆก่อนแล้วคุณค่อยขยายเพราะว่าขยายเนี่ยก็คือถือว่าจะอยากปลูก1 ไร่เราไม่มีทุนเลยเราซื้อมาแค่พอปลูกพอขยายพันธุ์แล้วก็ไปต่อยอดเอาเพราะเราตังเราน้อยนุชจะแนะนําแบบนี้นะเพราะว่าคุณจะไม่เสียหายแล้วถ้าเกิดคุณมีกําลังมากพอมีทุนคุณก็ซื้อได้แต่หนูจะบอกเลยว่าหนูไม่แนะนําถึงคุณมีตังหนูก็ไม่แนะนําให้คุณไปลงทุนขนาดนั้นเพราะคุณเพิ่งเริ่มใหม่คุณก็ยังไม่รู้เลยว่าตลาดพอเผื่อคุณโชคดีแพ้ได้ราคาดีคุณได้ราคาก็โชคดีไปแต่ถ้าถูกเนี่ยก็เหมือนเราชักชวนให้เขามาปลูกเยอะๆลงทุนแบบเป็นแสนๆเนี้ยนุ๊กก็จะไม่แนะนําแบบนั้นค่อยๆต่อยอดไปไม่ต้องรีบค่ะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สุจริตนุ๊กคิดว่ามันยั่งยืนอ่ะถ้าคนนั้นซื่อสัตย์ด้วยแต่ถ้าคุณคิดโลภมาก่อนเลยอ่ะนุ๊กว่ามันก็ยากแล้วอ่ะนะคะเราอย่าโลภก่อนถ้าคุณโลภก่อนเนี่ยมันไม่ยั่งยืนนะคะคิดว่าถ้าทําอะไรที่มันเงินเข้ากระเป๋าเราได้เรื่อยๆนุ๊กว่าเอาแบบนี้ดีกว่านะคะนุชจะแนะนําทุกคนไปอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่กับนุชมาค่อนข้างจะเยอะอะแล้วก็ขอบคุณเราด้วยว่าที่แนะนําให้เขาไม่เสียเงินเยอะเพราะว่าเราจนมาก่อนนะเราก็จะต้องให้เขาว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าคุณไปลงทุนมากๆเนี่ยถ้าเกิดใจคุณไม่ได้แล้วว่าใจมันท้อแล้วไม่อยากทําอ่ะเขาจะเสียเงินเพราะเราไงเราจะไม่ให้เขาทําแบบนั้นประมาณ
1: อ
0: เนี้ยค่ะ
1: ก็บอกว่าทําให้แบบว่าเริ่มต้นจากสิ่งน้อยๆก่อนนะไม่ต้องรีบนะแต่ว่าให้อยู่ได้ยาวนานนี่นุ๊กถือว่าเป็น
0: ใช่
1: แทบจะทุกธุรกิจเลยค่ะโบเชื่อว่าต้องเริ่มต้นแบบนี้ก็น่าจะดีที่สุดทีนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากแบบอยากจะทําแบบนี้บ้างหรืออยากจะปรึกษาหรืออยากจะส่งสมุนไพรไปบ้างเนี่ยสามารถติดต่อพี่นุ๊กได้ยังไงบ้างคะ
0: ก็มีทั้งเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรก็0926694414แล้วก็มีติ๊กต็อกก็นิชดาต้านสมุนไพร63แล้วก็มีเพจชื่อเดียวกันเลยถ้าใครอยากจะทำก็ยินดีมาปรึกษาได้ทุกอย่างเลยค่ะเรื่องสมุนไพรนะคะเพราะว่าเราก็อยากได้ลูกสวนที่แบบปลูกไว้ดูสวยงามแล้วก็พอไม่รู้จะทำอะไรก็เหลือก็มาแปรรูปขายหนูก็ชอบแบบนี้ค่ะชอบแบ่งปันเรื่องแบบนี้แต่ถ้าใครมีที่เยอะแล้วอ่ะนุ๊กก็คิดว่าน่าจะไปทําอาชีพอื่นนะคะที่ว่าแบบมันน่าจะได้ต่อยอดมากกว่านี้แต่ว่าถ้าใครที่น้อยเนี่ยนุ๊กก็มาทําเก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยให้มีมูลค่าดีกว่านะคะนุ๊กแนะนําอย่างนี้นะ
1: ได้ค่ะโหวันนี้ว่าได้ข้อคิดเยอะเลยค่ะพี่นุชเนาะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการขอบคุณค่ะ
0: ขอบ
1: ค
0: คุณ
1: ่ะ
0: นะคะ
1: สวัส
0: ข
1: ด
0: อ
1: ี
0: บคุณ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดี
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะค่ะอันนี้ก็อาจเป็นบทเรียนสําคัญของธุรกิจสมุนไพรค่ะที่พี่นุชเองไม่ได้สอนแค่เรื่องของการหารายได้แต่ว่าสอนด้วยว่าจะเติบโตแบบยั่งยืนยังไงแล้วก็ต้องไม่หยุดการเรียนรู้และที่สําคัญก็คือต้องซื่อสัตย์ด้วยวันนี้อลิศราปฤิสวรรณและทีมงานล่ำลาไปแล้วค่ะสำหรับ Thinking Connect สวัสดีค่ะ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิศราปฤิสวรรณ
3: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลเอกนิติขอทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังพบข้อมูล5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มและผู้เสียชีวิตไม่สนตัวเลขยอดอุ้มเฉพาะคนเดือดร้อนจริงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณ5ล้านกว่าคนแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วประมาณ13ล้าน2แสนรายพบทั้งผู้เสียชีวิตผู้มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์พร้อมรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเบื้องต้นที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงนอกจากนี้รัฐบาลยังคงผลักดันนโยบายสำคัญปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2570จะมีสัดส่วนงบลงทุนลดลงแต่รัฐบาลสามารถเพิ่มการลงทุนโดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนผ่านการขับเคลื่อนการลงทุนนอกงบประมาณเช่นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund และการดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อลดภาระการกู้เงินของภาครัฐโดยตรงและยังมุ่งเน้นโครงการ Skill Bridge หรือสะพานเชื่อมทักษะเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมใหม่สำหรับข้อจำกัดของเรื่องงบประมาณที่มีการจัดสรรงบลงทุนต่ำกว่าเดิมเนื่องจากปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินมีอยู่จำกัดสัดส่วนงบลงทุนที่ดูน้อยลงเกิดจากการปรับปรุงความโปร่งใสส่งผลให้สัดส่วนงบประจำสูงขึ้นและงบลงทุนน้อยลงไปในเชิงตัวเลขแต่สามารถเพิ่มการลงทุนให้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนของภาคเอกชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลจะเข้าไปขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปสืบสวนแม่จันจังหวัดเชียงรายจับบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ50ชิ้นขยายผลคนบ้านพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.แม่จันจังหวัดเชียงรายนำกำลังเข้าจับกุมชายไทยอายุ27ปีพร้อมขยายผลตรวจคนบ้านพักหลังพบการลักลอบครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าหนีศุลกากรสามารถตรวจยึดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจำนวนมากโดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้หน้าศาลาริมถนนสาธารณะบ้านยางมูลหมู่ที่8ตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สามารถตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวม48ชิ้นควบคุมตัวขยายผลเข้าตรวจค้นกระท่อมไม่มีเลขที่ในหมู่12ตำบลป่าซางพบยาแคปซูลที่มีส่วนประกอบของทรามาดอนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2รวมถึงน้ำเชื่อมหลายชนิดรวมของกลาง390รายการซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจส่วนประกอบอย่างละเอียดแต่เบื้องต้นพบว่าบางชนิดมีส่วนผสมของยาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและอาจทำให้ง่วงซึมอาจทำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ร่วมกับวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและเป็นยาเสพติดได้เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาบุคคลในความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้าในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีศุลกากรพร้อมคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่จันดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายลักลอบจำหน่ายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking

0: Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่4กรกฎาคมนะฮะวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมไพศาลมกรชยาผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ท่านวิทยากรของรายการวันนี้ท่านอาจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจนะก็ได้ช่วยสละเวลามาพูดคุยกันในวันเสาร์นี้อีกเสาร์หนึ่งนะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสวัสดีครับอาจารย์อนุสรณ์ครับ
7: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
6: ครับก็วันนี้วันที่4เป็นวันชาติของสหรัฐอเมริกานะฮะแต่ว่าเราคงไม่มาคุยกันในเรื่องของ Independence Day ของสหรัฐนะฮะแต่ว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องวิกฤตถ้าชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยคือวิกฤตการการเงินเอเชียพุทธศักราช2540หรือว่าที่เรียกกันว่าวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งถ้าจะนับก็ต้องนับกันว่าเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540นะอาจารย์ซึ่งถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าเมื่อวันที่2ที่ผ่านมานี่ก็ผ่านไปแล้ว29ปีวันนี้จะมาย้อนอดีตกันนะครับอาจารย์
7: ครับก็29ปีก็ผ่านไปค่อนข้างเร็วนะฮะผมคิดว่าผู้คนซึ่งผ่านเหตุการณ์นี้ก็คงจำได้ดีเพราะว่าตอนนั้นก็เกิดปัญหาหนักมากนะฮะโดยเฉพาะในภาคสถาบันการเงินนะก็มีการปิดไฟแนนซ์ถึง56แห่งแล้วก็รวมทั้งธนาคารต่างๆเนี่ยก็67แห่งนะฮะ
6: ครับ
7: ที่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นไปเลยเปลี่ยนเจ้าของไปเลย
6: ครับ
7: นะแล้วก็กลายมาเป็นธนาคารของรัฐส่วนหนึ่งแล้วตอนหลังรัฐเองเนี่ยโดยกองทุนฟื้นฟูเนี่ยก็ขายหุ้นให้กับเอกชนส่วนมากเป็นเอกชนต่างชาติอ่ะก็เข้ามาซื้อเข้ามาเทคโอเวอร์นะครับก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของเศรษฐกิจและภาคการเงินของไทยนะคุณไพศาล
6: ครับ
7: มันเปลี่ยนโครงสร้างในแง่ของกลุ่มทุนน่ะต่างๆที่อยู่ในสังคมไทยแต่ว่าปัญหาของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันก็มีลักษณะบางอย่างที่มัน

0: เป็นปัญหาร่วมกันของหลายประเทศในเอเชียพอมันเกิดการปะทุขึ้นตอนที่เราลอยตัวค่าเงินบาท2 กรกฎา 2540หรือค.ศ. 1997เนี่ยมันก็เลยลุกลามไปยังประเทศอื่นๆเพราะว่ามันก็มีปัญหาบางอย่างคล้ายกันนะ
1: ที่ว่าคล้ายกันก็คือมีการเปิดเสรีทางการเงินใช่ไหมฮะแล้วก็มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแบบฟิกซ์อันนี้ของเรานะของหลายๆประเทศก็จะอาจจะคล้ายกันทุกข้อบางข้ออย่างนี้เป็นต้นนะอาจารย์นะ
0: แต่ส่วนมากก็คือจะเป็นการก่อนหนี้เกินตัว
1: ก่อนหนี้
0: แล้วก็เศรษฐกิจก็ขยายตัวสูงขยายตัวดีจนกระทั่งเป็นฟองสบู่แล้วก็มีปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะ
1: แล้วก็ถูกโจมตีค่าเงิน
0: ถูกโจมตีค่าเงินใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากค่าเงินที่กำหนดเอาไว้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะ
1: พวกนักเก็งกำไรเขาก็ดูสถานการณ์แล้วก็รู้ว่าไม่สามารถที่จะตรึงอัตราแลกเปลี่ยนเดิมได้แน่นอนก็โจมตีหน่อย
0: ใช่ครับก็ปัญหาเนี่ยมันสะสมมาคุณไพศาลคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆปี2540มันจะเกิดขึ้นมาโดยที่มันไม่ได้มีเหตุปัจจัยที่สะสมมาคือมันก็สะสมปัญหามาเรื่อยๆอ่ะโดยเฉพาะหลังการรัฐประหารปี34ก็สะสมปัญหามาเรื่อยแต่ว่าปัญหามันก็ยังไม่ปะทุขึ้นนะฮะก่อนหน้าปี34เศรษฐกิจก็ขยายตัวสูงมากนะฮะประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกอ่ะบางปีก็จะเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นตัวเลข2หลักนะฮะถ้าเราสามารถรักษาตรงนั้นได้นะรักษาระดับการเติบโตแบบนั้นได้ไปประมาณสัก20ปีไม่เกิดปี40เนี่ยไม่เกิดเศรษฐกิจปี40เนี่ยเราก็กลายเป็นประเทศร่ำรวยไปแล้วฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันสะดุดสะกอน
1: ผมนี่ช่วงก่อนจะเกิดฟองสบู่นี่ผมมีเพื่อนมีรุ่นน้องรุ่นอะไรต่างๆพวกนี้นะโอ้โหที่เขาเข้าไปยุ่งกับเรื่องของการเก็งกำไรนะ เรื่องเก็งกำไรในตลาดหุ้นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนี่ดูว่าเรานี่เป็นคนที่ไม่ทันสถานการณ์เลยไม่ได้เข้าไปไกว
0: พลาดโอกาสใช่ไหม
1: พลาดโอกาสเขาไปหาหุ้นที่ IPO ที่จะเข้าตลาดไปหามันมาอะไรต่างเนี่ยโอ้สนุกสนานกันหมดนะแต่ว่าพอเกิดสถานการณ์แล้วยังดังได้ก็เราก็โชคดีนะไม่ได้ไปเต้นตามไอ้กระแสที่เศรษฐกิจกำลังบูมมากๆแล้วก็คนก็ไปเก็งกำไรอะไรต่างๆนะพวกเล่นที่ดินพวกอะไรดีก็เยอะนะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ซื้อมาขายไปอะไรต่างๆไปได้ที่ดินมาไปวางแบงค์เอาเงินออกมาซื้อโอ้โหทำกันเป็นร่ำเป็นสันมากนะท้ายที่สุดเนี่ยนะมันก็ยุคที่ดูจะบูมที่สุดนี่น่าจะเป็นรัฐบาลชาติใช่ไหมอาจารย
0: ์รัฐบาลชาติชายใช่ครับ
1: เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าก็มีในหลายนโยบายที่เป็นนโยบายที่ดีนะอาจารย์
0: เป็นนโยบายที่ดีใช่ครับเป็นนโยบายที่ดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ในยุคนั้นมันก็มีการทุจริตคอร์รัปชันเยอะด้วยนะคือการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมากจนกระทั่งสื่อมวลชนก็เรียกว่าบุฟเฟ่คาบิเนตถูกไหมฮะก็เหมือนทานอาหารบุฟเฟ่ต์ใครๆจะหาเงินก็หาไปนะก
1: ็คนละไม้คนละมือนะเอากันดุบๆหนับๆกันไป
0: แล้วก็มันก็มีเรื่องเนี่ยปัญหาเรื่องการซื้อเสียงเยอะซื้อเสียงเยอะโดยเฉพาะในต่างจังหวัดในชนบทถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็อันเนี้ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยที่ทำให้เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนะ
1: มันสะสมมาใช่ไหมอาจารย
0: ์มันสะสมมาใช่ครับ

0: นะฮะแล้
1: อ
0: ว
1: ื
0: ก็
1: ม
0: มันก็เป็นปัญหามันนี่โพลิติกด้วยพอมามีอำนาจก็ ก็มาหาโครงการเพื่อจะหาช่องทางในการหาเงินถอนทุน แต่ว่าพอยึดอำนาจแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาปัญหายิ่งหนักกว่าเดิมอีก
1: อืม
0: เพราะว่าในที่สุดเนี่ยคณะรัฐประหารก็ต้องการสืบทอดอำนาจก็เอาบรรดานักการเมืองที่ตัวเองยังไงตั้งคณะกรรมการยึดทรัพย์สอบสวนเนี่ยเอามาเป็นพวกอีกคดีที่ดำเนินการมาก็หลุดหมดใช่ไหมฮะ
1: อืม
0: แล้วก็ไม่มีการตรวจสอบด้วย
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนยุคนั้นเนี่ยหลังการรัฐประหารปี34เนี่ยคือขบวนการประชาธิปไตยแล้วก็ขบวนการของประชาชนมันเข้มแข็งไงมันไม่แตกแยกในที่สุดก็สามารถเอาชนะการสืบทอดอำนาจได้แต่แม้จะเอาชนะได้เนี่ยแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเลยนะคุณเมษา
1: อืม
0: เปลี่ยนรัฐบาลบ่อยมากจนกระทั่งเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40มันก็เลยเกิดการกระแสปฏิรูปทางการเมืองเนี่ยเราก็เลยได้รัฐธรรมนูญปี40รวมทั้งมันก็จะมีการปฏิรูปภาคการเงินปฏิรูปแบงก์ชาติด้วยนะเพราะว่ามันเกิดปัญหาคือภายใต้วิกฤตเนี่ยมันก็เกิดโอกาสของการปฏิรูปเพราะว่ามันกดดันให้ต้องปฏิรูปเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะเกิดปัญหานะ
1: อืม
0: แต่ว่ามันยังเปลี่ยนแปลงไม่ถึงรากฐานนะคุณไพศาลเราถึงไปต่อไม่ได้ดีเท่าที่ควรหลังวิกฤต
1: ครับ
0: แต่บางประเทศเนี่ยไปไกลกว่าเราเยอะเพราะมันปฏิรูปจริงจังแล้วก็ถึงรากฐานของปัญหาจริง
1: ๆครับ
0: เราก็ไม่กลับมามีปัญหาแบบเดิมอีกนะฮะอย่างเกาหลีใต้อย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่มีรัฐประหารอีกเลยของเราก็หลังวิกฤตปี40เราก็ยังมีรัฐประหารอีก2ครั้งนะใช่ไหม
1: ใช่ปีเมื่อปี49กับปี57
0: แล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกแล้วก็มีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงอีกนะ
1: หลังจากนั้นก็ต้องใช้รัฐธรรมนูญอีก3ฉบับ
0: แล้วเราก็เติบโตต่ำมาตลอดนะเติบโตต่ำมาตลอดในช่วง
1: ตั้งแต่ฟองสบู่
0: ช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตต่ำมาตลอดอาจจะสูงอยู่บ้างสมัยรัฐบาลทักษิณนะสมัยรัฐบาลแต่หลังจากนั้นก็
1: ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะได้รับอานิสงส์จากการที่เงินบาทอ่อนแล้วก็ไปหนุนเรื่องส่งออกได้มากเป็นหนุนเรื่อง
0: ด้วย
1: ส่งออก
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งเราก็ไปหลงติดกับไอ้เรื่องตัวเลขส่งออกที่มันโหนขึ้นมาอย่างมากมายนะทำให้ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งนี่ที่ทำให้โครงสร้างเราไปพึ่งพาการส่งออกจนในท้ายที่สุดพออุตสาหกรรมของเรามันไม่ใช่อุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาในเรื่องนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเนี่ยถึงจุดสะดุดปั๊บนี่เราไปไม่ถูกเลยนะอาจารย
0: ์ใช่แล้วเราก็พึ่งพาเยอะก็คือว่าสินค้าส่งออกที่ส่งไปเนี่ยจำนวนมากเลยถ้าเป็นสินค้าไฮเทคหรือกึ่งไฮเทคเนี่ยมันก็เป็นของบริษัทข้ามชาติอ
1: ่
0: ะที
1: ่
0: ใช้คนไทยเป็นฐานการผลิตไทยก็ได้การจ้างงานได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่เต็มที่นะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่บนฐานของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีของตัวเอง
1: ครับ
0: ทีนี้ปัญหาอันเนี้ยมันก็สะสมมาเรื่อยเราเติบโตต่ำเนี่ยแล้วเราก็มีการขาดดุลงบประมาณอย่างต่อเนื่องเลยหลังปี48 47 48เนี่ยเราไม่เคยกลับมามีงบประมาณแบบสมดุลหรือเกินดุลเลยนะฮะติดลบตลอดขาดดุลตลอดซึ่งอันนี้ก็อยากจะชวนมองไปข้างหน้าว่ามันจะเกิดปัญหาในระยะต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยอีก 2-3 ปีข้างหน้าถ้าไม่มีการปฏิรูประบบการคลังอย่างจริงจังนะฮะทีนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะต่างกับปี40เนี่ยปัญหาหลักเนี่ยมันคือ
1: เอกชน
0: เอกชน

0: การก่อนหนี้เกินตัวของเอกชน
1: ก็ทำให้พวกสถาบันของภาคเอกชนโดยเฉพาะสถาบันการเงินเอกชนก็ล้มกันไประเนระนาดเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการออกมาตรการปรับแก้กฎเกณฑ์อะไรต่างๆก็ทำให้ภาคการเงินแล้วก็ธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูจะมีความเข้มแข็งขึ้นนะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: แต่ว่ากลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ได้มีการปฏิรูปเลยก็คือโครงสร้างทางด้านการคลังทางด้านภาครัฐเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย
0: ์คือภาครัฐเนี่ยมันเนื่องจากว่ามันเจอปัญหาหลายรอบนะแล้วเราก็ใช้เงินจำนวนมากในการไปดูแลแก้ปัญหาถูกไหมฮะรวมทั้งดูแลประชาชนเลยไม่ว่าจะเป็นตอนน้ำท่วมใหญ่นะแล้วก็ตอนโควิดวิกฤตการโควิดมันก็ทำให้เกิดการพอกพูนของหนี้สาธารณะ
1: อันนั้นใช้เป็นล้านล้านเลยนะล้านล้านบาทเลยนะ
0: ใช่ครับแล้วก็หลายรัฐบาลที่ผ่านมาก็ดำเนินนโยบายประชานิยมด้วยนะมันก็สะสมหนี้จำนวนมากแล้วก็หนี้บางอย่างมันก็ซ่อนอยู่ในธนาคารเฉพาะกิจของรัฐซึ่งอันนี้เป็นก้อนใหญ่เลยนะฮะ 1.3 1.4 ล้านล้านน่ะ 1.3 1.4 ล้านล้านบาทแล้วตรงเนี้ยถ้าบวกกับหนี้ที่มีอยู่หนี้ที่ถือว่านับเป็นหนี้สาธารณะแล้วเนี่ยจริงๆมันทะลุเพดานไปแล้วนะฮะมันเกินเพดานไปแล้ว
1: เห็นว่าไปซ่อนอยู่ในรูปงอกงบประมาณใช่ไหมจัง
0: คืออยู่ในแบงก์รัฐอ่ะอยู่ในแบงก์รัฐทีนี้ถ้าเรามาดูค่าใช้จ่ายของปี70เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารายจ่ายประจำ3ล้านล้านเนี่ยมันเท่ากันกับรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บได้พอดีเลยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราเก็บรายได้ได้น้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยเราจะไม่มีเงินเพียงพอในการจ่ายค่าใช้จ่ายประจำนะซึ่งค่าใช้จ่ายประจำเนี่ยก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ส่วนมากตัดทอนไม่ได้
1: ซึ่งมันคืออะไรก็คือเงินเดือนสวัสดิการอะไรต่างๆ
0: เงินเดือนสวัสดิการภาระผูกพันอะไรทั้งหลาย
1: ของข้าราชการและลูกจ้างอะไรทั้งหลายเนี่ย
0: ใช่ครับภาระผูกพันทั้งหลายการชำระหนี้อะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะทีนี้ปัญหามันก็คือว่ามันมีแนวโน้มที่ปี71-72อะไรเนี่ยถ้าเศรษฐกิจไม่ขยายตัวตามเป้าเนี่ยแล้วก็เราก็อาจจะเก็บภาษี
1: ได้น้อยลงต่ำลง
0: ในน้อยลงในขณะที่ค่าใช้จ่ายประจำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: คือดูแนวโน้มเนี่ยคือมันเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: เพราะว่าอย่างค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยค่ารักษาพยาบาลอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็
1: ไปในทางตามทิศทางว่าเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคนเกษียณก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้น
0: ใช่ครับฉะนั้นก็คือถ้าตรงนี้มันมีปัญหาเนี่ยการจะไปกู้เงินเนี่ยมันก็ถูกล็อกเอาไว้นะคุณไพศาลถูกล็อกเอาไว้เพราะว่าเนื่องจากว่าในสมัยรัฐบาลก่อนหน้านี้ไปเขียนกฎหมายล็อกเอาไว้จริงๆก็เจตนาดีเพื่อที่จะทำให้เกิดวินัยการเงินการคลังนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาถ้าสถานการณ์เนี่ยมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้มันก็จะขาดความยืดหยุ่นก็คือเวลาเราไปกู้เงินเนี่ยมันจะเขียนไว้ชัดเลยว่ารัฐบาลต้องจัดเป็นงบลงทุนนะเท่าไหร่เท่าไหร่มันจะระบุชัดอย่างเช่นรัฐบาลต้องจัดงบลงทุนอย่างน้อย 20% ของงบประมาณรวมนะแต่ปัญหาก็คือว่างบประจำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: นะครับแล้วก็งบลงทุนเนี่ยมันต้องไม่น้อยกว่าเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลด้วย
1: ครับ
0: ันนี้คืออยู่ในพรบวินัยทางการคลังนะฮะในขณะที่พรบหนี้สาธารณะเนี่ยบอกว่าห้ามขาดดุลเกิน 20% ของงบประมาณบวกกับ 80% ของงบคืนหนี้คือพูดง่ายว่าถ้าเราเอา2กฎหมายอันเนี้ยมาบอกว่าคือเอามารวมกันเนี่ยแล้วมันคือแค่มันเป็นสภาวะบังคับว่าเราเนี่ยเรากู้มากกว่าเราลงทุนไม่ได้เรากู้มากกว่าที่เราลงทุนไม่ได
2: ้
0: นะฮะและต้องลงทุนอย่างน้อย 20% พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันติดล็อกเดดล็อกเลยครับคุณไพศาลเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บภาษีหรือมีรายได้ไม่ cover
2: ตามประมาณการ
0: ครอบคุมไม่ครอบคุมรายจ่ายประจำเนี่ยเราจะทำไงนะเราจะทำยังไงฮะ
1: กู้ก็ไม่ได้ติดเพดานติดข้อกำหนด
0: ฮะคือกู้ต้องเอามาลงทุนคือกู้มาจ่ายประจำเนี่ยเขาห้ามไว
2: ้ครับ
0: นั่นหมายความว่าสภาวะแบบนี้เราอาจจะเจอแบบเดียวกับสหรัฐอเมริกา
1: ก็ government shutdown
0: ใช่คือถ้าสมมติเราไม่สมมติเราไม่ตัดทอนรายจ่ายประจำซึ่งเมื่อสักครู่ผมก็พูดแล้วว่ารายจ่ายประจำเนี่ยมันตัดทอนยากเราจะไปลดเงินเดือนข้าราชการเราจะไปลด
1: สวัสดิการอะไรก็
0: ไม่ง่ายข้าราชการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆถูกไหม
2: ครับ
1: มีเชิญอาจารย์
0: เชิญครับเชิญ
1: ผมเห็นมีเขาที่เขาเป็นสำนักงบประมาณของรัฐสภาหรือไงเนี่ยที่เขามีฝ่ายวิชาการเขาวิเคราะห์เขาบอกตั้งข้อสังเกตนะว่าตอนหลังๆเนี่ยงบประมาณในช่วงประมาณ 3-4 ปีมาเนี้ยรวมทั้งที่ชัดเจนที่สุดคือปี40เนี่ยต้องเอาเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ในงบกลางเพราะไม่ฉะนั้นแล้วตัวตรงเนี้ยมันจะโตมากจนกระทั่งไอ้งบลงทุนมันจะไม่ได้ 20% เพราะต้องทำให้มันอยู่แล้วก็ดึงบางส่วนนี้ออกไปแล้วไปใส่ในงบกลางพวกงบกลางไปเสร็จแสนล้านเลยนะ
0: ครับ
1: 600,000 700,000 ล้านอะไรบ้างนะซึ่งปกติแล้วเขาจะให้เป็นไอ้เงินที่เอาไว้ใช้จ่ายในกรณีที่มันเกิดสถานการณ์เร่งด่วนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เช่นน้ำท่วมภัยอุบัติภัยครั้งใหญ่อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเงินสำหรับไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินอย่างนั้นแต่เขาบอกว่าเนี่ยดูล่าสุดเนี่ยเอาเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการของหน่วยงานส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ในนั้นอันนี้เขาที่เขาดูมานะจากงบปี70เนี่ยอาจารย์พอจะนึกภาพออกไหม
0: ครับใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผ่านมาก็ใช้วิธีตั้งต่ำกว่าความเป็นจริงเสร็จแล้วก็เอาแล้วก็ใช้วิธีล้วงเอาเงินเนี่ยจากไอ้เงินคงคลังเสร็จแล้วในปีถัดไปก็จะทำงบเนี่ยชดเชยเงินคงคลังซึ่งก็จริงๆก็ไม่ถูกคือเวลาตั้งก็ตั้งตามความเป็นจริงไปเลยให้เห็นภาพว่าเป็นยังไงถูกไหมฮะซึ่งตอนนี้ดูแล้วก็คือว่าถ้าไม่ปฏิรูปทางการคลังอย่างจริงจังเนี่ยทั้งทางด้านรายจ่ายคือควบคุมรายจ่ายให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วก็ลดทอนในสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยแล้วก็ไม่พยายามรายได้เพิ่มหรือว่าปฏิรูปทางด้านภาษีเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาอย่างมากในระยะต่อไปนะ
1: ผมจับประเด็นว่าวันนี้ที่อาจารย์มาย้อนอดีตถึงวิกฤตต้มยำกุ้ง29ปีเนี่ยผลพวงจากวิกฤตในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เราก็ดูจะมีการปฏิรูปแก้ไขเรื่องสิ่งที่มันจะเป็นเงื่อนไขที่มันจะเกิดวิกฤตซ้ำโดยเฉพาะในภาคเอกชนนะฮะแต่ไปมาเนี่ยไอ้วิกฤตข้างหน้าถ้ามันจะเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยเนี่ยคือวิกฤตทางด้านการคลังเนี่ยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับทีนี้ก็คือบทเรียนของปี40ก็คือว่า เราปล่อยให้เกิดวิกฤตก่อนถูกไหม

0: แล้วเราถึงปฏิรูปซึ่งมันก็เสียหายไปเยอะมาก
1: ใช่
0: ทีนี้คราวนี้ก็คือว่าเราเห็นอยู่แล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยอีกประมาณสักปี2ปี3ปีก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจด้วยเนี่ยมันมีปัญหาแน่ๆคือถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยก็จะเสียหายถ้าปฏิรูปซะก่อนก็อาจจะไม่เจอวิกฤตนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะปฏิรูปได้หรือไม่นะครับหรือจะใช้วิธีไหนคือถ้าใช้วิธีง่ายๆก็คือแก้กฎหมายแก้กฎหมายให้มันเข้มงวดน้อยลงมันก็จะไม่ติดล็อกกฎหมายถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็จะเกิดมันก็จะมันปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขอ่ะมันก็จะสะสมต่อไปคืออย่างไปถ้าสมมุติไปแก้พรบวินัยการคลังเนี่ยเพื่อลดสัดส่วนการลงทุนมันก็จะเกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจในอนาคตว่าประเทศก็จะไม่มีอนาคตเท่าไหร่เพราะการลงทุนมันน้อยถูกไหมฮะหรือถ้าแก้พรบหนี้สาธารณะเพื่อเปิดให้รัฐบาลกู้ชดเชยการขาดดุลได้มากขึ้นหนี้สาธารณะก็จะพุ่งสูงขึ้นไปอีกนะฮะก็อาจจะถูกปรับลดอันดับเครดิตถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือต้นทุนในการระดมทุนของภาครัฐและภาคเอกชนก็จะสูงขึ้นแต่มันก็อาจจะไม่ติดล็อกกฎหมายแต่ว่ามันจะดูว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสนใจเรื่องวินัยทางการเงินการคลังน้อยฉะนั้นวิธีที่ดีเนี่ยก็คือลดค่าใช้จ่ายประจำที่สามารถลดได้นะฮะในขณะที่ค่าใช้จ่ายประจำมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยเราจะลดยังไงมันต้องมีวิธีในการลดและต้องมีการตัดสินใจทางการเมืองทางนโยบายว่าจะเอายังไงสองก็คือก็ต้องปฏิรูปภาษีต้องเพิ่มรายได้ภาษีนะฮะตอนนี้ผมอยู่กมธการเงินการคลังเนี่ยเป็นรองประธานกรรมาธิการการเงินการคลังเนี่ยเราก็มีการตั้งอนุกรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปภาษีแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันก็การขับเคลื่อนเนี่ยมันยังไม่มีใครที่มีความกล้าหาญมากพอที่จะผ่าตัดเพราะว่าเวลาผ่าตัดในเรื่องพวกนี้มันก็จะมีคนที่
1: ส่วนใหญ่จะเสียคะแนนนิยมทางการเมืองนะ
0: จะเสียคะแนนนิยมทางการเมืองรวมทั้งจะกระทบกับคนบางกลุ่มอะไรเงี้ยอย่างสมมติเสนอให้มีการเก็บภาษีทรัพย์สินให้มันจริงจังและดีขึ้นกว่านี้เนี่ยถูกไหมฮะมันก็จะกระทบคนที่มีทรัพย์สินมากๆเนี่ยแต่จริงๆอันเนี้ยมันไม่กระทบกับคนส่วนใหญ่แต่ว่าคนที่มีทรัพย์สินมากๆก็มักจะเป็นคนเสียงดังและมีอำนาจทางการเมืองงั้นมันก็ไม่ง่ายฉะนั้นก็คือมันก็จะมีแรงเสียดทานอยู่ในความพยายามในการแก้ปัญหาแต่ว่าไม่แก้ไม่ได้ครับดูแล้วน่าจะเกิดปัญหาแน่ครับ
1: ถ้าไม่แก้มันก็จะซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือฝีแตกซะก่อนแล้วก็ค่อยมาแก้กันในภายหลังนะอาจารย์นะเสียหายไปแล้วนะตอนนั้น
0: ใช่ครับทีนี้พอถ้ามันฝีแตกเนี่ยแล้วมันติดเชื้อด้วยเนี่ยมันก็จะหนักไงนะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยฝีแตกติดเชื้อสถาบันการเงินก็ล้มระเนระนาดถูกไหมแต่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็ยังเป็นพวกส่วนชั้นกลางพวกมัน
1: เอาเป็นว่าพวกที่ทำงานกับไฟแนนซ์นี่ตกงานกันครบถ้วนทุกคน
0: ใช่ครับทุกคนใช่ครับ
1: อ
0: ย่างตอนนั้นผมอยู่ซิตี้แบงค์เนี่ยธนาคารซิตี้แบงค์เนี่ยก็มีการเลย์ออฟคนออกหลายร้อยคน
1: อ
0: ่ะ
1: ช่วงปีที่เกิดต้มยำกุ้งอาจารย์อยู่ซิตี้แบงค์อ
0: ยู่ซิตี้แบงค์ใช่ครับคือผมกลับมาเขียนวิทยานิพนธ์ที่เมืองไทยนะฮะก็กระทบเลยเพราะว่าเวลากลับไปดีเฟนต์วิทยานิพนธ์เนี่ยไปรายงานความคืบหน้าเนี่ยค่าเงินบาทมันอ่อนไปเรื่อยๆไงค่าใช้จ่ายมันก็สูง
1: มันไปถึง50กว่าบาทอาจารย์ไปเท่า
0: ใช่ครับใช่ครับอันนั้นเดือนมกราปี41ผมยังจำได้เลย
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วมันก็ลงมันก็แข็งค่าขึ้นหน่อยก็มาอยู่ที่ประมาณ40กว่า
1: ครับ
0: 40กว่านี่มันก็ต่างจากตอนที่เราอยู่อเมริกา25บาทแค่นั้นเอง
1: ใช่30 30 40 30% เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะครับอาจารย
0: ์ได้ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงที่2ครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจาก AIM และ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half MarathonMCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 13:38 นาทีแล้วครับมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยกันต่อนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับคุณไพศาลครับ
1: ครับไอ้ตอนที่รัฐบาลของพลเอกชวลิตตัดสินใจประกาศลอยตัวค่าเงินบาทนะก็จากฟิกซ์อัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่เนี่ยก็มาเป็นเขาเรียกอะไร manage float นะฮะ
0: ครับใช่คร
1: ับ ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการออกกฎเกณฑ์อะไรต่างๆมามากมายเลยเพื่อป้องกันในการเกิดวิกฤตซ้ำซ้อนแต่คราวนั้นเนี่ยกุญแจสำคัญหรือตัวแปรสำคัญเนี่ยมันคือ IMF หรือเปล่าที่เป็นคนคอยมากำกับเพราะเราต้องไปกู้เงินจากเขาแล้วเขาก็มีหลักเกณฑ์ทำให้บีบให้เราต้องมีการปรับแก้อะไรต่างๆหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการรู้เท่าทันอะไรของเราเองอาจารย
0: ์ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่ IMF เนี่ยกำหนดเงื่อนไขให้เราต้องปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปภาคการเงินนะฮะแต่ว่าภายใต้มาตรการการแก้ปัญหาของ IMF เนี่ยมันก็มีวาระอะไรซ่อนอยู่เหมือนกันคุณไพศาลคือถ้าเราไม่ได้มองแบบแค่เฉพาะพื้นผิวที่มันเกิดปัญหาขึ้นนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ากฎหมายหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมันก็เปิดทางเปิดช่องให้กลุ่มทุนข้ามชาติเนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์ธุรกิจไทย
1: แสดงมันก็มีวาระซ่อนเล่นอะไรของมันอยู่บ้างนะ
0: ไม่ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือแต่ว่ามันก็เป็นทางหนึ่งในการแก้ปัญหาถูกไหมพอสมมติผู้คนในระบบเศรษฐกิจมันล้มละลายเนี่ยเราก็ต้องการเงินใหม่เข้ามาถูกไหมเพ
1: ื่
0: อมาฟื้นฟูถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าเงินพวกนี้มันก็เป็นเงินต่างชาติเข้ามาฟื้นฟูอย่างแบงก์ต่างๆเนี่ยโครงสร้างผู้ถือหุ้นและความเป็นเจ้าของก็เปลี่ยนหมดนะฮะกลายเป็นแบงก์ลูกครึ่งหมดหรือเป็นแบงก์ต่างชาติไปเลยนะส
1: ่
0: วนหนึ่งก็เป็นแบงก์กลายเป็นแบงก์รัฐไปรัฐเขาก็มาเทคโอเวอร์ผู้ถือหุ้นเดิมก็เสียหายไปทีนี้มันก็จะมีคนบางคนเสียหายมากเสียหายน้อยมันก็เกิดหลายมาตรฐานอีกคุณไพศาลถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: คนที่มีเส้นสายทางการเมืองมากๆหรือมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายอำนาจในสังคมเนี่ยก็จะเสียหายน้อยกว่าบางคนก็เสียหายหนักเลยก็คือว่าถูกลดทุนก่อนให้เหลือ1สตางค์แล้วถึงเงินใหม่ถึงจะเข้ามาเพิ่มทุนมันก็เปลี่ยนเจ้าของไปเลยอ่ะถูกไหมฮะแต่ในขณะที่บางธนาคารเนี่ยก็จะได้รับการเหมือนประคับประคองช่วยเหลือให้เวลาในการไปหาทุนใหม่มาโดยที่ไม่ต้องลดทุนอะไรเงี้ยคือความเสียหายเนี่ยมันเป็นความเสียหายขนาดใหญ่มากตอนปี40
1: ครับ
0: นะแต่ว่ามันอยู่ในระดับระบบสถาบันการเงินแล้วก็โครงสร้างส่วนบนมากกว่าแล้วมันก็มีผลกระทบต่อประชาชนในระดับรากหญ้ารากฐานแต่ว่ามันก็แต่ทุกคนจำนวนหนึ่งก็ปรับตัวได้เพราะว่าพอเราลอยตัวข้างเงินบาทมันอ่อนปุ๊บการส่งออกก็ดีถูกไหมภาคเกษตรกรรมก็ขยายตัวดีฟื้นตัวดีแต่ว่าถ้าครั้งนี้ปัญหามันจะต่างจากปี40คราวนี้ปัญหามันจะเป็นปัญหาของคนระดับฐานรากคนระดับรากหญ้าจึงเขาจะเดือดร้อนเพราะว่าถ้าเราเกิดปัญหาวิกฤตการทางการคลังเนี่ยแล้วเรามีความจำเป็นต้องตัดสวัสดิการหรือตัดความช่วยเหลือเนี่ยมันจะยิ่งซ้ำเติมคนระดับฐานรากถูกไหมฮะหรือเราไม่มีเงินในการที่จะดูแลในบางเรื่องเนี่ยมันก็จะกระทบคนระดับฐานรากมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเราก็ต้องเตรียมรับมือให้ดี
1: ครับเห็นว่าที่ผมเรียนถามอาจารย์ถึงเรื่องบทเรียนของวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันจะชี้ให้เห็นหรือเปล่าว่าคนไทยเราเนี่ยเราไม่มีวัฒนธรรมในการแก้ปัญหาเสียแต่เนิ่นๆคือเห็นปัญหาแล้วก็รีบลงมือแก้ไขซะก่อนที่มันจะนำไปสู่หายนะแต่ถ้าดูจากบทเรียนของไอปี40เนี่ยมันต้องหายนะแล้วในที่สุดเราจะถูกบีบให้ต้องทำอะไรต่างๆเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นซ้ำสองมันเป็นอย่างนั้นผมก็เลย
0: คือผมมองว่ามันก็ไม่เชิงว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะผมมองว่ามันเป็นเรื่องของผู้ที่กำหนดนโยบายว่าเขามีแนวความคิดหรือมีจุดยืนแบบไหนคือถ้าเขามีแนวความคิดหรือจุดยืนเนี่ยเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วมีวิสัยทัศน์ระยะยาวเนี่ยในบางเรื่องเนี่ยเขาต้องยอมเสียคะแนนนิยมถูกไหมหรือเขาต้องยอมที่จะถูกต่อว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะมันจะต้องมีคนเสียประโยชน์ได้ประโยชน์อยู่แล้วในกระบวนการของการตัดสินใจเชิงนโยบายกำหนดนโยบายถูกไหมแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นคนประเภทนั้นเนี่ยเขาก็จะผลักปัญหาไปในอนาคตไปเรื่อยๆไงไม่แก้ปัญหาเพราะจริงๆตอนวิกฤตปี40เนี่ยบรรดานักเศรษฐศาสตร์บรรดาหน่วยงานระหว่างประเทศจำนวนไม่น้อยนะไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกหรือแม้กระทั่ง IMF เองก็ตามก็เตือนหลายรอบแล้วนะฮะเตือนทั้งรัฐบาลบรรหารรัฐบาลชวนเตือนมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมาถึงรัฐบาลชวลิตเนี่ยโดยเฉพาะสมัยรัฐบาลบรรหารเนี่ยให้เขาก็ส่งสัญญาณชัดว่าให้รัฐบาลเนี่ยทำงบประมาณเกินดุลเยอะทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นเพื่อที่จะดูดซับความร้อนแรงออกจากระบบเศรษฐกิจเพราะว่าสมมติ เอกชนเนี่ยมันลงทุนเกินตัวลงทุนเยอะมากๆเศรษฐกิจมันฟองสบู่อยู่แล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: รัฐก็ต้องลดลดการที่จะไปกระตุ้นให้ฟองสบู่มันยิ่งมากขึ้นนั่นคือคุณก็ต้องเก็บภาษีมากขึ้นเก็บภาษีมากขึ้นขยายฐานภาษีเพื่อตุนเงินเอาไว้นะเพื่อเอาไว้ดูแลอนาคตระยะยาวในขณะที่ไม่ต้องไปเร่งการใช้จ่ายเพราะว่าเอกชนเนี่ยเขาใช้จ่ายเยอะอยู่แล้วมันจะดูดซับฟองสบู่ไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่เรื่องเดียวที่จะเป็นมาตรการอันนึงที่มันจะบรรเทาหรือแม้กระทั่งป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตฟองสบู่แตกเป็นแค่เรื่องเดียวนะแต่ว่าผู้มีอำนาจก็ไม่ยอมทำอยู่แล้วเพราะว่าทำก็คือเสียคะแนนนิยมเราก็ต้องมองปัญหาในเชิงระบบหรือโครงสร้างทางการเมืองด้วยว่าถ้ามันเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเขาอยู่เป็นวาระเนี่ยอยู่ครบ4ปีอยู่เป็นวาระไม่ใช่อยู่สั้นๆแล้วไม่มีเสถียรภาพเขาก็อาจจะทำถูกไหม
1: ครับ
0: แต่อันนี้คือเขาไม่รู้เดี๋ยวจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้เลยนั่นก็
1: ชอบเป็นรัฐบาลที่อ่อนแอด้วยนะช่วงน
0: ั้
1: น
0: เป็นรัฐบาลอ่อนแออ
1: ยู่แบบประคับประคองกันไปเพราะเป็นรัฐบาลร่วมที่แบบพร้อมที่จะเลื่อยขาเก้าอี้อะไรกันอุตลุดทั้งหมด
0: ใช่ครับมันก็สะสมมาปัญหามันก็คือมันอย่างตอนวิกฤตปี40เนี่ยสิงคโปร์ก็กระทบไม่มากมาเลเซียก็กระทบแต่กระทบไม่มากเท่าไทยถูกไหมเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่มันทำให้เขารับมือได้ดีกว่าใช่ไหมฮะ
1: หลักๆที่เข้าใจว่าจะมีไทยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
0: ไทยนี่แหละหนักที่สุดฮะ
1: แล้วก็อินโดนีเซียเกาหลีใต้นะ
0: อินโดนีเซียนี่ก็เปลี่ยนแปลงทางการเมือง
1: พอดีมันเป็นช่วงโอ้โหเรียกว่าต่อทางการเมืองก็ด้วย
0: ระบอบสุฮาโตล่มสลายเลยครับแล้วก็พอล่มสลายปุ๊บอินโดนีเซียก็ไม่กลับมาเป็นเผด็จการอีกเลยนะเพราะว่า
1: จากตอนนั้นแล้วเขาก็นั่นเลย
0: เพราะคนที่ขึ้นมาเนี่ยเขาจัดการได้ดีคือเขาวางระบบไว้ดีแล้วมันก็ไปได้เลยนะครับเราไม่ใช่นะของเรายังมีปัญหาต่อเนื่องกลับมาอีกนะฮะแล้วรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นผลผลิตของการปฏิรูปทางการเมืองปี40ก็ถูกฉีกอีก
1: ครับคนนี้วิกฤตต่อไปก็มันก็ที่อาจารย์ชี้ก็คือบทเรียนจาก29ปีวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยวิกฤตที่รอข้างหน้าคือวิกฤตการเงินการคลังของรัฐเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ในการอภิปรายงบประมาณเนี่ยมีการพูดถึงและให้น้ำหนักเรื่องนี้อะไรกันเยอะนะฮะ
0: ผมเนี่ยให้น้ำหนักเรื่องนี้เลยผมให้น้ำหนักเรื่องนี้แล้วก็มีคุณกรที่ให้น้ำหนักเรื่องนี้นะหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เนี่ยก็ให้ความเห็นเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
1: คือมองว่าต่อไปมันเราจะถึงขั้นที่ไม่สามารถจะจัดงบประมาณเพื่อที่จะเอาแค่จ่ายเงินเดือนราชการ
0: ไม่รายจ่ายประจำ
1: มันรายจ่ายประจำ
0: มันจะถูกการแต่รายจ่ายประจำ
1: มันจะถูกล็อกไว้หมดโดยข้อกฎหมายต่างๆที่วางกันไว้ใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่อันนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยคุณเอกนิติเขาทราบดีนะเพราะว่าเขาอยู่กระทรวงการคลังมาตลอดแล้วก็เห็นปัญหาอยู่เขาถึงพยายามจะแก้โดยการเนี่ยพยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันชัดเจนให้เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างแต่ว่าในส่วนของการที่จะปฏิรูปภาษีอะไรพวกนี้ก็ต้องอาศัยความกล้าหาญทางการเมืองอะว่าจะทำยังไง
1: ก็รู้สึกแค่ประชุมพูดถึงเรื่องไอ้แวดอะไรมาแล้วก็เนี่ยแต่มันก็แบบทุกครั้งอ่ะถ้ารัฐบาลพูดถึงเรื่องแวดอะไรมาเนี่ยนะโอ้โหมันก็มีกระแสออกมาแบบหนักหน่วงรุนแรงมากเพราะคนก็ไม่ยอมที่จะให้รัฐบาลเพราะจริงๆแวดของเราเนี่ยข้อเท็จจริงก็คือตอนนี้แวดของจริงนี่คือ 10% ใช่ไหมอาจารย์
0: คือมันต้องขึ้นเป็น 10% มานานแล้วอะครับแล้วมันก็เลื่อนมาเรื่อยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราก็ไม่มั่นใ
1: จเลื่อนมา20-30ปีนะฮะ
0: ครับใช่ครับเราก็เลื่อนมาเรื่อยเพราะว่ามันก็ไม่มีรัฐบาลไหนที่จะกล้าตัดสินใจตรงนี้ด้วยแล้วก็พอถึงเวลาจะขึ้นแวตก็เห็นเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะเลื่อนออกไปก่อนใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าขึ้นก็อาจจะยิ่งทุบเศรษฐกิจลงไปก็ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้มันก็มีส่วน
0: แทนที่จะเก็บภาษีได้มากขึ้นก็อาจจะได้น้อยลงก็ได้คืออัตราเพิ่มขึ้นแต่ว่าธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจอาจจะลดลงก็เลยดูแล้วก็คือโดยภาพรวมก็อาจจะเก็บได้น้อยลงคือมันก็ต้องดูจังหวะของการขึ้นด้วยการมองไปในอนาคตเนี่ยมันก็เห็นอยู่ว่าถ้าจะขึ้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอน
1: ครับแล้วก็20ปีที่ผ่านมามันก็ไม่ประเทศไทยมันก็ไม่มีจังหวะไหนที่เป็นช่วงที่เศรษฐกิจดีเลยนะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: มันก็โตต่ำกว่าศักยภาพมายาวนาน
0: โ
1: ตเป็น10ปีใช่ประเด็นกลายเป็นเรื่องนี้ก็ขลังขัดสั่งกันไป
0: ทีนี้จะไปขึ้นภาษีทรัพย์สินก็ไม่ง่ายอีกอย่างในตัวเล่มพรบ.งบประมาณปี70เนี่ยก็จะเก็บภาษีมรดกได้แค่1,000 ล้านเองนะทั้งที่ก็ไปดูอย่างมหาเศรษฐีเจ้าสัวของไทยเนี่ยเราติดอันดับโลกหลายคนนะ
1: ครับ
0: นะ
1: ใช่
0: ฉะนั้นก็คือคนที่เขามีเงินมากๆเนี่ยเขาก็มีที่ปรึกษาที่ปรึกษาทางบัญชีที่ปรึกษาทางภาษีอะไรเขาก็สามารถที่จะยักย้ายถ่ายเทให้บริหารภาษีให้เสียภาษีน้อยลงก็คือคนที่แบกรับภาระหนักที่สุดเนี่ยก็คือมนุษย์เงินเดือนชนชั้นกลางแล้วก็ประชาชนยากจนโดยทั่วไปแบกรับภาษี
1: ที่มีมูลค่าสูงที่สุดก็คือแวตเนี่ยใช่ไหมอาจารย
0: ์ภาษีที่มีมูลค่าสูงสุดเนี่ยก็คือภาษีทางอ้อม
1: ภาษีแวตเนี่ยนะ
0: อ้อมแล้วแวตก็คือภาษีทางอ้
1: อม
0: คือแวตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภาษีทางอ้อม
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งก็คนที่แบกรับภาระมากที่สุดก็คือคนที่มีรายได้น้อยเพราะว่าเมื่อเทียบกับรายได้เนี่ยมัน
1: รายได้กับสิ่งที่เขาต้องบริโภคต้องใช้จ่ายมันก็ผม
0: เขาม
1: นุษย์คนหนึ่งก็พอกันคน
0: แล้วก็ภาษีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแหล่งรายได้หลักก็คือภาษีรายได้นิติบุคคลแล้วก็ภาษีรายได้บุคคลธรรมดาแต่ภาษีทรัพย์สินของไทยเนี่ยต่ำมากนะอย่างถ้าเทียบกับ GDP เนี่ยแค่ 0.02% เท่านั้นเองประเทศส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับเดียวกับไทยเนี่ยส่วนมากมันก็ขึ้นไปประมาณ 3% นะ
1: ครับเพราะคนที่มีฐานะร่ำรวยเนี่ยโหถือครองพวกทรัพย์สินที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยมันถึงได้แบบโหลานกันมากนะ
0: โหแล้วมันก็สามารถสะสมได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไง
1: ที่มีที่ก็เป็นหมื่นๆไร่อย่างเงี้ย
0: แสนไร่แสนไร่ก็
1: ม
0: ี600,000ไร่อ่ะ
1: ซึ่งถ้าเจอแบบภาษีแบบหนักๆเนี่ยไม่ได้เลยนะถือครองขนาดนี้มันล้มละลายเลยนะ
0: แล้วก็ไม่รู้คือเวลาเราเก็บเนี่ยมันไม่ได้เก็บจนกระทั่งเขาเป็นภาระหนักนะเพราะมันเก็บแค่ 0.01 อะไรเงี้ยคือมันเป็นคือมันเป็นยังไงเป็นจำนวนเงินที่เขาเสียได้อ่ะโดยฐานะ
1: ครับ
0: คือขนหน้าแข้งไม่ร่วงแต่ว่ามันจะทำให้คนส่วนใหญ่มันดีขึ้นเพราะว่ามันจะมีรายได้เข้ามาที่จะเอามาพัฒนาประเทศมาดูแลสวัสดิการให้คนที่เขามีความจำเป็นใช่ไห
1: ม
0: ตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นรายได้ไม่มากแล้วก็ไม่มีเงินเก็บเนี่ยนะฮะพอเกษียณหรือสูงวัยแล้วก็ไม่มีใครดูแลเนี่ยก็ลำบากมากนะฮะตรงนี้ก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมากเลยที่รัฐจะต้องจัดการต
1: ้
0: องดูแลแล้วตอนนี้มีคนผู้สูงอายุเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเยอะแยะเลยตามชุมชน
1: เยอะเยอะเยอะ
0: เราผมไปลงพื้นที่อะครับ
1: เยอะมากเยอะมาก
0: แล้วลูกก็ไม่มีเวลาดูแลด้วยต้องไปประกอบอาชีพ
1: ครับ
0: เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข
1: ไอ้ภาระของรัฐบาลในการที่จะต้อง ช่วยเหลือ

0: ขณะนี้จะเรียกว่าเป็นรูปสวัสดิการก็คงไม่เต็มรูปแบบนะก็อาจจะเรียกว่าเป็นการสงเคราะห์เนี่ยภาระตรงนี้ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย
1: ์สูงขึ้นเรื่อยๆถูกต้องครับ
0: เนี่ยมาลงทะเบียนเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยพยายามจะลดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนลงอะลงทะเบียน19ล้านจาก13ล้านไม่รู้จะตัดแล้วจะตัดลงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้
1: ตรงนี้มันก็มีปัญหาในเชิงที่ด้วยระบบแบบสังคมสงเคราะห์เนี่ยมันก็ต้องไปแสดงความจนใช่ไหม
0: ครับ
1: คือต้องไปลงทะเบียนและแสดงความจนมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ควรจะได้ก็ได้แล้วก็คนที่ควรจะได้ไม่ได้หลุดออกไปก็เยอะถูกไหมฮะแต่ถ้าสมมติประเทศเนี้ยมันมีการปฏิรูปใหญ่แต่มันจะต้องทำควบคู่กันไปนะฮะให้มันเป็นสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องของสังคมสงเคราะห์ถูกไหมทุกคนก็ได้สิทธิ์นี้หมดจะใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์แล้วแต่ใช่ไหมครับมันก็จะง่ายมันจะไม่มีปัญหาเรื่องการหลุดออกจากระบบเพราะทุกคนได้หมดคือคนจนได้หมดคนรวยก็ได้ด้วยแต่คุณไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้คุณไม่ต้องไปใช้สิทธิ
0: ์
1: มันก็จะเป็นระบบการบริหารอีกแบบหนึ่ง
0: ไอ้ที่อะไร negative income tax นี่ก็น่าจะเป็นรูปแบบที่ดีกว่าไหมอาจารย
1: ์negative income tax ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็ได้เสนอความเห็นไปแล้วก็จริงๆ negative income tax เนี่ยโดยฐานคิดเนี่ยมันเป็นเสรีนิยมนะมันไม่ใช่สังคมนิยมประชาธิปไตยนะฮะคือมันไม่ใช่โซเชียลเดโมแครตเพราะว่าคนที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยเป็นเจ้าของสำนักคิดเสรีนิยม
0: ครับ
1: นะแล้วเขาก็พยายามที่จะออกแบบให้ภาษีเนี่ยมันเป็นภาษีที่ช่วยคนที่มีรายได้น้อยได้ตรงจุดก็คือว่าใครก็ตามที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือ โดยการที่จะโอนเงินให้มันขึ้นมาอยู่ในระดับขั้นต่ำที่เขาควรจะได้รับเพื่อสามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพถูกไหมฮะ
0: คนที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีก็เป็นผู้จ่ายคนที่ต่ำกว่านั้นก็เป็นผู้รับ
1: ใช่ครับ
0: จะมีเกณฑ์อยู
1: ่แล้วมันก็จะทำให้การบริหารการใช้จ่ายเรื่องไอ้ระบบสวัสดิการเนี่ยดีขึ้นแล้วมันจะสามารถไปแก้ไขปัญหาเรื่องประชานิยมระบบประชานิยมที่ไปแจกเงินแจกสวัสดิการอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องทำตรงนี
0: ้ครับ
1: เพราะมันจะมีระบบตรงนี้เข้ามาแทน
0: ครับ
1: นะ
0: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดพอดีนะฮะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราคงจะได้หยิบยกเรื่องนี้มามองในมุมของย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อนะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับอาจารย์ดร. อนุสรณ์ครับ
1: ครับยินดีครับสวัสดีนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปปส.สกัดเฮโรอีนซุกกาแฟชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางกว่า2กิโลกรัมพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจสอบบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งพบหญิงผู้ต้องสงสัยนำพัสดุ

0: มาติดต่อส่งไปยังไต้หวันมีลักษณะท่าทางพิรุธจึงได้ขอตรวจสอบเมื่อเปิดตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่3ถุงและถุงชาไทย1ถุงรวมน้ำหนัก 2,100 กรัมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงรายได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครก่อนนำพัสดุดังกล่าวมาส่งไปยังไต้หวันโดยรับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด 10,000 บาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลการตรวจยึดครั้งนี้มีรูปแบบการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีตรวจยึดเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในถุงกาแฟซึ่งปปส.ตรวจพบก่อนหน้านี้จึงเชื่อว่าอาจเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลเชิงลึกนอกจากนี้ยังสะดอนให้เห็นว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดออกไปยังต่างประเทศโดยอาศัยการอำพรางในสินค้าอุปโภคบริโภคและใช้ระบบขนส่งพัสดุระหว่างประเทศเป็นช่องทางในการกระทำผิดช็อกทั้งรถทัวร์คนขับรถนอนดับปริศนาท้ายรถคาดโรคประจำตัวพันตำรวจโทพิสิทธิ์รักษาผลสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอำนาจเจริญได้รับแจ้งเหตุคนขับรถทัวร์นอนเสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์โดยสารมุกดาหารหัวหินจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลอำนาจเจริญเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถโดยสารจอดฝั่งขาเข้าตัวเมืองอำนาจเจริญพบร่างนายพิทักษ์อายุประมาณ50ปีเสียชีวิตอยู่ท้ายรถบริเวณจุดที่พักของคนขับรถที่ใช้นอนพักเวลาเปลี่ยนคนขับสอบถามนายวิรัตบุญทศคนขับรถทัวร์คนที่2ให้ข้อมูลว่ารถโดยสารนี้มีคนขับรถทั้งหมด3คนโดยผู้เสียชีวิตเป็นคนขับรถคนที่1โดยผู้เสียชีวิตขับรถมาจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนกระทั่งมาถึงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาบ่นว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวปวดท้องเหมือนจะขับรถไม่ไหวจึงได้เปลี่ยนให้คนขับรถคนที่3ขับแทนก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะไปนอนพักที่ท้ายรถจึงบอกว่าจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนแต่ผู้เสียชีวิตบอกว่าขอนอนพักเดี๋ยวคงจะดีขึ้นจนกระทั่งมาถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญและจอดรถให้ผู้โดยสารลงที่หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญและกำลังจะเปลี่ยนคนขับจึงได้เดินมาดูเพื่อสอบถามอาการแต่พบว่านอนเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นตำรวจพร้อมแพทย์เวรตรวจสภาพศพไม่พบมีร่องรอยการทำร้ายร่างกายคาดว่าเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามจะนำร่างไปชันสูตรอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแพนด้ายักษ์จีนฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีเมืองหลานแพนด้ายักษ์ซูเปอร์สตาร์ชื่อดังแห่งกรุงปักกิ่งได้ร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีที่สวนสัตว์ปักกิ่งในวันเสาร์โดยทางการสวนสัตว์ปักกิ่งได้เตรียมจัดเค้กวันเกิดและจัดงานเฉลิมฉลองให้อย่างอบอุ่นเมืองหลานได้รับฉายาว่าองค์ชาย3แห่งซีจื้อมู่เนื่องจากเป็นลูกตัวที่3ของแม่แพนด้าเหมิงและปัจจุบันอาศัยอยู่ที่สวนสัตว์ปักกิ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับย่านซีจื้อมู่ในกรุงปักกิ่งโดยมันมีความสามารถที่หลากหลายทั้งการปีนป่ายการขุดดินการทำท่าซิทอัพรวมไปถึงการแบ่งอาหารให้นกและเคยสร้างความสนใจอย่างกว้างขวางจากวีรกรรมหลบหนีออกมาจากส่วนจัดแสดงอย่างอาถรรพ์จนทำให้มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่ง ก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งองศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
10: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
11: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวารเรศนะคะแล้วก็คุณหมอบ้านของเราค่ะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพทรานนท์นะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่เข้ากับสถานการณ์เลยนะคะตอนนี้เราก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะวันนี้ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมก็แน่นอนนะคะว่าจะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตรียมบ้านเพื่อรับฤดูฝนนะคะเพราะว่าบางทีนั้นเนี่ยเวลาฝนมาเราไม่ได้ตัดเตรียมการอะไรนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้การอยู่อาศัยในบ้านของเรานั้นเนี่ยไม่สะดวกสบายหรือว่ามีปัญหาตามมาด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงพูดคุยกันว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็แน่นอนค่ะว่าหลังจากได้รับทราบข้อมูลจากท่านอาจารย์แล้วนั้นเนี่ยก็คือต้องเริ่มปฏิบัติเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการแล้วฝนก็เริ่มตกประปรายแล้วนะคะก็จะได้ป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับบ้านของเราในช่วงของหน้าฝนด้วยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันนะคะอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณจิติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการเตรียมการเพื่อจะรับฤดูฝนนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าต้องเราต้องตรวจสอบรอบๆตัวบ้านของเรานะครับและตอนนี้เนี่ยเราใช้คำว่าฝนเนี่ยอยากจะมาเขาก็มาเนื่องจากว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเนี่ยนะครับเราก็พบว่าโลกทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เนี่ยสภาวะของธรรมชาติสภาวะของอากาศนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเนี่ยนะครับในความแห้งแล้งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายมากขึ้นในปีนี้เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็จะมีพายุฝนเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยการเตรียมการของเรานั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคงเตรียมการนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการเตรียมการบ้านของเรานั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมการในการในทุกๆฤดูไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวฤดูแล้งนะครับหรือฤดูฝนแต่ในเรื่องของฤดูฝนนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเนื่องจากว่าถ้าเป็นฤดูร้อนนั้นเนี่ยเราก็อาจจะร้อนมากกว่าปกตินะครับมันก็จะมีวิธีการในการที่จะต้องประหยัดพลังงานหรือการป้องกันความร้อนเข้ามาตัวนั้นก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ถึงแม้ว่าความร้อนจะเข้ามาบ้างนะครับแต่ถ้าตอนหน้าหนาวนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าอากาศแห้งแล้วก็บ้านเรานั้นเนี่ยถ้ามันเป็นหน้าหนาวนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีมากกว่าปกติแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นฤดูฝนหรือมีฝนเข้ามานั้นเนี่ยฝนนั้นเนี่ยก็จะพาน้ำเข้ามาแล้วก็หลายๆอย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นปัญหานะครับซึ่งก็หวังว่าในปีนี้เนี่ยนะครับถ้าพอเข้าสู่เดือนสิงหากันยาตุลาก็หวังว่าจะเป็นเวลาปกติที่ไม่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นเพราะว่าในทุกๆปีนั้นเนี่ยนะครับพอเข้าสิงหากันยาตุลานั้นเนี่ยเราก็จะลุ้นว่าปีนี้น้ำจะท่วมหรือไม่อย่างไรแต่ในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าการเตรียมการเพื่อที่จะป้องกันตัวเองดูแลตัวเองในฤดูฝนนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญดังนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองกับคุณจิติมานั้นเนี่ยเราก็จะคุยกันในเรื่องของการเตรียมบ้านเพื่อที่จะรับฤดูฝนที่เข้ามาเนี่ยนะครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตในการเริ่มเลยนะในการเตรียมบ้านรับฤดูฝนเนี่ยนะคะซึ่งแน่นอนถ้าประเด็นปัจจัยหลักที่หลายคนกังวลใจก็จะเป็นประเด็นเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมคะอาจารย์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่น้ำจะท่วมนั้นเนี่ยน้ำอ่ะเขาก็จะเข้ามาสู่ตัวบ้านเราก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะป้องกันน้ำไม่ให้เข้ามาสู่ตัวบ้านเราคือก่อนจะท่วมต้องเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยนะคะบางทีเข้ามาแต่อาจจะไม่ท่วมก็ได้แต่ก็เข้าบ้านเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการตระเตรียมยังไงบ้างคะเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยเข้ามาในตัวบ้านเราอะค่ะอาจารย์คะ
1: คือเวลาเราพูดถึงตัวบ้านนะครับอันนี้พูดถึงตัวอาคารเลยนะฮะก็คือในการที่เราจะป้องกันน้ำที่จะไม่ให้เข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ฝนเข้ามาเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเขาจะสาดแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราพูดถึงตัวบ้านหรือตัวอาคารนั้นเนี่ยเปลือกของอาคารเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็ถามว่าเปลือกของอาคารนั้นเนี่ยมีอะไรเนี่ยนะครับเปลือกของอาคารเนี่ยหลักๆนั้นเนี่ยนะครับ1ก็คือตัวหลังคาก่อนนะครับซึ่งเป็นเปลือกของอาคารที่อยู่ด้านบนกับอันที่2ก็คือ ตัวผนังโดยรอบพร้อมกับตัวประตูหน้าต่างต่างๆนานาเนี่ยนะครับที่เป็นถือว่าเป็นเปลือกของอาคารอันนี้ผมไม่พูดถึงน้ำที่ขังอยู่ใต้ดินอยู่ใต้บ้านเราแล้วก็จะซึมขึ้นมาที่ตัวพื้นอันนี้ไม่ยังไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเรากำลังคุยถึงเรื่องการรับน้ำฝนยังไม่พูดถึงเรื่องของบ้านน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องมีการสำรวจเนี่ยนะฮะก็คือสำรวจเสียก่อนว่าตัวหลังคาบ้านเรานั้นเนี่ยมันอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็สามารถป้องกันน้ำได้แค่ไหนเนี่ยนะครับวิธีการในการที่เราจะดูตัวหลังคาของเราเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องดูอะไรมากนะครับก็คือเดินออกไปนอกบ้านแล้วค่อยๆมองมาไปที่ตัวกระเบื้องหลังคาของเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าตัวกระเบื้องหลังคาของเรานั้นเนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวหรือตัวกระเบื้องของหลังคานั้นเนี่ยมันไม่บิด

ป็นเรื่องดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนแรกที่เราน่าจะตรวจสอบในส่วนของตัวหลังคานั้นเนี่ยก็คือตัวกระเบื้องของเรานั้นเนี่ยเขาเรียบร้อยทุกอย่างหรือไม่นั่นคือประเด็นแรกในส่วนของราคาเองนั้นเนี่ยนะครับก็มีอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือพวกรางน้ำของตัวหลังคาถ้าสมมุติว่าตัวบ้านของเรานั้นเนี่ยไม่มีรางน้ำแล้วปรากฏว่าตอนที่ฝนตกลงมาหนักๆและน้ำเนี่ยเราก็สาดลงไปในพื้นที่ที่เราไม่อยากให้สาดเนี่ยนะครับหรือเข้าไปในตัวเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็แนะนำให้หาช่างมาติดรางน้ำซะนะครับเพื่อที่จะให้น้ำที่เวลาฝนเขาตกมาเนี่ยน้ำเขาก็จะต้องไหลไปตามความลาดเอียงของหลังคาเนี่ยนะครับพอเขามาทำความลาดเอียงของหลังคาถ้าสมมติว่าน้ำนั้นเนี่ยสาดเข้าไปในตัวเพื่อนบ้านเราซึ่งอันนี้ผิดกฎหมายด้วยนะครับหรือน้ำเนี่ยสาดเข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่เราไม่อยากให้โดนน้ำเนี่ยนะครับถึงตรงนี้เนี่ยการทำรางน้ำนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันในการที่เราจะทำรางน้ำหรือบ้านใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคุณจิตติมาครับที่มีรางน้ำอยู่แล้วเนี่ยนะครับปัญหาเวลาฝนตกเนี่ยนะครับก็คือเวลาฝนตกเนี่ยเขาก็หน้าฝนเนี่ยเขาจะมาหลังหน้าร้อนเนี่ยนะครับหน้าร้อนในตอนในช่วงหน้าร้อนนั้นเนี่ยเราก็จะมีใบไม้เนี่ยจะร่วงมากไปเป็นธรรมดาแล้วก็แน่นอนว่าพอใบไม้ร่วงใบไม้ซึ่งเขาเป็นวัสดุเบาๆนะครับเขาก็จะลอยไปลอยมาเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบ้านใครมีต้นไม้ที่ต้นสูงหน่อยเนี่ยนะครับเวลาใบไม้เขาร่วงลงมานั้นเนี่ยในมากมายเลยที่ลมก็จะพัดเอาใบไม้นั้นเนี่ยก็เอาไปคาไว้ที่หลังคาแล้วก็หรือไม่ก็คาเอาไว้ที่รางน้ำนะครับพอคาไว้ที่รางน้ำปั๊บเนี่ยนะครับรางน้ำเนี่ยก็จะเกิดอาการรางน้ำตันนะครับรางน้ำตันหมายถึงว่ารางน้ำนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรับน้ำต่อได้เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะระบายน้ำออกไปได้คราวนี้เนี่ยนะครับถ้ารางน้ำมันตันนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุขึ้นมาอีกสองประเด็นหนึ่งก็คือว่าก็เหมือนกับตัวหลังคาของเราไม่มีรางน้ำแล้วก็ฝนมันก็สาดไปในที่ที่เราไม่อยากให้สาดไปอันที่สองในบางครั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่ารางน้ำเขาระบายไม่ได้ก็คือมีตัวใบไม้ต่างๆเนี่ยไปอุดตามท่อระบายที่รางน้ำมันก็จะเกิดน้ำเนี่ยไว้ที่ตัวรางน้ำแล้วพอน้ำมันไปที่รางน้ำเนี่ยเวลาฝนมาหรือมีลมเข้ามาเนี่ยมันก็จะเกิดอาการตีเขาเรียกว่าตีย้อนเกล็ดก็คือว่าน้ำจากตัวรางน้ำนั้นเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนตัวเนี่ยไปย้อนเกล็ดตัวกระเบื้องมุงหลังคานะครับถ้าย้อนเกล็ดเข้าไปแล้วมันเป็นบริเวณที่อยู่ในห้องของเราหรืออยู่ในบริเวณที่เราไม่อยากให้เปียกน้ำตรงนี้เนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพอเราไปพิจารณาถึงเรื่องของหลังคาแล้วเนี่ยนะครับการที่เราน่าจะมีรางน้ำหรือไม่นั่นคือเรื่องหนึ่งอันที่สองแต่ถ้าเรามีรางน้ำแล้วเนี่ยนะครับก็พยายามในการที่จะไปดูที่รางน้ำเราหน่อยเนี่ยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดรางน้ำนั้นซะทำความสะอาดรางน้ำนั้นซะนะครับก็ในบ้านบางหลังนะครับก็อาจจะลำบากนิดนึงเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีบันไดขึ้นไปในการที่จะตั้งบันไดขึ้นมาแล้วก็ปีนขึ้นไปในการที่จะทำความสะอาดรางน้ำเนี่ยนะครับหรืออาจจะต้องมีการพาดบันไดไว้ในจุดที่มีความแข็งแรงเพียงพอเพื่อที่จะทำความสะอาดรางน้ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมกราบเรียนอย่างนี้ครับคุณจิตติมาครับท่านผู้ฟังครับการทำความสะอาดรางน้ำเนี่ยมีความสำคัญแต่แน่นอนว่าในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมุติว่าเป็นบ้านที่มีความสูงเกินกว่า2ชั้นถ้าบ้านมีความสูงเกินกว่า2ชั้นนั้นเนี่ยตัวรางน้ำเนี่ยเขาอาจจะอยู่สูงเกินไปเนี่ยนะครับถ้ามีการเตรียมการไว้ก่อนในการที่อาจจะมีที่เปิด อยู่ที่ชั้น3เพื่อที่จะมาทำความสะอาดรางน้ำนั้นก็มีความเป็นไปได้แต่ถ้าสมมุติไม่มีเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันอันตรายขนาดนั้นเนี่ย

0: ก็อยากไปทำเองเพราะว่าถ้าทำเองแล้วเนี่ยมันเราอาจจะมีอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งแรกในเรื่องของเปลือกอาคารนะครับคุณจิตติมาครับก็คือเรื่องของหลังคานะครับไปตรวจสอบซะว่าเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับคุณจิตติมาครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะถ้าสรุปนะประการด่านแรกในการที่จะตรวจสอบนะคะเพื่อไม่ให้น้ำเข้ามาสู่ตัวบ้านของเราเนี่ยอาจารย์ก็เริ่มต้นให้ไปสำรวจนะคะที่บริเวณหลังคาก่อนนะอาจารย์ว่าสภาพของหลังคาเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะอยู่สภาพพร้อมการใช้งานหรือเปล่ามีบิดมีเบี้ยวไปตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่าการบิดเบี้ยวของหลังคานั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้น้ำสามารถที่จะเล็ดลอดผ่านตรงจุดนั้นเป็นหลังคารั่วได้ใช่ไหมคะหรือว่าดูซิว่าตรงหลังคาตรงจุดไหนเนี่ยหน้าที่จะมีรางน้ำไหมถ้าไม่มีรางน้ำนั้นเนี่ยนะคะอาจจะต้องทำหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีน้ำกระเด็นมาแล้วก็ตรงนั้นไม่มีรางน้ำเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เป็นโอกาสที่น้ำจะเข้าสู่ตัวบ้านได้นะคะหรือว่าถ้าใครที่มีรางน้ำอยู่แล้วนะคะก็คงต้องไปตรวจสอบตรวจตารางน้ำกันหน่อยนะคะว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือเปล่านะคะรางน้ำนั้นสะอาดสะอ้านดีไหมมีอะไรอุดตันท่อใบไม้ต่างๆนานาของรางน้ำเนี่ยทำงานได้ 100% หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือจุดแรกนะที่อาจารย์ให้ดูคือประเด็นเรื่องของหลังคาแล้วก็รางน้ำใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับผม
1: อาจารย์คะและอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลังคาก็คือนอกจากดูว่าบิดไปมาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีจุดที่เราสามารถที่จะทราบได้ไหมคะอาจารย์ว่าหลังคาเราอ่ะรั่วไหมรั่วตรงจุดไหนใหญ่เล็กแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถพอที่จะทำได้บ้างพอที่จะทำได้บ้างนะครับเพราะว่าเวลาหลังคาเนี่ยมีน้ำรั่วลงมา เวลาเขารั่วลงมาแน่นอนว่ามันก็จะต้องลงไปที่ตัวฝ้าเพดานของเรามันต้องมาลงไปที่ฝ้าเพดานของเรานะครับซึ่งถ้าสมมุติว่า เราพอที่จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวฝ้าเพดานของเรานั้นเนี่ยมันมีรอยความชื้นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีคราบความชื้นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าน้ำนั้นเนี่ยเขาต้องมาจากหลังคาแน่ๆนะครับอันนี้ผมพูดถึงฝ้าเพดานที่อยู่ใต้ตัวหลังคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเห็นคราบตัวความชื้นเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องพยายามในการที่จะตรวจสอบว่าเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับวิธีการตรวจสอบเนี่ยก็คือว่าโดยทั่วๆไปนั้นเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเรามีฝ้าเพดานเราก็อาจจะต้องเจาะฝ้าเพดานบางส่วนนะครับเจาะฝ้าเพดานบางส่วนที่เราพอที่จะชะโงกตัวเองขึ้นไปดูได้ว่าความชื้นนั้นเนี่ยเข้ามายังไงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอันตรายพอสมควรเนี่ยนะครับในแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเจาะฝ้าเพดานในกรณีที่เป็นฝ้าเพดานแผ่นเรียบทั่วๆไปไม่ใช่เป็นพวกทีบาร์เนี่ยนะครับแล้วเราก็เงยหน้าขึ้นไปดูตัวหลังคานิดหนึ่งเนี่ยนะครับว่าเราเห็นแสงที่ลอดมาตรงระหว่างตัวกระเบื้องหลังคาหรือเปล่าถ้าเราเห็นแสงเนี่ยก็ยังไม่ได้แปลว่าเขาจะรั่วนะครับคุณจิตติมาครับเพราะว่าในบางทีแสงเนี่ยเขาย้อนตัวแผ่นกระเบื้องมาได้บ้างแต่เมื่อไหร่ที่มันมีฝนตกเมื่อไหร่ที่มีฝนตกเนี่ยนะครับก็ปีนขึ้นไปดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าตรงบริเวณที่เราเห็นแสงเหล่านั้นเนี่ยมันมีน้ำหยดลงมาหรือเปล่าอาจจะต้องใช้ไฟฉายอะไรส่องเข้าไปหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือวิธีการที่เราจะต้องตรวจสอบให้ได้นะครับว่าตัวหลังคาของเราเนี่ยมันรั่วหรือเปล่านะครับนอกจากที่จะดูข้างนอกดูความเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูคราบต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันอาจคราบเนี่ยมันอาจเมื่อปีที่แล้วมันอาจจะไม่มีแต่มันอาจจะเกิดขึ้นปีนี้ก็ได้เมื่อไหร่ที่มีเนี่ยนะครับการตรวจสอบตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ของพวกนี้เนี่ยกลับเรียนอย่างนี้ครับถ้ามันหลังคารั่วเนี่ยอย่าปล่อยเอาไว้นะครับก็รีบซ่อมแซมซะจะซ่อมแซมชั่วคราวหรือซ่อมแซมถาวรอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ที่จะเห็นสมควรนะครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะซึ่งประเด็นน้ำบนฝ้าเพดานการดูในเรื่องของคราบน้ำอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะถ้ารั่วจริงๆเนี่ยไม่เพียงแต่จะเป็นปัญหาในแง่ของน้ำรั่วอย่างเดียวนะคะเวลาบริเวณฝ้าเพดานเนี่ยมันก็จะมีพวกประเด็นเรื่องของสายไฟต่างๆด้วยใช่ไหมคะซึ่งน้ำกับไฟเนี่ยเขาไม่ถูกกันเน
0: า
1: ะ
0: อันตราย
1: ค่ะก็อาจจะอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอปัญหาตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรีบในการที่จะต้องแก้ไขนะคะซึ่งการแก้ไขมันก็มีทั้งแบบแก้ไขแบบชั่วคราวนะอาจารย์แล้วก็แก้ไขแบบถาวร นะคะอาจารย์คะอาจารย์ขยายความนิดนึงสำหรับชั่วคราวและถาวรเนี่ยคือยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: คือถ้าแก้ไขแบบชั่วคราวเนี่ยในบางครั้งเนี่ยช่างเขาก็อาจจะเอาแผ่นพลาสติกเนี่ยนะครับไปรองไว้ใต้ตัวกระเบื้องหลังคาไว้ก่อนหมายความว่าถ้าน้ำเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็ไปติดที่แผ่นพลาสติกแล้วก็ปลายของแผ่นพลาสติกนั้นเนี่ยก็ให้ระบายน้ำออกไปข้างนอกอันนี้เป็นการแก้ชั่วคราวเนี่ยนะครับการแก้ถาวรนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าก็จะต้องไปดูพิจารณาดูทั้งระบบโครงสร้างของตัวหลังคากับทั้งระบบตัวกระเบื้องของหลังคาในบางครั้งนั้นเนี่ยกระเบื้องอาจจะแตกกระเบื้องอาจจะบิดอะไรต่างๆนานาซึ่งอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระเบื้องบางชิ้นหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระเบื้องหลายๆชิ้นก็แล้วแต่นี่แหละครับซึ่งในการที่เราจะมาซ่อมหลังคาที่ต้องใช้เวลาหลายๆวันในตอนหน้าฝนนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างอันตรายพอสมควรเพราะว่าในขณะที่ซ่อมๆอยู่นั้นเนี่ยฝนก็อาจจะตกลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการซ่อมแซมเป็นการชั่วคราวนี่แหละครับพูดง่ายๆว่าคือเอาแผ่นพลาสติกไปวางเอาไว้แต่แผ่นพลาสติกเนี่ยที่จะวางเนี่ยก็อย่าไปวางถ้าเป็นไปได้อย่าไปวางนอนแบนๆก็จะดีเพราะว่ามันจะเกิดอาการน้ำขังแล้วพอน้ำมันขังมากๆเข้านั้นเนี่ยตัวน้ำหนักต่างๆนานาเนี่ยก็จะกดทับมาที่ตัวฝ้าเพดานของเราซึ่งตัวฝ้าเพดานของเราโดยปกตินั้นเนี่ยก็จะรับน้ำหนักได้ไม่เยอะเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ต้องวางแผ่นพลาสติกเอียงๆอยู่ใต้ตัวกระเบื้องหลังคาเลยเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังนั้นเนี่ยก็จะมีระบบของหลังคาที่แตกต่างกันก็ต้องให้ช่างค่อยๆไปดูตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตรวจสอบเนี่ยนะครับคุณจิติมาครับท่านผู้ฟังครับก็คือการตรวจสอบในเรื่องของฝ้าเพดานก่อนเลยว่ามันมีรอยน้ำซึมต่างๆนานาหรือเปล่าถ้ามีเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องพยายามที่จะเปิดฝ้าบางส่วนเนี่ยนะครับที่จะชะโงกขึ้นไปดูว่าเป็นอย่างไรบางหลังนั้นเนี่ยก็อาจจะยากนิดหน่อยในการที่เราจะเปิดฝ้าบางส่วนแต่ถ้าให้ช่างเขามาทำเนี่ยช่างเขาก็จะดูว่าตัวโครงคร่าวของเรานั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะเปิดตัวการเปิดฝ้าก็จะเปิดตามช่องของฝ้าของตัวโครงคร่าวนะครับซึ่งก็เมื่อเปิดแล้วเนี่ยก็สามารถจะปิดเข้าไปได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่เรื่องตรงนี้เนี่ยการตรวจสอบเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
1: อาจารย์คะถ้าฟังดูแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าในช่วงของการก่อสร้างนะคะแล้วก็การทำฝ้าเนี่ยระหว่างตัวหลังคาแล้วก็ตัวฝ้าหรือบนฝ้าเองเนี่ยน่าจะต้องเขาเรียกว่าบางทีเป็นช่องเซอร์วิสหรือเป็นอะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์ที่จะเป็นช่องที่แบบมันควรจะเปิดได้ถ้ามันมีอะไรจะได้สามารถขึ้นไปเช็คได้อะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายบ้านเขาจะเตรียมการเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราทำฝ้าเพดานแล้วเปิดดูฝ้าไม่ได้เลยเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นใต้ฝ้าเนี่ยมันจะยุ่งอันนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องของการน้ำรั่วซึมเท่านั้นแต่พูดไปจนถึงเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบท่อสัญญาณต่างๆนานาที่เราเอาไว้ที่ตัวฝ้าเพดานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยนะครับที่จะสร้างบ้านใหม่จะปรับปรุงบ้านจะต่อเติมบ้านเนี่ยนะครับผมคิดว่าการที่เรามีฝ้าเพดานแล้วเนี่ยมีจุดใดจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะเปิดฝ้าเพดานขึ้นไปเพื่อที่จะตรวจสอบของที่อยู่ใต้ฝ้าเพดานนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเรียบร้อยเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณจิติมาเรียนถามมาเมื่อสักครู่ว่าน่าจะทำไหมก็ตอบว่าน่าจะทำช่องที่สามารถที่จะเปิดเข้าไปแล้วก็สำรวจตรวจดูหรือเข้าไปซ่อมแซมก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าอย่างบ้านบางหลังเอาเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นบ้านบางหลังเนี่ยในตอนก่อสร้างเสร็จเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่ลืม ก็คือลืมฉนวนกันความร้อนเนี่ยนะครับลืมฉนวนกันความร้อนซึ่งตัวเจ้าฉนวนกันความร้อนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากที่เขาจะกันความร้อนแล้วเนี่ยเขายังเป็นตัวที่กันน้ำให้เราด้วยเพราะว่าฉนวนกันความร้อนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้ามีการติดตั้งถ้ามันไม่ใช่เป็น PU foam ในการที่เราจะฉีดไว้นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นพวกฉนวนใยแก้วที่เราจะหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์นะครับซึ่งเจ้าตัวอลูมิเนียมฟอยล์นั้นเนี่ยนอกจากเขาจะป้องกันความร้อนโดยการสะท้อนความร้อนแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวหนึ่งเนี่ยนะครับในการที่จะป้องกันน้ำเนี่ยนะครับให้น้ำเนี่ยไปติดอยู่แค่ที่ตรงตัวแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ตรงนั้นเท่านั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวฉนวนกันความร้อนนั้นเนี่ยก็จะมีการติดอยู่2อย่าง1คือติดเอียงเอาไว้ใต้ตัวกระเบื้องหลังคาอันที่2ก็วางไว้บนฝ้าเพดานแต่การวางบนฝ้าเพดานนั้นเนี่ยเราก็จะวางทับไปทับพวกสายไฟทับอะไรไปเลยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เขาป้องกันความร้อนที่ลงมาที่ตัวสายไฟในขณะเดียวกันตัวอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเล็กๆอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับในการที่จะป้องกันในเรื่องของเวลาที่น้ำเขารั่วซึมเข้ามานะครับคุณจิตติมาครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะประเด็นนอกเหนือจากเรื่องของหลังคานะที่เราจะสามารถดูแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามาในตัวบ้านได้เนี่ยประเด็นเรื่องของผนังและช่องเปิดต่างๆล่ะคะอาจารย์คะมีอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังหรือจุดไหนที่เราจะต้องสังเกตสังการบ้านคะอาจารย์คะ
0: คือถ้าเป็นผนังที่เป็นกรอบตัวบ้านนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเช็คเป็นเรื่องธรรมดาก็คือรอยร้าวต่างๆเพราะว่าน้ำเนี่ยในตอนหน้าฝนเนี่ยน้ำที่เวลาที่เขาจะเข้ามาในตัวบ้านเรานั้นเนี่ยเขาก็จะเข้ามาตามรอยร้าวต่างๆที่อยู่รอบๆตัวบ้านเราเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรอยร้าวเนี่ยเราก็คุยกันไปในหลายๆครั้งนะครับว่ารอยร้าวเนี่ยมันมีอะไรบ้างยังไงแต่รอยร้าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่น้ำจะซึมเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะมีรอยร้าวอยู่สัก 3-4 แบบนะครับ1คือรอยร้าวบริเวณที่ผนังเนี่ยที่เราก่อผนังไปเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปชนตัวคานตัวข้างบนเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าผนังเรานั้นเนี่ยมีการก่ออิฐที่ไม่ดีหรือเร่งร้อนเกินไปแล้วผนังมันมีอาการทรุดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีรอยร้าวเล็กๆเป็นช่องเล็กๆมันอาจจะไม่ได้ถึงร้าวนะครับแต่หมายความว่าตัวผนังเนี่ยวิ่งขึ้นไปแล้วมันก็ไม่ชนคานนะครับมันก็มีรูเล็กๆอยู่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นหลายบ้านนะครับเวลาที่ฝนตกมาน้ำเนี่ยเขาจะวิ่งไปที่ตัวผนังอยู่แล้วพอเขาไปเจอรูตัวนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเล็ดลอดเข้ามาถ้าเขาเล็ดลอดเข้ามาแล้วมันเรามองเห็นจากข้างในอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอันตรายมากแต่ถ้าเขาเล็ดลอดเข้ามาแต่ปรากฏว่ามันเข้าไปที่ฝ้าเพดานอันนี้เนี่ยกว่าเราจะเห็นเนี่ยปัญหามันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดินดูรอบๆ บ้านสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับว่าตรงบริเวณที่ผนังเนี่ยขึ้นไปชนกับตัวคานเนี่ยมันมีรอยมีร่องมีรอยอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือเปล่ามันรูมันเล็กๆนะครับมันก็เป็นตะเข็บเล็กๆเท่านั้นเองอันที่สองเนี่ยก็คือว่าเวลาที่ผนังเนี่ยเขาวิ่งไปชนกับตัวเสาผนังวิ่งไปวิ่งไปทางด้านข้างๆนะครับคุณจิตติมาครับวิ่งไปชนกับตัวเสานะครับถ้าสมมุติว่าผนังเนี่ยเขามีการขยับตัวหรือในตอนที่มีการก่อสร้างนั้นเนี่ยมีความเรียบร้อยไม่พอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่ออิฐหรือเป็นเรื่องของการฉาบปูนเนี่ยนะครับถ้าเขามีรูตรงนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนกับรูที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือที่ผนังวิ่งขึ้นไปชนคานแล้วมีรูนะครับเป็นรูร่องๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นผนังเนี่ยวิ่งออกมาทางด้านข้างวิ่งไปชนตัวเสานะครับแล้วมันก็มีรูมีร่องพอมีรูมีร่องเนี่ยเวลาที่ฝนตกปั๊บเนี่ยน้ำเขาก็ไหลไปไหลมาแล้วแน่นอนก็จะเข้าไปในรูในร่องตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะตรวจสอบเนี่ยนะครับก็คือเดินรอบๆ บ้านซะแล้วก็ไปสังเกตดูว่าตัว ผนังที่วิ่งขึ้นไปชนคานกับตัวผนังที่วิ่งมาชนข้างๆเสานั้นเนี่ยมันมีรูมีร่องหรือเปล่าเนี่ยนะครับนั่นคือรอยร้าวประเด็นแรกที่อาจจะทำให้เกิดปัญหารอยร้าวประเด็นที่สองก็คืออันนี้เป็นการร้าวโดยทั่วๆไปละนะครับในบางครั้งเนี่ยก็เป็นรอยร้าวเรียบๆอยู่ที่ตัวผนังบางทีก็เป็นรอยร้าวเฉียงๆอยู่ที่ตัวผนังในบางครั้งเนี่ยก็เป็นรอยร้าวแบบแตกลายงาอยู่ที่ผนังเนี่ยนะครับซึ่งรอยร้าวแต่ละอย่างนั้นเนี่ยก็มีสาเหตุที่แตกต่างกันเอาไว้วันหลังเราจะคุยให้ฟังนะครับแต่รอยร้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรอยร้าวเรียบรอยร้าวเฉียงๆหรือรอยร้าวที่แตกลายงาตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวดูดน้ำเนี่ยนะครับเขาจะเป็นตัวดูดน้ำรอยร้าวพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผลเนี่ยจะไม่น้ำเนี่ยจะไม่เข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับรอยร้าวที่ผนังไปชนคานหรือผนังชนเสานะครับแต่ส่วนใหญ่นั้นเนี่ยมันจะพาความชื้นนั้นเนี่ยเข้าไปที่ตัวผนังพอความชื้นนั้นเนี่ยเข้าไปที่ตัวผนังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ความชื้นทั้งหลายเนี่ยมันเข้ามาและแน่นอนสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อไปก็คือสีก็จะล่อนอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ก็ดูสักนิดนึงถ้าสมมติว่าเรามีรอยร้าวพวกนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยร้าวเฉียงๆเล็กๆนะครับไม่ใช่เฉียงใหญ่ๆนะครับถ้าเฉียงใหญ่ๆนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องของโครงสร้างแล้วหรือจะเป็นรอยร้าวแตกลายงารอยร้าวนอนอะไรต่างๆนานาถ้ามีรอยร้าวพวกนี้เนี่ยนะครับเข้าไปข้างในตัวบ้านเรานิดหนึ่งแล้วก็สังเกตดูนิดหนึ่งเนี่ยนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยมีความชื้นไหมสีตรงนั้นเนี่ยลอกหรือล่อนหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับ
1: อาจารย์คะเจ้ารอยร้าวที่วิ่งไปชนคานหรือว่าชนผนังเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างไหมคะอาจารย์คะ
0: คือในช่วงนี้เนี่ยนะครับในการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้านั้นเนี่ยผมว่าเอาพวกซิลิโคนวัสดุที่เอาไว้อุดรอยรั่วเนี่ยนะครับไปยิงไว้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเขาก็จะอยู่ได้พักหนึ่งเนี่ยนะครับรอจนฤดูฝนเนี่ยหมดไปก่อนเมื่อถึงฤดูแล้งเนี่ยก็ค่อยมาดูว่าปัญหามันคืออะไรนะครับอันนี้ผมหมายถึงว่าตัวผนังของเรานี่ยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับหมายความว่าเราเอามือเข้าไปผลักเนี่ยผนังเขาก็ไม่ได้สั่นไม่ได้เอียงไม่ได้อะไรนะครับก็ถ้าสมมติว่าผนังเขายังมีความแข็งแรงอยู่แต่มันเกิดรอยร้าวหรือเกิดร่องในตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยก็หาพวกวัสดุอุดรอยรั่วนะครับพวกซิลิโคนพวกซีแลนต์ต่างๆนานานั้นเนี่ยเข้าไปอุดเอาไว้ไปยิงเอาไว้ตามรอยเหล่านี้เลยเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เป็นรอยร้าวตัวอื่นที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรอยร้าวเฉียงๆหรือรอยร้าวที่เป็นแตกลายงาอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับตรงไหนที่เราสามารถที่จะใช้ซิลิโคนอุดไว้ก็ไปอุดไว้ก่อนเลยนะครับแต่ถ้าตรงไหนเนี่ยเราเอาซิลิโคนไปอุดไม่ได้เช่นรอยร้าวแตกลายงาอย่างเงี้ยนะครับในตรงนี้เนี่ยการที่เราจะมาเลาะปูนแล้วก็ทำใหม่เนี่ยในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ถูกต้องต้องรอให้หน้าฝนมันหมดไปก่อนนะครับก็อาจจะบางคนท่านก็จะเอาแผ่นพลาสติกใสๆง่ายๆเนี่ยนะครับเอาไปติดบังเอาไว้ก่อนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวฝนนั้นเนี่ยเขาสาดเข้ามาจนถึงตัวรอยร้าวของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนเมื่อแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พอหมดหน้าฝนเราค่อยมาทำอย่างอื่นต่อไปนะครับคุณจิติมาครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะนี่ก็เป็นประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตรียมบ้านรับหน้าฝนแล้วเรากำลังคุยกันนะในเคสที่เราจะป้องกันนะคะการน้ำที่จะเข้าตัวบ้านเนี่ยยังไงบ้างนะคะซึ่งเราก็เริ่มต้นที่ท่านอาจารย์บอกนะคะว่าให้ไปดูในส่วนของหลังคานะคะมีบิดเบี้ยวมีตรงไหนหรือเปล่ารางน้ำเป็นยังไงนะคะแล้วก็ไปดูในเรื่องของผนังด้วยนะคะแล้วก็ไปดูในเรื่องของฝ้านะคะฝ้าก่อนแล้ว แล้วก็ผนังที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นะแต่จริงๆมีอีกหลายจุดนะอาจารย์ที่เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงในการตรวจสอบเตรียมการกัน
0: เพราะเราตรวจเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับก็คือในส่วนของเปลือกอาคารหรือกรอบอาคารนั้นเนี่ยข้างบนก็จะเป็นหลังคาข้างๆก็จะเป็นผนังและแน่นอนว่าที่ผนังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผนังตันๆหมดนะครับแต่มันก็จะต้องมีประตูหน้าต่างต่างๆนานาด้วยเนี่ยนะครับซึ่งตรงเรื่องของประตูหน้าต่างก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวเราเบรกต่อไปเราจะมาคุยกัน

0: ในเรื่องของการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับคุณจิริมาครับว่ามีอะไรที่เราน่าจะตรวจสอบได้บ้างและแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวเราเบรกต่อไปเรากลับมาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะสำหรับหัวข้อเตรียมบ้านรับฤดูฝนกันค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: หุ้นเทคพุ่งทยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 น.เป็นต้นไป
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหัศ

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
2: ้ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
5: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและ

0: ช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการคุยกับหมอบ้านค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็เราคุยกันค่ะประเด็นเรื่องของการเตรียมบ้านรับฤดูฝนนะคะที่ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมวันนี้ก็จะนําข้อคิดนะคะขั้นตอนในเรื่องของการเตรียมรับฤดูฝนต่างๆเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมานะคะในช่วงของหน้าฝนที่เกี่ยวข้องกับบ้านของเราค่ะซึ่งเบรกที่แล้วนะคะอาจารย์ก็ไล่เลียงตั้งแต่เริ่มต้นในส่วนของการไปสํารวจหลังคาก่อนเลยค่ะในการที่เราจะป้องกันในเรื่องของบ้านหน้าฝนก็คือการป้องกันน้ําที่จะเข้าไปในตัวบ้านนะคะก่อนที่จะมีน้ำท่วมแน่นอนก็จะมีประเด็นน้ำที่จะเข้ามาในตัวบ้านของเราเนี่ยนะคะก็อาจารย์ให้ไปสำรวจหลังคานะคะให้ดูในส่วนของฝ้านะคะแล้วก็ดูรางน้ำต่างๆแล้วก็ไล่เรียงมาจนถึงดูในส่วนของผนังนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นกรอบอาคารค่ะแต่กรอบอาคารก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ที่ท่านอาจารย์บอกนะคะเดี๋ยวเรายังมีจุดต่างๆด้วยช่องเปิดประตูหน้าต่างนะคะจะมีการเตรียมอย่างไรแล้วก็ยังมีรายละเอียดในการเตรียมบ้านรับฤดูฝนอื่นๆด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีเบรกที่2ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีเบรกที่2ครับคุณจิตติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับคือเราคุยกันไปเมื่อเบรกที่แล้วในเรื่องของเปลือกอาคารอย่างที่คุณจิตติมาบอกคือในส่วนข้างบนก็คือหลังคาและส่วนรอบๆตัวอาคารอีกนั้นเนี่ยก็คือตัวผนังนะครับแต่แน่นอนว่าตัวผนังนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีประตูหน้าต่างนะครับซึ่งก็เวลาฝนตกลงมานั้นเนี่ยมันก็จะมีอาการอยู่หลายๆตัวบ้านเหมือนกันเนี่ยนะครับที่น้ำนั้นเนี่ยเขาจะเล็ดลอดเข้ามาทางประตูหน้าต่างก็คือพูดง่ายๆว่าประตูหน้าต่างนั้นเนี่ยมันก็ เป็นองค์ประกอบที่เหมือนกับเมื่อสักครู่เมื่อเบรกที่แล้วที่เราคุยกันในเรื่องของผนังวิ่งไปข้างๆไปชนตัวเสานะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นประตูหน้าต่างนั้นเนี่ยก็หมายความว่าตัวประตูตัวผนังนั้นเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาชนตัวกรอบบานของประตูหรือหน้าต่างพอมันมีการวิ่งเข้ามาชนกันแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดร่องหรือเกิดรูเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน2ประเด็นนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเป็นประตูไม้หน้าต่างไม้ที่เก่าหน่อยเนี่ยนะครับตัวไม้นั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีการยืดตัวหดตัวอะไรต่างๆนานากันเกิดขึ้นพอเขามีในบางครั้งเนี่ยมันยืดตัวปั๊บมันก็จะไปดันผนังพอเขาหดตัวเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดร่องเนี่ยนะครับพอมันเกิดร่องตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้น้ำนั้นเนี่ยสามารถเล็ดลอดเข้ามาได้หรือถ้าสมมุติว่าเป็นในกรณีของเป็นประตูหน้าต่างยุคใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอลูมิเนียมเนี่ยนะครับถ้าในตอนการก่อสร้างเนี่ยปรากฏว่าทางช่างก่อสร้างกับช่างทำประตูหน้าต่างอลูมิเนียมนั้นเนี่ยเขาไม่ประสานงานกันให้ดีเนี่ยนะครับตอนที่มีการติดตั้งนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็หมายความว่าช่างปูนก็ไม่ได้เตรียมช่องเอาไว้ให้พอดีกับตัวประตูหน้าต่างอลูมิเนียมเนี่ยนะครับเสร็จแล้วพอช่างประตูหน้าต่างอลูมิเนียมมาติดตั้งปั๊บเนี่ยมันก็เกิดร่องเกิดรูเป็นธรรมดาพอถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าช่างก่อสร้างนั้นเนี่ยก็จะเอาปูนไปอัดตามร่องที่มันไม่เรียบร้อยเนี่ยนะครับแล้วถ้าสมมติว่าร่องมันใหญ่พอสมควรปูนอัดเข้าไปเนี่ยพอผ่านไปสัก2ปี3ปีเนี่ยนะครับปูนเขาก็ต้องหมดสภาพเป็นธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นปูนทรายที่มีคุณภาพอะไรมากมายเนี่ยนะครับเพราะมันเกิดอาการหมดสภาพมันอาจหมดสภาพเป็นจุดมันก็เลยทำให้น้ำนั้นเนี่ยมีอาการมีโอกาสในการที่จะรั่วซึมเข้ามาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับหลังๆเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเพราะว่าค่าแรงของเรานั้นเนี่ยมันแพงขึ้นทุกวันดังนั้นเนี่ยตัวอุปกรณ์ประตูต่างหลังๆเนี่ยก็จะทำมาจากตัวโรงงานเลยเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีขนาดตามที่โรงงานได้ทำมาเนี่ยนะครับจะเป็นโรงงานเล็กโรงงานใหญ่ก็แล้วแต่แล้วก็ยกมาที่ตัวหน่วยงานก่อสร้างซึ่งทางช่างปูนนั้นเนี่ยก็ได้เตรียมช่องเอาไว้นะครับแต่ถ้ามันเป็นสมัยก่อนนั้นเนี่ยหมายความว่าช่างปูนเนี่ยเขาก่ออิฐเสร็จปั๊บทำเสาเอ็นทับหลังเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับตัวช่างประตูหน้าต่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้หรือจะเป็นอลูมิเนียมหรือจะเป็นเหล็กหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมาวัดในพื้นที่จริงๆว่ามันเป็นยังไง หลังจากวัดพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ค่อยไปทำประตูหน้าต่างที่มันมีขนาดพอดีกับช่องที่ช่างปูนได้ทำไว้ให้แต่ตอนนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้มันก็จะน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความพอดีกันของช่องที่ทางช่างปูนท่านทิ้งเอาไว้กับตัวขนาดของประตูหน้าต่างนั้นเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่พอดีกันเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดรูเอาปูนอุดเข้าไปเนี่ย 2-3 ปีเนี่ยปูนก็จะหมดสภาพน้ำก็จะไหลเข้ามาเป็นธรรมดาเนี่ยนะครับนั่นคือสาเหตุที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอๆนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วเจ้าพวกรอยร้าวนะคะตรงผนังที่อยู่บริเวณประตูหน้าต่างเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการรั่วซึมด้วยไหมคะอาจารย์คะ
1: โอ้ตัวนี้รั่วซึมอยู่แล้วนะครับก็มีประตูหน้าต่างหลายบานถ้าหลายบ้านเนี่ยก็อาจจะเป็นนะครับรอยร้าวที่ประตูหน้าต่างที่เกิดขึ้นที่ผนังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นรอยร้าวเฉียงๆตรงมุมของประตูหรือหน้าต่างเนี่ยนะครับซึ่งเจ้ารอยร้าวเฉียงๆตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เนื่องจากว่าในตอนก่อสร้างนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่เสาเอ็นทับหลังพอเราไปติดประตูหน้าต่างเอาไว้ตรงผนังปั๊บเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปผลักประตูหน้าต่างเราเปิดเราปิดเราอะไรต่างๆนานารวมถึงเรื่องของการขยายตัวหดตัวของตัววัสดุประตูหน้าต่างเนี่ยเขาก็จะไปดันไปหดที่ชนกับกำแพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกำแพงก็จะเกิดอาการร้าวรอยร้าวนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรอยร้าวเฉียงๆที่เกิดขึ้นที่บริเวณตัวผนังซึ่งแน่นอนว่ารอยร้าวพวกนี้มันก็จะเหมือนรอยร้าวที่ผนังที่เราคุยกันไปเมื่ อเบรกที่แล้วนะครับว่ารอยร้าวพวกนี้ถึงเวลาน้ำเขาฝนสาดมาที่ผนังเนี่ยนะครับแล้วก็พอถึงรอยร้าวพวกนี้เนี่ยน้ำเนี่ยก็จะซึมเข้ามาเนี่ยนะครับนั่นคื อสิ่งที่จะต้องตรวจสอบสักนิดนึงและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยผมคิดว่าในวิธีการในการที่จะแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรอยร้าวหรือน้ำที่มันซึมอยู่รอบๆกรอบประตูหน้าต่างอย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกันเนี่ยนะครับหรือรอยร้าวที่คุณจิตติมาบอกคือเป็นรอยร้าวเฉียงๆที่บริเวณมุมของประตูหน้าต่างนั้นเนี่ยในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั้นเนี่ยก็คือเอาวัสดุยาแนวพวกซิลิโคนไปยิงอัดไว้ก่อนนะครับไปยิงอัดไว้ก่อนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็พอฝนหายฝนหมดแล้วก็ค่อยไปทำการซ่อมแซมให้มันเรียบร้อยให้มันดีทุกอย่างอย่างที่มันน่าจะเป็นนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วถ้าประตูหน้าต่างที่เขามีน้ำซึมมาตรงบานกรอบตรงวงกบของหน้าต่างของประตูอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้จะแก้ไขยังไงคะ
1: คือหมายถึงว่าเวลาเราเปิดประตูหน้าต่างเนี่ยนะฮะแน่นอนว่ามันก็จะมีวงกบอยู่รอบๆและตรงบานที่เราเปิดเนี่ยมันก็เราเรียกว่าบานกรอบเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าน้ำมันเข้ามาตรงนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยวิธีการที่เวลาที่เขาทำงานกันเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติว่าในการเปิดการปิดนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแผ่นยางเล็กๆติดเอาไว้เนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าเวลาคุณจิตจะมาปิดประตูหรือปิดหน้าต่างนั้นเนี่ยไอ้ตัวแผ่นยางตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวหุ้มไว้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะทำการติดตั้งให้ถูกต้องนั้นเนี่ยมันจะต้องมีแง่ต้องมีมุมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เวลาเราปิดประตูหน้าต่างแล้วเนี่ยน้ำมันไม่เข้าตรงนี้แต่ถ้าสมมุติว่าทำไว้ดีไม่พอเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยการที่เราจะต้องติดแผ่นยางเอาไว้เป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมยกตัวอย่างเช่นบริเวณด้านล่างของประตูเวลาเราเปิดประตูเราอะไรต่างๆนานานานเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นประตูเปิดเข้านะครับถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยถ้าเวลาฝนมันสาดมาโอกาสที่น้ำมันจะเข้ามาที่ใต้ประตูนั้นเนี่ยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตัวแผ่นยางเล็กๆเนี่ยนะครับปิดเอาไว้เพื่อถึงเวลาเราปิดประตูปั๊บเนี่ยตัวแผ่นยางนั้นเนี่ยเขาจะแนบติดอยู่กับตัวบานและแนบติดไปเพื่อที่จะบังไม่ให้น้ำมันเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะต้องแก้ปัญหากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าในเรื่องพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องทำการสำรวจเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเปิดประตูไปเปิดประตูไปเปิดหน้าต่างเอาไว้เสมอว่ามันเป็นอย่างไรแต่ถ้าสมมุติว่าเราดูแล้วมันโอเคทุกอย่างเนี่ยวิธีการทดสอบง่ายๆอีกอันหนึ่งตรงพวกเปลือกของอาคารเนี่ยนะครับก็คือเอาน้ำไปฉีดนะครับเอาน้ำเนี่ยไปฉีดแต่อย่าไปฉีดแรงพ่นแรงๆนะครับเอาน้ำไปฉีดเหมือนกับว่ามันมีฝนตกนะครับเอาน้ำไปฉีดในจุดที่เราสามารถที่จะฉีดได้เพื่อเป็นการทดสอบก่อนว่าถ้าเราฉีดน้ำแล้วเนี่ยน้ำมันเล็ดลอดเข้าไปหรือเปล่าถ้าน้ำมันเล็ดลอดเข้าไปตรงไหนจะต้องทำอย่างไรตรงไหนจะต้องอัดซิลิโคนตรงไหนจะต้องป้องกันด้วยแผ่นยางตรงไหนจะต้องทำยังไงเนี่ยบางตรงไหนที่จะต้องเอาแผ่นพลาสติกไปวางกันเอาไว้ก่อนตัวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการทดสอบเบื้องต้นนะครับคุณจิติมาครับให้มันเหมือนกับว่าสมมติว่ามีฝนตกน้ำมันจะเข้าบ้านเราหรือไม่ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับคุณจิติมาครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะนี่เราเพิ่งคุยกันไปในแง่ของการป้องกันน้ำไม่ให้เข้าบ้านนะตามกรอบอาคารใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่ายังมีอีกหลายประเด็นเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตรียมบ้านรับฤดูฝนนะซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะค่อยๆไล่เรียงกันในสัปดาห์ถัดไป
1: ผมเข้าใจว่าขอเวลาอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะฮ
0: ะ
1: อาทิตย์หน้าเราก็จะมากล่าวแล้วก็สรุปกันว่าในการที่เราจะเตรียมบ้านรับหน้าฝนนั้นเนี่ยเราต้องทำอะไรยังไงบ้างก็ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงถ้าใครมีปัญหาผมว่าแก้ตอนนี้เลยก็จะดีครับ
0: ค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็แนะนำเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันดีกว่ามาแก้ไขในภายหลังด้วยนะคะจะได้ตรวจสอบตรวจตรากันก่อนที่จะมีปัญหานะคะตามมาโดยเฉพาะประเด็นของการรั่วซึมอะไรต่างๆที่จะเข้าบ้านมานะคะหรือใครมีคำถามก็ฝากมาได้ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวตอบคำถามกันนะคะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารานนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้านขณะนี้เวลา 15:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลรัสเซียอ้างกองทัพยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาของยูเครนได้แล้วรัสเซียแถลงวันศุกร์ว่ากองกำลังของตนสามารถยึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของภูมิภาคโดเนสก์ในยูเครนได้สำเร็จการประกาศความสำเร็จดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมร่วมกันของคณะผู้บัญชาการระดับสูงของรัสเซียกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งการประชุมชุดนี้จัดขึ้นที่ศูนย์บัญชาการที่ไม่เปิดเผยยึดที่ตั้งสำหรับการดำเนินการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนเมืองกอสเตียนตินิฟกาถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญในแนวป้องปราการทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่รัฐบาลรัสเซียต้องการครอบครองมาอย่างยาวนานเมื่อเดือนที่แล้วนายปูตินเคยระบุว่ารัสเซียใกล้จะยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาได้สำเร็จโดยเมืองแห่งนี้เคยมีประชากรเกิดสงครามเกือบ 70,000 คนแต่ปัจจุบันเหลือเพียง 2,000 คนเท่านั้นการเข้ายึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาจะช่วยให้กองกำลังรัสเซียมีฐานที่มั่นสำคัญในการเคลื่อนพลไปทางเหนือตามแนวป้อมปราการซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเป้าหมายหลักในแคมเปญทางทหารของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินกล่าวไว้ว่ารัสเซียจะต้องควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของภูมิภาคโดเนตสก์ให้ได้ก่อนที่สงครามจะยุติลงขณะที่ยูเครนยังคงยึดครองพื้นที่ประมาณ1ใน5ของภูมิภาคนี้หลังจากผ่านพ้นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและกระบวนการทุจริตทะเบียนต่างด้าวปิดฉากแรงงานเงาอธิบดีกรมการปกครองสั่งออกจากราชการไว้ก่อนและสอบวินัยร้ายแรงนายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.นายวิทยานิติธรรมรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานเมียนมาโดยมิชอบสืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยเพื่อให้พ้นการจับกุมและคดีทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวชาวเมียนมาเมื่อวันที่24กันยายน2567ตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนคือบัตรสีชมพูและบัตรสีขาวตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐอำเภอดอนสักสุราษฎร์ธานีในช่วงปี 2564 ถึง 2565เป็นผู้จัดทำบัตรให้คนต่างด้าวมากถึง240รายจึงได้นำข้อมูลไปประสานกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อตรวจเปรียบเทียบปรากฏภาพใบหน้าและลายนิ้วมือตรงกับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง12รายจึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐในหน้าเจ้าบ้านและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอย่างน้อย12รายจนนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง17หมายระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมด240รายและดำเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อนแล้วและตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปอนุสรณ์สถานข่าวรัชมอร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังอนุสรณ์แห่งชาติภูเขารัชมอร์ภูเขาหินแกรนิตที่คีสโตนรัฐเซาท์ดาโกตาที่มีประติมากรรมแกะสลักใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ4คนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาทรัมป์ใช้เครื่องบินจัมโบ้เจ็ตลำหรูที่กาตาร์มอบให้เป็นของขวัญเพื่อใช้เป็นเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One ไปจนครบวาระดำรงตำแหน่งการเยือนเขาลัชมอร์เป็นบทโหมโรงก่อนเข้าสู่การเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีในคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นไฮไลท์ของงานมีการกล่าวปราศัยต่อหน้าฝูงชนของนายทรัมป์และการแสดงพลุดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล10กิโล6กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงที่2ตอนนี้หลังบ่าย3เป็นต้นไปจนถึง4โมงเย็นนะคะเราก็จะตอบคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยกันค่ะคุณฟังที่มีคำถามก็เชิญได้เลยนะคะ2ช่องทางที่เรารับคำถามค่ะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio พิมพ์คำถามมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็อีก1ช่องทางค่ะก็คือช่องทาง LINE นะคะที่ @thinking radio ค่ะมีแอดข้างหน้าแล้วก็ต่อด้วย Thinking Radio นะคะก็สามารถที่จะส่งคำถามหรือใครมีภาพถ่ายปัญหาหน้างานก็ส่งมาด้วยก็ได้นะคะหรือว่าใครมีเบอร์โทรศัพท์จะฝากมาด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่บางครั้งบางคำถามเราอาจจะโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุดนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกในการที่จะให้เบอร์โทรก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะส่งคำถามให้รายละเอียดมาให้ชัดเจนครบถ้วนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้เราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันนะคะสวัสดีชั่วโมงที่2ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีชั่วโมงที่2ครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกเลยนะครับทางบ้านเรานั้นเนี่ย เดี๋ยวก็มีพายุเดี๋ยวก็มีพายุเดี๋ยวก็มีพายุต่างๆนานาเนี่ยนะครับเข้ามาซึ่งก็เป็นอันตรายพอสมควรบางลูกก็เข้ามาถึงบ้านเราบางลูกก็ขึ้นไปทางเหนือไปทางญี่ปุ่นต่างๆนานาในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยปรากฏว่าในทางยุโรปหลายแห่งนั้นเนี่ยอากาศก็ร้อนมากแล้วก็ร้อนมาเป็นวูบวูบวูบวูบแต่ละครั้งที่ร้อนนั้นเนี่ยก็จะร้อนอย่างหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องปรับตัวกับสิ่งต่างๆของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปเราคุยกันไปเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของบ้านหน้าฝนนะครับก็ใครทำอะไรได้ผมก็คิดว่าก็ทำกันเถอะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่วันนี้วันเดียวแต่มันเป็นการแก้ปัญหาเพื่ออนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่าทำอะไรได้ก็ทำเลยนะครับแต่ในช่วงนี้นั้นเนี่ยผมคิดว่าก็อย่างที่คุณจิตติมาได้เรียนบอกท่านผู้ฟังนะครับว่าพอเข้าสู่เบรก3ของเรานั้นเนี่ยเราก็จะต้องตอบคำถามก็มีคำถามจากท่านผู้ฟังมาเรื่อยๆนะครับก็พยายามที่จะตอบไปเท่าที่เวลาเราจะเอื้ออำนวยนะครับเชิญคุณจิติมาเลยครับ
0: ค่ะงั้นขออนุญาตในการเริ่มเลยนะคะอาจารย์ไปที่คำถามของคุณทิพย์นะคะอาจารย์คะคุณทิพย์เนี่ยถามมาประเด็นในเรื่องของน้ำซึมนะคะแต่เป็นการน้ำซึมที่ใต้ดาดฟ้าค่ะอาจารย์คุณทิพย์เล่าแบบนี้ค่ะอาจารย์ใต้ดาดฟ้าเนี่ยมีน้ำซึมลงมานะคะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าอันตรายแค่ไหนนะคะและจริงๆแล้วมันจะพังลงมาหรือเปล่าค่ะอาจารย์และในเคสแบบนี้เนี่ยถ้าจะแก้เองเนี่ยแก้เองได้ไหมหรือว่าจริงๆจะต้องจ้างช่างมาคะอาจารย์คะ
1: ครับคือเรียนคุณทิพย์นะครับเรียนท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยนะครับถ้าใครมีบ้านใครมีกรณีอย่างที่คุณทิพย์เกิดขึ้นก็คือบริเวณพื้นที่ดาดฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเราลงไป อยู่ข้างล่างของดาดฟ้านั้นเนี่ยก็ตรงบริเวณฝ้าเพดานนั้นเนี่ยก็จะมีน้ำซึมออกมาเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่ามีอันตรายไหมก็เรียนบอกคุณทิพย์นะครับว่าก็เริ่มมีอันตรายแล้วนะครับจะต้องทำการแก้ไขเพราะว่าอาคารบางแห่งที่มีการถล่มลงมาก็ด้วยเหตุนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าน้ำนั้นเนี่ยเขาก็มาจากดาดฟ้านะครับน้ำจะมาจากดาดฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการขังอยู่นะครับอาจจะมีฝนตกหรือการระบายน้ำไม่ดีอะไรนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าน้ำนั้นเนี่ยเขาซึมลงมาที่ตัวพื้นของดาดฟ้าซึ่งมันเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็เลยซึมผ่านมาจนถึงข้างล่างแล้วก็มองไปที่ฝ้าเพดานเห็นถ้าสมมุติว่ามีการปล่อยไว้นั้นเนี่ยถามว่าอันตรายมันเกิดขึ้นตรงไหนอันตรายมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าพอน้ำเนี่ยและความชื้นนั้นเนี่ยเข้าไปโดนเหล็กเนี่ยนะครับเหล็กซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญทางด้านโครงสร้างของพื้นดาดฟ้านะครับพอไปโดนเหล็กปั๊บแน่นอนว่าเหล็กเวลาเขามีความชื้นต่างๆนานานั้นเนี่ยเขาก็จะต้องเป็นสนิมเป็นธรรมดาพอเหล็กก็เป็นสนิมนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องนะครับก็คือว่าพอเหล็กเป็นสนิมปั๊บเนี่ยเหล็กก็มีการพองตัวเกิดขึ้นพอเหล็กมีการพองตัวเกิดขึ้นเหล็กเขาก็ไปดันตัวคอนกรีตเนี่ยนะครับตัวคอนกรีตก็เริ่มมีการแตกเนี่ยนะครับแล้วก็ น้ำก็เลยซึมง่ายมากขึ้นพอน้ำซึมง่ายมากขึ้นนั้นเนี่ยก็มาโดนเหล็กอีกนะครับมันก็เลยทำให้เหล็กเป็นสนิมมากขึ้นแล้วมันเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องพอตัวคอนกรีตทั้งหลายนั้นเนี่ยพอมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเนี่ยก็ทำให้ความสามารถในการรับน้ำหนักของเขานั้นเนี่ยมีปัญหาถ้าปล่อยเอาไว้นั้นเนี่ยแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเกิดอันตรายที่มีโอกาสที่จะถล่มลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยนะครับ เรียนคุณทิพย์ก็คือแก้อะไรได้เนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้น้ำซึมลงมานั้นเนี่ยก็รีบทำเลยเนี่ยนะครับซึ่งแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าน้ำซึมมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามองขึ้นไปเนี่ยเห็นคอนกรีตนั้นเนี่ยแผ่นปูนต่างๆนานาเนี่ยเขาหลุดมาเป็นชิ้นๆแล้วมองไปเห็นถึงตัวเหล็กเส้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าตัวเหล็กเส้นนั้นเนี่ยเขาเป็นสนิมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอันตรายต้องรีบจัดการแก้ไขโดยทันทีนะครับก็เรียนบอกคุณทิพย์ว่าตรงนี้อันตรายจะต้องมีการแก้ไขนะครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะแล้วประเด็นที่คุณทิพย์ถามว่าแบบเนี้ยจะแก้เองได้ไหมหรือว่าจะต้องเรียกได้ว่าจ้างช่างมาให้เป็นผู้แก้ค่ะอาจารย์คะ
1: คือตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ากรณีที่คุณทิพย์เป็นช่างก็พอที่จะทำเองไหวแต่ถ้าสมมติว่าคุณทิพย์ไม่เป็นช่างเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ก็จะลำบากนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราจ้างช่างมาเนี่ยเราจะให้เขาทำสองประเด็นนะครับเขาทำสองประเด็นหนึ่งก็คือทำให้ดาดฟ้าเรานั้นเนี่ยมีความลาดเอียงเพียงพอที่เวลาถ้าฝน

0: เส้นกันซึมในส่วนของดาดฟ้านั้นเนี่ยก็เขาก็อาจจะเป็นแผ่นคล้ายๆแผ่นยางแผ่นพลาสติกแผ่น PVC อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับในการที่จะปูทับลงไปที่ตัวพื้นดาดฟ้าเพื่อเวลาที่มีน้ำตกลงมาเนี่ยนะครับหรือมีน้ำอยู่ที่ผิวของตัวดาดฟ้านั้นเนี่ยก็น้ำก็ไม่สามารถที่จะผ่านลงไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าคุณทิพย์น่าจะทำระบบกันซึมของดาดฟ้าเราซะนะครับและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็นอกจากจะเป็นการทำกันซึมแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทำทางลาดให้สามารถระบายน้ำได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าทำให้มันครบทั้งหมดเลยนะครับทำให้มันครบทั้งหมดเลยอย่าทำเฉพาะบางส่วนเนี่ยนะครับคือในบางครั้งเนี่ยคนเห็นรอยแตกรอยร้าวที่ตัวดาดฟ้าก็เลยทำเฉพาะตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นแล้วมันก็อาจจะแตกร้าวต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำกันซึมเนี่ยก็ขอให้ทำทั้งตัวดาดฟ้าเลยก็จะดีที่สุดนะครับ
1: อาจารย์คะเคสนี้ถ้าเราจะเทปูนทับเนี่ยอันนี้จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าไม่ควรทำคะอาจารย์คะ
0: คือหมายความว่าเวลาดาดฟ้าเราเนี่ยตัวผิวของดาดฟ้าเนี่ยในขณะที่ทำการก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะมีการเทปูนลงไปในการที่จะทำให้พื้นมันเรียบแล้วก็ให้มันป้องกันน้ำซึมได้บ้างแต่ถ้าสมมุติว่าอาคารนี้มันเก่ามากแล้วเนี่ยตัวปูนพวกนี้ก็อาจจะหมดอายุไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้น้ำนี่มันซึมได้แต่ถ้าอย่างที่ในกรณีที่คุณจิติมาถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างเงี้ยเราเทปูนทับลงไปอีกจริงจะได้ไหมก็ตอบว่าห้ามทำเด็ดขาดเนี่ยนะครับเพราะว่า เวลาเราเทปูนทับเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะลืมไปก็คือว่าปูนนั้นเนี่ยเขาเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเนี่ยนะครับปูน1คิวเนี่ยหนัก 2,400 กิโลกรัมนะครับถ้าสมมุติว่าเราเทปูนหนาแค่10เซนเนี่ยนะครับมันก็จะมีน้ำหนัก240กิโลกรัมนะครับเราเท5เซนเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะหนักประมาณ120กิโลกรัมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในพื้นดาดฟ้าเวลาวิศวกรท่านออกแบบนั้นเนี่ยท่านก็จะให้รับน้ำหนักเนี่ยต่อตารางเมตรเนี่ยประมาณ150ถึง200กิโลกรัมต่อตารางเมตรแต่ถ้าสมมุติว่าเราปูนไปเททับปั๊บเนี่ยนะครับประเด็นก็คือว่ามันก็มีน้ำหนักเนี่ยทับลงมาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ตัวดาดฟ้าของเรานี่มีการแอ่นตัวและแน่นอนแอ่นตัวเนี่ยหนึ่งก็คือมีอันตรายอยู่แล้วอันที่สองก็คือน้ำทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะซึมออกไปเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใช้คำว่าอย่าทำในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาในการที่จะเทปูนทับนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วถ้าคุณทิพย์จะทำแบบหลังคาครอบไปอีกชั้นหนึ่งเลยอะค่ะอาจารย์อันนี้คือไม่เพื่อที่จะตัดต้นตอเลยน้ำไม่ลงมาแล้วเนี่ยอันนี้ทำได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: คือหลายบ้านเนี่ยก็ทำแบบนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็บางหลังนั้นเนี่ยนอกจากจะทำดาดฟ้าเตี้ยๆคลุมแล้วไอ้ทำหลังคาเตี้ยๆคลุมดาดฟ้าแล้วเนี่ยนะครับก็ยกหลังคาให้มันสูงขึ้นเพื่อที่จะให้ตัวดาดฟ้านั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ใช้สอยได้นะครับประเด็นตรงนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าต้องมองใน2ลักษณะ1คือมองในเชิงช่างในเชิงวิศวกรรมนะครับอันนี้2มองในเชิงกฎหมายคือถ้ามองในเชิงช่างเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าในการที่เราจะมีหลังคาทำหลังคาขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าหลังคานั้นเนี่ยก็มีน้ำหนักเยอะนึกภาพอย่าไปนึกภาพถึงตัวเฉพาะตัวหลังคาอย่างเดียวเพราะหลังคาเนี่ยอาจจะทำด้วยโลหะก็ได้เนี่ยนะครับซึ่งเบาๆแต่เวลาฝนตกลงมาหรือมีลมพัดมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะมีน้ำหนักเนี่ยเข้ามาที่ตัวหลังคาเนี่ยเยอะมันก็เลยต้องไปพิจารณาว่าตัวเสาและโครงสร้างอื่นๆของเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะรับน้ำหนักหลังคาได้หรือไม่เพราะว่ามันก็เหมือนกับเราต่อเติมอาคารขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยในเชิงช่างในเชิงวิศวกรรมนั้นเนี่ยก็ ็ต้องปรึกษาทาง

0: วิศวกรโครงสร้างทั้งนิดนึงว่าทำได้หรือไม่อย่างไรนะครับอันที่สองอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของช่างว่าเราทำได้หรือไม่ก็ต้องพิจารณาในเชิงของกฎหมายนะครับเพราะว่ากฎหมายนั้นเนี่ยท่านก็มีการควบคุมในเรื่องของความสูงของอาคารระยะถอยร่นของอาคารต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงการต่อเติมอาคารด้วยถ้าสมมติว่าเป็นอาคารตึกแถวห้องแถวอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามี10ห้องต่อกันและเราเป็นห้องที่3แล้วเราทำหลังคาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็เลยกลายเป็นตึกแถวสมมติว่า10ห้องตรงนี้เนี่ยเป็นตึกแถว3ชั้นพอเราเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับโดยการทำหลังคาตัวเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นตึกเราก็จะเป็น4ชั้นนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องไปเช็คทางด้านกฎหมายนะครับว่าสามารถทำได้หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีถ้าสมมุติว่าใครอยากที่จะทำหลังคาเพื่อให้หลังคานั้นเนี่ยป้องกันฝนนะครับแล้วก็ทำให้ตัวดาดฟ้านั้นเนี่ยน้ำไม่ท่วมเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องเช็ค2อย่างอย่างที่กลับเรียนบอกไปนะครับ1คือเช็คในเชิงช่างในเชิงวิศวกรรมว่าตัวเสาและตัวโครงสร้างเดิมของเรานั้นเนี่ยมีความสามารถในการรับน้ำหนักของหลังคาได้หรือไม่แค่ไหนนะครับประเด็นที่2นั้นเนี่ยก็คือต้องตรวจสอบทางกฎหมายนิดนึงว่าเราสามารถที่จะทำได้ให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั่นคือ2ประเด็นที่อยากจะต้องให้มีการพิจารณาถ้าสมมติว่าเราจะทำหลังคานะครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะอาจารย์มีคำแนะนำอื่นๆอีกไหมคะในเรื่องของดาดฟ้าค่ะอาจารย์คะ
0: คือดาดฟ้าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะเจอทั้งแดดทั้งฝนอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีของหนักๆอะไรเนี่ยก็ต้องวางให้ถูกที่หรืออย่าวางมากเกินไปนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปนั้นเนี่ยตรงบริเวณดาดฟ้านั้นเนี่ยเราก็จะมีพวกแท้งน้ำถังน้ำเข้ามาเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยก็จะทำดาดฟ้าให้เป็นรูฟการ์เด้นให้เป็นสวนบนดาดฟ้าแล้วก็เอากระถางต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยไปวางไว้ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ดาดฟ้านั้นเนี่ยเขารับน้ำหนักไม่ค่อยไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่าเอาของหนักมากหลายอันเนี่ยไปวางบนดาดฟ้าข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเราจะคุยกันอยู่ในรายการหมอบ้านหลายครั้งนะครับว่าถ้าเราจะเอาของไปวางหนักๆ ณที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ที่ดาดฟ้านั้นเนี่ยพยายามที่วางตัวของหนักๆตัวนั้นเนี่ยนะครับไว้ที่ใกล้คานแล้วก็ใกล้เสานะครับ อย่างเช่นแท้งน้ำที่อยู่บนดาดฟ้าหรือแม้กระทั่งตู้หนังสือที่ใหญ่ๆสูงๆหนักๆเนี่ยนะครับพยายามที่จะเอาไปวางอยู่ใกล้ๆกับแนวคานแล้วใกล้ๆกับแนวเสาเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นนั้นเนี่ยพอเขามีน้ำหนักลงมาปั๊บพื้นเขาจะเป็นตัวที่ถ่ายน้ำหนักกระจายน้ำหนักไปที่คานและคานก็จะส่งน้ำหนักไปที่เสานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพื้นนั้นเนี่ยเขาอาจจะรับน้ำหนักลำบากเนี่ยนะครับแต่ถ้าเอาไว้ใกล้คานเขาพูดง่ายๆว่าให้น้ำหนักเนี่ยลงไปที่คานโดยตรงเลยแล้วถ้าใกล้เสาด้วยก็ให้ลงไปที่เสาโดยตรงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำให้ตัวบ้านของเรานั้นเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะนี่เราก็ได้ความรู้ไปเนาะใครที่มีประเด็นปัญหาในเรื่องของน้ำรั่วซึมที่ดาดฟ้าเนี่ยมิตรก็มีข้อคิดข้อควรระวังที่ท่านอาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนาะที่อย่าเทปูนทับลงไปเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีประเด็นในเรื่องของน้ำหนักเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นอันตรายเนาะจะต้องรีบแก้ไขนะคะต้องจ้างช่างมาทำการซึมนะคะแล้วก็หาทางในเรื่องของการระบายน้ำด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นในเรื่องของการจะต่อเติมอะไรเพิ่มเติมนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องปรึกษาวิศวกรแล้วก็ดูเงื่อนไขทางเรื่องของกฎหมายด้วยหรือเอาอะไรหนักๆมาวางก็ต้องระวังค่ะ
0: คือริงทิปตรงนี้อันตรายเพียงแต่ว่าอันตรายยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้ไขอะไรเนี่ยผมคิดว่าทำเลยครับตอนนี้เนี่ยนะครับ
1: ค่ะและนอกเหนือจากเรื่องของน้ำซึมที่ดาดฟ้าแล้วนะคะก็ยังมีอีกคำถามหนึ่งค่ะคุณฟังคะอาจารย์คะที่เป็นคำถามเรื่องของน้ำรั่วซึมเหมือนกันแต่ในจุดอื่นๆนะคะจากคุณวันวิสาค่ะอาจารย์คุณวันวิสาเนี่ยบอกว่าที่บ้านน่ะมีอ่างอาบน้ำนะคะอาจารย์มีมาเกือบ20ปีแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมีน้ำซึมลงไปที่ฝ้าเพดานที่ห้องข้างล่างนะคะก็คือตัวอ่างอาบน้ำเนี่ยอยู่ในห้องน้ำชั้นบนเนี่ยนะคะอาจารย์ คุณวันวิสาเขาบอกว่าตรวจดูอ่างแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่มีรอยร้าวนะคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าแบบเนี้ยน่าจะเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
0: คือในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็เป็นกรณีคล้ายๆกับคุณจิ๊บเรื่องของดาดฟ้าน้ำซึมลงมานะครับก็คือใต้บริเวณฝ้าเพดานที่ใต้อ่างของอ่างอาบน้ำเนี่ยนะครับของบ้านของคุณวันวิสานั้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีน้ำซึมลงมาที่ตัวฝ้าเพดานถามว่าน้ำมันซึมมายังไงแน่นอนว่าน้ำมันต้องซึมมาเนี่ย 99.99% นั้นเนี่ยก็ต้องซึมมาจากระบบของอ่างอาบน้ำของเราเนี่ยนะครับแต่ที่คุณวันวิสางงๆอยู่ก็คือว่าเอ๊ะคุณวิสาก็ไปดูที่ตัวอ่างอาบน้ำทั้งหลายเนี่ยก็ผิวเขาเนี่ยก็เรียบร้อยดีทุกอย่างเนี่ยนะครับผิวเขาเนี่ยก็เรียบร้อยดีทุกอย่างไม่ได้มีรอยรั่วอะไรก็อยากเรียนอันหนึ่งว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของน้ำรั่วลงไปที่อยู่ใต้อ่างน้ำน้ำรั่วลงไปที่ใต้อ่างน้ำนึกภาพออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ใต้อ่างน้ำของเรานั้นเนี่ยมันก็เลยมีน้ำขังอยู่นะครับมันก็เลยมีน้ำขังอยู่พอมันมีน้ำขังอยู่เนี่ยมันก็ซึมลงมาข้างล่างนั่นคือประเด็นนะครับซึ่งหลายคนถ้าสมมติว่าเป็นช่างที่พอรู้เรื่องดีๆเนี่ยนะครับในตอนที่เขาจะวางอ่างน้ำนั้นเนี่ยเขาก็จะตรงพื้นใต้อ่างน้ำนั้นเนี่ยเขาก็จะทำให้มันมีความลาดเอียงเนี่ยนะครับแล้วก็มีการขัดมันเพื่อป้องกันซึมเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันมีน้ำรั่วลงมาจากที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยก็ให้น้ำเนี่ยเขาวิ่งไปที่ท่อระบายน้ำหรือในบางช่างนั้นเนี่ยท่านก็จะเจาะรูเล็กๆเนี่ยนะครับเจาะรูเล็กๆตรงเวเพราะว่าอ่างน้ำเนี่ยเราก็จะทำผนังเตี้ยๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับเจาะรูตรงผนังตรงนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้ามันมีน้ำขังอยู่ใต้อ่างน้ำเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็ให้น้ำนั้นเนี่ยเขาระบายซึมออกมาได้เลยนะครับถ้ามันเป็นลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ใต้อ่างน้ำของเรานั้นเนี่ยมันไม่มีน้ำขังอยู่พอมันไม่มีน้ำขังอยู่เนี่ยให้ระบบต่างๆที่จะมีความชื้นซึมลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยเรียนคุณวันวิสานะครับผมคิดว่าบริเวณใต้อ่างน้ำของคุณวันวิสานั้นเนี่ยต้องมีน้ำขังอยู่แน่ๆเนี่ยนะครับก็จัดการแก้ไขเนี่ยนะครับให้ช่างมาทำการแก้ไขซะวิธีการแก้ไขนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับช่างเนี่ยเขาก็จะมายกอ่างน้ำขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำพื้นใต้อ่างน้ำอย่างที่กับเรียนบอกไปเมื่อสักครู่นะครับ คือทำใต้อ่างน้ำนั้นเนี่ยให้มันมีความลาดเอียงแล้วก็ให้มันมีรูระบายน้ำก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็อย่างเงี้ยมันเหมือนกรณีนี้เนี่ยนะครับคุณวันวิสาครับก็เหมือนกรณีดาดฟ้าของบ้านคุณทิพย์นั้นเนี่ยก็คล้ายๆกันเพราะก็ทำอะไรได้ทำเลยเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยน้ำซึมลงมาปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวระบบโครงสร้างเรามีปัญหาเพราะว่าตัวเหล็กของเรานั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสนิมแล้วก็อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็แก้ไขการแก้ไขไม่ยากเรียนคุณวันวิสานะครับ
1: อาจารย์คะแล้วกรณีที่คุณวันวิสาบอกว่าตรวจตัวอ่างอาบน้ำแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้มีรอยรั่วอะไรนะคะอาจารย์คะแต่ว่าน้ำก็ยังรั่วซึมลงไปด้านล่างเนี่ยอันนี้เกิดจากอะไรแล้วเขารั่วซึมได้ยังไงมาจากช่องทางไหนคะอาจารย์คะ
0: ใช่ขอบคุณคุณจิติมามากตรงนี้คือน้ำเนี่ยที่จะลงไปใต้อ่างเนี่ยนะครับจะลงได้อยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือว่าโดยปกติอ่างน้ำนั้นเนี่ยเวลาเราวางเราก็จะวางติดผนังเอาไว้นะครับวางติดผนังเอาไว้แล้วก็มันก็จะต้องมีรูเล็กๆระหว่างตัวอ่างกับผนังอยู่แล้วไม่ว่าผนังจะปูกระเบื้องหรือไม่ก็ตามเมื่อเขาติดตั้งอ่างเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะเอาซิลิโคนต่างๆนานาเนี่ยไปยิงเอาไว้เนี่ยนะครับเป็นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปตามบริเวณข้างๆอ่างบริเวณที่อ่างชนกับตัวผนังเนี่ยนะครับแต่แน่นอนว่า ตัวซิลิโคนหรือน้ำยาที่เราเอาไว้ยาแนวต่างๆนานาเนี่ยพอเลย3ปี5ปีไปเนี่ยเขาก็จะเสื่อมสภาพลงไปเป็นธรรมดาพอเขาเสื่อมสภาพไปเนี่ยมันก็เลยทำให้ตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดมีร่องมีรูเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำให้น้ำซึมลงไปนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยก็คือเกิดจากตัวท่อประปาของเราที่เอาไปใช้อ่างเนี่ยนะฮะบางส่วนเนี่ยมันอาจจะมีการแตกมีการร้าวมันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยออกมาจากตัวท่อตัวนี้น้ำก็ไปขังเอาไว้อยู่ใต้อ่างนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือตัวท่อระบายน้ำของตัวอ่างเนี่ยนะครับเพราะว่าอ่างทุกอันเนี่ยมันต้องมีท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำนั้นเนี่ยเขาจะระบายปั๊บแล้วก็วิ่งไปที่ท่อเนี่ยนะครับท่อก็ระบายไปที่อื่นตรงนั้นเนี่ยตรงรอยต่อพวกนั้นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับที่คุณวริษาจะต้องให้ช่างนั้นเนี่ยนอกจากมาทำพื้นใต้อ่างให้เอียงแล้วก็ขัดมันไว้อย่างดีเพื่อให้ระบายน้ำได้ก็ตรวจสอบซะหน่อยว่าท่อประปาเราเป็นยังไงตัวท่อระบายน้ำเราเป็นยังไงแล้วก็ยาแนวไว้ให้ดีตรงบริเวณที่ตัวขอบอ่างวิ่งไปชนผนังนะครับถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็จะจบเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ของพวกนี้ผมกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับใครมีปัญหาเหล่านี้อย่างเงี้ยรีบแก้ซะเพราะว่าตอนแรกๆอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ต่อไปนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เรามีปัญหาทางด้านโครงสร้างได้นะครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะก็น่าจะได้รับคำตอบไปนะคะสำหรับคุณวันวิสารวมถึงท่านฟังอื่นที่อาจจะมีปัญหาใกล้เคียงกันนะคะคุณวันวิสาเป็นประเด็นเรื่องของอ่างอาบน้ำนะอยู่ในห้องน้ำเหมือนกันอีกคำถามนึงค่ะเป็นคำถามของคุณสมคิดอันนี้ก็เป็นคำถามที่อยู่ในห้องน้ำเหมือนกันเนาะเป็นประเด็นเรื่องของน้ำอุ่นนะคะที่ทำน้ำอุ่นที่บ้านเนาะคุณสมคิดก็ถามมาบอกว่าน้ำอุ่นที่บ้านเนี่ยทำไมบางครั้งก็เย็นบางครั้งก็ร้อนค่ะอาจารย์คะแบบนี้จะต้องแก้ไขอย่างไรและปัญหามันคือเกิดจากอะไรคะอาจารย์คะ
0: อันนี้เนี่ยหลายๆบ้านนั้นก็จะเป็นนะครับคือด้วยปกติแล้วเนี่ยเครื่องเพิ่มอุณหภูมิน้ำในบ้านเรานั้นเนี่ยจะมีอยู่2อย่างคือ1คือเครื่องทำน้ำร้อนอันที่2ก็คือเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับตัวเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นเนี่ยการทำงานของเขานั้นเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะมีขดลวดที่เวลาที่เราเปิดปั๊บเนี่ยตัวขดลวดมันก็จะร้อนขึ้นตัวน้ำเนี่ยก็จะวิ่งผ่านขดลวดตัวนี้นะครับแล้วก็ออกมาก็ทำให้อุณหภูมินั้นเนี่ยมันกลายเป็นน้ำอุ่นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโดยระบบของเขานั้นเนี่ยตัวน้ำที่จะวิ่งผ่านตัวขดลวดที่มีความร้อนตัวนี้นะฮะจะต้องมีแรงดันเพียงพอตัวขดลวดนั้นเนี่ยเขาถึงจะทำงานนะครับถ้าสมมุติว่าแรงดันไม่เพียงพอเขาก็จะไม่ทำงานมันก็จะ เป็นน้ำเย็นปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยปัญหานั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องทำน้ำอุ่นแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ระบบน้ำของเราเนี่ยนะครับที่วิ่งผ่านไปในบริเวณขดลวดที่มันให้ความร้อนตรงนั้นนะครับซึ่งในบางครั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะตัวน้ำของเรานั้นเนี่ยมันอาจจะมีแรงดันเยอะนะครับพอแรงดันเยอะปั๊บเนี่ยตัวระบบทำน้ำอุ่นเขาก็ทำงานพอเขาทำงานปั๊บเนี่ยน้ำที่ออกมาก็จะเป็นน้ำอุ่นเนี่ยนะครับแต่พอสักพักหนึ่งปรากฏว่าแรงดันของเรานั้นเนี่ยมันต่ำลงนะฮะมันน้อยลงนะครับตัวระบบทำน้ำอุ่นตัวขดลวดตัวนี้เขาก็ไม่ทำงานพอเขาไม่ทำงานเนี่ยมันก็กลายเป็นน้ำเย็นเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีตรงนี้เนี่ยคุณสมคิดต้องไปดูระบบปั๊มน้ำของเรานะครับระบบปั๊มน้ำของเราว่าระบบปั๊มน้ำของเรานั้นเนี่ยมันทำงานโอเคไหมนะครับซึ่งระบบปั๊มน้ำของเรานั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะมีหม้อลมเราใช้คำว่าหม้อลมนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเวลาน้ำเขาจะดันน้ำออกมานั้นเนี่ยปั๊มเนี่ยเขาจะทำงานเนี่ยเพื่อที่จะให้มีแรงดันนะครับอยู่ในไอหม้อลมตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็หม้อลมตรงนี้เนี่ยพอเขามีแรงดันตัวนี้เนี่ยเข ขาก็มีหน้าที่ในการที่จะดันน้ำวิ่งไปตามจุดต่างๆที่เราจะใช้งานแต่ในหลายๆครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่าตัวถังเก็บความดันของเราหรือถังอากาศที่เก็บความดันของเรานั้นเนี่ยปรากฏว่าเราไม่ได้ดูแลนานเกินไปนะครับปรากฏว่าน้ำเนี่ยก็มีการขังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ในถังมันก็ทำให้ปริมาตรของอากาศที่จะต้องมีแรงดันแล้วก็เอาแรงดันตัวเนี้ยไปดันน้ำต่างๆนานานั้นเนี่ยมันก็น้อยลงพอมันน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าปั๊มเองนั้นเนี่ยเขาก็จะทำงานบ่อยๆถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยปั๊มเดี๋ยวปั๊มก็เปิดเดี๋ยวปั๊มก็เปิดเดี๋ยวปั๊มก็ปิดเดี๋ยวปั๊มก็เปิดบ่อยๆเนี่ยก็แปลว่าตัวถังความดันของเราหรือถังอากาศของเรานั้นเนี่ยตอนนี้มันมีน้ำอยู่ข้างในเนี่ย เยอะมากจนปริมาตรของอากาศเนี่ยมันน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีที่ปั๊มน้ำของเรานั้นเนี่ยมีระบบท่อลมมีระบบถังลมมีระบบถังอัดอากาศแบบนี้เนี่ยนะครับก็ไปดูซะหน่อยแล้วก็ระบายวิธีการนี้ง่ายๆนะฮะไปอ่านในแคตตาล็อกของตัวระบบปั๊มน้ำกับตัวระบบแท้งอากาศตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าวิธีการที่เราจะเดรนน้ำหรือพูดง่ายๆว่าเอาน้ำออกจากถังนั้นเนี่ยทำยังไงนะครับคุณสมคิดเองเนี่ยก็ไปเอาน้ำเนี่ยออกจากถังน้ำตรงนั้นซะนะครับก็จะทำให้ตัวเวลาปั๊มน้ำเนี่ยตัวปั๊มเนี่ยเขาทำงานเนี่ยมันก็ทำให้ตัวถังของเรานั้นมันมีแรงดันเยอะนะฮะพอมันมีแรงดันเยอะเพียงพอแล้วก็นานเนี่ยครับเวลาเราเปิดเนี่ยตัวเครื่องทำน้ำอุ่นเขาก็จะทำงานพอเขาทำงานเนี่ยเราก็จะได้น้ำอุ่นออกมานะครับเราก็จะได้น้ำอุ่นออกมาแล้วก็พออากาศมันจะหมดปั๊บตัวปั๊มก็ทำงานต่อเนี่ยนะครับก็สร้างแรงดันต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้น้ำอุ่นเนี่ยได้อุ่นได้ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าสมมติว่าตัวไอ้แท้งอากาศของเรามันเล็กมากเนี่ยนะครับมันโดนน้ำเข้าไปเยอะมากเนี่ยเครื่องก็จะทำงานแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดน้ำที่วิ่งเข้ามาที่ตัวเครื่องทำน้ำอุ่นของเรานั้นเนี่ยก็จะทำงานแล้วก็หยุดทำงานแล้วก็หยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดอาการอย่างที่คุณสมคิดบอกนะครับก็คือเครื่องทำน้ำอุ่นบางครั้งเย็นบางครั้งร้อนจะแก้ยังไงไม่ต้องไปแก้ที่ตัวเครื่องไปแก้ที่ตัวแท้งอากาศที่ตัวปั๊มนะครับก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับ
1: อาจารย์คะแล้วอีกเคสหนึ่งอะค่ะบางคนอาจจะเจอปัญหานะเวลาเราเปิดน้ำเนี่ยนะคะปรากฏว่าเบาบ้างแรงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้มาจากปัญหาเดียวกันไหมคะอาจารย์คะ
0: อันนี้เป็นปัญหาเดียวกันเลยนะครับเป็นปัญหาเดียวกันเลยถ้าในกรณีที่บ้านของเรามีระบบปั๊มน้ำนะฮะไม่ได้ต่อตรงมาจากท่อน้ำประปาสาธารณะนะฮะถ้าเปิดบางทีน้ำฟูแล้วเดี๋ยวก็เบาลงแล้วฟู่แล้วเดี๋ยวเขาเบาลงตรงนี้แน่นอนว่าปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะระบบท่อระบบถังลมของเราแน่ๆนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วถ้าเป็นปั๊มแบบที่ไม่มีระบบถังลมล่ะคะอาจารย์มันจะเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะอาจารย์คะ
0: คือถ้าเราไม่มีระบบถังลมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นปั๊มน้ำตัวเล็กๆเนี่ยนะครับที่เวลาเราเปิดใช้งานปั๊บเนี่ยเขาก็ทำงานทันทีนะครับตัวนี้เนี่ยก็มันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ยกเว้นเสียแต่ว่าถ้าสมมติว่าปั๊มเรามีระบบปั๊มน้ำที่เป็นปั๊มเล็กๆอย่างเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีระบบท่ออากาศไม่มีระบบถังลมเนี่ยนะฮะแล้ว เวลาเราไปใช้สองสามแห่งสองสามห้องพร้อมๆกันนะครับมันก็จะทำให้ตัวน้ำที่มาถึงห้องแต่ละห้องเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าตัวปั๊มน้ำมันเป็นตัวเล็กๆแล้วมันไม่มีถังอากาศอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะฮะก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็คือหมายความว่าในขณะที่เรากำลังใช้ครั้งแรกนั้นเนี่ยปรากฏว่าแรงดันน้ำเพียงพอน้ำมันก็อุ่นนั่นนะครับแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวห้องข้างๆหรืออีกห้องหนึ่งก็ใช้น้ำอีกนะครับน้ำเนี่ยมันก็มีการกระจายตัวกันไปมันก็ทำให้แรงดันน้ำนั้นเนี่ยมันก็น้อยลงพอมันน้อยลงนั้นเนี่ยเจ้าเครื่องทำน้ำอุ่นก็อย่างที่กาเปียนบอกนะครับถ้าสมมติว่าแรงดันน้ำมันน้อยเกินไปเนี่ยเจ้าเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นเนี่ยเขาก็จะหยุดทำงานชั่วคราวมันก็จะเกิดอาการแบบนี้นะครับเว ว่าตัวเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นเนี่ยน้ำมันไม่อุ่นนะครับรอจนกว่าอีกห้องหนึ่งเนี่ยนะครับรอจนกว่าอีกห้องหนึ่งนั้นเนี่ยจะปิดการใช้งานเนี่ยนะครับแรงดันน้ำก็จะเพียงพอแล้วก็จะเกิดตัวเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้กลับเป็นคุณสมคิดนะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องของเราแต่ปัญหาอยู่ที่ระบบน้ำของเราว่ามีแรงดันเพียงพอหรือไม่ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะคะนอกเหนือจากคุณสมคิดก็ท่านอื่นๆด้วยนะเพราะว่าเป็นปัญหาเรื่องของน้ำไหลช้าไหลเร็วที่ทำน้ำอุ่นร้อนบ้างเย็นบ้างแบบเนี้ยเชื่อได้ว่าหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้นะคะก่อนที่จะพักกันค่ะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของเข่านะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินลงบันไดก็เริ่มต้องระวังมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมานะคะเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษนะคะให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรได้เลย02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
3: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
1: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
3: อ้าวสายต่อไป
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์8โมงครึ่งโดยซาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
10: วิกรมกรมบดิตรดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอนแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
9: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง10โมงที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาเดินอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาตอบคำถามกันต่อนะเหลือเวลาอีกสักเล็กน้อยนะคะก็ขออนุญาตในการเริ่มเลยนะคะแล้วก็ไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมด้วยนะคะสวัสดีเบรกสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีเบรกสุดท้ายครับคุณจิติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะตอบคำถามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าหลายท่านเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อตอนเบรกที่แล้วเนี่ยเราคุยกันในเรื่องของน้ำซึมผ่านตัวพื้นลงไปถึงฝ้าเพดานข้างล่างนะครับในกรณีของคุณทิพย์เองที่มีน้ำซึมผ่านดาดฟ้าลงมาเนี่ยนะครับหรือในกรณีของคุณวันวิสาที่มีน้ำซึมจากใต้อ่างอาบน้ำเกิดขึ้นกับเรียนท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับว่าสองคำถามตัวนี้การแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำซึมนั้นคือประเด็นหนึ่งแต่ผมคิดว่าในสิ่งที่มันซีเรียสมากๆคือเรื่องของอันตรายทั้งหลายที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าใครเนี่ยนะครับถ้าเห็นน้ำซึมลงมาจากพื้นข้างบนก็ให้ทำการแก้ไขแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามองขึ้นไปนั้นเนี่ยมองไปแล้วเนี่ยเห็นตัวคอนกรีตนั้นเนี่ยหลุดออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็มองไปจนเห็นตัวเหล็กนะครับและเหล็กนั้นเป็นสนิมนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่าอันตรายมากก็ต้องไปให้วิศวกรท่านมาตรวจสอบและดูแลซึ่งวิศวกรนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวโครงสร้างของเรานั้นเนี่ยมันยังพอไปไหวก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมติว่ามันแอ่นแล้วมันแย่แล้วก็อาจจะต้องมีการทุบแล้วก็ทำใหม่ขึ้นมานะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันจะพอแก้ไขได้เนี่ยท่านวิศวกรท่านเองนั่นท่านจะมาแก้ไขให้แล้วก็อาจจะมีการเสริมเหล็กเพิ่มขึ้นต่างๆนานานั้นเนี่ยก็แล้วแต่ทั้งกรณีไม่ว่าจะซึมจากใต้อ่างหรือซึมจากดาดฟ้าของในกรณีของที่คุณทิพย์และคุณวันวิสาถามมาตรงนี้เนี่ยซีเรียสนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องไปตอบคำถามกันต่อเลยครับเชิญคุณจิติมาเลยครับ
0: ค่ะไปที่คุณนริกาค่ะอาจารย์คุณนริกาเนี่ยถามมาสั้นๆเลยนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่เป็นความรู้ที่ดีเลยนะในมุมของการก่อสร้างคือ3ประเด็นเรื่องของทรายขี้เป็ดค่ะอาจารย์สั้นๆเลยว่าทรายขี้เป็ดคืออะไรค่ะน่าจะเคยได้ยินมาแล้วก็คงจะนึกถึงว่าเออเราทรายขี้เป็ดมาเอามาทำการก่อสร้างหรืออะไรเงี้ยสามารถทำได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: คือประเด็นอยู่อย่างนี้ครับตัวทรายขี้เป็ดเนี่ยที่เราเรียกว่าทรายขี้เป็ดเนี่ยในภาษาชาวบ้านในภาษาช่างนั้นเนี่ยก็คือทรายที่มันมีดินและมีวัสดุอย่างอื่นเนี่ยปนอยู่นะครับพอคงหลายท่านคงพอนึกภาพออกนะครับสมมุติว่าเราขุดไปเจอบ่อทรายเนี่ยนะครับมันก็ได้ทรายขึ้นมาก็เป็นทรายปกติเนี่ยนะครับที่เราในส่วนใหญ่เราก็เรียกว่าทรายน้ำจืดอะไรเงี้ยนะครับแต่พอขุดลงไปลึกๆเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งถึงบริเวณทรายนั้นเนี่ยเขาไปติดพื้นดินถ้าเขาไปติดพื้นดินตรงนี้เนี่ยตัวทรายกับดินนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการปนกันนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นทรายขี้เป็ดคือลักษณะเนี่ยสีมันจะคล้ำๆหน่อยนะครับแล้วมองไปเนี่ยมันจะไม่ใสๆเหมือนกับตัวที่เราทำเรื่องทรายตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวทรายขี้เป็ดเนี่ยนะครับก็คือทรายที่เขาปนดินกันอยู่นะครับ
0: อาจารย์คะแล้วทรายแบบนี้เนี่ยเขาห้ามทำการก่อสร้างไหมคะอาจารย์คะ
1: ตัวนี้ห้ามทำการก่อสร้างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเขามีตัวสารอินทรีย์เนี่ยผสมอยู่สมมุติว่าคุณจิติมาเอามาผสมเป็นปูนฉาบเนี่ยนะครับหรือจะผสมเป็นคอนกรีตก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยด้วยความเป็นสารอินทรีย์เนี่ยเขาก็มีการย่อยสลายพอย่อยสลายนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ปูนเอ่ยหรือคอนกรีตเอ่ยเนี่ยมันก็มีร่องมีรูเกิดขึ้นพอมันมีร่องมีรูเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะถ้าเป็นโครงสร้างก็ไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักต่างๆนานาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวทรายขี้เป็ดนั้นเนี่ยเอาไว้ถมดินอย่างเดียวนะครับหมายความว่าคุณจิติมาอยากจะถมดินที่บ้านเนี่ยนะครับตัวเนี้ยใช้ทรายขี้เป็ดได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าจะเอามาทำการก่อสร้างนั้นเนี่ยก็ห้ามทำห้ามใช้เด็ดขาดนะครับ
0: อาจารย์คะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการเช็คไหมคะที่แบบเช็คง่ายๆเช็คด้วยตัวเองเนี่ยว่าทรายอันนี้เป็นทรายขี้เป็ดทรายอันนี้เป็นทรายธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: คือวิธีเช็คเนี่ยคือ1ก็คือใช้ดูเอานะครับว่าทรายเนี่ยสีมันค้ำๆหรือเปล่าหรือมันมีอะไรผสมอยู่หรือเปล่านะครับหรืออันที่2นั้นเนี่ยก็หยิบทรายขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่มือทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็ถูมือไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆปล่อยตัวทรายตัวนั้นเนี่ยลงมาแล้วก็แบมือดูถ้าสมมุติว่ามันเป็นทรายปกติเนี่ยมือเราเนี่ยพอเราปัดแล้วมันก็จะสะอาดปกติแต่ถ้าสมมุติว่าพอเราถูเนี่ยเราพอแบมือดูปรากฏว่ามือเราเนี่ยมันสีค้ำๆลงคือพูดง่ายๆว่ามันมีอะไรมาจับๆอยู่ตัวนี้เนี่ยนะครับก็แปลว่าทรายตรงนั้นเนี่ยก็เป็นทรายขี้เป็ดที่จะไม่มีความสะอาดเพียงพอนะครับแล้วก็ทรายพวกนี้เนี่ยก็ห้ามที่จะใช้ในการก่อสร้างนะครับ
0: อาจารย์คะนอกจากทรายขี้เป็ดแล้วเนี่ยที่ห้ามใช้ในการก่อสร้างเนี่ยนะคะยังมีทรายอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์ที่ห้าม
1: คือโดยปกติเนี่ยนะครับทรายทั้งหลายเนี่ยจะมีอยู่3อย่าง1ก็คือทรายน้ำจืดนะครับทรายน้ำจืดเนี่ยก็คือทรายที่เราใช้กันโดยทั่วๆไปส่วนใหญ่เนี่ยทรายพวกนี้เนี่ยก็1ก็มาจากหลุมทรายอันที่2ก็เอามาจากแม่น้ําเนี่ยนะครับอันที่2ก็คือทรายขี้เป็ดอย่างที่บอกก็คือว่าเป็นหลุมทรายก็จริงแต่มันเป็นก้นหลุมที่ทําให้ทรายกับดินนั้นเนี่ยมันมาปนกันและอันที่3ที่จะมีเยอะเนี่ยก็คือทรายทะเลนะครับอันนี้เนี่ยก็คือตามทะเลต่างๆนานาเนี่ยนะครับจะหาดบางแสนหาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเป็นทรายทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่ทำการก่อสร้างทั้งหลายนั้นเนี่ยห้ามใช้ทรายขี้เป็ดและทรายทะเลเข้าไปทำการก่อสร้างเข้าไปอยู่ในระบบก่อสร้างยกเว้นเอาไปถมเนี่ยนะครับทรายทะเลเนี่ยก็ไม่อยากให้ถมเท่าไหร่เพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่าทรายทะเลนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีดินผสมอยู่ก็จริงแต่ทรายทะเลนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสารอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมีพวกเกลือเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราเอามาทำการก่อสร้างหรือมาทำอย่างอื่นนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ระบบการก่อสร้างของเรานั้นเนี่ยถ้าไปผสมกับปูนผสมเป็นปูนฉาบผสมเป็นคอนกรีตเนี่ยด้วยความที่เขามีสารอื่นปนอยู่เพราะว่ามันเค็มเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ระบบโครงสร้างนั้นเนี่ยมีความแข็งแรงน้อยลงปูนฉาบก็จะแตกร้าวดังนั้นเนี่ยทรายโดยปกตินั้นเนี่ยจะมีสามอย่างหนึ่งคือทรายปกติคือเราเรียกว่าทรายน้ำจืดอันที่2คือทรายขี้เป็ดคือทรายที่ปนดินอันที่3คือทรายทะเลคือทรายที่มาจากทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ในการก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยให้ใช้เฉพาะทรายน้ำจืดอย่างเดียวห้ามใช้ทรายทะเลห้ามใช้ทรายขี้เป็ดเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าเราจะทำการก่อสร้างในหมู่บ้านที่อยู่ติดทะเลหรือไม่ก็ตามนะครับคุณจิตติมาครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะนี่ก็เป็นความรู้นะประเด็นเรื่องของทรายจริงๆก็สำคัญด้วยนะคะเพราะว่าทรายเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบนะในการที่จะมาก่อร่างสร้างอาคารด้วยนะคะโดยใช้ในปูนฉาบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ทรายผิดประเภทเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอันตรายแล้วก็ไม่สามารถก่อสร้างได้ด้วยนะคะปิดท้ายคำถามคุณมัทุรสค่ะอาจารย์ถามสั้นๆเลยเถียงนาคืออะไรจริงๆเราเคยคุยกันนะอาจารย์ใช่ไหมคะค่ะ
1: คือเราเคยคุยกันนานแล้วเดี๋ยวผมว่าอีกสักพักนึงเราจะคุยกันเรื่องนี้ต่อในเรื่องของสถาปัตยกรรมไทยนะครับคือคำว่าเถียงนานั้นเนี่ยก็คืออาคารเล็กๆเนี่ยนะครับที่เป็นคล้ายๆศาลานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็เขาจะตั้งสร้างเอาไว้ในพื้นที่ในท้องนาต่างๆเนี่ยนะครับถามว่าทำไมก็คือว่าเถียงนานั้นเนี่ยเป็นที่พักในเวลากลางวันเวลาที่เกษตรกรท่านออกไปทำงานเนี่ยนะครับเช่นชาวนาออกไปทำนาหรือออกไปเตรียมนาไถคราดดำนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวลาท่านเหนื่อยเนี่ยนะครับท่านก็จะต้องมานั่งพักมาหลบแดดนะครับซึ่งท่านก็จะสร้างเพิงพักง่ายๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ใกล้ๆหรือใต้ต้นไม้ต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉียงนะตรงนั้นเนี่ยอาคารที่เป็นที่พักง่ายๆที่อยู่ในสวนอยู่ในไร่นั้นเนี่ยท่านก็จะเรียกว่าเฉียงนาซึ่งเฉียงนานั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะครับแต่ส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็จะเป็นอาคารที่ไม่ค่อยมีฝาอะไรมากมายนะครับมีพื้นที่เปิดโล่งเอาไว้ เนี่ยนะครับเพื่อที่จะในขณะที่พักผ่อนในขณะที่กินข้าวต่างๆนานานั้นเนี่ยแทนที่จะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งมันก็อาจจะเปียกอาจจะอะไรได้นะครับก็มีศาลาเล็กๆเอาไว้นั่งพักนะครับเพื่อที่จะทำงานได้ต่อไปนะครับนั่นคือเถียงนานะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยถ้าเวลาเราไปต่างจังหวัดไม่ว่าจะนั่งรถไฟหรือนั่งรถยนต์ก็แล้วแต่เราค่อยๆมองไปนะครับในทุกๆพื้นที่นานั้นเนี่ยท่านก็จะมีตัวศาลาเล็กๆตัวเนี้ยอยู่ในทุกๆที่ซึ่งเราเรียกตรงนี้เนี่ยนะครับว่าเถียงนาครับจึงเรียนคุณมัทุรสไว้อย่างนี้ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะวันนี้คำถามเราก็ตอบเรียบร้อยนะคะแม้ว่าจะยังไม่หมดเดี๋ยวขออนุญาตยกยอดไปในส่วนของสัปดาห์หน้านะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะบ่าย2เป็นต้นไปจนถึง4โมงเย็นเรากลับมาเจอกันใหม่ใครมีคำถามก็ยังฝากมาได้ตลอดนะคะ Facebook Live Fanpage FM 90.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะแล้วก็ที่ LINE @Thinking Radio ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุยกับหมอบ้านที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 16:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลแคทออกประกาศคุมเข้มการรับฝากสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ2569เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนส่งสิ่งของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงด้านการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยการออกประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมซึ่งมีการกำหนดแนวทางยกระดับมาตรการกำกับดูแลสมาชิกลูกเรือและป้องกันการใช้สถานะลูกเรือในทางที่ไม่เหมาะสมพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเร่งดำเนินการออกประกาศฉบับนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งมีมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพักละธรรมซัดกฎหมายฮัดล้าสมัยต้นตอหุดยาดกว่า150ชีวิตถูกลอยแพเร่งดัง

0: การแก้พรบ.ปิดช่องกงทัวร์เถื่อนคุ้มครองผู้แสวงบุญเต็มรูปแบบนายณัฐวุฒิดินอุมารองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่พี่น้องคุดยัดจำนวนมากต้องสูญเสียโอกาสในการประกอบศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นความเจ็บปวดที่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซ้ำแล้วซ้ำเล่าพรรคกล้าธรรมได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัทต่อรัฐสภาตั้งแต่28พฤษภาคมถือเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่เสนอแก้ไขกฎหมายหรือพรบ.ส่งเสริมกิจการฮัท2524ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งล้าสมัยไม่เพียงพอในการปกป้องประชาชนฉบับนี้อย่างเป็นรูปธรรมสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่คือการปรับบทบาทของกฎหมายเน้นการส่งเสริมไปสู่การกำกับดูแลและคุ้มครองผู้แสวงบุญเพื่อมาตรการตรวจสอบบริษัทผู้ให้กิจการบริการฮัทกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดต่อผู้ที่กระทำความผิดถึงเวลาที่รัฐสภาต้องเร่งบรรจุร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาโดยเร็วรายการล่วงลึกหลอกลวงทางช่อง9 Mcot HD คว้ารางวัลเวที Star Media International Award 2026รายการล่วงลึกหลอกลวงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 Mcot HD คว้ารางวัล Star Media International Award 2026สาขาพิธีกรและรายการที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาตินำโดยนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรนางสาวพิชยศิลป์นายวัฒน์นางสาวพรศรีสิริเพิ่มพูนและนายอานนท์เจียวหลีทีมงานผู้ผลิตรายการนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรรายการล่วงลึกหลอกลวงกล่าวว่ารายการล่วงลึกหลอกลวงจะเป็นสื่อที่ตีแผ่กลโกงและภายในรูปแบบต่างๆของแก๊งมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลดังกล่าวซึ่งปัจจุบันยังมีคนไทยตกเป็นเหยื่อรูปแบบของคดีที่มีความซับซ้อนสร้างความเสียหายในวงกว้างสำหรับรายการล่วงลึกหลอกลวงออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางช่อง9 Mcot HD
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนจากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976150999และเว็บไซต์ abathailand.com
6: ถึง งเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @fotron หรือโทร02-961-3727 fotron ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
7: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร064-950-5291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976150999และเว็บไซต์ abathailand.com อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
9: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิตินะครับทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกานะครับถึง17นาฬิกานะครับในวันนี้เนี่ยนะครับก็มีหลายเรื่องราวที่เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมณปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรอบโลกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องราวของการค้าระหว่างไทยกับจีนนะครับเมื่อวานนี้ครับเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันสำคัญนะครับก็คือเป็นวันที่ครบรอบ51ปีนะครับความสัมพันธ์ไทยจีนตั้งแต่สมัยที่นายกรัฐมนตรีนะในขณะนั้นก็คือท่านหม่อมราชวงศ์คือปราโมทก็ได้ไปนะครับเปิดสันติภาพไมตรีนะครับกับทางประเทศจีนนะครับเมื่อปี1กรกฎาคมปี2528นะครับเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นวันที่ครบรอบแล้วก็ตรงกับวันครบรอบ150ปีของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเขาก็มีการเฉลิมฉลองกันแล้วก็เป็นถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับภายใต้สถานการณ์ของเศรษฐกิจเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเราก็ พูดง่ายว่าก็จะเป็นทางฝั่งตะวันตกนะครับและต่อมาก็จะเป็นทางญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเองเนี่ยเขาก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมานะครับอย่างรวดเร็วนะจนกระทั่งนะครับตอนนี้เข้าสู่ปีของยุทธศาสตร์ปีฉบับที่15ของจีนนะครับซึ่งไปได้ไกลมากครับตอนนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยได้เปิดยุทธศาสตร์ได้ใช้ยุทธศาสตร์ของอินเทอร์เน็ต plus นะครับเข้ามาในการจัดการบริหารประเทศจนกระทั่งเห็นเป็นรูปธรรมจนกระทั่งถึงเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มก็ครบรอบ10ปีแล้วก็เริ่มนะครับยุทธศาสตร์ใหม่ก็คือ AI plus ถามดูนะครับจากประสบการณ์ที่ไปประเทศจีนมานะครับบ่อยครั้งนะครับเมื่อปีที่แล้วก็ต้องโดยเฉพาะต้องเรียนว่าอยู่จีนมากกว่าอยู่ไทยนะครับเดือนต่อ1เดือนเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ประเทศจีนประมาณ3วีคหรือ3สัปดาห์อยู่ประเทศไทย1สัปดาห์เราเห็นความเจริญเติบโตของทางจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบของ AI นะครับเรื่องของโรบอทอะไรต่างๆซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันกำลังมีผลกระทบกับประเทศไทยนะครับค่อนข้างมากนะครับเรื่องของ Rare Earth ก็ดีนะครับเรื่องของความเจริญของทางด้าน AI ซึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่ามันอยู่ที่ว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับเราจะมองไปทางไหนเราจะไปทางยุโรปไปทางอเมริกาหรือทางจีนนะครับอย่างล่าสุดเองเนี่ยญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับก็ไปจับมือกับทางอินเดียด้วยความที่ไม่สามารถนะครับที่จะต้องใช้คำว่าในการพัฒนาเนาะนะครับก็ได้มีการประสานงานกับทางอินเดียแล้วก็มีการรับนะครับทางคนอินเดียนะครับชาวอินเดียเนี่ยที่เก่งทางด้านของพวก AI นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยถึง 50,000 คนนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างจีนกับอินเดียไทยญี่ปุ่นกับอินเดียซึ่งก็ทำให้จีนได้กล้าหันมามองคอนเหมือนกันนะครับและในวันนี้เนี่ยท่านที่จะมาเล่าให้เราฟังนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้ครับก็คือท่านประธานสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะครับในส่วนนั้นก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับฉบับที่15ด้วยนะครับก็นะครับก็สวัสดีครับท่านอาจารย์บัญญัติ
10: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคุณรพงศ์เข้ามาด้วยใช่ไหมครับวันนี้อ๋อโอเคก็หลักๆครับอาจารย์วันนี้มีข้อมูลนะครับที่น่าสนใจเพิ่งได้รับมานะครับก็คือวันนี้เนี่ย World Insight เนี่ยนะครับสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มเติมนะครับให้กับทุกท่านเนี่ยก็คือเรื่องของในกลุ่มประเทศอาเซียนเรานะครับซึ่งมีประชากรเนี่ยเกือบ700ล้านนะครับทั้ง10ประเทศบวก1นะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราพูดว่าประเทศไทยเนี่ยส่งออกนะครับทีนี้พอมาเปรียบเทียบกับการส่งออกไปโดยเฉพาะกลุ่มประเทศรายใหญ่ที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยอาจารย์นั่นคือประเทศจีนนะครับถ้าเราดูจากข้อมูลนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่สดๆร้อนๆเลยนะครับที่เครือข่ายเราส่งมาให้นะครับเปรียบเทียบว่า5ประเทศเนี่ยนะครับตอนนี้ที่ส่งออกไปจีนเนี่ยนะครับอันดับ1เวียดนามนะครับซึ่งเวียดนามส่งอะไรบ้างอาจารย์ส่งพวกโทรศัพท์มือถือแบรนด์ดังๆเนี่ยนะครับเวียดนามผลิตที่เวียดนามแล้วส่งจากเวียดนามไปที่จีนแล้วก็คนจีนมาจ้างผลิตมาตั้งโรงงานที่เวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าการส่งออกโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของโลกแล้วก็ฐานการผลิตตอนนี้เนี่ยต่างประเทศเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปสู่ประเทศเวียดนามนะครับจำนวนมากและหลายโรงงานเนี่ยมาแทนที่ประเทศไทยนะครับนอกจากเวียดนามจะขายโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยก็ยังขายพวกผลไม้นะครับโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญที่เป็นคู่แข่งของประเทศไทยเนี่ยก็คือทุเรียนกับกล้วย นะครับตลอดจนสินค้าที่ไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับก็คือการส่ง

0: เขาส่งอะไรไปให้จีนบ้างครับเขาส่งน้ำมันปาล์มเขาส่งมะพร้าวอย่างที่เราไปไหหลานคราวที่แล้วเนี่ยเขาส่งมะพร้าวไปเนี่ยนะครับจากออเดอร์800,000 ตันเนี่ยเขาเกินครึ่งไปแล้ว5-6 แสนตันไปแล้วนะครับเขาก็ส่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปด้วยเหมือนกันนะอินโดมีโรงงานส่งพวกแร่ธาตุพวกน้ำมันปิโตรเลียมนะครับแล้วก็พวกถ่านหินต่างๆที่ส่งเข้าไปนะครับหลังจากที่เวียดนามอินโดนะครับถึงมาถึงประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็ส่งกลุ่มนะครับติดอันดับในอาเซียนนะครับเบอร์3เนี่ยส่งอะไรไปบ้างครับส่งทุเรียนส่งผลไม้สดนะครับพวกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังนะครับพวกเครื่องจักรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับอาจจะมีข้าวหอมมะลินะครับที่ติดไปบ้างนะครับในบางส่วนที่ก็คือกลุ่มอาเซียนเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับเราจะเห็นได้ว่า3ประเทศเนี่ยเวียดนามอินโดไทยเนี่ยจะคู่ขี้สูสีจะสลับกันแต่ตอนหลังเนี่ยนะครับพอไหหนานเปิดที่เราคุยคราวที่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามะพร้าวของไทยราคาตกต่ำนะครับแทนที่เราจะส่งไปที่ประเทศจีนไหหนานได้เนี่ยปรากฏว่าเราแพ้อินโดซึ่งจุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีการตลาดที่แข็งแกร่งมีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถช่วยผู้ประกอบการนะครับเกษตรกรได้เยอะทีเดียวนะครับมีโอกาสไปดูโรงงานนะครับในภาคอุตสาหกรรมที่มะพร้าวเนี่ยนะครับซึ่งเขาทำได้แบบโอ้ครบวงจรดีมากนะครับอ่ะเราไปในเรื่องของเวียดนามอินโดไทยแล้วทีนี้ไปดูมาเลเซียมาเลเซียส่งอะไรไปจีนบ้างครับมาเลเซียส่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์น้ำมันปาล์มแร่ธาตุปิโตรเลียมนะครับที่มาเลเซียส่งไปประเทศจีนนะครับและสุดท้ายคือพวก อุปกรณ์นะครับสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ถ้าจีนจะเลือกเนี่ยหลายคนคิดว่าจีนจะเลือกประเทศไหนที่มาลงทุนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เข้าใจผิดว่าจะลงที่ลาวบ้างที่ไทยบ้างนะครับแต่กลุ่มที่จะมาเลือกเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนจีนจะมาเลือกประเทศไหนต้องถามท่านที่เข้ามาใหม่ผู้ดำเนินรายการเราต้องทายให้หน่อยครับนะครับเพื่อให้ท่านมีส่วนร่วมนะครับ5ประเทศนะคุณรณพงศ์ตอนนี้เนี่ย
1: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีพี่ฐานัน
0: ตอนนี้เรากำลังพูดถึง World Insight นะครับตามคอนเซ็ปต์ของคุณรณพงศ์เนี่ยนะครับ5ประเทศมันแข่งกันตอนนี้มีไทยเวียดนามมาเลเซียอินโดสิงคโปร์แล้วเราก็สินค้ามาเปรียบเทียบว่าประเทศไหนเนี่ยมันค้าขายกับประเทศจีนได้มากที่สุดนะ
1: ครับ
0: เพื่อเจาะลึกว่าเฮ้ยเราต้องรู้คู่แข่งเด็ดถ้าเราไม่รู้คู่แข่งเนี่ยนะครับเราจะไปทำการตลาดยังไงอ่ะซึ่งก็ยกตัวอย่างไปแล้วว่าเฮ้ยมะพร้าวเนี่ยของไทยมันดีมากๆแต่ไปแพ้อินโดได้ไงที่เล่าให้คุณรณพงศ์ท่านผู้ฟังเมื่อคราวที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ซึ่งจุดเนี้ยเป็นจุดที่มันเปรียบเทียบกันนะครับแล้วทีนี้พอมาดูนะครับแต่ละประเทศเนี่ยเวียดนามเป็นเบอร์หนึ่งอินโดเป็นเบอร์สองไทยเป็นเบอร์สามมาเลเซียก็ส่งพวกแร่ธาตุปิโตรเลียมเข้าไปนะครับสุดท้ายสิงคโปร์ไม่น่าเชื่อ
1: ครับ
0: สิงคโปร์ส่งอะไรไปจีนเคมีพันเครื่องจักรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ส่งเข้าจีน
1: ครับ
0: ห้าอันดับนะครับของประเทศอาเซียนที่ส่งไปจีนสูงสุดนะครับแต่ถ้าไปถามคนจีนว่าคนจีนอยากไปลงทุนประเทศไหนเรามาทายเล่นๆกันไหมว่าเขาอยากจะเลือกประเทศไหนถ้าเขาจะไปลงทุน
1: เดาว่าต้องเป็นประเทศไทยอาจารย์ประเทศไทย
0: ส่วนใหญ่คิดว่าประเทศไทยใช่ไหมอาจารย์ฐานันประเทศไหน
2: มาเลเซีย
0: มาเลเซียอันดับหนึ่ง
1: โอ
0: ้เพราะอะไรเหตุผล
2: พูดอังกฤษ
1: ได
0: ้พูดอังกฤษได้พูดจีนได้
1: แต่เราอยู่ติดจีนว่ะมาเลเซียเยอะเลยนะฮะ
0: เราคิดอย่างนั้นไง
1: ครับ
0: ว่าคนจีนไม่คิดอย่างนั้นคนจีนจะมาอะไรเขาจะนึกถึงการอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องภาษาท
1: ั้
0: งเรื่องการอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยถ้าเขาไปมาเลได้นะเขาไปมาเลก่อน
1: โอ้โห
0: นะครับแล้วไปเปิดสำนักงานอะไรเนี่ยเขาจะนึกถึงมาเลเซียเบอร์หนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ถ้าจะไปกอบโกยทรัพยากรอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไปที่ลาวแต่ถ้าไปค้าขายอะไรที่มันแบบเทาๆหน่อยนะ
1: มาไทยเหรอครับ
0: โอ้คุณวรพงษ์รู้ประเทศไทยด้วยใช่ไหม

0: คือถ้าข้อดีไม่มีก็คงจะเป็นข้อเสียละมั้งครับทั้งนั้น
1: นะครับเขาจะมาประเทศไทยแล้วในหัวคนจีนเนี่ยเราคุยกับระดับสูงเลยนะเขาบอกเฮ้ยคนไทยเนี่ยซื้อได้พวกเจ็บขนาดนั้นเลย
0: โอ้ฟังดูน่ากลัวจัง
1: รัฐบาลไทยซื้อได้นะครับจะทำอะไรต่างๆเลยมีเงินถึงจะเปิดโรงงานเนี่ยยังไงก็ปิดข่าวได้เห็นไหมไอ้ตึกถล่มอ่ะตอนนี้จับไม่ได้ไปแล
0: ้
1: วมันทำให้คู่ค้าคนจีนรู้สึกว่ามันมีความไม่มั่นคงแต่ถ้าเขารักนะเขารักคนไทยมากๆแต่ถ้าทำมาค้าขายถ้าเขาเลือกได้เขาไม่เลือกคนไทยโดยเฉพาะถ้าต้องไปประกอบธุรกิจและติดต่อราชการเนี่ยเขามองว่าราชการซื้อได้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะภาครัฐไทยเนี่ยนะครับส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: น้อยนะครับในความคิดเห็นเราข้อเท็จจริงคือส่วนน้อยซึ่งมีพฤติกรรมนะครับคอร์รัปชันหลังๆราชการเนี่ยคนไทยก็มองส่วนน้อยอ่ะนะครับมีไม่เยอะหรอกแต่คนจีนส่วนใหญ
0: ่
1: คนจีนมองว่ามันมีตังมาซื้อได้หมดแหละนะครับระดับข้าราชการระดับสูงไอ้พวกตำรวจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเข้ามาประเทศมันจ่ายเงินตม.
0: แสดงว่าที่มาเลเซียเขาเข้มงวดมากเขากฎหมายเขาแรง
1: มาเลเซียมันเป๊ะมันทำแบบตรงไปตรงมาจะคอร์รัปชันอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ง่ายของไทยคนจีนมันฝังหัวไปแล้วว่าซื้อได้หมดทำให้เราเสียหายมากนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานผู้รับผิดชอบเนี่ยต้องเอาจริงเอาจัง
0: ครับ
1: โดยเฉพาะสินค้าของเราเนี่ยมันแข่งกับใครได้ครับอย่างเวียดนามส่งทุเรียนกับกล้วยแข่งกับเราคุณภาพสู้เราไม่ได้เลย
0: ครับ
1: แต่มันกลายเป็นเบอร์หนึ่งได้ยังไงอ่ะนะครับเพราะว่าคนจีนมองว่าเฮ้ยคนไทยมันไม่เอื้อเลยไม่เอื้ออำนวยเลยครับหลายๆอย่างเนี่ยมันติดนู่นติดนี่ไปหมดนะครับนี่ก็ตัวหนึ่งโดยเฉพาะตัวมาตรฐานที่เราพูดถึงตลอดผู้เรียนแข่งกับเวียดนามได้แข่งกับมาเลเซียได
0: ้ครับ
1: นะครับแต่ว่าเริ่มจะไปแพ้เขาแล้วราคาก็ไม่ได้แล้วก็เป็นตัวผ่าน
0: คือคุณภาพเราสู้เขาได้คุณภาพดี
1: สู้ได้
0: แต
1: ่
0: กฎกติกาอย่างอื่นเราสู้เขาไม่ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้น่าเป็น
1: เพราะฉะนั้นรายการท่องโลกธุรกิจนะครับช่วงWorld Insight เนี่ยก็จะเอาแต่ละประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับที่ส่งออกไปจีน5อันดับเนี่ยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบสินค้าให้เห็นว่าจริงๆเม็ดเงินเนี่ยเราสามารถแข่งกับเวียดนามได้โดยเฉพาะทุเรียนกล้วยนะครับซึ่งของเราสมบูรณ์มากราคาถูกกว่า
0: ครับ
1: ถ้ามันมีกลไกที่เอื้ออำนวยมากกว่านี้แล้วก็คนที่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: สนใจแล้วก็ใส่ใจมากกว่านี้นะครับปัญหานี้จะไม่เกิดที่ไปย้อมแมวเอาทุเรียนไทยไปย้อมแมวนะครับ เป็นเวียดนามอะไรต่างๆ
0: ไปได้ยินนะทุเรียนที่ขายแล้วติดป้ายเวียดนามแต่จริงๆมันคือทุเรียนไทย
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: นี่ก็คือจุดหนึ่งเนาะที่เราอยากจะสะท้อนมุมมองตรงนี้ให้เห็นว่าจริงๆพวกเราทำได้ถ้าพวกเราช่วยกันนะครับ
0: ครับ
1: อย่างผลไม้นะครับเราสามารถจัดการได้ข้าวเนี่ยเราพลิกฟื้นกลับมาได
0: ้
1: เพราะตอนนี้เราแพ้เวียดนามหมดทั้งทุเรียนทั้งข้าวนะครับทั้งกล้วยทั้งยางพาราเราแพ้เกลี้ยงเลย
0: โอ้ครับ
1: กลายเป็นว่าตอนนี้นะเวียดนามส่งอะไรครับส่งโทรศัพท์มือถือเพราะโรงงานไปตั้งที่นู่นส
0: ่
1: งอิเล็กทรอนิกส์ส่งทุเรียนกล้วยข้าวยางพารา
0: โอ้โห
1: ไปจีนที่จีนซื้อเยอะสุดแต่ขณะที่ไทยนะครับมีทุเรียนมีผลไม้สดทั่วไปมีมันสำปะหลังมีเครื่องจักรชิ้นส่วนยานยนต์นะครับแล้วมีข้าวหอมมะลิเล็กน้อยยางพารากับสู้เวียดนามไม่ได้ข้าวกับสู้เวียดนามไม่ได
0: ้ครับ
1: สู้ไม่ได้นะคร
0: ับสินค้าเกษตรสู้ไม่ได้เอาอย่างอื่นได้ไหมฮะที่เขาบอกจะมาลงทุน AI Data Center EEC อะไรพวกนี้ไหวไหมอาจารย์หรือยังไงมันต้องเอาสินค้าเกษตรเป็นหลัก
1: ตรงนั้นก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งนะครับซึ่งถ้าดูในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของจีนฉบับที่15เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนนะครับในโลกของ 6G มากขึ้นนะครับแล้วมันไปในเรื่องของวิวัฒนาการที่เราคาดไม่ถึงไปแล้วตอนนี
0: ้คร
1: ับโดยเฉพาะเรื่องสมองคนเรื่องโรบอทนะครับเรื่องควอนตัมนะ
0: ครับ
1: ไอ้พวกนี้ครับหรือเรื่องสกรีนนะครับ พวกต่างๆเหล่านี้เนี่ยจีนเข้าไปไกลมากละนะครับเคยเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้เนี่ยเราซื้อแสงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์ของประเทศจีนเขากำลังทดลอง
0: ซื้อแสงที่จากดวงที่ประเทศจีนคืออะไรฮะ
1: คือดวงอาทิตย์ครับ
0: ดวงที่ดวงที่สอง
1: จีนสร้างดวงอาทิตย์แล้วส่งไปข้างบน
0: ดวงอาทิตย์เทียมเหรอฮะ
1: ดวงอาทิตย์เทียมแล้วทีนี้คุณวรพงษ์เนี่ยสมมติประเทศไทยคุณวรพงษ์จะจัดงานปาร์ตี
0: ้ครับ
1: มันกลางคืนใช่ไหม
0: ใช่
1: คุณวรพงษ์สามารถใช้มือถือเนี่ยกดสั่งพิกัดได้เลยซื้อแสงอาทิตย์ว่าอยู่พิกัดลองติจูดแล้วติจูดไหนแสงอาทิตย์จะส่องมาเลยบ้านคุณวรพงษ์ในบริเวณพื้นที่นั้นจะสว่าง
0: ไม่เล่นอาจารย์กับดร.ฐานันเล่นมุกหรือเรื่องจริงฮะ
1: เรื่องจริง
2: ครับเรื่องจริงครับ
1: มันไปถึงขั้นนั้นแล้ว
0: ตอนแรกผมเข้าใจว่าโซลาร์เซลล์ซื้อโซลาร์แผงโซลาร์เซลล์จากจีนอันนี้ไม่ใช่แล้วเหรอ
2: ไม่ใช่ครับ
1: คืออย่างนี้ดาวเทียมเนี่ยดาวเทียมจะรับแสงอาทิตย
0: ์ครับ
1: จากดวงอาทิตย์เทียม
0: ครับ
1: และใช้พิกัดเนี่ยยิงมาสมมุติว่าทั่วโลกเนี่ยจะซื้อพลังแสงอาทิตย์เนี่ยใช้มือถือแอปพลิเคชันเนี่ยกดสั่งได้เลยพิมพ์ลัติจูดลองจูดเข้าไป
0: ครับ
1: แสงอาทิตย์มันจะส่องไปบริเวณพิกัดที่เราต้องการเลย
0: โอ้โห
2: เรื่องนี้จะมีผลต่อภูมิศาสตร์ทางผลกระทบกับทางภูมิศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะอาจารย์เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันเนี่ยทางยุโรปเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยเขาจะมีแสงแดดอยู่แค่4เดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็ปลูกพืชผักผลไม้ไม่ได้เหมือนทางฝั่งเอเชียของเรานะครับซาวด์อีสเซนของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต่อไปเขาสั่งได้เนี่ยเขาอาจจะสามารถปลูกเป็นพวกพืชผักผลไม้ได้โดยที่ไม่ต้องนำเข้าจากประเทศไทยก็ได้นะจ๊ะ
0: ใช่แสงอาทิตย์ในเวลากลางคืนเลยเหรอโอ้โห
1: จีนชาเลนจ์ภายใน6ปีนี้รายได้ของคนจีนนะครับ 1,400 ล้านคนเนี่ยนะครับจะต้องเพิ่มเป็น2เท่า
0: โอ้โห
2: นี่ยังไม่รวม 6G นะครับถ้า 6G ออกมาสมบูรณ์แบบเนี่ยอเมริกาในกระเทือนนะครับเพราะว่ามีรายได้ตั้งแต่ 2G ขึ้นมาจนถึง 5G ณปัจจุบันนี้ถ้าจีนออกมา 6G เนี่ยอเมริกานี่รายได้หายไปหลายต้องบอกว่าหายไปเป็นล้านล้าน
0: จีนกำลังจะเป็น 6G แล้วเหรอฮะ
2: ใช่แล้วครับใช่แล้วเริ่ม
0: ใช้แล้วด้วย
2: ครับในบางพื้นที่ครับ
0: 5G บ้านเรายังไม่เสถียรเลยครับอาจารย
2: ์ครับ
1: นะครับนั้นถ้าเกิดว่าวิเคราะห์ภาพรวมใน World Insight เนี่ยนะครับในรายการ Business World หรือท่องโลกธุรกิจเนี่ยนะครับถ้าจะสรุปให้ท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมใน1นาทีเนี่ยก็คือว่า5ระดับประเทศที่ส่งออกนะครับก็เริ่มจากส่งออกไปจีนนะมูลค่าสูงมากก็เริ่มจากเวียดนาม2อินโด3ไทย4มาเลเซีย5สิงคโปร์บทสรุปในครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าสินค้าหลายตัวที่ไทยน่าจะเป็นเบอร์1ส่งออกจีนถ้าได้การสนับสนุนส่งเสริมจะไม่แพ้เวียดนามอินโดมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อย่างแน่นอนโดยเฉพาะพวกทุเรียนกล้วยนะครับในส่วนของข้าวนะครับแล้วก็ในส่วนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกนี้จะไม่แพ้แน่นอนถ้าเกิดเราเอื้อเราสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับนี่ก็คือบทสรุปสำหรับในช่วงเบรกโบวินไซต์ครับผม
2: ครับ
0: ครับผมดร.ฐานันท์ปิดเบรกเลยครับเชิญฮะ
2: ครับผมก็เป็นบทเวลาในช่วงของช่วงแรกนะครับสำหรับโบวินไซต์วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอาจารย์บัญญัติครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์
2: คร
0: ับ
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการต่อไปในช่วงที่2ครับ
0: ครับ
3: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่ 0976150999และเว็บไซต์ abathailand.com
6: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @โฟตรอนหรือโทร02-961-3727โฟตรอนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
5: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร0649505291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976150999และเว็บไซต์ abathailand.com
3: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับ 16:35 นาทีนะครับกับรายการ Business World ท่องโลกธุรกิจนะครับช่วงนี้ก็พบกับดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาจากช่วง China Insight กันครับดร.ฐานันท์ครับสวัสดีครับอาจารย์ณภัทรครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะ
0: ครับผมวันนี้อาจารย์ณภัทรมีอะไรมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ China Insight ให้พวกเราครับ
7: ต้องบอกว่าในรอบที่แล้วเราพูดถึงในเรื่องของ GACC ที่ว่าผู้ประกอบการเองเวลาจะเข้าจีนใช่ไหมคะเราจะต้องทำในเรื่องของเขาเรียกว่าพาสปอร์ตสินค้าที่จะเข้าสู่จีนค่ะวันนี้อยากจะมาเสริมในเรื่องของตัวเทคนิคในกรณีที่ผู้ประกอบการได้ไปออกบูธไปงานแสดงสินค้าหรือในกรณีไปแมทชิ่งกับคนผู้ค้าจีนเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมค่ะ อย่างแรกเลยค่ะในมุมของการที่เรานำสินค้าไปแล้วผู้ประกอบการจีนมาแมทชิ่งกับเราอะค่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมเลยก็คือในเรื่องของโปรไฟล์บริษัทค่ะ
0: ครับ
7: ค่ะคุณเอ็มค่ะจากนั้นในส่วนของโปรไฟล์บริษัทสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเราต้องทำให้เห็นว่าบริษัทเราทำอะไรนะคะแล้วก็มีในเรื่องของมาตรฐานอะไรบ้าง
0: ครับ
7: ในเล่มของเราที่เราจะต้องไปนำเสนอนะคะหรือในเคสกรณีที่คุณมีการค้าขายในช่องทางเช่นใน7ใน Big C ใน Top Supermarket นะคะหรือในส่วนของเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มนะคะ จีนเวลาเขามาดูสินค้าไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขามาบอกกับทางสมาคมอะค่ะเขาอยากได้สินค้าไทยที่ดังแล้วในประเทศไทยก็มีฉะนั้นถ้าคุณมีโปรไฟล์ว่าคุณเนี่ยมีการขายสินค้าในเซเว่นอ่ะเขาก็จะจับตามองแล้วเหมือนเป็นการเพิ่ม value ให้กับเราฉะนั้นสิ่งที่คุณเตรียมความพร้อมเนี่ยคุณจะต้องมาดูว่า1มาตรฐานอย่างที่บอกว่าแม้ว่าจีนเข้าจีนเองมาตรฐานจีนต้องไปทำก็คือในเรื่องของอย.จีนนะคะ
0: ครับ
7: Food Safety Test เองก็ดีแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องมีว่าแล้วในส่วนที่เราทำอะค่ะถ้าคุณมีฮาลาลคุณก็จะขายอีกกลุ่มได้ฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ค่ะเราต้องบรรจุในโปรไฟล์ของบริษัทเพื่อที่จะทำให้ผู้ประกอบการจีนเห็นแล้วเนี่ยสนใจและอยากจะทำการค้าด้วยกับเราค่ะ
0: คืออะไรที่เห็นว่าเป็นช่องทางจัดจำหน่ายที่เขารู้แล้วเนี่ยเขาจะให้มีความน่าเชื่อถือหรือได้รับการยอมรับก็ใส่ไปให้หมดเลย
7: ถูกต้องค่ะ
0: โอเคครับ
7: เพราะว่าเวลาผู้ประกอบการจีนนะคะที่เขาต้องการหาสินค้าไทยที่มาพูดกับทางสมาคมอะค่ะเขามักจะบอกว่าเขาอยากได้สินค้ามันจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะบางกลุ่มอยากได้สินค้าใหม่แต่บางกลุ่มเนี่ยเขาอยากได้สินค้าที่ดังแล้วในประเทศไทยฉะนั้นหลากหลายผู้ประกอบการที่อยากส่งสินค้าไปจีนบางกลุ่มนะเขาใช้วิธีการนำเข้าเซเว่นแต่เขาไม่ได้หวังผลนะในเรื่องของการขายในประเทศไทยนะแต
0: ่
7: เขาต้องการที่จะให้เห็นว่าเขาขายในเซเว่นแล้วเซเว่นสนใจที่จะขายสินค้าเขาแต่เอาโปรไฟล์เนี้ยค่ะไปขายที่ประเทศจีนหรือในทางยุโรปหรือในต่างประเทศแต่เขาได้โปรไฟล์แล้วค่ะ
0: ต้องทำเป็นภาษาไทยอังกฤษหรือจีนครับ
7: ถ้าโดยหลักการถ้าไปจีนก็ต้องทำจีนค่ะ
0: ยังไงต้องมีจีนไว้ก่อน
7: ถ้าเราสามารถใช่ทำจีนไปก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เป็นข้อควรระวังอ่ะในการทำโปรไฟล์บริษัทพยายามนะคะอย่าใช้ AI แปลควรใช้คนที่อาจจะเป็นล่ามจีนหรือนักแปลภาษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพราะเคยเจอเคสที่เหมือน AI แปลให้เราแล้วมันผิดความหมายค่ะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยถ้าไม่ว่าในตัวโปรไฟล์เองหรือในตัวแพ็คเกจจิ้งนะคะของสินค้าเองมีเหล่าซื้ออ้ําที่เป็นกรรมการของสมาคมเป็นคนจีนนะคะเขามาเล่าเรื่องว่าเขาไปเห็นสินค้าไทยที่นำมาที่จะไปขายที่จีนนะคะปรากฏว่าเขาใช้คำว่าซอลล่าก็คือเปรี้ยวเผ็ด
0: อ๋อเปรี้ยวเผ็ดโอเค
7: เปรี้ยวเผ็ดซึ่งในจีนเนี่ยของเขาเป็นรสต้มยำกุ้งแต่เขาใช้คำว่าซอลล่าซอลล่ามันเป็นเหมือนเปรี้ยวเผ็ดซึ่งจีนอ่ะรสชาติอะไรเปรี้ยวเผ็ดเนี้ยค่ะมันจะเป็นรสชาติที่เขาทานกันอยู่แล้วมันไม่ใช่ต้มยำกุ้งฉะนั้นเขาให้เขียนภาษาเลยว่าต้มยำกุ้ง
0: ความหมายมันจะความหมายมันจะไม่ใช่ต้มยำกุ้ง
7: ใช่
2: เติมน
7: ิ
2: ดน
7: ึ
2: งคร
7: ับ ฉะนั้นเป็นเรื่องของตัวภาษาสำคัญค่ะ
0: อาจารย์ธนันท์จะเสริมอะไรฮะ
7: ธนันท์ค่ะ
2: ตอนเนี้ยก็คือเปรี้ยวนะครับล่าเนี่ยคือเผ็ด
7: ใช่อ
0: ย่างที่บอกมาล่านี่ใช่ไหม
2: มาล่าก็คือ
7: ใช่มาล่านี่คือเผ็ด
0: อ๋อล่าคือเผ็ด
2: หมาเนี่ยคือชา
7: ชาใช่
0: แล้วซอล่าก
2: ับเปรี้ยวเผ็ด
0: มันไม่ใช่รสชาติต้มยำกุ้ง
2: ไม่ใช่ต้มยำกุ้ง
7: ใช่
0: ต้มยำกุ้งจริงๆแล้วมันต้องรสชาติอะไรฮะต้มยำกุ้งก็มีเปรี้ยวมีเผ็ดนะ
7: ไม่มันก็เป็นทักษะในภาษาจีนที่เขาจะมีเขียนภาษาของเขาที่เป็นต้มยำกุ้งอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่คนไทยเนี่ยเขาไม่อยากจ้างนักแปลภาษาเขาใช้ AI ในการที่จะมาแปลภาษาไทยเป็นจีนฉะนั้นในทักษะเองเนี่ยตอนที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาหรือไม่ว่าจะเป็นสลักจีนที่อยู่ในตัวสินค้าเองอะค่ะมันทำให้ความหมายเพี้ยนฉะนั้นในโปรไฟล์บริษัทเช่นกันค่ะควรที่จะให้นักแปลภาษาที่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในภาษาจีนมาทำให้เราไม่งั้นอาจจะทำให้เราพลาดอะไรบางอย่างอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหรือเคล็ดลับ
0: เขาสื่อสารผิดเข้าใจผิดมันก็ผิดไปเลยเนาะ
7: ถูกต้องค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือโปรไฟล์โอเคเตรียมโปรไฟล์แล้วมีอะไรอีกครับ
7: ค่ะก็คือมันจะมีทั้งในเรื่องของตัวสินค้าเราก็ต้องแสดงให้เห็นในเรื่องของจริงๆแล้วถ้าสินค้ามีสตอรี่อะค่ะการเล่าประวัติอย่างบางคนเวลาไปที่จีนเวลาเขาไปเปิดบูธอะเขาก็จะมีในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าสแตนด์อินหรือว่าตัวเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่โปสเตอร์
2: สแตนดี
7: ้อะไรนะอาจารย
0: ์แบ็กดรอปสแตนดี้
7: อ่าแบ็กดรอปค่ะหรือสแตนดี้ค่ะที่จะเอาไปโชว์ด้วยเพื่อเป็นการสร้างให้คนเห็นและรับรู้ค่ะฉะนั้นในตัวสแตนดี้เองก็ต้องสื่อในเรื่องของตัวสินค้าให้ได้ให้ดูน่าจดจำให้ดูแล้วเอ้ยน่าใช้อะไรแบบนี้ค่ะฉะนั้นถ้าเรามีสตอรี่อย่างบางคนเนี่ยสินค้าเป็น GI ก็ต้องบอกว่าเออโอเคเรามีเอกลักษณ์ของเราก็คือเป็นสินค้า GI อะไรพวกนี้ค่ะฉะนั้นเราจะต้องมีสตอรี่เล่าเรื่องให้ดีเรามีในเรื่องของประโยชน์อะไรบ้างมีแอดวานเทจอะไรบ้างเราก็ต้องสื่อสารให้ชัดว่าเฮ้ยของเราอ่ะแตกต่างกว่าของคนอื่นอย่างไร
0: นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมบัติคุณประโยชน์อะไรก็ว่าไปให้หมดเลย
7: ใช่ค่ะต้องสร้างความแตกต่างค่ะแล้วสิ่งสำคัญก็คือรับประโยชน์กับผู้ใช้ที่เวลาเขาใช้สินค้าเราก็ดีหรือเขากินของเราแล้วเนี่ยประโยชน์ที่เขาจะได้รับคือลูกค้าจะได้รับอะไรอย่างบางคนบอกโอ้ใช้ในเรื่องของอาหารนะคะได้ประโยชน์ในเชิงวิตามินไหมหรือได้ประโยชน์ในเชิงสินค้าเพราะว่าในเรื่องของผักผลไม้ไทยก็ดีหรือในเรื่องของตัวเขาเรียกสารอาหารที่มันมีค่ะ
0: ครับเหมือนคุณค่าทางโภชนาการอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้คนจีนโดยเฉพาะเมืองที่เป็นเทียร์หนึ่งค่อนข้างจะคอนเซิร์นเกี่ยวกับพวกเฮลท์คอนเชียสกันทั้งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสตอรี่เทลลิ่งอย่างที่อาจารย์นักได้กล่าวมาเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเราเช่นเราชูในเรื่องของผมยกตัวอย่างอย่างเช่นสินค้าที่เป็นปลาข้างเหลืองปลาข้างเหลืองกรอบครับครับแล้วก็ประเด็นเป็นเรื่องของโซเดียมแคลเซียมโซดียมแคลเซียมแล้วก็นั่นไปว่าของเราเนี่ยก็คือโลโซเดียมแบบเนี้ยคนจีนเขาจะสนใจมากแล้วก็จะตัดสินใจซื้อได้ง่ายครับ
0: โอเคเพิ่มเติมครับอาจารย์
7: ในเทรนด์สุขภาพในเทรนด์สุขภาพของจีนตอนนี้มาแรงมากแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะกฎหมายจีนที่ออกมาที่เริ่มใช้ในวันที่1มิถุนายน69เนี้ยค่ะในตัวแพ็คเกจคำว่าโนโซเดียมไร้สารปรุงแต่งอะไรที่มันขึ้นด้วยโนโนเนี่ยกฎหมายไม่ให้ละค่ะแต่เราสามารถโปรโมทด้านนอกเช่นโปสเตอร์เราหรือในการขายของเราอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าไปอยู่ในสลากเลยในตัวแพ็กเกจเลยเนี่ยไม่ได้
0: เขาไม่ให้เราเขียนไปในสลากตัวผลิตภัณฑ
7: ์ใช่ใช่
0: ทำไมอ่ะ
7: โนโซเดียมโนโซซานคุณแปงเขาเหมือนว่ามันเป็นข้อกฎหมายที่เขาอาจจะกังวลอันนี้คิดเองนะคะอาจจะกังวลในเรื่องของการเคลมหรือเปล่า
0: อ๋อว่ามันจริงหรือเปล่าขนาดนั้นใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
0: อ๋อก็เลยออกกติกาเลยว่าห้ามเขียนบนผลิตภัณฑ์
7: ห้ามเขียนอะไรที่เป็นโนห้ามเขียนในผลิตภัณฑ์
0: แต่พวกป้ายโฆษณาแบ็กดรอปสแตนดี้นี่
7: ไม่เป็นไร
0: หมดอ๋อ
7: ค่ะ
0: หรืออธิบายให้ฟังในวันที่เราแมทชิ่งกับเข
7: าใช่ใช
2: ่ครับดานัทช่วยสรุปได้ครับใน30วินาทีครับผม
0: โอเค
7: โอเคค่ะต้องบอกว่าการไปขายจีนนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนอกจากตัวสินค้าแล้วนะคะเรื่องของราคาเราต้องชัดถ้าเขาบอกเขาจะซื้อกี่ตู้กี่ลังล่ะสินค้าจะต้องมีกี่ชิ้นนะคะราคาต้องเท่าไหร่อันนี้สำคัญค่ะฉะนั้นคุณจะต้องเตรียมความพร้อมให้ชัดก่อนที่จะไปจีนค่ะเพื่อที่จะให้เกิดการขายง่ายขึ้นค่ะ
0: สมาคมนักธุรกิจอาเซียนมีคนช่วยแปลโปรไฟล์เป็นภาษาจีนไหมอาจารย์นภัส
7: มีค่ะอาจารย์ค่ะมีค่ะ
0: โอเคติดต่อไปได้เลยใช่ไหมครับทักไปได้เลยในเพจ
7: ใช่ค่ะ
0: โอเค
7: ใช่ค่ะทักไปในเพจได้เลยค่ะ
0: ครับผมเยี่ยมเลยฮะโซลูชันนี้ตอบโจทย์ฮะแปลเป็นภาษาจีนโดยคนอย่าแปลโดย AI โอเคเข้าใจ
7: ใช่ค
0: ่
7: ะ
0: ได้ครับโอเคครับผมประมาณนี้นะอาจารย์ฐานาน
2: ครับผม
0: โอเคขอบคุณมากครับอาจารย์นภัสครับ
7: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เกรดเล็กเกรดน้อยทีละนิดทีละหน่อยสะสมไว้มันจะได้ไปให้ไกลแล้วไปให้รอดในจีนนะครับ
2: เพิ่มให้นะครับของอาจารย์อ้ามหรืออ้ามเหล่าสื่อเนี่ยนะครับเป็นคนจีนนะครับที่พูดภาษาไทยได้แล้วก็มีความเข้าใจภาษาไทยเนี่ยในต้องบอกว่าในระดับสูงนะครับจบปริญญาโทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนตรีก็เรียนเอกภาษาไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแปลเนี่ยจะถูกต้องนะครับแล้วก็ตัวแกก็เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนให้กับคนไทยด้วยนะครับ
0: ครับผมอ่ะก็นี่คือเรื่องของ China Insight กับอาจารย์นภัสนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้าเจอกันใหม่ครับอาจารย์ขอบคุณนะครับ
7: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมโอ้ได้ความรู้นะคือแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยอย่าไปแบบสุ่ม4สุ่ม5
2: แบบอีกเรื่องนึงแบบอีกเรื่องก็คือเรื่องของเทรดมาร์คต้องจดก่อน นะครับต้องกดจดก่อนที่จะ
0: ครับอันนี้เรื่องอันนี้เก็บตกใช้นะอินไซต์เพิ่มเติมใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ใช่
0: โอเค
2: ครับก็ปรึกษาสมาคมได
0: ้โอเคครับผมช่วงมิชเนตท็อปครับวันนี้อาจารย์ฐานันมีอะไรมาเล่าให้เราฟังเอ่ย
2: เสริมจากของอาจารย์บัญญัติดีกว่า
0: ครับ
2: เห็นผมเห็นอะไรบางอย่างนะครับในเรื่องของการส่งออกไปจีนเนี่ยตอนนี
0: ้
2: เวียดนามแซงเรานะครับอินโดมาพร้าวแซงเรานะครับนะครับการตัดสินใจจะมาลงทุนมาเลยภาษีดีกว่าเพราะว่าพูดจีนได้พูดอังกฤษได้สิงคโปร์เนี่ยผมมองว่าที่ยอดที่เขาส่งเยอะเนี่ยพวกจากคนเคมีพันแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขานำเข้ามาแล้วเขาก็ส่งต่อว่าพวกสิงคโปร์นี่ส่วนมากก็คือพูดง่ายๆเป็นเทรดเดอร์
0: เขาไม่ได้ผลิตหรือเขาไม่ได้ประกอบหรือเขาไม่ได้ทำอะไรเลย
2: ไม่ได้ผลิตครับค่าแรงเขาไม่ไหวครับค่าแรงแพงมาก
0: อ๋อโอเค
2: ครับครับแต่สิงคโปร์แต่ไรแต่ไรแล้วเนี่ยนะครับเขาก็คือเทรดเดอร์เพราะเขาพูดภาษาอังกฤษได
0: ้ครับ
2: แล้วเขาก็เป็นเมืองเป็นเกาะก็คือติดทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของท่าเรือเนี่ยท่าเรือน้ำลึกเนี่ยเขาค่อนข้างจะได้เปรียบ
0: ครับ
2: นะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับผมขอนิดนึงก่อนที่จะเข้าbusiness talkปีหน้าเนี่ยอย่างที่เคยพูดไปคลองผิงลู่จะเสร็จบ้านเราเนี่ยเตรียมอะไรไว้อีกหน่อยเนี่ยของเขาเนี่ยจาก7วัน10วันหรือ15วันตอนเขาจะเหลือแค่3วันเนี่ยของเขาเนี่ยของจีนเนี่ยจะมาถึงเมืองไทยแล้วเราเตรียมอะไรที่จะกลับคืนไปเขาบ้างนะครับในระบบโลจิสติกเนี่ยถ้ามาแล้วเนี่ยเขาไม่กลับเรือเปล่าเขาก็ต้องหาของกลับ
0: อ๋อเพราะไม่ตีเรือเปล่าหรือไม่ตีตัวเปล่ากลับไปหลบใช่ใช
2: ่ใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยก็จะต้องเตรียมพร้อมนะครับถึงแม้ว่าเอาพูดง่ายว่าภาคเอกชนเราก็ต้องช่วยตัวเองให้มากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับถ้ามีข้อมูลตรงนี้นะครับนะผมกลับมองว่าสิ่งที่เราจะได้จากจีนในตอนนี้ที่เราจะไปแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้านอีก4ประเทศก็คือเรื่องของ NEV
0: โอ้ครับ
2: เนื่องจากว่าเราตั้งเป้าของเราไว้ที่เราจะเป็นฮับในการผลิตนะครับสำหรับยานยนต์ EV หรือรถ EV เนี่ยที่เป็นพวงมาลัยขวา
0: ครับ
2: นะครับที่จะส่งออกทั่วโลกนะครับ72ประเทศที่ในโลกนี้ใช้พวงมาลัยขวาอยู่72ประเทศ
0: ครับ
2: สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้คนไทยเองเนี่ยเราต้องเตรียมรับผมได้ในสมาคมเนี่ยเราได้รับการติดต่อจากจีนเยอะมากทุกแบรนด์นะครับรวมถึงที่เป็นแอสเซสซอรี่ที่เป็นสแปร์พาร์ทที่เป็นหน่วยงานที่เป็นองค์กรการศึกษาสถาบันการศึกษานะครับที่จะให้ทุนมากับสมาคมเพื่อให้เราเนี่ยผลิตนะครับผลิตผู้ทักษะคนที่มีสกิลเนี่ยที่จะมารองรับอุตสาหกรรม EV ที่กำลังจะทะลักเข้ามาในประเทศไทย
0: ครับ
2: ตอนนี้แรงงานเราขาดแคลนมากนะครับทักษะในเรื่องของสกิลของ EV ซึ่งผมก็จะย้อนมาถึงเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำหรับคอสของทางสมาคมที่เราได้มาจริงอยู่ครับตอนนี้งบประมาณของภาครัฐเนี่ยออกมาเยอะให้กับหลายสถาบันทั้งสถาบันการศึกษาแล้วก็เอกชนนะครับก็คืองบของ BOI STEM Plusซึ่งตอนนี้หมดไปแล้วจบไปแล้วโครงการนี
0: ้ครับ
2: ที่เกิดขึ้นมาก็คือว่ามันเพิ่มจากแค่ภาคทฤษฎีล้วนๆมาสู่ภาคปฏิบัติบ้างให้เห็นว่าปฏิบัติยังไงแต่โอกาสในการที่ผู้เข้าอบรมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะได้ลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยแทบจะไม่มี
0: อ้าวทำไมล่ะฮะมันไม่มีความพร้อมในแง่ของอุปกรณ์หรือว่าไง
2: เครื่องมือต่างๆนะครับเทคโนโลยีต่างๆในบ้านเราเนี่ยเราต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึง EV เนี่ยเขาคืออันดับหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดจำหน่ายแบรนด์แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือแบตเตอรี่รวมถึงซอฟต์แวร์สมองกลแล้วก็ AI นะครับคอสที่เราได้มาเนี่ยเราได้ทุนมาจากรัฐบาลจีนเนี่ยคือพาไปอบรมนะครับเป็นผมก็อยากเป็นวันที่9ถึง13สิงหาคมนะครับย้ำนะครับวันที่9ถึง13สิงหาคมซึ่งเราได้มา20ทุนตอนนี้มีผู้จองสิทธิ์ไปแล้วนะครับประมาณ10ละหรือแค่10ที่นะครับเหลือเวลาอีกเดือนกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคอร์สเนี่ยสิ่งที่ไปเนี่ยจะเป็นการไปอบรมเนี่ยนะครับ ตั้งแต่การปูพื้นฐานจนกระทั่งถึงภาคปฏิบัติโดยที่ได้ลงมือจริงทุกคนนะครับทุกคนคือไม่จำเป็นว่าจะไปมองว่าเอ้ยฉันไม่ใช่ช่างนะครับฉันไม่ใช่ช่างฉันคงไม่สามารถไปทำได้ไหมครับพวกนี้มันใช้เครื่องมือหมด
0: ครับ
2: ผมพูดไปแล้วว่า EV เนี่ยเหมือนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีล้อเพราะฉะนั้นเนี่ยในการระบบของการจัดการมันจะไม่เหมือนกับรถสันดาปภายในนะครับมันจะใช้เครื่องมือซะเป็นส่วนใหญ่ที่เข้ามาจัดการเราจะได้ไปเห็นว่าวิธีการทำงานเนี่ยวิธีการจัดการเนี่ยจัดการยังไงที่จะให้ประหยัดแทนที่เราจะต้องไปเสียค่าเปลี่ยนแบตทีนึง 4-5 แสน
0: ครับ
2: สามารถจะฟื้นฟูแบตเตอรี่ได้ไหมในกรณีที่แบตเตอรี่มีปัญหาแล้วบัตรเดี๋ยวเพียงประมาณสัก 30,000 ไม่เกิน 35,000
0: คือจริงๆแล้วมันมีวิธีทำได้เพียงแต่บ้านเราเนี่ยช่างเราไม่รู
2: ้ใช่ครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในแบตเตอรี่เนี่ยในการดูแลเนี่ยนะครับในการซ่อมบำรุงง่ายๆเราเปิดแล้วก็เราก็ไปใช้เครื่องมือเนี่ยในการที่บาลานซ์เซลล์ในแบตเตอรี่ในโมดูลต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้ถามว่าบ้านเรามีไหมบางคนมีนะครับที่เขาทำแบตเตอรี่สำหรับที่เป็นลิเธียมแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ที่เป็นไซส์ใหญ่นะครับที่เป็นเสา
0: อ
2: ุปกรณ์เนี่ยเขารู้วิธีแต่วิธีการปิดบ้านเรายังเป็นใช้ยิงน็อตหยอดกาวอยู่แต่ของจีนเนี่ยนะครับในคอสเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนคือมันจะกลับมาเป็น IP67 หรือ IP68 เหมือนเดิมตามมาตรฐานตรงนั้นนะครับเราจะไปเห็นเครื่องมือว่าใช้การใช้โรบอทสแกนใต้ท้องรถโดยที่ไม่ต้องยกรถขึ้นเนี่ยเป็นยังไงไปใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็ยิงขึ้นคลาวด์แล้ว AI ประมวลผลลงมาเนี่ยเพื่อให้รู้สภาพของแบตเตอรี่เนี่ยหรือที่เรียกว่า SOH นะครับก็คือ state of health ของแบตเตอรี่เนี่ยเป็นยังไง นะครับผมบอกได้เลยว่ามันไม่เคยคอสที่จะเป็นคอสแรกของประเทศไทยซึ่งไม่เคยมีมาก่อน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้แข่งขันในยุค ปัจจุบัน
0: ครับ
2: นะครับรู้ก่อนได้เปรียบ
0: แล้วถามจริงๆถ้าเราไปเรียนอุปกรณ์ที่จีนแล้วเรียนรู้แล้วทั้งทฤษฎีและปฏิบัติถ้ากลับมาบ้านเราเนี่ยเขามาอยู่เอาสมมุติเราเป็นช่างแล้วไปเรียนแบบนี้กับที่อาจารย์หานันบอกเนี่ยพอกลับมาปุ๊บเราไปที่ศูนย์โชว์รูมรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ในการให้ช่างได้ฝึกหรือทำเลยไหมหรือไง
2: เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับวันสุดท้ายเนี่ยผมจะพาไปเยี่ยมชมโรงงานที่เป็นโรงงานที่ทำเกี่ยวกับพวกเครื่องมือสำหรับ EV ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
0: โอ้โหครับ
2: ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นช่างก็ดีคุณจะเป็นเจ้าของก็ดีคุณจะเป็นนักธุรกิจก็ดีนะครับถ้าสมมติคุณต้องการใช้พวกนี้เนี่ยรู้วิธีใช้ละแต่ยังไม่มีเครื่องมือใช่ไหมครับก็เข้าไปดูที่โรงงานนะครับแล้ววางแผนได้แล้วคุณสามารถช็อปได้โดยที่ไม่ต้องผ่านคนกลาง
0: อาจจะไม่ต้องซื้อทันทีก็ได้แต่ว่าคุยกันให้รู้เรื่องก่อนทำ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เราตกลงหรืออะไรจองเจออะไรก็คุยกันไว้เลยถ้าทำไว้เลยได
2: ้ก็ดูลิสต์ครับว่าจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างบัดเจ็ตอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วค่อยๆทำก็ได้คือจริงๆแล้วนะมันมีหลายเลเวลนะครับสำหรับการดูแลในเรื่องของ EV นะครับซึ่งตอนนี้ทางสมาคมเองเนี่ยเราก็ได้ยื่นเรื่องตรงนี้ไปถึงทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็มีหน่วยร่วมในสถาบันที่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของไทยแล้วด้วย
0: โอ้ครับ
2: ก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการที่จะเซตตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าทางสมาคมเองเนี่ยเราต้องการสร้างอีโคซิสเต็มที่ถูกต้องและประหยัดที่สุดปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ใช้ EV ในประเทศไทย
0: อย่างนั้นเนี่ยนอกจากช่างแล้วเนี่ยเจ้าของศูนย์เจ้าของอู่ควรไปนะผมว่า
2: ใช่ครับใช่ก็รอบนี้ก็มีเจ้าของที่เป็นผู้บริหารระดับศูนย์จากค่ายรถไปด้วยแล้วก็ที่เป็นเจ้าของดีลเลอร์ไปด้วยครับ
0: โอ้ครับแล้วก็เหลือกี่ที่นะครับอาจารย์ฐานัน
2: อันนี้เหลือแค่ประมาณ10ที่เท่านั้นครับ
0: เอา10ยังโอเครีบๆนะเดี๋ยวหมด
2: ครับนะเพราะฉะนั้น
0: เรายังไม่มีโรงเรียนที่สอนโดยเฉพาะไหมเอาจริงๆไม่มี
2: ตอนนี้มหาวิทยาลัยหลายที่ก็เริ่มจับมืออย่างเช่นในส่วนของอะไรนะที่เพิ่งเปิด A-Bag ก็จับมือกับ MG
0: นะครับ
2: ของจุฬาเนี่ยผมเชื่อมให้กับทาง BYD
0: โอ้ครับเบอร์หนึ่งของโลกเลยครับ
2: ของศรีปทุมเนี่ยผมเชื่อมให้กับทาง ตรงฟงเดียวชีขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วก็การสนับสนุนของแต่ละแบรนด์ที่จะให
0: ้ครับครับ
2: ครับครับนะครับก็สมาคมเราก็มีหน้าที่เนี่ยครับก็ช่วยประสานงานแล้วก็ทำให้มันเกิดงานเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยด้วยนะครับนะครับและล่าสุดเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากทางมหาลัยศรีปทุมให้ตัวผมเองเนี่ยดีไซน์หลักสูตรให้กับทางมหาลัยศรีปทุม2หลักสูตร
0: ครับ
2: ก็ส่วนสุนทรีอีก1หลักสูตร
0: เกี่ยวกับรถ EV เนี่ยแหละฮะ
2: ใช่ครับใช่แล้วก็มีอีกอันนึงก็คือมีโดรนด้วย
0: โอ้โหเดี๋ยวโดรนต้องไปคุยกันเสาร์หน้านะครับเสาร์นี้โดรนไม่ทันแล้วครับ
2: รุ่นมาเหมือนกันครับคร
0: ับ ใครสนใจหรืออยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักไปที่เพจ2สมาคมเหมือนเดิม
2: ใช่ครับครับผม aba.thailand.com ครับผม
0: โอเคนะครับ
2: ภาษาไทยก็ได้สมาคมนักธุรกิจอาเซียนครับ
0: สมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะครับครับผมติดตาม Business World ท่องโลกธุรกิจได้3เรื่อง3คอนเทนต์ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น World Insight China Insight และ Business Talk นะครับผมอ่ะวันนี้หมดเวลาให้ดร.ฐานันท์ลาคุณผู้ฟังเลยครับวันนี้เปิดด้วยดร.ฐานันท์นะผมก็ช้าติดภารกิจขอไปอาจารย์ฐานันท์เชิญครับ
2: ครับครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับรายการ Business World ท่องโลกธุรกิจนะครับก็จะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์หน้านะครับเวลา 16:00 นครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอกราบขอบพระคุณสวัสดีครับครับผม
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
3: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิระปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
8: เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร0649505291และ0976510999
9: ขณะนี้เวลา17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลเจ็ดรูปที่วัดน้ำขุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลราชธานี7รูปที่มรณภาพจากเหตุเด็กวัย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ที่วัดน้ำขุ่นอุบลราชธานีด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายผู้บาดเจ็บส่งต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี2รายยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร7รายและกลับบ้านได้แล้ว3รายมหาดไทยสั่ง21จังหวัดชายแดนไทยเมียนมาสปป.ลาวมาเลเซียดำเนินมาตรการเข้มยกระดับความมั่นคงชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนที่มีมติมอบให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงชายแดนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติด กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาไทยสปป.ลาวและไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ร่วมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปกป้องผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปเดนมาร์กผุดแคมเปญติวเข้มนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานปลอดภัยสภาความมั่นคงสภาความปลอดภัยทางถนนแห่งเดนมาร์กเดินหน้าแคมเปญรณรงค์ในช่วงฤดูร้อนของปีนี้เพื่อมุ่งเน้นการสอนทักษะและมารยาทการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้มาเยือนต่างชาติทางนี้เพื่อเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหรือความเข้าใจผิดกับคนท้องถิ่นรูปแบบของแคมเปญประกอบไปด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแนะนำกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเช่นการให้สัญญาณมือเมื่อต้องการเลี้ยวการปั่นชิดขวาบนทางจักรยานและการไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่นอกจากนี้ทีมงานยังลงพื้นที่แจกไปรษณียบัตรอธิบายกฎระเบียบพร้อมพูดคุยให้ความรู้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยตรงในขณะที่พวกเขากำลังติดต่อเช่าจักรยานในตัวเมืองโดยในช่วงปลายฤดูร้อนของปีนี้จะมีการติดตั้งป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อขยายการรับรู้ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
10: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
11: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
14: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
15: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: เม็ดซี่ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขแห่ซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเม็ดซี่สไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจาก AIM และ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุก

0: ที่ช็อปแมนเนีย
1: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สวัสดีครับ17:08 น.ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์ครับทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความคิด FM 90.5 Thinking Radio นะครับวันนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมนะครับ2569นะต้นเดือนกรกฎาคมแล้วนะฮะก็ผ่านครึ่งปีกันมาแล้วนะครับเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็มีประเด็นที่อยากจะมาพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยแต่ว่าก่อนอื่นใดนะครับก่อนที่จะไปติดตามรายการนะครับวันนี้คุณผู้ฟังติดตามผ่านช่องทางไหนวันนี้อย่าลืมนะครับทักทายกันได้ทุกช่องทางกันเลยนะครับไม่ว่าจะผ่านทางวิทยุนะครับสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับใครฟังทาง 96.5 นะครับก็พิมพ์มาบอกกันหน่อยทาง LINE @thinking radio เนาะช่องทาง LINE นี่คือเป็น official ของการติดต่อสื่อสารกันอยู่แล้วนะครับรวมถึงใครที่ติดตามผ่านช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งก็จะสามารถรับฟังด้วยก็ได้แล้วก็รับชมด้วยนะครับวันนี้เห็นทั้งภาพและเสียงด้วยนะครับก็ยังไงพูดคุยกันหน่อยครับสัญญาณภาพโอเคไหมปากผมตรงกับสัญญาณเสียงหรือเปล่านะฮะสัญญาณชัดเจนไหมก็เช็คสัญญาณกันหน่อยเนาะเพราะว่าที่เช็คสัญญาณเนี่ยเพราะว่าจะได้รู้ว่าผมจัดรายการสดนะฮะไม่ได้จัดเป็นรายการบันทึกเทปนะหรืออะไรท่านอาจจะแบบอุ้ยบันทึกเทปหรือเปล่านะครับไม่ครับเจอกันเราจัดรายการสดอย่างเดียวนะครับนะมาวันนี้นะครับก็แน่นอนนะฮะว่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อยากให้ทุกคนเนาะมาพูดคุยกันโดยเฉพาะเพทแพเรนท์ทั้งหลายนะฮะที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะเพราะว่าเราก็จะต่อยอดกันจากสัปดาห์ที่แล้วแหละนะครับซึ่งประเด็นวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องใกล้ตัวเลยโดยเฉพาะเรื่องของยารักษาโรคซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าของสัตว์เนี่ยต้องรู้ด้วยนะครับแต่วันนี้วิทยากรที่จะมาคุยกับเรานะครับก็ท่านนึงก็เป็นวิทยากรประจำอยู่แล้วนะครับก็ต้อนรับทางท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.นิรุตสุวรรณาครับหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับคุณบอโก้สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณเต้และท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
4: ครับผมนะฮะคุณหมอได้ยินเสียงผมชัดเน
5: า
4: ะ
5: ครับผมชัดเจน
4: โอเคนะฮะแน่นอนว่าคุณหมอโก้มาประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงอีกหนึ่งท่านวันนี้จะมาเป็นอีกหนึ่งวิทยากรที่จะพูดคุยกันนะครับก็เดี๋ยวต้อนรับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.อักษรแสงเทียนชัยครับท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตแล้วก็เป็นอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาด้วยนะครับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอเตยครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีพี่โก้ด้วยนะคะ
5: สวัสดีครับ
4: นะฮะวันนี้ก็นะผมเตยนะครับคุณหมอเตยนะฮะแล้วก็คุณหมอโก้
5: เตยหมอเกยไม่มี
4: นะเป็นหมอเกยเหรอจะดีแล้วครับคุณหมอโก้ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าวันนี้ก็แน่นอนว่าเรื่องที่จะหยิบยกมาคุยกันที่ผมเกริ่นไว้คร่าวๆเนาะสำหรับประเด็นวันนี้นะเผื่อคุณผู้ฟังผู้ชมนะหรือใครที่ติดตามนะครับก็มีประเด็นที่อยากจะสอบถามนะครับทาง LINE Thinking Radio ก็ได้หรือว่าจะเป็นช่องทางของคอมเมนต์ใน Facebook ใน YouTube บ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำอะไรก็คอมเมนต์มาเถอะนะฮะรวมถึงอีกช่องทางหนึ่งก็คือแอปพลิเคชัน M-Cord Connect นะครับอันนี้ก็สามารถฟังได้ชมได้ทั่วไทยทั่วโลกกันเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวคุณหมอโก้คุณหมอเตยอยู่ด้วยกันยาวๆจนถึง 18:00 น.นะครับอย่างที่บอกนะฮะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะเนี่ยใครที่ดูในเขาเรียกว่าเป็นแบนเนอร์ในปกเขาเรียกว่าใน Facebook Live ใน YouTube Live ของเรานะครับชื่อตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องยาที่เจ้าของสัตว์ต้องรู้นะปกป้องสัตว์เลี้ยงจากยาอันตรายแล้วก็ยาเถื่อนเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนาะเผื่อให้คุณหมอโก้อาจจะแบบท้าความนิดนึงเนาะว่าแบบทำให้แล้วที่เผื่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะพลาดไปไม่ได้ติดตามหรืออาจจะต้องไปติดตามย้อนหลังเนาะเราคุยกันเรื่องของสัตวแพทยสภาเนาะมันมีเรื่องยามาด้วยน่าสนใจมาก
5: คุณหมอใช่ครับใช่ครับก็คือเมื่อวาน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่เราเชิญคุณหมอที่เป็นตัวแทนของสัตวแพทยสภานะมาให้ความรู้ก็คราวที่แล้วเราพูดเรื่องหมอเถื่อนเนาะหมอเถื่อนก็คือสัตวแพทย์ที่ประกอบโรครักษาสัตว์เนี่ยต้องมีใบอนุญาตสถานพยาบาลสัตว์ที่ถูกต้องนะครับอีกอันนึงที่ผมเกริ่นไว้แล้วก็คือเรื่องของการใช้ยาด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยนอกจากคือด้วยความง่ายของเราเนาะเจ้าของก็จะแบบรู้สึกเอ้ยพวกซื้อยาออนไลน์หรือบางทีแบบเอ้ยขี้เกียจพาไปหาคุณหมอหรือแบบไปอ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่า AI ต
4: ่
5: างพวก AI โปรแกรมต่างๆอะไรพวกนี้เนาะที่ทำให้แบบบอกว่าน้องหมาน้องแมวเขาเป็นอะไรแล้วก็ใช้ยาอะไรดีแล้วก็ไปหาซื้อยากันเองซึ่งปัจจุบันมันดูสะดวกแต่ว่ามันแฝงด้วยความอันตรายนะครับอันตรายที่มันจะแฝงมากับสิ่งนั้นที่เราให้ยาน้องหมาน้องแมวเราโดยที่ไม่ปรึกษาสัตวแพทย์เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ายาปัจจุบันเนี่ยมันมีหลากหลายมากๆแล้วก็จริงๆยาของคนเนี่ยใครหลายคนก็จะเข้าใจว่าอุ๊ยหมาแมวก็กินยาคนได้อะไรเงี้ยจริงๆก็ได้บางส่วนนะครับยาปัจจุบันที่สัตวแพทย์เราใช้เนี่ยเราก็เอายาของคนมาใช้เช่นกันนะครับแต่ว่าเรามีการศึกษามีการวิจัยกันมาแล้วว่ามันใช้ได้นะครับทีนี้ประเด็นในวันนี้ที่ผมเชิญอาจารย์อักษรหรือว่าคุณหมอเตยมาเนี่ยก็คือจะมาพูดถึงเรื่องภาพรวมของการใช้ยาอย่างไรในสัตว์ให้ถูกต้องให้เจ้าของเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อันตรายของการใช้ยาที่เจ้าของแบบซื้อมาเองหรือว่าไปปรึกษาคนที่ไม่ใช่สัตวแพทย์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ยาออนไลน์ก็โอเคมันก็ด้วยความที่ความง่ายเนาะปัจจุบันคนซื้อยาออนไลน์กันค่อนข้างเยอะเราก็จะมาดูว่าจะซื้อยาออนไลน์ยังไงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกผมต่อให้คุณหมอพูดจนแบบปากเปียกปากแฉยังไงผมก็ว่าก็จะมีเจ้าของน้องหมาน้องแมวบางส่วนที่ก็ซื้อยาออนไลน์ใช้กันอยู่ดีนะครับแล้วก็อีกที่สำคัญเลยเรื่องยาปลอมยาเถื่อนยาที่ไม่มีทะเบียนอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมาคอนเซิร์นมากๆเลยครับที่ให้เจ้าของคุณพ่อคุณแม่น้องหมาน้องแมวเนี่ยเข้าใจนะครับ
4: ครับนะฮะแน่นอนคุณหมอโก้เกริ่นไปแล้วเนาะว่าสิ่งที่เราอยากจะคุยกันวันนี้เนาะมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ้าของรวมถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยเนาะแล้วก็ผมก็เข้าประเด็นเลยในการถามคุณหมอเตยเลยฮะในแง่ว่าเรื่องของการที่ยาที่มาใช้กับสัตว์นะเขาบอกว่าเป็นยาที่เขาเรียกว่าทำไมสัตว์เลี้ยงไม่ควรใช้ยาของมนุษย์ของคนมันมีผลเสียยังไงบ้างมันอาจจะมีอาการแบบไหนยังไงหรือมีปัญหาตรงไหนยังไงเผื่อคุณหมออาจจะเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงครับ
6: ค่ะอย่างที่พี่โก้บอกน้องว่ามีโอกาสการที่เราจะเอายาคนเนี่ยเช่นการชื่อเดียวกันเนี่ยมาปรับใช้ในสัตว์ค่ะแต่ว่าในสัตว์เนี่ยอย่างไรน้องหมาน้องแมวหมาก็ไม่ใช่แมวก็ไม่ใช่อาหมาก็ไม่แมวก็
5: ไม่ใช่หมาตัวเล็ก
6: ใช่ไม่ใช่หมาตัวเล็กเออใช่
5: ไม่ใช่หมาตัวเล็ก
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คือชนิดแตกต่างกันเพราะฉะนั้นยาที่นำมาใช้อ่ะค่ะก็เลยต้องมีการศึกษาก่อนว่าคุณสมบัติของยาเนี่ยมันสามารถเข้ากันได้หรือว่ารักษาโรคนั้นได้ในสัตว์ชนิดนั้นได้หรือเปล่าค่ะเพราะว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมเราอาจจะเคยได้ยินกันค่ะว่าเนี่ยถ้าเกิดแบบตับไม่ดีทำงานไม่ดีเนี่ยกระบวนการเมตาบอลิซึมอาจจะช้าหรือว่าไม่ได้ใช่ไหมคะในสัตว์แต่ละชนิดก็เช่นเดียวกันค่ะเขาก็เลยต้องมีการศึกษาว่าในสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยกระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยแตกต่างกันทำให้การใช้ยาชนิดเดียวกันในน้องหมาน้องแมวก็แตกต่างกันค่ะปริมาณยาหรือว่าชนิดยาเอ่ยค่ะอยากจะสังเกตง่ายๆก็คือกลุ่มของยาแก้ปวดกลุ่มของยาแก้ปวดเนี่ยในน้องหมาน้องแมวแตกต่างกันแน่นอนยาบางอย่างห้ามใช้ในแมวเด็ดขาดเลยมีผลกระทบต่อร่างกายแมวอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมของเขาเนี่ยไม่ได้เก่งเหมือนในน้องหมาแล้วก็ไม่ได้เก่งเหมือนในคนด้วยพูดกันง่ายๆแบบนี้เลยค่ะก็เลยเป็นข้อหนึ่งที่แบบว่าเราไม่ควรจะหยิบยาชนิดเดียวกันเนี่ยที่เรามีในบ้านเนี่ยมาใช้กับลูกของเราถ้าเรายังไม่รู้ว่าลูกของเราเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไร
4: ครับ
6: ค่ะ
4: ครับก็เรียกว่าเหมือนกับการสนองตอบต่อยาที่ใช้มันไม่เหมือนกัน
6: ใช่ค่ะใช่
5: ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือพาราเซตามอลนี่แหละครับ
6: ใช่
5: ที่แบบที่เราที่คนแบบเอ้ยปวดหัวตัวร้อนหยิบพาราเซตามอลมากินแต่ว่าหมาแมวนี่ต้องระวังโดยเฉพาะแมวนี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้ามเด็ดขาดเพราะผลข้างเคียงของพาราเซตามอลในแมวนี่ตายเลยนะครับ
4: โอ้มันมาจากอาการอะไรหมอแบบอาจจะแบบให้ข้อมูลตรงนี้เหมือนว่าถ้ากินเข้าไปพารามันจะไปส่งผลยังไงบ้าง
5: ครับผมก็คือกระบวนการเผาผลาญยาของคือปกติเวลากินยาเข้าไปนะสิอวัยวะที่เอาไปเปลี่ยนรูปยาอะไรก็คือตับจะมีพวกเอนไซม์ต่างๆในการ เปลี่ยนรูปยาเดี๋ยวอาจารย์เตยอาจจะให้ข้อมูล
6: ได้
5: มากกว่านี้ก็ได้ครับแล้วก็แมวกินแล้วแบบบางทีมันทำให้เกิดตายจากภาวะออกซิเจนในเลือดเปลี่ยนไปนะครับก็คือขาดเหมือนกับกินจนเสียชีวิตนะเพราะว่าขาดออกซิเจนอะไร

0: อะเซตามอลนะคะก็จะอยู่ในรูปของยาที่อยู่ในรูปของสิกฟอร์มก็คือยังมีความเป็นพิษอยู่เพราะฉะนั้นอวัยวะหลักที่จะโดนทําลายที่สุดเลยก็คือตับค่ะตับจะวายพอตับวายปุ๊บอย่างที่บอกเลยก็คือทุกอย่างในร่างกายก็ล้มเหลวมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้สูงค่ะในปริมาณยาที่เซตามีนก็ตามหรือว่าครึ่งเม็ดก็ตามถ้าเรากินหรือว่าคนกินน้องหมากินน้องแมวกินน้องแมวตายก่อนเลยค่ะเพราะว่าเข
1: โอ
0: า
1: ้
0: กระบวนการเมตาบอลิซึมใช่ค่ะไม่เก่งค่ะค่ะก็มีโอกาสในการที่จะทำให้ชีวิตค่ะถึงแม้ว่าจะมีโอกาสที่จะพาแก้ที่โรงพยาบาลเนาะคือมียาต้านนั่นแหละเขาเรียกว่ายาต้านใช่ไหมคะแต่มีโอกาสที่จะเสียชีวิตค่อนข้างสูงเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ควรนอ
1: ไ
0: น
1: ม่
0: ใจ
1: ทัน
0: ค่ะ
1: เลยเห
0: เ
1: ร
0: น
1: อ
0: าะใช่ไม่ทันค่ะป่วยนิดนึงแค่กลับมาคิดว่าจะหายกับการต้องรักษาพิษจากยาพาราก็ยิ่งทําให้เขาเนี่ยการมากขึ้นกว่าเดิม
1: ใช่
0: ก็เป็นเหยาค่ะคุณเต้ยค่ะ
1: ครั
0: ส
1: บ
0: ุภาษ
1: จริ
0: ิต
1: ง
0: เลยค่ะ
1: โอ้ใช่ไหมจ
0: ค
1: ริ
0: ่ะ
1: งๆแล้วผมว่ามันก็แบบเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้อยู่แล้วแหละว่าบางท
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: แบบยาบางตัวเนี่ยขน
0: ค
1: าด
0: รับ
1: คนกินแล้วยังรู้สึกว่าอุ้ยมันแรงจังเลยถูกไหมอันน
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ้ผ
0: ่
1: มก็มอง
0: ค่
1: ใน
0: ะ
1: มุมแบบเชื่อมโยงกับมนุษย์เนาะแล้ว
0: ใช่
1: คิดดู
0: ค่
1: ว
0: ะ
1: ่าแบบตัวน้องหมาน้องแมวนะสัตว์ต่างๆนี่เขาแบบตัวเล็กกว่าเราเยอะเลยอ่ะใช่ไหมครับมันต้องมีผ
0: ใช
1: ล
0: ่
1: กว่าสูงกว่าคนอยู่แล้วถูกไหมคุณหมอสอนกัน
0: ใช่
1: ใช่
0: ค่ะใช
1: ใ
0: ่
1: ช่
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในคนเนี่ยเราคำนวณเป็นผู้ใหญ่กับเด็กใช่ไหมคะแต่ในสุนัขแมวหรือว่าในสัตว์เลี้ยงอะค่ะเราคำนวณโดยใช้น้ำหนัก
1: ใช่
0: ใช้น้ำหนัก
1: หนั
0: ต
1: ก
0: ัว
1: ต
0: เข
1: ั
0: า
1: ว
0: เข้ามามีผลเพราะฉะน
1: ใ
0: ั
1: ช
0: ้น
1: ่
0: การให้ปริมาณการให้ยาในแต่ละครั้งเนี่ยทำไมคุณหมอเขาถึงกังวลจังเลยเราชั่งน้ำหนักน้องมาหรือยังน้ำหนักเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำหนัก
1: ครั
0: เป
1: บ
0: ็นอีกประเด็นหนึ่งที่นำมาช่วยในการพิจารณาคำนวณปริมาณยาที่ให้
2: อีกอันหนึ่งนอกจากน้ำหนักตัวแล้วบางทียาบางชนิดต้องคำนวณตามพื้นที่ผิวของตัวสัตว์เลี้ยงด้วยนะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะ
2: นี่
1: พ
2: ก็
1: ื้น
2: ต้
1: ท
2: อ
1: ี
2: ง
1: ่ผิวไง
2: ยิ่ง
1: คุณ
2: ละ
1: บ
2: เออี
1: ก
2: ยดเข้าไปอีกใช่ก็
1: เป
2: ค
1: ็
2: ื
1: น
2: อ
1: หมา
2: ค
1: ยถึ
2: ำน
1: ง
2: ววณ
1: ่า
2: จากตัว
1: มวล
2: พื
1: ร
2: ้น
1: วม
2: ที
1: อย
2: ่
1: ่างเง
2: ผ
1: ี้
2: ิ
1: ย
2: ว
1: หรอ
2: เป็นตารางเมตรอะไร
0: ตา
2: ป
0: ร
2: ระ ะ
0: ามง
2: าณ
0: เ
2: เ
0: ม
2: นี้ย
0: ตร
2: ต่อใช่แล้วก็ไปคำนวณเป็นปริมาณยาอีกทีหนึ่ง
1: โอ้โหเหรอ
0: ันน
1: โ
0: ี
1: อ
0: ้
1: ้
0: ก็มีความ
2: ม
0: จ
2: ีบ
0: ำ
2: าก งช
0: ว
2: น
0: ด
2: ิดต
0: ค
2: ้อง
0: ่ะ
2: คน
0: ค่ะ
2: ใช่ต้องคอนเฟิร์มมากๆเลยหรือเพราะ
0: ย
2: พ
0: ก
2: วก
0: ตัวอย่างนิด
2: ย
0: นึ
2: าง
0: เนาะพี่โก้เนาะพวกยาเคมเนาะพี่โก้
2: ใช่ยาคีโม
0: ยารักษ
2: ค
0: าร
2: ับ
0: พวกมะเร็งอ่ะก็มีโอกาสที่จะ
2: ป
0: ต
2: ร
0: ้
2: ะ
0: อ
2: ม
0: ง
2: าณน
0: ใ
2: ั
0: ช
2: ้น
0: ้
2: ครับ
0: ความแม่นยำที่สูงมากขึ้น
1: ใช่คือเอาง่ายว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างเนาะถ้าเร
2: ใ
1: ี
2: ช
1: ยก
2: ่
1: แบบว่าในเชิงแบบเอาแบบแต่มันวิชาการนิดนึงมันต้องมีปัจจัยภายนอกภายในมันบริบทไม่เหมือนกันถูกไหมคุณหมอ
2: ใช่ใช่
0: ใช
2: ครั
0: ่
2: บใช
0: ค
2: ่
0: ่ะ
2: คร
0: ใ
2: ั
0: ช
2: บ
0: ่ใช่
1: โอ้
2: ใช่
1: เนาะฉะนั้น
2: เพราะว่า
1: ง่าย
2: อย่างเราแบบเจ็บปวดนิดหน่อยเราก็หาซื้อยากินเองใช่ไหมแต่น้องหมาน้องแมวนี่จริงเราอยากให้พาไปหาคุณหมอจริงๆครับให้เขาดูโอเคถ้าไม่หนักมากก็ดีไปแต่ถ้าเกิดมีอาการหนักอะไรเงี้ยมันก็จะได้ยาได้การรักษาที่ถูกต้องและปลอดภัยกับตัวน้องหมาน้องแมวด้วยครับ
0: แล้
1: น
0: ว
1: ะ
0: ก็เน้นเรื่องของการวินิจฉัยที่เหมาะสมนะคะ
1: ครับน
0: ใช
1: ะฮ
0: ้
1: ะ
0: ด้วย
1: เด
0: ย
1: ี๋
0: าย
1: ว
0: ที่ถูกต้องค่ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวนี้เราจะขยายประเด็นกันอีกเนาะโดยเฉพาะเรื่องของการซื้อยาออนไลน์เนาะเดี๋ยวเราจะค่
0: ค
1: อ
0: ่
1: ย
0: ะ
1: ๆขยับไปนะครับคุณหมอคร
0: ค
1: ับ
0: ่ะ
1: แต่ว
0: ค
1: ่า
0: ่ะค
1: ผ
0: ่ะ
1: มเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้คุณหมอว่ามันต้องคำนวณเนาะขนาดยาไม่ได้คำนวณจากตัวน้ำหนักเพียงอย่างเดียวขึ้นกับตัวมวลรวมอื่นแต่ว่าอายุใช่ไหมอันนี้ก็เกี่ยวด้วยชนิด
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: เกี่ยว
0: ค่ะ
1: ด้วยใช่ไหมฮ
0: ใช
1: ะ
0: ่ค่ะใช่ค่
1: โ
0: ะ
1: รคประจําตัวที่เขาเป็นอยู่แล้วก็เกี่ยวด้วย
0: เกี่ยวด้วยค
1: ใช
0: ่ะ
1: ่
0: เกี่ยวด้วยค่ะอย่างสมมตินะคะถ้าเกิดน้องมีภาวะโรคตับอยู่แล้วเนี่ยแสดงว่าตับเขาทํางานได้ไม่ดีเต็มร้อยเท่าน้องหมาทั่วไปถ้าเกิดเราจะเขาป่วยด้วยโรคชนิดอื่นแต่คุณหมอเนี่ยเอ๊ะต้องมากังวลแล้วว่ายาที่คุณหมอจ่ายไปในครั้งต่อไปเนี่ยจะทําลายตับไหมอันนี้ก็ต้อง
1: ครับ
0: เอาโรคตับของเขาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการคํานวณการใช้ยาในโรคอื่นๆที่อาจส่งผล
1: ครับครับนะฮะคือจริงเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีคนเราเนาะเป็นเจ้าของเนาะบางทีเราก็แบบตอนอยู่กับเขาตอนที่เขาแบบสดใสสดชื่นแล้วอ่ะเขาก็อยู่เป็นเพื่อนเราได้แบบโอเคแหละแต่พอเขาป่วยเนี่ยบางทีมนุษย์เราบางทีแบบอาจจะเขาผมใช้คําว่าบางทีเราก็ไม่เข้าใจเขาเพราะเขาพูดไม่ได้นะคุณหมอถูกไหม
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ใช่
2: อย่างที่เราเคยเกิดมาก่อนนั้นเนี่ยมันก็นั่นแหละครับ
1: เออเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบบางทีพอเราแบบรู้ว่าเอ้ยเขาว่าทำไมเขาไม่สดใสเหมือนเดิมทําไมเขาแปลกๆฉะนั้นเรา
2: ใช่
1: บางทีเจอแบบเนี้ยไปหาสัตวแพทย์เนี่ยมันน่าจะโอ
2: ใ
1: เ
2: ช
1: ค
2: ่
1: ดีกว่าดีกว่าไปวินิจฉัยเอง
2: ใช่แล้วก็บางทีเขาไม่ได้มีโรคไม่ได้มีโรคเดียวนะครับอย่างเช่นครั้งเนี้ยสมมติน้องน้องหมาเราท้องเสียเงี้ยเราพาไปหาหมอครั้งที่แล้วเนี่ยคุณหมอเขาจ่ายยาตัวนี้มาเอ้ยกินวันสองวันก็ดีขึ้นหาย พอวันนี้เขาท้องเสียอีกครั้งนึงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับท้องเสียครั้งที่แล้วก็ได้นะอาจจะคนละโรคกันเพราะนั้นกินยาตัวเดิมอาจจะไม่หายหรือยิ่งไปทำให้ความเป็นพิษของตัวยาหรือว่าความอาการของเขายิ่งหนัก

0: ึ้นกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยนะเพราะน
1: ั้
0: นอย่าเพิ่งแบบมั่นใจว่าโอ๊ยคราวที่แล้วนี่ไงก็คือกินยาตัวนี้ไปซื้อมาแล้วหายอะไรเงี้ยคราวนี้กินแล้วจะหายเหมือนเดิมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
1: อืมเนาะมันต้องเข้าใจกันนิดนึงเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งผมว่าปัจจุบันเนี่ยพอมันมีเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะก็มี AI ต่างๆเนาะคุณหมออย่างที่คุณหมอโก้เกริ่นไว้เนาะแบบช่วงนี้pet parent ต่างๆก็แบบอ้าวโอเคลูกเราเป็นอย่างนี้ถาม AI ไม่ถามสัตวแพทย์นะ
0: แต่สวมบทบาทดี
1: นะสวมบทบาทให้ AI เขาเป็นสัตวแพทย์ท่านหนึ่งแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ไงถูกไหมแต่ทีนี้ด้วยความที่บางทีเราก็แบบเข้าใจแหละงานอาจจะเยอะเวลาไม่ค่อยมีพาไปหาหมอที่คลินิกก็ไม่ได้การซื้อยาออนไลน์คุณหมอมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้เราอยากคุยกันในมุมมองของคุณหมอทั้งสองท่านหรืออาจจะถามคุณหมอเตยได้นะเผื่อจะเพิ่มเติมว่าการซื้อยาออนไลน์จริงๆมันในมุมมองคุณหมอมันเป็นยังไงบ้างมันซื้อได้ไหมหรือมันแบบพาไปหาหมอจริงๆดีกว่า
2: ค่ะถ้าเป็นรักต่อเนื่องก็ถือว่ายอมรับได้ว่าเจ้าของอ่ะรู้จักยาตัวนี้ก่อนแล้วก็มีโอกาสที่จะซื้อยาต่อเนื่องแล้วก็กินยาต่อเนื่องอันนี้ก็คือยอมรับได้ในมุมมองแต่อย่างไรก็ตามอ่ะค่ะอยากให้มีการเหมือน first time ที่จะต้องไปคุยกับคุณหมอก่อนจะต้องมีการไปวิทย์ได้รับการวินิจฉัยก่อนว่าว่าเป็นอะไรแล้วได้อยากจะต้องได้รับยาตัวนี้นานแค่ไหนด้วยค่ะแล้วก็บอกว่ามีการ follow up สม่ำเสมออย่างเช่นทุก3เดือนทุก6เดือนเพื่อให้เรามั่นใจว่าปริมาณยาที่กินเข้าไปหรือว่าได้รับไปอ่ะมันถูกต้องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เช็คอัพด้วยว่ายาที่ได้ซื้อมาเนี่ยค่ะสีกล่องเนี่ยมันเหมือนเดิมหรือเปล่านะล็อตยามันเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะแล้วคุณแม่อาจจะมีแบบแหล่งเนาะแหล่งในการซื้อร้าน A ร้าน B ร้าน C ที่เป็นร้านออนไลน์เนี่ยค่ะร้าน A อาจจะแบบเฮ้ยสีกล่องเพี้ยนนิดนึงอ่ะหรือว่ายามันใกล้ๆจะหมดอายุแล้วอ่ะเขาก็เลยขายโลให้เราอย่างต้องอันตรายแล้วต้องเรามาลองค่ะเอาเป็นว่ามีทางดีแล้วก็ข้อเสียค่ะแต่เราสามารถปิดจุดด้อยได้โดยการ follow up เป็นประจำแล้วก็เลือกร้านที่เราสื่อได้มีหน้าร้านหรือว่าโรงพยาบาลที่เขาตัดออนไลน์ขายออนไลน์ได้ให้เรา
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นค่ะพูดในสองมุมแล้วกันค่ะก็เข้าใจพ่อๆแม่ๆค่ะว่าราคาออนไลน์มันอาจจะถูกกว่าจริงก็ต้องระมัดระวังด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ครับคุณหมอก็มีเพิ่มเติมในแง่หัวทับแล้วยาที่บางทีมันเหมือนจะใกล้หมดอายุหรือมันมีวิธีการสังเกตยังไงไหมนอกจากดูวันหมดอายุนอกจากดูสีกล่องอะไรเงี้ยเหมือนแบบอาจจะเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะฮะว่าไอ้พันธุ์จะมีวิธีการสังเกตไหมเพราะว่าบางทีผมไม่อยากใช้คำว่ายาเถื่อนเนาะยาที่มันไม่ได้คุณภาพเนี่ยมันมีวิธีการสังเกตยังไงไหมคุณหมอ
0: ก็จริงๆมันในวงการสัตวแพทย์เราจะรู้ดีว่ามันจะมียาหรือว่าซัพพลีเมนต์ก็คำว่าซัพพลีเมนต์แล้วกันบางอย่างมันก็ไม่ใช่ยาพวกอาหารเสริมหรือพวกนี้ครับที่ครับน้องหมาน้องแมวต้องกินเป็นประจำบางยี่ห้อคือมันเป็นแบบทำแพ็กเกจเหมือนมากๆของปลอมจนบริษัทอะบริษัทเจ้าของยาผลิตภัณฑ์ของจริงเองเนี่ยเขาต้องออกแบบรูปภาพประชาสัมพันธ์เลยว่าเทียบกันเลยว่าเนี่ยของจริงต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาทำคือทำแม้แต่เม็ดยาข้างในอะครับจะเป็นซอฟต์เจลอะไรประมาณนี้คือเหมือนเป๊ะทุกอย่างเลยครับคืออันเนี้ยพวกเนี้ยยากจริงๆถ้าไม่ใช่คนที่คุ้นเคยกับยาตัวนี้ซื้อยาตัวนี้จากร้านที่เชื่อถือได้ประจำจริงเนี่ยบางทีเหมือนเราไปซื้อของปลอมอะพวกกระเป๋าปลอมนาฬิกาโรเล็กปลอมอะไรเงี้ยครับซึ่งคนทำเขาก็ลงทุนทำให้มันเหมือนของจริงมากๆเลยครับอันนี้ผมว่ามันยากมากๆเลยทีนี้ข้อแนะนำผมเวลาเคสของผมเองเนี่ยที่เขาจะต้องการซื้อยาออนไลน์หรือว่าพวกอาหารเสริมออนไลน์เนี่ยผมก็หนึ่งก็คือร้านค้าต้องน่าเชื่อถือจริงๆนะครับยิ่งเป็นร้านแบบร้านขายยาจริงๆหรือว่าเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่เขามาขายจริงๆอะไรเงี้ยเนี่ยโอเคอาจจะพอได้แล้วก็เรื่องของดูอาจจะต้องเหมือนเราซื้อของดูรีวิวอะไรพวกนี้แต่บางทีรีวิวมันก็ปั้นกันได้เนาะถ้าเราคุณเคยซื้อของเนี่ยจะรู้ว่าตัวบางทีเราก็ปั้นรีวิวได้ปั้นไอ้คะแนนไปพวกนี้ได้เหมือนกันทีนี้มันก็อันนี้มันก็อาจจะดูค่อนข้างยากครับนะครับทีนี้ยาปลอมเนี่ยมันมีหลายแบบหรือบางทียาบางอย่างเนี่ยมันเป็นยาจริงก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเป็นยาที่ไม่ได้ขายในบ้านเราคือบริษัทเขาอาจจะทำมาขายต่างประเทศแล้วพอดีคนเจ้าของร้านออนไลน์ก็ไปซื้อมาจากต่างประเทศแล้วพอดีตัวยาข้างในเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันมิลลิกรัมอาจจะไม่ตรงกันหรืออันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้มันก็จะยากเข้าไปอีกทีนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะ ให้เจ้าของถ่ายรูปมาให้ดูหรือว่าส่งรูปมาให้ดูว่าที่เขาซื้อจากร้านเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช่ของจริงไหมเหมือนที่เราต้องการไหมอะไรประมาณนี้แต่ว่าบางทีมันก็ถ้าเจ้าของไม่ได้คอนแทคเราหรือว่าไม่ได้แบบให้ข้อมูลตรงนี้จริงๆมันก็อาจจะบอกยากมากๆเลยครับมารู้อีกทีนึงคือตอนที่แบบกินแล้วเอาทำไมไม่หายกินแล้วทำไมไม่ดีขึ้นหรือกินแล้วทำไมแบบมีอาการข้างเคียงให้เห็นค่อนข้างรุนแรงอะไรเงี้ยคือพามาหาเราแล้วอะไรเงี้ยถึงได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นของปลอมของไม่มีทะเบียนอะไรแบบนี
1: ้ครับหมอเตยมีเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับเจเลยฮะ
2: ค่ะก็เห็นในมุมมองเดียวกันนะคะเพราะว่าเคยเจอแบบนี้เหมือนกันค่ะว่าต่างกันแค่นิดเดียวแต่ทีนี้ค่ะก็อยากให้ลองสังเกตก็ได้ค่ะว่ามีทะเบียนในยาเนี่ยก็เหมือนเราก็มีกฎหมายคุ้มครองนะก็พูดถึงอย.อย.เนี่ยก็เป็นบ้านหลักที่ช่วยดูแลเรื่องของทะเบียนยาเราสามารถดูทะเบียนยาได้ค่ะก็จะให้คุณพ่อแม่ลองสังเกตแล้วนะคะว่าหน้าซองหน้ากล่องเนี่ยค่ะเขามีทะเบียนขึ้นทะเบียนที่ชัดเจนหรือเปล่านะคะสามารถเข้าไปดูง่ายๆค่ะว่าในตัวกล่องเนี่ยค่ะมันมีเลขทะเบียนยามีล็อตการผลิตที่ชัดเจนค่ะแล้วก็มีเลขวันหมดอายุ expire ค่ะแล้วก็กระบวนการจัดส่งเขาเป็นยังไงค่ะมันความร้อนความเย็นก็มีผลเนาะในการเก็บยาถึงแม้ว่ายาเขาจะดีเพียงใดค่ะเวลาเขาขนส่งมาเนี่ยเขาประกดส่งมาเป็นยังไงแล้วก็มี expire ที่แน่นอนค่ะเลขทะเบียนยาเนี่ยค่ะในคนแล้วก็ในสัตว์จะไม่เหมือนกันก็จะมีระบุเป็นสัญลักษณ์อะค่ะขออนุญาตเป็นวิชาการสักนิดนะคะก็คือว่ามันจะเป็นว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นยาแบบ 1D1E 1F มหาเป็นยาเดี่ยวก็คือในผลิตภัณฑ์มียาชนิดเดียวแต่ถ้าในผลิตภัณฑ์มามากกว่า1ชนิดอย่างสมมติพวกยาหมัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมียาปั่นชนิดอาจจะเป็น 2D 2E หรือว่า 2F แล้วก็ตามด้วยเลขทะเบียนยาแล้วก็ปีพ.ศ.ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอันนี้เรามาไปรีเช็คกันได้เลยค่ะหรือว่าโทรศัพท์ไปตรวจสอบกับผู้แทนขายก็ได้ค่ะว่าทะเบียนนี้มันคือเลขทะเบียนจริงหรือเปล่าอันนี้คือสามารถฟีดแบ็กกลับไปที่บริษัทที่เขาขายได้เลยค่ะอันนี้ก็จะช่วยกรองได้หนึ่งที่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ระบบที่แบบว่าเป๊ะๆ เนาะอาจจะช่วยได้ค่ะถ้าเกิดเราแบบว่าที่อยากจะมีการดับเบิลเช็คนอกจากหน้าร้านแล้วอันนี้คือแบ็กกลับไปที่ตัวบริษัท
1: ครับจริงๆแล้วเรื่องหมอเรื่องยาเนี่ยคือเอาง่ายๆว่ามันก็จะมีวิธีการเช็คเหมือนยาคนนี่แหละใช่ไหมแต่ว่าก็เบื้องต้นมันก็จะต้องเช็คด้วยแบบการที่คุณหมอโกคุณหมอเตยบอกว่าอาจจะมีวิธีเช็คแบบนี้ดูเบื้องต้นนะที่มันจะเช็คได้นะเพราะว่าบางทีเราไปอยู่ที่ร้านแล้วบางทีเราก็แบบจะเช็คยังไงถูกไหมแต่ดิมันก็แบบมันก็เช็คมันก็เช็คง่ายขึ้นแหละแต่ว่าบางทีพอถึงหน้าร้านเราก็มัวแต่แบบอยากซื้อยาให้ลูกเราหายอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
1: นะฮะจริงๆมีประเด็นคำถามเรื่องยาปฏิชีวนะด้วยนะคุณหมอเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับในครบเครื่องเรื่องของสัตว์ครับ
3: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป

0: ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพ็ทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเม็ดซีสไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
2: จูสังกมาสารวัตร
1: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
2: เรื่องง่าย
1: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
2: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
5: 17:33 น.นะครับก็วันนี้อย่างที่บอกนะครับมีหลายท่านก็พูดคุยทักทายกันเข้ามานะฮะยังไงก็สวัสดีทักทายกันนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับก่อนที่หลายท่านอาจจะเดินทางออกไปรับประทานอาหารในช่วงเย็นเนาะยังไงติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับในการควบคุมเรื่องของสัตว์นะครับวันนี้เป็นประเด็นที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยาในสัตว์เลี้ยงนะครับโดยเฉพาะพ่อหมาแม่แมวต่างๆนะครับวันนี้จะได้ติดตามกันนะครับมีประเด็นคำถามด้วยนะเผื่ออยากจะส่งเข้ามานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงดูนะฮะว่ามีท่านใดสอบถามประเด็นอะไรกันมาบ้างนะครับวันนี้ก็อยู่กับทางคุณหมอเตยคุณหมอโก้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อคุณหมอเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังนะฮะถามมาเพิ่มเติมด้วยนะประเด็นเกี่ยวข้องกับการใช้ยาปฏิชีวนะนะเราก็จะคุยกันพอดีแหละนะครับว่าเอ๊ะเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับสมมุติว่าถ้าจะต้องใช้นะมันจะมีผลยังไงบ้างแล้วก็มีเหตุผลว่าเวลาไปหาคุณหมออย่างเงี้ยคุณพาแบบเหมือนพาสัตว์เลี้ยงไปหาหมอไงหมอไม่ค่อยจ่ายยาปฏิชีวนะอันนี้ถามคุณหมอ2ท่านเลยฮะเชิญเลยครับ
6: เดี๋ยวเอาเตยก่อนแล้วกันครับ
7: โอเคเราพูดคำว่าชื่อก่อนชื่อยาปฏิชีวนะเนาะก็แสดงว่ายาเนี่ยมันออกฤทธิ์ในการต้านหรือว่าฆ่าพวกเชื้อที่เป็นเชื้อก่อโรคเพราะฉะนั้นก็ครอบคลุมเรื่องของแบคทีเรียที่เป็นเชื้อก่อโรคเพราะฉะนั้นยาเนี่ยก็จะออกฤทธิ์แค่เท่านี้แต่ถ้าโรคที่มันเป็นที่เกิดจากเชื้อไวรัสคุณหมอวินิจฉัยแล้วเป็นเชื้อไวรัสการให้ยาปฏิชีวนะไปไม่ได้มีผลอะไรเลยได้อย่างเดียวแล้วมีโอกาสที่จะทำให้เกิดเชื้อด้วยยาในอนาคตเพราะว่าสัตว์ไม่ได้ป่วยไงแต่ว่าสัตว์ยาเข้าไปมีโอกาสที่จะทำให้เชื้อที่เป็นนมโคล่าหรือว่าเชื้อที่ในร่างกายอยู่แล้วอ่ะมันรู้จักยานี้ซะแล้วแล้วมีโอกาสที่ยาเนี่ยอาจจะแบบปริมาณเท่านี้ต่อไปอาจจะใช้ไม่ได้ผลก็ได้อันนี้อาจจะอันนี้เป็นระยะยาวใช้ต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะถ้าในมุมมองพี่โก้โก้มองว่าไงใกล้ใกล้เกือบเลยไหม
6: จริงๆเอาดูประสบการณ์ของผมก่อนแล้วกันครับเพื่อผมจบมาจบสัตวแพทย์มา20กว่าปีแล้วเนาะเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วอ่ะผมยังใช้เพนิซิลินแอมพิซิลินเนาะผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินบ้างพวกนี้มันเป็นยาปฏิชีวนะที่แบบโบราณมากๆเมื่อก่อนหาง่ายมากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีใครใช้แล้วครับหายากมากๆมันก็เป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพัฒนาการของตัวยาหรือว่าเชื้อในปัจจุบันที่เจอในปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับในอดีตที่เคยเจอกันเพราะว่าผ่านการดื้อยาของพวกนี้มาพอสมควรแล้วนะครับก็ทีนี้เหตุผลคือการใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยมันต้องให้แบบสมเหตุสมผลจริงๆครับเราถึงได้มีแบบการส่งเสริมหรือว่ารณรงค์ให้ใช้ยาปฏิชีวนะให้อย่างสมเหตุสมผลเพราะว่าบางโรคมันไม่ได้เป็นจากการติดเชื้อนะครับอย่างในสัตว์เลี้ยงบางคนก็จะคิดว่าโอ้ยทำไมคุณหมอไม่จ่ายยาฆ่าเชื้อไม่จ่ายยาปฏิชีวนะให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นจากการติดเชื้อโรคในสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีหลายอย่างมากในคนบอกว่าน่าจะเป็นเช่นกันนะครับอย่างบางทีเราเป็นหวัดอะไรเงี้ยมันเป็นจากเชื้อไวรัสคุณหมอก็ไม่ได้จ่ายยาปฏิชีวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการให้ไปแล้วเนี่ยหลายเคสเนี่ยที่ให้ไปเจ้าของบอกกินปุ๊บแบบเอ้ยอาการดีขึ้นหยุดยาเองไม่ครบตามโปรแกรมที่ต้องกินเนี่ยนี่แหละเป็นสิ่งที่เร่งให้เชื้อมันดื้อยามากยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตแล้วพอครั้งหลังเนี่ยพอติดเชื้อตัวเดิมเนี่ยมันกินจ่ายยากินยาตัวเดิมมันอาจจะไม่ได้ผลก็ได้นะครับแล้วก็ยาปฏิชีวนะในสัตว์เลี้ยงก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยทุกตัวนะครับ บางตัวเนี่ยก็คือขึ้นกับช่วงอายุด้วยอย่างแมวเด็กๆก็ห้ามกินยาปฏิชีวนะอยู่ชนิดนึงกินแล้วมันทำให้มีผลกับการพัฒนาการของตัวแมวหรือว่ามีผลกับเรื่องตับในสุนัขหรือแมวในยาบางชนิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการให้ยาเนี่ยยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะคือมันต้องแบบจำเป็นจริงๆต้องให้นะครับเราถึงจะแนะนำให้แล้วก็ที่สำคัญคือกินให้แล้วก็ต้องกินให้ครบอาการจะดีขึ้นก็ตามก็ผมว่าก็เหมือนในคนน่ะที่คุณหมอคนเขาก็จะย้ำตลอดเลยว่ากินให้ครบกินให้หมดอะไรประมาณนี้ครับ
5: ครับจริงๆผมว่าเรื่องนี้มันก็มองได้เนาะคุณหมอเวลาอย่างเด็กคนเองเนี่ยถ้าเราได้ยามาสมมติคุณหมอบอกว่ากินให้ครบ10วันนะอย่างงี้แต่ปรากฏว่ากินไป7
6: ว
5: ัน ลืมใช่ไหมโอ้โหงานเข้าเลยใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าเหมือนเราต้องเขาเรียกอะไรเหมือนเราต้องรีเซ็ตใหม่ใช่ไหมหมอต้องมากินใหม่อะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าแบบสะสมตอนนี้ร่างกายก็ไม่ดีอีกแล้วบวกกับว่าแบบบางทีกินไปเชื้อมันดื้อยาจริงอันนี้ผมจากประสบการณ์ตรงนี้มองจากตัวเองเพราะว่าแต่ก่อนนี่ผมมีปัญหาเรื่องคอนซินมันก็ต้องเป็นยาแบบเนาะสมัยก่อนนู้นเลยนะฮะอันนี้บอกเลยแล้วก็กลายเป็นว่าพอเรากินไม่ครบก็ดื้อยาแล้วทีนี้สะสมสุดท้ายทำยังไงรู้ไหมฮะตัดคอนซินครับผม
7: แกไปถามไปเหตุไปแล้วค่ะ
5: เรื่องใหญ่เลยครับ
7: เพราะ
5: ว่าไม่หายแล้วครับก็คือสุดท้ายคือต้องมาต้องผ่าตัดนะฮะคอนซินอะไรอันนี้ก็แชร์ในฐานะแบบขนาดคนยังเป็นเลยเนาะคุณหมอถูกไหม
6: ครับค่ะเหมือนกันเลยครับ
7: ต่อเลยก็ต่อคุณเต้ยเลยก็คือต้องกันไปค่ะถ้าในน้องแมวก็เช่นเดียวกันค่ะอย่างสมมติว่าเขามีปัญหาเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยตอนแรกคุณหมอใจยาพื้นฐานอย่างที่พี่โก้เคยให้จำ20ปีที่แล้วเนี่ยหายสมัยนี้คือยาเนี่ยใช้แบบนั้นไม่ได้อีกต่อไปค่ะกระเถิบแต่หัวใช้คำซะโบราณเลยขยับยาให้เป็นยาเจเนเรชันใหม่ๆแล้วก็ราคาก็จะแพงขึ้นไปอีกแล้วก็ใช่ค่ะใช่ระยะยาเนี่ยแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องใช้ยาต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 7-10 วันด้วยซ้ำบางตัวจะต้องยาวไปเป็น1เดือนด้วยซ้ำแล้วก็ต้องคอนโทรลตลอดเวลามีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาไปไหนได้อีกง่ายมากเลยเรื่องโรคทางประสาทกับยาปฏิชีวนะที่แบบยานี่คือแบบเห็นชัดเจนมากเลยค่ะเจอเยอะมาก
6: ใช่ก็ของบางคนก็จะมาประมาณนี้คุณหมอครับขอยาแรงๆขอแรงๆเลยครับกินแล้วแบบของสมันหายเลยวันนี้โอ้โหนี่ก็ต้องทำความเข้าใจด้วยครับว่าเพราะนี่แหละเหตุผลที่เราในการให้ยานะมันมีเหตุผลหลายอย่างมากๆ
7: ค
6: ุ
7: ณหมอคนตกใจนะพี่โก้ทำไมหมอเนี่ยให้ยาไปจนถึงยาคนยาคนเสมอแล้วสัตว์นำมาใช้แล้วหรอคุณหมอตกใจเลยคุณหมอตกใจเลยว่าแบบเอ๊ะมันใช่ยากนะเราก็บอกว่าบางคิสมันจำเป็นมากจริงๆเพราะว่าเขาดื้อยาในโลกนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะที่อย่าไปใช้ยากลุ่มที่แรงขึ้นแล้ว
6: ที่แบบใช่แบบเจเนเรชั่นสูงๆเลยอะไรเงี้ยครับ
5: เออนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปนะคุณหมอก็เรื่องนี้นะผมว่ามันเป็นเรื่องที่สะท้อนได้แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบในมนุษย์น่ะในคนก็ยังเป็นเลยในสัตว์ยังไงก็แน่นอนต้องเป็นอยู่แล้วเชื่อไหมฮะโอ้
6: ใช่
5: ครับผมนะฮะผมเพิ่มเติมนิดนึงครับแล้วมีคุณผู้ฟังสงสัยว่ายาที่เราให้ไปเนาะบางทีแบบก็เป็นยาทานยากินนี่แหละแต่บางทีก็มียาฉีดด้วยมีไหมคุณหมอยาฉีดเหมือนกันเนาะมีเหมือนกันใช่ไหม
6: มีเหมือนกัน
5: เออยาฉีดจะทำให้น้องๆหายไวกว่ายากินจริงไหม
6: เอาเต็มๆก็ได้คร
7: ับ ค่ะก็ถ้าเกิดดูในเรื่องของการออกฤทธิ์อ่ะออกฤทธิ์ได้เลยมีโอกาสที่จะหายได้เลยอย่างเช่นบอกว่าเรายากระแหฉีดยาเข้ากล้ามหรือเข้ากล้ามเนื้อหรือว่าเข้าหลอดเลือดเนี่ยหายได้เลยภายในครึ่งชั่วโมงอาการก็ดีขึ้นดีกว่ายากินนอนแต่การฉีดยาไม่จำเป็นเสมอไปค่ะสำหรับการรักษาโรคบางอย่างจำเป็นต้องกินยาไม่จำเป็นต้องฉีดเป็นยากินรักษาต่อเนื่องดีกว่าแล้วก็ในการฉีดยาแต่ละครั้งอะค่ะก็มีความเสี่ยงอย่างเช่นในลูกสัตว์เนี่ยค่ะเขาเป็นแข็งยังเติบโตได้ไม่เต็มที่นะคะกล้ามเนื้อเขาหรือว่าผิวหนังเขาก็ยังอ่อนบางอยู่ที่เราฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อเขาเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อเขาเกิดการเจ็บปวดได้เราต้องระมัดระวังและในลูกสัตว์เนี่ยอาจจะต้องขยับมาเป็นยาดินเหมาะสมกว่าไหมหรือว่าเป็นการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังน่าจะดีกว่าถ้าเกิดมีความจำเป็นจริงหรือว่าเข้าหลอดเลือดในครั้งหรือว่าสามแรกถ้าเกิดเขามีอาการหนักค่ะก็บอกเป็นสองกรณีกันนะคะถ้าเกิดมีอาการป่วยหนักมากค่ะคุณหมออาจจะพิจารณาฉีดยาแต่ไม่ได้ทุกเคสทุกกรณีเป็นเฉพาะช่วงจังหวะการรักษาที่ ต้องใช้ความรวดเร็วแล้วก็ต้องการเห็นผลรวดเร็วถึงจะใช้กันฉีดยาค่ะ
5: ครับหมอโก้เชิญครับมีเพิ่มเติมไหมคร
6: ับ ก็จริงๆก็อย่างที่อาจารย์เตยบอกนะครับมันก็จะมีกลุ่มของยาฉีดที่แบบอาจจะออกฤทธิ์ได้เร็วแต่ว่าอันนึงที่สำคัญเลยคือมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับฉีดแล้วโอเคอย่างเช่นยาแก้ปวดเนี่ยเราฉีดแล้วตอนนั้นหายหายปวดจริงแต่ว่ายังไงก็ต้องกินยาต่อเนื่องขึ้นไปอีกเพื่อเมนเทนอาการต่อไปนะครับหรือยาบางอย่างน้องหมาน้องแมวมีโอกาสป้อนยายากเนี่ยเราใช้เป็นเลือกเป็นยาฉีดแทนได้แล้วก็ปัจจุบันมันก็จะมีพัฒนาการของยาที่แบบทันสมัยขึ้นแล้วก็บางตัวในยาฉีดที่อยู่ฤทธิ์ได้นานขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะลดโอกาสการป้อนยาเพราะบางทีบางเคสเนี่ยโดยเฉพาะน้องแมวเนี่ยถ้าใครเลี้ยงแมวจะทราบดีว่าป้อนยายากมากๆนะครับมากถึงมากที่สุดอะไรเงี้ยทรมานมากผมก็บางทีเจ้าของมาเล่าให้ฟังป้อนแมวแต่ละทีป้อนยาแมวแต่ละทีนี่เหมือนจะต้องตีกัน
7: ทำลบ
6: กับแมวใช่ครับใช่มันก็จะยากหน่อยก็อาจจะต้องเลี่ยงไปใช้เป็นพวกกลุ่มยาฉีดแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันอาจจะต้องอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้สั้นลงนะแต่ว่าปัจจุบันก็จะมียาฉีดที่ออกฤทธิ์นานขึ้นยาแก้ปวดบางชนิดฉีดแล้วอยู่ได้เดือนนึงอะไรเงี้ยครับมันก็จะสะดวกกับเจ้าของมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะต้องทำความเข้าใจงี้ว่ายังไงก็ต้องบางอย่างก็ต้องมียากินคู่กันไปด้วยบางทีเจ้าของจะคิดว่าเฮ้ยยาฉีดยังไงวิเศษไม่จริงครับก็ไม่ทุกกรณีเสมอไปอะไรเงี้ยเราถ้ามีเราจะเลือกใช้ว่าจะฉีดหรือจะให้ยาไปกินเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตามอาการโรคที่เป็นแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างรอบๆตัวของเขาด้วยครับ
5: จริงเรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องแบบเหมือนที่แบบเวลาเราจำเป็นเนาะว่าแบบร่างกายเราไม่ไหวแล้วต้องฉีดยาก็ฉีดแต่ว่ามันก็ต้องพักผ่อนใช่ไหมก็ต้องแบบไม่ใช่ฉีดปั๊บอุ้ยหายปั๊บวิ่งเล่นออกไปลุยได้เลยมันก็ไม่ขนาดนั้นนะมันก็ต้องมีเวลาช่วงของการพักผ่อนนะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นเพิ่มเติมคุณหมอก็ถ้ามีสัตว์เลี้ยงที่เรามีการให้อาหารเสริมเขาอยู่แล้วบางคนบอกอุ้ยให้อาหารเสริมก็โอเคแหละไม่ต้องกินยาหรอกอย่างเงี้ยในความเชื่อตรงนี้บางทีเขาแบบมีการบอกต่อกันมาโดยเฉพาะเจ้าของในยุคที่มีAIเนาะเขาก็แบบจะทำยาไปด้วยคุณหมอมีเรื่องนี้เผื่อจะแบบว่าช่วยวิพากษ์นิดนึงครับเชิญนะ
6: ก็เอาผมก่อนแล้วกันนะผมน่าจะเป็นคือปัจจุบันก็จะมีอาหารเสริมเยอะมากๆในสัตว์เลี้ยงครับมีทั้งแบบจบแทบจะทุกระบบของร่างกายเลยบำรุงสมองบำรุงกระดูกบำรุงผิวหนังบำรุงหัวใจอะไรเงี้ยนะครับมีเยอะมากๆเลยทีนี้ก็จริงๆมันบางโรคเนี่ยมันก็จำเป็นต้องใช้พวกกลุ่มของอาหารเสริมจริงๆนะในทางวงการเราจะเรียกซัพพลิเมนต์เนาะซัพพลิเมนต์มันก็คือไม่ใช่ยาเพราะว่าซัพพลิเมนต์มันก็จะเป็นอีกกระบวนการนึงเวลาเราขึ้นทะเบียนเนี่ยซัพพลิเมนต์กับยาเราจะขึ้นแยกกันยาก็จะไปส่งอย.เนาะซัพพลิเมนต์บางทีอาจจะต้องมาเข้าของในกลุ่มของของกรมปศุสัตว์ก็เป็นคนพิจารณาพวกอาหารเสริมพวกอาหารสัตว์เลี้ยงอะไรก็จะเป็นงานของกรมปศุสัตว์เขาอีกทีนึงเลยครับทีนี้เรื่องอาหารเสริมพวกนี้ในบางเคสเนี่ยเราก็จำเป็นต้องให้จริงๆนะอย่างของผมทำงานเรื่องระบบประสาทเนาะปัจจุบันก็จะมีพวกยาไอสารอาหารเสริมบำรุงสมองเนี่ยเยอะมากๆพวกต้านอนุมูลอิสระเอ่ยเสริมการทำงานของสมองปกป้องความเสียหายของสมองจากโรคนั้นๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีเยอะมากๆเลยทีนี้อย่างเงี้ยก็จำเป็นก็ต้องให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มของอาหารเสริมจริงๆถ้าเจ้าของอยากจะให้จริงๆหรือว่าเขาจำเป็นจะต้องได้รับจริงๆเนี่ยก็อย่างที่ผมเกริ่นไปเหมือนเดิมนะครับก็ได้รับจากคุณหมอโดยตรงจะดีกว่านะเพื่อให้ผมพิจารณาแล้วก็ถ้าเจ้าของแบบต้องการซื้อออนไลน์จริงๆก็ต้องดูทะเบียนเหมือนกันครับอาหารเสริมพวกนี้ก็ต้องมีทะเบียนเหมือนกันนะครับก็คือต้องดูอย่างที่อาจารย์เตยเล่าให้ฟังว่าเชื่อซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็ดูทะเบียนนะครับรับรองว่าถูกต้องจริงหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีเพราะปัจจุบันมีอาหารเสริมที่ทาง TikTok เอ่ยอะไรเงี้ยที่เขาเอามาขาย
5: เหมือนคนอ่ะเวลาเราเลื่อนๆไปเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเราผม
6: เจอประจำเลย
5: จัดรายการกับคุณหมอนะฮะวางมือถือไว้ใกล้ๆเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวพอแบบจับมือถือมาไทยๆมันมาแล้ว
7: เขาได้เข้าแอป
6: ของเราภรรยาผมนี่บาดเจ็บกับอาหารเสริมทางออนไลน์เยอะมาก
7: ๆขออนุญาตเพิ่มเติมในอีกมุมมองหนึ่งนะคะของมุมมองพี่โก้ก็คือเขาป่วยแล้วแล้วก็การใช้อาหารเสริมหรือซัพพลิเมนต์เนี่ยก็คือช่วยทำให้ร่างกายของเขาหรือว่าทำงานหรือว่าระบบโรคเขาเนี่ยมีการโปรเกรสได้ช้าลงก็คืออาจช่วยในส่งเสริมในเรื่องของการรักษาโรคไม่ให้สุดวัยหรือว่าให้รอยโรคเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นแต่ในอีกมุมมองนึงถ้าเกิดเราอาหารให้น้องหมาน้องแมวที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วอาหารเสริมไม่จำเป็นเลย ถ้าเกิดอาหารดีอยู่แล้วนะอาหารที่เขากินทุกวันเนี่ยค่ะมันมีเรามั่นใจว่าแบบได้ตามช่วงอายุช่วงวัยของเขาเนี่ยเหมาะสมแล้วค่ะแล้วเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ต้องกินอาหารเสริมอาหารเสริมก็ไม่จำเป็นค่ะก็อีกมองหนึ่งแล้วกันนะคะเผื่อเป็นทางเลือกให้คุณพ่อคุณแม่เนาะเวลาแบบเราดูอาหารเสริมให้ลูกบางทีเราไปมองแล้วเฮ้ยอาหารเราก็ไอเกรดนะไฮเอ็นนะอาหารเสริมก็ยังไม่จำเป็นต้องก็ได้ประหยัดคุณพ่อคุณแม่ไปด้วย
5: ครับ
7: อีกมุมมองหนึ่งค่ะ
5: คือถ้าแบบในแง่ผมถามเพิ่มเติมนะเผื่อคุณผู้ฟังอาจจะมีแบบว่าไม่ได้กินหรอกร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคือก็ได้นะไม่เป็นไรใช่ไหมคุณหมอก็คือไม่เป็นไร
8: ใช่ครับ
5: เราให้เขาครบเลย
8: ครับเพราะถ้าได้อาหารครบเหมือนคนอ่ะกินอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพออะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะไม่จำเป็นก็ได้ครับ
5: นะเพราะว่าบางทีแบบมีเขาเรียกนะบางทีก็จะแบบผมไม่แน่ใจนะเพจแพนเล้งเขาจะมีคิงกันไว้แบบว่าอันเนี้ยลูกฉันกินเนี้ยแล้วขนสวยรอสวยเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเรากลับไปบ้านอ้าวเราไม่ได้กินเว้ยเราไปซื้อมาให้ลูกกินบ้างงี้ก็ไม่จำเป็นเนาะไม่ต้องขนาดนั้นใช่ไหม
8: ก็ไม่จำเป็นครับคือถ้าเก
7: ิ
8: ดคือถ้าเขามีปัญหาเรื่องขาดอาหารขนผิวหนังมีปัญหาจริงอะไรเงี้ยโอเคอาจจะจำเป็นจริ ง
7: แต่ถ้าเ
8: ก
7: ิดว่า
8: ใช่แต่ถ้าเราเลี้ยงปกติเขาขนก็ไม่ได้ดูแย่มากหรือว่าทุกอย่างปกติจริงๆก็อาจจะไม่จำเป็นนะครับ
5: นะฮะก็ถือว่า
8: ได้เสริมอ่ะมันก็เป็นการเสริมอ่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าเสริมอะไรเงี้ยครับ
5: เนาะถ้าแข็งแรงอยู่แล้วสวยอยู่แล้วคิดว่าลูกเราคือยังไงก็ลูกเราหล่อเราสวยอยู่แล้วเอาแค่แบบว่าให้เขาแบบสุขภาพดีเนาะดีแล้วนะผมว่าในมุมนี้
7: ก็อันนี้ก็บอก
8: กินก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ถ้าซื้อกินจริงก็ไม่ได้ผิดนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ต้องดูเป็นเคส by เคสไปอะไรเงี้ยคร
7: ับใช่ค่ะบางทีก็อาจจะต้องติดตามเรื่องการตรวจสุขภาพด้วยถ้าเขาอายุเยอะเรากินอาหารบางอย่างก็มีความกังวลเรื่องการทำงานของตับไตที่อาจจะหนักเกินไปด้วยอะค่ะแต่กังวลไปนิดนึงค่ะ
5: ครับมีคุณผู้ฟังถามว่านอกจากยากินยาฉีดแล้วนะคะแล้วถ้าเป็นพวกยาใช้ไล่เห็บหมัดสมมติว่าถ้าแบบเป็นของหมามาใช้กับแมวได้ไหมหรือคนละชนิดมาใช้กันได้ไหมแบบว่าจะได้ซื้อขวดเดียวไงคุณหมอไม่ต้องเปลืองตังหลายรอบ
8: โอ้ก็เอาผมก่อนแล้วกันนะคือสุนัขกับแมวเขามีไอ้ปรสิตภายนอกไม่เหมือนกันเราหมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็บอย่างนี้เราทราบกันหรือแมวก็จะเป็นหมัดอะไรประมาณนี้ทีนี้ปัจจุบันในผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะแยกกันของสุนัขกับของแมวเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ปรสิตภายนอกอาจจะแตกต่างกันแล้วก็สปีชีส์แล้วพวกนี้การตอบสนองกับยาเนี่ยแตกต่างกันแล้วขนาดตัวก็เหมือนกันนะครับขนาดตัวก็มีผลนะครับก
5: ็
8: ใช้ขนาดตามน้ำหนักตัวตามพื้นที่ผิวอะไรเงี้ยที่ผมเกริ่นไว้มันก็จะแตกต่างกันเพราะนั้นยามันถึงได้แบบมีทั้งของสุนัขทั้งของแมวแยกกันอะไรเงี้ยทีนี้ก็เหมือนเดิมกลับไปที่ประเด็นเดิมคือต้องซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับโดยเฉพาะยาเห็บหมัดเนี่ยดูความที่มันคือตัวยาเนี่ยมันเป็นพิษกับตัวปรสิตคือตัวเห็บตัวหมัดที่มาเกาะผิวหนังเพราะฉะนั้นยาพวกนี้มันก็ต้องส่งผลกับตัวสุนัขกับน้องแมวบ้างในบางกรณีเพราะนั้นการใช้ยาซื้อตามที่แบบแหล่งเชื่อถือไม่ได้เนี่ยยาพวกนี้บางทีมันก่อพิษกับตัวสุนัขกับตัวน้องแมวด้วย
5: เป็นตัว
8: ให้ไปมีผลข้างเคียงอย่างเช่นอาจจะซึมเข้ากระแสเลือดขึ้นเข้าสมองได้เงี้ยก็มีอาการทางระบบประสาทมีอาการชักมีตาบอดอะไรเงี้ยได้ด้วยนะคนที่ต้องระวังมากๆเลยนะครับถ้าบางตัวที่แบบแพ้ยาพวกนี้มากๆเนี่ยสามารถเป็นได้เลยนะคนที่ต้องระวังมากๆเลยนะเพราะนั้นก็เลยพยายามเรื่องยาเห็บหมัดเนี่ยเพราะปัจจุบันแบบถ้าเราไปไถดูในออนไลน์บางทีก็จะขายพวกนี้แหละไม่มีทะเบียนบ้างเนาะน้องเตยเนาะไม่มีทะเบียนบ้างเป็นยาอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยซื้อตามตลาดนัดอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอ้โหเนี่ยเป็นที่ปวดหัวของคุณหมอมากๆปัจจุบันเนี้ยผมพูดงี้เลยกันว่าหลายๆคนก็จะแบบเจ้าของชอบซื้อยาเห็บหมัดเองในวันเนี้ยมาใช้เองเงี้ยครับ
7: อยากย้ำอีกนิดนึงตามที่พี่โก้พูดค่ะก็คือไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขาไม่ได้ recommend ก็คือถ้าเกิด recommend ให้ใช้ในสุนัขก็ควรจะใช้ในสุนัขค่ะแล้วก็ recommend ให้ใช้ในน้องแมวก็ควรจะใช้ในน้องแมวคือแยกกันไปเลยว่ามีการวิจัยแล้วก็มีการศึกษามาแล้วว่าเขาเหมาะกับน้องหมาแล้วก็น้องแมวค่ะก็ในแต่ละ และแต่ละแบรนด์ในแต่ละยี่ห้อเขาก็แยกกันลงไปอีกด้วยน้ำหนักตัวอย่างที่พี่โก้บอกว่าขนาดตัวกับปริมาณยาเขาก็แยกมาแล้วก็เลยอยากจะย้ำอีกทีนึงค่ะว่าอย่าใช้เลยน้องหมาก็ของหมาเถอะของน้องแมวก็ของน้องแมวเถอะค่ะแล้วก็เขาก็มีช่วงน้ำหนักมาให้เราด้วยเพื่อให้ที่ให้เจ้าของเนี่ยสามารถคำนวณได้ง่ายแล้วก็แบ่งไปใช้ในในลูกๆของท่านได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะอยากจะย้ำตรงนี้อีกนิดนึงค่ะส่วนเรื่องของยาเถื่อนเนาะโอ้น่ากลัวจริงๆ
6: ยาเถื่อนใช่ยาเถื่อนนี้มันก็จริงๆยาบางอย่างเนี่ยมันก็คือยาจริงแหละแต่ว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนเราก็ถือว่าเป็นยาเถื่อนเหมือนกันนะครับคือไม่มีทะเบียนอะไรเงี้ยคือถึงแม้ว่ายามันโอเคแบบตัวสารที่อยู่ในยาเนี่ยมันออกฤทธิ์ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ตีทะเบียนอะไรก็เราก็ถือว่าเป็นยาเถื่อนเหมือนกันนะครับ
7: อยากชวนคุยต่อที่พี่โก้เกิดมาเมื่อสักครู่ว่าเจอพวกยาให้กับที่ขายตามตลาดนัดอ่ะสมัยก่อนเราจะเจอบ่อยมากเลยค่ะช่วงนี้อาจจะเพลาๆแล้วเพราะว่ามีการกวดขันอย่างจริงจังนะคะทำไมถึงแบบว่าใช้แล้วบางตัวไม่เป็นอันตรายบางตัวตาบอดบางตัวเป็นพิษเพราะว่าในสารที่เขาเอามาใช้เนี่ยมันคือยาฆ่าแมลงค่ะยาฆ่าแมลงที่ใช่ค่ะมันคือยาฆ่าแมลงที่ใช้ในเกษตรกรสัตว์นี่แหละแต่ว่าปริมาณไหนเราไม่รู้ไงค่ะทำให้แบบน้องหมาน้องแมวที่ใช้เนี่ยบางตัวก็ตัวใหญ่เนาะอ้วนอาจจะไม่เป็นอะไรบางตัวเอาใช้กับน้องหมาพุดเดิ้ลตัวเล็กเนี่ยโอ้โหตาบอดชักการทะลุประสาทเสียชีวิตได้เลยนี่แหละค่ะเราก็เลยกังวลมากเลยค่ะว่าถ้าเกิดเราใช้ยาที่มีเบียนหรือเราจะขอตราหน้าเลยว่าเธอคือยาเถื่อนมันเป็นจริงๆมันจะเป็นอะไรจริงๆค่ะ
5: โอ้โหพอบอกยาฆ่าแมลงนี่โอ้โหตายแล้ว
7: ยาฆ่าแมลง
5: ไปใช้กับลูกนะไม่ไหวเลยนะอย่างนี้นะคุณหมอนะ
6: ครับใช่ครับบางทีเห็นแก่ของถูกอ่ะมันก็คือโอเคต้องยอมรับพวกนี้มันถูกกว่ายามีทะเบียนอะไรจริงๆแต่ว่าถ้าใครได้ไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดความเป็นพิษเนี่ยโอ้โหค่ารักษาอะไรมันแพงกว่าค่ายาหลายเท่า
7: เ
6: มากๆเลยบางทีทำให้น้องเสียชีวิตเลยนะครับเนี่ยคือแบบแย่มากๆเลยครับที่ผมว่าทำงานมานานเจอผู้นี้เยอะมากๆโดยความที่ยาเห็บหมัดเนี่ยเวลาที่มันไม่มีทะเบียนหรือว่าเป็นของปลอมหรืออะไรเงี้ยเวลามันก่ออาการน้ำซุปอย่างมันเป็นอาการระบบประสาทที่เราจะเจอเนี่ยเพราะนั้นมันจะมาที่คลินิกระบบประสาทหมอระบบประสาทก็จะเจอเคสพวกเนี้ยหลังจากได้ยาพวกนี้ไปอ่ะบางตัวชัก
7: หนักหมอฉุกเฉินดูไปแล้วก็คือมาที่หมอระบบประสาทต่อ
6: ใช่ครับบางตัวให้ไปแล้วชักจนแบบตายไปเลยอย่างนี้ก็มีเอานี้ก็แบบน่าเศร้ามากๆเลยคือเจ้าของไม่รู้อ่ะทุกคนที่ไม่รู้เห็นแค่ของถูกอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็อยากให้ปรับ mindset กันใหม่ว่าแบบใช้ของที่มีทะเบียนแล้วก็ซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือซื้อจากคุณหมอนี่แหละซื้อจากโรงพยาบาลสัตว์หรือซื้อจากคุณหมอหรือปรึกษาก่อนกับคุณหมอก่อนอะไรเงี้ยบางเคสที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าบางทีไปซื้อยาออนไลน์มาแล้วก็อินอินบ็อกซ์มาถามคุณหมอที่คลินิกว่ายาตัวนี้กินยังไงให้ยังไงผลข้างเคียงเป็นยังไงคือมาถาม
5: ไม่มาหานะไม่มาหาหมอนะซื้อมาก่อน
6: ใช่ซื้อมาก่อนแล้วก็ค่อยมาถามคุณหมอคุณหมอก็ถามเอ้าแล้วทำไมไม่ไปถามคนขายก่อนว่าเป็นไง
5: เออใช่ไหมตายแล้ว
6: ประเด็นเนี่ยพวกนี้ประเด็นในถ้าในเฟซบุ๊กของหมอพวกเราที่คุยกันก็จะมีประเด็นพวกนี้ขึ้นมาเรื่อยๆครับ
5: เนาะอู้จริงๆผมว่าถ้าจัดเถวนานี่เรื่องนี้น่าจะแบบยาวเนาะคุณหมอเน
6: า
5: ะเชื่อไหม
6: ยาวครับยาวมาก
5: เรื่องยาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องนึงเพื่อมีโอกาสเดี๋ยวเราเกริ่นไว้ก่อนคุณหมอเผื่อว่ามีเวทีเสวนาสักอันนะฮะเดี๋ยวผมไปช่วย
6: ได้
5: ดีไหมดีไหมน่าสนใจน่าสนใจว่าเรื่องเนี้ยม
7: ัน
5: เป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวคนน่ะผมว่าเนี่ยเหมือนที่เราคุยกันบางทีอาจจะเป็นการให้ผู้คนที่เขาแบบเลี้ยงนี่แหละเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยครับได้มาฟังเราเป็นความรู้และเป็นคอมมูนิตี้ไปด้วยนะครับคุณหมอเวลาจะหมดแล้วเหลือเวลาสัก3นาทีเผื่อแบ่งกันคนละนาทีครึ่งครับคุณหมอครับจะฝากถึงผู้ฟังผู้ชมฮะเชิญเลยครับ
7: เอาหนูลองค่ะโอเคค่ะก็ยา
6: ค
7: ่ะในเรื่องของการใช้ยาก็อยากให้มีความระมัดระวังค่ะก่อนที่จะหยิบยาตัวไหนมาให้ลูกท่านกินนะคะก็ศึกษาให้ดีก่อนค่ะว่ายาตัวเนี้ยมันท่านกับสิ่งที่โรคที่ลูกเราเป็นหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะได้ถูกชนิดสัตว์ถูกโรคแล้วก็ถูกประเภทแล้วก็น้องก็จะได้หายค่ะเท่านี้เลยค่ะ
5: อ๋อครับ
6: ก็นึกมุมผมก็คือจริงๆยาเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบปลอดภัย 100% ทุกตัวนะครับเพราะนั้นการที่จะให้ไปเนี่ยผลข้างเคียงยาแต่ละตัวมีผลข้างเคียงแน่ๆมันต้องผ่านกระบวนการทำงานการเปลี่ยนรูปยาให้ออกฤทธิ์อะไรเงี้ยมันมีผลกับร่างกายอยู่แล้วครับขึ้นอยู่ว่าจะมีผลกับส่วนไหน
8: ตับหรือทำงานหนักหรือว่าไตทำงานหนักอะไรเงี้ยอันนี้มีผลอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราใช้อย่างถูกต้องและจำเป็นจริงๆที่ต้องให้เนี่ยเราก็ต้องใช้เด็ดถูกต้องและอย่างระมัดระวังรอบคอบใช้กับผู้ที่มีความรู้จริงๆนะครับปรึกษาสัตวแพทย์จริงๆนะครับแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องซื้อพวกผลิตภัณฑ์ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นพวกสารอาหารเสริมต่างๆอะไรพวกนี้ก็พยายามซื้อที่มีทะเบียนจริงๆซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็ปรึกษาสัตวแพทย์จริงๆอะไรเงี้ยนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกๆหลานๆเราเนี่ยแหละครับเนาะน้องหมาน้องแมวของพวกเราเนี่ยแหละนะครับ
5: นะฮะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบมันใกล้ตัวจริงๆเนาะโดยเฉพาะคนที่แบบเลี้ยงเป็นเพทแพเรนต์นะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญอย่างน้อยๆคือคิดง่ายๆเหมือนเราป่วยแล้วไม่สบายเรายังแบบจะให้ไปซื้อยากินมันก็แบบบางทีมันไม่ตรงจุดเนาะไม่เหมือนแบบไปหาคุณหมอนะการพาลูกๆของเราไปหาคุณหมอเนาะอย่างน้อยๆคือไม่จำเป็นว่าเราไปซื้อยามาเองแล้วก็มาถามคุณหมอนี่ผมว่ามันพูดจริงๆภาษาแบบผมเล่นง่ายๆนะมันตลกอ่ะมันดูแบบอมๆเลยไม่รู้ถูกไหมมันควรจะแบบถามคุณหมอทีเดียวจบนะแล้วก็แบบคุณหมอจะจ่ายยาอะไรไงก็ถ้าอันนี้มันอาจจะแบบราคาสูงไปก็ถามคุณหมอว่าข้างนอกมันมีขายไหมผมเชื่อว่าคุณหมอก็มีให้คำแนะนำอยู่แล้วนะครับแล้วเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้เผื่อมีเวทีอะไรเงี้ยจะแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะติดตามรายการกันก็ทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับ5 โมงเย็นครับ6 โมงเย็นนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณหมอครับก็ขอบคุณคุณหมอเตยคุณหมอโก้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
8: ครับยินดีมากครับ
7: ย
8: ิน
7: ด
8: ี
7: ค่ะ
5: นะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งเข้ามาพูดคุยทักทายกันนะครับบอกว่าถ้าวันนี้ถามคำถามไม่ทันนะครับเดี๋ยวพิมพ์คอมเมนต์กันเอาไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ายกยอดไปถามในสัปดาห์ถัดไปนะครับแล้วก็วันนี้ผมเต้ยสุประชาสุภวิธีลาไปพร้อมกับคุณหมอโก้คุณหมอเตยครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
4: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุประชาสุภเมธี

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: รวยรวยรวย
5: ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: รวย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล 10 กิโล 6 กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
8: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
9: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
11: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
11: ์สนับสนุนโดย
14: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
15: 18:05 นะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้นะคะวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะคะหลังเคารพธงชาติเวียนเสาร์พบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์สัปดาห์นี้เป็นคุณวิรศักดิ์ขอบเขตนะคะมาแทนพี่วิเชษฐ์1วันสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับคุณกมลเนตรครับน้องปลาครับก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ประเด็นยังคงต่อเนื่องมาตลอดทั้งสัปดาห์เยอะทีเดียวนะยังเป็นประเด็นที่หนาแน่นกันอยู่ทั้งเรื่องการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่บรรจุกันไปนายกบอกว่าอะไรนะบอกให้ชะลอไว้ก่อนแต่คณะกรรมการของกสทเองบอกว่าบรรจุไปก่อนก็มีการโต้เรื่องของข้อมูลกันอยู่ระหว่างมสวกับในส่วนของสทกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นที่ออกมาพูดว่าเอ๊ะตกลงไฟล์กระดาษคำตอบเนี่ยมีการแก้ไขส่งกันไปส่งกันมา2รอบตกลงเนี่ยมันแก้ที่ตรงไหนส่วนใครที่บรรจุแล้วอันนี้ก็หนาวๆร้อนๆนะเพราะว่าช่วง3วันนี้เขามีการตรวจกระดาษคำตอบใหม่กันอีกรอบอันนี้ก็เป็นประเด็นน่าสนใจน้องมีนาแอร์สาวอันนี้เราก็ต้องตามกันต่อน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วน้องปลา
15: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างกรณีของแอร์สาวมีนาเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะพยายามหาต้นตอของขบวนการด้วยนะมันต้องไล่เรียงไปถึงเรื่องของขบวนการยาเสพติดแล้วก็มีการล่าสุดเนี่ยสามารถที่จะไปคุมตัวคนที่มาส่งพัสดุมาส่งกระเป๋าให้กับแอร์มีนาได้เรียบร้อยแล้วคือจริงๆแล้วอ่ะเหมือนลักษณะว่าเอ๊ะผู้ต้องสงสัยคนนี้จะหนีออกนอกประเทศหรือไม่นะแต่ว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะเข้าไปคุมตัวมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมสนใจมากๆนะคุณวีรศักดิ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะแล้วมันก็ลามไปถึงเรื่องของขบวนการค้ายาระหว่างประเทศเลยนะคะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆละมันกลายเป็นเรื่องที่เราต้องดำเนินการเมื่อวานนี้นายกเองก็มีการเรียกประชุมด่วนเลยนะคะสำหรับเรื่องของยาเสพติดเรื่องปปส.ต่างๆนะว่าเราจะมีมาตรการรัดกุมกันอย่างไรมีการออกมาตรการที่เกี่ยวกับเรื่องของแอร์โฮสเตสออกมาด้วยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันรวมถึงประเด็นการเมืองนะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมีเรื่องให้ต้องจับตาค่ะคุณวีรศักดิ์คุณผู้ฟังนั่นก็คือกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะนัดอ่านคำวินิจฉัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพรบกู้เงินอ่ะเงินกู้อ่ะต้องจับตาเลยนะพรกเงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยค่ะในวันที่9 กรกฎาคมนี้มันมีผลมันมีนัยยะทางการเมืองเกิดขึ้นจนกระทั่งมันมีข่าวออกมาว่าเอ๊ะมันจะมีนายกสำรองหรือเปล่าสศาลาอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
16: มาจากไหนเดี๋ยวพี่พยายามดูในลิสต์สศาลาสศาลานี่มันมีแต่คุณไหมสิริกัญญาจากพรรคประชาชนอย่างเดียวนะคือเขาบอกว่าสศาลาที่ว่าเนี่ยน้องปลาเขาพยายามดูในลิสต์ที่เป็นประชาธิปัตย์เป็นคุณอภิสิทธิ์ก็ได้ไม่ถึง25ก็เพราะนั้นไม่น่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์ภูมิใจไทยมีคุณอนุทินกับคุณศรีหศักดิ์ใกล้ไปไปเจอชื่อหนึ่งที่มีสศาลาแต่ไม่ใช่เป็นชื่อแต่เป็นตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ไงศาสตราจารย์ก็สศาลาถูกปะเป็นดร.ยศชนันจากเพื่อไทยอันนี้แคนดิเดตแต่ไม่ใช่ชื่อโดยตรงแล้วยศชนันอ้าวยศก็ยอยักษ์สศาลาใช่นี่ก็มีเหมือนกันนะถูกไหมแต่ที่แน่ๆคือมีสศาลาแต่ถ้าเกิดสศาลานำหน้าเลยเนี่ยก็มีคุณไหมสิริกัญญาคุณไหมก็ออกมาโพสต์แล้วไงบอกว่าไม่ใช่นะอะไรแบบเนี้ยก็มันมีความจำเป็นนะที่คุณเอกนิติบอกว่าประเทศไทยตรงนี้มันต้องคีโมละแล้วมันคือฝีมันยังไม่แตกตอนสรุปปิดช่วงอภิปรายงบปี70วันสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่ามันมีความจำเป็นจริงๆเพราะว่างบจริงๆเนี่ยมันไม่พอไอ้เงินกู้400,000 ล้านนี่แหละที่จะมาช่วยในการที่จะการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเรื่องปากเรื่องท้องอะไรของพี่น้องประชาชนต่างๆมันก็มีความจำเป็นแต่ก็บอกว่าจะพยายามรักษาวินัยทางการเงินการคลังให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะเพดานหนี้สาธารณะเนี่ยต้องไม่เกิน 70%
15: นี่แหละเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาจับตากันว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องอะไรกันนะกับเรื่องนี้ทำไมอยู่ๆมันมีกระแสข่าวนี้มันเกิดขึ้นตอนแรกหลายคนงง
16: แล้วนักข่าวตามยังไงน้องปลาตามแล้วเขาว่ายังไงอยากทราบคนวงใน เอาเรื่องนี้ก่อนก็ได้ค่อยไปน้องมีนา
15: เพราะจริงๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวนี้แหละว่าเอ๊ะถ้าเกิดในกรณีแบบนี้คุณผู้ฟังกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายในเรื่องของการเงินใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องของพรกองเงินกู้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายการเงินขึ้นมาหากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีผลออกมาเป็นลบเกี่ยวกับพรกองเงินกู้ฉบับนี้เนี่ยนะคะมันก็อาจจะส่งผลสั่นคลอนกับตำแหน่งเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีเพราะนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องรับผิดชอบถ้าเกิดว่ากฎหมายการเงินมันไม่ผ่านเนี่ยมันไม่ผ่านอ่ะมันไม่ได้รับความเห็นชอบอ่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงความรับผิดชอบด้วยการต้องลาออกจากตำแหน่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจึงมีกระแสข่าวเนี้ยมันลือสะพัดออกมาว่าเอ๊ะต้องมีนายกสำรองของพรรคสีน้ำเงินแต่ว่าอักษรย่อที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เราบังคับใช้กันอยู่เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมาได้ต้องมาจากบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่แต่ละพรรคการเมืองยื่นเอาไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ในตอนที่คุณประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งภูมิใจไทยมี2ท่านอย่างที่คุณวีรศักดิ์บอกก็คือคุณอนุทินอีกท่านหนึ่งก็คือคุณศรีหศักดิ์2คนเท่านั้นอันเนี้ยเฉพาะของพรรคภูมิใจไทยคือถ้ามันเกิดกรณีนั้นขึ้นจริงๆถูกไหมถ้าเกิดมันเกิดกรณีที่มันเป็นแบบจำเป็นเลยถ้ามันเป็นซีนาริโอที่จะต้องไปเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่เขาก็ต้องคนในบัญชีรายชื่อที่มีอยู่ก่อนของคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแน่นอนเสียงมากที่สุดในสภาโอ้โหเกือบ200อ่ะ197เสียงเนี่ยก็ยังต้องเสนอบัญชีของคนที่อยู่ในบัญชีของพรรคภูมิใจไทยหรือว่าพรรคสีน้ำเงินอย่างที่ใครๆเขาเรียกกันเนี่ยนะแบบนั้นอยู่ดีอันนี้มันตามขั้นตอนแต่ถ้าจะมองทะลุไปว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นใครอีกได้อันนั้นเนี่ยมันก็จะต้องไม่เป็นไปตามธรรมเนียมไปตามระบบระเบียบของรัฐธรรมนูญถูกไหมคะเพราะจริงๆถ้าเกิดว่ากรณีถ้าเกิดว่าสมมติเอาไม่ได้คุณเสียสักก็ยังมีพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอันดับ2ที่เขามีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมันยังคงมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปดูกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันไปเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองข่าวที่มันออกมามันจะไปในทางไหนมันจะมากันแบบฟาสต์แทร็กหรอหรือยังไงเพราะจริงๆตามลำดับมันก็ต้องเป็นไปตามนี้อยู่แล้ว
16: ฟาสต์แทร็กก็คือลอยมาจากในส่วนที่ไม่ใช่บัญชีอันนี้มีหลายคนก็พูดแต่มันเป็นไปได้ยากไง
15: มันเป็นไปได้ยากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องกฎหมายไอ้เรื่องตัวรัฐฉบับเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่มีนายกแบบนายกมาตราต่างๆอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันปิดช่องเนี้ยมันถูกปิดไปแล้วตามรัฐธรรมนูญที่มันมีอยู่นะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันก็เลยต้องดูกันว่าเอ๊ะแล้วมันจะอย่างไรแล้วก็ต้องดูว่าเอ๊ะวันที่9แนวโน้มหรือทิศทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้วันนี้ก็มีคนพยายามถามอย่างที่คุณวีรศักดิ์บอกคุณเอกนิติให้สัมภาษณ์ใช่ไหมถึงเรื่องนี้ด้วยถึงกรณีพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเพราะว่าทุกคนเขาก็มองแล้วก็ห่วงว่ามันจะไปมันไปถึงกระแสข่าวบางคนก็บอกว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าถ้าไม่มีที่มามันข่าวไม่มีมูลมันก็อาจจะไม่จริง อะไรเงี้ยมันจะมีข่าวออกมาได้อย่างไรอ่ะมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณเอกนิติพูดถึงเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพราะมันมีความจำเป็นใช่ไหมคะแล้วก็มันต้องไปดูว่าไอ้งบประมาณปี70น่ะที่ตอนนี้มันอยู่ในชั้นกรรมาธิการของสภาเพื่อจะเข้าวาระแรกในการรับหลักการกันไปเนี่ยดูแล้วงบมันมีอยู่อย่างจำกัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดว่าจะใช้แค่เฉพาะในส่วนของงบประมาณปี70เนี่ยมันอาจจะยังไม่เพียงพอแล้วอีกอย่างนึงคุณเอกนิติก็บอกเลยว่าก็คือกรณีเนี้ยพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยมันคือมีผลบังคับใช้ไปแล้วเราใช้เงินไปแล้วด้วยซ้ำนะในโครงการต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเม็ดเงินงบประมาณต่างๆที่อภิปรายในสภาเนี่ยมันไม่พอที่จะไปทำอะไรเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกโดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นในช่วงวิกฤตสำคัญแบบนี้คุณเอกนิติบอกว่าปากท้องประชาชนเรื่องของค่าครองชีพอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องเร่งเข้าไปแก้ไขมันเริ่มจากวิกฤตพลังงานที่มาสู่ต้นทุนใช่ไหมจนกลายมาเป็นวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็ปากท้องของประชาชนเพราะฉะนั้นหยุดตรงนี้ไม่ได้ธุรกิจคนตัวเล็กตัวน้อยอาจจะตกงานก็ได้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจมันอาจจะเป็นวิกฤตซ้ำเติมเพราะฉะนั้นเงินที่มาจากพรก.ก็จะส่วนหนึ่งเอาไปเยียวยาแล้วก็ช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านก็จะต้องเอาไปทำโครงการต่างๆช่วงนี้แน่นอนเราใช้กันแล้ว ไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะ
16: คร
15: ับ หลายๆท่านได้ใช้แล้วได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องการเยียวยาค่าครองชีพมีเรื่องของร้านค้ารายย่อยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเขาก็นำจริงๆร้านค้าชอบมากเลยนะแอปพลิเคชันนกกระจิบค่ะเขาสามารถไปคำนวณอะไรกันได้นะอันนี้คุณเอกนิติบอกมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอาเข้ามาเป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานสิ่งที่รัฐบาลอยากจะทำที่ฝ่ายค้านพยายามถามว่าเอ๊ะตรงนี้มันจำเป็นสำคัญเร่งด่วนขนาดไหนทำไมต้องไปออกเป็นพรก.ทำไมไม่ออกเป็นพรบ.ล่ะจะได้ผ่านสภาจะได้เอามากันกรองกันไปเขาก็บอกว่ามันก็จำเป็นที่จะต้องวางหลักการอะไรกันเอาไว้เพราะฉะนั้นมันมีช่วงในการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆส่วนโครงการต่างๆที่มุ่งเน้นการลงทุนมันก็มีเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่จะต้องใช้เงินก้อนหลังก็คือ200,000 ล้านบาทหลังที่มันอยู่ในงบโครงการของพรก.ฉบับนี้ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะฉะนั้นคุณเอกนิติบอกรัฐบาลเองก็จะต้องผลักดันเรื่องของการกำหนดนโยบายทิศทางต่างๆภายในปีนี้โดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนเพราะว่าอย่างที่บอกงบ70เนี่ยมันจำกัดงบลงทุนของรัฐมันถูกตัดลงไปตัดทอนลงไปเพิ่มในส่วนของที่เป็นงบประจำขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อบอกให้เกิดความโปร่งใสอันเนี้ยคุณเอกนิติบอกแบบนี้แล้วก็มันยังมีเรื่องของการขับเคลื่อนการลงทุนงอกนอกงบประมาณอีกเป็นการลงทุนระหว่างรัฐเอกชนแบบ PPP โครงการที่เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแล้วก็มีการดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อเป็นการลดการกู้เงินของภาครัฐโดยตรงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทำอยู่สำหรับข้อจำกัดงบประมาณอย่างที่บอกอะคุณเอกนิติก็อธิบายให้ฟังว่ามันเพื่อความโปร่งใสด้วยต้องเอางบที่มันซุกเอาไว้ใต้พรมอ่ะโดยเฉพาะที่มันเป็นรายจ่ายประจำเปิดโชว์ออกมาว่ามีเท่านี้นะตัวเลขเท่านี้เพราะฉะนั้นงบลงทุนจัดสรรต่างๆมันก็เลยอาจจะต่ำกว่าหลายๆปีที่ผ่านมารัฐบาลเองก็ต้องไปดูว่าถ้าเกิดว่างบลงทุนมันดูน้อยลงในเชิงตัวเลขแต่ว่ามันก็ต้องไปเพิ่มการลงทุนให้มันมากขึ้นในส่วนของอะไรเอกชนรัฐวิสาหกิจอะไรแบบนี้ที่รัฐบาลสามารถเข้าไปขับเคลื่อนได้โดยตรงค่ะแล้วก็บอกว่าหากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีปัญหาคุณเองที่ถือว่าเราก็จะมาลงทุนเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการพึ่งพาพลังงานที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันแบบนี้แล้วก็ทำร่วมกันกับภาคเอกชนอย่างเป็นเรื่องของ Thailand Future Fund อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตของประเทศก็เอกชนก็เข้ามาร่วมด้วย
16: ครับก็อย่างที่คุณกมลเนตรบอกว่าคือจริงๆแล้ว400,000 ล้านเนี่ยมันแบ่งเป็นถ้าพูดง่ายๆแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงแรกก็คือ200,000 ล้านแรกเนี่ยเอามาเรื่องของค่าครองชีพซึ่งไทยช่วยไทยพลัสกับอีกหลายโครงการเกี่ยวกับปากท้องเนี่ยอันนี้มันก็ปาไปแสนกว่าล้านแล้วถูกไหมฮะอีก200,000 ล้านหลังที่หลายคนมองว่าน่าจะเป็นปัญหาเพราะว่ามันยังไม่มีโครงการไหนมารองรับมันอาจจะเป็นเรื่องของการกำหนดเงินไว้ก่อนเพื่อที่จะหาโครงการมาว่ามันต้องเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะแต่การอ้างอิงว่าโดยเฉพาะจากสถานการณ์ตอนออกกลางที่มันมีมันแสดงเห็นว่ามันจะเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่าน

0: แต่งบลงทุนพอมันน้อยขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่ให้เกิดของผลิตภาพ productivity อ่ะถ้าเกิดพูดในภาษาอังกฤษมันจะเข้าใจได้ง่ายกว่าว่าในเรื่องของการที่จะสร้างประเทศให้มันก้าวหน้าต่อไปเพราะเราโมแต่ไปจ่ายอยู่งบประจำมันก็มีความจำเป็นว่าต้องเอาเงินก้อนนี้เข้ามาช่วยในการสนับสนุนแต่อย่างที่บอกไปอยากทำกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าสมมุติจริงๆนะว่าศาลรัฐธรรมนูญมีบอกว่ามติว่าไม่ชอบสำหรับเรื่องของเงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยพอไม่ชอบแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีต้องแสดงความรับผิดชอบลาออกแล้วถ้าเอาบัญชีเดิมมาโหวตคุณอนุทินภูมิใจไทยเสนอเป็นคุณอนุทินใหม่อีกรอบได้ไหมก็น่าจะได้เหมือนกันไม่ใช่หรอเสนอแล้วโหวตกลับเข้ามามันก็เป็นไปได้เหมือนเดิมถูกไหม
1: มันก็มีแนวทางที่หลายคนเขามองแบบนี้ค่ะว่าเหมือนว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบเนี่ยแสดงความจริงใจแล้วนะในการที่จะทำหน้าที่ว่าเนี่ยมีความรับผิดชอบแล้วก็พาจะโหวตกลับเข้ามาใหม่หรือไม่อย่างไรเนี่ยอันเนี้ยมันก็มีคนมีคนตั้งประเด็นนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไปดูว่าเสียงใช่ไหมเสียงในสภาของคุณอนุทินเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะเราสมมติว่าเขาคุยกันอย่างจังคงผนึกกำลังกันได้กับพรรคร่วมรัฐบาลเขาก็ยังเกาะเกี่ยวกันไปในลักษณะแบบเนี้ยก็อาจจะไม่มีปัญหาก็ได้หรือไม่อย่างไรที่นี้แต่ทางนี้นั้นมันก็ต้องไปดูเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีกทีว่าจะมีรายละเอียดอะไรอย่างไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันก็ต้องไปดูในคำตัวคำวินิจฉัยตัวท้ายตรงนั้นเนี่ยหลายคนเขาก็เลยมองกันว่ามันจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งอนาคตทางการเมืองแล้วก็มาดูว่าอู้ถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นจริงมันเร็วไปไหม
0: ไม่แล้วบางทีมันอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะไปถึงจุดนั้นจริงๆหรอหลายคนก็ถามคราวนี้เหมือนกันนะน้องปลาถูกไหมว่าเร็วไปหรือเปล่าแล้วมันจะไปถึงจุดนั้นจริงๆไหมแล้วก็เราอาจจะคิดตีตนไปก่อนใครไหมที่เลยต้องเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วพอชื่อมันมีลอยมาขนาดนี้อย่างวันนี้คุณเอกนิตินักข่าวก็ถามเหมือนกันนะสอสาราเนี่ยเป็นใครคุณเอกนิติก็ตอบผู้สื่อข่าวที่ไปบรรยายบอกว่าการเมืองเนี่ยตนไม่ทราบจริงๆผู้สื่อข่าวเลยว่าเอกนิติจะเป็นเสกนิติได้ไหมข่าวก็หัวล้อกันไปว่า
1: เป็นสอสารา
0: จะเป็นสอสาราในเมื่อบอกสอสาราถ้าไม่ใช่เอกนิติก็เป็นเสกนิติได้ไหมก็9 กรกฎาคมเนาะที่เราต้องจับตามองว่าตกลงแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะมีมติอย่างไร
1: เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีคนมานั่งคิดกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามีมติไปในทางใดทางหนึ่งแนวทางมันจะเป็นอย่างไรได้อะไรแบบนี้นะมันก็
0: ม
1: ีเราก็ต้องดูกันว่าเนี่ย9 นาฬิกานะคะของวันที่9นะที่เราจะต้องมารอลุ้นกันว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรค่ะ
0: ครับก็ตามกันต่อนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงสำหรับการเมืองของเรานะครับกับเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านบาทนะครับที่จะเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกันในวันพฤหัสบดีนี้แล้วงั้นเรามาต่อด้วยเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงต่อเลยแล้วกันนะจะได้เก็บรายละเอียดให้หมดเรื่องของน้องแอร์มีนานะครับนักโฮสเตสสาวที่จับกลุ่มถูกจับกลุ่มออสเตรเลียที่เมลเบิร์นก็เป็นประเด็นตั้งแต่วันแรกที่มีการถูกจับกลุ่มเนี่ยกระแสข่าวมันก็หลากหลายกระแสข่าวจนตอนนี้มีความชัดเจนมากขึ้นจากตอนแรกเนี่ย2 แนวทางที่เป็นไปได้ก็คือว่าตัวน้องเองเนี่ยไม่รู้ว่ามีเฮโรอีนเนี่ยบรรจุแล้วก็ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าตรงนั้นรับหิ้วก็จริงแต่อาจจะถูกสอดไส้นะครับประเด็นแรกที่คนเขาก็มองจนมีข่าวลือต่างๆมากมายอีกประเด็นหนึ่งคือรู้ว่าเสี่ยงแต่ว่าคงต้องขอลองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยณขณะนี้ประเด็นถ้าเราลองมองประเด็นนะน้องปลาคุณผู้ฟังว่าตอนนี้เราได้เห็นอย่างเมื่อวานนี้มันมีข้อมูลล่าสุดมาว่าทางปปส.ของเรากับหน่วยงานสืบสวนของออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มีการแสดงมาอย่างหนึ่งว่าณขณะที่มีการตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่ว่าเจ้าสุนัขดมกลิ่นเนี่ยเข้ามาดมได้เองนะน้องมีนาเป็นคนที่จะดีแคลร์ยกมือดีแคลร์เลยเอางี้ขอเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมในฐานะที่เต็งก็เคยเป็นสจ๊วตมาก่อน20 ปีสจ๊วตการบินไทยนี่แหละนะเคยเป็นสจ๊วตมาก่อน20 ปีก็เมืองเมลเบิร์นเนี่ยจะเป็นเมืองที่ผู้โดยสารเยอะน้องปลาคุณผู้ฟังการบินไทยจะมีอยู่2 ไฟลท์2 เที่ยวบินที่ไปลงที่เมลเบิร์นก็คือ4-6-1ออกจากบ้านเราเช้าเลยเนี่ยประมาณ8 โมงเช้าจะไปถึงประมาณ4-5 ทุ่มก็จะเป็นไฟที่ลงดึกแบบนี้ผู้โดยสารจะไม่เยอะเท่าไหร่มันก็จะน้อยผู้โดยสารจะน้อย ก็จะมีการตรวจตามปกติผ่านตม.ไปถึง

0: เจ้าหน้าที่คัสตอมที่จะออกเราต้องยื่นใบดีแคลร์ต้องยื่นใบดีแคลร์ว่าเราเอาของอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่ามาในกระเป๋าอย่างเช่นว่าคือต้องบอกก่อนว่าพอร์ตทางออสเตรเลียเนี่ยเป็นพอร์ตที่ลูกเรือทุกคนจะรู้หมดเลยนะก่อนเดินทางทุกครั้งในทุกไฟล์เนี่ยเขาจะบรีฟขณะที่หัวหน้างานน่ะถ้าเป็นไฟล์ที่ไปออสซี่เนี่ยบรีฟหนักกว่าเพราะโทษมันเยอะแล้วโทษมันแรงเราจะย้ำกันอยู่เสมอตั้งแต่ผมเป็นลูกเรือแล้วเนี่ยว่าถ้าไปออสซี่เนี่ยดูให้ดีนะผักผลไม้โดยเฉพาะที
1: ่เอเลียน
0: สปีชีหลายคนว่าเอเลียนสปีชีคืออะไรอีพวกที่มันงอกได้อะพวกเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆพวกแม้แต่รวงข้าวไม่แต่อะไรเนี้ยอันนี้ที่มันสามารถงอกได้อันนี้ห้ามนำเข้าเด็ดขาดนะอันนี้โทษหนักเอาง่ายๆของกินของใช้เนี่ยของกินเนี่ยเข้าปากได้เนี่ยเป็นของต้องห้ามเพราะเขาต้องคลีนที่สุดในเรื่องของบ้านเขาเนี่ยนอกจาก
1: ใช่เขากลัวเรื่องการปนเปื้อนใช
0: ่
1: ไหมคะปนเปื้อนอะไรต่าง
0: ๆแม้แต่กระทั่งเศษดินที่รองเท้าแล้วคุณผู้ฟังบอกก่อนเลยว่าเศษดินที่รองเท้าเนี่ยเขาก็ตรวจเหมือนกันนะเขาเคาะนะถ้าเกิดว่าเรามีกลับมีรองเท้าไป2คู่เนี่ยใส่คู่นึงอยู่ในกระเป๋าคู่นึงเขาเคาะแล้วเขาตรวจเอาดินเนี่ยไปตรวจมันจะมีเครื่องของเขาที่มีกระดาษอะไรสักอย่างนึงแล้วเอาใส่เครื่องตรวจว่าดินเนี่ยที่ติดกับเท้าลงมาเนี่ยมันมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่าเขาตรวจขนาดนี้แล้วบางครั้งเนี่ยเอาลูกกลิ้งมากลิ้งตรงเสื้อผ้าของเราอะเพื่อที่จะตรวจอีกทีนึงไงว่าเนี่ยมันมีสารอะไรหรือเปล่าเป็นเชื้อโรคไหมหรือจะเป็นสารเสพติดไหมเขาดูกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นพอร์ตที่จะรับการบอกเสมอว่ามันคือพอร์ตที่เข้มมากๆสตริกมากๆเวลาที่จะผ่านบอกไปแล้วมาสกรู461แต่465ที่น้องมีนาเนี่ยโดนใช่ไหม465จะเป็นไฟท์ที่ออกจากบ้านเราค่ำๆไปถึงนู่นออสเตรเลียเขาจะเร็วกว่าเรา3หรือ4ชั่วโมงแล้วแต่ฤดูกาลมันก็จะถึงเวลาเช้าของออสเตรเลียน้องปลาคุณผู้ฟังสนามบินทุกสนามบินนะเวลาพรามไทม์ของเขามากที่สุดคือเวลาเช้านะทุกสายการบินจะกระหน่ำกันลงเพราะอะไรเพราะว่าคนเวลามาถึงตอนเช้าจะสามารถทำภารกิจต่างๆต่อได้ทั้งวันไงไม่เสียเวลาดังนั้นสังเกตได้เลยทุกสนามบินทั่วโลกเวลาเช้าเนี่ยคือเวลาพรามไทม์
1: คนจะเยอะมาก
0: คนจะเยอะผู้โดยสารทุกสายการบินลงพร้อมๆกันแล้วความถี่เยอะมากแล้วเวลาเขาตรวจก่อนที่ออกไปเนี่ยบางทีเนี่ยแถวด้วยแถวในการรอตรวจเนี่ยขดแล้วขดอีกอ่ะเหมือนไส้ขดเงี้ยอ่ะรอเพราะฉะนั้นอ่ะอันเนี้ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ลูกเรือจะมีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษบ้างต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกไฟล์นะแต่ถ้าเขาดูว่าโอ้คนมันเยอะแถวมันเยอะจริงๆเนี่ยเขาอาจจะให้ลูกเรือไม่ใช่เพราะสายการบินไทยนะทุกสายการบินเนี่ยผ่านไปก่อนผ่านไปแต่ว่าไม่ได้ว่าผ่านไปเลยนะผ่านไปคือมาถึงเจ้าหน้าที่ยื่นใบดีแคลร์อาจจะไม่ต้องรอเอ็กซเรย์เหมือนผู้โดยสารทั่วไปแต่ยื่นใบดีแคลร์ก่อนว่าเรามีอันนี้นะคุณจะตรวจหรือไม่ตรวจถ้าคุณตรวจคุณก็เปิดผมเองเนี่ยเคยไปเนี่ยแล้วโดนแบบนี้คือโอเคอาจจะไม่ต้องเอ็กซเรย์เหมือนผู้โดยสารทั่วไปแต่ก็ยืนเขายืนเรียงแถวเลยนะแล้วให้หมามาเดินดมทีละกระเป๋าทีละกระเป๋าทีละกระเป๋าเลยนะแล้วจับรับกระเป๋าไว้ข้างหน้าเนี่ยเขาเนี่ยให้หมานี่เดินดมทีละกระเป๋าเลยนะบทอ่ะอันนี้คือวิธีการของเขาเสร็จปุ๊บพอมาถึงกรณีเนี้ยน้องมีนามันก็จะมาถึงในกรณีเดียวกันแบบนี้แหละคือมองว่าน่าจะเป็นในกรณีที่ว่าพอเสร็จปุ๊บทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาถามว่าตกลงเนี่ยอาจจะเอาหมามาดมแล้วหรือยังเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าข่าวไม่บอกแต่ข่าวบอกว่าน้องมีนาเป็นคนที่ยื่นยกมือว่าขอสำแดงเลยว่ามีกระเป๋ามาเพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรของทุกประเทศเลยนะเขาจะเปิดกระเป๋าเราสิ่งแรกที่เขาจะถามเสมอคือว่ากระเป๋าใบนี้คุณเป็นคนแพ็คเองหรือไม่น้องปลาเคยไปต่างประเทศถูกเวลาถามเขาจะถามเลยว่าใบครั้งแรกถามเลยว่ากระเป๋าใบนี้คุณแพ็คเองไหมถ้าแพ็คเองปุ๊บโอเคของถ้าเจอในกระเป๋าคุณปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แต่ทีนี้มันก็จะมีคำถามต่อมาว่านอกจากแพ็คกระเป๋าเองแล้วมีสิ่งของที่ไม่ใช่ของคุณอยู่ในกระเป๋าที่มีคนฝากมาไหมอันนี้เขาก็จะถามมาเป็นคำถามที่สองเริ่มจากคำถามแรกที่แพ็คเองหรือเปล่าก่อนน้องมีนามาถึงคำถามที่สองเนี่ยเขาบอกว่าก็มีการดีแคลร์ตัวเองว่ามีกระเป๋าที่รับฝากมาก็คือเจ้ากระเป๋าช้างนี่แหละ12 ใบใช่จนสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะเขาก็พอดีแคลร์ก็เปิดกระเป๋าแล้วก็ตรวจจนเจอเฮโรอีนดังกล่าวอันเนี้ยมันก็นำมาซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่กลายเป็นประเด็นทั่วโลกคือมันไม่ใช่เป็นประเด็นแค่การบินไทยละมันกลายเป็นประเด็นระดับประเทศเพราะมันคือชื่อเสียงของประเทศด้วยอันนี้คือสิ่งที่เรา

0: ็นในภาพลักษณ์ต่างๆที่มันออกมาก็เลยมีความพยายามในการที่จะทำให้มันคุกคามชัดเจนมากขึ้นสิ่งหนึ่งก็คือที่ตำรวจมีโอกาสไปออกรายการหลายรายการนะน้องปลาคุณผู้ฟังหลังจากเกิดเหตุการณ์ในฐานะที่เป็นคนหน้าจอด้วยเคยเป็นอดีตสจ๊วตด้วยอะไรแบบเนี้ยเขาก็เชิญไปออกมีรายการนึงไปออกแล้วไปร่วมกับแขกรับเชิญท่านนึงท่านเป็นคนที่จบกฎหมายปริญญาเอกที่เมลเบิร์นโดยตรงแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของวิธีการไต่สวนเพราะเวลาคนที่ไปเรียนกฎหมายที่เมลเบิร์นเนี่ยเขาจะรู้ไปเรียนหลักการและวิธีการกฎหมายของออสเตรเลียเพราะนั้นเขาจะรู้ขั้นตอนต่างๆว่าถ้าเป็นวิธีแบบเนี้ยการที่จะพิสูจน์ว่าเราบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยเขาจะทำโดยวิธีการไหนดร.ขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันนะดร.น้ำแท้บุญปีสร้างตัวนี้เป็นอัยการพิเศษอยู่อัยการสูงสุดท่านก็เล่าให้ฟังว่าถ้ากรณีเนี้ยมีนาจะพิสูจน์ว่าตัวเองจะบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์คือมันคงบริสุทธิ์ลักษณะที่ว่าคือตัวเองไม่ได้มีเจตนาที่มีโอกาสที่จะรอดตัวเองต้องพิสูจน์ให้ได้คำว่าเป็น innocent agent ให้ได้ innocent agent ก็ค
1: ือ เป็นเหยื่ออะไรลักษณะแบบนี
0: ้ฉันตกเป็นเหยื่อไม่ได้รู้เรื่องแล้วมีการสอดไส้เพราะนั้นน่ะอัยการที่นู่นเขาก็จะมีวิธีการนำสืบว่าเป็น innocent agent จริงหรือเปล่าด้วยวิธีการต่างๆของเขาสิ่งรอบตัวหรือว่าอะไรต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งเจตนาที่จะให้ตรวจกระเป๋าด้วยตัวเองอันนี้อาจจะเข้าข่าย innocent agent ไหมมันก็นำมาซึ่งตอนนี้ที่ตำรวจไทยกับตำรวจออสซี่ฝั่งนั้นกำลังพยายามหาคำตอบด้วยกันจนนำมาซึ่งการจับกุมชายสวมฮูดสีน้ำเงินเอานี้ไปที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าคือเขาก็พยายามหาจากกล้องวงจรปิดว่าเอ๊สุดท้ายแล้วเนี่ยน้องมีนาเนี่ยรับของมาจากไหนก็ปรากฏว่าเป็นชายที่สวมฮูดสีน้ำเงินนะนั่งรถมาเป็นรถเก๋งยี่ห้อหนึ่งสีเทาดำเอากล่องมาส่งที่คอนโดมิเนียมแต่เหมือนเขารู้นะน้องปลาเขามาแบบปิดแมสสวมฮูดอย่างดีเลยนะแล้วถือกล่อง
1: ตัวค่อนข้างรัดกุมมิดชิด
0: ใช่แล้วถือกล่องมาส่งที่คอนโดมิเนียมของน้องมีนาแต่น้องมีนาตอนนั้นไม่อยู่นะเขาบอกว่ามารับของทีหลังแล้วก็เอาของขึ้นไปบนห้องนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยเขาก็ตามรอยได้จากรถที่ใช้ในการก่อเหตุคือเอามาส่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ขับเองด้วยนะเขาจ้างมาอ่านั่งมาเขาเป็นคนนั่งมานะครับก็จับได้ก็คือนายอุทัยนะครับเขาบอกว่าเป็นชาวม้งนะอยู่ที่จังหวัดน่านจากคำรับสารภาพเนี่ยเขาบอกว่าเดินทางไปรับของมาจากที่เชียงคำประเด็นตรงนี้น่าสนใจที่บอกว่าตำรวจเนี่ยตามจากรถเนี่ยจนไปเจอคุมตัวนายอุทัยได้เป็นชายสวมฮูดสีน้ำเงินจากภาพวงจรปิดแล้วก็จากนั้นคุมตัวไปยังห้องพักที่ใช้เก็บแล้วก็แพ็คพัสดุต่างๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากการตรวจค้นเนี่ยพบผ้าลายช้างเศษผ้าแบบเดียวกับที่กระเป๋าของน้องมีนาเลยนะเงินสดโทรศัพท์เสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมโยงกับคดีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ใช้เครื่องตรวจเป็นเครื่อง FTIR ตรวจผงสีขาวที่ติดอยู่บนเศษผ้าสุดท้ายผลยืนยันเลยว่าเป็นเฮโรอีนก่อนที่จะส่งตรวจในห้องปฏิบัติการซ้ำอีกครั้งผู้ต้องหาคือตัวนายอุทัยเนี่ยรับสารภาพแบบนี้ว่ารู้ตั้งแต่แรกเลยนะว่ากระเป๋าเนี่ยบรรจุเฮโรอีนแล้วก็รับนำมาแพ็คใส่กล่องเพื่อจะส่งต่ออุทัยอ้างแบบนี้ว่าเดินทางไปรับของจากที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเขาบอกว่ารับกระเป๋าจากคนที่ปกปิดใบหน้าอันนี้ตอนที่ไปรับของที่พะเยามานะที่เชียงคำเนี่ยรับกระเป๋าจากคนที่ปกปิดใบหน้าแล้วทำมาแล้ว3ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ60,000บาทแต่ให้การว่าไม่ได้เป็นคนบรรจุเฮโรอีนนะแต่รับกระเป๋าที่แพ็คมาแล้วก่อนนำมาบรรจุใส่กล่องเพื่อจัดส่งต่อและเมื่อทราบข่าวว่าตัวน้องมีนาเนี่ยถูกจับที่ออสเตรเลียอ้างว่านำเฮโรอีนที่เหลือเนี่ยเขาบอกว่าพอน้องมีนาถูกจับปุ๊บตัวเองก็เลยนำเฮโรอีนที่เหลือทิ้งลงชักโครกแล้วนำกระเป๋าบางส่วนไปทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานโดยผู้ว่าจ้างใช้ชื่อในลายว่ารินเขาบอกเป็นคนไทยตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งการขยายตัวหาผู้สังการนะครับยอมรับว่าใช้คนขับรายเดิมรับส่งพัสดุทั้ง3ครั้งโดยที่ตอนนี้กำลังพยายามสอบสวนต่อว่าเจ้าคนขับเนี่ยที่ขับมากับนายอุทัยเนี่ยมีส่วนรู้เห็นหรือเปล่านะครับอ่ะก็นี่คือภาพรวมของเหตุการณ์นะวันนี้สำหรับชายฮูดสีน้ำเงินครับ
1: กายมันมีข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะที่ยืนยันกันแบบนี้ด้วยออกมาในกระแสข่าวว่าเขากำลังจะเหมือนลักษณะคือเขากำลังจะหลบหนีออกนอกประเทศไปทางชายแดนแม่สอดจังหวัดตากนะคะซึ่งก็มันมีช่องทางหลายๆช่องทางนะที่สามารถที่จะหลบหนีไปได้แต่ว่าตำรวจเนี่ยไปตามเจอได้ยังไงรู้ไหมตำรวจเนี่ยไปตามเจอได้จากการกดเงินค่ะจากตู้ ATM มันมีเรื่องของการกดเงินออกมาแล้วก็กล้องวงจรปิดที่ห้องขายตั๋วรถตู้โดยสารอันนี้ก็เลยทราบความเคลื่อนไหวแล้วก็เรื่องของการส่งสัญญาณอะไรต่างๆกันเพราะฉะนั้นเองตำรวจก็เลยวางแผนกันแล้วก็เข้าไปจับกุมได้ที่ห้องพักนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับบขส.พิษณุโลกแล้วก็การจับกุมเขาบอกว่าเป็นไปอย่างเรียบง่ายเลยตอนที่จับกุมตอนแรกเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเคาะห้องเสร็จแล้วเขาอยู่ในห้องอ่ะก็หิ้วตัวออกมาเขาไม่ได้ขัดขืนได้อย่างใด
0: ก็เห็นเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยส่งสองที่ด้วยส่งที่ห้องน้องมีนาหนึ่งแถวบางนาแล้วก็ส่งอีกที่ที่ซอยเสือใหญ่ซอยเสือใหญ่ที่รัชดาภิเษก36เขาบอกว่าขณะที่ส่งซอยเสือใหญ่แต่เจ้าของที่ซอยเสือใหญ่อ่ะตีของกลับไม่รับตอนนี้เจ้าของที่อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกอยู่ออสเตรเลียแล้วอยู่ที่เมลเบิร์นแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะน้องปลาแบบเนี้ยอันนี้ทีเนี้ยขั้นตอนการสอบสวนต่อมันก็ต้องสอบต่อว่ารินที่นายอุทัยซึ่งเป็นชาวม้งเนี่ยซัดทอดเนี่ยมันจะขยายผลได้ไหมแล้วจะไปยังไงเพราะว่าอย่างตอนตัวคุณมีนาเนี่ยที่เขารับมาก็มาจากไลน์ใช่ไหมที่บอกว่าโรสถูกไหมฮะ
1: มาจากข้อความแชททางเฟซบุ๊กอะไรแบบเนี้ยนะเออที่เขาจะมีกลุ่มมาเขาก็มีกลุ่มเหมือนแบบติดต่อมาใครรับหิ้วของในลักษณะแบบนี
0: ้
1: ก็มีการทักด้วยใช่ไหมเขาก็จะทักไปหาคนที่เป็นแบบแอร์โฮสเตสที่จะเดินทางออกไปนอกประเทศเพราะว่าโดยปกติอ่ะกระเป๋ามันเหลือถูกไหมคะเวลาสักเวลาไปค่ะกระเป๋าแอร์ของสจ๊วตอ่ะมันต้องจะเหลือใช่ไหมเขาก็จะสามารถใส่ของสามารถใส่ของอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการติดต่อแบบนี้การผ่านช่องทางหรือว่ากลุ่มแชทนะคะที่เขามีการตั้งขึ้นมาแล้วก็มีการเข้าไปบางคนเขาก็จะหารายได้พิเศษอย่างน้องมีนาแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่โดยหลักการแล้วมันผิดกฎใช่ไหมของสายการบิน
0: ถ้าสายการบินไทยเนี่ย
1: ห้ามเลย
0: ผิดขาดห้ามเขาบอกเลยนะเอาเป็นกฎอย่างชัดเจนห้ามในการที่จะขนของคนอื่นแม้แต่กระทั่งเรื่องของจัดกระเป๋าต้องของตัวเอง
1: การ
0: ใช่ต้องจัดเองแล้วแม้แต่กระทั่งกระเป๋าต้องอยู่ในสายตาตลอดในการครอบครองด้วยอันนี้คือสิ่งที่บริษัทออกมากดตั้งแต่เริ่มต้นที่ในการเทรนแต่ว่าตอนที่ผมเป็นสจ๊วตอยู่ยังไม่มีกลุ่มรับหิ้วที่เป็นกลุ่มเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าการสื่อสารมันยังเทคโนโลยีมันยังไม่ไปถึงขนาดนี้ไงแต่พอเราโอ้เดี๋ยวนี้พอเราเลือกเขาเดี๋ยวนี้มีขนาดนี้เลยเนาะคือมันก็พัฒนาการไปเรื่องตามเรื่องการสื่อสารแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะขณะนี้คือเราไม่ได้ฟันธงนะว่าน้องผิดหรือน้องไม่ผิดถ้าน้องผิดน้องก็ต้องได้รับกรรมจากสิ่งที่น้องทำแต่ถ้าน้องไม่ผิดเนี่ยมันก็ต้องเป็นมาตรการต่างๆที่คนจะต้องดูแลทางด้านของข้อกฎหมายต่างๆอย่างที่บอกไปน้องต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าน้องเป็น innocent agent คือไม่ได้รู้จริงๆเลยในเรื่องของเจ้าเฮโรอีนต่างๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามในประเด็นของเรื่องนี้ที่กำลังรอความชัดเจนมากขึ้นซึ่งทางด้านของตำรวจเองเนี่ยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตอนนี้ก็พยายามเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆท่านเองก็บอกยังไม่ฟันธงนะว่าน้องจะเป็นเหยื่อหรือเปล่ามันต้องดูเหตุผลต่างๆที่ประกอบกันแต่โดยสถานการณ์ที่ภาพรวมเหตุการณ์มาณขณะนี้ทางด้านของพลตำรวจตรีธีรเดชก็บอกว่ามันอาจจะมีแนวทางไปทางนั้นแต่ว่ายังไม่ฟันธงแต่อย่างใดมันต้องมีอีกหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะการตามตัวที่นายอุทัยอ้างว่ารับของจากคนชื่อรินให้ได้ก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ล่าสุดเลยวันนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAT เนี่ย CAAT ออกประกาศเลยนะครับเรื่องมาตรการควบคุมการรับฝากหรือว่าการรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ที่ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศนะครับเขาบอกว่าเป็นการยกระดับมาตรการในการกำกับดูแลทั้งสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือจริงแล้วลูกเรือเรามีหลายเส้นนะน้องปลาคุณผู้ฟังในการที่จะต้องต่อทุกๆปีโดยการที่ต้องมาทำ recurrent ในการเรียนพวกระบบความปลอดภัยระบบฉุกเฉินใหม่มาเทรนนิ่งใหม่รอบทุกๆปีเราต้องเรียน ประมาณอาทิตย์หนึ่งเต็มๆเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือว่าน้อยลงน่าจะเพิ่มขึ้นไม่น่าจะน้อยลงนะเพราะมันมีคอร์สให้เรียนเยอะแยะมากมายทั้ง First Aid การช่วยเหลือชีวิตการความปลอดภัยบนเครื่องต่างๆตอนนี้เขาออกมาตรการเพิ่มขึ้นของการปฏิบัติสมาชิกลูกเรือนะครับในการที่จะห้ามในการรับฝากรับพิ้วหรือว่ารับขนส่งสิ่งของของบุคคลอื่นในทางมิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนไทยนะครับการออกประกาศในครั้งนี้ก็เพื่อกำกับนะครับแล้วก็ดูแลและป้องกันการใช้สถานะของลูกเรือในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งทางด้านของแคทเองก็จะยกระดับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการตรวจค้นและการรักษาความปลอดภัยของการบินด้วยครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและสมาชิกลูกเรือควบคู่กับการบูรณาการกับสายการบินต่างๆแต่ก็ต้องยอมรับในส่วนของหลายคนบอกว่าเออลูกเรือนี่ได้อภิสิทธิ์สิทธิพิเศษหรือเปล่าไม่ได้สิทธิพิเศษเลยนะในเรื่องของมันอาจจะมีช่องที่จะเป็นครูช่องดิปโลมัตคือนักการทูตกับครูแต่สุดท้ายคือช่องเนี่ยมันอาจจะไปเร็วขึ้นไม่ต้องรอเหมือนผู้โดยสารทั่วไปแต่ก็ตรวจไม่ต่างจากผู้โดยสารใช่ต้องสแกนอยู่ดีไม่ได้อภิสิทธิ์ในการที่จะไปนะอย่างเล่าที่เมลเบิร์นเนี่ยจริงอยู่เราอาจจะไม่ต้องรอแถวแต่เขาก็มีวิธีการตรวจเพราะ security หรือว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่ปล่อยหรอกพวกเขาเคร่งจะตายในเรื่องของเกี่ยวกับทั้งไบโอถูกไหมที่บอกแล้วพืชเป็นเอเลี่ยนงอกได้เขาก็ไม่ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเขาไม่มีทางปล่อยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่อย่างที่บอกไปคือลูกเรือเนี่ยอาจจะได้เร็วหน่อยแต่ก็ต้องตรวจเหมือนคนอื่นๆเหมือนกันนะครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มค
5: อ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
1: ์18:42 นะคะช่วงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะพี่ป๋องเดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตทักทายผ่านช่องทางของFacebook เดี๋ยวดูกันหน่อยว่าวันนี้มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านรับชมรับฟังอยู่นะคะคุณชวนานทักทายเข้ามานะคะผ่านทาง Facebook ค่ะสวัสดีกมลเนตรนะคะสวัสดีพี่ป๋องวิรศักดิ์เข้ามานะคะแล้วก็คุณวินัยคิมบูเบอรี่นะคะว่าสวัสดีรายการดีๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์ประจำวันเสาร์นะคะวันนี้คนข่าวตัวจริงนะคะพี่ป๋องวิรศักดิ์นะคะไม่ได้มากับพี่เชอรี่แต่ว่ามากับน้องปากมลเนตรนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ติดตามพี่ป๋องกับพี่เชอรี่ได้นะคะ คุณชยันนะคะบอกว่าผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วก็คุณรีน่านะคะบอกคุณวิราศักดิ์เวลานั่งอ่านข่าวสง่างามมากบุคลิกภาพดีค่ะ
0: โอ้โหแสดงว่าตอนนี้ไม่ดีแล้วนั่งจันทร์แล้วค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะแล้วก็คุณกฤษฤทธิ์นะคะทักทายเข้ามาผ่านทาง YouTube นะคะทักทายคุณเนทักทายคุณวิเชษเข้ามาทักทายพี่ของวิราศักดิ์เข้ามานะคะแล้วก็พูดถึงประเด็นข่าวสารนะคะที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบร่างงบประมาณนะคะปี70นะคะที่รับประกันกันไปแล้วนะคะในชั้นกรรมาธิการแล้วก็พูดถึงประเด็นทางการเมืองต่างๆนะบอกว่านายกเนี่ยอุตส่าห์มีผลงานให้ประชาชนต้องจำจะถูกปรับเปลี่ยนซะแล้วหรือเปล่านะคะกับทักทายเอาพูดคุยกันมานะคะประเด็นข่าวสารต่างๆค่ะ
0: ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันสำหรับค่ำของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับอ้าวในเมื่อคุณผู้ฟังคุยเรื่องสอบท้องถิ่นคุยกันเรื่องสอบท้องถิ่นกันต่อหน่อยนะมันเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันที
1: ่
0: มันคือถ้าจะบอกว่าอย่างตอนแล้วเขาบอกข่าวว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้อง5คนพอบอก5คนเนี่ยทุกคนโอ้มันใช่หรอเป็นขบวนการที่ใหญ่ขนาดเนี้ยถูกไหมการที่คนสอบแล้วมีคนที่เสียตังค์เนี่ยหลายพันคนแล้วถ้าเกิดลองดูมูลค่าที่เขาในแชทที่หลุดเนี่ยที่เขายังไม่ยืนยันว่าของจริงของปลอมเนี่ย300,000 400,000 500,000คือหลักเป็นแสนแบบเนี้ยแล้วคนแบบหลายพันขนาดนี้มูลค่าทั้งขบวนการเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องตามนะเพราะมันเป็นถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่ใหญ่มากๆนะขณะนี้ซึ่งตอนนี้เองทางด้านของการพยายามหาคำตอบคือคนที่ทุจริตโดยเฉพาะผลคะแนนที่ไม่ตรงกับในส่วนของคะแนนความเป็นจริงที่ควรจะได้อย่างตอนที่ถูกจับกุมเจ้าหน้าที่เนี่ยจิ้มคนคีย์ข้อมูลลบข้อมูลเนี่ย
1: อ
0: ย่างใส่ชุดข้าราชการสีกะกีอยู่เลยนะที่เราเห็นเนี่ยถูกไหมโอ้โหมันแบบดูหยามกันมากๆเลยทีเดียวสำหรับนั่งใส่ชุดข้าราชการเนี่ยนั่งคีย์ข้อมูลคือเขาบอกว่าข้อมูลที่ได้ก็คือกระดาษคำตอบจริงกับกระดาษคำตอบที่อยู่บนแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในข้อมูลออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นคนละอย่างกันเพราะว่าเขามาแก้เฉพาะในตรงนั้นในส่วนของข้อมูลที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ในส่วนของกระดาษจริงๆเนี่ยไม่สามารถแก้ได้ไงมันต้องมานั่งลบกันตาเหลือกเหมือนกันสุดท้ายแล้วตอนนี้เขาบอกว่า3วันเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานละ3 4 5 3วันเนี้ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเขาบอกออกเอกสารรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกแบบนี้ว่าตอนนี้จากการที่มีการร้องเรียนว่ามีกลุ่มบุคคลหรือติวเตอร์บางกลุ่มที่มีเส้นสายภายในสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ขบวนการนี้เรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 ไปถึง 800,000 บาทนะครับและผลจากการตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่ในการแก้ไขกระดาษคำตอบดังนั้นเขาก็เลยออกคำสั่งว่าต่อไปนี้ก็คือต้องสอบสวนหาความจริงคือกระบวนการในการสอบแข่งขันบรรจุดังกล่าวเนี่ยเขาว่าเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะว่าการแข่งขันเนี่ยมันการเปิดสอบเนี่ยเป็นไปตามในส่วนของที่มีอัตราการว่างงานจริงหรือเปล่าโดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับต้องทำการตรวจสอบอีกนิดนึงแล้วก็ตรวจสอบไปถึงขอบเขตการจ้างก็คือ TOR อันนี้ประเด็นนี้เคยพูดกันไปแล้วส่วนกระบวนการตรวจแล้วก็ประมวลผลการจัดทำบัญชีรายชื่อเนี่ยพบว่าฝ่ายบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่ส่งให้กรมสถ.เนี่ยนะครับรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างอีกทีเขาบอกว่าโดยมีประวัติการเข้าใช้งานถึง115ครั้งรวมถึงมีบริษัทเอกชนที่ปรากฏข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาแก้ไขไฟล์ด้วยนะครับซึ่งข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้รับแฟลชไดรฟ์นะครับประมวลไฟล์ประมวลผลภาคกอภาคขอภาคคอจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างอันนี้เขาก็เลยจะมีการตรวจสอบเอาข้อสอบเนี่ยเอาง่ายๆเลยไปตรวจใหม่ข้อสอบกระดาษจริงนะไปตรวจอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะตรงกับผลคะแนนที่มีอยู่ในไฟล์ประมวลผลหรือเปล่าซึ่งประเด็นเนี้ย3วันนี้จะรู้เรื่องแน่ๆเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้คนที่รับการบรรจุแต่งตั้งไป 15,520 รายต้องลุ้นระทึกถ้าตัวเองเนี่ย สอบจริงทำเองจริงได้จริงอันนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่ 15,000 เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะมีคนที่เข้าไปอยู่ในขบวนการนี้กี่คนหรือเปล่าน้องปลา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการพบแฟลชไดร์ตัวนี้เนี่ยที่เข้าไปพบในบ้านหลังที่เขาเช่าเอาไว้เพื่อเป็นการแก้คำตอบต่างๆในกระดาษเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันมีประเด็นสำคัญที่เข้าไปพบคือข้าราชการของสทอย่างที่คุณรศักดิ์บอกคือเขาได้มอบแฟลชไดร์เนี่ยประมวลผลผู้สอบผ่านจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างเพื่อเอาไปประกาศรายชื่อผู้ที่สอบแข่งขันได้แต่ว่าแฟลชไดร์ตัวนี้ค่ะมันไม่ใช่แฟลชไดร์ฉบับที่เป็นต้นฉบับที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้ในตู้นิรภัยของห้องทำงานของอธิบดีกรมสทมันคนเป็นคนละอันกันก็คือมันเหมือนเป็นการลักษณะว่าเอ๊ะมันถูกถ่ายไฟล์ออกมาหรือไม่อย่างไรเพราะว่ามันจะมีตัวแฟลชไดร์ตัวหนึ่งที่มันอยู่ในตู้นิรภัยในห้องทำงานของอธิบดีนะคะที่มันอยู่ตรงนั้นนี่แหละเรื่องนี้ก็ต้องไปไล่ดูคือนอกจากเรื่องของกระดาษคำตอบอะไรกันต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมามันก็คือเรื่องของการที่ต้องไปดูว่าบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องไปไล่กันดูว่าจะต้องมีการเอาผิดทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของกรมคนใดบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องมันมีความผิดในเรื่องของทางแพ่งใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ความผิดทางอาญากับผู้ที่กระทำความผิดในครั้งนี้นะคะแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยที่รับผิดชอบกรมสทนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยใช่ไหมพูดถึงว่าจะมีการดำเนินการกันอย่างไรนะคะก็จริงๆท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงกรณีด้วยว่าภายหลังจากที่คณะกรรมการที่เขามีการตรวจสอบเรื่องของการแก้ไขคะแนนกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ไปตรวจค้นบ้านแถวๆนนทบุรีกันเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ามีคนที่อยู่ในขบวนการนี้เยอะพอสมควรเลยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะนำผลสอบข้อเท็จจริงเอามาตั้งคณะกรรมการสอบวินัยกับบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยในจำนวน5คนด้วยกันขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในมือของตำรวจสอบสวนกลางนะคะซึ่งสอบสวนอยู่ประมาณ10กว่าคนโดยจะมีการขยายผลต่อรวมไปถึงปปช.ด้วยนะคะจะไปตรวจสอบย้อนหลังว่าใครเกี่ยวข้องกันบ้างคือจะใช้เวลาอันนั้นเนี่ยตรวจสอบเรื่องของกระดาษคำตอบใช่ไหม3วันใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องของดูว่าใครเกี่ยวข้องอะไรบ้างอย่างไรอันนี้ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนซึ่งมันเป็นที่มาว่าผู้เกี่ยวข้องมันไม่ได้มีแค่5คนเท่านั้นที่ตอนแรกมีแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันขยายวงไปอีกหลายๆคนด้วยกันสรุปแล้วเนี่ยการตั้งคณะกรรมการสอบเจ้าหน้าที่5คนเมื่อวานเนี้ยสอบวินัยธรรมดาหรือว่าสอบวินัยร้ายแรงใช่ไหมทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าตอนนี้มันมี2 อย่างด้วยกันก็คือการตั้งสอบวินัยอันนี้ตั้งอยู่แล้วส่วนการตั้งสอบวินัยร้ายแรงต้องเป็นเรื่องที่กระทบกับสาธารณะส่วนใหญ่คือทำให้กระทรวงเนี่ยเสียชื่อเสียงกลุ่มงานวินัยของกระทรวงมหาดไทยกำลังเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่นะคะเพราะว่ามันก็กระทบนะจริงๆแล้วอะเรื่องนี้มันกระทบกับคนวงกว้างแล้วก็กระทบกับชื่อเสียงของกระทรวงมหาดไทยอย่างร้ายแรงเลยมันกลายเป็นว่านะตอนนี้พอมันมีการเปิดสอบอะไรต่างๆของข้าราชการไปดูคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียคือคนเริ่มไม่เชื่อถือมันเลยลามไปในจุดอื่นๆกันตามไปด้วยนะคะบอกว่าอย่างที่เขาจะกำหนดกันก็คือเดี๋ยวเขาก็จะรู้ว่าเขาจะมีการเสนอเรื่องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะพิจารณาตั้งเรื่องของการสอบวินัยร้ายแรงเพราะว่ามันจะต้องมีการเซ็นคำส่งคำสั่งเนี่ยมันเป็นระเบียบตามขั้นตอนของกระทรวงของเขานะคะที่จะต้องดำเนินการกันอย่างไรแล้วถ้าถามว่ากรณีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่คนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องออกจากราชการไว้ก่อนหรือเปล่ามันจะได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของพยานหลักฐานอะไรต่างๆใช่ไหมตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเขาบอกเขากำลังพิจารณาอยู่พอมันเป็นเรื่องของกรณีถ้าบอกใหญ่ไม่ใหญ่ระดับแค่ไหนเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะว่าเรื่องของการกระทำความผิดมันก็ต้องสืบไปถึงที่สุดก่อนปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกแบบนี้เพราะว่าวันนี้ยังต้องดูว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องไปดูเรื่องของ TOR ด้วยนะ TOR คัดเลือกบริษัทที่จะมาจัดสอบมันเกี่ยวข้องกันไหมกับอธิบดีสททั้ง3คนที่ผ่านมาก็ตรวจสอบย้อนหลังกลับไปเรื่องนี้มันต้องดูว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วอะไรที่มันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับอธิบดีสทในอดีตจนมาถึงปัจจุบันตอนนี้คือถ้านับดูเนี่ย4คนแต่ตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเองเขาบอกเขาทำการตรวจสอบแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนใน7วันเพื่อบอกให้ประชาชนรู้ว่ามันมีเรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรมีการแก้ไขกระดาษคำตอบหรือไม่คือก็จะอยู่แค่ตรงนี้ส่วนเรื่อง TOR มันใหญ่กว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยปปช.เขากำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่ค่ะ
0: ก็อีกหนึ่งที่เป็นผู้รับจ้างเขาก็ไม่ยอมนะเพราะเขาก็ชื่อเสียงเขาเหมือนกันนั่นคือมสวมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ที่รับจ้างในการจัดสอบใช่ไหมทั้งออกข้อสอบทั้งตรวจกระดาษคำตอบแล้วก็ประกาศรายชื่อต่างๆเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่น้องปลากมลเนตรบอกว่าแฟลชไดรฟ์เนี่ยมันจะอยู่ที่ตู้นิรภัยของอธิบดีสถ.ถูกไหมอ่ะทางด้านของมสวเขาก็ว่าเขาก็มีเหมือนกันเพราะอะไรเขาบอกว่าในส่วนของการส่งงานเนี่ยเขาบอกว่ามีการส่งแฟลชไดรฟ์กันเนี่ยไปมาถึง2รอบด้วยกันโดยกระบวนการสอบครั้งเนี้ยมสว.เขาตั้งแบบนี้ว่ามีช่องโหว่คือการส่งแฟลชไดรฟ์ผลการสอบจากทางมสว.ให้กับทางกรมสถ.เขาบอกมีการส่งกันไปมาถึง2รอบรอบแรกเนี่ยก็คือมสว.ส่งผลการสอบให้สถ.จากนั้นสถ.จึงจะส่งกลับมาให้มสว.เพื่อประทับตราว่าอันนี้คือไฟนอลลี่แล้วอะไรแบบนี้แล้วก็มสว.ถึงจะส่งกลับไปให้สถ.อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดใน TOR โดยที่กำหนดโดยผู้จ้างก็คือสถ.นั่นเองช่วงที่การส่งแฟลชไดรฟ์กันไปมานี่แหละเขาว่าทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนสอบหรือไม่ในห้วงนี้นะครับเพราะว่าทำไมหลังจากที่ตรวจแล้วมสว.ไม่ประทับตราเลยแต่ต้องส่งกลับมาให้สถ.ก่อนแล้วสถ.ค่อยส่งกลับไปให้มสว.ประทับตราแล้วค่อยส่งกลับมากันเป็นลักษณะ2รอบแบบนี้อันเนี้ยเขาบอกว่าน่าจะต้องหาข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของ TOR ที่ได้มีการระบุเอาไว้เพราะว่า TOR เนี่ยมันคือข้อกำหนดในการที่จะปฏิบัติของผู้รับจ้างกับนายจ้างว่าตกลงจะตกลงขั้นตอนในกระบวนการทำงานกันอย่างไรมันก็เลยมีการตั้งคำถามแบบนี้ว่าการสอบบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันจะแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนทั่วไปข้าราชการพลเรือนทั่วไปเนี่ยเขาจะสอบภาคกอที่สอบโดยกอพอก่อนถูกไหมอันนี้เขาบอกจะยากยากมากๆแล้วก็ยากแบบหินสุดๆอะไรแบบนี้ปีนึงเนี่ยเขาจะสอบรอบหรือสองรอบ
1: คนสอบกันเยอะด้วย
0: ใช่ไหมคนสอบกันเยอะตอนนี้หลายแสนผ่านกันแค่หลักหมื่นนะมันเปอร์เซ็นต์การผ่านเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆเขาก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าเป็นอย่างเงี้ยสอถอทำไมไม่เอาให้ภาคกกพรับผิดชอบไปเหมือนกับในส่วนของกำหนดให้ต้องไปสอบภาคกของกพให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาสอบภาคขภาคคภาคขนี่คือข้อเขียนของแต่ละสำนักงานนะแต่ละกรมแต่ละกองส่วนภาคคนี่คือการสัมภาษณ์ก็คือตอนนี้ส่วนมากการบรรจุข้าราชการทุกวันนี้เป็นข้าราชการพลเรือนทั่วไปเนี่ยกพเขาจะใช้กพภาคกของกพแล้วค่อยมาสอบภาคขภาคคของแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นส่วนของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาจะจัดสอบเองหมดเลยก็จะจ้างบริษัทมาแหละออกไปเลยภาคกภาคขภาคคอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยว่าเอ๊ะมันถ้าเกิดจะมาตรฐานแบบนั้นก็ไปเอาภาคกของกพไหมก็เลยการเป็นการตั้งคำถามถึงกระบวนการสอบในครั้งต่อๆไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าข้อสอบเขาจริงๆแล้วมสว.เขาเป็นระดับครูโดยตรงเลยนะเขาเริ่มต้นมาจากโรงเรียนฝึกหัดครู
1: วิทยาลัยครู
0: ใช่ถูกใช่ของมสว.เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของการประเมินผลเรื่องของการเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นลองไปดูข้อสอบรวมๆอย่างหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยข้อสอบภาษาอังกฤษ My name is John อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไปดูนะมันมีทั้งข้อง่ายและข้อยากมากๆเหมือนกันนะอย่าดูแค่ข้อเดียวที่เขาเอามาเป็นข่าวถ้าดูภาพรวมๆทุกอย่างเนี่ยเขาต้องมีข้อสอบที่ง่ายกับข้อสอบที่ยากให้คละกันไปถ
1: ูก
0: ไ
1: หม
0: นี่คือข้อสอบที่มันเป็นข้อสอบที่ถูกต้องตามวิธีการในการประมวลผลประเมินผลหรือว่าวัดผลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูภาพรวมเราก็ต้องให้มสว.เหมือนกันนะว่าเขาก็โตมาจากเรื่องของครูโดยตรงสำหรับมหาวิทยาลัยนี้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างเรื่องของการบรรจุผู้ที่สอบแข่งขันใช่ไหมในรอบวันที่1กรกฎาคมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอันเนี้ย อย่างที่บอกอ่ะมันก็ยังเป็นไปตามเดิมใช่ไหมคะเพราะว่าคณะกรรมการกลางของพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ออกมาระบุแล้วว่าให้มันเป็นไปตามเดิมก่อนนะแต่ว่าหลังจากการบรรจุอัตรารอบนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะถูกชะลอไว้ก่อนนะคะในการเรียกบรรจุในรอบถัดไปสมมติว่าคนที่มีรายชื่อแล้วตอนแรกเนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศเรียกใช่ไหมอันเนี้ยก็อาจจะต้องหยุดไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นรอบแรกคนที่เรียกบรรจุไปแล้ววันที่1กรกฎาคมก็เดินหน้าทำงานกันไปแต่ว่า ในส่วนของท่อนหลังอ่ะที่จะต้องรอบรรจุในรอบถัดไปเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรอก่อนเพื่ออะไรเพื่อเนี่ยค่ะรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงมันอาจจะแบบหลายคนก็บอกว่าเออเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรอย่างไรใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยเพื่อให้กระบวนการมันเป็นไปอย่างชัดเจนนะเขาก็สั่งชะลอในเรื่องของการเรียกบรรจุในรอบถัดไปไว้ก่อนค่ะ
0: ก็อย่างที่บอกไปคือนายกบอกให้ชะลอแต่มันจะมีกรรมการกสทกสทใช่ไหมที่เขาบอกว่าคือให้บรรจุไปก่อนแล้วถ้าเจอแล้วค่อยมีการมาสอยทีหลังมันเป็นประเด็นแบบนี้คือเขาเหตุผลว่าบางคนเนี่ยคือเขารู้แล้วกำลังจะบรรจุเขาก็ลาออกจากงานมาแล้วไงเขาลาออกจากงานมาแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะเปลี่ยนงานเพราะว่าเขากำหนดวันเริ่มต้นในการที่มารายงานตัวแล้วเขาก็เลยอ่ะถ้าเกิดว่าคนไหนที่บริสุทธิ์แล้วไม่ได้มีส่วนร่วมของขบวนการในการโกงครั้งเนี้ยเขาก็จะรับสิทธิ์ตรงนั้นไปอันนี้คือสิ่งที่เขาเหตุผลว่าเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ก็บรรจุเข้าไปหลังจากที่เขาสอบผ่านมีชื่อประกาศรายชื่อแล้วส่วนใครที่อยู่ร่วมขบวนการอันนี้ก็ต้องมารอเรื่องของการตรวจสอบเดี๋ยวก็จะคำตอบออกแน่ๆก็บอกพรุ่งนี้ครับ
1: ค่ะรอกันสามวันนะใช่ไหมวันพรุ่งนี้เขาก็จะถึงเพราะว่าได้หลายอย่างที่บอกมันมีคนกังวลใจว่าเออแล้วถ้าเราสอบด้วยความสามารถของตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เลยจะทำอย่างไรเพราะมันก็มีคนที่รู้จักที่สอบผ่านในรอบนี้เหมือนกันแล้วตอนแรกเนี่ยเขาก็รู้สึกกังวลใจเพราะว่าเดิมที่ข่าวอย่างที่ท่านนายกบอกว่าที่บอกให้ชะลอไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนนะตอนแรกอะที่ยังไม่บรรจุใครเลยเนี่ยท่านนายกบอกว่าอ้าวในเมื่อท่านบอกว่าก็ให้บรรจุก็บรรจุแล้วแล้วทีนี้จะต้องทำอย่างไรกันต่อคือมันมีคนส่วนหนึ่งอย่างที่คุณวีรศักดิ์บอกอะคือเขาก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมแล้วเขารู้ว่าเขาสอบติดแล้วเขาก็ลาออกงานประจำเรียบร้อยแล้วตรงนี้แหละแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาสอบด้วยความสามารถของเขาเองนะแล้วก็อ่านหนังสือแบบหามรูปหามข้ามเพราะบางคนเนี่ยเขาตั้งใจใช่ไหมที่เขาอยากจะแบบเข้ามาเหมือนรับราชการแบบนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาจะต้องหยุดชะงักแล้วก็เสียไปจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามหาไทยเองเขาก็กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นของคณะกรรมการกลางเองเขาก็บอกว่าคนที่สอบด้วยตัวเองคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคุณก็สามารถที่จะแบบเดินหน้าทำงานกันได้ต่อไปเขาก็จะค่อยๆทยอยบรรจุกันไป
0: ครับหมดเวลาแล้วครับวันนี้โอ้ทุ่มกับ
1: หนึ่งทุ่มพอดีแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่วันนี้ต้องขอบคุณคุณวีรศักดิ์มากๆนะคะมาจัดรายการร่วมกันนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามคุณวีรศักดิ์วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
13: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการถกประเด็นครับ FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทวันนี้เราพบกันนะครับค่ำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนะครับวันนี้วันชาติสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าเรื่องราวภายในบ้านเราเนี่ยก็ยังมีหลายเรื่องที่ยังคงเป็นประเด็นต้องติดตามกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีการสลับนะครับช่วงเวลานะครับในการที่จะฟังมุมมองของนักสังเกตการนะครับหรือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องสำคัญสำคัญจากปกติเนี่ยเราจะให้อยู่ในเบรกแรกนะครับแต่ว่าวันนี้ขอขยับไปอยู่ในช่วงเบรกที่2นะครับช่วง 19:35 นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้จะคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีเด็กพิเศษนะครับที่ไปเอารถของพ่อของแม่ออกมาขับนะครับแล้วก็สุดท้ายนำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งสำคัญนะครับเพราะว่าไปชนพระและเนรนะครับที่อยู่ในระหว่างการเดินทุดงนะครับมรณภาพไป10รูปนะครับนี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับที่ทำให้คนในแวดวงพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยช็อกเลยนะครับเรื่องนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่าเด็กนั้นอายุเพียงแค่11ขวบนะครับเราก็ยังเป็นเด็กพิเศษด้วยนะครับเรื่องนี้จะมีนัยยะจะมีบทสรุปอย่างไรนะครับหลายต่อหลายคนก็คงอยากจะรู้อาจจะตั้งเป็นประเด็นคำถามนะครับว่าตกลงเด็กอายุ11ขวบเนี่ยนะครับขับรถได้หรือเปล่าถ้าขับรถไปแล้วไปก่อให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้ใครจะต้องรับผิดชอบนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเด็กพิเศษด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ในฐานะอย่างไรรวมไปจนกระทั่งถึงประกันเนี่ยนะครับจะเข้ามารับผิดชอบแค่ไหนอย่างไรอันนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวช่วงเบรกที่2นะครับวันนี้ผมเรียนเชิญนะครับผู้การแต้มนะครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพนะครับซึ่งก็เป็นอดีตนายตำรวจนะครับมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเดี๋ยวจะให้ท่านมาอธิบายหน่อยนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเด็กอายุ11ขวบจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายหรือไม่อย่างไรถ้าไม่รับผิดชอบเนี่ยอนาคตของเด็กจะเป็นอย่างไรใครต้องรับผิดชอบแทนนะครับแล้วก็บริษัทประกันนะครับที่ทำประกันให้กับรถคันนี้นะครับจะจ่ายตามที่มีการซื้อประกันไว้หรือไม่อย่างไรอันนี้เดี๋ยวติดตามในช่วงเบรกที่2นะครับแต่ว่าช่วงเบรกแรกครับอย่างที่เรียนไว้วันนี้เราขยับเอาคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับแห่งสำนักข่าว Next News เนี่ยครับมาไว้ในช่วงแรกเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องกรณีของการสอบรับราชการท้องถิ่นนะฮะแล้วปรากฏว่ามันเกิดจะเรียกว่าเป็นเรื่องที่มันทำให้ผู้คนโดยทั่วไปนะครับสนใจอย่างยิ่งเลยเพราะมันเป็นการสอบที่ทุจริตแล้วก็เป็นการสอบทุจริตที่ครั้งมโหฬารนะครับเพราะว่าการสอบครั้งนี้สอบทั่วทั้งประเทศครับ10ศูนย์สอบทั่วทั้งประเทศและเป็นการสอบเพื่อที่จะมุ่งมั่นนะครับในการที่จะเข้าเป็นราชการนะครับรับราชการในส่วนของท้องถิ่นนะฮะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นเรื่องของการทุจริตครั้งใหญ่ครั้งมโหฬารนะครับมีผู้เข้าสอบเปรียบจำนวนมหาศาลนะครับแล้วสุดท้ายทางนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้มีการตั้งคณะตรวจสอบรวมไปจนกระทั่งถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการในเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ทั้งในส่วนของมหาไทยนะครับซึ่งก็มีกรอบระยะเวลา7วัน เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนายกนำทีมแถลงพร้อมกับปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะฮะแล้วคุณสันติธรยิ้มระไหมซึ่งก็เป็นรองปลัดแล้วก็เป็นประธานในการสอบเรื่องนี้ครับผ่านไปแล้ว7วันแถลงแล้วนะครับอีก2หน่วยงานเป็นอย่างน้อยครับก็คือทางตำรวจกองบังคับการปปป.นะครับในสังกัดของกองบัญชาการสอบสวนกลางแล้วก็ในส่วนของทางปปช.ด้วยนะครับเดี๋ยวจะรอดูครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อภาพพจน์และความเชื่อมั่นต่อระบบราชการของไทยและที่สำคัญเนี่ยมันสะท้อนนะครับว่าวิธีการแบบนี้ซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยนะครับหลายครั้งแล้วนะครับสะท้อนให้เห็นว่าข้าราชการในบ้านเราเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องติดสินบนนะครับแล้วเราจะได้คนที่มีศักยภาพเข้ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนสนองนโยบายรัฐบาลและคอยบริการประชาชนได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้แหละที่คุณประสงค์จะมาเอาเรื่องนี้ในหลายมุมที่น่าสนใจครับมาต่อยอดนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการจะพาไปรู้จักกับ18บุคคลสำคัญนะครับนะฮะ18บุคคลสำคัญนี่ก็ถือได้ว่าเป็นคณะกรรมการนะครับเป็นคณะกรรมการกลางนะฮะซึ่งมีความเห็นนะครับในส่วนของคณะกรรมการกลางนี้มีความเห็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรวมทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีแนวทางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชะลอการลงทะเบียนนะครับนะการรายงานตัวของราชการที่สอบได้ในวันที่1กรกฎาคมนะครับก็มีอยู่18คนนะฮะเดี๋ยวให้คุณประสงค์มาไล่เรียงนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องความคืบหน้าคดีเนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับตอนนี้เข้าใจว่าคุณประสงค์อยู่กับเราแล้วคุณประสงค์ครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
13: โอ้นี่เรื่องใหญ่เลยนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นร้อนอยู่บนหน้าสื่ออย่างต่อเนื่องนะครับก็น่าจะเป็นสัปดาห์ที่2ที่3แล้วนะครับที่กลายเป็นประเด็นร้อนแต่ว่าความจริงเนี่ยของทาง Next New เนี่ยก็จับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นปีนะครับอย่างที่คุณประสงค์เคยเรียนไว้ตั้งแต่เสาร์ที่แล้ว
14: ครับผมคืออย่างนี้นะคุณประจักษ์คือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็จริงเป็นเรื่องที่นานแต่ว่าเรียกว่าฝีแตกก็แล้วกัน
13: ครับ
14: ตอนนี้ผมว่าหลายคนก็ยังสงสัยแล้วก็งงๆผมเองตอนแรกใหม่ๆก็งงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามันคืออะไรตอนนี้ผมขอใช้เวลานิดนึงนะฮะแต่ต้องเร็วนิดนึงนี่ผมอาจจะขอตอนรายชื่อเนี่ยถ้าคุณประจักษ์อยากจะให้ท่านฟังเนี่ย
13: ครับ
14: หรือไปอ่านเอาใน Next News ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวดูอีกทีนึงคือจะเล่าความเป็นมาก่อนคือจริงๆแล้วในการสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยแต่เดิมเลยเนี่ยนะครับก็เป็นอำนาจของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นที่จะสอบเช่นเทศบาลกอไก่อยากจะสอบก็จะมีกอของตัวเองและกอเทศบาล
13: ครับ
14: นะครับหรือในท้องถิ่นนะก็มีประจำจังหวัดหรืออะไรก็จะไปรับสอบต่างคนต่างรับสอบของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วที่ผ่านมามันก็มีข่าวมาเรื่อยๆแต่ว่าเป็นข่าวเล็กๆเพราะท้องถิ่นบางทีเล็กเทศบาลก็เอาคนตัวเองนู่นนี่เด็กฝากก็ระดับนั้นน่ะมันก็ไม่ค่อยเกิดปัญหาเท่าไหร่ก็ถือว่าว่ากันไปจนกระทั่งเกิดทุจริตใหญ่ที่จังหวัดมหาสารคามเป็นได้ใช่ไหม
13: ครับ
14: จะสอบพร้อมทั้งจังหวัดแล้วก็มีอาจารย์มหาลัยท่านหนึ่งเป็นดำเนินการแล้วก็โกงหมดในการแก้ไขตัวเลขก็เป็นข่าวใหญ่มาก
13: ครับ
14: นั้นประมาณปี5455แต่แถวนั้นถ้าจำปีไม่ผิดจนกระทั่งมีการยึดอำนาจจนกระทั่งยึดอำนาจปี57แล้วก็มีการสอบปรับปลายแต่ว่าท่านอธิบดีในขณะนั้นเนี่ยกรมสอบสวนการปกครองท้องถิ่นเนี่ยคุณจรินจักรภาคเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยมันโกงเลยการสอบให้โปร่งใสก็เลยเสนอคสช.ในขณะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ให้มีการประกาศคสช.ที่8
13: 2560
14: นะครับให้รวมการสอบไว้โดยให้มีการตั้งคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นมา
13: ครับ
14: ถ้าจะสอบจะให้ตั้งอันนี้ขึ้นมาในแต่ละครั้งไม่ได้ถาวรนะครับตั้งแล้วก็มีอายุแล้วก็จะสอบครั้งนึงก็ตั้งครั้งหนึ่งก็การสรรหานี่ก็ให้คนภายนอกเป็นประธานอย่างเช่นท่านแรกๆคืออาจารย์อัศรางปณิกบุตรคงจำได้เป็นอาจารย์รังกำแหง
13: ครับ
14: ที่ฮาร์ดคอร์มากใช่ไหม
13: ใช่ตอนนี้ท่านเสียไปแล้วครับ
14: ก็เป็นประธานแล้วก็อธิบดีแล้วก็มีตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิในกอต่างๆเช่นกอเทศบาลพวกนี้จะมีทรงวุฒิกอเทศบาลกออบจ กอบต.มาใช่ไหมฮะ
13: ใช่
14: แล้วนั้นจะมีตัวแทนของท้องถิ่นเข้ามานั่งก็ประมาณ18คนตอนนี้ตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาเนี่ยสอบมาแล้วเนี่ยรวมครั้งนี้ด้วยถ้าผมเช็คมาไม่ผิดก็คือ4ครั้งค
13: ือ
14: ปี60 1ครั้ง62 1ครั้ง64 1ครั้งแล้วก็เว้นมาหลายปีเลยอั้นมาหลายปีจนกระทั่งจะสอบ66 67แต่มีปัญหาอย่างที่เป็นข่าว
13: ครับ
14: คุณอนุชินล้มบ้างอะไรบ้างเงี้ยร้องเรียนกันก็เลยมาสอบสายเป็นที่68นั้นสอบมาแล้ว4ครั้งโดยใช้ระบบที่สอบที่ส่วนกลาง
13: ครับ
14: นะครับโดยมีกสทเนี่ยเวลาจะสอบสิก็ตั้งมาแล้ว3-4คณะนะครับนี่คือภาพรวมของปัญหาทั้งหมดเฮ้ยของกระบวนการสอบทั้งหมด
13: อ
14: ันนี้ขณะนี้มันมีร่างกฎหมายที่จะแก้ไขประกาศคสช.ตรงนี้ว่าให้กลับไปใช้แบบเดิมอยู่แล้วร่างกฎหมายก็ค้างเต็มตอนนี้พอเกิดเหตุปุ๊บก็เลยค้างเลยเฮ้ยต้องไปดูแล้วว่ากระบวนการที่จะสอบเนี่ยมันต้องป้องกันการโกงได้ยังไง
13: ครับ
14: นะฮะนี่คือภาพปัญหาโอเคมาดูครั้งนี้เนี่ยตอนครั้งนี้กระบวนการสอบมันเริ่มเมื่อ67ใช่ไหม67แล้วก็ถูกเบรกก็มาประมูล67ถูกเบรกได้ตอนแรกได้มาอะไรบูรพาก่อนเป
13: ็
14: นคนจัดสอบแล้วก็ถูกเบรกไปลื้อใหม่มีคนร้องเรียนโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้คุณอนุชินก็บอกให้ไปดูสิว่ากระบวนการสอบมันก็มีการสอบไปสอบมาเพราะว่ากระบวนการทำ COR กระบวนการไม่ชัดเจนก
13: ็
14: เลยมาปรับปรุงใหม่มาเกิดปี68
13: ครับ
14: 68มิถุนาก็มาเปิดประมูลก็ได้มสว.มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์มีราชวัฒน์สุรินทร์คู่แข่งแล้วก็ร้องเรียนกันอีกแต่กรมบัญชีกลางก็ที่ขาดว่าคณะกรรมการอุทธรณ์บอกโอเคประมูลถูกต้องก็เลยจัดสอบเริ่มกระบวนการสอบเมื่อประมาณเดือนตุลานะฮะภาคกอภาคขออะไรเนี่ยนะฮะภาคกอคือภาคทั่วไปภาคขอคือเฉพาะตำแหน่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาภาคขอซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ก็จะประกาศสอบประมาณเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเดือนกุมภาที่ผ่านมา
13: ครับ
14: ก็มีคลิปส้มกับกีดหลุดมาที่ Next News นำมาเสนอจำได้ไหมฮะ
13: ใช่
14: แล้วผมว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณทีรุตนำสกุลจำไม่ได้ที่ถูกย้ายไปแล้วเนี่ย
13: ครับ
14: ก็มายืนยันว่าไม่มีตรวจสอบแล้วตึ๊ดไม่มีนะแล้วก็หน้าเดินหน้าต่อไปจนมาทั้งฝีแตกเมื่อปปช.มาบุกจับเมื่อเดือนวันที่23มิถุนายนฝีแตกเลย
13: ครับ
14: นะครับ
13: ปปช.ครับ
14: คำตอบ 3-4,000 ชุดอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็นำสู่การตรวจสอบจนกระทั่งเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีมหาไทยรองปลัดสันติธรยิ้มละไมแล้วก็ปลัดมาแถลงที่ระดับทำเนียบที่แถลงกันที่ฟังกันก็ยอมรับข้อเท็จจริงว่ามีการโกงสอบจริงเพราะมีการแก้กระดาษคำสอบคนได้คะแนนนิดหน่อยก็แก้เป็นคะแนนสูงใช่ไหม
13: ใช
14: ่สุ่มตัวอย่าง70หรือ80 79หรือ80ตัวอย่าง มีการแก้คะแนนถึง48ก
13: ็
14: คือ 60% ประมาณ 60% ของกระดาษคำตอบนะฮะอันนี้บล็อกปุ๊บก็บอกว่าโอเคมีการบรรจุไปแล้ว15,000 4 ล็อต15,000ก็จะไปลือว่าเฮ้ยที่ได้ไปเนี่ยใครบ้างที่แก้คะแนน
13: อ
14: ันนี้จะโดนสอยละตามประกาศคือจะโดนที่อนุชินประกาศคุณอนุชินประกาศคือจะโดนสอยโดนดำเนินคดีคือหลุดจากถูกไล่ออกให้ออกเรียกอะไรออกไม่รู้จะเรียกอะไรก็ไม่รู้นะ
13: ครับ
14: โดนสอยก็แล้วกันแล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีฐานให้สินบนด้วยถูกไหมฮะ
13: ใช่
14: ให้สินบนอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คือกระบวนการที่เห็นภาพทั้งหมดของเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ในการสอบของคุณสันติธรยิ้มละไมเนี่ยก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองถิ่นในเบื้องต้นเกี่ยวข้อง5 ลายมีการแก้แล้วก็สอถอกรมส่งเสริมท้องถิ่นเนี่ยเพิ่งออกแถลงการเมื่อเช้านี้หรือเมื่อคืนนี้เนี่ยว่ามีการเปิดไฟล์ถึง115ครั้ง
13: ครับ
14: เปิดไฟล์แก้ไปแก้มาเนี่ยนะ115ครั้งถูกมั้ย
13: อืมใช่
14: แล้วจะให้มีการเอา 15,000 คนเนี่ยมาดูเลยมาเช็คคะแนนเลยตรงกันมั้ยถ้าไม่ตรงกับกระดาษคำตอบทีมก็คืออันนั้นจะโดนสอยละใช่มั้ยโอเคทีนี้ปัญหาคือกระบวนการมันคืออะไรที่ผมจะเฉลยคือไอ้จะพูดต่อกระบวนการกระบวนการก็คือมันมีน้ำตีเลขาดีคนหนึ่งลาออกถูกไหม
13: ใช่
14: ชื่อเขาเพราะว่ามันเรารู้กันคนนี้มีการมีคนเกี่ยวข้องเรื่องนี้มีคนกล่าวหาหรือกล่าวอ้างว่าเกี่ยวข้องหลายสิบคนเลยเกี่ยวข้องเป็นในหน้าหลายสิบคนเลย ไม่รู้จริงเท็จนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ล่ะถูกไหม
13: ครับ
14: เนี่ยคือกระบวนการที่มันมีสายเลยจะเห็นว่ามีกสศท่านหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นอยู่ที่ควรที่ภาคใต้สงขลาสตูลเนี่ยอะไรเนี่ยนะหนีหมายศาลจับออกไว้หนีหมายศาลนะก็ถูกจับออกเรื่องไปเรียกหัวคิวเข
13: า
14: หนีเป็นคนหนึ่งนี่เป็นหนึ่งในกรรมการกสศนะ
13: ใ
14: ช่ไหม
13: ครับ
14: อันนี้
13: หนึ่งใน18คนใช่ไหมคนนี้เป็นหนึ่งใน18คนใช่ไหม
14: ดูจากส้มดูจากการบุกจับบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองเจริญกิจเนี่ย
13: ครับ
14: ก็เห็นชัดว่ามันมี

0: ลบคุณอนุทินที่มีความตั้งใจจะแก้ปัญหานี้ตอนที่สำนักข่าวเน็กนิวนำเสนอเนี่ยข้อมูลเนี่ยผมยืนยันได้ว่าส่งถึงนายรัฐมนตรีมหาดไทยแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้งอยู่หรือเปล่าแต่ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยแน่นอนตอนนั้นไม่ได้มีการระงับยับยั้งนะฮะไม่มีการไปแก้ระงับยับยั้งประกาศการสอบ
1: ครับ
0: เพราะตอนนั้นผมเป็นกรรมการบางคนนะสกศนะออกมายืนยันโอ้ยยังไงบริสุทธิ์กรรมการกสศบางคนผมยืนยันว่าบริสุทธิ์ถูกต้องทุกอย่างเห็นไหมฮะมันก็พิสูจน์ได้ว่าตอนคุณที่สั่งให้ชะลอบรรจุพวกนี้มาคัดค้านทันที
1: อ
0: ันนี้คือกสศแล้วกรรมการกสศเนี่ยวันนี้เน็กซ์นิวออกรายงานชิ้นใหม่กรรมการกสศผู้ทรงคุณวุฒิหลายคนนะเป็นคนที่เติบโตอยู่ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเกษียณมาก็มานั่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
1: ครับ
0: อยู่ใน
1: ครับ
0: ผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการกสศ
1: อ๋อ
0: พัวพันกันหมดทั้งระบบเลย
1: ครับ
0: มันพัวพันกันหมดทั้งระบบเห็นไหมนี่คือภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นคำถามก็คือว่าขบวนการเนี้ยหากินกันมาตั้งแต่ปีไหนเฉพาะปี68หรือเปล่า
1: หรือว่าก่อนหน้านั้น
0: ใช่ไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แค่68หรือเปล่าหรือก่อนหน้านั้น
1: ครับ
0: อันนี้คำถามใหญ่ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและปปช.สำนักงานปปช.ต้องไปตอบต้องไปหาข้อเท็จจริงเพราะมันมีสอบมา60 62 64แล้วก็68เท่าที่หาข้อมูลได้นะครับ
1: ครับ
0: อาจจะมีระหว่าง64ถึง68มีหรือเปล่าเนี่ยผมยังหาไม่เจออาจจะมีก็ได้แล้วแต่ละครั้งมีคนสอบครั้งแรก 700,000 นะฮะ60ครั้งที่64ผมค้นได้ 400,000 กว่าเท่ากับครั้ง68นี่เลย 400,000 กว่า
1: ครับ
0: คุณประจักษ์คิดดูสิครับเหยื่อนี่ก้อนหือมาเลย
1: ใช่
0: แล้วทุกคนที่มาสอบเนี่ยไม่รู้หรอกว่าตัวเองอะสอบไปเสียเปล่าครับก็โดนมีคนล็อกสเปคไว้แล้ว
1: ครับ
0: อันนี้แหละคือโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลอนุทินไม่ใช่แค่มาคุยว่าโอ้ฉันปราบได้ฉันจับได
1: ้
0: ครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้เป็นคนจับนะครั้งนี้ปปช.จับนะ
1: ครับปปช.กับปปป.กองกองบังคับการปปป.ของทางตำรวจครับ
0: คืออย่างนี้คือผมเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วคนมาร้องปปช.คืนนั้นเนี่ยปปช.เพิ่งแจ้งตำรวจปปช.ไม่กี่ชั่วโมงเองดังนั้นไม่ได้อยู่ในการควบคุมของรัฐบาลเลย
1: ครับ
0: มาจับทำให้ฝีแต่ถ้าเกิดผมถามง่ายๆถ้าเกิดปปช.ไม่จับคือวันที่23มิถุนายนเนี่ยนะรัฐบาลจะรู้ไหมประชาชนจะรู้ไหมนั้นจะมาคุยเป็นผลงานไม่ได้นะใช่ไหมครับเพราะเราเพราะเน็กนิวเตือนไปแล้วลงข่าวเตือนไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์คุณไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เห็นชัดครับว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องพิสูจน์ด้วยไม่ใช่มาพูดว่าโอ้ยรู้แล้ว67ระงับแต่ระงับมันไม่สุดนะถ้าพูดภาษาเราคือไม่สุด
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจะต้องพิสูจน์ว่าตรงนี้ไม่ใช่ผลงานตัวเองปปช.เป็นคนจับแต่ปปช.จะเดินสุดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะในที่สุดก็รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณจับอ่ะมันแค่ปลาซิวจริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: ที่รายละเอียด18ชื่อผมว่าต้องไปอ่านในเน็กซิสดูแล้วไม่ได้เขียนทีนี้คำถามอีกอันหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ปิดชื่อถือพฤติกรรมอ่ะจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคำถามของชาวบ้านถูกไหม
1: ใช่
0: นายกมอตโต้นายกกับปิดชื่อถือพฤติกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงป่ะเพราะตอนนี้อย่างน้อยสุดก็มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องที่คนเชื่อละตอนนี้ออมแอมแอมที่เลขารัฐมนตรีลาออกไปเนี่ยออมแอมแอมกันพูดไม่เต็มปากเต็มคำอันจุดใหญ่อันหนึ่งที่ผมก็พูดในรายการจุดประสงค์ของผมเนี่ยนะครับคุณประจักษ์คุณประจักษ์ว่าคีย์แมนสำคัญของเรื่องคีย์แมนคือตัวเชื่อมสำคัญของเรื่องนี้คือใครผมถามคุณประจักษ
1: ์
0: คือใครที่จะเชื่อมถึงได้ดันขึ้นบนกับลงล่างเนี่ยคือใคร
1: ก็ต้องเป็นระดับที่มีตำแหน่งในมหาดไทยอ่ะ
0: ไม่ใช่
1: เป็นใคร
0: พิชิตทั้งพรมไงผู้อำนวยการ
1: ยุทธศาสตร์ของวิเชียรบุรี
0: และงบประมาณ
1: อ
0: ำเภอวิเชียรบุรีกับภรรยาสุภาวินีทั้งพร
1: ม
0: ซึ่งเป็นพี่ชาย

0: ของนายกเทศมนตรีวิเชียรบุรีชื่ออะไรผมจำไม่ได้เป็นพี่ชายนะคนนี้ทำงานที่นักศึกษาลงคนว่าคือทำงานที่เทศบาลปลายบางที่บางกรวย
1: นนทบุรี
0: ตลอด
1: ครับ
0: เข้าใจเพิ่งย้ายไปตอนที่น้องชายได้เป็นนายกเทศมนตรีภรรยาที่ก็อยู่ที่บางขุนกองอบต.ตรงนี้เป็นจุดเป็นที่แก้ใช่ไหมที่ค้นเจอเป็นที่แก้ใช่ไหม
1: แก้ที่บริษัทอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถามว่าตอนนี้ไปไหน
1: ไม่อยู่แล้วตอนนี
0: ้เห็นความพยายามในการตามตัวสองคนนี้ไหมหรือเปล่าย
1: ังไม่มีข่าวคราวว่าจะมีการตามตัวมีเพียงแค่การเชิญมาให้ปากคำเชิญมาชี้แจงของทางกรรมการของเพชรบูรณ์เขาอะแล้วก็ไม่มา
0: ไม่ใช่เขาชี้แจงในเรื่องอื่นเรื่องวินัยอื่นเทศจูบจะเชิญได้ไงว่าคนนายกเทศมนตรีเป็นน้องชาย
1: ไม่เขาบอกว่าเขาส่งจดหมายไปตามที่อยู
0: ่อยู่ไหนอ่ะมีบ้านต้องกี่หลังอ่ะที่เน็กเนียวลงอ่ะร่ำรวยเยอะแยะใช่ไหมผมไม่เห็นความพยายามของหน่วยงานใดเลยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปปช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือแม้แต่กระทรวงมหาดไทยซึ่งคนที่อยู่บริษัทนี้เป็นต้นสังกัดทั้งสิ้นนะต้นสังกัดในแง่ของกระทรวงมหาดไทยที่คุมท้องถิ่นนะเห็นไหมครับผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้จริงจังหรอกเพราะว่าถ้าเกิดสองมีคนพูดแล้วสองคนนี้โผล่มาเมื่อไหร่นะต้องให้ความจริงเมื่อไหร่นะคุณไปแต่คิดว่าเกิดอะไรข
1: ึ้
0: น
1: ก็ฝีจะแตกมากขึ้น
0: ยกลังใช
1: ่ไหมฝีจะแตกมากขึ้นแต่ว่าโอกาสที่จะได้เจอเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
0: ถ้าตามตัวมานะครับอย่างน้อยเนี่ยเอามาเลยท่านไม่ต้องเอามาพูดแล้วท่านดูแล้วจะตรวจถามว่าอุ้ยยังไม่มีหลักฐานเพียงพอออกหมายจับอย่างนั้นอย่างนี้คุณประจักษ์เชื่อป่ะผมเห็นฝีมือของตำรวจไทยนะครับคุณประจักษ์รู้ไหมเรื่องอะไรจะพูดเรื่องอะไรเรื่องขนเห็นเราอินไปออสเตรเลียเห็นไหม
1: ใช
0: ่ตำรวจไทยฝีมือยอดเยี่ยมไหมครับตามได้หมดแล้วนะตั้งแต่คนส่งยาผัวเมียมาจากจังหวัดเลยอะไรเต็มไปหมดเลย
1: ใช่
0: เอามาได้หมดเลยในเวลาไม่กี่วันดังนั้นผมบอกว่าเรากำลังดูละครกันหรือเปล่าเนี่ยรายการนี้คงไม่ถูกถอดแบบเจาะลึกอะไรนะ
1: เราเป็นเพียงแค่เอาข้อที่เอาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มาปฏิบัติต่อถึงความน่าจะเป็น
0: ใช่ฮะ
1: ที่สำคัญก็คือว่าถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าไปมากกว่านี้ก็จะจบที่ข้าราชการของสถ5คนใช่ไหมที่บอกจะถูกสอบ
0: ที่ไหนแล้วก็คนที่ถูกแล้วก็มสว
1: ครับ
0: มสวแล้วก็อาจจะคนที่ข้าราชการตัวแก้เนี่ยอะไรอ่ะคนที่แก้กระดาษคำตอบอ่ะ
1: ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการท้องถิ่นใช่ไหม
0: ที่เขาจ้างมาไม่รู้เรื่องหรอก
1: ใคร
0: ท
1: ำอ
0: ะไรก
1: ัน
0: เป็นข้าราชการในนนทบุรีทั้งสิ้นนะซึ่งเป็นพื้นที่ของทั้งคุณพิชิตทั้งพรมเราจึงไม่ได้บอกนะว่าพิชิตทั้งพรมรู้สึกความมีผิดอะไรนะ
1: ครับ
0: แต่เราเชื่อว่าจะมีข้อมูลที่เชื่อมโยงไปสู่ตัวการสำคัญ
1: ว่าตอนนี้ทางมสวจะทำยังไงมสวนี่ก็แถลงการมา 2-3 รอบแล้วนะ
0: อ้าวแต่นี่ก็นี่โยนไปไงมาไอ้ทางแถลงการของกรมส่งเสริมบอกอ้าวก็มสวแก้นี่บอกเอ้ยยังไม่ยังแก้ยังตรวจสอบไม่ได้เพราะข้อมูลอยู่ที่ปปช.กับอยู่ที่สต
1: ช.
0: เห็นไหม
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือผมทิ้งปมไว้สองเรื่องเท่านั้นเองเดี๋ยวผมมีธุระนิดหน่อยคือทิ้งปมสองเรื่องคือว่าหนึ่งแก๊งเนี้ยขบวนการเนี้ยทำมานานกี่ปีไม่ควรจบที่ปี68ต้องสาวกลับไปเลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดปี62 64หรือถ้า60ถ้ามีนะทำแบบนี้จริงเนี่ยเท่ากับอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเท่ากับเรามีข้าราชการที่ซื้อตำแหน่งมาเนี่ยอยู่ในระบบกี่หมื่นคนครับครั้งหนึ่งรับหมื่นคนหมื่นคนถ้ารับไปครึ่งหนึ่งอ่ะสองครั้งอ่ะหมื่นคนใช่ไหมข้าราชการ

0: ที่ซื้อมาตำแหน่งมาตัวเองอยู่ในระบบหมื่นคน
1: ครับ
0: พวกนี้ทำอะไรครับถอนทุนใช่ไหม
1: คือท้ายที่สุดมันต้องถอนทุนอยู่แล้วเพราะว่าลงทุนถ้าเป็นไปตามเนี่ยมันเยอะมาก
0: เราคนที่ตั้งใจเข้ามาโกงเนี่ยหม
1: ื
0: ่นคนต้องเอาออกไหมถ้าพิสูจน์ได้ว่าโกงมาเนี่ยเอาออกไหม
1: มันก็ควรก็ควรถูกต้อง
0: ไม่ต้องควรกฎหมายไม่ให้ออกอยู่แล้วแล้วเรียกคืนคืนแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยทำอย่างไรไอ้กรรมการที่สอบไปแล้วเนี่ยจะจับไปดำเนินคดีได้เพราะว่ามันยังไม่หมดยุคความแต่ประเด็นที่สองกลับมาจะจบหมดเวลาแล้วก็คือว่าถ้าจริงใจเนี่ยต้องตามตัวพิชิตทั้งพรมและสุภาวินีทั้งพรมหรือไม้ได
1: ้ครับ
0: จริงไปแค่นี
1: ้ฮะรอดูรอดูนะฮะรอดูขอบคุณนะครับคุณประสงค์ครับขอบคุณนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับทางสำนักข่าว Next News นะครับใครที่สนใจนะครับไปดูในสำนักข่าว Next News นะครับที่มีการเกาะติดเรื่องนี้รวมไปแล้วก็มีการเปิดชื่อนะครับเปิดชื่อของ10คณะกรรมการกลางนะฮะซึ่งก็มีความเห็นเนี่ยขัดแย้งไม่ตรงกับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คือต้องการให้มีการชะลอการรับนะครับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่สอบได้นะฮะในวันซึ่งกำหนดเดิมให้ไปรายงานตัวที่1กรกฎาคมแต่ว่าคณะกรรมการกลางที่ว่าเนี่ยที่คุณประสงค์เรียนไปเมื่อสักครู่กับมีความเห็นว่าจะต้องดำเนินการบรรจุนะครับตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในเบื้องต้นนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่หนึ่งในหลายเรื่องครับที่น่าสนใจนะครับรายชื่อทั้ง18คนก็ไปดูได้ในสำนักข่าว Next News นะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะไปดูนะครับว่าเรื่องกรณีของเด็กอายุ11ขวบนะครับเอารถของพ่อแม่มาขับแล้วสุดท้ายเนี่ยนำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ครับพระภิกษุสามเณรเนี่ยมรณะไปถึง10รูปนะครับในเชิงข้อกฎหมายใครต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับและทางบริษัทประกันนะฮะจะรับผิดชอบต่อเรื่องนี้แค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวสักครู่นะครับเรากลับมาพบกับผู้การแต้มครับช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวครับ
2: ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆพระสงฆ์เลิศรัตนวิสุทธิ์

0: มด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
1: 19นาฬิกา35นาทีนะครับช่วงที่2ของถกประเด็นครับค่ำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ครับเรื่องที่สอดแทรกเข้ามาแล้วทำให้พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปนะครับเกิดความรู้สึกที่หดหู่โศกเศร้านะครับแล้วก็มองว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งเลยก็คือเรื่องราวของเด็กพิเศษอายุเพียงแค่11ขวบนะครับเอารถของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกมาขับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนำไปสู่การเกิดโศกนาฏกรรมนะครับฆ่าชีวิตของพระสงฆ์แล้วก็สามเณรนะครับ10รูปซึ่งก็เป็นพระที่อยู่ในกลุ่มเดินธุดงค์นะครับนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ผู้คนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเหตุการณ์นี้ให้บทเรียนอะไรนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่น่าสนใจในเชิงข้อกฎหมายใครต้องรับผิดชอบนะครับวันนี้ผมเรียนเชิญพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับมือปราบหูดำอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับผู้การแต้มครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยครับ
1: ครับผู้การแต้มเรื่องที่เกิดขึ้นกรณีของเด็กอายุเพียงแค่11ขวบแถมยังเป็นเด็กพิเศษอีกต่างหากนะครับเอารถของคุณพ่อคุณแม่มาแล้วก็สุดท้ายนำไปสู่การฆ่าชีวิตของพระสงฆ์ถึง10รูปที่มรณภาพถามผู้การแต้มก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ในเชิงข้อกฎหมายเอาเรื่องในเชิงข้อกฎหมายก่อนนะครับใครต้องเป็นคนรับผิดชอบ
2: อ๋อที่จริงนี่ครับกฎหมายเนี่ยผู้กระทำความผิดเนี่ยต้องรับผิดชอบส่วนตัวอยู่แล้วก็คือความผิดฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้ถึงแก่ความตายแล้วก็อันตรายสาหัสและก็รับทางแพ่งด้วยทางแพ่งทีนี้ถามว่าเด็กมันอายุ11
1: ครับ
2: กฎหมายก็เว้นนี่ว่าถ้าอายุต่ำกว่า12ก็ไม่ต้องรับโทษอีกใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: เมื่อไปรับโทษอาญาเรื่องแพ่งก็ต้องไปเดออโต้นะครับก็คือก็ไม่ต้องรับผิดชอบทางแพ่ง
1: ทั้งแพ่งทั้งอาญา
2: คนที่จะรับจะรับผิดชอบต่อไปก็คือผู้ปกครองผู้ปกครองก็คือพ่อแม่นะครับจะรับโทษมีโทษทางอาญาด้วยนะครับปล่อยปละละเลยหรืออะไรส่งเสริมมีมาตราหนึ่งก็คือให้ลูกไปกระทำความผิด
1: ครับ
2: ก็จะต้องมีโทษแต่มีจำคุกสักมานสักเดือนนึงอะไรเงี้ยก็มีโทษแล้วก็มีข้อยกเว้นอีกแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเอาใส่ใจดูแลก็จะรับข้อยกเว้นตรงนี
1: ้
2: นะครับแต่แม่ก็ผู้ปกครองก็จะถูกด้วยเรียกร้องค่าทางแพ่งด้วย
1: ครับ
2: นะครับดังนั้นคนที่จะรับโทษแทนเด็กคนนี้ก็คือผู้ปกครองคือมีโทษอาญาแต่มีข้อยกเว้น
1: ครับ
2: และมีโทษทางแพ่งที่เขาจะเรียกค่าเสียหายแทนลูกได้ที่เป็นเด็กพิเศษได
1: ้ครับ
2: ทีนี้เด็กพิเศษเนี่ยถามว่ามีข้อกฎหมายไม่ต้องให้รับโทษได้ไหมไม่ได้ไม่มี
1: อ๋อไม่ได้การยกเว้นใช่ไหมครับในฐานะที่เป็นเด็กพิเศษ
2: ไม่เขียนไว
1: ้ครับ
2: ยกว่าน่าจะเป็นเด็กถ้าเป็นคนเป็นโรควิกลจริตอย่างเงี้ยเขียนไว
1: ้
2: ทุกคนนะไม่จะมีเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับถ้าเป็นโรคเป็นเกี่ยวกับโรคออทิสติกเนี่ยไม่มีเขียนไว้แต่ถ้าวิกลจริตเนี่ยอาจจะเขียนไว้เพราะโรคออทิสติกเนี่ยบางทีบางอย่างก็รู้เรื่องนะบางอย่างก็เป็นด้านนั้นด้านนี้มันหลายด้านด้วยกันครับและมีหลายชั้นด้วยกันของโรคนี้ครับ
1: ครับผู้การกรณีของพ่อแม่ที่ต้องรับผิดชอบและผู้การบอกว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ปล่อยปละละเลยเนี่ยก็จะไม่มีความผิดในเชิงอาญาอันนี้จะดูจากตรงไหนครับผู้การฮะจะดูจากตรงไหน
2: ก็ดูการดูแลเอาใจทรงใจใส่นะครับ
1: ครับ
2: ไปเรื่องดูแลใจใส่อ่ะควบคุมอ่ะแต่คราวนี้ถามว่าปล่อยปละละเลยไหมการปล่อยปละละเลยคือต้องปล่อยปละแบบเป็นประจำเลยประจำแบบไม่สนใจลูกเลยแต่วันนี้เขาอาจจะ ครั้งเดียวหรือเช่นว่าเขามีความจำเป็นใช่ไหมฮะเขาอาจจะฝากลูกผู้ปกครองไว้แล้วฝากกับคนอื่นไว้แล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ได้ปล่อยปละละเลยถ้าปล่อยปละละเลยเหมือนกับมีลูกเป็นโรคนี้ก็ปล่อยปละไม่สนใจอะไรต่างๆจะทำอะไรความเดือดร้อนอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยถือปล่อยปละแต่ถ้าดูแลทุกวันอยู่ในโอวาทอยู่ในการสั่งสอนทุกวันแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูแลใช่ไหมฮะไม่ดูแลหรือมีธุระแล้วฝากคนดูแลอย่างเงี้ยถือว่าไม่ใช่ปล่อยปละละเลย
1: ครับผู้การปกติเนี่ยเราดูวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดนะที่พ่อแม่ก็ต้องทำมาหากินก็มีลูกคือโดยส่วนใหญ่ภาพที่เราเห็นก็จะเป็นเรื่องการไม่ได้ดูแลอะไรแบบลึกซึ้งอะไรมากมายนะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็ต้องทำมากินอย่างคุณแม่เนี่ยบอกว่ารู้ว่าลูกเนี่ยเอารถขโมยรถออกไปก็พยายามที่จะบอกให้คนไปช่วยตามหน่อยอันนี้มันสะท้อนเห็นว่ามีความรับผิดชอบไหมในเชิงข้อกฎหมาย
2: ก็จริงคือแม่เนี่ยไปทำนา
1: ครับ
2: พ่อไปทำงานจังหวัดระยองแต่คนที่ดูแลนั่นคือยาย
1: อ๋อ
2: ยายก็เห็นว่าลูกหลานเนี่ย
1: ครับ
2: เอากุญแจรถไปแล้วก็ไล่จิตสะไล่ตามเนี่ยผมยังอันเนี้ยมันอาจจะเป็นคำพูดของเขาเพื่อในการป้องกันอะไรบางอย่างแต่ผมมองว่าเด็กคนเนี้ยน่าจะเคยขับรถ
1: ครับผู้การ
2: น่าจะเคยขับรถเพราะหนึ่งเอาถือว่าเด็กอย่างนี้จะรู้ได้ไงกุญแจจะต้องไปเสียบที่ไหนอย่างไร
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับสองเกียร์กระปุกเนี่ยขนาดผมเนี่ยตอนผมเองเนี่ยผมเนี่ยได้ไม่ขับเกียร์กระปุกมาเนี่ย
1: ครับ
2: หลายสิบปีนะฮะใหม่ๆต้องเป็นเกียร์ออโต้หมดเราเนี่ยเวลาขับรถไปมันต้องเลี้ยงคาร์ดเป็นนะ
1: ใช่ใช่
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: เวลาจะออกรถจะต้องเกียร์ไหนเป็นนะ
1: ใ
2: ช่ไหมเพราะว่าถ้าเกียร์หนึ่งไปแล้วเป็นสิบกิโลเนี่ยมันทางแน่ใช่ไหม
1: ใช่ใช
2: ่ต้องแสดงว่าขับรถเป็น
1: ต้องเข้าเกียร์เป็นเปลี่ยนแกเป็น
2: ระหว่างทางเนี่ยมันไม่ใช่ออกถนนเลยนี่มันออกจากบ้านจากซอยมีทางโค้งทางเลี้ยวใช่ไหมครับออกถนนใหญ่เนี่ยผมมองว่าเด็กคนเนี้ยเคยขับรถแต่อาจจะไม่ชำนาญเท่าไหร่ใช่ไหมครับหรือบางทีเคยไปกับพ่อแม่ก็ให้ขับสองและเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนกับเขาคงขับรถเร็ว
1: ใช่ใช
2: ่แล้วลงสะพานพอลงสะพานการควบคุมรถเนี่ยมันคงยากมันจึงแถไปชนพระที่เดิน
1: ครับ
2: ท่านจำได้ไหมครับเด็กธรรมศาสตร์คนหนึ่งเนี่ยขับรถบนทางด่วนบางปะอินนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ขับรถลงคอสะพานพอคอพังความเร็วอ่ะก็ขนาดเด็กคนนั้นยังไม่สามารถจะควบคุมรถได้และรถเสียหลักไปชน
1: รถตู้
2: ข้างทางเสียชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจำไม่ได้นานมากแล
1: ้
2: ว
1: รถตู้โดยสารอ
2: ย่างเงี้ยผมมองว่าคงควบคุมไม่ได้มากกว่าแต่ผมว่าเคยขับไหมผมเชื่อว่าเคยขับรถ
1: ครับกรณีของคุณพ่อ
2: ในภาวะเช่นนั้นได้ข่าวมาว่าขาดยาด้วยใช่ไหมยาเมื่อยาที่เกี่ยวกับโรคเนี้ยอาจจะเป็นยาบางอย่างที่ทำให้ไม่เพราะว่าโรคบางโรคมันอาจจะเป็นเรื่องซกซนโรคบางโรคมันเด็กพิเศษบางทีมันเป็นอาจจะซุกซนบางเด็กก็ซึมบางเด็กก็ไม่รู้เรื่องมันหลายอย่างมันมีหลายชนิดด้วยกันผมว่าอาจจะขาดยาอะไรเพราะได้ข่าวว่าขาดยาอยู
1: ่ครับซึ่งก็ต้องมีการพิสูจน์ใช่ไหมครับหรือว่าอย่างไรฮะในตัวของเด็กนี่จะถูกกันออกมาโดยอัตโนมัติ
2: ที่อย่างนี้ครับการสอบสวนเนี่ยสำหรับเด็กเนี่ยมันจะต้องมีการสอบสวนโดยพิเศษก็คือ1มีสหวิชาชีพมีอัยการมีตำรวจมีกรมสงเคราะห
1: ์
2: และทางทนายความใช่ไหมต้องมาร่วมสอบสวนกันและการสอบสวนเนี่ยจะต้องมีห้องครับไปสอบสวนรวมใครไม่ได้จะต้องถ่ายภาพบันทึกภาพอะไรไว้จัดสาร
1: ครับ
2: อันเนี้ยสิ่งที่ตำรวจจะต้องทำแต่สิ่งที่ตำรวจจะต้องบริหารอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือการสอบสวนให้เป็นเรื่องบริสุทธิ์ยุติธรรมจะมีข้อกฎหมายยกเว้นอะไรก็แล้วแต่ต้องทำการสอบสวนเพราะเราอย่าลืมว่าผู้เสียหายก็มีใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: เขาจะไม่เขาจะเคลือบแคลงนั้นต้องสอบสวนให้เต็ม ตรงๆไปหาพยานหลักฐานชาวบ้านเห็นไหมการขับรถยังไงเห็นเด็กคนที่เคยขับรถไหมขับรถยังไงต้องเอาว่าตั้งแต่ออกจากบ้านยังขับรถชนมีใครเห็นบ้างและพฤติกรรมก่อนนั้นมีใครเห็นบ้างตำรวจต้องสอบให้หมดครับ
1: ครับ
2: อันที่สองตำรวจต้องบริหารจัดการญาติของผู้เสียหายเพราะอย่าลืมผู้เสียหายเสียชีวิตทั้ง10คน
1: ครับ
2: เราจะต้องทำยังไงให้ผู้เสียหายเขาพอใจและสมประโยชน์กับเขากับความเสียหาย
1: อ
2: ีกอันจะบริหารยังไงสำหรับครอบครัวที่เป็นเด็กพิเศษครอบครัวนี้เราจะบริหารยังไงคือทำให้ประชาชนมองว่าบางทีพ่อแม่เขาก็ไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุเด็กเองก็อาจจะเป็นเหยื่อเพราะเป็นเด็กพิเศษอย่างเงี้ยนั้นตำรวจก็ต้องทำให้รอบคุมรอบครอบทุกอย่างครับ
1: ถ้าเกิดว่าสุดท้ายเนี่ยคือเด็กได้รับการกันตัวออกมาแล้วให้พ่อแม่เป็นคนรับผิดชอบแทนอนาคตของเด็กนี่จะเป็นยังไงเด็กเขาจะมีเด็กพิเศษเขาจะมีความรู้สึกไหมว่าเขาทำผิดหรือว่ามันเป็นภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันจะจำอยู่ในความทรงจำของเขาเหมือนคนปกติไหมผู้การ
2: ต้องไม่เป็นนะเพราะว่าเราต้องรู้ว่าเขาเด็กพิเศษเขาเป็นเด็กพิเศษประเภทไหนมันมีตั้งหลายประเภท
1: ครับ
2: และในจำนวนหลายประเภทก็มีชั้นอีกชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามหนักเบากลางอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูว่าเด็กตัวเนี้ยเป็นเด็กพิเศษระดับไหนใช่ไหม
1: ครับ
2: ส่วนบอกว่าแล้วจะมาลงโทษเขาย้อนหลังหรืออะไรมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะเวลาตัดสินก็ตัดสินสิ้นเลย
1: ครับครับ
2: ผมเนี่ยอยากจะฝากผู้บริหารประเทศหรือคนที่เกี่ยวข้องคือบ้านเราเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับเด็กเนี่ยเรายึดตามหลัก UN สหประชาชาติสหประชาชาติให้ทุกประเทศให้ในการออกกฎหมายในดูแลเรื่องเด็กเยาวชนแต่ว่าเราเนี่ยในการออกกฎหมายเนี่ยเราเอาอายุมาเป็นเกณฑ์ว่าอายุเท่านี้ต้องรับโทษเท่านี้อายุเท่านี้ไม่ต้องรับโทษไม่มีความผิดอายุเท่านี้อย่างเงี้ยเราเอาเป็นเกณฑ์แต่ถามว่าต่างประเทศเขาก็มีไม่มีแต่เขาก็มีข้อยกเว้นอย่างอเมริกาเขาเอาพฤติกรรมของคดีใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ว่าถ้าเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงหรืออะไรต่างๆรับโทษระดับไหนเพราะท่านต้องเชื่อว่าเด็กสมัยนี้มันพัฒนาแล้วไงสิ่งเรียนรู้มันเยอะสิ่งที่มันจะเอาตัวอย่างเยอะอย่างเกมเนี้ยอย่างยิงคนแล้วตามเกมอย่างเงี้ยเด็กมันพัฒนาได้ไงดังนั้นมันต้องแก้กฎหมายใช่ไหมอันที่สองเด็กสมัยนี้มันโตสมัยก่อน
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับมันกินดีอยู่ดีม
1: ันโตเร็ว
2: พอโตแล้วร่างกายมันดังนั้นเราจะไปเอาอายุเป็นเกณฑ์ไม่ได้นั้นกฎหมายต้องแก
1: ้
2: ต้องแก้ให้ว่าถ้าเป็นพฤติอย่างยกตัวอย่างคดีที่ยิงกันที่ห้างจำได้ไหมครับเด็ก14อ่ะ
1: ครับ
2: จำได้ไหมครับ
1: จำได้ที่สยามใช่ไหมครับ
2: อย่างนั้นเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมแต่งซึ่งแบบเหมือนกับในหนังเลย
1: ครับ
2: ไม่ว่าหมวกไม่ว่ารองเท้าไม่ว่าอาวุธทำเหมือนกันเลยอ๋อ
1: ใ
2: ช่ไหม
1: ครับ
2: เนี่ยคือมาจากเรียนแบบไงและตัวก็มีความคิดแล้วอ่ะฉลาดแล้วเรียนอะไรต่างๆไปหายิงปงยิงปืน อย่างเนี้ยกฎหมายควรจะพิจารณาตัวนี้ด้วยครับไม่ใช่เอาเกรนอายุอย่างเดียว
1: อันนี้ก็น่าสนใจคราวนี้ผู้การถ้าเกิดว่าปลายทางสุดท้ายพ่อแม่ต้องรับโทษทางอาญาแล้วทางแพ่งแล้วใครจะไปคนจ่ายตังค์ให้ถ้าเกิดว่าสมมติอาญาเนี่ยสมมติติดคุกเนี่ยสมมติติดคุกนะมันจะติดคุกนานแค่ไหนแล้วใครจะมาจ่ายค่าเสียหายทางแพ่ง
2: คือแพ่งเนี่ยแพ่งก็พ่อแม่ผู้ปกครอง
1: ครับ
2: แล้วผมถามว่าค่าเสียหายตังค์มาจากไหนถ้าเป็นชาวบ้านถ้าไม่ได้เขาก็ฟ้องแพ่งก็ไม่มีเงินจ่ายก็ล้มละลาย
1: ครับ
2: ใช่ไหมล้มละลายก็3ปีล้มละลายก็เหมือนกับมันก็บังคับอะไรไม่ได้ชาวบ้านทุกวันนี้จนอยู่แล้วจะพร้อมลงราย
1: เ
2: ง
1: ิน
2: เรื่องปกติอยู่แล้วครับดังนั้นความเสียหายก็มันก็ยากแต่น่าจะมีประกันอะไรสำหรับอะไรสาธารณะที่จะต้องได้หรือเงินชดเชยอะไรต่างๆผู้เสียหายจะได้ตรงนี้ครับ
1: ครับเห็นบอกว่ารถเนี่ยมีการประกันด้วยนะครับท่านผู้การบอกว่ารถมีประกันมีประกันแล้วก็ทางคปภ.ยืนยันว่ารถคันเกิดเหตุมีการทำประกันภัยภาคบังคับคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งจะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับทายาท
2: ครับ
1: ครับ
2: อย่างนี้ต้องจ่ายเพราะเขาคุ้มครองภัยที่เกิดจากรถดังนั้นไม่ว่าใครขับ
1: ครับ
2: รถก็ต้องจ่าย
1: ประกันต้องจ่ายใช่ไหมครับผู้การแล้วต้องจ่ายเต็มจำนวนไหมหรือยังไงเขาในกรณีอย่างเงี้ย
2: ผมไม่รู้เกณฑ์เขาว่าถ้าตายแบบนี้จะต้องจ่ายเท่าไหร่เสียหายแบบนี้บาดเจ็บเท่าไหร่ผมว่าเขามีเกณฑ์อยู่ไอ้อย่างนี้ผมไม่มีความรู้ครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: เราถอดบทเรียนอะไรได้ไหมผู้การเรื่องรถเรื่องเด็ก
2: จริงๆบ้านเราเนี่ย
1: เรื่องเหตุการณ์
2: เรื่องชอบมีเรื่องก็ต้องถอดบทเรียนกันทุกครั้งเลยแต่ว่าจริงๆมันก็ต้องถอดเพราะว่าเรื่องแต่ละเรื่องมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ผมมองว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องทุกด้านนะทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องความรับผิดชอบของคนเรื่องหน่วยงานรัฐที่ดูแลเกี่ยวกับอย่างถือว่าเด็กตัวเนี้ยเป็นออทิสติกเป็นเด็กพิเศษเนี่ยหน่วยรัฐกับพม.เคยดูแลยังไงเคยให้อะไรคำแนะนำไหมมีหน่วยงานของพม.ไปดูไหมยังไงมันต้องทุกอย่างครับไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรัฐในเรื่องกฎหมายจะแก้ไหมพม.มีมาตรการในการดูแลอย่างไรต่อวันที่ไปดูแลเนี่ยนะครับพ่อแม่จะต้องรับผิดชอบอย่างต่างประเทศเนี่ยพอลูกเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเขาต้องดูแลเลยนะเขาห้ามทิ้งเลยนะต้องจะจ้างคนก็ต้องจ้างบางทีผัวเมียทำเนี่ยคนใดคนหนึ่งต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลลูกคนนี้เลยนะเพราะถ้าไม่ดูแลเดี๋ยวลูกไปก่อความทำเหตุไปก่อเหตุหรือแม้แต่ตัวเองพ่อแม่ก็ต้องผิดอีกถ้าเด็กคนนี้ไปทำเป็นเด็กพิเศษแล้วทำร้ายตัวเองพ่อแม่ก็ผิดนะ
1: ครับ
2: งั้นต่างประเทศเนี่ยเขาจะออกจากงานเลย
1: ครับ
2: มาดูแลลูกพิเศษคนนี้เลยแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าเรามันจนปากกัดกินทีก
1: ็
2: ไม่ได้ดูแลให้ปู่ย่าตายายที่พี่น้องๆดูนะครับการตัวนี้มันก็จะไม่เหมือนต่างประเทศครับ
1: ครับต่างประเทศนี่เขาเป็นกฎหมายหรือว่าเป็นการรับผิดชอบฮะที่ผู้การบอกว่าถ้าสามีภรรยาคนใดคนหนึ่งต้อง
2: กฎหมายทั้งกฎหมายทั้งรับผิดชอบครับก็เหมือนว่าเรา
1: ครับ
2: ก็ทั้งรับผิดชอบทางกฎหมายแล้วก็ชดใช้
1: ม
2: ีฝ
1: ่
2: ายตรงข้ามก็สามารถจะเรียกค่าชดใช้ได้เหมือนกันครับ
1: ครับผู้การถ้าไปถามในฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยครับถามทั้งตัวพ่อตัวแม่ตัวยายเลยทั้งหลายทั้งมวลเลยอาจจะมีเหตุผลอธิบายว่าก็ต้องทำมาหากินน่ะต้องดิ้นรนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำงานแล้วจะเอาเงินมาจากไหนมาเลี้ยงครอบครัวอันนี้มันเราจะตอบโจทย์นี้ยังไงครับเพราะว่าความจริงมันก็ถ้าเรามองอย่างเข้าใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับผู้การณปัจจุบันเนี่ยคนก็ไม่ค่อยจะมีรายได้
2: ผมถึงว่ามันยากนะ
1: ครับ
2: ผมถึงเมื่อมันยากบางทีเนี่ยคนเนี่ยตัวอย่างผมยกตัวอย่างว่าต่างประเทศเขาต้องออกจากงานคนหนึ่งมาดูแลลูกเนี่ยบ้านเราจะทำได้ไห
1: ม
2: เขาต้องทำหากินไงอย่างพ่อเนี่ยต้องไปหากินที่ระยองอ่ะ
1: ครับ
2: แม่เนี่ยก็ต้องทำงานเลี้ยงประจำวันก็คือต้องไปทำนาปู่ดูดิยายก็แก่เดินยังไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะ
1: ครับ
2: ดังนั้นบางทีบางเรื่องมันก็มีความจำเป็นนะครับเราก็เห็นใจเพื่อปู่ย่าตายายหรือครอบครัวนี้เหมือนกัน
1: ครับ
2: แต่ถามว่าคุณก็ไม่รับผิดชอบได้ไหมไม่ได
1: ้
2: ลูกคุณเป็นเด็กพิเศษ
1: คุ
2: ณก็ต้องหาวิธีการที่ดูแลแม่ไปเกิดเหตุใช่ไหมคร
1: ับ
2: หรือบางเรื่องหน่วยงานรัฐต้องสอนว่าเด็กอย่างนี้จะต้องป้องกันยังไงจะต้องดูแลยังไงอ่ะ
1: ครับ
2: ผมถึงบอกพมก็ต้องไปให้คุณแนะนำไม่ใช่มีเรื่องแล้วไปช่วยเหลืออย่างนี้มันไม่ใช่
1: ครับ
2: คุณมันต้องป้องกันไม่ใช่ไปแก้ปัญหาทีหลังใช่ไหมครับพอแก้เนี่ยพอไปแก้ทีหลังคนตายเสียชีวิตเยอะแยะมาแก้ได้ไม่ได้แต
1: ่
2: ถ้าคุณป้องกันซะก่อนมีวิธีการป้องกันว่าเด็กพิเศษเด็กอย่างเนี้ยจะต้องดูแลยังไงจะต้องทำยังไงม
1: ัน
2: ก็จะไม่เกิดใช่ไหมครับอย่างเพื่อนผมมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะลูกเขาเนี่ยก็เป็นเด็กพิเศษต้องเรียนรู้ว่าขับรถแอบขึ้นขับรถบนรถเลยแล้วก็ถอยหน้าเดินหน้าชนอะไรนั่นเลย
1: แล้วเขาทำไง
2: เด็กก็มีก็เป็นเด็กพิเศษแต่ว่าเป็นเด็กพิเศษอีกอย่างนึงอ่ะนะเขาก็เลยทำนี้ได้ไงแต่ว่าทำไปแล้วเขาไม่รู้ว่านั่นผิดหรือถูกทำเสร็จแล้วก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อครับครับผู้การ
2: ครับ
1: ครับ
2: บางวันเนี่ยขึ้นไปในรถล็อกรถหมดเลยพ่อแม่ตกใจหมด ใช่ไหมครับ
1: อ๋อ
2: แล้วก็ยิ้มนั่งยิ้มกว่าจะเรียกกล่อมออกมาได้เพราะเขาไม่รู้ไงว่าสิ่งที่เขาทำนั่นมันถูกต้อง
1: ไหมครับนี่คือความแตกต่างระหว่าง
2: ผมบอกแล้วว่าต่างประเทศเขาถึงว่ามีผู้ปกครองดูแลเลย
1: นี่คือความแตกต่างระหว่างคนปกติกับคนเป็นเด็กพิเศษใช่ไหมท่านผู้การ
2: ครับครับ
1: คราวนี้พอมีเรื่องเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยความเห็นของผู้คนก็หลากหลายมากมีส่วนหนึ่งเนี่ยไปให้ความสำคัญกับพระเพราะว่าเวลาเราเห็นพระเดินธุดงค์หรือว่าพระไปภารกิจในการรับนิมนต์อะไรทีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเดินริมถนนอย่างพระไปธุดงค์ในเดินริมถนนก็เราเห็นบ่อยก็มีบางคนบอกว่าควรจะให้พระเลิกเดินริมถนนอันนี้มันตอบโจทย์ไหมท่านผู้การ
2: คือผมว่าคิดมากไปหน่อย คือเราอย่าคิดว่าพระเดินนั้นแล้วถามว่าพระเป็นคนไหมคุณทำไมเดินได้อ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่เพื่อคนเพื่อชี้งั้นเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับ
1: ครับ
2: คือการใช้จราจรเนี่ยกฎหมายจราจรนึกว่าถนนเนี่ยสำหรับผู้ใช้จราจรการคนใช้จราจรไม่ใช่คนขับรถอย่างเดียวคนเดินทางเท้าก็ถือว่าคนที่ใช้การจราจรเหมือนกัน
1: ครับ
2: กฎหมายก็เขียนอยู่แล้วแต่ผมจำมาตามไม่ได้หมายความว่าทางม้าลายบนทางเท้าริมถนนอยู่ในกฎหมายพรบจราจรหมด
1: ครับอืม
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: คุณจะไปห้ามก็ได้ยังไงอ่ะคนยังเดินได้อ่ะต่างจังหวัดควายยังเดินได้จูงควายเดินเห็นไหม
1: ครับอืมอืม
2: เยอะแยะไปแต่เนี่ยไปโซเชียลก็อ่อนไหวเกินไป
1: ครับอืม
2: เป็นความผิดของพระมาเดินไม่ใช่หรอก
1: ผู้การมีอะไรจะฝากคน
2: เวลาพรบจราจรเนี่ย
1: ครับ
2: เวลาเหตุเจิดรถชนหรือพรบจราจรเนี่ย
1: อืม
2: กฎหมายเขาดูว่าใครประมาท
1: ครับ
2: เขาถึงใช้คำว่าผู้ใดขับรถประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นถึงแก่ความตายและอันตรายท่านกฎหมายเขาเขียนว่าประมาทไม่มีเขียนว่าเจตนา
1: ครับ
2: งั้นกฎหมายเขาต้องดูว่าคุณใครประมาทที่ทำให้เกิดเหตุ
1: ครับ
2: คุณขับรถมันประมาทอยู่แล้วจะไปโทษพระคนเดินได้ยังไงอ่ะ
1: ครับครับ
2: ไม่ใช
1: ่
2: ครับ
1: ครับโอ้เรื่องถนนเรื่องคนเดินนี่น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องหาทางแก้ไขให้ได้ในทางปฏิบัตินะครับผู้การเพราะว่าคือคนเดินริมถนนบางทีก็โดนบ่อยนะอย่างเช่นแม้แต่นักปั่นจักรยานระดับโลกเนี่ยมาเสียชีวิตในบ้านเราเยอะมากนะครับผู้การนะฮะ
2: ไม่ต้องโดนถนนแล้วครับก็ขนาดนักปั่นก็ยังเดินนั่นเขาก็ขับในถนน
1: ครับ
2: แต่มันอยู่ที่จิตสำนึกอยู่ที่คนขับรถว่าจะอย่างไรแต่ว่ามันห้ามกันไม่ได้ครับอุบัติเหตุมันก็ห้ามกันไม่ได้แล้วยิ่งสั่งจังหวัดถนนไกลๆยาวๆเนี่ย
1: ครับ
2: เราจะไปห้ามยังไงอ่ะคนมันต้องสัญจรบางคนต้องกลับจากทำนาต้องใช้รถอีแตนเลยนะ
1: อ๋อครับ
2: รถไถนาเลยนะเราจะไปห้ามอะไรมันจะว่ามันต้องดูคนขับรถประมาทจะรณรงค์ยังไงให้ขับช่วงนี้จะขับรถเร็วช่วงนี้ครับความเร็วไม่เกินเท่านี้อะไรเงี้ยต้องดูแลตรงนั้นมากกว่า
1: ครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้การแต้มอย่างยิ่งเลยนะครับผู้การครับขอบพระคุณและสวัสดีนะครับท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ตำรวจตรีวิชัยสังประไพนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เป็นการให้ข้อมูลนะครับในเชิงข้อกฎหมายนะสำหรับใครที่อาจจะมีประเด็นข้อสงสัยว่าถ้าเป็นเด็กพิเศษขับรถชนคนนะฮะหรือชนพระมรณภาพแล้วไม่จะเป็นจะต้องรับผิดชอบได้ไหมฟังจากผู้การแต้มเนี่ยก็คือกฎหมายเนี่ยไม่ได้ยกเว้นเอาไว้นะครับแต่จะยกเว้นเฉพาะบุคคลที่วิกลจริตนะฮะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเด็กพิเศษเพียงแต่ว่าอย่างที่ผู้การแต้มบอกว่าเด็กพิเศษก็จะมีอยู่หลายกลุ่มหลายประเภทหลายลำดับชั้นอีกต่างหากนะครับนะมันก็เป็นเรื่องที่เราได้รับรู้ข้อมูลนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วที่สำคัญพ่อแม่ผู้ปกครองยังไงจะก็เลี่ยงไม่ได้นะครับในการที่จะต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกหลานนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษหรือว่าเด็กปกติธรรมดาก็ตามทีนะครับเรื่องรถเรื่องราเนี่ยจะต้องดูแลนะครับรวมไปก็ต้องถึงเรื่องอื่นด้วยนะครับก็จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะระมัดระวังนะครับนะฮะอย่าปล่อยปะละเลยเพราะหาไม่แล้วถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นนะครับสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับมาแล้วทำให้เราเนี่ยปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับนี่ก็คือถกประเด็นนะครับค่ำคืนนี้นะครับเวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณความเห็นนะครับที่เข้ามาผ่านทางออนไลน์นะครับ เดี๋ยวเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับเสาร์นี้ผมประจักษ์มงสาและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ทกประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 9:20 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ในปีนี้มีพระชนมายุ69พรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวัชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิรกุลประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภะอรัตตาอารัธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับพระทหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตนายกเนื้อทองคำเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตนายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยจากนั้นเสด็จออกหน้าพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยโคส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งคู่และโคที่กรมปศุสัตว์ถวายจำนวนหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต่อไปแล้วทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวคืนสู่ธรรมชาติซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่โศกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโชโอนปลาพงและปลาเทโพเพื่อให้เจริญเติบโตพันธุ์ขยายตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไป

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์นะคะต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่แล้วก็ครึ่งปีหลังนะคะของปี2026แล้วค่ะช่วงกลางปีนี้ก็มีเรื่องให้ไม่ต้องนอนกันนะก็คือฟุตบอลโลกนะคะเรายังอยู่ในบรรยากาศของฟุตบอลโลก2026ปีนี้มันก็ที่สุดหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะโอ้ก็เป็นปีเป็นรอบที่มีการแข่งขันนัดเยอะมาก104นัดนะคะดูกันตาแฉะเลยนะคะครั้งแรกเลยที่รอบสุดท้ายมีถึง48ประเทศแล้วก็มี3เจ้าภาพร่วมต้องช่วยกันจัดนะคะอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเอาละเราก็มาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายแล้วเนาะหรือว่ารอบน็อกเอาท์นะคะแข่งขันแบบนัดเดียวแพ้คัดออกเลยแล้วก็จะไปสู่16ทีมสุดท้ายต่อไปมาดูกันว่ามันจะที่สุดเรื่องอะไรอีกนอกจากจะตั๋วแพงสุดๆแล้วอากาศร้อนสุดๆด้วยเป็นประวัติการนะคะ แน่นอนว่าเราก็จะมาชวนคุยในมุมเศรษฐกิจกันดีกว่าค่ะทั้งเรื่องเงินสะพัดมูลค่าของสิ่งต่างๆจะสปอนเซอร์จะข้าวของที่ขายได้นะคะแล้วก็ตลาดมืดก็เงินสะพัดเรื่องการพนันก็ไม่น่าจะน้อยเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันต่อเรียกว่าเป็นเอพิโซด2กับอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
3: ค่ะอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ก็คุยเรื่องนี้ไปแล้วเนาะในวันศุกร์นะคะส่องเศรษฐกิจฟุตบอลโลกกันถ้าจะให้รีแคปสั้นๆก่อนได้ไหมคะอาทิตย์ที่แล้วเราแตะเรื่องอะไรกันไปบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้มีอะไรมาอัปเดตกันบ้างคะ
4: ครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็เน้นนะครับเรื่องของคนที่ได้ประโยชน์นะครับสูงสุดของการจัดWorld Cup เนี่ยตกลงใครยังไงกันแน่นะก็วิเคราะห์กันไปถ้าท่านผู้ฟังติดตามนะครับก็คงเห็นภาพกันไปแล้วสำหรับท่านที่พลาดสัปดาห์ที่แล้วไปผมก็ได้ขยายความนะครับว่าจริงๆแล้ว FIFA นะถือว่าเป็นพาร์ตี้ที่ได้ผลตอบแทนรีเทิร์นเยอะจริงๆนะครับจากการจัดกีฬามหกรรมที่เรียกว่าเป็นเมกาอีเวนต์เลยซึ่งค่าลิขสิทธิ์อย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่ามหาศาลแล้วนะครับไหนยังส่วนแบ่งค่าตั๋วไหนยังเรื่องของลิขสิทธิ์สินค้าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นของค่าบัตรโดยสารนะครับตั๋วเครื่องบินนะครับเรื่องของ

0: ของโรงแรมที่พักความคึกคักจำนวนผู้เข้าชมที่เยอะมากมายนะเราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจนะครับค่อนข้างได้รับการกระตุ้นแต่แน่นอนว่าเรื่องของการลงทุนเป็นเจ้าภาพคราวที่แล้วเราก็ทิ้งท้ายกันไว้เหมือนกันนะครับว่าการเป็นเจ้าภาพบอลโลกเนี่ยจริงๆมันก็มีเม็ดเงินที่เป็นตัวลงทุนมหาศาลซึ่งถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หลายครั้งเนี่ยก็ถือว่าเผชิญความท้าทายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีบทเรียนเมื่อ2014ที่บราซิลเคยเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วครั้งนั้นเองก็โอ้โหใช้เงินลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานไปเยอะมันจึงทำให้ผลตอบแทนจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียนะครับเพราะได้เนี่ยมันเป็นระยะสั้นมากๆแต่ว่าเม็ดเงินที่ลงทุนไปเนี่ยบางทีมันมหาศาลแล้วถ้าไม่สามารถสร้างรีเทิร์นหรือผลตอบแทนต่อเนื่องในระยะกลางระยะยาวเช่นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำให้คนจดจำและกลับมาเที่ยวใหม่ได้อันนี้ก็จะลำบากแต่ว่าครั้งนี้เองเราก็จะเห็นว่าอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ใช้สนามแข่งขันหรือสเตเดียมที่เขามีอยู่แล้วเป็นสเตเดียมของการจัดพวก NFL อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ลงทุนตรงนี้ไม่มากนะครับก็เลยทำให้การจัดครั้งนี้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ารีเทิร์นที่น่าสนใจทีเดียวแต่ก็เหมือนกับที่คุณธัญมัยเกริ่นไปเมื่อสักครู่ด้วยคือครั้งนี้มันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีทีมเข้าร่วมเยอะกว่าครั้งอื่นๆนั่นก็คือ48ทีมนะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดสดเนี่ยมากกว่าทะลุ100นัดเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับยิ่งแข่งมากยิ่งถ่ายทอดสดมากมันก็มีเม็ดเงินนะที่จะมาจากค่าลิขสิทธิ์ค่าเข้าชมอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นตามแล้วครั้งนี้เนี่ยจะสังเกตนะครับว่าผู้เข้าชมเนี่ยก็แน่นแบบโอ้โหเราดูถ่ายทอดนะครับในประเทศไทยเราเห็นภาพนี้ก็แน่นเต็มแทบจะทุกแมตช์เลยก็ว่าได้ครับ
1: อืมค่ะซึ่งจริงๆช่วงแรกๆก็เกิดความกังวลเนาะว่าที่อเมริกาจะฮิตไหมนะช่วงนั้นมันมีแข่ง NBA พอดีบาสเกตบอลที่ก็โอ
0: ้
1: เป็นกีฬาประจำชาติของสหรัฐไปแล้วนะคะไอ้ฟุตบอลเนี่ยอ๋อซ็อกเกอร์เขาเรียกซ็อกเกอร์แล้วกันนะฟุตบอลนี่คือฝั่งอังกฤษใช่ไหมเริ่มเรียก
0: ค
1: ่ะก็ดูเป็นกีฬาที่จะมีคนชอบเฉพาะกลุ่มเท่านั้นแต่ว่าหลังจากผ่านมาสักพักเนาะกระแสมันก็ค่อยๆมาเริ่มเห็นทีท่าอะไรของสปอนเซอร์ของแบรนด์ต่างๆมาร่วมเล่นกับเรื่องนี้ด้วยนะคะอาจารย์คิดว่าเสียงตอบรับดีไหมคะพอผ่านมาครึ่งทางแบบนี้แล้ว
0: ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้จะมาขยายความเพิ่มในหลายๆมิติเลยนะเพราะเป็นเอพิโซด2ที่เรามาวิเคราะห์เรื่องฟีฟ่าเวิลด์คัพกับผลที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโลกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็การแข่งขันก็เข้มนะเข้มข้นขึ้นก็มีทีมต่างๆทีมดังอะไรก็ตกรอบไปบ้างผมว่าก็เป็นสีสันนะครับคือในทางเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยไปเจอบทความในต่างประเทศนะหลายบทความเลยเขียนแนวคล้ายๆกันเลยว่าจริงๆมหากรรม FIFA World Cup หรือที่คนไทยเรียกฟุตบอลโลกเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการในทางเศรษฐกิจในทางเศรษฐศาสตร์อยู่เหมือนกันแน่นอนว่าช่วงแรกๆที่จัดเลยเนี่ยมันก็เป็นอีเวนต์กีฬาแหละนะครับแต่ว่าวันนี้มันเริ่มมีคนบอกว่าฟุตบอลโลกมันเหมือนเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อีเวนต์แล้วนะมันไม่ใช่แค่สปอร์ตอย่างเดียวแล้วมันเป็นสปอร์ตบวกเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมันมีมิติของการสร้างความบันเทิงผมเชื่อว่าสีสันนะครับที่เกิดจากฟุตบอลโลกก็เยอะนะครับหลายคนดูแล้วเนี่ยก็อาจจะไปซื้อเสื้อนะเสื้อทีมต่างๆที่ตัวเองเชียร์นะครับต่างกันมาไม่แน่ใจท่านผู้ฟังมีใครไปซื้อมาบ้างหรือยังนะทีมที่แบบเราเชียร์เราก็อยากอินครับก็เหมือนกับเป็นการดูมหากรรมอย่างนึงอ่ะที่ไม่ใช่แค่กีฬาละมันไปมากกว่าเรื่องของกีฬานะครับมันมีสีสันเกิดขึ้นแล้วไอ้สีสันต่างๆเนี่ยมันก็เพิ่มมูลค่าและต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ค่อนข้างมากขึ้นนะครับกว่าที่เราวิเคราะห์ในสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์แล้วเราปูไปว่าโอเคมีเรื่องค่าลิขสิทธิ์ค่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินนะครับพวกร้านอาหารอะไรต่างๆก็จะคึกคักนะแต่วันนี้ก็ต้องบอกว่าโอเคเราจะมาต่อยอดให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพว่ามันมีมากกว่านั้นนะครับมันมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่อยากจะเกี่ยวข้องถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปดูอ่ะสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงเฉพาะคนที่เดินทางไปดูใช่ไหมครับเขาต้องพักโรงแรมเขาต้องกินอาหารอะไรซื้อตั๋วเข้าชมอ่ะทีนี้สัปดาห์นี้มามองดูในมุมของภาพรวมทั้งโลกกันดีกว่าผมเชื่อว่าหลายคนที่ไม่ได้ไปดูก็อินวันก่อนผมเดินห้างสรรพสินค้าก็เห็นหลายคนเลยใส่เสื้อทีมชาติต่างๆนานานะอันนี้ก็ทำให้เกิดการสะพัดของเม็ดเงินนะครับเรียกว่ามันเป็น global entertainment industry ไปแล้วนะครับทุกวันนี้แล้วก็สื่อนะครับหลายประเทศเนี่ยก็ถือว่าให้ความสนใจ ทีนี้ผมมาดูอีกอันนึงนะครับเห็นสถิ

0: ็คือรายได้หมุดเม็ดเงินที่เกิดขึ้นจากฟุตบอลโลกครั้งนี้มันเพิ่มสูงกว่า2022แล้วก็2018นะย้อนกลับไป2ครั้งที่แล้วมาพอสมควรเลยนะครับคือเติบโตมาเกิน 50% เนี่ยแต่ส่วนนึงอ่ะต้องยอมรับว่ามันเป็นเพราะว่าเขาขยายแมตช์ใช่ไหมครับเขาขยายทีมอ่ะเขาขยายทีมเข้าร่วมเพราะเดิมมันมีแค่32ทีมก็มาแบ่งกลุ่มกันเลยแล้วก็เอา2ทีมเข้าอันนี้มันก็2ทีมเข้าแล้วยังมีทีมอันดับ3อีก8ทีมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนแมตช์มันมากขึ้นแน่นอนเมื่อจำนวนแมตช์มากขึ้นนะครับระยะเวลายาวนานขึ้นมันก็อิมพลายได้แหละว่าค่าตั๋วเอ่ยค่าลิขสิทธิ์เอ่ยอะไรก็จะเพิ่มนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสื่อต่างประเทศก็วิเคราะห์อีกมุมนึงก็น่าสนใจเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นการสร้างnational branding บวก soft power ไปในตัวนะแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ประเทศเจ้าภาพเลยผมเห็นสื่อต่างประเทศเขาวิเคราะห์ประมาณนี้แต่ผมมองไกลออกไปว่าถ้าทีมฟุตบอลเนี่ยได้เข้าไปแข่งฟุตบอลโลกนะมันก็จะสร้าง branding นะครับให้กับประเทศนั้นๆสร้าง soft power ได้เพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะกระตุ้นการท่องเที่ยวผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังมีใครไหมที่รู้สึกว่าเอ๊ะไอ้48ทีมเนี่ยบางประเทศยังไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยนะครับ
1: คูราซาวอะไรอย่างเงี้ย
0: ครั้งแรกถูกต้องเพิ่งมาได้ยินชื่อครั้งแรกก็เมื่อเนี่ยเมื่อสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมานะมีคูราซาวนะครับแล้วก็นี่มีทีมนึงกำลังจะเตะกับอาร์เจนตินาละนะครับที่ชื่อว่าเคเบิร์ดใช่ไหมหรือว่าบางคนก็เรียกว่าเคเบิร์ดเวอร์ดี้อะไรก็สุดแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะครับก็ทำให้มันมีภาพลักษณ์แล้วผมเชื่อว่ามันอาจจะไปกระตุ้นนะครับเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวต่อเนื่องได้อีกนะหลายคนเอ๊ะมันคืออะไรมันก็ดูน่าสนใจนะมันเป็นเสน่ห์ต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีมูลค่าต่อยอดไม่ใช่เฉพาะแค่คนที่เดินทางไปชมนะแต่ผมเชื่อว่า impact มันเกิดขึ้นกับ global economy เป็น global scale เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของผมเองเนี่ยผมมองว่าอีเวนต์อย่าง FIFA World Cup เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนเป็น global goods ไปละเป็นสินค้านะครับระดับโลกไปละถึงแม้ว่ามันจะมีลักษณะที่โอเค FIFA เขาเป็นเจ้าของนะครับแต่ผลที่มันเกิดหรือประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขยายวงกว้างเพียงแต่ว่ามันจะมีประเด็นเรื่องของ time zone เข้ามาเกี่ยวคือครั้งเนี้ยเราก็อาจจะไม่ได้มีนะครับคือเรื่องเวลาของบ้านเราหรือเอเชียนี่ก็อาจจะไม่ได้ดูถ่ายทอดสดกันง่ายนักเพราะว่าในช่วงเวลามันจะอาจจะดึกมากหรือเป็นช่วงเช้าที่เราต้องทำงานนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าหนึ่งเลยก็คือเรื่องเสื้อผ้าเพราะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันก็น่าจะขายได้ดีขึ้นนะครับประเทศที่ไทม์โซนเนี่ย อยู่ในช่วงที่มันสามารถดูได้ง่ายเนี่ยก็จะมีความคึกคักนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วมันก็ยังมีเรื่องของสปอนเซอร์ชิพเข้ามาคือสปอนเซอร์ของฟุตบอลโลกเนี่ยFIFA World Cup เนี่ยผมคิดว่ามี impact ในเชิงธุรกิจเยอะเพราะว่าคนดูแล้วก็จะเห็นแล้วก็จะติดตานะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีธุรกิจที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นพวกบริษัทโฆษณาเอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้ impact ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้มันก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับผมคิดว่าในมุมของประเทศอื่นๆเนี่ยนะถ้าทีมเขาได้เข้าไปแข่งบอลโลกเรามองกลุ่มที่ทีมเขาไปเขาแข่งเนี่ยผมคิดว่าประเทศนั้นนี่จะคึกคักเลยนะครับจะคึกคักมันจะมีการกระตุ้นการใช้เงินจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าต่อยอดนะทางยิ่งถ้าเข้ารอบลึกๆนะครับแต่นี่อาจจะไม่นับบางประเทศนะที่มีดราม่าเช่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าประเทศอื่นเนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าถ้าได้เข้ารอบลึกๆไปนะครับมันก็น่าจะสร้าง impact ของประเทศนั้นถึงแม้ว่าผู้ชมไม่ได้เดินทางไปไม่ได้บินไปดูแต่ว่ากิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันก็น่าจะมีการได้รับการกระตุ้นพอสมควรเพราะฉะนั้นการลงทุนในกีฬานะครับผมคิดว่าเป็นอะไรที่จริงๆวันนี้มันน่าสนใจมันสามารถสร้างมูลค่าได้จริงๆมีคนเขาวิเคราะห์ด้วยนะครับเรื่องมูลค่าของทีมมูลค่าของทีมชาติแต่ละทีมเนี่ยโดยการเอามูลค่านักเตะแต่ละคนมานะครับมาคิดคำนวณรวมกันเนี่ยผมอย่างอังกฤษเนี่ยก็ทะลุแบบเป็นแบบบิลเลียนนะบิลเลียนหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยทีมชาติอังกฤษนี่ประมาณ 1.4 นะ 1,400 กว่าล้านยูโรเลยนะครับก็เอามูลค่านักเตะนะครับแฮร์รี่เคนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับดังๆมารวมกันนะที่อื่นๆก็ไม่น้อยหน้านะ

0: โดยทีมสโมสรยักษ์ใหญ่ก็อาจจะเพิ่มมูลค่านะครับให้ตัวนักเตะขึ้นไปอีกหลังจากจบอีเวนต์บอลโลกก็อาจจะมีทีมใหญ่ๆเนี่ยสนใจนะครับที่จะดึงหรือว่าซื้อตัวไปก็ทำให้มูลค่านักเตะเพิ่มขึ้นหรือเห็นผู้รักษาประตูใช่ไหมครับที่โอ้โหโด่งดังขึ้นมาเลยของเคฟเวิร์ดเนี่ยเขาบอกว่าแบบภายในช่วงเวลาข้ามคืนคนฟอลโล่จะแบบหลักหมื่นกลายเป็นหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้เห็นนะครับว่ามหกรรมกีฬาที่เรียกว่าเป็นสเกลใหญ่ระดับโลกเนี่ยมันมีอิมแพคทางเศรษฐกิจออกไปหลายเลเยอร์นะครับทั้งธุรกิจที่เกิดขึ้นกับการแข่งขันเองทั้งตัวนักเตะเองทั้งตัวผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเองทั้งแบรนดิ้งของประเทศเองการท่องเที่ยวเดี๋ยวตามมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นถือว่ามันหลากหลายมากๆอาจจะมากกว่าที่พวกเราคิดเพราะเราดูอาจจะดูด้วยความบันเทิงซึ่งก็โอเคก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเรามองลึกลงไปในมิติทางเศรษฐกิจเนี่ยโอ้ผมว่ามันได้หลายขั้นได้หลายชั้นได้หลายขั้นเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะนึกถึงแบรนด์ไทยอาจารย์คือแม้ทีมไทยจะยังไม่ได้ไปเตะก็หวังว่าวันนึงจะได้ไปนะคะแต่เราก็มีลิซ่าแล้วนะไปพิธีเปิดนี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ประเทศไทยก็ได้ไปอยู่ตรงนั้นคนก็พูดถึงเยอะนะ
0: ครับจริงๆเนี่ยที่คุณธัญมัยพูดมาเนี่ยนะก็ถูกเลยนะครับผมอาจจะยังไม่ได้พูดประเด็นนี้แต่ขอพูดเลยแล้วกันนะอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของการแข่งขันฟุตบอลโลกก็คือพิธีเปิดนอกจากพิธีเปิดแล้วอย่าลืมนะครับอีกอันนึงที่ก็สำคัญเลยที่มาพร้อมฟุตบอลโลกทุกครั้งคืออะไรครับคือเพลงครับเพลงเนี่ยตั้งแต่สมัยไม่รู้ท่านผู้ฟังรุ่นเดียวกับผมหรือเปล่านะตั้งแต่สมัยวิกกี้มาตินนะครับวิกกี้มาตินแต่หลังๆเนี่ยใครที่ร้องเพลงฟุตบอลโลกบ่อยที่สุดท่านผู้ฟังลองนึกออกไม่แน่ใจเป็นแบบ
1: อากิล่าไหม
0: นะครับถูกต้องเลยครับเขาบอกอากิล่าเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในคนที่มีเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกเนี่ยนะมากเผลอๆจะมากกว่านักฟุตบอลหลายคนนะเราเห็นแบบเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดที่เขาแข่งบอลโลกหลายครั้งใช่ไหมครับแต่ก็มีแบบในสื่อต่างประเทศเขาก็มีแซวๆนะเขาก็มีแซวๆบอกว่าจริงๆเนี่ยอีกคนนึงนะที่ร่วมฟุตบอลโลกบ่อยมากๆเลยคือชาคิร่านะครับชาคิร่านี่ก็ถือเป็นศิลปินที่ได้ออกเพลงนะแล้วก็ได้ขึ้นสเตจในการเปิดฟุตบอลโลกด้วยครั้งนี้ก็ขึ้นถึงได้ก็มีหลายศิลปินนะครับแต่ชาคิร่าเนี่ยถือเป็นแบบขาประจำของฟุตบอลโลกเลยนะเพลงดังตอนนี้ก็ชื่อว่าเพลงใดๆนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ชาคิร่าก็มีนะครับแต่ฟุตบอลโลกแต่ละครั้งก็จะมีเพลงนะที่เอามาใช้เป็นเหมือนกับเพลงหลักของแต่ละครั้งแต่ละปีไปอันนี้ก็เป็นอีกอุตสาหกรรมนึงที่ผมเชื่อว่าก็สร้างนะครับสร้างเม็ดเงินและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตามขึ้นมาเห็นนะครับพวกเราคงเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยหนึ่งอีเวนต์นะด้วยเวลาสั้นๆไม่กี่เดือนเนี่ยมันก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะให้เกิดขึ้นให้ตามมาค่อนข้างเยอะหลายประเทศเนี่ยนะผมเชื่อว่าเขาก็พยายามนะครับพยายามที่จะลงทุนในเรื่องของการกีฬาเป็นอย่างมากเพราะว่าเนี้ยกีฬาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์แค่เรื่องของทำให้คนในประเทศมีสุขภาพแข็งแรงนะจริงๆจีนนี่ก็ลงทุนเยอะนะครับช่วงหลังในกีฬาต่างๆคือมันไม่ใช่แค่สุขภาพแข็งแรงหรือเป็นงานอดิเรกละแต่ว่าความเป็นอาชีพความเป็นเขาเรียกว่า business of sport นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเนี่ยมันขยายตัว เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและไม่แน่ใจคุณธัญมัยท่านผู้ฟังเห็นข่าวหนึ่งไหมครับที่มันมีกล้องที่เขากำลังถ่ายทอดสดหล่นลงมาในสนามก็มีนะผมเห็นแวบๆนะครับก็ที่พูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าอีกธุรกิจนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีของสื่อเนี่ยแหละผมคิดว่าสื่อวันนี้นะครับทำมุมกล้องอันนี้พูดในผมว่าคนฟังผู้ฟังที่เป็นวงการสื่ออาจจะคิดตามผมไปได้เลยนะคือผมมองว่าวันนี้มุมกล้องเอ่ยเทคโนโลยีในการถ่ายทอดสดเอ่ยมันแบบมันตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็สื่อที่เอามาประกอบฟุตบอลโลกทั้งหมดเนี่ยคลิปเอ่ยวิดีโอสั้นเอ่ยอะไรต่างๆผมว่ามันถูกพัฒนาขึ้นมาแบบเยอะมากแล้วก็อีกอันนึงนะอีกประเด็นนึงที่พัฒนาขึ้นมาก็คือเทคโนโลยีวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับโกลไลน์การดูเรื่องออฟไซด์แล้วก็ถ้าเราเห็นตอนยิงลูกโทษด้วยนะโอ้โหเทคโนโลยีเนี่ยเหมือนดูหรือเราเล่นเกมอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นหลายอินดัสทรีเนี่ยได้รับการพัฒนานะครับได้รับการอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเพื่อให้บรรยากาศนะครับการรับชมการ

0: ติดตามถ่ายทอดสดดูไฮไลท์มันแบบมันอินมากขึ้นนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราได้เรียนรู้นะครับไปในมิติทางเศรษฐกิจครับ
1: ก็แต่ละอย่างก็ดูขายดิบขายดีแล้วก็มีแต่จะแพงขึ้นอาจารย์ตัวเลขเหล่านี้มันคงไม่มีวันลดลงนะคะอีก4ปีข้างหน้าทุกอย่างที่พูดมามันก็จะแพงขึ้นไปอีกโอ้ซึ่ง
0: ก็
1: พามไปมอง2030เลยนะคะค่ะเจ้าภาพก็คือโมร็อกโกสเปนโปรตุเกสค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับก็ครั้งหน้าเนี่ยผมคิดว่าเจ้าภาพก็คงต้องทำกันบ้านหนักหน่วงพอสมควรนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นแล้วแหละว่าคือการเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกเนี่ยมันท้าทายมากนะยังไงเศรษฐกิจในประเทศมันได้รับการกระตุ้นระยะสั้นแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีประเด็นว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนไหมนะมันคุ้มค่ากับการลงทุนไหมแล้วเราจะสามารถบริหารจัดการพวกโครงสร้างที่ต้องลงทุนไปเนี่ยนะครับในอนาคตผมคิดว่าสิ่งสำคัญเลยคือต้องดูว่าหลังจบทัวร์นาเมนต์แล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ลงทุนไปเนี่ยนะครับมันจะคุ้มค่าไหมแต่รู้สึกครั้งหน้าเนี่ย2030นี่พิเศษมากเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะฉลองครบ100ปีนะครับแล้วก็ opening match เนี่ยคุ้นๆว่าจะไปจัดในเซาท์อเมริกาด้วยมีอุรุกวัยด้วยอะไรด้วยนะครับก็ ถือว่าครั้งหน้านี่ก็จะเป็นสเปเชียลแบบสเปเชียลอีเวนต์มากๆเลยนะฟุตบอลโลกเนี่ยมีพัฒนาการขึ้นไปผมว่าค่อนข้างเยอะคือสมแล้วที่สื่อต่างชาติเขามองว่ามันเป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์เมกาอีเวนต์เลยนะครับไม่ใช่แค่แบบว่ามาเตะฟุตบอลแล้วก็หาแชมป์แค่นั้นครับ
1: ไม่ใช่แค่กีฬาแล้วนะคะเนาะก็ไปแตะทุกวงการเลยนะคะใช่ครั้งหน้าจะไปเจ้าภาพโมร็อกโกโปรตุเกสสเปนแล้วก็พิธีเปิดจะไปเปิดที่อาร์เจนตินาปารากวัยอุรุกวัยด้วยโอ้โหเขาก
0: ็
1: ขยายไปทุกพื้นที่เนาะค่ะแล้วก็ปี2034เขาก็เซ็นกันไว้แล้วนะว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพนะคะ
0: ใช่คร
1: ับพอเห็นดูชื่อประเทศแล้วก็ดูภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องความร้อนเข้ามาอีกนะที่ถ้าจะมายุโรปใต้ปีนี้ก็เจอคลื่นความร้อนกันไปแล้วไปซาอุดิอาระเบียก็แน่นอนน่าจะทะลุ40องศา50องศามันจะมีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องยกเครื่องกันใหญ่มากนะคะอาจารย์เป็นการลงทุนมากมาย
0: มันจะมีเรื่องของพวกผมคิดว่ามันเป็นเหมือนกับมันจะมีปัจจัยเรื่อง geo economics มาด้วยนะคือการเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็อาจจะต้องแสดงศักยภาพออกมาเหมือนที่คุณธัญมัยบอกว่าแล้วมันจะเจอความท้าทายนะเรื่องสภาพอากาศเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนเป็นเจ้าภาพก็ต้องโชว์ศักยภาพว่าจะมาดิวเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมจะทำยังไงนะครับเรื่องการจัดการในเรื่องของคนจำนวนมากนะแฟนบอลจำนวนมากขยะที่เกิดขึ้นนะครับจากคนที่เข้ามาหลั่งไหลเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยพอลูชันที่เกิดขึ้นผมคิดว่ามันจะเป็นประเด็นที่จะต้องโชว์กันนะว่าเฮ้ยเราก็ต้องแน่นะเราก็ต้องเจ๋งจริงนะในการบริหารจัดการเพราะว่ามันจะเผชิญความท้าทายที่มันจริงๆก็เป็นกระแสหลักของโลกทุกวันนี้อย่างมากมายใช่ไหมครับใครที่สามารถโชว์ได้ว่าตัวเองบริหารจัดการดีเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีแต้มต่อในเวทีโลก อยู่พอสมควรเลยแหละเพราะโลกทุกวันนี้มันมีลักษณะของอารมณ์แบบการแข่งขันกันอยู่ด้วยผมว่าคือไม่ใช่แค่แข่งบอลโลกแต่ว่าแข่งศักยภาพของการบริหารจัดการเราก็คงไม่มีประเทศไหนนะครับที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็แบบอยากแบบโอ้เสียหน้านะดูแล้วบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยก็จะโดนแบบเอาง่ายๆนะครับบ้านเราเนี่ยล่าสุดที่มีแข่งซีเกมกันเนี่ยโอ้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนเป็นเจ้าภาพเนี่ยตอนนี้ทั่วโลกก็จะจับตาดูแหละว่าจะสามารถดีลกับความท้าทายในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: ค่ะแล้วถ้ามาถึงในประเทศไทยกันบ้างล่ะคะวิเคราะห์กันอีกสักนิดว่าถ้าเราจะเตรียมตัวเพื่อรับกระแสมหกรรมอะไรทั้งหลายอีกในอนาคตเนี่ยเราควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างเพื่อให้เราสามารถเกาะกระแสแล้วก็สร้างรายได้ในทั้งที่ถูกนะกับเรื่องนี้ได้ต่อไปคะอาจารย
0: ์ครับผมคิดว่าการลงทุนเรื่องกีฬาเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับ อย่างที่บอกไปว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันก็ทำให้คนในประเทศเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะเหมือนที่เราคุ้นชินกันคำว่ากีฬาเป็นยาวิเศษเนี่ยซึ่งผมคิดว่าคน

0: ในยุค ปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายกระแสเรื่อง well-being เรื่อง longevity นะครับซึ่งมันมาเข้าธีมกันหมดเลยเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่ควรส่งเสริมนะครับเพราะมันไม่ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าคือนอกเหนือจากโอเคมันสามารถทำให้คนสุขภาพร่างกายแข็งแรงซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยต่อเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับมันยังมีมูลค่าที่จะเกิดขึ้นนะลองนึกในใจนะครับถ้านะวันนี้ทีมไทยได้ไปแข่งบอลโลกซึ่งหลายคนอาจจะบอกค่อนข้างยากซึ่งเราก็รู
1: ้นี่แหละต้องชาตินี้แล้ว
0: คนไทยอยากเห็นจริงๆนะครับผมเชื่อว่าอยากเห็นจริงขยายมาเป็น48ทีมแล้วแบบคูราเซาได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคือประเทศที่ประชากรในเคปเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยได้เนี่ยผมคิดว่าโอเคมันมีโอกาสมากขึ้นแหละแต่ถามว่าง่ายไหมมันไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับมันไม่ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าลองคิดดูง่ายๆนะถ้าไทยเนี่ยได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นผมเชื่อว่ามันจะมีเม็ดเงินนะอย่างน้อยเสื้อทีมชาติไทยนี่จะขายได้อีกเยอะเลยนะครับเพื่อจะมีการกระตุ้นทางเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยพอสมควรแต่มันไม่ได้ฟิกแค่ฟุตบอลนะครับผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นแบบแทบทุกกีฬานะครับคนให้ความสนใจแล้วโลกมันไร้พรมแดนอ่ะเทคโนโลยีในการถ่ายทอดสดการรับรู้ข่าวสารต่างๆนานาผมว่าดีขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นการส่งเสริมกีฬาเนี่ยมันจะช่วยนะครับทำให้ทั้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมันเดินหน้าไปได้ส่วนการเป็นเจ้าภาพแน่นอนในภูมิภาคเดี๋ยวก็วนมาบ้านเรานะแต่ผมไม่อยากให้แบบมองว่าก็จัดให้มันผ่านๆไปอ่ะผมอยากให้ดูเคสที่เราคุยกันวันนี้นะครับว่าอย่างFIFA World Cup เนี่ยมันกลายเป็นกระแสทุก4ปีคนเฝ้ารอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ดีเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในประเทศนะครับบริหารจัดการให้ดีมันจะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวบริหารจัดการให้ดีอาจจะสร้างรายได้ระยะยาวได้นะครับเม็ดเงินระยะสั้นก็มีเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่จริงๆถ้าลงทุนแล้วลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ลงทุนได้ความรอบคอบและบริหารจัดการให้ดีเนี่ยนะครับการได้เป็นเจ้าภาพกีฬาขนาดใหญ่เนี่ยก็น่าจะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับไม่ให้กับประเทศไม่มากก็น้อยครับ
1: แหมจู่ๆเรื่อง4เกมที่ผ่านมาก็ผุดขึ้นมาในหัวแต่ว่าเอานะมันผ่านไปแล้ว เราครั้งหน้าเราต้องทำให้ดีขึ้นนะคะงั้นสัปดาห์หน้าค่ะมาลุ้นกันต่อไม่ใช่แค่ลุ้นบอลโลกนะคะอาจารย์ อาจจะมีการเอาเข้าครม.ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะแยกออกมาเป็นกระทรวงกีฬาเฉยๆหรือเปล่าน
0: ี
1: ่ตรงกับที่เรื่องที่ว่าเลย
0: รู้สึกจะเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับรู้สึกท่องเที่ยวย้ายไปรวมกับวัฒนธรรมใช่ไหมครับแล้วก็เหลือกระทรวงกีฬาอยู่อ่ะก็รอดูต่อไปครับ
1: เขาก็เถียงกันว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหรือกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอะไรขึ้นก่อนดีด้วยนะโอ้อันนั้นเรื่องเล็กนะคะเอาให
0: ้ของคนไทย
1: ค่ะก็ถ้าสามารถชูเรื่องกีฬาได้มากกว่านี้ก็เชื่อว่ามีเด็กๆพร้อมเลยนะคะที่จะอยากก้าวเข้าสู่อาชีพด้านนี้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะไปเชียร์บอลกันต่อขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์เดินวัฒน์จากคลิกนะคะก็มาคุยกับเราทุกวันศุกร์เรื่องเศรษฐกิจโลกและช่วงนี้ทุกเศรษฐกิจของทุกประเทศนะก็ได้ประโยชน์จากฟุตบอลโลกนะคะอย่างที่บอกไปว่าส่วนประเทศไทยนั้นเนี่ยก็อยากที่จะส่งเสริมเรื่องกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะตามที่คุณสุรศักดิ์รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็บอกว่าอังคารที่7กรกฎาคมนี้เลยนะคะกพร.จะเสนอขออนุมัติกรอบการดำเนินงานว่าจะแยกกระทรวงกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเอกเทศเลยแล้วกว่าที่จะดำเนินการเดิมเนี่ยวางไว้ว่าจะใช้เวลา3ปีมันก็นานไปนะก็อาจจะเร็วขึ้นอย่างมากเนี่ยอาจจะเกิดกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศภายในสิ้นปี2569เลยนะคะบางคนก็มองว่ามันเร็วไปไหมนะข้ามไปปี2570หน่อยก็ได้ซึ่งหากทำสำเร็จกีฬาก็จะเป็นภารกิจสำคัญอย่างมากของประเทศไทยต่อไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาคุยเรื่องปากท้องกันต่อนะคะใน Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วงหน้าค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 น.เป็นต้นไป
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
4: ค่ะกลับเข้าสู่ Econbiz นะคะแถมท้ายเรื่องฟุตบอลโลกกันอีกสักนิดนึงนะคะเอาตัวเลขมาให้ดูเป็นตัวเลขที่น่ากังวลเลยเพราะว่าจะพูดถึงพนันบอลโลกก็ได้ดูบอลโลกกันทั้งทีนะคะดูสดๆ ด้วยเงินสะพัดไปถึงสปอนเซอร์เท่าไหร่ไม่รู้นะที่มาซื้อโฆษณากันแต่ว่าเงินที่ไปถึงวงการพนันนี่มันก็มหาศาลมากเลยนะคะก็มีศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เขาประเมินว่าหากมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยนะคะสูงถึง 68,000 ล้านบาทแต่ที่น่าตกใจก็คือเม็ดเงินเหล่านี้ค่ะไปกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่ามันไปอยู่ในวงการพนันบอลถึง 48,000 ล้านบาทนะคะเยอะกว่าการที่ไปอยู่กับเศรษฐกิจทั่วไปเศรษฐกิจบนดินอีกค่ะมาดูกันว่าทำไมคนไทยถึงนิยมพนันบอลกันสักขนาดนั้นเหตุผลข้อแรกเลยนะคะเพราะมันเข้าถึงง่ายสุดๆกลุ่มตัวอย่างที่มหอการค้าไทยไปสำรวจมา 99.3% บอกว่าสามารถเข้าถึงการพนันบอลได้ 99.3% มี100คนก็ตอบกัน99คนโอ้ก็ลองนึกดูนะคะจริงๆมันก็น่าจะง่ายอะนะฝากพงฝากเพื่อนเซิร์ชออนไลน์อะไรก็เจอหมดนะคะถัดมาค่ะมีเสียงอีกเกินครึ่ง 57.1% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าพร้อมเสี่ยงโชคจะเอาเงินไปเล่นพนันโดยเงินที่นำมาเล่นนั้นมาจากเงินเดือนและเงินออมส่วนรูปแบบยอดฮิตก็คือพนันกับเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักนี่แหละค่ะซึ่งถูกสูงถึง 76.3% บางทีก็เล่นขำๆแต่บางคนก็หวังรวยทุ่มเต็มที่เนี่ยนะคะหรือบางคนก็อ้างว่าก็ถ้ามันไม่ใส่เงินเข้าไปหน่อยมันจะดูไม่มันอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละค่ะก็เลยทำให้ตัวเลขนี้สูงมากนะคะรูปแบบยอดฮิตก็คือเล่นกับคนใกล้ตัวนี่แหละ 76.3% แล้วต่อแมตช์จ่ายเท่าไหร่นะคะเฉลี่ยแล้วควักเงินพนันกันอยู่ที่ 1,109 บาทต่อนัดอันนี้เฉลี่ยนะคะอาจจะมีหลักร้อยอาจจะมีหลักหมื่นรวมๆแล้วเนี่ยจบทัวร์นาเมนต์ก็อาจจะหมดตัวได้นะคะถ้าแทงไม่ถูกเลยซึ่งหากรวมเงินพนันตลอดการแข่งขันก็อาจจะสูงถึงคนละ 19,933 บาทต่อคนอันนี้ก็เลขเฉลี่ยอีกเช่นกันบางคนก็อาจจะหมดตัวหลักแสนหลักล้านก็มีค่ะแต่ทีนี้มันยังมีผลกระทบที่ตามมาที่ไม่ใช่แค่เสียเงินเนาะบางคนก็เครียดเสียการเสียงานนะคะหรือว่าปัญหาที่ตามมาคือการก่อหนี้สินค่ะจากเสียเงินพนันนี่แหละค่ะรวมถึงการแข่งขันที่จัดในโซนอเมริกาเหนือมันก็จะกระทบกับการทำงานการเรียนด้วยประสิทธิภาพในชีวิตก็จะลดลงนะคะมองไปไกลกว่านั้นเสี่ยงกับอุบัติเหตุด้วยนะจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ้าเกิดว่าไปเชียร์นอกบ้านไปสังสรรค์กับเพื่อนอันนี้ก็เอาอีกมุมนึงมาให้เห็นกันนะคะว่าดูให้สนุกแต่ว่าอย่าให้มันกระทบกับชีวิตเราไปจนถึงหลังบอลโลกจบอีก3ปี4ปีจนบอลโลกรอบใหม่มาแล้วนี่เรายังไม่หมดนะคะเพียงเพราะว่าเราลืมตัวเผลอตัวไปกับเรื่องพนันบอล นะคะเรายังอยู่ครึ่งทางก็ใจเย็นๆกันนะคะบางคนนี่แหละยิ่งเข้ารอบลึกๆเงินก็ยิ่งใส่เยอะมากขึ้นใช่ไหมคะมีข่าวมาจากที่เชียงใหม่ด้วยนะตำรวจก็เพิ่งไปรวบคาบ้านเลยค่ะของหนุ่มรายหนึ่งนะคะอายุ32ปีเนี่ยในข้อหาสมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็คือเปิดบ้านทำเว็บพนันบอลโลกนั่นเองค่ะชื่อเดี๋ยวนี้มันก็ตั้งเว็บได้ง่ายมากเลยแล้วมันก็หนีไปเว็บใหม่ได้เรื่อยๆเลยนะคะซึ่งเจ้าเว็บเนี้ยก็มีหลายอย่างเลยสล็อตออนไลน์คาสิโนออนไลน์เกมพนันออนไลน์แล้วก็ทายผลฟุตบอลออนไลน์นี่แหละวงเงินหมุนเวียนรวมกว่า21ล้านบาทโอ้ถ้าคุณผู้ฟังเห็นรูปนะจะคิดว่านี่มันก็บ้านธรรมดาชัดๆเลยนะคะเรียกว่าปูฟูกนอนอ่ะแล้วก็เป็นบ้าน1ชั้นแต่พอเข้าไปเจอแค่โทรศัพท์มือถือ2เครื่องมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1เครื่องอ่ะมีสมุดบัญชีมีบัตร ATM มีมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเบื้องหลังนี่แหละค่ะมีเงินหมุนเวียนสะพัดถึง21ล้านบาทนะคะคนที่ไปเจอเนี่ยก็รับสารภาพว่าเป็นแอดมินให้กับเว็บไซต์ออนไลน์นี้มีหน้าที่ตอบแชทให้กับลูกค้าต่างๆรายได้ต่อเดือนแค่เดือนละ15,000เองคุณผู้ฟังอะเมื่อเทียบกับวงเงินหมุนเวียน21ล้านบาทที่เขาจับกุมมาได้เนี่ยก็จ้างงานกันง่ายๆตั้งออฟฟิศกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเชื่อว่านี่ก็ไม่ใช่เคสเดียวยังมีอีกเป็นร้อยค่ะก็ถ้าใครมีเบาะแสยังไงก็ลองดูนะคะตำรวจเขาก็ทำงานอยู่นี่เขาก็ตามจับกลุ่มกันอยู่นะคะอาจจะลองแจ้งเบาะแสกันได้อ่ะเราพักเรื่องบอลโลกไว้ที่ตรงนี้นะคะเราไปเรื่องเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างมาดูไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยค่ะในมุมของการซื้อขายฟู้ดเดลิเวอรี่ก็น่าจะคึกคักกันเนาะเดือนละพันนี่หลายคนหมดไปตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกของมิถุนาแล้วใช่ไหมคะพอเราเข้าสู่เดือนใหม่เขาก็เติมมาให้ใหม่อีก 1,000 บาทนะคะต่อเดือนนอกจากนี้ที่คึกคักไปตามกันก็คือยอดรถยอดผู้ใช้รถไฟฟ้า MRT ค่ะเรียกว่าพุ่งกันทุกสายเลยนะคะ4สายที่เปิดมามีทั้งหมด4สายก็คือสายสีน้ำเงินยอดผู้ใช้เพิ่มขึ้น 6.8% แตะ 400,000 คนต่อวันเลยค่ะสีชมพูยอดผู้ใช้ก็เพิ่มขึ้น 13% สีเหลืองเพิ่มขึ้น 8% สีม่วงเพิ่มขึ้นประมาณ 9% กว่านะคะซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากการที่ให้ใช้คนละครึ่ง plus ขออภัยไทยช่วยไทย plus ได้นี่แหละจ่ายกัน 60-40 นะคะโดยถ้ารวมตัวเลขตลอดเดือนมิถุนายนเนี่ยก็พบว่ามีประชาชนที่มาใช้สิทธิ์แล้วก็ทาง MRT ก็ได้ร่วมโครงการนี้ประมาณ35ล้านบาทแล้วเฉพาะเดือนมิถุนายนอันนี้ก็สะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่ะค่ะที่ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนได้จริงนะคะที่ดีอีกอย่างในฉันว่าก็คือทำให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางมาใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมากขึ้น ก็ช่วยเรื่องรถไม่ติดด้วยช่วยเรื่องมลพิษด้วยนะคะทำให้ฝุ่นควันไม่เยอะมากบนท้องถนนแล้วก็ความสะดวกปลอดภัยประหยัดเนี่ยก็ดีกับตัวทุกคนละค่ะใครที่ยังไม่ได้ไปลองใช้นะคะมันก็ง่ายๆเลยก็สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเนี่ยผ่านหน้าเคาน์เตอร์ได้แล้วเราก็กดแอปเป๋าตังค์แล้วก็โชว์ให้เขาดูเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขามีเครื่องของเขาที่สแกนให้เราให้เราสแกนได้อยู่แล้วค่ะแล้วการเดินทางกับ MRT ใช้ได้ไปจนถึง30กันยายนนี้เลยนะคะทั้ง4สายเปิด6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะรัฐบาลจ่าย 60% เราจ่ายแค่ 40% แล้วพอเป็นเรื่องการเดินทางที่มันจะเป็นประโยชน์กับคนทุกคนมากขึ้นเนี่ยถ้าทำนโยบายอะไรก็ตามที่มันถาวรไปได้เลยก็จะยิ่งดีกระทรวงคมนาคมค่ะเตรียมที่จะเปิดประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงเรื่องตั๋วร่วมนะคะที่จะกำหนดเพดานราคารถไฟฟ้าอยู่ที่17บาทถึง45บาทต่อสายเอาภัยขออภัย45บาทต่อครั้งเนี่ยให้ครอบคลุมทุกสีทุกสายเลยทุกวันนี้17บาทมันก็เริ่มต้นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าโอ้ขึ้นบางคนแม็กสุดๆต่อวันนี่ก็เป็นร้อยได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ไกลๆรอบนอกหน่อยแถวปริมณฑลแล้วนั่งรถไฟฟ้ามาทำงานเข้ามา60กลับบ้านอีก60เนี่ยร้อยกว่าแล้วถ้าเกิดว่าจะแม็กสุดที่45บาทต่อเที่ยวโอ้อันนี้ก็ยิ่งดีเลยค่ะซึ่งระบบตั๋วร่วมนี่จะเป็นการเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวนะคะแม้จะมีการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายต่างๆก็ตามค่ะซึ่งกระทรวงคมนาคมกำลังจะอ๋อเปิดแล้วนี่ก็เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านร่างกฎกระทรวงนะคะการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบขนส่งทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่วันที่30มิถุนายนแล้วและก็จะเปิดไปจนถึง29กรกฎาคมค่ะอันนี้เพื่อผลักดันอัตราค่าโดยสารร่วมจะได้ช่วยกันลดค่าครองชีพประชาชนนะคะคุณผู้ฟังเข้าไปที่ law.go.th อ่ะแล้วมันก็จะมีหัวข้อที่บอกว่าร่างกฎกระทรวงอัตราค่าโดยสารร่วมแล้วก็คลิกเข้าไปเพื่อให้ข้อมูลตอบคำถามต่างๆได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตามหลักการประชาธิปไตยเนาะที่ก็ไม่ได้แค่ให้คนโหวตเลือกตั้งอย่างเดียวแต่เราก็สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านการทำประชาพิจารณ์ได้นะคะรายละเอียดค่ะคือจะกำหนดเพดานค่าโดยสารรถไฟฟ้าใหม่17บาทถึง45บาทต่อเที่ยวสำหรับรถไฟฟ้าทุกสายเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวในลักษณะตั๋วร่วมครอบคลุมทุกสีทุกสายทั่วระบบตั้งเป้าเริ่มใช้งาน1มกราคม2570ไม่นานแล้วนะคะก็นี่เลยปีใหม่ที่จะถึงนี้ก็จะได้เป็นของขวัญประชาชนกระทรวงคมนาคมก็จะเร่งหารือการจัดทำระบบ Clearing House เพื่อบริหารจัดการเก็บเงินให้ทันตามกำหนดนี้นะคะตอนนี้มีเจ้าภาพอยู่เยอะไงโอ้จะจ่ายสีแดงบนดินใต้ดินก็มีทั้งเอกชนมีทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการอยู่นะคะขณะเดียวกันภาครัฐก็จะมีการชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารแทนผู้โดยสารด้วยพร้อมปรับโครงสร้างการบริหารรถไฟฟ้าให้รวมศูนย์อยู่ภายใต้รฟม.หรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็จะมีการโอนโครงการสำคัญสำคัญเช่นรถไฟฟ้าสายสีเขียวและก็สายสีทองก่อนที่จะเจรจากับเอกชนเรื่องรายได้อันนี้เพื่อคืนประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะถ้าใครสนใจก็ช่วงวันหยุดนี้นะคะก็ลองไปใช้เวลากันดิฉันว่า5นาที10นาทีแค่นั้นแหละนะคะไปเสนอเรื่องนี้กันจะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องไปเที่ยวต่างประเทศกันช่วงนี้นอกจากตั๋วจะแพงใช่ไหมเพราะค่าน้ำมันแพงบาทอ่อนอีกนะคะก็เลยทำให้ค่าเงินต่างๆไปเที่ยวที่ไหนมันก็รู้สึกแพงขึ้นไปหมดนะคะมีอีกเรื่องนึงสำหรับคนชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นก็กำลังลุ้นกันอยู่ว่าญี่ปุ่นจะจ่อขึ้นค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติหรือเปล่าในการไปเที่ยวซึ่งก็น่าจะเริ่มตุลาคมนี้แล้วค่ะญี่ปุ่นเขาประกาศมาแล้วนะคะ เป็นคำสั่งของคณะรัฐมนตรีว่าจะปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติที่ขอเปลี่ยนแปลงประเภทหรือต่ออายุสถานะการพำนักจาก 6,000 เยนเป็นสูงสุดถึง 75,000 เยนอันนี้เป็นเรื่องของการเข้ามาอยู่ในระยะยาวค่ะซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ที่จะเรียกเก็บชาวต่างชาติเนี่ยมีราคา 10,000 ถึง 75,000 เยนนี่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการพำนักค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นะคะสำนักข่าวซินหัวก็รายงานว่าปัจจุบันค่าธรรมเนียมถูกกำหนดไว้ที่ราคาเดียว 6,000 เยนสำหรับผู้ที่เดินทางมายื่นคำร้องด้วยตัวเองโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาของการพำนักแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาอยู่ยาวมากๆนะคะเรียกว่าขอสถานะพำนักถาวรไปเลยเป็น PR Permanent Residency เนี่ยราคาค่าธรรมเนียมจะพุ่งจาก 10,000 เยนเป็น 200,000 เยนขึ้นทีเดียวอย่างนี้เลยค่ะการปรับขึ้นนี้จะมีผลเลยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะโอ้พอออกเรื่องนี้มาก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเลยจากชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นมีการประท้วงจากกลุ่มนักเคลื่อนไหวนะคะฝ่ายค้านก็ลุกขึ้นมาวิจารณ์เรื่องนี้บอกว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมอย่างก้าวกระโดดนี่เป็นการสร้างภาระทางการเงินที่เกินกว่าเหตุให้กับครัวเรือนของชาวต่างชาติแล้วรัฐบาลก็ไม่ได้จัดให้มีมาตรการช่วยเหลือทางสังคมหรือว่าการสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเลยอันนั้นคือเรื่องของคนที่จะอยู่ยาวส่วนคนที่ไปเที่ยวสั้นก็มีการประกาศปรับขึ้นราคาเหมือนกันนะคะเป็นครั้งแรกในรอบ48ปีที่ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ปรับขึ้นมาถึง5เท่ามีผลทันทีเลยค่ะค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศครั้งเดียวเพิ่มจาก 3,000 เยนเป็น 15,000 เยนขณะที่วีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้งจะเพิ่มจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนค่ะญี่ปุ่นรัฐบาลเขาก็คาดว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับรัฐถึง 120,000 ล้านเยนนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ลดค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางสำหรับคนญี่ปุ่นกันเองในครั้งแรกในรอบหลายปีเหมือนกันปัญหาแรกๆก่อนที่เขาอยากแก้คุณผู้ฟังก็คือเรื่องนักท่องเที่ยวล้นญี่ปุ่นค่ะคือตอนนี้ชาวต่างชาติเดินทางไปเที่ยวกันมากขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจาก120ประเทศที่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็มีจีนฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยเขาก็ต้องยื่นแล้วปี2568ที่ผ่านมาญี่ปุ่นออกวีซ่ารวมแล้ว 7,800,000 ฉบับนะคะเขาบอก 73% ในเนี้ยเป็นการออกให้นักท่องเที่ยวจีนถึงเขาจะไม่ถูกกันนะแต่ว่านักท่องเที่ยวจีนก็ยังชอบญี่ปุ่นมากนะคะอยู่ใกล้ด้วยนะบินไปแป๊บเดียวก่อนหน้านี้ค่ะรัฐบาลได้ปรับขึ้นภาษีขาออกDeparture Tax เนี่ยที่เรียกเก็บจากทั้งชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาติขยับขึ้นมา3เท่าเหมือนกันจาก 1,000 เยนเป็น 3,000 เยนอันนี้จะได้เอารายได้ไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็รองรับผลกระทบกับการท่องเที่ยวเหล่านี้นะคะส่วนองค์การการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นค่ะ JTO บอกว่าปีที่แล้วญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 42.6 ล้านคนนะเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดระบาดแต่สวนทางกับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่ออกไปเที่ยวต่างประเทศมีแค่14ล้านคนเท่านั้นประชากรเขา100ล้านคนเลยนะแต่ว่าเขาไปเที่ยวกัน10กว่าล้านคนแค่นั้นเองที่ไปต่างประเทศก็นิสัยคนญี่ปุ่นนะคะนอกจากจะชอบประหยัดเงินอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องสังคมสูงวัยด้วยนะคะเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีด้วยรัฐบาลก็เลยอยากจะสร้างสมดุลค่ะระหว่างนักท่องเที่ยวขาเข้าแล้วก็นักท่องเที่ยวขาออก อีกเรื่องนึงที่ต้องพูดถึงคือแม้หนังสือเดินทางญี่ปุ่นพาสปอร์ตเขาอะเรียกว่าทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะอยู่อันดับ2ของโลกเดินทางไปไหนก็ได้188ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าอันนี้เป็นรองสิงคโปร์ไปได้ถึง192ประเทศเลยแต่คนญี่ปุ่นถือพาสปอร์ตก็ไม่ไปไหนค่ะ มี 18% เท่านั้นของประชากรที่อยากถือพาสปอร์ตนี้ออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะโอ้หันกลับมามองบ้านเราเนาะเราเนี่ยจะไปไหนจะไปอเมริกาจะไปยุโรปก็ต้องทำเชงเก้นทำทีเท่าไหร่แล้วคะเดี๋ยวนี้ 4,000 5,000 บาทถูกปฏิเสธทีเขาก็ไม่คืนเงินเราอีกนะมันก็เรื่องอำนาจของพาสปอร์ตในมือนี่ก็ถ้าใครไปเที่ยวต่างประเทศกันอยู่บ่อยๆก็จะรู้ซึ้งเลยนะคะว่าพาสปอร์ตไทยเมื่อไหร่หน้านะจะมีอำนาจได้มากกว่านี้นะคะเขาจะยอมรับเรามากกว่านี้มีอีกหนึ่งเรื่องละกันก่อนจากกันไปนะคะไหนๆพูดถึงญี่ปุ่นพูดถึงจีนแล้วพาไปส่องตลาดมัทฉะกันค่ะคุณผู้ฟังมัทฉะนี่คำมันมาจากญี่ปุ่นอยู่แล้วเนาะก็ชัดเจนนะคะว่าเป็นผู้ให้กำเนิดชาเขียวบดละเอียดเนี่ยในรูปแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ประเทศจีนค่ะกำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการผลิตมัทฉะแทนญี่ปุ่นแล้วค่ะPeople Daily นะคะของจีนแต่ก็ต้องบอกว่านี่ People Daily นี่ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นทางการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะเขาบอกว่าผลผลิตมัทฉะของจีนปี2568ทะลุ 12,000 ตันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของผลผลิตทั่วโลกค่ะตอนนี้จีนกลายเป็นผู้ผลิตมัทฉะรายใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วคือแม้ว่าในเวทีสากลมัทฉะจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นค่ะแต่รัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนของจีนเขาร่วมมือกันในแคมเปญทวงคืนมัทฉะสู่จีนเขาบอกว่าแท้จริงแล้วมัทฉะเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนอ่ะเอาสินะคะก็ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะแถวกุ้ยโจแถวนั้นนะคะก็ถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตมัทฉะชั้นนำของประเทศเลยเขาจะสถาปนาตัวเองแล้วด้วยว่าเป็นเมืองแห่งมัทฉะซึ่งช่วงปลายพฤษภาคมที่เพิ่งจบไปเนี่ยก็เป็นช่วงฤดูสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวชาประจำปีนะคะก็จะมีการเอาตาข่ายพรางแสงขนาดใหญ่เนี่ยหรือถอนออกไปแล้วมันก็จะเห็นเป็นทิวทัศน์ของทุ่งชาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตาเพราะว่าวิธีการผลิตมัทฉะนะคะก็ต้องใช้ตาข่ายพรางแสงคลุมต้นชาไว้ 2-3 สัปดาห์ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวอันนี้เพื่อทำให้มันอูมามิให้มันกลมกล่อมมากขึ้นแล้วเขาค่อยเอาชาไปนึ่งไปอบแห้งอ่ะไม่มีการนวดเนาะเมื่อนำใบชาเทนฉะเนี่ยไปบดจนเป็นผงละเอียดมันก็จะออกมาเป็นมัทฉะบางโรงงานนะคะเห็นติดป้ายประกาศเลยว่าจีนคือบ้านเกิดของมัทฉะแล้วเขาก็ย้อนไปตั้งแต่ยุคราชวงศ์เว่ยราชวงศ์จิ้นของจีนเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นจากทางฝั่งทางการจีนเขาประกาศฝั่งเว็บไซต์ญี่ปุ่น Japan News นะคะเขาก็อ้างเหมือนกันว่าวัฒนธรรมการดื่มชาของญี่ปุ่นแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยพระสงฆ์พ่อค้าเอาใบชาเอาชาผงมาจากจีนก็จริงแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนพัฒนาวิธีการเพาะปลูกที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองรวมถึงไอ้ตาข่ายพรางแสงเอ่ยการเพิ่มความเข้มข้นของรสอูมามิเอ่ยเนี่ยเป็นฝั่งญี่ปุ่นที่เป็นคนพัฒนาเรื่องนี้มาก่อนนี่ก็คือการเถียงกลับนะคะก็ดูกันว่าแล้วจะไปยังไงต่อจีนจะได้รับการยอมรับหรือไม่นะจากทั่วโลกนะคะก็อยู่ในการเคลื่อนไหวของฝั่งธุรกิจญี่ปุ่นเหมือนกันที่ต้องปกป้องอุตสาหกรรมชาของตนเองแล้วก็ต้องปราบปรามสินค้าเลียนแบบไปทั่วโลกค่ะแต่ปัญหาของญี่ปุ่นอย่างหนึ่งคือเขาขาดแคลนแรงงานเนี่ยตอนนี้สังคมผู้สูงอายุแล้วจีนก็แรงงานมีอยู่เหลือล้นเลยพันล้านคนนะคะก็เลยกลายเป็นข้อได้เปรียบเนาะเรื่องของประชากรมัทฉะนี้ยังไงก็ตามแต่เราก็กลายเป็นผู้บริโภคตัวยงไปแล้วนะคะแก้วกี่ร้อยก็มีคนซื้อเนาะก็เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่กำลังมายุคนี้แต่มันก็ดีต่อสุขภาพนะคะก็กินในปริมาณที่เหมาะสมราคาที่เหมาะก็น่าจะช่วยดีต่อทั้งตัวเราแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะกับ Econbiz นะคะเอาหลากหลายเรื่องมาฝากกันตั้งแต่ฟุตบอลโลกถึงชาเขียวเลยเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันวันนี้ดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
5: ขณะนี้เวลา 21:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสุภจีเร่งขยายลงชุมชนแก้วิกฤตมะพร้าวน้ำหอมไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อผลักดันยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การรวบรวมผลผลิตการตลาดการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยปัจจุบันผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมทะลักสู่ตลาดสูงถึงวันละ2ล้านลูกมาตรการรับซื้อเร่งด่วนเดิม10ล้านลูกจึงไม่เพียงพอกระทรวงพาณิชย์จึงดันลงชุมชนเป็นตัวช่วยสำคัญให้ชุมชนบริหารจัดการคัดคุณภาพและกำหนดราคาที่เป็นธรรมเองโดยเตรียมขยายผลจากราชบุรีไปยังสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมพร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำแผนแม่บทระบบลงให้ยั่งยืนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งมาตรการเชิงรุกปรับนอมินีส่งผลกลุ่มเสี่ยงลด 65%นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามปัญหาตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่านอมินีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสะสมมาอย่างยาวนานในสังคมไทยหากดูจากสถิตินิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีปี2541มีจำนวน523รายปี2551จำนวน2041รายปี2561จำนวน5143รายปี2568จำนวน 11,746 รายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมียอดสะสม 119,297 รายอย่างไรก็ตามระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงลดลง 65% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาการที่รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญและจริงจังต่อการป้องกันและปราบปรามนอมินีส่งผลให้การจัดตั้งบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงอย่างต่อเนื่องกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมลงนาม MOU กับ23หน่วยงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางนอกจากนี้ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆช่วยตรวจสอบเช่นกรมสรรพากรกรมที่ดินชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมยังลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประเภทธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีที่เน้นตรวจสอบได้แก่สำนักงานบัญชีสำนักงานกฎหมายวิลล่าธุรกิจก่อสร้างธุรกิจต่างด้าวในหน้าธุรกิจค้าเหล็กธุรกิจท่องเที่ยวนำเที่ยวโคเวิร์กิ้งสเปซโรงงานอุตสาหกรรมลงมะพร้าวและธุรกิจร้านอาหารจีนจ่อรับรอง12อาชีพใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเกิดใหม่เติบโตจีนวางแผนรับรองอาชีพใหม่12อาชีพซึ่งรวมถึงวิศวกรฝาแฝดดิจิทัลช่างเทคนิคหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพและนักวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาสะท้อนรูปแบบการจ้างงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เศรษฐกิจจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าประกาศล่าสุดจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนระบุว่าจีนจะเพิ่มสาขาวิชาชีพใหม่อีกหลายสาขาภายใต้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมได้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกการบินระดับต่ำนักพัฒนา AI agent ผู้ตรวจสอบยานยนต์พลังงานใหม่และนักออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแผนการรับรองอาชีพใหม่นี้สะท้อนความพยายามของจีนในการปรับแรงงานให้เข้ากับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลายและภาคบริการที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแหล่งจ้างงานใหม่โดยนับตั้งแต่ปี2019กระทรวงได้ประกาศรับรองอาชีพใหม่มาแล้ว7ชุดทำให้ปัจจุบันมีอาชีพใหม่ที่ได้รับการรับรองรวม110อาชีพและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
9: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
10: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบา
11: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ค

0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับนี่คือรายการVintage Talk นะครับบอกเล่า965ช่วงเวลาของ Vintage Talk นะครับอยู่กับผมจอห์นวินเทจแล้วก็พี่อ้นเมธีสวัสดีครับพี่อ้นครับ
1: สวัสดีครับจอห์นครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผม
0: นะครับก็วันนี้ผมมีธีมนะครับ
1: ยังไงครับ
0: เพราะว่าวันนี้นะครับวันที่4จุลายเนี่ยจุลายชื่อภาษาอังกฤษว่าจุลาคมอ่ะไม่ใช่จุลาย
1: จุลาคมเฮ้ยวันนี้มันจริงๆถ้าเกิดตามแบบครบรอบ250ปีอเมริกานะ4กรกฎา
0: คมวันนี้คือเป็นวันชาติอเมริกา
1: เออ
0: นะครับนะครับ4กรกฎาคมเป็นวันชาติอเมริกาแล้วก็เพลงที่ผมเปิดเพลงแรกไปแน่นอนนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว We Are American Band นะครับก็ของแกนฟังเดลโรสนะครับ
1: เออ
0: ไกลเพลงนึงมันมีคำว่า4กรกฎาคมอยู่ในนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือเพลง Saturday in the Park นะครับของวงชิคาโกนะครับอินโทร2เพลงนี้น่าสนใจ
1: ยังไงครับ
0: ก็คือว่าคุณผู้ฟังรู้จักอันนี้ไหม
1: อาการคุณไม่ค่อยดีว่ะ
0: รู้จักอันนี้ไหมคาเบลอ่ะ
1: คาเบล
0: คาเบล
1: คือ
0: มันก็คือเป็นอุปกรณ์เป็นเพอร์คัสชันอย่างหนึ่งเสียงมันจะดังก๊อกก๊อกก๊อกอ่ะ
1: อ๋อ
0: ที่ดำๆอ่ะที่เพลงหมอลำเลยชอบใช้
1: กองใช่ไหม
0: ถูก
1: ใช้กับกองเราจะเห็นในตัวเนี้ยในเพลงนึงของวงโลโซของพิเศษ
0: นั้นเพลงมาสายรับจ้าง
1: เออใช่ก็จะใช้เพลงนี้
0: นะครับตัวนั้นแหละก็คือว่าอินโทรของเพลงเมื่อกี
1: ้ครับ
0: นะครับVR American Band เขาก็จะใช้มันจะมีเสียงคาวเบลด้วยเยอะมาก
1: ๆ
0: ซึ่งมันก็จริงๆมันขาดไม่ได้นะใครที่เล่นคัฟเวอร
1: ์ดูผิวเผินแล้วก็เหมือนเอ๊ะแค่ไม้ธรรมดาหรือเปล่าหรือแผ่นหรือตัวแท่งอะไรสักแท่ง
0: มันจะเป็นแบบคาวเบลก็คือกระดิ่งของวัวนั่นแหละ
1: เออ
0: เวลามันเดินจะมีเสียงก๊อกก๊อกเหมือนกันเหมือนกันแต่คือไอ้อุปกรณ์เนี้ยนะครับถ้านักดนตรีไทยเนี่ยเขาจะชอบตีเพลงหมอลำ
1: ใช่ใช่จะเป็นเพลงลูกทุ่งหมอลำครับหมอลูกทุ่ง
0: แล้วก็มือกองคนนึงเขาบอกว่ามือกองคนนึงเขาบอกว่าไอ้อุปกรณ์เนี้ยคาวเบลเนี่ยเวลาที่แบบว่ามันอยู่ในวงแล้วอ่ะถ้าเกิดเราตีมันอ่ะบูทมันเปลี่ยนเลยนะ
1: มันจะ
0: กลายเป็นเพลงสนุกไปเลย
1: เออพอมีตัวนี้เข้ามามันเพลงช้าจะไม่ค่อยได้ยินนะเล่นเพลงเร็วหมดเลย
0: ครับแล้วก็ต่อไปนะครับSaturday in the Park อินโทรก็ผมชอบแค่ตอนเสียงเป็นโนรำขึ้นนะครับมันเป็นเสียงเป็นโนที่เป็นโนไม้อะคูสติกแหละแต่ว่าเขา EQ แล้วเขาคอมเพรสเซอร์ให้มันแหลมให้มันแบบว่าแหลมเปี้ยวจนเป็นเอกลักษณ์นะครับจนมันจะมีคีย์บอร์ดอยู่รุ่นหนึ่งนะครับเขาก็จะมีชื่อเนี้ยเสียงเนี้ยเป็นโนเสียงอย่างนี้เลยอ่ะ
1: ครับ
0: เสียงเป็นโนชื่อSaturday in the Park เป็นโนเขาคือว่าเอาอินโทรอันนี้ครับแล้วก็ทำซาวให้มันเหมือนเอาไว้แบบว่าถ้าเกิดว่าถึงคิวเล่นเพลงนี้เมื่อไหร่หมุนไปซาวเบอร์นี้แล้วก็เราก็อินโทรเสียงเหมือนกันเปียบเลยจนถึงกับว่าเขาเอามาตั้งเป็นชื่อเพลงไอ้เอามาตั้งเป็นชื่อเสียงนั่นเองนะคร
1: ับ เฮ้ยพอไม่เกิดขออนุญาตข้ามนอกเรื่องเพลงนิดนึงคุณคุยเรื่องเพลงใช่ไหมเราคุยเรื่องวันชาติอเมริกันพุ่งอย่างวันเนี้ยที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: ในรอบ32ทีมอ่ะ
0: อ่า
1: ฮะ3สนามนี่เตะที่อเมริกาหมดเลยนะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: เออ
0: ที่ไหนบ้างเ
1: อ่ยสนามแรกเตะที่เท็กซัสสนามที่2อดีตแชมป์โลกปีที่แล้วปี4ปีที่แล้วเตะที่ไมอามี
0: ่อ่าฮะ
1: ไมอามี่การ์เด้นฟลอริดา
0: อ่าฮะ
1: สนามที่3เตะที่แคนซัสซิตี
0: ้
1: โอ้โหแสดงว่าโปรแกรมเนี่ยมันก็ตรงกับเรื่องของการเฉลิมฉลองได้ไหมโอ้โหคนอเมริกันนี่วันชาติก็ทำอะไรตอนจอนอยู่ที่อเมริกาก็ทำอะไรวันชาติ
0: ก็จริงก็ไม่มีอะไรนะนั่งกินข้าวที่บ้านจุดพลุแล้วก็ผมไปดูเครื่องบินแบบ
1: บินโชว์ผ่านแผงนะ
0: ผ่านโผล่เนี่ย
1: ผ่านแผงแล้วผ่านโผล
0: ่ผ่านโผล่ก็คล้ายๆอย่างนั้นไม่ค่อยได้มีอะไรมากมายจะถ้าเกิดในเมืองใหญ่ๆก็อาจจะไอ้นี่หน่อยนึงบอกว่าจะจัดใหญ่แต่ผมอยู่บ้านนอกไงใช
1: ่คุณอยู่ไหนอยู่ไหน
0: อยู่ที่ซานอันโทนิโออยู่ในเท็กซัส
1: อยู่ในเท็กซัส
0: ใช่ก็แต่สนามบอลที่ผมไม่เคยเห็นนะ

0: ครับเออคือชื่อเพลงไอ้ชื่อวงเนี่ยนะก็เอามาจากชื่อรัฐพยายามที่จะเปิดเพลงพวกนี้นะครับ
1: ของเราไม่เห็นมีเลยวงปัตตานี
0: มีวงพัทลุง
1: วงสุราษฎร์มีแค่พัทลุง
0: มีแต่พัทลุง
1: วงกรุงเทพมีไหม
0: กรุงเทพไม่เคยเห็นเออเออเออนะใช
1: ่วงฉะเชิงเซาอะไรเงี้ยไม่มีคนตัง
0: อ่ะอย่างเออเออเนาะอ่ะถูกต้องวงหนึ่งวงชื่อว่าวงคณะดิอเมริกา
1: เออ
0: เอาชื่อดื้อๆอย่างนี้เลยนะคณะดิอเมริกา
1: ของเราน่าจะเกี่ยวกาจะไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เหมือนกันอย่างประเทศไทยเนี่ยก็มีกฎหมายคุ้มครอง
0: ครับ
1: ถ้าคุณจะเอาธงชาติหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถาบันชาติสถาบันพระมหากษัตริย์หรือที่มันสำคัญระดับประเทศอ่ะไปไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นคุณซื้อรองเท้ามาหนึ่งคู่คุณบอกว่าคุณเป็นคนไทยคุณมีความภูมิใจในความเป็นไทยมากเลยอยากเอาธงชาติ
0: มา
1: ไว้ที่รองเท้า
0: ไม่ได้
1: แต่ต่างประเทศได้หมด
0: จริงเราเอามาตั้งชื่อวงได้ไหมวงไทย
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: แบบวงดิเมกา
1: ก็คืออาจจะต้องแบบตรวจสอบให้ดีก่อนหรือว่าต้องขอหรือว่าต้องดูก่อนว่ามันทำได้ไหมถ้ามันทำได้ก็คงมีคนทำไปแล้ว
0: แต่ยังไม่มี
1: นะยังไม่มีนะวงไทยแลนด์อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ยังไม่มีนะครับแล้วจะบอกให้ว่าวงดิเมกาเนี่ยเขาไอ้ที่เขาตั้งชื่อวงเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนเมกันนะไม่ใช
1: ่
0: นะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อย
1: ๆ
0: นะครับอันนี้ผมตกข่าวผมไม่รู้เรื่องเลย
1: เรื่องอะไรครับ
0: ฟุตบอลตอนนี้มันกี่ทีมละ
1: เขาไปรอบ32ทีม
0: 12แล้วใช่ไหม
1: 32ทีม
0: ครับ
1: จะเหลือให้คัดให้เหลือ16ทีมเป็นรอบน็อกเอาก่อนหน้านั้นนี่ก็แข่งกัน3ประเทศอ
0: ่ะ
1: เม็กซิโกแคนาดาก็ประเทศเขาเป็นเจ้าภาพร่วม
0: อันนี้ไม่รู้เรื่องเลยสักอย่าง
1: แต่ผมเห็นจากไทม์ไลน์แล้วอันนี้น่าจะเอี่ยวกับเอามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของวันที่4เนี่ยมันเป็นวันชาติอเมริกา
0: ครับ
1: ก็เลยแบบว่าพยายามจัดอยู่ที่อเมริกาซะเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: ก็พูดง่ายเหมือนเป็นเจ้าภาพหลักอ่ะ
0: ครับ
1: คนอื่นก็จัดร่วมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็ไปเกี่ยวเนื่องเรามาคุยกันเบรกหน้าได้ไหม
0: ได้เลย
1: เรื่องอีกเกี่ยวกับวันชาติวันชาติไทยเลยอย่างเง
0: ี้ยก็เอางี้นะครับเพลงต่อไปผมนึกออกแล้วว่าเพลงอะไร
1: เพลงอะไรดีครับ
0: เป็นชื่อรัฐนะครับแม่ซานชิเซตนะครับแน่นอนครับของเดบีจีแล้วก็ไอต่ออีกเพลงนึงแล้วกันชื่อเพลงอาจจะไม่มีชื่อรัฐแต่ว่าในเนื้อมันมีนะครับชื่ออาบาตรงกลางนะครับเขาจะร้องเวสต์เวอร์จิเนียนั่นก็คือเทคมีโฮมคันที่รถไอ้เพลงนี้ดังที่สุด
1: เวสต์เวอร์จิเนีย
0: ใช่ๆๆ
1: Mountain Mama
0: ใช่ๆๆๆผมเคยเล่นดนตรีนะ
1: ซันชิโ
0: ร่แล้วมีคนบอกว่าขอเพลงหน่อยครับพี่เพลงชันชิโร่ผมก็อ๋อเพลงญี่ปุ่นแน่ๆเลยพี่ผมเล่นไม่เป็นน่ะพี่เพลงญี่ปุ่น
1: เพลงญี่ปุ่น
0: ก็บอกว่าพี่ไม่ใช่พี่มันเพลงฝรั่งก็บอกพี่ลองร้องให้ผมฟังหน่อยสิเขาบอกว่าชันชิโร่เทควิโฮผมอ๋อโอเค
1: เขาอาจจะเป็นคนญี่ปุ่นพูดภาษาอังกฤษสำเนียงมันเลยออกแบบนั้น
0: โอเคเดี๋ยวไปฟังเพลงกันครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาพูดคุยกันต่อนะครับ

0: ุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีได้บอกเล่า965ช่วง Vintage Talk

0: หลังจากที่จบอินโทรเพลงนี้ไปนะครับ
1: ครับ
0: ทุกวงไม่ใช่อินโทรพูดใหม่หลังจากที่เอาท์โทรเพลงนี้จบลงนะครับในเวอร์ชันที่ไม่ใช่แบบเวอร์ชันแบบเรดิโออีดิตนะเวลาเวอร์ชันสดอ่ะเขาจะจบแบบตัดขาดอ่ะแบบว่าจบแบบด้วนๆอะไรมันจะจบพังแล้วถ้าเกิดเขาไม่ปรบมือให้นี่ผมบอกได้เลยคุณเป็นนักดนตรีที่โคตรไม่ประสบความสำเร็จเลย
2: หรือว่าอาจจะเอาซาวปรบมือใส่เวที
0: โอ้ยอันนั้นคือแบบว่าควยตัวเองเกินไปนะครับนั่นก็คือเพลงนี้ผมไม่ต้องบอกชื่อแล้วกันบอกสักหน่อย
2: บอก
0: Hotel California นะครับก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นชื่อเพลงที่เป็นชื่อรัฐนะครับก็คือซานฟรานซิสโกนะครับถ้าเกิดเป็นสมัยนี้เขาจะมีเพลงซานฟรานซิสโกสตรีทนะครับเป็นเพลงใหม่นะเวลาที่แบบว่าเขาขอเพลงนี้ผมก็ต้องถามเขาว่าใช่ซานฟรานซิสโกเก่าหรือซานฟรานซิสโกใหม่ต้องถามเขาชื่อมันคล้ายกันนะสองเพลงต่อกันนะครับโฮเทลแคลิฟอร์เนียแล้วก็เดี๋ยวก่อนซานฟรานซิสโกแล้วก็โฮเทลแคลิฟอร์เนีย
2: โอ้แบบมันประจวบเหมาะมากเลยนะฟังจากเนื้อหาจากที่เรานำเสนอไปทางด้านหน้าดูเหมือนว่าเราจะมีการเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็เฮ้ยมันตรงกับถูกต้องหร
0: ือ
2: ว่ามันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญของโลก
0: คือ
2: ก็อย่างวันนี้ก็คือวันชาติอเมริกา
0: ใช่ใช
2: ่แล้วที่สำคัญมันพิเศษตรงที่ว่ามันครบรอบ250ปีด้วยโอ้มันดูยิ่งใหญ่มากเหมือนว่าเรานี่ได้เตรียมการมาความเป็นจริงเป็นไงฮะ
0: ก็ไม่ได้เตรียม
2: ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมอะไรเลยแปลกดีเหมือนกันนะ
0: พูดถึงเพลง Hotel California ในมุมมองของนักดนตรีนะ
2: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบเล่นดนตรีมาแล้วระดับแบบประมาณนึงอ่ะเขาจะค่อนข้างที่จะเบื่อเพลงนี้เพราะว่าเวลาที่เกิดเราไปเล่นตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีฝรั่งเยอะๆเราจะเบื่อเพลงนี้มาก
2: ๆ
0: เพราะว่าเดี๋ยวก็เล่นเดี๋ยวก็เล่นเวลาเจอฝรั่งมาเราก็ชอบแบบเล่นเพลงนี้ตลอดอ่ะซึ่งอะไรมันก็คือเป็นอมตะแหละทุกคนรู้จักมีความเป็นเวอร์ไวนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันน่าเบื่อแล้วเวลาเล่นอ่ะก็จะมีคนเมาออกมายืนโยกอยู่หน้าเวทีนะครับไอ้เพลงนี้แหละ Hotel California แล้วก็อีกอย่างนึงนะเพลงนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่าเราต้องเล่นเหมือนเป๊ะเท่านั้นเราไม่สามารถอิมโพรไวส์ได้แม้กระทั่งท่อนอินโทรก็ตามอินโทรก็จะเป็นเสียงกีตาร์
2: คุณอิมโพรไวส์เองมันก็จะไม่ใช่
0: มันจะไม่ใช
2: ่ Hotel California
0: ใช่แล้วก็ Outro เนี่ยต้องเล่นให้มันเหมือนนะครับไอ้เพลงนี้เป็นซิงเกิลของ The Eagles ใช่ไห
2: ม
0: แล้วก็เอาจริงนะในผมเคยอ่านสัมภาษณ์ในสมาชิกวงนะครับเขายังไม่คิดเลยว่าเพลงนี้มันจะดังเพราะอะไรเพราะว่าความยาวของมันซึ่งมันยาวมากแล้วก็สมัยนู้นนะครับเราต้องไปเอาเพลงไปเปิดในวิทยุซึ่งมันยาวเกินเขาจะไม่ให้เปิด
2: ใช่
0: แล้วก็เพลงนี้เขาจะไม่มีเวอร์ชั่น radio edit ก็คือตัดให้มันสั้นลงขมวดให้มันเหล
2: ือก็ตอนนั้นถ้าเกิดว่าเป็นวงการเกี่ยวกับเพลงโดยเฉพาะมุมมองของนายทุนนายห้างเจ้าของค่ายเนี่ยก็เวลาศิลปินจะทำเพลงอะไรที่มันดูแหวกแหวกแปลกๆอ่ะก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยอ่ะคือเพลงต้องทำเป็นแพทเทิร์นสำเร็จนะ3นาที5นาทีให้มันออกทั้งวิทยุได้ออกทางสื่ออะไรทีวีทำไอ้มีวิดีโออะไรง่ายๆถ้าเกิดใครคิดอะไรมันแปลกๆอ่ะก็จะไม่ค่อยในทุนในห้างเขาจะไม่เห็นด้วยนะ
0: ถูกนะครับเพลงนี้ก็ยาว6นาทีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดจะให้เราใจร้ายตัดท่อนโซโล่ทิ้งไปมันก็ไม่ใช่เพราะว่าบางทีเสน่ห์ของเพลงนี้ก็คือท่อนโซโล่ท่อนอัลโทรของเขานะครับก็สมาชิกวงเองอ่ะเขาก็ยังไม่คิดเลยว่ามันจะดังได้แล้วมันจะติดถึงปัจจุบันนี
2: ้มันจะไปใครจะไปรู้
0: อ่ะ
2: อย่างเพลงของวงควีนเนี
0: ่
2: ยยาวๆมีนี่ด้วยมีโอเปร่าด้วย
0: อ๋อบอฮีเมียนแรปซี่หรือเปล่าม
2: ีโอเปร่าด้วยตอนที่จะทำเนี่ยเจ้าของค่ายนี่ไม่ยอมเลยจนสุดท้ายต้องไปอีกค่ายหนึ่ง
0: อ
2: ีกที่หนึ่งเห็นไ
0: หม
2: ทะเลาะกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็คืออย่างที่บอกอะมุมมองของค่ายก็มองว่าโอ้มันไปทำอะไรเพลงอะไร
0: ยาวอะไร
2: ขออนุญาต
0: เพลงมันแปลกๆ
2: ใช้คำนี้เพลงบ้าบออะไรไป8-9นาทีใครจะฟังคุณแต่ว่ามันดังเป็นตำนาน
0: ถูกต้องไอ้บอกนะเพลงเมื่อกี้จริงๆเราไม่เคยเปิดในรายการนะเพลง Bohemian Rhapsody เนี่ย
2: คร
0: ับ ไม่เคยเปิดเลยแต่จริงอยากจะเปิดเหมือนกันนะครับ
2: เปิดไหมล่ะ
0: เอาเลยเหรอเดี๋ยวสิเพราะว่าม
2: าม
0: า
2: เอา I choose no man
0: จริงๆไม่ได้ร้องง่ายๆเลยนะแล้วก็วงไหนที่เขาเล่นเพลงนี้ได้ มันก็ต้องมีสมาชิกเยอะนะครับต้องมี4คนขึ้นไปเพราะอะไรเพราะว่ามันมีท่อนประสานที
2: ่
0: ร้องเดี่ยวๆแล้วมันโหวงเวงนะ
2: กาลิเลโอ
0: ใช่ๆๆแล้วก็ต้องมีคนรับคนร้องแบบอย่างเงี้ยนะครับมันต้องร้องสวนกันแล้วก็สมาชิกถ้าเกิดว่าจะเอาให้มันแบบพอดีนะต้องมี6คน7คนน่ะในการเล่นเพลงนี
2: ้
0: แล้วก็ทุกอย่างต้องเหมือนเนี่ยอย่างเช่นซาวด์กีตาร์ของ Brian May นะครับซาวด์กีตาร์จะเป็นเสียงแบบบี้ๆหน่อยนึง
2: เหมือนเสียงคุณตอนเนี้ยบี้ๆ
0: ใช่เสียงคุณพี
2: ่แล้วอันนี้คุณตั้งใจทำให้เพื่อเข้ากับธีมในการที่จะพูดถึงเพลงใช่มั้ย
0: พูดถึง Brian May
2: คุณสุดยอดมาก
0: แล้วก็ไอ้ซาวด์กีตาร์นะครับเอฟเฟคตัวเนี้ย
2: ครับ
0: เขาก็ตั้งชื่อเอฟเฟคด้วยนะเอฟเฟคชื่อว่าโบฮีเมียนแล้วก็คือเป็นซาวด์นี้เลยของกีตาร์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่ความเหมือนของคนเล่นแล้วก็กีตาร์ถ้าเกิดว่าเอากีตาร์แบบว่าทรงแบบว่าเสียงแบบแหลมเปี้ยวมามันก็ไม่ได้แต่ว่าเอฟเฟคเนี้ยเสียงมันได้อยู่คล้ายอยู่เคยเล่นของเพื่อนอยู
2: ่
0: นะครับเพลงยังไม่เปิดนะพูดกันต่อได้อีกนิดนึง
2: ได้โหนิดหน่อยประมาณ2นาที วันนี้เวลาน้อยเพลงเยอะเพลง
0: ใช่เพราะว่าเพลงบางเพลงเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นนะครับอย่างเช่นเพลงที่จะเปิดตอนนี้โอ้โหบังเอิญอีกแล้ว
2: ทำไมครับผม
0: อยู่รัฐเดียวกันอีกแล้วนะครับเมื่อกี้โฮเทลแคลิฟอร์เนียใช่ป่ะ
2: ครับ
0: ผมก็เตรียมเพลงมาอีกแคลิฟอร์เนียเหมือนกันนะครับ It's Never Rain in South California อีกอันนึง California Dreaming มาม่าตาป้า
2: เออทำไมแคลิฟอร์เนียมันเป็นรัฐที่แบบนักดนตรีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะถูกเขียนไว้เป็นเพลงทั้งหมดเลย
0: ถูกต้อง
2: ทำไมเป็นอย่างนั้นอ
0: ันนี้ไม่ทราบเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ที่นู่นก็ไม่ได้เคยไปแคลิฟอร์เนีย
2: อาจจะต้องมาหาในง่ายๆทั่วนี้มีChatGPT เราอาจจะได้ถามมันว่ามันทำไมเพลงส่วนใหญ่จะใช้จะมีคำว่าแคลิฟอร์เนียอยู่ในชื่อเพลงอย
0: ู่
2: ในเนื้อร้องหรือว่ามันเป็นรัฐเอาง่ายๆแค่เป็นเพลงยุคใหม
0: ่อ่
2: ะอย่างเพลงของเคทีเพอร์รี่มันเป็นเพลงป๊อปใช่ไหมมีชื่อเพลงว่าแคลิฟอร์เนียเกิลก็คือทำไมถ้าคุณเป็นแคลิฟอร์เนียเกิลหรือว่าเป็นผู้หญิงที่อยู่ในที่แคลิฟอร์เนียมันจะดูเฟี้ยวกว่าที่อื่นยังไงไม่แน่ใจ
0: อ
2: ันนี้ก็ไม่แน่ใจ
0: ใช่นะครับก็นะครับจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นซิติเซนอยู่ที่อเมริกาเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ฟังเพลงของเขา
2: เราก็ได้รับวัฒนธรรมเข้ามานะ
0: แล้วก็วันนี้ก็เลยตั้งใจที่จะเอาเพลงที่เกี่ยวข้องกับประเทศนู้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชื่อรัฐแต่แหละเอามาใส่ไว้ในบทเพลงใส่ไว้ในชื่อเพลงแล้วก็พยายามจะเฟ้นหามาให้ฟังกันจริงๆนะก็มีหลายรัฐที่แบบยังไม่ได้เปิดนะครับอย่างอะไรอ่ะจอร์เจียจอร์เจียของเรชาร์ดที่มีหลายรัฐนะมิสซิสซิปปีก็มีนะมิสซูรีเท็กซัสนิวยอร์กอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: นิวยอร์ก
0: ใช่แต่ว่าเอาถ้าเกิดเปิดให้หมดทั้ง50
2: ไม่พอ
0: นะครับ
2: เพราะรัฐเขาเยอะเหลือเกิน
0: ใช่เอาไว้นะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวเปิดถ้าเวลาเรามีแบบว่าสัก4ชั่วโมงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังโอเคแต่ว่า
2: ผมแว้ตัวเองมากคุณกับผมนี่เตรียมว่าจะคุยอีกเรื่องนึงแต่ว่าพอเวลา5432ออนแอร์ปึ้งเรื่องที่เราเตรียมไว้หายหมดเลยโดยที่เนื้อหาก็มาเองอะไรเอง
0: ใช่ๆ
2: มันโอเค
0: ครับ
2: ไม่รู้จะพูดยังไง
0: โอเคนะครับenjoy กับบทเพลงนะครับแล้วก็มีความสุขในค่ำคืนของวันที่4กรกฎาคมนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเจอกับเราวันที่11
2: ใช่
0: ที่บวกเลขล่วงหน้าโอเคนะครับเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio.Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: ทุกคืนวันอังคาร3ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
7: บอกเล่า965กับนิรุตศรีจันยารวมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Thinking Connect นะครับอยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดมาราธอนนะครับแล้วก็หนังสือขายดีการตลาด6เล่มนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
9: สัปดาห์ที่แล้วได้ชวนคุยเรื่องว่าให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีโดเมนโนเลจคือเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเนี่ย แล้วก็รวยพอแล้วควรจะเข้ามาเล่นการเมืองไหมแล้วในระหว่างคุยกันเองก็ทิ้งท้ายว่าหนุ่ยก็พูดถึงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันนะเกาะไต้หวันเนี่ยเฮ้ยเขามีโดเมนโนเลทนะก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยเกาะเล็กๆอย่างไต้หวันเนี่ยมันเป็นเกาะระดับโลกมั่งคั่งระดับโลกได้ยังไงก็เลยไปเห็นไอ้บทความของคุณชนากรปัญญาโฉม CEO ของWorkpoint นะฮะเขาเขียนไว้หนุ่ยจะรีวิวบลิปเริ่มหน่อยไหม
10: ได้ครับอ่ะผมขออนุญาตเปิดอ่านคร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็หลักๆเนี่ยจะเป็นการบอกว่าประเทศเล็กๆนะครับจะสร้างอนาคตจากอะไรเนาะก็ผมสรุปภาพรวมแบบนี้เลยดีไหมจะได้ไม่ยาวเกินคือไต้หวันเนี่ยเดิมแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยครับเป็นประเทศที่ไม่มีอะไรเลยแยกออกมาจากจีนออกมาอยู่กันโดดเดี่ยวส่วนตัวแล้วก็ค่อยๆปั้นประเทศขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่า
9: ภูมิประเทศเมื่อก่อนเป็นประเทศเมื่อก่อนเป็นประเทศเดี๋ยวนี้ต้องถือว่าไม่ได้เป็นประเทศ
10: หรออ่ะโอเคก็ยึด
9: เป็นเกาะเพื่อไปเดี๋ยวจีนมาฟังเออเดี๋ยวจีนมาฟังเลยยุ่งนะ
10: โอเคโอเคอ่ะ
9: บอกว่าเป็นเกาะแล้วกันนะ
10: เป็นเกาะไต้หวันก็ได้เกาะไต้หวันก็ได้ครับอ่ะเกาะไต้หวันนี่จริงๆอ่ะเขาก็มีพื้นที่ในการอยู่เนี่ยได้แค่ซีกฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งเพราะว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็ประเทศโดยส่วนใหญ่เนี่ยเอ้ยเกาะในส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภูเขาเป็นหลักเนาะคือคอนเซปต์หลักเนี่ยเขาเริ่มจากการที่เขาเนี่ยหาจุดว่าแล้วเกาะเราเนี่ยประเทศเขาในตอนนั้นหรือว่าเกาะไต้หวันในตอนนี้เขาจะอยู่ได้ด้วยอะไรในเมื่อมันดูไม่ค่อยมีอะไรให้ทำมาหากินได้เลยคือมันไม่มีที่ราบในการเพาะปลูกไม่เหมือนประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นก็เลยตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นประเทศที่เป็นเกาะที่ผลิตไอ้เจ้าตัวชิปเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นมาตั้งแต่ในจุดนั้นก็มีตั้งแต่การวางแผนว่าจะทำโรงงานที่ทำงานได้24ชั่วโมงวนเวียนกัน3กะเสียปุ๊บซ่อมปั๊บตั้งแต่ยุคปี70-80ยุคที่คนไต้หวันยังยากจนอยู่มากจนพอผ่านนานวันเข้านะครับก็เลยกลายเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตชิปของโลกซึ่งต้องบอกตรงๆว่าไต้หวันยังเป็นไต้หวันได้เพราะว่ามีโรงงานผลิตชิป TSMC ตัวนี้ที่เขาปูวางแผนตั้งแต่ต้นให้กลายเป็นกระดูกสันหลังของชาติถ้าพูดถึงบ้านเราจะเป็นบริษัทประมาณไหนได้นะผมไม่รู้ว่าจะเป็นปตทหรือเปล่า
9: อันนี้ต้องเรียนก่อนว่าไต้หวันเนี่ยส่วนใหญ่คนเก่งๆไปอยู่ที่นั่นนะท่านผู้ฟังนึกออกไหมว่าไอในอาเซียนเนี่ยจีนเนี่ยมันยึดเศรษฐกิจทุกประเทศเลยนะ
10: จีน
9: คุณไปดูในไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับแม้กระทั่งในสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงก็จีนอยู่แล้วนะ
10: ครับ
9: ไอ้พม่าเนี่ยก็ไปดูสิไอ้อัมพูชาอย่างเงี้ย
10: ม
9: ีเวียดนามอย่างเงี้ยผมเคยเนี่ยนะไปพูดที่ประเทศส
10: ิงค
9: โปร์ลาวนะมา10ปีที่แล้วคนเชิญไปพูดให้คนลาวเนี่ยฟังด้วยนะ
10: ครับ
9: ฟังแล้วออกอยู่แล้วก็พูดภาษาไทยนี่แหละนะตอนนั้นเนี่ยคนจีนเนี่ยเข้ามาอยู่ในลาวเนี่ยประมาณ 50,000 คนนะมาหากินนะนะผมบอก SME ลาวว่าถ้าคุณไม่ขยันเท่านะคุณคือจีนจะเก่งกว่าคุณ SME สิงคโปร์ลาวเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ถ้าคุณไม่ขยันเท่าเขานะคุณเสร็จเขาเลยนะจีน 50,000 คนเนี่ยถ้ามันขยันกว่ามันเก่งกว่าคุณสัก5เท่าเนี่ยโอ้โหคุณจะไปเหลืออะไรแล้วเราดูดิคนจีนที่มาในอาเซียนเนี่ยเป็นจีนที่อยู่ริมฝั่งทะเลนะคุณตัวเถาเนี่ยก็เอ็ดตัวเถาอ่ะมันก็อยู่ริมฝั่งอ่ะ
10: ครับ
9: พวกเกี้ยนกวางตุ้งอะไรพวกเนี้ย
10: อ๋ออ่ะก็ลองมาม
9: ันไม่ใช่จีนคุณง่ายๆมันไม่ใช่จีนที่ปักกิ่ง
10: โอเคโอเคไม่ใช่
9: มันไม่ใช่จีนที่เซี่ยงไฮ
10: ้ครับ
9: เนี่ยไหมถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็อาจจะอยู่แถวจังหวัดริมทะเลอะไรเงี้ยก
10: ัน
9: เป็นคนดีตราดอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ไต้หวันเนี่ยมันคือพวกก๊กมินตั๋งนะที่มันลบแพ้ประธานเหมาอ่ะมันต้องขนคนเก่งๆเนี่ยไปอยู่เกาะไง
10: ครับ
9: ใช่ไหมลูกคิดว่ามันจะเก่งขนาดไหนอ่ะคุณดูนะเอาภาษาจีนเนี่ยนะไต้หวันนี่โคตรยากเลยนะคุณรู้เปล่า
10: หรอครับ
9: ท
10: ุ
9: กคนที่เรียนภาษาจีนกันเนี่ยเรียนแบบภาษาจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยรถรูปนะ
10: ลดรูปลงมาอีก
9: รูปนะคือบางตัวเนี่ยมี45ขีดนะมึงจำไหวไหม45ขีดเนี่ย
10: โอ้โอเคยอมแพ
9: ้แก๊ง4คนเนี่ยมันมาลดรูปมันปฏิวัติวัฒนธรรมไงมันลดรูปแล้วมันเกิดไอ้ปินอินไงปินอินคือเอาภาษาอังกฤษมาแล้วก็มาเกิดการออกเสียงไงใช่ไหม
10: ครับ
9: แต่ไต้หวันเนี่ยเมื่อก่อนผมเรียนภาษาจีนแบบไต้หวันนะแต่ผมเรียนแค่2เล่มเองก็นานแล้ว
10: ครับ
9: โอ้ยากมากเลยจู้อินสละนี่เวลาสะกดนี่มันมีเป็นภาษาจีนเป็นสะกดอ่ะ
10: โ
9: อ้ยไม่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะเรียกว่าไอ้ปินอินมันตัวภาษาอังกฤษไงแล้วเรียนตัวเต็มยากภาษาจีนไต้หวันยากกว่าที่ดูดิ
10: ครับ
9: นะแล้วก็แล้วไต้หวันเนี่ยไม่ได้เก่งแต่ชิปนะไอ้หนุ่ยมันรู้ชอบกินชมพู่กับฝรั่งไหม
10: ชมพู่กับฝรั่ง
9: ชอบกินไหม
10: ก็กินทำไมเขาเก่งเรื่องนี้เนี่ยครับอันนี้ผมไม่รู้เลยนะเนี่ย
9: เอาพันของชมพู่เนี่ยผมเข้าใจว่าไม่รู้พันไทยเปล่านะเมื่อก่อนมันมีฝรั่งไอ้ไส้สีแดงๆเนี่ยฝรั่งไส้นกสีแดงๆเล็กๆไต้หวันเนี่ยมันเอาพัฒนามาโอ้โหลูกมันเริ่มแล้วก็หวานกรอบ
10: ครับ
9: และชมพู่บ้านเราเหมือนชมพู่เพชรเนี่ยมันเอาไปทำโอ้ยแบบลูกมันเริ่มเลยอ
10: ่
9: ะไต้หวันนี่เก่งเกษตรมากนะเกษตรต้นน้ำนะคุณอีกประเทศที่เก่งเกษตรคือประเทศไหนรู้ไหม
10: ที่ไหนครับ
9: อิสราเอล
10: อิสราเอล
9: เกษตรต้นน้ำอ่ะของเราเกษตรปลายน้ำก็หมายถึงว่าเราก็ทำทุเรียนไป
10: โอเคโอเค
9: ของเขานี่คือต้นน้ำเก่งเทคโนโลยีด้านเกษตรปรับปรุงพันธุ์อะไรเนี้ยมันไม่ได้มีแต่ไอตัวชิปนะ
10: มีหลายด้าน
9: ไอมอริชางเนี่ยก็มันอยู่ในอเมริกามาก่อนไงแล้วก็ไปดึงตัวแล้วก็ให้ทุกอย่างที่หมอฤชางต้องการ
10: อ
9: ่ะที่จะทำให้ประเทศแต่ที่จะทำให้บริษัทคุณเติบใหญ่
10: อ
9: ่ะแต่หมอฤชางเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยชิปเนี่ยมันออกแบบเองแล้วมันทำเองเว้ย
10: ครับ
9: อินเทลก่อนเราจะได้ยินอินเทลใช่ไหมสองประเทศสองบริษัทในยุคคอมพิวเตอร์เนี่ยมี2บริษัทที่ครองโลกก็คือ Intel Windows ก็คือ Microsoft Intel ก็คือ Intel ใช่ไหมเทลเมื่อก่อนมันทำแรมที่กำลังแพงอยู่เนี่ยเมื่อก่อนมันทำตอนหลังญี่ปุ่นมันทำได้ถูกกว่า Intel ก็เลยเบสมาทำในตัวไมโครโปรเซสเซอร
10: ์
9: แล้วได้ Intel เนี่ยมันก็ออกแบบเองแล้วมันทำเองแต่มอริชางเนี่ยรับจ้างผลิตเว้ย
10: เป็นผู้รับจ้างผลิต
9: รับจ้างผมบอกแต่ไม่รับจ้างผลิตก็ผลิตอะไรเนี่ยไอของที่โลเทคแต่นี่ไม่รับผลิตไฮเทคมากๆอ่ะแล้วผลิตแบบชิปแต่พูดไปโคตรเล็กไม่รู้นาโนอะไรเล็กมากมึงจะออกแบบไงกูทำให้มึงได้หมดแล้วคนอื่นทำไม่ได้ไอ้นี่เลยผูกขาด Nvidia ที่ซ่าเนี่ยไม่มี TSMC เนี่ยมึงก็ไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมมันยากนะคุณดูเขาวางก้องกี่ปีอ่ะกว่ามันจะเริ่มเติบโตอ่ะ
10: 40 50ปี
9: ได้เปล่า
10: ครับ
9: คุณคิดว่ามีวิสัยทัศน์ขนาดไหนอ่ะ
10: โอ้โหเขามองภาพออกตั้งแต่เมื่อ 4 50ปีก่อนว่าตัวเขาควรจะต้องอยู่ตรงไหนตั้งแต่ในเวลานั้นเนาะอาจารย์ถ้าย้อนกลับไป 4 50ปีก่อนเนี่ยปี70 80เนี่ยชิปคอมพิวเตอร์มันเป็นของไกลตัวมันไม่ใช่ของ
9: นน
10: ของแม
9: ้ไมโครโปรเซสเซอร์เพิ่งมีมั้ง
10: มีแต่เป็นคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรมอ่ะมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์โฮมยูสแบบในบ้านอ่ะนั่นคือจุดที่เขาเริ่มมองออกแต่ก็ต้องเสริมนิดนึงครับอาจารย์พอดีผมอ่ะบังเอิญเคยอ่านหนังสือเรื่องชิปวอร์มาอยู่ก็เลยพอรู้บริบทนิดหน่อยเพราะตอนนั้นเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกฝั่งเอเชียเนี่ยได้รับโอกาสการผลิตชิปเพราะว่าข้อดีอย่างนึงอาจารย์ที่จริงๆอ่ะที่สิงคโปร์ได้เป็นชาติแรกๆกับญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงเอเชียเนี่ยมือเล็กสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องจักรต้องใช้มือในการต่อชิปในการเสียบชิปแล้วก็เลยต้องใช้มือของผู้หญิงเอเชียเนี่ยเป็นหนึ่งในแฟกเตอร์หลักในการผลิตตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเอาโนว์ฮาวมาเดเวลลอปต่อเป็นบริษัทนู่นนี่นั่นครับ
9: ทำไมมึงไม่มาใช้คนไทยวะ
10: คนไทยวันนั้นทำอะไรทำไมหนังสือไม่พูด
9: ถ้าพูดถึงกูเรื่องการใช้มือแม่พูดถึงคนไทยดูไหม
10: ทำไม
9: คือเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยกูดูกลยุทธ์ของญี่ปุ่นเนี่ยโอมาเอเนี่ยมาเมืองไทย
10: ครับ
9: ผมก็ไปฟังด้วยแล้วผมได้สัมภาษณ์พิเศษด้วยโอมาเอเนี่ยบอกมาประโยคนึงว่าประเทศไทยเนี่ยเก่งทุกอย่างที่ใช้มือเก่งทุกอย่างที่ใช้มือกูไปดูงานหัตถกรรมแพทย์ผ่าตัด นะ
10: โอเค
9: ถือว่าใครที่ใช้มือเนี่ยเก่งทุกอย่างเลยคุณไปดูเรามีความสามารถในเรื่องการใช้มือก่อสร้างเอออะไรเอออะไรเงี้ย
10: โอเค
9: ทำเอออะไรเออที่สิ่งประดิษฐ์อะไรที่ใช้มือเนี่ยเราจะเก่งมาก
10: ครับ
9: ไม่ให้เราทำวะ
10: ไม่รู้อะ
9: ใช่ไหมอย่างใต้รู้ไหมอย่างอีกอันหนึ่งที่มันกำลังบูมมากรู้ป่ะคืออะไรโดรน
10: อะไรอ่ะอ๋อโดรน
9: ครับคือตอนนี้ประเทศที่ผลิตมินิเทอรี่โดรนเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยเนี่ยยูเครน
10: ใช่เคารพ
9: โดนราคาถูกนะก็ลองมาก็แต่เป็นไม่รู้อิหร่านหรือยูเครนอันดับหนึ่งเลยแหละโดนราคาถูกนะตอนนี้ชิปโดรนเนี่ยจะกลายเป็นอาวุธสงครามที่ใช้กัน
10: อ
9: ิหร่านไอ้ไต้หวันนี่ผลิตได้นะและผลิตได้เยอะด้วยคือหมายถึงว่าเวลาฐานมันดีอะเฮ้ยมันจะไปทำอะไรก็ได้ว่ะ
10: จริง
9: เหมือนทุกวันนี้ทั้งมุดคนเก่งๆเนี้ยอยากจะตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งโอ้ยพวกนี้ทำได้เป็น10บริษัทเลย
10: จริง
9: คนธรรมดาเนี่ยจะตั้งบริษัทหนึ่งยากกระตายใช่ไหมไอ้อย่างบางคนเนี่ยไอ้จะพูดอะไรอย่างหมูอุกบีเนี่ยอยากจะตั้งบริษัทแต่หาคนมาทำอะไรทำได้เลย
10: โอ้โหพรุ่งนี้ได้แล้ว
9: หรืออย่างเมื่อก่อนผมทำหนังสือเล่มหนึ่งของไอ้ค่าย GM อ่ะแล้ว GM เขาก็นี่ไว้ก็จะมีหนังสือแจกฟรีใช่ไหมผมไปทำ GM บิดใช่ไหมคุณรู้มันคืออินเนเกอร์เขามีเป็น10
10: โอ้เยอะมาก
9: มีการตั้งเลยก็ได้เพราะเขามีสปายเออร์โรงพิมพ์เขามีฝ่ายถ่ายรูปเขามีฝ่ายจัดหน้าอยู่แล้วปุ๊บสบายเลย
10: รีซอสพร้อม
9: ไต้หวันนี่อยากจะทำอะไรนะเอามึงทำเกษตรมึงอยากจะทำไอ้ชิปไอ้โดรนเดินอะไรพวกนี้โอ้โหมันเก่งไงดูบ้านเรา
10: บ้านเราผมว่า
9: เมื่อวาน
10: เป็นไงครับ
9: เห็นอะไรกันไม่รู้ขออภัยถ้าเกิดมาฟังแล้วไม่ได้ให้ผมไม่ได้ให้เครดิตนะพอดีผมจำไม่ได้คือเขาไปอ่านข่าวมาจากหนังสือพิมพ์มาเลเซียเว้ย
10: บอก
9: ว่ามาเลเซียเนี่ยจะไม่เอาอย่างไทย
10: เรื่องอะไรครับ
9: ตามป่ะ
10: เห็นแล้วครับ
9: เขาบอกว่าเนี่ยประเทศไทยมันแข็งแกร่งมากในเรื่องอุตสาหกรรมยินสูรยนต
10: ์
9: พอมาลงทุนจ้างไอ้โรงงานประกอบแล้วมันต้อง
10: ผลิตพาร์ทเยอะมาก
9: อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันให้จีนคือมันให้จีนเข้ามาซึ่งก็ถูกอยู่แล้วไม่เสียภาษีแล้วมันยังไปอุดหนุนคันละ150,000ยังไปสนับสนุนแล้วล่าสุดยังมีไอ้200,000ล้านไปเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ EV รถเก่ามาแลกรถใหม่แต่มันไม่ได้เกิดนะอะไรเงี้ยคือหมายถึงจีนมากๆเนี่ยชิ้นส่วนตายแย่เลย
10: ใช
9: ่ทุกวันนี้เมื่อวานนี่โตโยต้าออกมาบอกนี่นี่ถ้าคุณไม่ช่วยคุณก็จะอยู่ไม่ได้แล้วนะเหลืออยู่600,000คันแล้ว600,000
10: โอ้โห
9: ของจีนไปกี่แสนแล้วก็หมายถึงว่าคันหนึ่งที่รถน้ำมันที่หายไปนี่ก็คือชิ้นส่วนบริษัทชิ้นส่วนเจ๊ง
10: ใช่
9: แล้วถ้าหายไปอีก200,000นี่บริษัทชิ้นส่วนเจ๊งหมด
10: ใช่
9: แล้วจีนนี่มันไม่ได้มาเอาชิ้นส่วนบ้านเรานะมันขนมาเองถูกกว่า
10: ขนมาทุกอย่าง
9: ใช่เปล่าแล้วผมถามว่าประเทศอย่างเรานี่จะไปยังไงของเก่าเรายังรักษาไว้ไม่ได้เลย
10: ของใหม่ก็ไม่มี
9: ของใหม่ก็ไม่มีแล้วเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับเราเงินเราใช้บุญเก่าหมด
10: บุญใหม่ก็ไม่มีด้วย
9: มึงก็ไม่สร้างมึงก็ไม่ทำบุญเนี่ยมึงก็เอาบุญรุ่นพ่อรุ่นแม่มาแล้วจะอยู่ยังไง
10: โอ้คือผมมีอีกมุมมองนึงอาจารย์ที่อาจารย์พูดมาก็จริงนะผมว่าในยุคหนึ่งยังจำได้นะประโยคตอนเด็กๆที่ผมเคยได้ยินว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนกำลังจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียใช่ไหมในช่วงประมาณนั้นแหละคือพอมาดูเรื่องชิปก็บังเอิญอ่ะผมอ่านเจอที่ผมสุดเขียนสรุปไว้เนาะจริงๆอ่ะพออาจารย์พูดถึง Intel อ่ะถ้าอาจารย์จำได้เนาะสมัยก่อนอ่ะคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องเป็นชิป Intel เท่านั้นไม่งั้นจะรู้สึกว่ามันไม่ดีถูกไหมครับมันไม่เพอร์ฟอร์มแต่จุดพลิกผัน Intel ในวันนี้คือเขาไม่ใช่ชิปท็อปที่คนอยากได้แล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเป็นชิปแบบ ARM ก็คือชิปที่แบบ
9: คือมันจะเจ๊งอ่ะ Intel เนี่ย
10: ใช่
9: จนในโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องเข้าไปบอกให้ Nvidia ไปลงทุนบอกให้ Apple ไปช่วย
10: น
9: ี่มันเจ๊งเพราะอะไรเพราะว่าเขาอ่ะไม่ทำชิปให้อย่างอื่นเลยกูทำแต่ชิปคอมพิวเตอร์โลกกลายเป็นมือถือโลกกลายไปเป็นเกมโลกก็เป็น AI อีนี่อยู่ในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คนใช้ลดลงจะตาย
10: ใช่ครับนั่นน่ะผมเลยว่ามันเป็นจุดที่แบบ น่าเสียดายนะจากบริษัทที่เมื่อไม่กี่สิบปีก่อนเรายังต้องได้ยินชื่อเขาในทุก device อะแต่จุดพลิกผันคือตอนที่ Apple ครับจะสร้าง iPhone Apple บอกว่าคือเขาใช้ชิป CPU แบบ X86 แบบเดิมที่ใช้ในคอมไม่ได้มันร้อนมันกินไฟเยอะเกินอย่างได้ชิปแบบใหม่คือแบบ ARM แบบ ARM คือชิปที่แบบเน้นแค่คำนวณทางคณิตศาสตร์ไฟกินไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ Intel ก็เลยแบบไม่ได้มองโอกาสนั้นฉะนั้นApple Steve Jobs ก็เลยไปจับมือกับคนอื่นในการผลิตชิปที่เป็น

0: เนี่ยมันทำชิปในมือถือแต่ว่าไอ้ตัว Intel เนี่ยมันก็ยังโฟกัสอยู่ในคอมพิวเตอร
1: ์ครับใช่
0: แต่ว่าทั้งโลกอ่ะมือถือมันก็คือคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่นี่แหละใช่ป่ะ
1: วันนี้มันเป็นแบบนั้นไปแล
0: ้วแอดเนี่ยมันก็คือคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่นี่แหละ
1: ครับ
0: แต่ Intel เนี่ยกูก็ยังอยู่กับ
1: ของเดิม
0: แล้วคอมพิวเตอร์คนก็มันใช้น้อยลงใช่ไหมแล้วพอใช้น้อยลงปุ๊บไอ้ Apple เนี่ยมันเคยใช้มันเคยกลับไปใช้ Intel ทีนะเมื่อก่อนไม่ใช้ Intel นะ
1: ใช่
0: ทีนี้คอมพิวเตอร์ผมที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เป็น Intel รุ่นสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: Apple ทำ in-house เลย
1: ทำชิปเองออกแบบเองตระกูล
0: ตามไม่ได้ถูกไงไอ้ตัวไอ้คอมพิวเตอร์ล่าสุดตัวละ 20,000 เองเนี่ย
1: ใช่
0: นี่ไปซื้อนะถ้าดูฟังว่าคอมเดี๋ยวแรมมันจะขึ้นราคาแล้ว ตอนนี้ใครอยากใช้คอมพิวเตอร์จะ iPad มือถือนี่รีบไปซื้อซะเพราะเดี๋ยวรุ่นใหม่ออกมันจะแพงแล้วเพราะว่าไอ้ตัวแรมเนี่ยมันแพงเพราะเราไปใช้ไอ้ตัว AI หมดใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ไอ้ตัว Nvidia เนี่ยมันทำการ์ดจออะไรแล้วมัน repurpose มันใช้แต่ AI ไง
1: ใช่
0: มันเบสว่า AI
1: อยากได้ครับอัน
0: นี้ก็เป็นตัวอย่างว่า Intel นี่มึงมองไม่เห็นอนาคต
1: เขาอยู่กับแค่ของเดิมของดีที่มีแต่ไม่ได้คิด new S curve ผมว่าเหมือนที่อาจารย์บอกอะคือประเทศไทยมัน
0: เหมือนประเทศไทยไหม
1: กินอะไรอ่ะเอาพูดถึงกลับไปนิดนึงปีก่อน World Expo ที่ไปอ่ะประเทศอื่นเข้าไปดูรู้สึกโหประเทศนี้มันพอดูประเทศไทยแล้วก็
0: เป็นไง
1: คือมันก็มัน
0: เป็นไงคุณเป็นประเทศ
1: ผมเอางี้ผมเข้าเบลเยียมผมคิดไม่ออกเบลเยียมประเทศนี้ขายอะไรวะผมคิดแต่ออกแต่ช็อกโกแลตอาจารย์เข้าไปเสร็จเขาขายการแพทย์ medical ที่เข้าไปดูแล้วแบบไม่ต้องมีอะไรโชว์มีแต่ภาพ projection mapping แต่ดูแล้วรู้สึกถ้าผมป่วยแล้วผมมีเงินผมจะไปเบลเยียมเพื่อรักษาผมรู้สึกแบบเนี้ยหรือประเทศอิตาลีก็จะหยิบลักชัวรี่แบรนด์ตัวเองมาแค่ไม่กี่แบรนด์เพื่อมาไฮไลท์แต่บ้านเราเป็นเหมือนแกงโฮอ่ะซึ่งโอเคคนเข้าบูธพาวิเลียนประเทศไทยมันสนุกเข้าไปแล้วตบมือน่าจะเป็นประเทศเดียวที่มี MC อ่ะในการไดฟ์อ่ะแล้วก็เข้าไปก็เจอของ108อย่างสมุนไพรซึ่งมันจับโฟกัสไม่ได้ว่าตกลงเราจะต้องคนจะต้องจำแบรนด์อะไรมันเหมือนเป็นประเทศที่ต้องเอาใจทุกคนแล้วก็มีทุกอย่างแต่มันลอสในการที่จำแบรนดิ้งครับ
0: มันสะท้อนประเทศไทยไหม
1: ผมว่าสะท้อนนะ
0: ศาลาไทยเนี่ยแล้วก็มันสะท้อนประเทศไทยไหม
1: ผมว่าสะท้อน
0: สะท้อนตรงไหน
1: สะท้อนตรงหนึ่งประเทศนี้มีแต่ความเอนเตอร์เทนถ้าผมเป็นคนญี่ปุ่นเข้าไปคือทุกคนเข้าไปตบมือแล้วก็มี MC เป็นภาพตุ๊กๆบ้างเล่นน้ำสงกรานต์มันจะวนอยู่แค่นี้มันคือ Amazing Thailand เมื่อตอนฟองสบู่แตกแล้วมันก็ยังไม่หมูไปสู่สิ่งใหม่ซึ่งก็ถามว่าประเทศไทยน่าเที่ยวจริงไหมในความเป็นจริงอ่ะเราเป็นทัวริสต์เรายังไม่อยากเที่ยวในประเทศเลยนะถ้าผมพูดเลยแท็กซี่เอ่ยไอ้นู่นก็น่ากลัวไอ้นี่ก็น่ากลัวดูเดี๋ยวราคาไม่ตรงกัน
0: คุณมันเป็นญี่ปุ่นโฟเบียแอฟญี่ปุ่นมินิ
1: ผมเรียกว่าผมชอบไปเที่ยวในประเทศที่มันดูแล้วแบบมันมีกฎระเบียบดีอ่ะสิงคโปร์ผมก็ชอบนะอาจารย์ต้องพูดเลย
0: แต่มันไปนี่เดินอยู่นี่ไอ้ระเบียงตึกนี่ก็หล่นลงมาก็การสาดหล่นลงมาก็ตายผมนี่ยังกลัวนะผมบางทีเดินไปขึ้นรถไฟฟ้านี่ตายห่าแล้วเดี๋ยวกูต้องไปดูดิว่าแถวปฏิพัฒน์เนี่ยไอ้ระเบียงนี่มันเป็นไงวะแต่มันเป็นตึกแถวรุ่นใหม่มันคงไม่เป็นไรหรอกอันนั้นตึกแถวรุ่นเก่าร้อยกว่าปี
1: ครับแต่ตึกแถวรุ่นเก่าอย่างเงี้ยบ้านเรามันยังมีอยู่เต็มไปหมดในกรุงเทพอาจารย์มันไม่ได้เปลี่ยนอ่ะ
0: เราคุยเรื่องนี้เนอะอาจารย์ชัดชาติเนี่ยทำไมแกคือมันเคยมีแบบเนี้ยถล่มลงมาแถววัตถุทัศน์ด้วยกันเนี่ยที่มันตึกแถววัตถุทัศน์เนี่ยแต่ผมจำไม่ผิดนะมันเคยมีถล่มอะไรทีจำไม่ได้เลยว่าที่ไหนนะ
1: ครับครับ
0: ทำไมอาจารย์ชัดชาติไม่สแกนแม่งทุกที่เลยวะ
1: ผมอาจจะมองอีกมุมนะมุมนี้ผมก็คิดผมว่าเรื่องนี้นะวันนั้นอาจจะยังไม่ใช่ priority เท่าวันนี้มันยังไม่ได้ภาพที่แบบตกตู้มใหญ่แล้วคนมีคนเสียชีวิตมันไม่ได้ดูมันไม่ได้ดูซีเรียสจริงจังเท่าอันเนี้ยครับมันก็เลยแล้วมันเหมือนกฎระเบียบบ้านเราอาจารย์มันซ้อนกันไปหมดอะตกลงหน่วยงานไหนใครต้องดูใครเจ้าหน้าที่บังคับได้จริงไหมบังคับไม่ได้จริงก็ไม่ปรับปรับเสร็จก็ร้องโวยวายกันมันประเทศนี้มันยุ่งเหยิงอ่ะ
0: คือพูดตรงๆก็คือว่าคือมึงอย่าไปพูดเรื่องแม่งไกลแบบ เรามีคณะกรรมการไอ้ชิปแห่งชาตินะเว้ยใช่ป่าวเพิ่งตั้ง

0: เร็วๆนี่กับที่แบ่งชาติเนี่ยเรามีคณะยุทธศาสตร์องค์ AI อะไรพวกนี้ด้วยนะใช่เปล่าม
1: ีทุกกรรมการครับ
0: เรื่องไกลตัวอะไรมากแค่กูเดินไปแม่งตึกมันจะกันศาสตร์มันถล่มมาลงหากูไหมหรือเดินโตกูเนี่ยมันจะมีคนยิงกันเพราะว่าต่อรองค่าไอ
1: ้ค่ามอไซค
0: ์ไม่ลงตัวแล้วมันก็ยิงหรือศาสตร์กระสุนมาโดนเราไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมทำให้รู้สึกว่าเหมือนหนังสือของเราวิทย์น่ะคิดจะไปดวงจันทร์อย่าหยุดแค่ปากซอยปากซอยนี่กูก็จะลำบากเลยนะ
1: อันนี้อาจจะจบชีวิตแค่ปากซอย
0: ขึ้นมอเตอร์ไซค์แม่งก็จะพากูไปถล่มอะไรไหมผมก็เมื่อก่อนนั่งมอเตอร์ไซค์ผมยังคิดเลยว่าโอ้กูจะซื้อหมวกกันน็อกมาเองดีไหมหมวกกันน็อกโชว์เอ๋เมื่อก่อนไปสัมภาษณ์นี่ไงดร.
1: บุญอ๋อครับครับ
0: เขาอยู่ก็เป็น PR ใหญ่อยู่ BM
1: ครับ
0: ไปคุยที่ BM โอ้เห็นหมวกกันน็อกโชว์เอ๋ใบ20,000เก็บตังค์ซื้อดีไหมขึ้นนั่งรถมอเตอร์ไซค์ทุกวันเนี่ยนะอะไรบางเนี้ยเดี๋ยวกูหล่นไปในเดี๋ยวกูตายแน่เลยหมวกกันน็อกใช้ไม่ได้คือของเรามันยังมีปัญหาคุณภาพชีวิตแล้วคุณดูญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนี่เดินทางเท้าสนุกมากเลย
1: จริงเดินวันนึงไม่ต่ำกว่า10กิโล
0: แล้วก็คิดว่าไม่มีตึกอะไรที่มันจะมาถล่มโดนเราหรือว่าไม่มีคนมาขายของจะต้องลบเอาลบน้ำจะมาลงอันนี้โอ้โหทุกวันนี้ผมเดินไปรถไฟฟ้านี่มันเหนื่อยมากเลยไม่ได้เหนื่อยเพราะมันไกลนะเหนื่อยก็หลบคนหลบแม่ค้ามันมีซอยแม่งหลบถนน
1: หมอไซขึ้นฟุตบาทกันอีกอ่ะ
0: จักรยานอีกอะไรทำนองเนี้ยดิเรามีปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตนะ
1: ผมเปลี่ยนคำว่าคุณภาพเป็นคำว่าเรามีปัญหาเรื่องการไม่เคารพกฎกติกากันจริงจังดีกว่าไหมอาจารย์มันเหมือน
0: คือไม่คำถามเรามีการบังคับใช้กฎกติกามารยาทหรือว่ากฎหมายเปล่า
1: บ้านเราจริงๆเป็นหนึ่งในประเทศที่กฎหมายเยอะมากเลยนะ
0: เรามีกฎไม่มีการบังคับใช้
1: ถูกไม่บังคับใช้จริงจังใช่
0: จริงจังเป็นบังคับใช้เรานี่กฎหมายระเบียบอะไรนี่โคตรแบบระดับโลกเลยนะ
1: เยอะสุดในโลกอ่ะเยอะอันดับต้นๆของโลกอ่ะเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นนักกฎหมาย
0: ใช้อย่างจริงจัง
1: ไม่บังคับ
0: ก็นี่ไง
1: ฟุตบาทก็ปล่อย
0: อันนี้ไงศาลาไทยเวิลด์เอ็กโปอ่ะเหมือนคนมาเนี่ยก็มาพักผ่อนนะศาลาเราก็มีส่งตำให้กินมีนวดบางคนมาให้มานวดฟรีนะมานวดทุก
1: จริง
0: คือปกติไปนวดเนี่ยมันต้องใช้เงินตั้งหลายพันบาทมานวดที่นี่ใช้พันกว่าบาทเองมั้งหรือบางทีไปกระเพราอะไรบางเนี้ยไปซื้อที่อื่นมันแพงในญี่ปุ่นมากินที่นี่ถูก
1: ใช่ใช่
0: เขาไม่ได้มา
1: ความสุข
0: เหมือนเลยมาเมืองไทยเนี่ยมาพักผ่อน
1: ไม่ได้มาคอนทริบิวอะไร
0: ทำอะไรที่บ้านเขาทำเองทำแล้วผิดกฎหมายมาทำในไทยนี่แหละ
1: จริงจริง
0: แล้วประเทศอย่างเรามันจะมีอนาคตยังไงล่ะ
1: พูดแล้วก็คิดไม่ออกครับ
0: ใช่ไหม
1: ให้ผู้ฟังช่วยคิดดีกว่า
0: แล้วผมถามว่าแล้วไอ้คนที่มันเป็นโดเมนโนเลจเนี่ยกล้าเขาไปสร้างอนาคตเองมาล่ะใช่ไหมนี่คือเหตุผล
1: จะหมดกันแล้ว
0: ทำไมคนเนี่ยมีเมื่อวานอ่านข่าวเฮ้ยมีบัณฑิตหนุ่มคนนึงไปทำงานถูกกฎหมายนะที่กำลังได้นะหาสามปีเนี่ยปลดหนี้ได้2 ล้านมีรถมีบ้านมีที่มีรถด้วยนะไปเดือนละ50,000นี่ไงเนี่ยเออไปถูกกฎหมายถ้าอย่างนั้นนี่กูไปทำงานหนักๆที่เกาหลีตั้ง5 ปีดีกว่าเว้ยหมดเวลาพอดีท่านผู้ฟังเราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรมFM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: หุ้นเทคพุ่งทยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2 2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-Shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 น.เป็นต้นไป
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: มที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
2: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังฉันได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสต์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
5: สวัสดีครับวันนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะครับเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วก็อยู่กับผู้ชายคนนี้ครับคนดีคนเดิมครับสวัสดีครับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ครับสวัสดีครับพี่พจน์ได้ยินเสียงไหมครับตอนนี้คุณพจน์กำลังพยายามคอนเนคเข้ามาในระบบอยู่นะครับก็หลายๆคนคงได้เห็นไปแล้วนะว่าเราที่เราคุยกันมาสวัสดีครับพี่พจน์ครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโมระท่านผู้ฟัง
5: สวัสดีครับโอ้โหวันนี้ห้องใหม่สวยนะฮะจัดห้องใหม่
6: แบ็คกราวด์ใหม่
5: เอาแบ็คกราวด์ใหม่นะครับแหมเราโอ้โหติดตามข่าวอะไรนะ AI กันมามากมายเนาะติดตามข่าว AI กันมากมายแต่ว่าเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนเรื่องสนใจ AI ไปสนใจ RTS AI เนี่ยไปสนใจเรื่องอื่นกันละสงสัยจะได้ใช้เริ่มใช้จริงจังแล้วนะ
6: ไม่ถึงข่าวละฮะ
5: ข่าวก็หายไปสักพักหนึ่งนะครับไปตามอะไรนะฟอเร็กซ์กันอยู่แต่วันนี้แหมชวนคุณพจน์มาคุยในแง่ของการอัปเดตเทคโนโลยี AI นะครับเข้าไปโหยังติดตามฮะรอเฝ้ารอหนังสือที่คุณพจน์เตรียมจะวางนะเล่มนี้ใจจดใจจ่อ
6: จริง
5: อันนี้
6: จริ ง
5: ถ่ายสัก
6: หลักคิดนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันเพราะว่าเนี่ยยังอยู่ในโปรเซสอยู่แล้วก็คาดว่าจะกำหนดการเดินคือ11กรกฎาคมนะครับเหลืออีก10วันนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ผมว่ามันมีเรื่อง AI แต่ไม่อยากปลงเทคนิคเข้ามันน่าเบื่อแหละเนาะ
5: คร
6: ับผมก็เลยมีอยู่งานนึงที่อยากจะแชร์ให้กับทางทุกท่านแล้วก็โค้ชโอด้วยคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีงานคานส์ไลออนเพิ่งประกาศรางวัลไปนะครับซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่าไอ้งานคาร์สไลออนเนี่ยปี2026เนี่ยจัดขึ้นเนี่ยเมื่อเนี่ยเพิ่งจัดไป4วันมั้งฮะ
5: ล่าสุดเลยคือเดี๋ยวนี
6: ้ล่าสุดเลยฮะสัปดาห์ที่แล้วเองนะครับแล้วก็เพิ่งประกาศรางวัลมาแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือยังไงไฮไลท์มันคือเรื่องของ AI อยู่แล
5: ้
6: ว AI คือเป็นเรื่องหลักแล้วกลายเป็นว่าตัวของคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ไม่ว่าจะจากกรรมการที่ตัดสินรางวัลนะครับรวมไปถึงกูรูต่างๆนะครับนักการตลาดระดับโลกเนี่ยเขาก็ไปรวมตัวกัน ยู่ที่งานนั้นเนี่ยสรุปออกมาเนี่ยคือคล้ายกันเลยคือตอนนี้ AI มันไม่ใช่ไฮป์แล้วนะคือมันคำนี้มันหมายถึงว่ามันไม่ใช่แบบว่ามามาไปไปนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ AI ที่เราจะเอามาใช้เนี่ยในการตลาดมันต้องสร้างผลลัพธ์ได้จริงอันนี้สำคัญเลยนะครับไอ้งานที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือมีหลายงานเลยแต่ว่าผมเอางานที่น่าสนใจแล้วกันนะครับงานที่น่าสนใจของคาร์ไลออนเนี่ยคือพวกได้รับรางวัลได้รับรางวัลระดับแบบแกรนด์พริกซ์นะครับก็คือระดับที่โอ้โหมาเป็นแบบสุดยอดรางวัลเคทีฟนะครับแล้วก็เคทีฟในวงการเนี่ยคือต้องบอกโค้ชโอท่านผู้ฟังว่ามันไม่ใช่งานสร้างความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวนะมันไม่ใช่มานั่งดูแล้วเกิดดราม่าแต่ไม่ได้เกิดยอดซื้อ
5: ไม่ได้เน้นแค่การสร้างการรับรู้ให้คนสนใจสร้างเอาไว้เนี่ย
6: ดูเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงอันนี้เนี่ยมันคือของแบรนด์อะไรนะ เคยดูไหมเคยดูงานรางวัลเนาะใช่ไหมฮะหลายท่านคงได้เปิดผ่านหูผ่านตาว่าเฮ้ยพอเราดูโฆษณาเนี่ยเอ๊ะตกลงนี้ประกันของค่ายไหนนะใช่ไหมครับ
5: เรารู้แล้วว่า
6: ของแบงก์อะไรนะ
5: พูดจนจบแล้วเรายังไม่เห็นโลโก้ตอนท้ายก็ไม่รู้ว่าโฆษณาเนี่ยเป็นของใคร
6: คือเห็นหรือไม่เห็นก็ได้นะแต่กำลังจะบอกว่าเทรนด์มันเริ่มเปลี่ยนไปว่าแต่ก่อนอาจจะต้องมาทำเพื่อสร้างแบรนด
5: ์
6: สร้างดราม่าสร้างอารมณ์ร่วมกับผู้บริโภคแต่เดี๋ยวนี้มันคือมันเร็วความเร็วเสร็จเนี่ยมันคือมีเอา AI มาเกี่ยวข้องดังนั้นสิ่งที่รางวัลที่ได้รับรางวัลเนี่ยมากมายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์ที่ระดับโลกที่เขาได้รับเนี่ยนะครับสุดยอดแบรนด์อย่างเช่นมีไฮเนเก้นอย่างเงี้ยมีอีเกียนะครับที่ได้รางวัลอาดิดาสอย่างเงี้ยที่ได้รับรางวัลคือเขาบอกว่าไม่ได้มาทำเพื่อแบบเกิดกระแสมันไม่ใช่เลยนะแต่เขาสามารถเอา Data หนึ่งคือ Data ก่อน2คือเทคโนโลยีอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI มาสร้าง Engagement มีคำ Engagement ละ Engagement เสร็จสุดท้ายต้องสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง
5: ก็คือต้องคอมเมิร์ซได้ด้วย
6: ใช่ต้องคอมเมิร์ซได้ด้วยถูกต้องนี่คือโจทย์ยากแล้วมันเป็นเทรนด์แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เอา AI มาเป็นโอ้โหมาสร้างว้ามาทำเป็นแมคานิกนะครับไม่ใช่ละแต่มันต้องสามารถช่วยคิดครีเอทีฟช่วยคิดไซตี้ตั้งแต่ต้นต้องพิสูจน์ด้วยนะคือในเงื่อนไขของรางวัลครั้งนี้ผมว่าเข้มข้นดีคือต้องพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่คุณเอา Data กับ AI มาใช้เนี่ยมันมาตั้งแต่ตอนต้นไม่ใช่ว่าคุณทำแคมเปญไปก่อนแล้วค่อยหาที่มาที่ไปว่าเอ้ยมันมีผลลัพธ์แล้วแล้วค่อยหาเรื่องหาราวเพื่อมาส่งรางวัลอันนี้ไม่ได้นะอันนี้เขาตัดออกเลยนะอันนี้น่าสนใจเพราะปกติที่ผมเจอเอางี้ผมมันอาจจะไม่ใช่ทุกท่านเอาที่ผมเจอแล้วกันก็มักจะบอกว่าเฮ้ยเรามีแคมเปญแบบนี้ส่งรางวัลประกวดสิแล้วค่อยเขียนสตอรี่จริงบ้างไม่จริงบ้างมีบ้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องพิสูจน์ตั้งแต่ต้นว่าคุณคิดตอนแรกคุณคิดอะไรคุณใช้ Data ยังไงที่อย่างไรแล้วไอ้ตอนระหว่างโปรเซสเนี้ยคุณบริหารจัดการแคมเปญคุณยังไงแล้วผลลัพธ์ที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมไม่ใช่เอาว่าโอ้สร้างการรับรู้สร้างอะไรอ่ะมีคนเห็นมีคนไลค์อะไรก็ไม่รู้อันนี้วัดไม่ได้ต้องวัดคอมเมอร์สนะครับดังผมก็เลยบอกว่าไอ้เอาแคมเปญที่น่าสนใจดีกว่าเอาสนใจของผมนะ
5: โอ้อยากรู้เลยว่าสนใจเดียวกันไหม
6: ใช่คือผมอ่ะมีอันนึงที่ผมรู้สึกว่าดูวิดีโอคือผมไม่แน่ใจนะผมเปิดวิดีโอได้หรือเปล่าผมถ้าทุกท่านอยากใต้อยากชมผมว่าเสิร์ชหาเองนะกันน่าจะดีกว่าผมไม่แน่ใจว่ามันมีลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะครับมีอันนึงของเป็นฟิล์มไลออนนะครับก็คือว่าของครอส
5: คือบริษัทที่ทำ AI เนี่ยมันก็ต้องมีนะใช่ไหมต้องใช้ AI มาเป็นส่วนในการครีเอทีฟแล้วล่ะ
6: ใช่มาทำโฆษณานะครับว่าครอสเนี่ยทำยังไงให้สร้างความแตกต่างเพราะแน่นอนครอสเนี่ยช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นชาเลนเจอร์เป็นมวยร้องอ่ะแต่ก่อนเขาเรียกว่าอันเดอร์ด็อกศัพท์นี้ดีกว่าปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าอะไร ChatGPT คือเจ้าตลาด ถ้าจำไม่ผิดประมาณสัก 70-80% ของ market share ใช่ไหมฮะแล้วก็มี Google เป็นเจ้าแพลตฟอร์ม
5: ที่มีทางแฟนอยู่เยอะเยอะที่สุด
6: ผู้ใช้เยอะสุดใช่ดังนั้นCrossมันจะเป็น challenger จริงๆเนี่ยทำยังไงให้เข้าถึงคนหมู่มากได้ไม่งั้นก็จะมีแค่ developer ใช่ไหมที่ไปใช้Cross Cover อย่างเดียวนะครับหรือCross Codeอย่างเงี้ยมันเป็นกลุ่มที่น้อยมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับ ChatGPT กับ Gemini เขาก็ออกแคมเปญมาซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยจริงคือถ้าเราเป็นทาร์เก็ตต่างประเทศเราเห็นโฆษณาเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนใจใช้ ChatGPT ก็ได้ก็คือเขาเป็นเหมือนกับรันนึกภาพนะแคมเปญเนี่ยเขาเรียกว่า Can I get a six pack quickly คือเป็นผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ใหญ่แหละแต่เป็นผู้ชายตัวเล็กไม่มีกล้ามลีนๆนะครับไปถามนักกล้ามว่าเฮ้ยทำยังไงอ่ะให้เราได้มีกล้ามแล้วเขามีซิกแพคด้วยเหมือนเราถาม ChatGPT อ่ะสิ่งที่เขาตอบมาก็คือว่าไอ้นักกล้ามคนนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อคุณต้องทำ1 2 3 4เหมือนเราถาม ChatGPT อ่ะ1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8อะไรอย่างเงี้ยเป็นลิสต์มาปิดท้ายด้วยอ๋อนี่คือที่มาจากซอสไหนมันเหมือนเป็นการโฆษณา
5: ครับ
6: ไกลๆเหมือนเราใช้ Google อ่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะมี affiliate ad อะไรบางอย่าง
5: ครับ
6: ดังนั้นCrossก็ปิดจบคือว่าถ้าคุณใช้Crossนะคุณกำลังใช้เพื่อข้อมูลส่วนตัวบุคคลจริงๆเราไม่เอาข้อมูลมาเพื่อขายโฆษณาอันนี้น่าสนใจคือไปหา insight เนี่ยว่าเฮ้ยมีอะไรที่น่าสนใจที่แบบสร้างความแตกต่างได้อันนี้ก็ได้เราเป็นสตอรี่ง่ายๆเหมือนเราเดินไปสวนรถไฟยกตัวอย่างสวนลุมเดินเสร็จคู่เป็นสเตอร์อาจารย์ชัดชาติก็บอกอาจารย์ชัดชาติจะทำยังไงให้เราวิ่งได้ถ้าเป็นอาจารย์ชัดชาติเป็นเชิง ChatGPT อาจารย์ชัดชาติอาจจะบอกว่าต้องเล่นคอร์ส1 2 3 4แบบนี้นะแล้วก็อะไรฮะไปสมัครคอร์สฟิตเนสตรงนี้สิหรือซื้ออุปกรณ์ตัวนี้แต่ถ้าเป็นคอร์สAI แบบCrossก็คือจะบอกไม่ขายของจะแนะนำเพื่อเป็นเพอร์ซันนอลการใช้ส่วนตัวของคุณจริงๆจะไม่มีการขายโฆษณา
5: ครับ
6: ดังนั้นผมว่าชนกับ ChatGPT กับ Gemini เต็มๆแหละถ้าคุณใช้ Gemini อ่ะก็จะเห็นถ้า Gemini ใน Google Search ใช่ไหมฮะโอ้โหโฆษณาเพียบเลย
5: โอ้
6: เออไม่แน่ใจถ้าผู้ฟังกับโพสโอเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้ไหมแต่ผมเริ่มเป็นละแล้วรีเสิร์ชของ Google ก็บอกว่าเทรนด์ตอนนี้เยอะมากคือคนจะใช้ตัว AI search อ่ะ AI แล้วกันใช้ AI
5: ในการค้นหาข้อมูล
6: ค้นหาข้อมูล
5: ครับ
6: แต่การค้นหาข้อมูลมันเริ่มเปลี่ยนไปละเราจะค้นหาข้อมูลเนี่ยแล้วใช้ Gemini ช่วยบน Google เลยนะซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสะดวกกว่าอันแน่แน่ผมว่าดีกว่าเสิร์ชบน ChatGPT อ่ะถ้าเราไม่ได้ทำ deep research นะ
5: ครับสิ่งที่ผมทำอย่างนั้นเลยครับคือทุกวันเนี้ยผมเสิร์ชบน Google แล้วผมเลือกอ่านในโหมดที่ AI โหมดครับ
6: ใช่แล้วมันก็สามารถช่วยจัดการได้พอสมควรถ้าต้องการข้อมูลเร็วๆไวๆเสิร์ชเนี่ยแล้ว Google เนี่ยงานของ Google เมื่อสักไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกเลยฮะยอดผู้ใช้ Gemini เนี่ยบน Google Search เนี่ยน่าจะถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นหลักพันล้านคนน่ะ
5: ครับ
6: คือเสิร์ชปกติแต่ว่ามาเริ่มใช้ AI Mode เนี่ยแล้วมันเยอะแล้วทราฟฟิกสูงขึ้นด้วยแต่ความน่าเขาเรียกว่าอาจจะมีความน่ารำคาญของยูสเซอร์อย่างผมที่ชอบดูโฆษณาโฆษณามันเยอะไปหมดเลย แล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะเอาประสบการณ์ซึ่งมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าพอเราเสิร์ชเรื่องนั้นน่ะแล้วเราพอไปกลับไปดู YouTube กลับไปดูโซเชียลของเราอ่ะโฆษณามันทำมา
5: เออ
6: บางทีมันไม่ใช่เรื่องเพอร์ซันนอลนะโทรท่านผู้ฟังคือบางทีเราเสิร์ชมาเรื่องงานน่ะแล้วมันก็ตามหลอกเราสักระยะนึงอ่ะเราก็แบบแล้วเราก็อ่ะเข้าใจฮะไหนท่านก็จะบอกว่าเปิดปิดโหมด4นั่นนู่นนี่บางทีเราต้องการเร็วๆอ่ะแล้วเราลืมปิดโหมดขี้เกียจอ่ะหรือสลับแอคเคาท์บางทีมันจะปุ๊บปุ๊บปั๊บไปโอ้ยมาทันทีนะแต่อย่างเช่นเนี่ยผมดูโฆษณาคลอสอันนี
5: ้
6: ดูเสร็จคลอสตามมาหลอกหลอนอันนี
5: ้จากการที่อาจารย์พูดมาสักครู่เนี่ยครับผมก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งทำสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ผมได้ประสบการณ์ที่แตกต่างมากครับอาจารย์พ คือผมมันมีช่วงหนึ่งที่คนคิดถาม ChatGPT เนาะคือคนใช้ ChatGPT มาสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักเราเอ้ยพวก AI อ่ะเขาจะรู้จักเราไม่ได้ว่าได้เสียงปกติใช่ไหมเขาได้ยินเขาจะรู้ว่าเรา
6: ปกติ
5: เราเป็นคนยังไงเราเป็นใครมีข้อมูลเราในระบบของเขาเองผมได้ลองถามคำถามหนึ่งครับที่เป็นคำถามที่เหมือนกับมีแชร์กันว่าถ้าผมไม่อยู่ในโลกนี้แล้วช่วยบอกคนในโลกหน่อยว่าผมเป็นคนยังไงเคยถามไหมฮะคำถามนี้ถ้าผมไม่อยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ย
6: ผมเห็นแต่ผมไม่ทำ
5: ช่วยบอกผมหน่อยว่าผมเป็นคนยังไงมีความสัมพันธ์กับโลกนี้ยังไงถ้าผมยังอยู่จะช่วยอะไรให้โลกนี้ดีกว่านี้ด้วยมากขึ้นไหมซึ่งผมถามคำถามนี้ครับกับทั้งสามแพลตฟอร์มทั้ง ChatGPT ทั้งคอร์สแล้วก็ทั้งจีไรครับChatGPT ก็ตอบผมแบบเข้าใจผมเลยเรียกชื่อผมถูกด้วยและจีไรเนี่ยพูดถึงชื่อลูกผมด้วยพูดถึงชื่อแบบผมทำอะไรผมเนี่ยแต่คำถามคำเดียวกันครับที่ผมไปถามไปที่คอร์สเนี่ยสิ่งที่คอร์สถามผมตอบกับผมประมาณแรกเลยนะครับว่าตอนนี้อาจารย์โอรู้สึกอย่างไรบ้างครับมีบางอย่างหนักใจอยู่หรือเปล่าโอ้เป็นคำถามที่ผมก็ต้องมาตั้งอึ้งแล้วผมก็เลยตอบไปว่าผมรู้สึกแค่อยากรู้ว่าผมอยากจะก้าวหน้าควรจะก้าวหน้าไปทางที่ทางไหนดีนะครับสิ่งที่คอร์สตอบกลับมาคือว่าขอบคุณที่เล่าให้ฟังนะครับอาจารย์โอความรู้สึกเหนื่อยหรือไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องปัญหาผมก็โล่งใจหน่อยครับที่อาจารย์ตอบอย่างนี้เขาคุยกับผมเหมือนเป็นเพื่อนจริงๆอ่ะนี่คือความน่าแปลกใจของการใช้แพลตฟอร์มพวก generative AI ทั้งหลายแหละในการถามต่างๆผมเข้าใจว่ามีความพยายามสร้างให้แต่ละคนไม่เหมือนกันก็เลยมันสิ่งที่อาจารย์พูดสักครู่เนี่ยว่าเป็นไปได้เหมือนกันเนี่ยถ้าคลอสเนี่ยจะพยายามโพสชันนิ่งตัวเองวางจุดยืนของตัวเองเนี่ยที่แตกต่างจากคนอื่น
6: ใช่เพราะว่าอย่างผู้บริหารของคลอสเขาก็จะมาจิกกัด Google กับ ChatGPT บ่อยๆอ่ะเรื่องของ privacy เรื่องของจริยธรรม
5: อันนี้
6: ชัดเจนนะครับที่คลอสหรือ Atopic เนี่ยเขาจะมาเน้นเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็ที่บอกว่าเฮ้ยจะมาใช้แล้วจะเป็นยังไงเขาบอกว่าไม่ได้ต้องการใช้เพื่อแบบสร้างเหมือนของเมตตาที่เป็นคดีอะ AI ของเมตตาที่เป็นคดีว่าล่อลวงเยาวชนอย่างเงี้ยมีเป็นคดีเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับมาก่อนยังไม่ได้เข้าเรื่องรางวัล
5: โอเคครับครับครับครับผมก็ผ่านไปไกลเสียวขออภัยทุกคน
6: นี่อีกอันนึงของที่เป็นรางวัลจริงๆรางวัลมีเยอะมากเลยนะแล้วก็ผมว่าเราสามถ้าทุกท่านมีเวลาผมว่ามันสนุกนะเข้าไปดูรางวัลแล้วที่มันตรงกับอุตสาหกรรมเพราะมันรางวัลเยอะมากเลยนะครับแล้วหลากหลายแล้วก็อย่าคิดว่ารางวัลพวกนี้มันเป็นรางวัลการทำแคมเปญไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่สตอรี่ทำหนังทำวิดีโอเหมือนแต่ก่อนละมันคือทำเพื่อสร้างผลประกอบการ

0: อีกยกตัวอย่างเช่นนะเอาใกล้ตัวบ้านเราเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของอะไรนะเรื่องของสแกมเมอร์ใช่ไหมทีนั้นน่ะแก้ปัญหาสแกมเมอร์ยังไงก็จะบอกว่าจะต้องไปธนาคารเหมือนสสป้อมเฮาคุณพี่ป้อมเฮาวุฒิเราอ่ะบอกว่าไปธนาคารเนี่ยใช้เวลาต้องหลายวันใช่ไหมกว่าจะต้องเอกสารแล้วเอาไปยื่นอันนี้คือตัวอย่างซึ่งทุกคนผมว่าทุกคนก็เป็นบอกว่าเฮ้ยถ้าเจอสแกมเมอร์แล้วเอาไม่ใช่เรื่องสแกมเมอร์ละกันแต่ว่าถ้าเจอสแกมเมอร์แล้วกว่าจะไปปิดบัญชีหรืออะไรเนี่ยมันยุ่งยากเหลือเกินกับเหยื่อกับผู้เสียหายเนาะกลายเป็นผู้เสียหายต้องอะไรนะ
1: ต้อง
0: ปกป้องตัวเขาเองเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพจิตเขาเลยบอกว่าธนาคารเนี้ยชื่อว่าธนาคาร BCP โค้ชโอเซอร์ BCP ธนาคารที่ไหนแต่เขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยสแกมเมอร์เนี่ยอ๋อที่เปรูที่เปรูเนี่ยเผชิญปัญหาคดีอาชญากรรมและโจรเยอะมากเลยที่เอาแบบไปดูดเงินจากสมาร์ทโฟนเนี่ยคือผมแค่ตั้งคำถามเนี่ยตั้งโจทย์เนี่ยก็อินไซด์แล้วนะโดนกับคนทั่วไปนะผมว่าโดนทั้งโลกอ่ะใช่ไหมเสร็จปุ๊บดูดเงินในธนาคารสูงมากดังนั้นนะเขาเลยบอกว่าทำยังไงนะถ้ารู้ตัวปุ๊บเนี่ยสามารถไปหยุดปิดบัญชีได้เลยระงับบัญชีได้เลยปกติคืออะไรเราก็ต้องไปห้างไปธนาคารโทรแจ้งคอลเซ็นเตอร์ก็บางทีก็ไม่ยอมไปกว่าจะรับสายอันหนึ่งกว่าจะรับสายกว่าจะยืนยันตัวตนกว่าจะยอมปิดแล้วก็เจอปัญหาว่าอะไรฮะปิดอาจจะถูกโดนแกล้งไม่ได้ปิดจริงก็คือธนาคารก็กลัวกับปิดไปแล้วแล้วตกลงใช่ตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยเทคไทม์หลายสิบนาทีหรือเป็นชั่วโมงเป็นอย่างน้อยถูกไหม
1: ครับ
0: ในเทปเป็นวันกว่าจะไปปิดบัญชีได
1: ้สิ่งที่เขาแก้ไขคือ
0: แท้ไขคือเขาบอกว่าแมคแคนิกในการไปยืนยันตัวตนนั่นคืออะไรบัตรเครดิตครับบัตรเครดิตมันอยู่กับเจ้าตัวอยู่แล้วและเป็นการยืนยันตัวตนด้วยดังนั้นเอาบัตรเครดิตเนี่ยเข้าไปที่เครื่องรูดบัตรเครดิตที่ไหนก็ได้ฮะตามร้านครับบัตรที่ยึดที่รับบัตรเครดิตจะต้องมี POS แทบจะทุกจุดของเมืองเลยหนู
1: มาคิดง่ายๆก็เหมือนบ้านเราเนี่ยเดินเข้าร้านอาหาร
0: เซเว่น
1: เซเว่น
0: เดินเข้าร้านอาหารไม่ต้องเซเว่นก็ได้ร้านอาหารนะถ้าทุกที่มันมีจุดรับบัตรเครดิตพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แจ้งอายัดบัญชีฉุกเฉินได้ทันทีจบอุ้ยคิดเต้ง
1: เรื่องอะไรครับบัญชีเพราะว่ามันมีเคสของการขโมยมือถือเยอะมากในเปรูพอขโมยมือถือปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถเข้าแอปโอนเงินได้เพราะเดินไปจัดการเลยถ้ารู้ว่ามือถือหายก็เอาบัตรเครดิตเบี้ยบัตรประชาชนครับ
0: ใช่ไปเลยเสียบปุ๊บดำเนินการปั๊บต่อระบบจบมันไม่เห็นจะต้องยุ่งยากเลยใช่ไหมของเราคืออะไรจะทำอะไรทีดาวน์โหลดแอปก่อนยืนยันตัวตนนานเลยใช่ไหมนานเลยแต่ผมว่าเนี่ยการคิดแบบเบสิกแบบนี้นี่คือได้รับรางวัลเลยนะเขาเรียกว่าเป็นแคมเปญ SOS POSเนี่ยคือปัญหาเบสิกที่สุดก็เอามาใช้ได้นะครับเอามาทำเป็นแคมเปญได้เห็นไหมคือแบบมันไม่ต้องแบบหูล้ำคิดเยอะอะไรต้องเป็นใหม่แต่ว่าเนี่ยคือการสร้างอินโนเวชันจริงๆนะครับกับอีกอันนึงที่พูดถึงเยอะมากนะครับแล้วน่าสนใจคือของ Adidas แคมเปญเนี่ยเขาเรียกว่าเขาได้รับรางวัล Innovation Grand Prix เลยนะคือแคมเปญระดับสร้างนวัตกรรมเลยนะ
1: ครับ
0: นี่คือได้รับรางวัลแกนพิกเลยคือเขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการสร้างก็คือว่า Adidas ต้องการให้ทุกคนเข้าถึงสินค้าเพื่อให้สร้างเขาเรียกว่าเรื่องของการออกกำลังกายหรืออะไรเนี่ยให้เหมาะกับนักกีฬามากที่สุดแต่เพนพอยต์เอากลับมาที่เพนพอยต์ก่อนถ้าบอกให้มนุษย์มันก็มีบางส่วนที่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์กีฬาได้คือกลุ่มที่มีอาการดาวซินโดรมโอ้เยอะนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมดาวซินผมก็จะบอกว่าอินไซต์จริงๆเนี่ยก็คือพวกกลุ่มที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยสรีระไม่เหมือนกับคนทั่วไปนะแล้วมีเยอะมากด้วยบนโลกเขาก็เลยบอกว่า Adidas เลยร่วมมือกับกลุ่มคนดาวซินโดรมเนี่ยออกแบบและเปิดตัวรองเท้าวิ่งคู่แรกของโลกที่รองรับสรีระและการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยเฉพาะ
1: โอ้โห

0: บางทีนะเราก็ไปมุ่งกับความหลากหลายทางเพศนะบางทีเราอาจจะต้องมุ่งในเรื่องของความหลากหลายในการอยู่ร่วมกันอ่ะกลุ่มคนที่เป็นดาวผมว่าเยอะมากๆเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช
1: ใช
0: ่ไ
1: ่
0: หมเราเดินไปที่ไหนหรืออะไรเราก็เจออ่ะเราก็เจอเยอะเจอเยอะน่าจะไม่แน่ใจตามเชิงตัวเลขเอาที่ประสบการณ์ผมอาจจะไม่ถูกกับหลักสถิติก็คือผมก็เจอเยอะกว่าบุคคลที่เป็นพิการทั่วไปอ่ะ
1: อ๋อ
0: เจอได้
1: ใช่
0: ง่าย
1: ใช
0: เ
1: ่
0: กิ
1: ใช่
0: แล้วก็ใช้ชีวิต
1: มี
0: ข
1: เ
0: อ
1: ย
0: ง
1: อะ
0: เรา
1: ขึ้น
0: ใช่
1: จ
0: ไ
1: ร
0: ห
1: ิ
0: ม
1: งๆมีเยอะมากขึ้นจริง
0: มีเยอะ
1: ห
0: ขึ้
1: ล
0: น
1: าย
0: จ
1: แ
0: ร
1: ห
0: ิ
1: ล่
0: ง
1: ข้อมูลครับ
0: แล้วก็หลายที่ผมไม่แน่ใจนะที่ไหนนะที่ฮะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่หนึ่งอ่ะผมว่าดีนะอยากชื่นชมคืออ๋อเฮ้ยจบผมไม่แน่ใจชื่อผิดหรือเปล่าผิดขออภัยแล้วกันไม่เป็นเรื่องดีไม่ว่ากันเขารับพนักงานที่เป็นดาวซินโดรมมาทำงานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตผมว่าอาจจะเป็นท็อปอะไม่แน่ใจนะขออภัยนะถ้าผิดขออภัยจริงๆแต่ไม่เป็นเรื่องดีผิดไม่ว่ากันเนาะเขารับมาแล้วผมเดินอยู่เสร็จเรากลายเป็นว่ามีบุคคลข้างๆเขาบอกว่าหาสินค้านี้ไม่เจอทำยังไงกลายเป็นว่าพนักงานเราไม่รู้ว่าเขาเป็นดาวซินโดรมเขาก็จะพยายามจะพูดอะแต่ยังจะตอบแต่โชคดีว่าบุคคลนะผมเขามีประสบการณ์กับการเจอคนประเภทนี
1: ้ครับ
0: เขาก็เลยบอกว่าค่อยๆพูดรอได้ก็พยายามสื่อสารว่าสินค้าเนี้ยอันนี้เรื่องจริงนะเมื่อสักเกือบ2สัปดาห์ที่แล้วแหละเร็วๆเนี้ยเขาต้องการสินค้านี้นะเขาก็ไปเดินไปที่เชลดูสักพักนึงอ่ะแต่โชคดีที่เราไม่รีบก็เลยรอดูไปนะไม่มีค่าเนี่ยเวลาจะพูดใช่ไหมเขาจะค่อนข้างช้ามีความคล้ายๆติดอ่านแต่ไม่ใช่คนติดอ่านนะ
1: ครับ
0: เสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าช่วยไปดูในสต็อกหน่อยสินี่อันนี้นะชิ้นนี้เลยนะแล้วก็เอาสินค้าไปให้ดูไปดูในสต็อกหน่อยสิว่ามีไหมเข้าใจนะจะรอตรงนี้นะจะต้องทำชี้ด้วย
1: ครับ
0: ตรงนี้นะพวกวิ่งเดินไปสักพักเลยแต่ไม่นานนะ2-3 นาทีประมาณว่าโดยสรุปคือเช็คให้แล้วไม่มีในสต็อกนั่นนี่จบคือผมว่าเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสที่ดีสำหรับบอกว่าเฮ้ยบางทีทุกเรื่องมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราต้องเปิดอาจเราบอกว่าเปิดรับนิสิตนักศึกษาฝึกงานนักเรียนฝึกงานเราเห็นละนักเรียนผมเห็นที่แมคโคร
1: ครับ
0: นี่จำได้นักเรียนเลยนะม.5มั้งหรือม.5กับม.6
1: ครับ
0: ที่แมคโครผมเห็นนะครับแต่ที่เป็นพนักงานที่เป็นดาวเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงผมจำไม่ได้อาจจะเป็นท็อปนะนะครับอย่างเงี้ยเป็นแต่เขาสร้างแคมเปญ Adidas สร้างแคมเปญเนี่ยก็เลยสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยนะครับเรื่องสินค้าสำหรับกลุ่มนักวิ่งนะครับให้กับผู้เนี่ยเป็นดาวซินโดรมสามารถใช้รองเท้าวิ่งได้ถูกกับสรีระของเขาจริงๆเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่มักถูกมองข้าม
1: ครับก็มีความน่าสนใจคือเขาจากข้อมูลบอกว่าทำให้รองเท้าใส่ง่ายขึ้นสันรองเท้าที่มันเอาเข้าเท้าได้ง่ายขึ้นหน้าเท้าที่กว้างขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นรวมทั้งลดแรงกดจากเชือกลงเพื่อให้ใส่ได้สบายมากขึ้น
0: ใช่ดังนั้นผมก็เลยเนี่ยเชียร์ให้ทุกท่านนะครับบอกว่าที่บางทีเราอาจจะเบื่อกับเทคโนโลยี AI เนาะนะครับผมว่าการดูแคมเปญเนี่ยคานเนี่ยผมว่าผมพูดรุ่นคานตั้งแต่จัดรายการกับ FM 96.5เนี่ยแล้วตอนนี้ก็จะ
1: ม
0: าโพสต์ผม
1: ครับผม
0: 5ปีแล้วก็พูดคานทุกปีอ่ะฝากไว้นะฮะน่าจะเป็นเรื่องดีๆเกี่ยวกับ AI สัปดาห์นี้ฮะ
1: ได้แต่ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพจน์ภูมิเป็นอย่างสูงนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มเปิดโซนหนังสือละเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหนังสือกันนะครับผมวันนี้ผมจากโอวีระเจพนิษฐ์และคุณพจน์ภูมิขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโคชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญรัตน์กุล
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคาร
3: โอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
10: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking นะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยครับสวัสดีครับอาจารย์เชียง
11: ดีครับพี่โอครับ
10: แหมไม่ได้พบกันมา2สัปดาห์นี่คิดถึงเสมอฮะอาจารย์เชียง โอ้โหช่วงนี้เห็นอาจารย์เชียงนี่ขยันอัปเดตเรื่องลูกมากเลยนะฮะ
11: ก็มีคือช่องผมมันจะเป็นช่องเรื่องลูกเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องธุรกิจมันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละพี่โอเรื่องลูกเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องอัปเดตข่าวสารอะไรเงี้ย
10: เป็นไงฮะครับเดี๋ยวข่าวสารล่าสุดของวงการค้าขายออนไลน์นะต้องอาจารย์เชียงมาเนี่ยผมรู้เข้าอาจารย์เชียงเลยว่าวันนี้ต้องบอกข่าวร้ายอะไรเกี่ยวกับขึ้นค่าธรรมเนียมล่าสุดของแพลตฟอร์ม
11: อัปเดตอีกค่าธรรมเนียมขึ้นอีก2.2 จุดเท่าไหร่นะ2.14เสร็จก็เท่าไหร่อ่ะไปใช้โปรแกรมผมได้เนี่ยผมโปรแกรมผมใช้ AI คอร์สโค้ดเนี่ยคอร์สโค้ดนี่ถือดีมากเลยนะนี่เ
10: ท่ากันเนี่ยท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้โปรแกรมของอาจารย์เชียงนะครับโปรแกรมคำนวณ
11: ผมก็ได้เว็บผมอ่ะ gudmaipoi อ
10: ่
11: ะ
10: กัดไม่ปล่อย .com
11: gudmaipoi.com แล้วก็จะมีบทความว่าแจกฟรีอันนี้เข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยก็มีเว็บไซต์ผมมันจะมีคําว่าแจกฟรีโปรแกรมคำนวณราคาซึ่งอันนี้มันจะเป็นโปรแกรมคำนวณราคาสำหรับTikTok ซึ่งล่าสุดเนี่ยมันเดี๋ยววันที่5มันจะปรับค่าธรรมเนียมขึ้นอีก 2.14% แล้วผมก็อัปเดตไว้เรียบร้อยแล้ว
10: อัปเดต
11: ค่าธรรมเนียมใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะข้างในโปรแกรมเนี่ยถ้าเราจะใช้คำนวณแวดใส่ค่าแอดใส่ค่า Affiliate ใส่ได้เลยครบใช้คอร์สโค้ดเขียนนะครับยอดเลย
10: นี่แล้วมันอัปเดตด้วยอัปเดตให้ด้วย
11: ด้วยนี่ผมกดคีย์ไปแป๊บเดียวมันอัปเดตให้เลยถ้าเป็นแต่ก่อนนี่โอ้โหเว็บอย่างงี้ผมว่ามีหลายแสน
10: มีแน่นอนมีหลักตามก็30,000
11: อ่ะ คือต่ำๆมี 4-5 หมื่นน่ะแล้วเขียนไม่จบด้วย 4-5 หมื่นไม่ใช่เดือนเดียวเสร็จนี่แค่อาทิตย์เดียวก็เสร็จแล้วอาทิตย์เดียวนี่ไม่ได้ขิงนะแค่ผมว่ามันเป็นประโยชน์มากคือตอนเนี้ยกลายเป็นว่าอะไรรู้ป่ะกลายเป็นว่าการใช้อ่ะคือมุมมองผมแล้วกันการใช้ AI อ่ะกลายเป็นเหมือน Excel อ่ะพี่เข้าใจป่ะ
10: ก็คือเหมือนเราใช้ในชีวิตประจำวันเราเคยต้องทำ PowerPoint เดี๋ยวนี้ก
11: ็
10: เหมือนกันอย่างนั้นแหละ
11: เหมือนเลยคือแต่ก่อนอ่ะคือถ้าเป็นยุคของ Microsoft ที่มาในยุคนี้คือคงว้าวอ่ะนึกออกป่ะ
10: ครับ
11: คือแบบย้อนไป Microsoft นี่20ปีใช่ไหมตั้งแต่แบบใช้ในมหาลัยอ่ะในไม่ใช่มหาลัยตั้งแต่นักเรียนนะเนาะ Microsoft Word Excel โหใครบวกเลขใน Excel ได้โคตรเก่งอ่ะเนี่ยบอกว่าใครผูกสูตรใน Excel นี่คือแบบโอ้โหหน้าไปควยไปควยมานี่คือโคตรเก่งอ่ะคือเทพมากใครใช้ Excel อ่ะถ้าใน Excel ในยุค Microsoft ยุคนั้นนะมาอยู่ในยุคออนไลน์ยุคนี้นะโอ้โหว้าวเลยนะ
10: อันนี้คือสกิลยุคนี้คือใครที่บอกว่าตัวเองใช้ AI เนี่ยการถาม ChatGPT แล้วรอคำตอบหรือถาม Gemini รอคำตอบอันนี้ไม่เรียกว่าใช้เป็น
11: อันนี้คือเบสิกแล้วอันนี้คือใช้ Google แล้ว
10: อันนี้เหมือน Google
11: Google เลยอันนี้คือแบบเบสิกเลยเหมือนแบบในยุคคือผมย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วที่เราทำรายงานน่ะใครใช้ Google ไปใครใช้ Google เป็นนี่คือว้าวแล้วนะโหมึงทำรายงานได้ไงวะเล่มนึงอ่ะแป๊บเดียวเองอ่ะไม่ทัน
10: ล็อกว่าง Google ก็ว่างครับ
11: ก็ว่างไปก็ว่างของคนอื่นมาอ๋อไม่เทียบเลยอาจารย์ยังใช้ Google ไม่เป็นเลยแต่ก่อนเดี๋ยวว่าในยุคนี้คือ Google ก็เหมือน AI อ่ะนึกออกว่า AI มันก็ใช้เสร็จแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันแอดวานซ์ไงมันมีนั่นมีคอร์สโคเวอร์คือมันสามารถสั่ง AI ให้ทำงานได้ซึ่งผมมองอ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรจากคนใช้แต่ก่อนเราต้องรีเควสใช่ไหมเวลาพีโอรับพนักงานต้องรีเควสอะไร
10: PowerPoint
11: Microsoft Excel ถูกป่ะถ้าได้ Excel ถ้าได้ PowerPoint ถ้าได้ Word จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10: โอ้โหแต่เดี๋ยวนะผมมานึกถึงเรซูเม่ตัวเองเลยเรซูเม่ตัวเองนี่ยังต้องมีความสามารถที่คุณทำได้ Microsoft PowerPoint
11: พิมพ์ดีดได้กี่คำพี่โอพิมพ์ดีดตอนทำเรียนทำไมวะแต่ก่อนเน
10: ี่ยตอนสมัครงานผมก็ไม่ได้เขียนว่าผมพิมพ์ดีดได้กี่คำนะฮะผมก็ผ่านยุคนั้นมาพอสมควรแล้วนะฮะ
11: พิมพ์ดีดได้กี่คำแต่ก่อนต้องเรียนพิมพ์ดีดอ่ะดังแตกแตกแตกอ่ะโอ้โหเครื่องพิมพ์ดีดแตกแตกแตกกันแต่ผมทำได้เครื่องพิมพ์ดีดเล
10: ยยกแค่ยกแค่
11: ยกโอ้โหกดค้างชิปโอ้โหอย่างเงี้ยนะเครื่องพิมพ์ดีดนะถือว่าโอ้โหแก่เหมือนกันนะเนี่ยเด็กสมัยนี้ไม่รู้
10: ท่านผู้ฟังคงไม่รู้จักฮะผู้ฟังรายการเราส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวอาจจะ
11: วัยรุ่นนะ
10: ไม่ค่อยรู้จัก
11: จะบอกว่าผมได้ยินมาว่าเฮ้ยเดี๋ยว AI จะตกงาน AI จะตกงานกลายเป็นว่าใครจะตกงานไม่มี
10: ทำงานได้ง่ายขึ้น
11: ทำงาน
10: ยังหาคนไม่ได้เลยครับทุกวันหาคนทำงานยังหายากเลยครับ
11: คือมันไม่มีใคร AI จะตกงานได้ไงเพราะว่าทุกคนก็ใช้เป็นหมดไง
10: uh-huh.
11: แล้วกลายเป็นว่าทุกคนใช้เป็นหมดก็เหมือนทุกคนที่สามารถใช้คือให้คนผู้ฟังนึกภาพนะก็เหมือนใช้ Word Excel PowerPoint อ่ะเด็กแม่งใช้ Word ไม่เป็นเว้ยเราก็รับไหม
10: ก็ไม่รับฮะไม่รับ
11: ไม่รับถึงว่ามันทำรายงานไม่ได้ทำ Excel แค่เปิด Excel มาผูกสูตรบวกแค่นี้ยังผูกไม่เป็นเลยรับไหมก็ไม่รับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการทำงานในยุคก่อนหน้านี้ถูกป่ะ
10: ใช่
11: มันคือพื้นฐานว่าคุณต้องทำ Word เป็นคุณต้องทำ Excel เป็นคุณต้องทำ PowerPoint เป็นยุคนี้คืออะไรคุณต้องทำอะไรคอร์สเป็น ChatGPT เป็นเจนรูปเป็นถูกป่ะเจนรูปเป็นต้องใช้ Canva เป็นเหมือนกันนะครับแพลตฟอร์มถ้าคุณอยากพรีเซนต์คุณต้องไปแคนวาอยากผูกสูตรคุณไปคอร์สโค้ด
10: ใช
11: ่คุณเอา Excel นะคือถ้าใครไม่เคยใช้คอร์สนะคอร์สโคเวอร์
10: คร
11: ับ เราไปสมัครต้องสมัครเสียตังค์นะ20เหรียญต่อเดือน
10: คิดง่ายๆทุกแพลตฟอร์มแล้วประมาณเนี้ย20เหรียญบวกลบไม่ดีกัน
11: 600 700ถ้าไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายนะคอร์สโคเวอร์นะครับ
10: ชาบู2มื้อ
11: คุณไม่ต้องไปผูกสูตรใน Excelเราไปปลั๊กอินไปเชื่อมคอร์ส Cowork เข้าใน Excel
10: ครับ
11: แล้วดีดนิ้วสั่ง10นาทีให้ออกมาสุดเลย
10: ฮะ
11: อ้าวก็เด็กไม่ต้องผมเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องมานั่งผูกหน้าผูกชีทใช่ไหมต้องเอานู่นมานั่งผูกผมบอกว่า Excel ทำให้หน่อยสรุปมาให้หน่อยอยากทำเพราะอยากทำเป็นอยากทำโอ้โหรายงานใช่ไหมเราไปเอา Excel export มาเป็นไฟล์ Excel มาปุ๊บคอร์สโค้ดคอร์สโคเวิร์กใส่เข้าไปพิมพ์ข้างๆพิมพ์เลยบอกว่าช่วยสรุปไฟล์นี้ให้หน่อยเป็นกราฟเป็นอะไรมันต้องเป็นกราฟให้เลย
10: ตอนนี้คือมันสามารถทำอะไรให้เราได้เยอะมากๆแล้วผมว่าอย่างอาจารย์เชียงเนี่ยคือตัวอย่างที่เนาะทุกเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยอาจารย์เชียงจับมันก่อนจับแล้วต้องรู้แล้วใช้มันให้มันทำงานให้มันทำงาน
11: คือประเด็นน่ะประเด็นคืออะไรรู้ป่ะประเด็นคือเราไม่รู้ว่ามันใช้อะไรได้คือพอเรามันรู้อ่ะคือมันต้องเรียนรู้ว่าแต่มันไม่ได้แบบต้องโฟโมต้องไปแบบโอ้ตกเทรนนะแต่เรารู้ว่าเอ้ยอันเนี้ยมันน่าจะใช้ตัวนี้เราก็ฟังใช่ไหมเวลาเราไปฟังพวกคอร์สสอนหรือในตอนนี้ใน YouTube แบบมีเยอะมากเลยคุณไม่ต้องไปโรงเรียนเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้โรงเรียนผมเรียนโรงเรียนคอร์สโค้ดอย่างเงี้ยคอร์สโค้ดมันยากคอร์สโค้ดมันต้องแบบผูกโปรแกรมเหมือนผูกสูตร Excel อ่ะผมเดานะ
10: คือ Excel เดี๋ยวอีก2สัปดาห์ข้างหน้าต้องชวนมาละอาจารย์โตเนี่ยอาจารย์โต
11: เออผม Excel ผมก็ไม่ได้เก่งไง Excel ผมก็แบบง่อยๆไม่ได้เก่งเลยมากแต่พี่สาวโอ้โหผูกไพวอทนู่นผูกสูตรอะไรขยับเก่งมากเลยผมเนี่ยก็มองเสร็จเอ๊ะมันก็เหมือนแบบไอ้คนเก่ง Excel อ่ะมันเหมือนเก่งคอร์สโค้ดอ่ะเก็ทป่ะคือเราสามารถเอาโค้ดมาแล้วประเด็นคือถ้าเรารู้ว่ามันสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง
10: คร
11: ับ แล้วแค่ direction ตรงนั้นพอจบประเด็นคือคุณผู้ฟังหลายคนหรือผมแม้กระทั่งผมหรือพี่โอก็แล้วแต่มันไม่รู้ไงมันไม่รู้ก็ใช้งานรูทีนปกติเนื้อป่ะแล้วก็ทำแกปากกาเขียนปกติไปแต่พอเรารู้แล้วอ๋ออันนี้มันง่ายมันทำได้นี่ว่าอ๋อเราก็ไปโยงว่าเฮ้ยงานประจำของเราที่เราต้องทำอ่ะมันเอามาทำอะไรได้อย่างผมนะคือผมก็คือมีลูกศิษย์มาถามผมใช่ไหมว่าโปรแกรมคำนวณราคาเอ้ยจานเนี่ยคำนวณราคาให้หน่อยตั้งราคายังไงดีถามผมทุกคน100คนน่ะลูกศิษย์100คนมา80 90คนน่ะถามเรื่องนี้ราคาธรรมเนียมเท่าไหร
10: ่ครับ
11: คำนวณราคายังไ
10: ง
11: ผมทำไงอ่ะเอ้าก็เอ้ยคอร์สโค้ดมันเขียนโปรแกรมได้นี่หว่าไหนลองเขียนดูดิสั่งมันลองเขียนดูอ๋อมันเขียนออกมาได้อย่างงี้เลยอ๋อเขียนเป็นเว็บไซต์ทำเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาได้เลยอ๋อโอเคแล้วมาลองเทสดูดิใช้ได้แล้วทำไม่ถึงอาทิตย์โอ้โหเป็นความภูมิใจของตัวเองมากคือตัวเองเนี่ยโง่เรื่องเทคโนโลยีมากคือแบบไม่ได้เก่งเรื่องเว็บไซต์ไม่ได้เก่งเขียนโค้ดไม่ได้เฮ้ย เป็นความภูมิใจของตัวเองว่าสามารถเขียนเว็บไซต์ได
10: ้ครับ
11: แล้วคนมันความภูมิใจมากกว่านี้คือมีคนใช้แล้วได้ประโยชน
10: ์คืออะไรที่มันมีปัญหาที่มันซ้ำๆเยอะ
11: ๆ
10: มันคือโอกาสในการแก้ไขถ้าใครแก้ได้คุณก็มีโอกาสทางธุรกิจใหม่
11: ใช่
10: แล้วการหาโอกาสให้กับตัวเองก็ง่ายๆเลยครับเพื่อนชอบถามอะไรเราเรื่องนั้นแหละคือความสามารถพิเศษที่เราอะแก้ไขปัญหาเพื่อนได้นั่นคือมีโอกาสทางธุรกิจทันที
11: ใช่แต่ประเด็นเราไม่รู้ว่ามันมีเครื่องมือที่มันช่วยได
10: ้อืม
11: ประเด็นคือโอ้โหอยากแก้มากเลยอะพี่โออยากแก้พนักงานเนี่ยทำไงดีว่าให้มันเออเอาเครื่องมือตัวไหนมาใช้ต้องมีคำถามก่อนว่าเราจะเอาเครื่องมือ AI ตัวไหนมาใช้แล้ว AI มันช่วยแก้ได้ไหมเครื่องมือเนี่ยมันช่วยแก้ได้ไหมมันจะแก้เป็นยังไงจะวางระบบมันยังไงให้มันสามารถแก้ได้เนื่องจากว่าดังนั้นน่ะ AI มันก็เลยทำให้พวกมันเลยจุดเรื่องแชทไปแล้วนะตอนนี้ทุกคนคุณผู้ฟังเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วไม่ต้องปีที่แล้ว3เดือนที่แล้วยังพูดถึงเรื่องแชทอยู่เลยใช่มั้ย
10: แล้วยังอยู่ว่า
11: แชทยังไงพร้อมยังไง
10: ให้รูปมันออกมาสวยพร้อมยังไงให้เป็นข้อความที่
11: มันไปไกลแล้วอ่ะพร้อมมารูปสวยนี่คือโอ้โหพิมพ์ธรรมดาได้รูปสวยเลยไม่ต้องยากเลยพิมพ์ธรรมดาก็ได้รูปสวยแล้วใช้ ChatGPT ใช้ Gemini ก็พร้อมพิมพ์ออกมาได้รูปสวยเลยแต่ตอนนี้คือ AI ทํางานยังไงแล้วเอาเป็นข้อความแล้วเป็นผลลัพธ์แล้วว่าจะใช้งานทำงานยังไง จะวางระบบยังไงซึ่งผมได้ยินคำ

0: หนึ่งคือผมไปเจอพี่ที่เก่ง AI มากๆเขาบอกว่าต่อไปนะคนที่จะทำแพลตฟอร์มได้ดีไม่ใช่โปรแกรมเมอร์เป็นใครรู้ป่ะเป็นพวกงานวิชาชีพอะเป็นหมอเป็นคุณพยาบาลเป็นหมอนวดเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะเขารู้เพนพอยต์
1: อืมอาจารย์เชียงพูดถึงหมอนวดนี่หมายถึงช่วยยังไงได้ครับอาจารย์
0: คือหมอนวดกายภาพหมอนวดกายภาพ
1: ครับ
0: คือกลายเป็นว่าวิชาชีพอ่ะจะกลายเป็นคนที่เขียนโปรแกรมได้ดีที่สุด
1: อืมเพราะเขารู้ปัญหาจริงที่
0: เขารู้ปัญหาจริง
1: AI ไม่เข้าใจเออ
0: ที่
1: ค
0: โ
1: น
0: ปรแกรมเมอ
1: ก
0: ร์
1: า
0: ไ
1: ร
0: ม่เข้
1: เ
0: า
1: ขีย
0: ใน จ
1: โปรแกรมเมอร์ไม่เข้าใจครับ
0: ไม่ใช่ AI ไม่เข้าใจนะ
1: โอเค
0: เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ไม่เข้าใจเพราะว่าแต่ก่อนน่ะเราคุยภาษาโปรแกรมเมอร์ไม่ได้ไง
1: โอ้ใช่เลยใช่เลย
0: แล้วโปรแกรมเมอร์คุยภาษาเราไม่ได้แล้วก็คุยกันไปคุยกันมาเถียงกันไปเถียงกันมาจะทําแบบนั้นทําแบบนี้ไม่ได้
1: คือมันก็จะมีข้อต่อคนหนึ่งก็คือโปรติเจ้าของบริษัทพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยก็ต้องมี AE นะมาคอยรับงาน
0: โอ้คุยกันไปคุยกันมาคุยกันรู้เรื่อง
1: เออนอกจากจีบ AE แล้วก็แต่เชียงไม่ทำอย่างอื่นเลย
0: ทำไมจีบอย่างเดียว
1: ครับหมายถึงแบบเวลาให้ข้อมูลข่าวสารแล้ว AE ก็ไปแปลงสารให้เราเพื่อให้โปรแกรมเมอร์เข้าใจก็ถือว่า AE คือคนที่เข้าใจในภาษาลูกค้าและเข้าใจในฝั่งโปรแกรมเมอร์สรุปแล้วคนนี้แหละคุยรู้เรื่อง
0: แล้วถ้าคุยกันไม่พอใจทะเลาะกันอีกถูกป่ะด่าไปงองแงงอนเลิกทำ AI ด่าไปไม่งอน
1: ขอโทษครับทำต่อให้
0: ขอโทษทำต่อให้โอเคทำยังไงแก้ยังไงล่าสุดเว็บผมอ่ะเว็บเว็บคำนวณราคาผมอ่ะโดนอะไรรู้ป่ะโดนแฮกเกอร์โดนแฮกเกอร์ผมก็เอ๊ะทำไงดีวะถ้าเป็นแต่ก่อนใช่ไหมต้องโอ้โหเรื่องใหญ่แล้วโดนแฮกเกอร์มาโดนมาแบบมาบุกใช่ไหมผมทำไงดีแคปครับแคปหน้าจอไปถาม AI ครับว่าแก้ยังไงมันก็เลยสั่งมาบอกว่าต้องไปเปลี่ยนโดเมนนะต้องไปทำนู่นนี่นั่นนะโอเคทำให้หน่อยได้ไหม เออมันทำเรียบร้อยจบอ้าว
1: อันนี้คือใช้คอร์สที่เป็นโคเวิร์กเนาะมันสามารถที่
0: อันนี้คอร์สโค้ดเลย
1: ตอบปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาเราได้จิ้มหน้าจอให้เราได้
0: เดี๋ยวทุกคุณผู้ฟังบางคนไม่เคยใช้เนาะมันก็จะงงว่าตอนเนี้ยคอร์สอ่ะมันจะมี3เลเวล
1: ครับ
0: ถ้าเราคุยกันปกติอ่ะคอร์สก็คือ CLAUDE
1: ครับ
0: นะมันจะเป็นเลเวลปกติก็คือเลเวลถามตอบนะ
1: เหมือน ChatGPT เหมือน Gemini
0: ระหว่าง ChatGPT Gemini ซึ่งแต่ก่อนน่ะมันมีคอร์สธรรมดากับคอร์สโค้ด
1: ครับ
0: เพราะว่าพวกโปรแกรมเมอร์เขาจะใช้คอร์สโค้ดกันนะครับซึ่งมันต้องไปเขียนเว็บไซต์ต้องไปทำอะไรไอ้เจ้าของคอร์สเนี่ยเขาก็เลยเอ๊ะจะทำไงให้คนปกติอะทำงานง่ายขึ้นอ๋อก็ทำอีกหน้าต่างนึงขึ้นมาก็เลยเรียกว่าคอร์สโคเวิร์กเป็นตัวกลางซึ่งคอร์สโคเวิร์กเนี่ยมันต้องดาวน์โหลดนะต้องดาวน์โหลดนะต้องดาวน์โหลดในเดสก์ท็อปนะแล้วถึงจะโคเวิร์กขึ้นแล้วจะ
1: เป็นโปรแกรม
0: เป็นแอปถ้าเราจะใช้ในคอมในโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะเป็นแอปแล้วมันจะเรียกว่าโคเวิร์กโคเวิร์กมันจะอยู่ตรงกลางซึ่งต้องจ่ายตังค์20 เหรียญถึงจะใช้ได้โคเวิร์กทำอะไรได้บ้างอ่ะจัดไฟล์ทำอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในคอมอ่ะทำได้หมดเลยแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาต่อไปเขียนเว็บไซต์ไปทำโปรแกรมหรือถ้าไปคุยอะไรมากขึ้นน่ะไปคอร์สโค้ดจบคอร์สโค้ดคือเขียนโปรแกรมได้เขียนเว็บไซต์ได้ทำExcel ทำตารางทำอะไรได้หมดทุกอย่างขอแค่เราต้องจ่ายตังค์
1: ขอให้เรามีตังค์จ่ายเขา
0: 20 เหรียญแต่ตอนนี้ก็คือความโหดของ AI อ่ะความโหดเดี๋ยวรัฐจะให้ฟรีตรงได้ฟรีหรือเปล่าไม่รู
1: ้ให้ฟรีก็ดีนะแต่ถ้าไม่ฟรีก็ถ้ามันทำแก้ปัญหาธุรกิจคุณได้นะฮะ20 เหรียญก็จ่ายเถอะ
0: ซึ่งเวลาคอร์สหรือพวก AI อ่ะมันขึ้นราคาเวลามันขึ้นราคานะมันไม่ได้ขึ้นราคาเข้าใจพี่โอ
1: ครับ
0: มันลดการใช้งาน
1: ลดสปีดลง
0: ลดโทเค็นลง
1: ลดโทเค็น
0: ใช้งานให้มันเปลืองขึ้นอะไรเงี้ย
1: จะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งตอน24 ชั่วโมงต่อไปอะไรเงี้ย
0: 4-5 ชั่วโมงอันเนี้ยคือการเพิ่มราคาของมันนึกออกไหมครับคือเหมือนเรา

0: วินัยจะใช้ Google Form นะ
1: ใช
0: ครั
1: ่
0: บเพราะว่าวิดีโอเนี่ย
1: คร
0: ต
1: ั
0: อ
1: บ
0: นนี้ผมถามตอนนี้
1: โอ้ใช้เยอะมากแม่ตอนช่วงท้ายแล้วอยากช่วยอาจารย์เชียงอัปเดตหน่อยแบบเห็นเดี๋ยวนี้มีเพื่อนฝูงอาจารย์เชียงพี่น้องพี่น็อตอะไรเงี้ยไปเปิดแพลตฟอร์มเป็นยังไงครับมีอะไรมาอัปเดตเพิ่มเข้าไหมฮะ
0: เด็ดของพี่น็อตพี่น็อตคือไทยมาร์ทนะแต่ผมไปใช้ Thailand Postmart ขายได้ด้วยไปลงทะเบียนคนละครึ่งไว้ไม่ได้คนละครึ่งไทยช่วยไทย
1: ไทยช่วยไทย
0: แต่ตอนแรกก็คิดว่า Thailand Postmart เนี่ยก็ค่าธรรมเนียมไม่เท่าไหร่ที่ไหนได้25%เหมือนกัน
1: อ๋อ
0: ช็อกเลยแอบช็อกตอนแรกแบบผมจะเชียร์เต็มที่เลยว่า Thailand Postmart มันดีคือ Thailand Postmart เนี่ยมันของไปรษณีย์ไทย
1: ครับ
0: คือแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาส่งฟรีให้นะอะไรเงี้ยลงไปขายได้ถามออเดอร์นะ
1: ครับ
0: ลงแล้วก็ทำคลิปวิดีโออ่ะเขาบอกให้ไปซื้อ Thailand Postmart จะได้ส่วนลดนะขายได้ถามออเดอร์เอ๊ผมก็พอขายได้ผมตอนแรกสงยังไม่สงสัยใช่ป่ะเอ๊เราจะได้เงินเท่าไหร่วะก็เลยไลน์ไปถามโอ้โดน25%เหมือนกันเท่ากับ TikTok เลยเพิ่มแพงกว่าอีก
1: อย่าเขาบอกว่าอย่าคิดว่าแพลตฟอร์มเขาสร้างมาให้เราใช้ฟรีถ้าเขาสร้างมาให้เราใช้ฟรีจงคิดไว้เสมอว่าอีกไม่นานเขาจะกลับมาเก็บตังค์เราถ้ามันทําได้ดีมันคือต้นทุนในการบริหารธุรกิจครับอาจารย์เชียง
0: คือแต่เขาก็บอกว่าคือของส่วนใหญ่ใน Thailand Post มันก็จะเป็นของ OTOP เนะเขาบอกว่าแบบ25%เนี่ยก็เหมือนแบบค่าส่ง
1: ใช่ใช่ใช่
0: 25%เป็นค่าส่งแต่ว่าก็พอกับ Shopee TikTok เลยนะ
1: ครับ
0: ตอนแรกก็คือผมไปลงขายแล้วจะมี Next Gen ก็ของตอนนี้ Next Gen แค่เปอร์เซ็นต์เดียว
1: ค
0: ส
1: ร
0: ่
1: ั
0: ว
1: บ
0: นไทยมาร์ทของมันมี Thailand Post มาร์ทนะแล้วก็จะมีของพี่น็อตเนี่ยคือไทยมาร์ทเนี่ยจะเปิดตัวจริงก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วแต่ว่าของพี่น็อตเขาจะเอาสําหรับร้านพี่น็อตกองสลากอ่ะพี่น็อตสลากกองสลากพัดน่ะเขาจะเอาแต่ร้านที่ผ่านการลงทะเบียนพาณิชย์เหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่การันตีว่าของอ่ะได้แท้ของแท้เพราะตอนเนี้ยคือปัญหาคือของปลอมมันเยอะมากของปลอมของตีกลับของมิจฉาชีพมาคาบของคือมันมีมิจฉาชีพมาในคาบของการซื้อของออนไลน์แล้วก็ตีกลับของเป็นอย่างอื่นแล้วก็ของไปขายต่ออ
1: ๋อขยายความนิดได้ไหมครับอาจารย์เชียง5 นาทีสุดท้าย
0: คือมิจฉาชีพโหเป็นแก๊งเลยอันนี้เป็นแก๊งเลยคือเอาคือซื้อของอ่ะซื้อของตามร้านขายดีมูลค่าใหญ่ๆซื้อเสร็จตีคืนแต่ตีสมมติสั่งตู้มาแต่ตีคืนเป็นกระดาษทิชชู่ตีคืนไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเอาตู้ไปขายให้แก๊งขายของตีกับ มีกลุ่มขายของคนตีกับด้วยนะพี่โอ
1: โอ้โหเดี๋ยวนะเขาทำกันอย่างนี้นะคือกลุ่มขายของตีกลับแปลว่านะเราสั่งของมาแล้วเราบอกว่าเราเปิดแล้วไม่พอใจขอคืน
0: แต่ไม่คืนของไง
1: แต่ไม่คืนของคืนที่จู้ไปให้กล่องใช้เดิมให้มันมีเลขแท็กกิ้งว่าคืนของแล้ว
0: คืนของแล้วแล้วก็ของเนี่ยไปขายกลุ่มขายของตีกลับ
1: โอ้โหเดี๋ยวมันเป็นมีกลุ่มอย่างนี้ด้วยเหรอฮะอาจารย์เทียง
0: มี
1: โอ้โห
0: มีกลุ่มขายของตีกลับคือของตีกลับเนี่ยมันมาได้สองแง่คือผู้ซื้อใช่ไหมผู้ซื้อที่เป็นมืออาชีพไงก็คือใครอีกคนหนึ่งรู้ป่ะขนส่งขโมยของแล้วไปขายของตีกลับเนี่ยอันนี้คือโหดเลยแล้วเดี๋ยวเนี่ยจัดการทุกอย่างแทนที่ TikTok จะจัดการใช่ไหมไม่ขึ้นค่าธรรมเนียมก่อน
1: โอ้โหถูกต้องเพราะว่าเงินถูกทรานแซคชั่นผ่านแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วเขามีการทำธุรกรรมไปแล้วของส่งไปแล้วชาร์จค่าเงินก่อน
0: วันที
1: ต
0: ่
1: ี
0: ห้
1: ก
0: า
1: ลับมาแล้วก็รับสต็อกไป
0: วันที่ห้าขึ้นค่าธรรมเนียมด้วยนะครับทุกคนที่ขายของใน TikTok นะตอนนี้ก็เบ็ดเสร็จก็อยู่ที่22%นะครับทุกคุณผู้ฟังทุกท่านนะขายของแพลตฟอร์มเขาก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ แต่จริงผมก็ไม่ค่อยบ่นเรื่อง

0: ค่าธรรมเนียมที่มันขึ้นนะผมว่ามันก็ไปอยู่บ้านเขาอะทำไงได้อะเราไป
1: อ่
0: อ
1: าย
0: ู่
1: ก็
0: บ้าน
1: ดี
0: เขาซึ่งตอนเนี้ย TikTok มันลดฟีดนะแต่ Facebook กับ IG อ่ะโอ้โหฟีดดีมากเลยนะลองสังเกตสิสังเกตตอนเนี้ยคือทุกคนหลายคนที่เป็นแฟนผมใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยฟีดใน Facebook กับ IG อ่ะดีมากคือของตัวเองก็รู้สึกได้เลยเห็นได้ชัดเลยแต่ TikTok อ่ะมันจะมีท่าประจำคือท่ามันต้องคือท่าของ TikTok อ่ะในการทำคลิปวิดีโอฟีดที่มันจะดีอ่ะคือการเปิดคลิปวิดีโอมันต้องเฉียบกว่าใน Facebook คือผมไปทำคลิปหนึ่งคลิปเลี้ยงลูกเนี่ยผมเลือกให้ลูกเลือกจอใช่ไหมผมลงคลิปเดียวกันใน Facebook อ่ะอารัมภบทเยอะไปนิดนึงนะลงคลิปเดียวกันใน Facebook หูฟีดมาแบบหลายแสนวิวอ่ะหลายแสนวิวเกือบล้านวิวอ่ะใน TikTok ฟีดไม่ถึง1,000ผมเอ๊ะแล้วแบบไม่ใช่แล้วน่าจะเปิดคลิปวิดีโอไม่ดีผมทำไงรู้ไหมตัดใหม่ตอนนี้300,000วิวแล้วก่อนคล
1: ถ
0: ิ
1: ้
0: ป
1: า
0: เด
1: เ
0: ี
1: ร
0: ย
1: า
0: ว
1: เข้าใจจริตเขาเราก็จะไม่พลาด
0: คือเราคิดว่ามันแมสเพราะว่าใน Facebook มันแมสใน Facebook แมสใน IG แมสใน TikTok ไม่แมสไม่ใช่ไม่แมสจริตมันไม่เหมือนกันเราจะไปเอาคือบางอันมันก็เหมือนกันบางอันก็ไม่เหมือนนะบางอันไม่เหมือนแต่ว่าแพลตฟอร์มอื่นมันแมสผมทำไงตัดฮุกใหม่เลยเรื่องเล่าเหมือนเดิมฮุกต้องคมขึ้นคุณลองไปฟังลองไปทำกันดูได้ครับถ้าเราทำใน Facebook ดี IG ดีแต่ TikTok ไม่แมสปรับฮุกใหม่เลยตัดเอาคลิปเก่ามาละหรือใหม่ฮุกมันต้องเพิ่ม
1: แล้วเวลาทำอย่างนี้เราต้องลบคลิปเก่าไหมครับอาจารย์เชียง
0: ผมให้ผมซ่อนไว้
1: ก็ซ่อนไว้
0: ซ่อนไว้
1: ก็คือถ้าเราอยากจะทดสอบเราก็ซ่อนคลิปเก่าไว้
0: ใช่ผมซ่อน
1: ป
0: ซ
1: ร
0: ่
1: ั
0: อ
1: บ
0: นแล
1: เ
0: ้
1: ป
0: ว
1: ็น private
0: เป็น private เลยครับ
1: แล้วก็เราก็ลงคลิปใหม่ไปถ้ามันดี
0: ท
1: ก็
0: ี่เ
1: แ
0: ล
1: ป
0: ย
1: ล
0: ผ
1: ว่
0: ม
1: ามัน
0: งง
1: ร
0: เล
1: ัน
0: ยคลิ
1: ต่
0: ป
1: อ
0: เ
1: ไ
0: ด
1: ด
0: ี
1: ้
0: ยวกันน่ะคลิปแรกอ่ะคนดูประมาณไม่ถึง1,000พอคลิปสองเนี่ยคนดูหลักแสนน่ะแสนสองแสนน่ะจะ200,000ละคลิปเดียวกันเลยแค่ฮุกไม่เหมือนกันอันนี้คือจริตของ TikTok นะครับ
1: โอเควันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เชียงเป็นอย่างสูงนะครับมาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆนะครับก็ติดตามอาจารย์เชียงได้ที่กัดไม่ปล่อยอย่าลืมไปรับคู่มือการนะคำนวณราคานะที่เว็บไซต์กัดไม่ปล่อยขออีกทีได้ไหมครับอาจารย์เชียง
0: gudmaipoi.com ครับ
1: ตัว G นะครับไม่ใช่ตัว K นะครับ gudmaipoi นะครับกัดไม่ปล่อย .com นะครับลองไปดูว่าลองใช้แล้วเป็นยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังได้ที่ Thinking Connect ครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์เชียงเป็นอย่างสูงนะครับพบกับข่าวสารดีๆที่ขึ้น Thinking Radio ได้ในช่วงต่อไปนะครับวันนี้ผมอาจารย์โอวีรัตน์เจริญพฤทธิ์กับอาจารย์เชียงวสินขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้ ี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-Shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 น.เป็นต้นไป
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
4: สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้เราเชิญวิทยากรที่เป็นคนลงมือทำจริงนะครับคนที่เป็นผู้ประกอบการตัวจริงหรือเป็นเทรนเนอร์ผู้ให้คำปรึกษาธุรกิจ SME จริงๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังว่าในวงการที่ SME ต่างๆเนี่ยเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยเขาปรับตัวกันอย่างไรนะครับแต่วันนี้ครับฟังในมุมมองของผู้สอนนะครับผู้ถ่ายทอดความรู้ซึ่งเป็นหนึ่งคนครับที่ผมติดตามเขามานานนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI อะไรเนี่ยผมจะถามอาจารย์ท่านนี้ตลอดนะครับสวัสดีครับอาจารย์เบนซ์ครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์โอครับผม
4: สวัสดีครับ
5: ดีใจได้มาเจอท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับในเดือนนี้ครับ
4: ทุกคนรู้จักกันดีนะครับอาจารย์เบนซ์แห่งเบนซีโอไทยแลนด์นะครับอาจารย์เบนซ์รัตนชัยนี่แหละนะฮะท่านเป็นผู้ก่อตั้งเพจเบนซีโอไทยแลนด
5: ์ครับผมถูกต้องครับ
4: ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่เขียนหนังสือมาหลายเล่มมากนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ต่างๆนะแชท GPT แล้วก็วันนี้ครับเป็นเรื่องอัปเดตประจำเดือนนะฮะเดือนหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งเนี่ยโหเห็นเดี๋ยวนี้อาจารย์เบนซ์ไปสอนในมหาลัยหลายที่เลยนะฮะไปพบทั้งอาจารย์แล้วไปพบทั้งบุคลากรแล้วก็ทาง SME ทั่วประเทศเลยชวนมาอัปเดตบ้างครับว่าตอนนี้เนี่ยมี use case ที่เอาไปใช้หรือในวงการต่างๆเนี่ยที่เอา AI ไปใช้เนี่ยหรือถ่ายทอดความรู้เนี่ยมีสิ่งที่อะไรที่ผู้ฟังจะได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้บ้างครับอาจารย์
5: ขอบคุณครับพี่โออาจารย์โอครับแน่นอนครับว่าใน use case ต่างๆที่อาจารย์ได้ไปตลอดทั่วประเทศไทยครับในการถ่ายทอดเรื่องของ AI ต่างๆล่าสุดครับอาจารย์ก็ได้ไปที่สำนักงานพาณิชย์ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับแน่นอนว่าเขาก็ได้มีการเชิญผู้ประกอบการจำนวนประมาณเกือบ50ท่านครับได้มานั่งคุยกับอาจารย์เบนซ์พร้อมกับอาจารย์ได้ถ่ายทอดเรื่องของ AI ความน่าสนใจในตัวนี้ถามว่าเกิดท่านผู้ฟังเป็นผู้ประกอบการอาจารย์เบนซ์ก็จะแนะนำในอย่างแรกก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนเข้ามาเนี่ยก็คือยังจะมีความเข้าใจการใช้ AI แบบผิดๆอยู่ผิดๆหมายความว่าอะไรก็คืออาจจะมีการใช้ที่ว่าเขียนเพียงแค่นี้เขียนคำสั่งแค่นี้ฉันใช้งานได้แต่จริงๆแล้วการเขียนคำสั่งต่างๆว่าเหล่านี้มันสามารถที่ว่าใช้เขาเรียกว่าเหมือนใช้ให้มันลงลึกได้มากขึ้นหรือว่าเขียนช่วยงานคุณได้มากขึ้นคำแนะนำของอาจารย์คือส่วนใหญ่ AI เนี่ยที่ใช้กันก็จะมี ChatGPT Gemini กันเยอะมากถามว่าถ้าอย่างประเด็นแรกก่อนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเขียนคำโฆษณาเนี่ยสำหรับคำโฆษณาพวกสินค้าใครที่มีสินค้าอยู่ในมือแล้วปัญหาคือเราไม่รู้จะเขียนหัวข้ออะไรหรืออะไรสินค้าอะไรให้มันดูแบบเฉียบคมหรือดูปิดการขายได้อาจารย์เม้นก็จะแนะนำให้คุณใช้ Gemini ครับตัว Gemini คือของ Google คุณสามารถใช้ตัวฟรีแนะนำลองเขียนคำสั่งแบบง่ายๆครับว่าเขียนคำโฆษณาสินค้าชิ้นนี้ช่วยในการปิดการขายจากข้อมูลสินค้าตัว Gemini ครับเขาจะมีความเข้าใจเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นฐานในการว่าเขาถูกเทรนด์ว่า copy writing มาอย่างดี copy writing หมายว่าคือคำเขียนโฆษณาที่ค่อนข้างแบบว่าเขียนเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
4: Gemini ครับ
5: Gemini ครับถูกต้อง
4: เมื่อก่อนหน้านี้ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมโดนถ่ายทอดความรู้มาว่าเฮ้ยคอร์สสิภาษาดีมากใช้คอร์สในการเขียนเดี๋ยวนี้ Gemini ก็พัฒนาไปไกลแล้วใช่ไหมฮะ
5: จริงๆก็ทั้ง cross ทั้งตัว Gemini มันได้ทั้งคู่แต่หลักๆก็คืออย่าในสิ่งหนึ่งเราต้องสนใจคือหลายคนคืออย่างผู้ประกอบการหลายท่านก็ยังคงไม่เขาเรียกว่ายังไม่สะดวกที่จะจ่ายรายเดือนในบางตัวอย่าง cross เนี่ยถ้าเราใช้เต็มที่ก็ต้องจำเป็นอาจจะต้องจ่ายรายเดือนเกิดขึ้นแต่เขายังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะถ้าฉันจ่ายไปฉันจะได้อะไรจริงๆ cross การเขียนก็ไม่แพ้กันแต่ถ้าด้วยความเฉียบคมของการเขียนคำโฆษณาเนี่ยGemini ก็ยังคนโดดเด่นอยู่ในวันอาจารย์เบนซ์ได้สอนให้ผู้ประกอบการ50กว่าคนเนี่ยในการเขียนคำโฆษณาในแค่ตัวหัวข้อเขาเรียกว่าหัวข้อมูลสินหัวข้อสินค้าลงใน Shopee ลงใน Lazada พวกเหล่านี้ก็คือเขาจะเข้าใจกลุ่มเขาเรียกเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคนไทยพอสมควรหมายความว่าถ้าใครฟังตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าคุณยังมีตัวของ Gemini เนาะก็ไม่ต้องสมัครรายเดือนส่วนใหญ่คอนเซ็ปต์ที่อาจารย์สอนให้กับผู้ประกอบการหรือองค์กรบริษัททุกที่เนี่ยก็คืออาจารย์จะเน้นให้ทุกคนใช้ตัวฟรีก่อนที่จะจ่ายเงินเพราะในบางครั้งถ้าเกิดเราจ่ายเงินแล้วเนี่ยแล้วเรายังใช้เหมือนเดิมมันจะใช้ไม่คุ้มการที่เราจะใช้ AI คุ้มคุณต้องรู้ก่อนว่าตัวไหนที่เหมาะสมกับคุณอย่างGemini ที่อาจารย์แนะนำในตรงในวินาทีนี้ก็คือว่าทำเขียนโฆษณาพวกอย่างเลยสินค้าก็ดีหัวข้อก็ดีพวกเหล่านี้แนะนำว่าถ้าผู้ประกอบการท่านไหนที่ติดปัญหาตรงนี้ลองใช้Gemini ครับลองใช้คำสั่งแบบงานเนี่ยช่วยเขียนคำโฆษณาสินค้าให้ปิดการขายได้จากข้อมูลสินค้าเนี่ยจริงๆแค่เนี้ยแค่คอนเซ็ปต์แบบง่ายๆนี้ก็พอ Gemini เขาจะออกแบบมาให้แบบเฉียบคมคมกริบเลยครับครับอาจารย์อ
4: ืมก็คือใช้ Gemini ในการช่วยคิดคำตั้งแต่คำเปิดคำโปรยดึงเข้าให้เกิดความสนใจ
5: ใช่
4: ถ้าเรามองเป็นฟันแนลเนาะ SME เราก็ไม่มีทุนมากมายที่จะไปนะทำจ้าง copywriter เก่งๆมาแล้วก็ทำชิ้นแอดและเขียนคอนเทนต์ดีๆงั้นก็ตามแต่ละคนเนี่ยสามารถเขียนได้แต่เราก็สามารถใช้ตัวเขาเรียกว่าอะไร AI มาเป็นผู้ช่วยในการช่วยคิดแล้วเวลาเราจะพร้อมหรือว่าเราเวลาจะสั่งให้เขาทำเนี่ยมันมีโครงสร้างยังไงที่ผู้ประกอบการวันนี้ฮะควรจะต้องเรียนรู้แล้วก็สั่งมันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ครับ
5: ขอบคุณครับอาจารย์โอจริงๆในเบื้องต้นการเขียนคำสั่งเนี่ยถ้าเป็นการเขียนคำโฆษณาเอาจริงก็ไม่ต้องเล่นแร่แปรธาตุมากอย่างที่อาจารย์เกิดเมื่อสักครู่อย่างพร้อมคำสั่งแบบง่ายๆเช่นเขียนคำโฆษณาสินค้าช่วยปิดการขายสินค้าชิ้นนี้ให้ได้จากข้อมูลตึ๊ดๆๆมันก็จริงมันแค่คอนเซ็ปต์เนี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่โครงสร้างของตัว Gemini เนี่ยเขาจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ยิ่งสินค้าก็รู้ว่าเป็นสไตล์ไทยเนี่ยเขาก็จะไปหาในมุมมองของเพนพอยต์ก็คือจุดที่ว่าจะดึงดูดแล้วตอบโจทย์ของคนกลุ่มซื้อได้ดังนั้นคือหมายความว่าการที่เราจะใช้ AI เนี่ยจริงๆในบางครั้งเราต้องเลือกตัวบางท่านผู้ฟังอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะฉันใช้ ChatGPT ก็พอลองอีกครั้งเรื่องนึงไหมเพราะว่าจริงวันนั้นที่อาจารย์สอนผู้ประกอบการเนี่ยอย่าง Gemini เนี่ยโดดเด่นเรื่องของการเขียนคำโฆษณาแต่ ChatGPT เนี่ยเขาโดดเด่นอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการทำภาพโฆษณาการทำภาพโฆษณาคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่า ChatGPT เราต้องเลือกงานอ๋อเนี่ยหลายๆคนก็คือเราก็ต้องเลือกแล้วว่าเฮ้ย AI ตัวไหนเหมาะกับงานเราอ่ะอย่างเงี้ย Gemini เราสามารถบอกเลยว่าคนเนี้ยเก่งด้านของการเขียน copywriting ก็คือเขียนพวกโฆษณาทั้งหมดอันที่2ก็คือ ChatGPT ใครที่ฟังอาจารย์อยู่ตอนนี้อาจารย์เป็นตอนนี้ก็คือถ้าใครมีปัญหาเรื่องของภาพถ่ายโฆษณาสินค้าแบบว่าเราต้องไปจ้างหรือบางทีเราต้องไปหากราฟิกที่มาทําภาพโฆษณาในการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าเป็นในทาง Facebook หรือในทางไหนก็เถอะเอาเนี่ยเราสามารถใช้ ChatGPT เนี่ยเป็นจุดหนึ่งครับที่แค่คุณถ่ายภาพรูปเพนๆละเอาแบบดิบๆก็ได้ครับที่แบบเบลอๆก็ได้แต่ขอภาพมันชัดๆหน่อยจากนั้นตัว ChatGPT เนี่ยเขาจะทำการสร้างภาพโฆษณากราฟิกสมมติว่าคุณอยากจะให้ถ้าเขียนง่ายๆครับสร้างภาพโฆษณาสินค้าสำหรับขายใน Shopee Lazada Anything ปุ๊บแล้วก็บอกราคาเขาหน่อยจากนั้นคุณก็กรอกข้อมูลสินค้าตัว ChatGPTก็จะทำการสร้างตัวของโปสเตอร์โฆษณาหรือจะเป็นแบนเนอร์ของตัวโฆษณา Facebook ก็ดีดังนั้นในสายของหลายๆคนในตรงนี้ใครที่มีสินค้าแล้วกำลังมองหาเขาเรียกว่า AI ตัวไหนที่สร้างกราฟิกสวยๆและตอบโจทย์คุณได้ ChatGPT ครับตัวฟรีเราก็สามารถใช้ได้ครับทุกคน
4: ก็คือใช้ ChatGPT ในการสร้างภาพเราถ่ายรูปด้วยมือถือนี่แหละนะฮะ
5: อ
4: ันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้คอมใช่ไหมครับ
5: ไม่ต้องเลยครับมือถือได้เลยครับ
4: พวกอะไรเงี้ยใช้มือถือก็ได้
5: ใช่ครับ
4: เราก็ใช้
5: ใช่เลยครับ
4: โอเคแล้ววันนั้นพอไปสอนแล้วผู้ประกอบการเนี่ยเขาทำเนี่ยผลงานมันออกมาประมาณไหนครับอาจารย
5: ์ผลงานออกมาประมาณไหนหลายท่านครับก็คือได้ทำการโพสต์ลงใน Facebook แล้วก็สามารถขายได้วันเดิมกัน แต่ว่าผ่านในโปรไฟล์เขานะก็คือในเคสตรงนี้คือผมอยากอธิบายว่าคือบางทั้งช่องทางเนี่ยการขายบางทีถ้าเกิดเราอาจจะเน้นของโปรไฟล์ก็ได้อีกช่องทางหนึ่งที่วันนั้นผมจะไปคุยกับผู้ประกอบการว่าเอาจริงนะถ้าเกิดว่าแฟนเพจมันไม่เวิร์กลองขายโปรไฟล์คุณไห
4: ม
5: คือในโปรไฟล์เนี่ยเขาอาจารย์มองว่า1ตัว Facebook เนี่ยค่อนข้างจะให้ลิสต์หมายความว่าคือให้การเปิดการมองเห็นค่อนข้างละเอียดเหมือนว่าเข้าลึกกว่าแฟนเพจปกติทั่วไปถ้าคอนเทนต์คุณไม่ถ้าคอนเทนต์คุณไม่ดีพอเนี่ยโอกาสที่จะยิงเขาเนี่ยมันดีขึ้นไปยากแต่โปรไฟล์ยังก็จะมีในคนที่ติดตามเราหรืออาจจะเป็นคนที่ใกล้ชิดหรือเป็นคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เราหรือคนที่กันส่องเราอยู่เนี่ยเขาอาจจะมาซื้อสินค้าเราแต่นั่นหมายความว่าคือทุกท่านที่ฟังอยู่อาจารย์ตอนนี้จริงๆในโปรไฟล์เราเนี่ยจะขายของบ้างในบางครั้งก็ไม่เสียหายครับเราก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์เราบ้างว่าเราทำอะไรถ้าใครที่มีคนติดตามอะไรต่างๆเหล่านี้บางทีเราจะต้องไปดูเหมือนกันว่าเอ๊ะเราสามารถโพสต์บางอย่างที่มันสามารถรีเลทหรือว่าเกี่ยวกับของธุรกิจเราได้ไหมประมาณนี้ครับอาจารย์โอ
4: ้ก็เป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งที่ผมว่าณวันนี้บนโปรไฟล์ Facebook เองเนี่ยก็ยังใช้ในการขายนี้ได้เนาะเราอาจจะทำเป็นการโพสต์รูปแล้วก็ติดต่อทางแชทบ็อกซ์ธรรมดาหรือเราจะสินค้าไปไว้ในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งอย่าง Shopee แล้วก็เอาลิงก์ Affiliate มาแปะก็ได้เหมือนกัน
5: ก็ได้เหมือนกันครับตรงนี้วันนั้นก็จะเสริมเพิ่มเติมอีกในของ Use Case ตรงนี้ก็คืออาจารย์ก็แนะนำต่อเมื่อกี้เราทำในโปรไฟล์นะเราก็ไปต่อยอดครับในการให้ทุกคนเนี่ยลองในทำเรื่องของ Facebook GroupFacebook Group ในตัวของสินค้าในนิชเหมือนกลุ่มของเขา อย่างเช่นอาจจะเป็นขายอะไรมอเตอร์ไซค์จังหวัดอุบลราชธานีคือก็จะเป็นกลุ่มของคนที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยเขาจะรู้อ๋อคนที่ขายอะไรรถยนต์เนี่ยก็คือจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ตรงนี้กันมันก็จะจอบเป็นกลุ่มไมโครผมก็คงเรียกในเชิงของว่าไมโครนิชคนที่อยู่ละแวกนั้นหรือคนที่จังหวัดใกล้เคียงรู้ว่าถ้าเกิดฉันจะไปหาซื้อหรือหาอะไรก็ต้องมาจุดนี้กันดังนั้นทุกท่านที่เกิดฟังเพราะเกิดใครที่เป็นผู้ประกอบการทุกท่านที่ฟังอาจารย์นี้จริงๆการเราสร้าง Facebook Group ถือว่ามันเป็นหัวเรี่ยวมันเป็นทรัพย์สินตนหนึ่งที่เราสามารถจะหาลูกค้าในอนาคตได
4: ้
5: ดังนั้นเราก็ต้องหาเหมือนกันว่าเว้ไหนที่เราจะหาตัวสินค้าเราทำเป็นกรุ๊ปที่เปิดแบบพับบิกลึงคนที่มีกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาสนใจเนี่ยมาอยู่กับเราจากนั้นเราก็อาจจะค่อยๆให้ความรู้หรือขายของก็ได้แล้วแต่เราครับอาจารย
4: ์แปลว่าเราก็คือใน Facebook กลุ่มเนี่ยมันก็เป็นข้อดีอย่างนึงนะคือถ้าใครอยู่ในกลุ่มไหนเนี่ยเราจะรู้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความสนใจเรื่องอะไรอย่างเช่น Facebook กลุ่มที่ขายอะไรนะคนก็จะมีทั้งคนที่ทั้งซื้อทั้งขายอยู่ในกลุ่มนั้นรวมคนที่ชอบแบบเดียวกันมาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเรามีหน้าที่นำเสนอสิ่งที่คนในกลุ่มต้องการเพราะฉะนั้นการจะเอาสินค้าเข้าไปลงเนี่ยถ้าลงธรรมดาทุกคนลงได้แต่ถ้าเกิดเอามาปรับภาพให้มันดูน่าสนใจให้มันดูเหมือนตั้งใจมากขึ้นเนี่ยมันก็สร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเราเองเนาะใช่ไหมอาจารย์
5: ใช่ครับถูกต้องคือเมื่อเราเป็นแอดมินกลุ่มมันผมเรียกว่าไงเจ้าของกลุ่มอ่ะมันดูมีเครดิตเจ้าของมันเป็นเครดิตขึ้นมากกว่าคนอื่นมาโพสธรรมดา
4: จ่าฝูงแอดมินโพสเอง
5: จริงๆความน่าสนใจ Facebook กลุ่มเนี่ยถ้าเราเปิดแบบ Public มันจะติด SEO Google ดีด้วย
4: ยังไงฮะอาจารย์เป็น
5: ก็คือว่า
4: เกี่ยวอะไรกันครับ Facebook กับ SEO
5: ก็คือ Facebook Group มันไปลิงก์กับ Google คือบางทีเราไปเขาเรียกว่าถ้าเรามีอย่างสมมติว่าอันเนี้ยอะไรขายอะไรมอเตอร์ไซค์จะบอกว่าชั้นนี้ถ้า Facebook Group เรามีการโพสต์เรื่องท็อปิกนี้บ่อยๆซึ่งท็อปิกเนี้ยมันก็จะไปติดในตัวของ Facebook Group ด้วยก็คือเหมือนติดใน Google ด้วยว่าค้นหาปุ๊บก็จะเจอ Facebook Group เนี้ยขึ้นมากับท็อปิกตรงเนี้ยมันก็มีความสัมพันธ์อยู่ตรงเนี้ยมันคือสัมพันธ์ต่อคือเพื่อให้เขาเนี่ยสร้างโอกาสไปอีกในการหาคราวนี้พอคนเสิร์ชจาก Google นั่นคืออินเทนเจตนาคนค้นหาเขาต้องการคนเขาต้องการซื้อของแหละ
4: อ๋อน่าสนใจมากครับผมพอทำตามที่อาจารย์เบนบอกเนาะขายอะไรมอเตอร์ไซค์เนี่ยพอเรา Google คำนี้เข้าไปเนี่ยเว็บที่ขึ้นเว็บแรกเนี่ยเป็นเว็บขายอะไรมอเตอร์ไซค์แต่อันที่2เนี่ยมันคือ Facebook กลุ่มขายอะไรมอเตอร์ไซค์มือ2อ๋อมันติด SEO จริงกลุ่มนี้มีคนอยู่ประมาณสัก 1.7ประมาณ 147,000 คน 170,000 คน
5: Intent คือเจตนา Google เข้ามาแล้วว่าคือคนอยากจะซื้อ
4: เพราะว่าเขารู้แล้วว่าคนอยู่ในกลุ่มนี้เยอะแล้วมันมีคำนี้อยู่ในระบบของ Google เยอะมันก็เลยทำให้ติดอันดับโดยไม่ต้องทำ SEO อะไรเลย
5: ใช่ครับ
4: นี่โอ้นี่ถ้าเปิดมาจาก Google นะครับ เซิร์ช Google มาเนี่ยเราจะพบว่า1 2 3 4 5 6 7 8 8อันดับเดี๋ยวนี้มันโชว์8อันดับเนาะ Google list มา8อันดับเนาะ2ใน8คือ Facebook Group ที่เกี่ยวกับอะไหล่มอเตอร์ไซค์โอ้โหให้ SEO ดีกันเนี่ย
5: ใช่
4: แล้วก็มีขายดีติดมาด้วยนะครับที่เหลือก็เป็นเว็บที่มีการทำ SEO ได้แข็งแกร่งนะ5 6เว็บโอเคโอ้ตอนนี้ได้ทิ้งเพิ่มนะครับ SME ที่ขายสินค้าอะไรนะสร้างฝูงของตัวเองให้เดินนะเป็นจ่าฝูงให้ได้สร้างคอมมูนิตี้ของตัวเองแล้วในคอมมูนิตี้ถ้าเราเป็นผู้บริหารคอมมูนิตี้ได้เนี่ยมันก็จะมีพลังมากๆเลยครับ
5: ใช่ครับถูกต้องจริงๆไม่ต่อยครับมันมีเคสกันต่อคือผมมองว่าเมื่อเราจะสร้างเขาเรียกว่าเหมือนเราสร้างดิจิตอลเหมือนสร้างทีมเราอะสร้างกลุ่มที่เราสามารถหาคนมาเขาเหมือนมาให้เราเลือกในสับอาจจะเป็นลงในฟันเนลเราลงในฟันเนลลงในโดนในลงในตัวของจุดหนึ่งที่เราสามารถทำประชาสัมพันธ์ตัวเองได้ตลอดเวลาโดยที่ใช้งบที่น้อยสุดผมก็จะบอกต่อว่าเนี่ยหลังจาก Facebook กรุ๊ปนะให้ทุกคนเนี่ยลองทำ open chat หน่อย
4: open
5: chat ของตัวไลน
4: ์
5: คือเรา
4: ทำกลุ่ม
5: ไลน์กลุ่มการเป็นไลน์กลุ่มที่เป็น open chat มันก็ฟีลเหมือนกับ Facebook กรุ๊ปเพียงแค่มันเป็นไลน์โอเพ่นแชทที่อยู่ข้างในไลน์ก็จะเป็นคนในกลุ่มคนอย่างเนี้ยกลุ่มคนรักคนรักขายอะไรอุบลราชธานีเขาหมายความว่าคนที่จะมาอยู่ในกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นคนกลุ่มในละแวกใกล้ๆในละแวกของอุบลหรืออยู่อุบลหรือละแวกใกล้ๆจังหวัดใกล้เคียงอุบลจะอยู่ในนี้กันเราก็เพียงแค่แปะในกลุ่มว่าเหมือนเนี้ยคืออิงต่อ Facebook กลุ่มไปว่าเวลาโพสอะไรเสร็จปุ๊บทุกคนมาจอยกันได้ที่ไลน์กลุ่มไลน์โอเพ่นนี้ด้วยนะอัปเดตข่าวสารก่อนใครมันก็จะไปต่ออีกคืออธิบายก่อนว่าแล้วทำไมเราถึงต้องทำ Facebook กลุ่มกับ LINE Open Chat พร้อมๆกัน
4: ครับ
5: ก็คือว่ามันมีเรื่องของลิสต์การเข้าถึงคนอย่าลืมนะการโพสต์แต่ละอันเนี่ยโปรไฟล์ก็ดี Facebook กลุ่มก็ดีแต่การเข้าถึงคนเนี่ยบางทีอาจจะมีบางคนที่สนใจแต่ไม่เห็นโพสต์เราดังนั้นคือถ้าเราทำตรงของ LINE ให้เขาเห็นเรา Facebook กลุ่มให้เขาเห็นเราโปรไฟล์ให้เรายังไง3ทางนี้3เหลี่ยมทองคำเนี่ยมันต้องเจอสักทางหนึ่ง
4: มีอะไรบ้างนะครับสามเหลี่ยมมีอะไรบ้างฮะอาจารย
5: ์โปรไฟล์
4: โปรไฟล์
5: เฟซบุ๊กโปรไฟล์บวกเฟซบุ๊กกรุ๊ปบวกโอเพ่นแชทของไล
4: น์เรียกว่าสามเหลี่ยมแห่งการสร้างตัวตนของธุรกิจ SME ที่ไม่ต้องลงทุนเยอะ
5: ใช่ถูกต้องครับ
4: ฮะโอ้ขออนุญาตตั้งเป็นทฤษฎีของอาจารย์เบนซ์เลยนะครับสามเหลี่ยมแห่งการนะสร้างตัวตนของคนที่ไม่ต้องลงทุนมากนะฮะสามารถสร้างได้เลยวันนี้ไม่ต้องคิดมากใช้แล้วเชื่อว่าทุกคนเคยสร้างอยู่แล้วนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมครับอย่าง LINE Open Chat เนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ย LINE Open Chat เนี่ยก็ยังได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับในการที่จะสร้างกลุ่มคนสักกลุ่มหนึ่งขึ้นมาที่เขาจะชอบแบบเดียวกันแล้วเข้ามาอยู่ใน LINE กลุ่มเดียวกันมี2วงการที่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นวงการที่ใหญ่มากในการใช้ LINE Open Chat วงการที่1คือวงการการศึกษาครับอาจารย์เบนวงการศึกษาเนี่ยคุณครูหลายโรงเรียนนะครับใช้ LINE Open Chat ในการตั้งกลุ่มเพราะว่าต้องการให้เกิดความปลอดภัยจากตัวตนของเด็กนักเรียนนักเรียนน่ะไม่ต้องแสดงตัวตนไม่ต้องเอา LINE ตัวจริงมาอยู่ในกลุ่มเพื่อความปลอดภัยก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้บางโรงเรียนเนี่ยมีนโยบายเลยนะฮะที่ใช้ LINE Open Chat เท่านั้นห้ามใช้ LINE กลุ่มเพราะว่าถ้าเป็น LINE กลุ่มเนี่ยมันเหมือนกับติดต่อ direct ถึงคนนั้นได้เนาะก็เป็นการทำ privacy ของโรงเรียนแล้วก็กลุ่มการศึกษากลุ่มติวเตอร์โอ้โหเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากๆครับในการทำออนไลน์คอมมูนิตี้นะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเล่นหุ้นผมเชื่อเลยว่าผู้ฟังใน thinking radio ของเราเนี่ยหลายคนนะฮะเป็นนักลงทุนในหุ้นคุณอยู่ในกลุ่ม open chat กลุ่มไหนบ้างที่เกี่ยวกับหุ้นนะฮะเปิดโพยหุ้นเด็ดโอ้โหมีเยอะไปหมดเลยนะฮะหรือกลุ่มเหรียญใช่ไหมกลุ่มคริปโตที่อาจารย์เบนเคยเล่าให้กันฟังนะว่าโอ้โหกลุ่มเนี้ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ
5: แต่ว่ามันมีเคสของเพื่อนแชทที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่ทำโรงแรมที่พักผมมองในเคสของแบบว่าเอาว่าไงเดี๋ยวผมมองเคสของเอเจนซี่กันผมอยู่ในกลุ่มนี้แหละกลุ่มอะไรกลุ่มป้ายยาคูปองโรงแรมพวกดีลโรงแรมต่างๆที่เขาไปซื้อดีลหรือมีคนมาปล่อยพวกไอ้ไฟไหม้ anything เขาจะอยู่ในกลุ่มนี้กันเยอะ
4: โปรท่องเที่ยวใช่
5: โปรท่องเที่ยวบางคนแบบว่าฉันเราไม่สะดวกไปแต่เขาก็จะมาขายโปรในนี้กัน บางคนก็บอกว่าบางทีแบบพรุ่งนี้ติดเร่งด่วนก็มาฝากขายที่ในกลุ่มนี้เหมือนกันหมายความว่าจริงๆถ้าไปโรงแรมเนี่ยถ้าเกิดอย่างโรงแรมคุณทำแคมป์ anything ครับในที่คุณผู้ฟังที่ฟังอาจารย์อยู่ก็คือคุณทำลาย open chat อันหนึ่งให้ลูกค้าที่เข้ามาในที่พักคุณเนี่ยอยู่ในกลุ่มเรา อยู่ในกลุ่มเราเลยเพราะว่าผมมองว่าตัวคือคนที่อยู่คนที่จะมาเข้าพักเราเนี่ยเขารู้จักโรงแรมเราแล้วบางทีเรามีโปรโมชั่นเราก็ส่งอธิบายก่อน why แล้วทำไมเราถึงไม่ใช้ไลน์ OA ไลน์ OA เข้าไม่ถึงลิฟต์ไม่ถึงคุณส่ง 1,000 คนอาจจะเห็นแค่ไม่ถึง100คน แล้ว LINE Open Chat เนี่ยคุณจะยิงกี่ครั้งก็ไม่เสียตังค์คุณต้องเข้าใจก่อนว่าคือสิ่งที่อาจารย์เบนซ์สื่อสารเนี่ยคืออาจารย์สายอาจารย์คือจะหาจะมองว่าจะทำยังไงให้ทาง SME เนี่ยใช้ต้นทุนโฆษณาให้น้อยที่สุดคือพอเรามีโจทย์น้อยสุดปุ๊บเราก็ต้องหาวิธีการอาจจะยอมรับว่าเมื่อไม่ใช้เงินเตในการนั่นก็ต้องใช้กระบวนการบางอย่างที่ละเอียดมากขึ้นถ้าเกิดใครที่เป็นที่พักผู้ประกอบการไทยที่ทำด้านนี้เนี่ยแนะนำครับจากนี้ใครที่เข้าพักทุกคนขอให้เขาเข้าในกลุ่มไลน์คนแชทที่คุณสร้างมาในโรงแรมชื่อภายใต้คุณแล้วเวลาคุณมีดีลอะไรคุณยิงเข้าไปในนั้นเชื่อครับลูกค้าจะกลับมาครับ
4: โอ้โอเคอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าคือด้วยเราเป็นลูกค้าเนาะสมมติเราไปอยู่ในโรงแรมอะเราแอดไลน์เอโอเคเรามั่นใจในการแอดไลน์แต่ในเรื่องการบอดแชทกับมาเนี่ยมันก็อย่างที่อาจารย์เบนบอกแหละครับว่าบอดแชทมาเนี่ยมันบอดแชทได้นะเสียตังค์ทุกครั้งในการบอดแชทแต่อัตราการเปิดเดี๋ยวนี้มันต่ำค่อนข้างต่ำมากนะครับแต่พอเป็นไลน์โอเพนแชทปุ๊บลูกค้ากล้าแอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ต้องแสดงตัวตน
5: แล้วสิ่งน่าสนใจคือแอดมินอะสามารถแท็กออลได
4: ้แอดมินสามารถทำให้มีคนมองเห็นได้แท็กออ
5: ลแท็กออลหมายความว่าก็คือทุกคนในห้องถ้าในนั้นมีพันคนก็คือเห็น 1,000 คนครับนี่แหละซีเคร็ตของโอไลน์โอเพนแชทครับ
4: โอ้น่าสนใจมากเลยอีกข้อนึงต้องมีเทคนิคเพิ่มเติมอีกเข้าใจมั้ยมีนอกจากไลน์โอเพนแชทนอกจากFacebook Group แล้วก็สร้างโปรไฟล์แล้วมีเทคนิคอะไรมาเสริมพวกเราอีกวันดีครับ
5: จริงๆถ้าในส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้ทำแบบฟอร์มแบบฟอร์มหนึ่งให้เขาลงทะเบียนเล็กน้อยคืออย่างเกิดใครลงทะเบียนเหมือนอย่างเอาสมยศตัวอย่างที่พักเนี่ยอย่างน้อยรู้ว่าเขาอยู่จังหวัดไหนอาชีพอะไรชอบอะไรประมาณนี้ผมมองว่ามันเป็น data insight บางทีเราอาจจะได้ทำการตลาดในอนาคตคุณมีอีเมลก็ได้จริงๆผมมองว่าอีเมล marketing ก็ยังคงเป็นพาร์ทนึงที่เราอาจจะเป็นต้องใช้อธิบายง่ายเข้ามาอีเมลมาร์เก็ตติ้งคงสำคัญอยู่ผมมองว่าก็แน่นอนครับเรื่องของต้นทุนโฆษณาอีเมลเป็นส่วนหนึ่งที่ยังไงคนก็ต้องเปิดจะเปิดมากเปิดน้อยไม่เป็นไรเราเก็บไปก่อนทำไมโรงแรมยังต้องยิงในธุรกิจบางทีก็ยังยิงอีเมลอยู่ก็เพราะว่ามันเป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุดที่ถ้าลูกค้าดีดกลับมาคน2คนหรือ10คนมันก็คุ้มแล้วคุณอย่าลืมนะว่าเราต้องหาหนทางในการทำพวกของทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเห็นเราในงบประมาณที่ต่ำสุดยิ่งสูงยิ่งดีดังนั้นหมายความว่าในจากนี้เนี่ยถ้าเวลามีใครที่ลงทะเบียนหรือใครที่พักอย่างหมออาจารย์นี่ทำสัมมนาอาจารย์ก็ต้องลงทะเบียนอีเมลทุกอันนี้สำคัญในการที่ว่าเราจะสามารถทำการตอบกลับไปหาเขาหรือส่งข้อมูลต่างเนี่ยที่น่าสนใจให้กับเขาได้ประชาสัมพันธ์ดังนั้นในพาร์ทนี้ผมอยากแนะนำว่าถ้าใครที่มีการเขาเรียกมีคนมาลงทะเบียนหรือคนที่มาต้องมาหรือแม้แต่การขายของก็เถอะถ้าเก็บข้อมูลเขาได้มันจะเป็นประโยชน์ตัวคุณเช่นอย่างถ้าเกิดบางคนขายของสินค้าออนไลน์นะคุณก็อยากจะมาร์คแค่ว่าเขาทำอาชีพอะไรที่มาซื้อเราอย่างน้อยเวลาเราบางทีอนาคตอาจจะยิงโฆษณาแอดเนี่ยเราก็จะยิงให้มันแบบตรงเป้าให้มากขึ้นสมมติว่าคนที่ชอบมากับเราสุดชอบท่องเที่ยวมากสุดคุณก็จะยิงในกลุ่มนี้เต็มเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ว่าคุณก็จะยิงกลุ่มบิวตี้คุณคือยิงโฆษณาหมายว่ายิงในกลุ่มของโฆษณาที่อาจจะเสียค่าแอดเพิ่มคุณอาจยิงผิดกลุ่มบางครั้งคนที่มาอยู่รู้ข่าวคุณจริงเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวก็ได
4: ้
5: คืออย่างนั้นต้องมีอินไซต์ของเขาหน่อยเรื่องของดาต้าครับ
4: เพราะว่าถ้าเราให้เขาแอดมาหรือให้เขาเข้ากลุ่มมาเนี่ยคือเราอาจจะไม่รู้ความต้องการที่แท้จริงของเขาอาจจะไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาใส่ข้อมูลให้เราดับนึงมาเนี่ยมันสามารถติดต่อได้แต่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะต้องให้เขากรอกแบบฟอร์มเนี่ยจำเป็นต้องมีอะไรแลกกับเขาไหมครับอาจารย์
5: จริงๆก็จริงๆมันก็มี2กรณีก็คือว่าถ้าเรามองแล้วว่าเราอยากขอเพียงแค่อาชีพหรือว่าขอแค่ข้อมูลในส่วนเพิ่มพื้นฐานนี่อาชีพนี้อาจจะไม่ต้องอะไรมากมายให้เขาแค่กรอกเหมือนแบบสอบถามทั่วไปแต่ถ้ามองเราเริ่มจริงจังแล้วก็อาจจะมองว่าต้องมีแลกเช่น าจจะเป็นคูปองหรือจะเป็นบัตรสตาร์บัคร้อยในสมมตินะ
6: อ
5: ันนี้คือเราสามารถมีของรางวัลบางอย่างเพื่อดึงดูดให้เขาเนี่ยสามารถลงทะเบียนเพื่อเราเก็บข้อมูลได้ดังนั้นคุณอย่าลืมว่าข้อมูลตอนนี้ทุกคนก็ค่อนข้างซีเรียสคุณต้องมีอะไรที่แลกกับเขาได
4: ้ครับโอเคถือว่าโอ้โหวันนี้ได้เคล็ดลับอะไรดีๆจากอาจารย์เบนซ์เยอะมากๆเลยครับต้องขอบคุณอาจารย์เบนซ์เป็นอย่างสูงเลยครับแหมมาอัปเดตผลงานดีกว่าครับอาจารย์เบนซ์ช่วงนี้อาจารย์เบนซ์มีภารกิจอะไรหรือมีกิจกรรมอะไรมาแนะนำให้ผู้ฟังได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ที่อาจารย์เบนซ์พัฒนาขึ้นมาบ้างครับอาจารย์
5: ก็ยินดีครับอาจารย์โอ้ก็สำหรับผู้ฟังที่ท่านครับใครที่ติดตามในโปรไฟล์อาจารย์เบนซ์เบซิโอไทยแลนด์ของอาจารย์นะ Facebook ก็ตอนนี้อาจารย์ก็จะมีในอย่างส่วนของคลาสเรียนเป็นส่วนของโน้ตบุ๊ก LVM4HR หรือจะเป็นในด้าน2สายล่าสุดครับที่อาจารย์ได้สอนคือสำหรับสายงานวิจัยหรือสายงานของเกี่ยวกับ SME ก็สามารถติดตามอาจารย์เบนซ์ได้สามารถทักมาได้ครับว่าอาจารย์ผมอยากจะให้ช่วยแบบนี้ นี่ทักมาได้ครับอาจารย์เบนซ์ยินดีที่จะแนะนำในทุกๆคำตอบหรือว่าใครสนใจอยากให้อาจารย์เบนซ์ไปติวเข้มในที่องค์กรหรือในบริษัทท่านหรือจะเป็นมหาลัยก็เถอะยินดีทุกครับอยากให้ทุกคนได้ใช้แอร์อย่างถูกต้องและเข้าใจและใช้แอร์อย่างได้ผลลัพธ์ด้วยครับ
4: ไม่พลาดเลยนะครับต้องอาจารย์เบนซ์นี่แหละฮะในเรื่องของ AI นะโดยเฉพาะต้องการจะเปลี่ยน AI ในองค์กรของตัวเองนะครับฟังคนที่จับมาแล้วทุกตัวใช่ไหมเล่นมาแล้วทุกอย่างใช้ตัวนี้เวิร์กไม่เวิร์กคำถามแบบคลาสสิกนะไปที่ไหนก็จะเจอตัวนี้ดีไหมตัวนี้ดีไหมอาจารย์เบนจับมาหมดแล้วครับ
5: แน่นอนว่าอยากให้ทุกคนได้ใช้ AI ในตัวที่เหมาะสมเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัว AI ที่ราคาที่สุดแต่เราใช้ AI ตัวที่ได้ผลลัพธ์ของเราที่สุดครับ
4: ครับผมโอเคครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับรายการ Thinking Connect ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เบนเป็นอย่างสูงนะครับที่มาได้เปลี่ยนแบ่งปันกับเราวันนี้และหวังว่าอาจารย์ให้เวลากับเราในโอกาสต่อไปนะครับ
5: ครับผมยินดีครับผมอาจารย์โอ
4: ครับวันนี้ผมอาจารย์โอวีระชัยพนิษฐ์แล้วก็อาจารย์เบนซ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
7: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
6: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
16: ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้นะคะเวียนเสาร์พบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์สัปดาห์นี้เป็นคุณวิรศักดิ์ขอบเขตนะคะมาแทนพี่วิเชษฐ์1วันสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับคุณกมลเนตรครับน้องปลาครับก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ประเด็นยังคงต่อเนื่องมาตลอดทั้งสัปดาห์เยอะทีเดียวนะยังเป็นประเด็นที่หนาแน่นกันอยู่ทั้งเรื่องการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่บรรจุกันไปนายกบอกว่าอะไรนะบอกให้ชะลอไว้ก่อนแต่คณะกรรมการของกสทเองบอกว่าบรรจุไปก่อนก็มีการโต้เรื่องของข้อมูลกันอยู่ระหว่างมสวกับในส่วนของสทกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นที่ออกมาพูดว่าเอ๊ะตกลงไฟล์กระดาษคำตอบเนี่ยมีการแก้ไขส่งกันไปส่งกันมา2รอบตกลงเนี่ยมันแก้ที่ตรงไหนส่วนใครที่บรรจุแล้วอันนี้ก็หนาวๆร้อนๆ นะเพราะว่าช่วง3วันนี้เขามีการตรวจกระดาษคำตอบใหม่กันอีกรอบอันนี้ก็เป็นประเด็นน่าสนใจน้องมินาแอร์สาวอันนี้เราก็ต้องตามกันต่อน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วน้องปลา
16: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างกรณีของแอร์สาวมินาเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะพยายามหาต้นต่อของขบวนการด้วยนะมันต้องไล่เรียงไปถึงเรื่องของขบวนการยาเสพติดแล้วก็มีการล่าสุดเนี่ยสามารถที่จะไปคุมตัวคนที่มาส่งพัสดุมาส่งกระเป๋าให้กับแอร์มีนาได้เรียบร้อยแล้วคือจริงๆแล้วอ่ะเหมือนลักษณะว่าเอ๊ะผู้ต้องสงสัยคนนี้จะหนีออกนอกประเทศหรือไม่นะแต่ว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะเข้าไปคุมตัวมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมสนใจมากๆนะคุณวีรศักดิ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะแล้วมันก็ลามไปถึงเรื่องของขบวนการค้ายาระหว่างประเทศเลยนะคะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆละมันกลายเป็นเรื่องที่เราต้องดำเนินการเมื่อวานนี้นายกเองก็มีการเรียกประชุมด่วนเลยนะคะสำหรับเรื่องของยาเสพติดเรื่องปปส.ต่างๆนะว่าเราจะมีมาตรการรัดกุมกันอย่างไรมีการออกมาตรการที่เกี่ยวกับเรื่องของแอร์โฮสเตสออกมาด้วยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันรวมถึงประเด็นการเมืองนะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมีเรื่องให้ต้องจับตาค่ะคุณวีรศักดิ์คุณผู้ฟังนั่นก็คือกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะนัดอ่านคำวินิจฉัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพรบกู้เงินน่ะเงินกู้ต้องจับตาเลยนะพรกเงินกู้400ล้านบาทเนี่ยค่ะในวันที่9กรกฎาคมนี้มันมีผลมันมีนัยยะทางการเมืองเกิดขึ้นจนกระทั่งมันมีข่าวออกมาว่าเอ๊ะมันจะมีนายกสำรองหรือเปล่าสสลาอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
17: มาจากไหนเดี๋ยวพี่พยายามดูในลิสต์สสลานี่มันมีแต่คุณไหมสิริกัญญาจากพรรคประชาชนอย่างเดียวนะคือเขาบอกว่าสสลาที่ว่าเนี่ยน้องปลาเขาพยายามดูในลิสต์ที่เป็นประชาธิปัตย์เป็นคุณอภิสิทธิ์ก็ได้ไม่ถึง25ก็เพราะนั้นไม่น่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์ภูมิใจไทยมีคุณอนุทินกับคุณศรีหศักดิ์ใกล้ไปไปเจอชื่อหนึ่งที่มีสสลาแต่ไม่ใช่เป็นชื่อแต่เป็นตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ไงศาสตราจารย์ก็สสลาถูกปะเป็นดร.ยศชนันจากเพื่อไทยนี่แคนดิเดตแต่ไม่ใช่ชื่อโดยตรงแล้วยศชนันอ้าวยศก็ยอยักษ์สสลาใช่นี่ก็มีเหมือนกันนะถูกไหมแต่ที่แน่ๆคือมีสสลาแต่ถ้าเกิดสสลานำหน้าเลยเนี่ยก็มีคุณไหมสิริกัญญาคุณไหมก็ออกมาโพสต์แล้วไงบอกว่าไม่ใช่นะอะไรแบบเนี้ยก็มันมีความจำเป็นนะที่คุณเอกนิติบอกว่าประเทศไทยตรงนี้มันต้องคีโมละแล้วมันคือฝีมันยังไม่แตกตอนสรุปปิดช่วงอภิปรายงบปี70วันสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่ามันมีความจำเป็นจริงๆเพราะว่างบจริงๆเนี่ยมันไม่พอไอ้เงินกู้400ล้านนี่แหละที่จะมาช่วยในการที่จะการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเรื่องปากเรื่องท้องอะไรของพี่น้องประชาชนต่างๆมันก็มีความจำเป็นแต่บอกว่าจะพยายามรักษาวินัยทางการเงินการคลังให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะเพดานหนี้สาธารณะเนี่ยต้องไม่เกิน 70%
16: นี่แหละเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาจับตากันว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องอะไรกันนะกับเรื่องนี้ทำไมจู่ๆมันมีกระแสข่าวนี้มันเกิดขึ้นตอนแรกหลายคนงง
17: แล้วนักข่าวตามเลยนะน้องปลาตามแล้วเขาว่ายังไงอยากทราบคนวงในเอาเรื่องนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปน้องมีนา
16: พราะจริงๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวนี้แหละว่าเอ๊ะถ้าเกิดในกรณีแบบนี้คุณผู้ฟังกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายในเรื่องของการเงินใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องของพรกเงินกู้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายการเงินขึ้นมาหากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีผลออกมาเป็นลบเกี่ยวกับพรกเงินกู้ฉบับนี้เนี่ยนะคะมันก็อาจจะส่งผลสั่นคลอนกับตำแหน่งเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีเพราะนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องรับผิดชอบถ้าเกิดว่ากฎหมายการเงินมันไม่ผ่านมันไม่ผ่านนะมันไม่ได้รับความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงความรับผิดชอบด้วยการต้องลาออกจากตำแหน่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจึงมีกระแสข่าวเนี้ยมันลือสะพัดออกมาว่าเอ๊ะต้องมีนายกสำรองของภาคสีน้ำเงินแต่ว่าอักษรย่อที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เราบังคับใช้กันอยู่เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมาได้ต้องมาจากบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่แต่ละพรรคการเมืองยื่นเอาไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ในตอนที่คุณประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งภูมิใจไทยมี2ท่านอย่างที่คุณวีรศักดิ์บอกก็คือคุณอนุทินอีกท่านนึงก็คือคุณศิริศักดิ์2คนเท่านั้นอันเนี้ยเฉพาะของพรรคภูมิใจไทยคือถ้ามันเกิดกรณีนั้นขึ้นจริงๆถูกไหมถ้าเกิดมันเกิดกรณีที่มันเป็นแบบจำเป็นเลยถ้ามันเป็นซีนาริโอที่จะต้องไปเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่เขาก็ต้องคนในบัญชีรายชื่อที่มีอยู่ก่อนของคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแน่นอนเสียงมากที่สุดในสภาโอ้โหเกือบ200อ่ะ197เสียงเนี่ยก็ยังต้องเสนอบัญชีของคนที่อยู่ในบัญชีของพรรคภูมิใจไทยหรือว่าพรรคสีน้ำเงินอย่างที่ใครๆเขาเรียกกันเนี่ยนะแบบนั้นอยู่ดีอันนี้มันตามขั้นตอนแต่ถ้าจะมองทะลุไปว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นใครอีกได้เอานั้นเนี่ยมันก็จะต้องไม่เป็นไปตามธรรมเนียมไปตามระบบระเบียบของรัฐธรรมนูญถูกไหมคะเพราะจริงๆถ้าเกิดว่ากรณีถ้าเกิดว่าสมมติเอาไม่ได้คุณเสียสักก็ยังมีพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอันดับ2ที่เขามีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมันยังคงมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปดูกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันไปเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองข่าวที่มันออกมามันจะไปในทางไหนมันจะมากันแบบฟาสต์แทร็กหรอหรือยังไงเพราะจริงๆตามลำดับมันก็ต้องเป็นไปตามนี้อยู่แล้ว
17: ฟาสต์แทร็กก็คือลอยมาจากในส่วนที่ไม่ใช่บัญชีอันนี้มีหลายคนก็พูดแต่มันเป็นไปได้ยากไง
16: มันเป็นไปได้ยากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องกฎหมายไอ้เรื่องตัวรัฐฉบับเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่มีนายกแบบนายกมาตราต่างๆอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันปิดช่องเนี้ยมันถูกปิดไปแล้วตามรัฐธรรมนูญที่มันมีอยู่นะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันก็เลยต้องดูกันว่าเอ๊ะแล้วมันจะอย่างไรแล้วก็ต้องดูว่าเอ๊ะวันที่9แนวโน้มหรือทิศทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้วันนี้ก็มีคนพยายามถามอย่างที่คุณวีรศักดิ์บอกคุณเอกนิติให้สัมภาษณ
17: ์ถึง
16: เรื่องนี้ด้วยถึงกรณีพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเพราะว่าทุกคนเขาก็มองแล้วก็หวงว่ามันจะไปมันไปถึงกระแสข่าวบางคนก็บอกว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าถ้าไม่มีที่มามันข่าวไม่มีมูลมันก็อาจจะไม่จริง อะไรเงี้ยมันจะมีข่าวออกมาได้อย่างไรอ่ะมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณเอกนิติพูดถึงเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่ามันมีความจำเป็นใช่ไหมคะแล้วก็มันต้องไปดูว่าไอ้งบประมาณปี70น่ะที่ตอนนี้มันอยู่ในชั้นกรรมาธิการของสภาเพื่อจะเข้าวาระแรกในการรับหลักการกันไปเนี่ยดูแล้วงบมันมีอยู่อย่างจำกัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดว่าจะใช้แค่เฉพาะในส่วนของงบประมาณปีเกิดศูนย์เนี่ยมันอาจจะยังไม่เพียงพอแล้วอีกอย่างนึงในนิติก็บอกเลยว่าก็คือกรณีเนี้ยพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยมันคือมีผลบังคับใช้ไปแล้วเราใช้เงินไปแล้วด้วยซ้ำนะในโครงการต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเม็ดเงินงบประมาณต่างๆที่อภิปรายในสภาเนี่ยมันไม่พอที่จะไปทำอะไรเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกโดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นในช่วงวิกฤตสำคัญแบบนี้คุณเอกนิติบอกว่าปากท้องประชาชนเรื่องของค่าครองชีพอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องเร่งเข้าไปแก้ไขมันเริ่มจากวิกฤตพลังงานที่มาสู่ต้นทุนใช่ไหมจนกลายมาเป็นวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็ปากท้องของประชาชนเพราะฉะนั้นหยุดตรงนี้ไม่ได้ธุรกิจคนตัวเล็กตัวน้อยอาจจะตกงานก็ได้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจมันอาจจะเป็นวิกฤตซ้ำเติมเพราะฉะนั้นเงินที่มาจากพรก.ก็จะส่วนหนึ่งเอาไปเยียวยาแล้วก็ช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านก็จะต้องเอาไปทำโครงการต่างๆช่วงนี้แน่นอนเราใช้กันแล้วไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะ
17: คร
16: ับหลายๆท่านได้ใช้แล้วได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องการเยียวยาค่าครองชีพมีเรื่องของร้านค้ารายย่อยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเขาก็นำจริงๆร้านค้าชอบมากเลยนะ แอปพลิเคชันนกกระจิบค่ะเขาสามารถไปคำนวณอะไรกันได้นะอันเนี้ยคุณเอ็นนิติบอกมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอาเข้ามาเป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานสิ่งที่รัฐบาลอยากจะทำที่ฝ่ายค้านพยายามถามว่าเฮ้ยตรงนี้มันจำเป็นสำคัญเร่งด่วนขนาดไหนทำไมต้องไปออกเป็นพรก.ทำไมไม่ออกเป็นพรบ.ล่ะจะได้ผ่านสภาจะได้เอามากันกรองกันไปเขาก็บอกว่ามันก็จำเป็นที่จะต้องวางหลักการอะไรกันเอาไว้เพราะฉะนั้นมันมีช่วงในการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆส่วนโครงการต่างๆที่มุ่งเน้นการลงทุนมันก็มีเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่จะต้องใช้เงินก้อนหลังก็คือ200,000 ล้านบาทหลังที่มันอยู่ในงบโครงการของพรก.ฉบับนี้ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะฉะนั้นคุณเอกนิติบอกรัฐบาลเองก็จะต้องผลักดันเรื่องของการกำหนดนโยบายทิศทางต่างๆภายในปีนี้โดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนเพราะว่าอย่างที่บอกงบ70เนี่ยมันจำกัดงบลงทุนของรัฐมันถูกตัดลงไปตัดทอนลงไปเพิ่มในส่วนของที่เป็นงบประจำขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อบอกให้เกิดความโปร่งใสอันเนี้ยคุณเอกนิติบอกแบบนี้แล้วก็มันยังมีเรื่องของการขับเคลื่อนการลงทุนนอกงบประมาณอีกเป็นการลงทุนระหว่างรัฐเอกชนแบบ PPP โครงการที่เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแล้วก็มีการดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อเป็นการลดการกู้เงินของภาครัฐโดยตรงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทำอยู่สำหรับข้อจำกัดงบประมาณอย่างที่บอกอ่ะคุณเอกนิติก็อธิบายให้ฟังว่ามันเพื่อความโปร่งใสด้วยต้องเอางบที่มันซุกเอาไว้ใต้พรมอ่ะโดยเฉพาะที่มันเป็นรายจ่ายประจำเปิดโชว์ออกมาว่ามีเท่านี้นะตัวเลขเท่านี้เพราะฉะนั้นงบลงทุนจัดสรรต่างๆมันก็เลยอาจจะต่ำกว่าหลายๆปีที่ผ่านมารัฐบาลเองก็ต้องไปดูว่าถ้าเกิดว่างบลงทุนมันดูน้อยลงในเชิงตัวเลขแต่ว่ามันก็ต้องไปเพิ่มการลงทุนให้มันมากขึ้นในส่วนของอะไรเอกชนรัฐวิสาหกิจอะไรแบบนี้ที่รัฐบาลสามารถเข้าไปขับเคลื่อนได้โดยตรงค่ะแล้วก็บอกว่าหากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีปัญหาคุณเอกที่บอกว่าเราก็จะมาลงทุนเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการพึ่งพาพลังงานที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันแบบนี้แล้วก็ทำร่วมกันกับภาคเอกชนอย่างเป็นเรื่องของ Thailand Future Fund อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตของประเทศก็เอกชนก็เข้ามาร่วมด้วยค่ะ
18: ครับก็อย่างที่คุณกมลเนตรบอกว่าคือจริงๆแล้ว400,000 ล้านเนี่ยมันแบ่งเป็นถ้าพูดง่ายๆแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงแรกก็คือ200,000 ล้านแรกเนี่ยเอามาเรื่องของค่าครองชีพซึ่งไทยช่วยไทย plus กับอีกหลายโครงการเกี่ยวกับปากท้องเนี่ยอันนี้มันก็ปาไป100,000 กว่าล้านแล้วถูกไหมฮะอีก200,000 ล้านหลังที่หลายคนมองว่าน่าจะเป็นปัญหาเพราะว่ามันยังไม่มีโครงการไหนมารองรับมันอาจจะเป็นเรื่องของการกำหนดเงินไว้ก่อนเพื่อที่จะหาโครงการมาว่ามันต้องมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะแต่การอ้างอิงว่าโดยเฉพาะจากสถานการณ์ตอนออกกลางที่มันมีมันแสดงเห็นว่ามันจะเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วแหละถ้าเรายังเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปอิงกับในส่วนของพลังงานเดิมๆพวกน้ำมันพวกก๊าซธรรมชาติถ้าเราเกิดเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรทีเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบดังนั้นมันมีความจำเป็นไหมณขณะนี้มันก็มีความจำเป็นจริงๆในการที่ต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างที่บอกไปงบประมาณ 3.78 ล้านล้านบาทเนี่ยไปดูเนี่ยเป็นงบประจำที่ต้องจ่ายเงินเดือนข้าราชการค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยปาไป 73% กว่าแล้วนะคุณผู้ฟัง 73.6% ขณะที่งบลงทุนมีแค่20%กว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยงบลงทุนพอมันน้อยขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่ให้เกิดของผลิตภาพ productivity อ่ะถ้าเกิดพูดในภาษาอังกฤษมันจะเข้าใจได้ง่ายกว่าว่าในเรื่องของการที่จะสร้างประเทศให้มันก้าวหน้าต่อไปเพราะเราโมแต่ไปจ่ายอยู่งบประจำมันก็มีความจำเป็นว่าต้องเอาเงินก้อนนี้เข้ามาช่วยในการสนับสนุนแต่อย่างที่บอกไปอยากทำกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าสมมุติจริงๆนะว่าศาลรัฐธรรมนูญมีบอกว่ามติว่าไม่ชอบสำหรับเรื่องของเงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยพอไม่ชอบแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีต้องแสดงความรับผิดชอบลาออกแล้วถ้าเอาบัญชีเดิมมาโหวตคุณอนุทินภูมิใจไทยเสนอเป็นคุณอนุทินใหม่อีกรอบได้ไหมก็น่าจะได้เหมือนกันไม่ใช่หรอเสนอแล้วโหวตกลับเข้ามามันก็เป็นไปได้เหมือนเดิมถูกไหม
16: มันก็มีแนวทางที่หลายคนเขามองแบบนี้ค่ะว่าเหมือนว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบเนี่ยแสดงความจริงใจแล้วนะในการที่จะทำหน้าที่ว่าเนี่ยมีความรับผิดชอบแล้วสภาจะโหวตกลับเข้ามาใหม่หรือไม่อย่างไรเนี่ยอันเนี้ยมันก็มีคนตั้งประเด็นนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไปดูว่าเสียงใช่ไหมเสียงในสภาของคุณอนุทินเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะเราสมมติว่าเขาคุยกันอย่างยังคงผนึกกำลังกันได้กับพรรคร่วมรัฐบาลเขาก็ยังเกาะเกี่ยวกันไปในลักษณะแบบเนี้ยก็อาจจะไม่มีปัญหาก็ได้หรือไม่อย่างไรที่นี้แต่ แต่ทั้งนี้นั้นมันก็ต้องไปดูเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีกทีว่าจะมีรายละเอียดอะไรอย่างไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันก็ต้องไปดูในคำตัวคำวินิจฉัยตัวท้ายตรงนั้นเนี่ยหลายคนเขาก็เลยมองกันว่ามันจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งอนาคตทางการเมืองแล้วก็มาดูว่าอู้ถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นจริงๆมันเร็วไปไหม
17: ไม่แล้วบางทีมันอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะไปถึงจุดนั้นจริงๆหรอหลายคนก็ถามคราวนี้เหมือนกันนะน้องปลาถูกไหมว่าเร็วไปหรือเปล่าแล้วมันจะไปถึงจุดนั้นจริงๆไหมแล้วก็เราอาจจะคิดตีตนไปก่อนใครไหมที่เลยต้องเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วพอชื่อมันมีลอยมาขนาดนี้อย่างวันนี้คุณเอกนิตินักข่าวก็ถามเหมือนกันนะสอสาลาเนี่ยเป็นใครคุณเอกนิติก็ตอบผู้สื่อข่าวที่ไปบรรยายบอกว่าการเมืองเนี่ยตนไม่ทราบจริงๆผู้สื่อข่าวเลยว่าเอกนิติจะเป็นเสกนิติได้ไหมข่าวก็หัวล้อกันไปว่า
16: สอสาลา
17: จ้าเป็นสอสาลาแล้วนี่เมื่อบอกสอสาลาถ้าไม่ใช่เอกนิติก็เป็นเสกนิติได้ไหมก็9 กรกฎาคมเนาะที่เราต้องจับตามองว่าตกลงแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะมีมติอย่างไร
16: เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีคนมานั่งคิดกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามีมติไปในทางใดทางหนึ่งแนวทางมันจะเป็นอย่างไรได้อะไรแบบนี้นะมันก็
17: ม
16: ีก็ต้องดูกันว่าอย่าง9นาฬิกานะคะของวันที่9นะที่เราจะต้องมารอลุ้นกันว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรค่ะ
17: ครับก็ตามกันต่อนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงสำหรับการเมืองของเรานะครับกับเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านบาทนะครับที่จะเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกันในวันพฤหัสบดีนี้แล้วงั้นเรามาต่อด้วยเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงต่อเลยแล้วกันนะจะได้เก็บรายละเอียดให้หมดเรื่องของน้องแอร์มีนานะครับนักวิสเตทสาวที่จับกลุ่มถูกจับกลุ่มออสเตรเลียที่เมลเบิร์นก็เป็นประเด็นตั้งแต่วันแรกที่มีการถูกจับกลุ่มเนี่ยกระแสข่าวมันก็หลากหลายกระแสข่าวจนตอนนี้มีความชัดเจนมากขึ้นจากตอนแรกเนี่ย2แนวทางที่เป็นไปได้ก็คือว่าตัวน้องเองเนี่ยไม่รู้ว่ามีเฮโรอีนเนี่ยบรรจุแล้วก็ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าตรงนั้นรับหิ้วก็จริงแต่จะถูกสอดไส้นะครับประเด็นแรกที่คนเขาก็มองจนมีข่าวลือต่างๆมากมายอีกประเด็นนึงคือรู้ว่าเสี่ยงแต่ว่าคงต้องขอลองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยณขณะนี้ประเด็นถ้าเราลองมองประเด็นนะน้องปลาคุณฟังว่าตอนนี้เราได้เห็นอย่างเมื่อวานเนี่ยมันมีข้อมูลล่าสุดมาว่าทางปปส.ของเรากับหน่วยงานสืบสวนของออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มีการแสดงมาอย่างหนึ่งว่าณขณะที่มีการตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่ว่าเจ้าสุนัขดมกลิ่นเนี่ยเข้ามาดมได้เองนะน้องมีนาเป็นคนที่จะดีแคลร์ยกมือดีแคลร์เลยเอางี้ขอเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมในฐานะที่ตัวเองก็เคยเป็นสจ๊วตมาก่อน20 ปีสจ๊วตการบินไทยนี่แหละนะเคยเป็นสจ๊วตมาก่อน20 ปีก็เมืองเมลเบิร์นเนี่ยจะเป็นเมืองที่ผู้โดยสารเยอะน้องปลาคุณผู้ฟังการบินไทยจะมีอยู่2ไฟลท์2เที่ยวบินที่ไปลงที่เมลเบิร์นก็คือ461ออกจากบ้านเราเช้าเลยเนี่ยประมาณ8 โมงเช้าจะไปถึงประมาณ 4-5 ทุ่มก็จะเป็นไฟลท์ที่ลงดึกแบบนี้ผู้โดยสารจะไม่เยอะเท่าไหร่มันก็จะน้อยผู้โดยสารจะน้อยก็จะมีการตรวจตามปกติผ่านตม.ไปถึงเจ้าหน้าที่คัสตอมที่จะออกเราต้องยื่นใบดีแคลร์ว่าเราเอาของอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่ามาในกระเป๋าอย่างเช่นว่าคือต้องบอกก่อนว่าพอร์ตทางออสเตรเลียเนี่ยเป็นพอร์ตที่ลูกเรือทุกคนจะรู้หมดเลยนะก่อนเดินทางทุกครั้งหรือทุกไฟล์เนี่ยก็จะบรีฟขณะที่หัวหน้างานน่ะถ้าเป็นไฟล์ที่ไปออสซี่เนี่ยบรีฟหนักกว่าเพราะโทษมันเยอะแล้วโทษมันแรงเราจะย้ำกันอยู่เสมอตั้งแต่ผมเป็นลูกเรือแล้วเนี่ยว่าถ้าไปออสซี่เนี่ยดูให้ดีนะผักผลไม้โดยเฉพาะที
16: ่เอเลียน
17: สปีชีหลายคนว่าเอเลียนสปีชีคืออะไรอีพวกที่มันงอกได้อะพวกเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ

0: รวจเอาดินเนี่ยไปตรวจมันจะมีเครื่องของเขาที่มีกระดาษอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเอาใส่เครื่องตรวจว่าดินเนี่ยที่ติดกับเท้าโลมาเนี่ยมันมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่าเขาตรวจขนาดนี้แล้วบางครั้งเนี่ยเอาลูกกลิ้งมากลิ้งตรงเสื้อผ้าของเราอ่ะเพื่อที่จะตรวจอีกทีหนึ่งไงว่าเนี่ยมันมีสารอะไรหรือเปล่าเป็นเชื้อโรคไหมหรือจะเป็นสารเสพติดไหมเขาดูกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นพอร์ตที่จะรับการบอกเสมอว่ามันคือพอร์ตที่เข้มมากๆสตริกมากๆเวลาที่จะผ่านลองไปแล้วมาสครู461ตา465ที่น้องมีนาเนี่ยโดนใช่ไหม465จะเป็นไฟที่ออกจากบ้านเราค่ำๆไปถึงนู่นออสเตรเลียเขาจะเร็วกว่าเรา3หรือ4ชั่วโมงแล้วแต่ฤดูกาลมันก็จะถึงเวลาเช้าของออสเตรเลียน้องปลาคุณผู้ฟังสนามบินทุกสนามบินนะเวลาพรามไทม์ของเขามากที่สุดคือเวลาเช้านะทุกสายการบินจะกระหน่ำกันลงเพราะอะไรเพราะว่าคนเวลามาถึงตอนเช้าจะสามารถทำภารกิจต่างๆต่อได้ทั้งวันไงไม่เสียเวลาดังนั้นสังเกตได้เลยทุกสนามบินทั่วโลกเวลาเช้าเนี่ยคือเวลาพรำท
1: ำคนจะเยอะมาก
0: คนจะเยอะผู้โดยสารทุกสายการบินลงพร้อมๆกันแล้วความถี่เยอะมากแล้วเวลาเขาตรวจก่อนที่ออกไปเนี่ยบางทีเนี่ยแถวด้วยแถวในการรอตรวจเนี่ยขดแล้วขดอีกอ่ะเหมือนไส้ขดเงี้ยอ่ะรอเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ลูกเรือจะมีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษบ้างต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกไฟล์นะแต่ถ้าเขาดูว่าโอ้คนมันเยอะแถวมันเยอะจริงๆเนี่ยเขาอาจจะให้ลูกเรือไม่ใช่เพราะสายการบินไทยนะทุกสายการบินเนี่ยผ่านไปก่อนผ่านไปแต่ว่าไม่ได้ว่าผ่านไปเลยนะผ่านไปคือมาถึงเจ้าหน้าที่ยื่นใบดีแคลร์อาจจะไม่ต้องรอเอ็กซเรย์เหมือนผู้โดยสารทั่วไปแต่ยื่นใบดีแคลร์ก่อนว่าเรามีอันนี้นะคุณจะตรวจหรือไม่ตรวจถ้าคุณตรวจคุณก็เปิดผมเองเนี่ยเคยไปเนี่ยแล้วโดนแบบนี้คือโอเคอาจจะไม่ต้องเอ็กซเรย์เหมือนผู้โดยสารทั่วไปแต่ก็ยืนเขายืนเรียงแถวเลยนะแล้วให้หมามาเดินดมทีละกระเป๋าทีละกระเป๋าทีละกระเป๋าเลยนะแล้วจับรับกระเป๋าไว้ข้างหน้าเนี่ยเขาเนี่ยให้หมานี่เดินดมทีละกระเป๋าเลยนะบทอันนี้คือวิธีการของเขาเสร็จปุ๊บพอมาถึงกรณีเนี้ยน้องมีนามันก็จะมาถึงในกรณีเดียวกันแบบนี้แหละคือมองว่าน่าจะเป็นในกรณีที่ว่าพอเสร็จปุ๊บทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาถามว่าตกลงเนี่ยอาจจะเอาหมามาดมแล้วหรือยังเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าข่าวไม่ดอกแต่ข่าวบอกว่าน้องมีนาเป็นคนที่ยื่นยกมือว่าขอสำแดงเลยว่ามีกระเป๋ามาเพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรของทุกประเทศเลยนะเขาจะเปิดกระเป๋าเราสิ่งแรกที่เขาจะถามเสมอคือว่ากระเป๋าใบนี้คุณเป็นคนแพ็คเองหรือไม่น้องปลาเคยไปต่างประเทศถูกเวลาถามเขาจะถามเลยว่าใบครั้งแรกถามเลยว่ากระเป๋าใบนี้คุณแพ็คเองไหมถ้าแพ็คเองปุ๊บโอเคของถ้าเจอในกระเป๋าคุณปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แต่ทีนี้มันก็จะมีคำถามต่อมาว่านอกจากแพ็คกระเป๋าเองแล้วมีสิ่งของที่ไม่ใช่ของคุณอยู่ในกระเป๋าที่มีคนฝากมาไหมอันนี้เขาก็จะถามมาเป็นคำถามที่สองเริ่มจากคำถามแรกที่แพ็คเองหรือเปล่าก่อนน้องมีนามาถึงคำถามที่สองเนี่ยเขาบอกว่าก็มีการดีแคลร์เองว่ามีกระเป๋าที่รับฝากมาก็คือเจ้ากระเป๋าช้างนี่แหละ12ใบ
1: 12ใบ
0: ใช่จนสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะเขาก็พอดีแคลร์ก็เปิดกระเป๋าแล้วก็ตรวจจนเจอเฮโรอีนดังกล่าวอันเนี้ยมันก็นำมาซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่กลายเป็นประเด็นทั่วโลกคือมันไม่ใช่เป็นประเด็นแค่การบินไทยละมันกลายเป็นประเด็นระดับประเทศเพราะมันคือชื่อเสียงของประเทศด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นในภาพลักษณ์ต่างๆที่มันออกมาก็เลยมีความพยายามในการที่จะทำให้มันคุกคามชัดเจนมากขึ้นสิ่งหนึ่งก็คือที่ตำรวจมีโอกาสไปออกรายการหลายรายการนะน้องปลาคุณผู้ฟังหลังจากเกิดเหตุการณ์ในฐานะที่เป็นคนหน้าจอด้วยเคยเป็นอดีตสจ๊วตด้วยอะไรแบบเนี้ยเขาก็เชิญไปออกมีรายการหนึ่งไปออกแล้วไปร่วมกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งท่านเป็นคนที่จบกฎหมายปริญญาเอกที่เมลเบิร์นโดยตรงแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของวิธีการไต่สวนเพราะเวลาคนที่ไปเรียนกฎหมายที่เมลเบิร์นเนี่ยเขาจะรู้ไปเรียนหลักการและวิธีการกฎหมายของออสเตรเลียเพราะนั้นเขาจะรู้ขั้นตอนต่างๆว่าถ้าเป็นวิธีแบบเนี้ยการที่จะพิสูจน์ว่าเราบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยเขาจะทำด้วยวิธีการไหนดร.ขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันนะดร.น้ำแท้บุญปีสร้างตอนนี้เป็นอัยการพิเศษอยู่อัยการสูงสุดท่านก็เล่าให้ฟังว่าถ้ากรณีเนี้ยมีนาจะพิสูจน์ว่าตัวเองจะบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์คือมันคงบริสุทธิ์ลักษณะที่ว่าคือตัวเองไม่ได้มีเจตนาที่มีโอกาสที่จะรอดตัวเองต้องพิสูจน์ให้ได้คำว่าเป็น innocent agent ให้ได้ innocent agent ก็ค
1: ือเป็นเหยื่ออะไรลักษณะแบบนี้
0: ฉันตกเป็นเหยื่อไม่ได้รู้เรื่องแล้วมีการสอดไส้เพราะนั้นน่ะอัยการที่นู่นเขาก็จะมีวิธีการนำสืบว่าเป็น innocent agent จริงหรือเปล่าด้วยวิธีการต่างๆของเขาสิ่งรอบตัวหรือว่าอะไรต่างๆหรือแม้แต่

0: ั่งเจตนาที่จะให้ตรวจกระเป๋าด้วยตัวเองอันนี้อาจจะเข้าข่าย innocent agent ไหมมันก็นำมาซึ่งตอนนี้ที่ตำรวจไทยกับตำรวจออสซี่ฝั่งนั้นกำลังพยายามหาคำตอบด้วยกันจนนำมาซึ่งการจับกลุ่มชายสวมฮูดสีน้ำเงินอ้าวนี่เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าคือเขาก็พยายามหาจากกล้องวงจรปิดว่าเอ๊สุดท้ายแล้วเนี่ยน้องมีนาเนี่ยรับของมาจากไหนก็ปรากฏว่าเป็นชายที่สวมฮูดสีน้ำเงินนะนั่งรถมาเป็นรถเก๋งยี่ห้อหนึ่งสีเทาดำเอากล่องมาส่งที่คอนโดมิเนียมแต่เหมือนเขารู้นะน้องปลาเขามาแบบปิดแมสสวมฮูดอย่างดีเลยนะแล้วถือกล่อง
1: ตัวค่อนข้างรัดกุมมิดชิด
0: ใช่แล้วถือกล่องมาส่งที่คอนโดมิเนียมของน้องมีนาแต่น้องมีนาตอนนั้นไม่อยู่นะเขาบอกว่ามารับของทีหลังแล้วก็เอาของขึ้นไปบนห้องนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยเขาก็ตามรอยได้จากรถที่ใช้ในการก่อเหตุคือเอามาส่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ขับเองด้วยนะเขาจ้างมาานั่งมาเขาเป็นคนนั่งมานะครับก็จับได้ก็คือนายอุทัยนะครับเขาบอกว่าเป็นชาวม้งนะอยู่ที่จังหวัดน่านจากคำรับสารภาพเนี่ยเขาบอกว่าเดินทางไปรับของมาจากที่เชียงคำประเด็นตรงนี้น่าสนใจที่บอกว่าตำรวจเนี่ยตามจากรถเนี่ยจนไปเจอคุมตัวนายอุทัยได้เป็นชายสวมฮูดสีน้ำเงินจากภาพวงจรปิดแล้วก็จากนั้นคุมตัวไปยังห้องพักที่ใช้เก็บแล้วก็แพ็คพัสดุต่างๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากการตรวจค้นเนี่ยพบผ้าลายช้างเศษผ้าแบบเดียวกับที่กระเป๋าของน้องมีนาเลยนะเงินสดโทรศัพท์เสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมโยงกับคดีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ใช้เครื่องตรวจเป็นเครื่อง FTIR ตรวจผงสีขาวที่ติดอยู่บนเศษผ้าสุดท้ายผลยืนยันเลยว่าเป็นเฮโรอีนก่อนที่จะส่งตรวจในห้องปฏิบัติการซ้ำอีกครั้งผู้ต้องหาคือตัวนายอุทัยเนี่ยรับสารภาพแบบนี้ว่ารู้ตั้งแต่แรกเลยนะว่ากระเป๋าเนี่ยบรรจุเฮโรอีนแล้วก็รับนำมาแพ็คใส่กล่องเพื่อจะส่งต่ออุทัยอ้างแบบนี้ว่าเดินทางไปรับของจากที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเมื่อที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเขาบอกว่ารับกระเป๋าจากคนที่ปกปิดใบหน้าอันนี้ตอนที่ไปรับของที่พะเยามานะที่เชียงคำเนี่ยรับกระเป๋าจากคนที่ปกปิดใบหน้าแล้วทำมาแล้ว3ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ 60,000 บาทแต่ให้การว่าไม่ได้เป็นคนบรรจุเฮโรอีนนะแต่รับกระเป๋าที่แพ็คมาแล้วก่อนนำมาบรรจุใส่กล่องเพื่อจัดส่งต่อและเมื่อทราบข่าวว่าตัวน้องมีนาเนี่ยถูกจับที่ออสเตรเลียอ้างว่านำเฮโรอีนที่เหลือเนี่ยเขาบอกว่าพอน้องมีนาถูกจับปุ๊บตัวเองก็เลยนำเฮโรอีนที่เหลือทิ้งลงชักโครกแล้วนำกระเป๋าบางส่วนไปทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานโดยผู้ว่าจ้างใช้ชื่อในลายว่ารินเขาบอกเป็นคนไทยตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งการขยายตัวหาผู้สังการนะครับยอมรับว่าใช้คนขับรายเดิมรับส่งพัสดุทั้ง3ครั้งโดยที่ตอนนี้กำลังพยายามสอบสวนต่อว่าเจ้าคนขับเนี่ยที่ขับมากับนายอุทัยเนี่ยมีส่วนรู้เห็นหรือเปล่านะครับอ่ะก็นี่คือภาพรวมของเหตุการณ์ณวันนี้สำหรับชายฮูดสีน้ำเงินครับ
1: ใช่มันมีข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะที่ยืนยันกันแบบนี้ด้วยออกมาในกระแสข่าวว่าเขากำลังจะเหมือนลักษณะคือเขากำลังจะหลบหนีออกนอกประเทศไปทางชายแดนแม่สอดจังหวัดตากนะคะซึ่งก็มันมีช่องทางหลายๆช่องทางนะที่สามารถที่จะหลบหนีไปได้แต่ว่าตำรวจเนี่ยไปตามเจอได้ยังไงรู้ไหมตำรวจเนี่ยไปตามเจอได้จากการกดเงินค่ะจากตู้ ATM มันมีเรื่องของการกดเงินออกมาแล้วก็กล้องวงจรปิดที่ห้องขายตั๋วรถตู้โดยสารอันนี้ก็เลยทราบความเคลื่อนไหวแล้วก็เรื่องของการส่งสัญญาณอะไรต่างๆกันเพราะฉะนั้นเองตำรวจก็เลยวางแผนกันแล้วก็เข้าไปจับกุมได้ที่ห้องพักนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับบขส.พิษณุโลกแล้วก็การจับกุมเขาบอกว่าเป็นไปอย่างเรียบง่ายเลยตอนที่จับกุมตอนแรกเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเคาะห้องเสร็จแล้วเขาอยู่ในห้องอ่ะก็หิ้วตัวออกมาเขาไม่ได้ขัดขืนได้อย่างใด
0: ก็เห็นเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยส่งสองที่ด้วยส่งที่ห้องน้องมีนาหนึ่งแถวบางนาแล้วก็ส่งอีกที่ที่ซอยเสือใหญ่ซอยเสือใหญ่ที่รัชดาภิเษก36เขาบอกว่าขณะที่ส่งซอยเสือใหญ่แต่เจ้าของที่ซอยเสือใหญ่ตีของกลับไม่รับตอนนี้เจ้าของที่อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกอยู่ออสเตรเลียแล้วอยู่ที่เมลเบิร์นแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะน้องปลาแบบเนี้ยอันนี้ทีเนี้ยขั้นตอนการสอบสวนต่อมันก็ต้องสอบต่อว่า รินที่นายอุทัยซึ่งเป็นชาวม้งเนี่ยซัดทอดเนี่ยมันจะขยายผลได้ไหมแล้วจะไปยังไงเพราะว่าอย่างตอนตัวคุณมีนาเนี่ยที่เขารับมาก็มาจากไลน์ใช่ไหมที่บอกว่าโรสถูกไหมฮะ
1: มาจากข้อความแชททาง Facebook อะไรแบบนี้นะเออที่เขาจะมีกลุ่มมาเขาก็มีกลุ่มเหมือนแบบติดต่อมาใครรับหิ้วของในลักษณะแบบนี
0: ้
1: ก็มีการทักด้วยใช่ไหมเขาก็จะทักไปหาคนที่เป็นแบบแอร์โฮสเตสที่จะเดินทางออกไปนอกประเทศเพราะว่าโดยปกติอะกระเป๋ามันเหลือถูกไหมคะเวลาสั่งเวลาไปค่ะกระเป๋า
0: แอร์
1: ของสจ๊วตอ่ะมันล้
0: ม
1: จะเหลือใช่ไหมเขาก็จะสามารถ
0: แบบ
1: ใส่ของสามารถใส่ของอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการติดต่อแบบนี้การผ่านช่องทางหรือว่ากลุ่มแชทนะคะที่เขามีการตั้งขึ้นมาแล้วก็มีการเข้าไปบางคนเขาก็จะหารายได้พิเศษอย่างน้องมีนาแบบเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่โดยหลักการแล้วมันผิดกฎใช่ไหมของสายการบิน
0: ถ้าสายการบินไทยเนี่ย
1: ห้ามเลยเด็ดขาด
0: ห้ามเขาบอกเลยนะเอาเป็นกฎอย่างชัดเจนห้ามในการที่จะขนของคนอื่นแม้แต่กระทั่งเรื่องของจัดกระเป๋าต้องของตัวเอง
1: ต้องจ
0: ั
1: ดเอง
0: ใช่ต้องจัดเองแล้วแม้แต่กระทั่งกระเป๋าต้องอยู่ในสายตาตลอดในการครอบครองด้วยอันนี้คือสิ่งที่บริษัทออกมากฎตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการเทรนแต่ว่าตอนที่ผมเป็นสจ๊วตอยู่ยังไม่มีกลุ่มลับหิ้วที่เป็นกลุ่มเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้นะอาจจะเพราะว่าการสื่อสารมันยังเทคโนโลยีมันยังไม่ไปถึงขนาดนี้ไงแต่พอเราโอ้เดี๋ยวนี้พอเรารู้เท่าเดี๋ยวนี้มีขนาดนี้เลยเนาะคือมันก็พัฒนาการไปเรื่องตามเรื่องการสื่อสารแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะขณะนี้คือเราไม่ได้ฟันธงนะว่าน้องผิดหรือน้องไม่ผิดถ้าน้องผิดน้องก็ต้องได้รับกรรมจากสิ่งที่น้องทำแต่ถ้าน้องไม่ผิดเนี่ยมันก็ต้องเป็นมาตรการต่างๆที่คนจะต้องดูแลทางด้านของข้อกฎหมายต่างๆอย่างที่บอกไปน้องต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าน้องเป็น innocent agent คือไม่ได้รู้จริงๆเลยในเรื่องของเจ้าเฮโรอีนต่างๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามในประเด็นของเรื่องนี้ที่กำลังรอความชัดเจนมากขึ้นซึ่งทางด้านของตำรวจเองเนี่ยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตอนนี้ก็พยายามเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆท่านเองก็บอกยังไม่ฟันธงนะว่าน้องจะเป็นเหยื่อหรือเปล่ามันต้องดูเหตุผลต่างๆที่ประกอบกันแต่โดยสถานการณ์ที่ภาพรวมเหตุการณ์มาณขณะนี้ทางด้านของพลตำรวจตรีธีรเดชก็บอกว่ามันอาจจะมีแนวทางไปทางนั้นแต่ว่ายังไม่ฟันธงแต่อย่างใดมันต้องมีอีกหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะการตามตัวที่นายอุทัยอ้างว่ารับของจากคนชื่อรินให้ได้ก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ล่าสุดเลยวันนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAT เนี่ยฮะ CAAT ออกประกาศเลยนะครับเรื่องมาตรการควบคุมการรับฝากเรียกว่าการรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ที่ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศนะครับเขาบอกว่าเป็นการยกระดับมาตรการในการกำกับดูแลทั้งสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือจริงแล้วลูกเรือเรามีหลายเส้นนะน้องปลาคุณผู้ฟังในการที่จะต้องต่อทุกๆปีโดยการที่ต้องมาทำ recurrent ในการเรียนพวกระบบความปลอดภัยระบบฉุกเฉินใหม่มาเทรนนิ่งใหม่รอบทุกๆปีเราต้องเรียนประมาณอาทิตย์หนึ่งเต็มๆเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือว่าน้อยลงน่าจะเพิ่มขึ้นไม่น่าจะน้อยลงเนี่ยเพราะมันมีคอร์สให้เรียนเยอะแยะมากมายทั้งเฟิร์สเอดการช่วยเหลือชีวิตการความปลอดภัยบนเครื่องบินต่างๆตอนนี้เขาออกมาตรการเพิ่มขึ้นของการปฏิบัติสมาชิกลูกเรือนะครับในการที่จะห้ามในการรับฝากรับหิ้วหรือว่ารับขนส่งสิ่งของของบุคคลอื่นในทางมิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนไทยนะครับการออกประกาศในครั้งนี้ก็เพื่อกำกับนะครับแล้วก็ดูแลและป้องกันการใช้สถานะของลูกเรือในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งทางด้านของCATเองก็จะยกระดับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการตรวจค้นและการรักษาความปลอดภัยของการบินด้วยครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและสมาชิกลูกเรือควบคู่กับการบูรณาการกับสายการบินต่างๆแต่ก็ต้องยอมรับในส่วนของหลายคนบอกว่าลูกเรือนี่ได้อภิสิทธิ์สิทธิพิเศษหรือเปล่าไม่ได้สิทธิพิเศษเลยนะในเรื่องของมันอาจจะมีช่องที่จะเป็นครูช่องดิปโลแมทคือนักการทูตกับครูแต่สุดท้ายคือช่องเนี่ยมันอาจจะไปเร็วขึ้นไม่ต้องรอเหมือนผู้โดยสารทั่วไปแต่ก็ตรวจไม่ต่างจากผู้โดยสารใช่ต้องสแกนอยู่ดีไม่ได้อภิสิทธิ์ในการที่จะไปนะอย่างเล่าที่เมลเบิร์นเนี่ยจริงอยู่เราอาจจะไม่ต้องรอแถวแต่เขาก็มีวิธีการตรวจเพราะ security หรือว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่ปล่อยหรอก พวกเขาเคร่งจะตายในเรื่องของเกี่ยวกับทั้งไบโอถูกไหมที่บอกแล้วพืชเป็นเอเลี่ยนงอกได้เขาก็ไม่ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเขาไม่มีทางปล่อยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่อย่างที่บอกไปคือลูกเรือเนี่ยอาจจะได้เร็วหน่อยแต่ก็ต้องตรวจเหมือนคนอื่นๆเหมือนกันนะครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์ 90.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์มทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
1: ์ช่วงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะพี่ป๋องเดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายผ่านช่องทางของ Facebook เดี๋ยวดูกันหน่อยว่าวันนี้มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านรับชมรับฟังอยู่นะคะคุณชวนานทักทายเข้ามานะคะผ่านทาง Facebook ค่ะสวัสดีกมลเนตรนะคะสวัสดีพี่ป๋องวิราศักดิ์เข้ามานะคะแล้วก็คุณวินัยคิมบูเบอรี่นะคะว่าสวัสดีรายการดีๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์ประจำวันเสาร์นะคะวันนี้คนข่าวตัวจริงนะคะพี่ป๋องวิราศักดิ์นะคะไม่ได้มากับพี่เชอรี่แต่ว่ามากับน้องปากมลเนตรนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ติดตามพี่ป๋องกับพี่เชอรี่ได้นะคะคุณชยันนะคะบอกว่าผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็คุณรีน่านะคะบอกคุณวิราศักดิ์เวลานั่งอ่านข่าวสง่างามมากบุคลิกภาพดีค่ะ
0: โหแสดงว่าตอนนี้ไม่ดีแล้วนั่งจัดรายการขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะแล้วก็คุณกฤษฤทธิ์นะคะทักทายเข้ามาผ่านทาง YouTube นะคะทักทายคุณเนตรทักทายคุณวิเชษเข้ามาทักทายพี่ป๋องวิรศักดิ์เข้ามานะคะแล้วก็พูดถึงประเด็นข่าวสารนะคะที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบ.ร่างงบประมาณนะคะปี70นะคะที่รับหลักการกันไปแล้วนะคะในชั้นกรรมาธิการแล้วก็พูดถึงประเด็นทางการเมืองต่างๆนะบอกว่านายกเนี่ยอุตส่าห์มีผลงานให้ประชาชนต้องจำจะถูกปรับเปลี่ยนซะแล้วหรือเปล่านะคะกับทักทายพูดคุยกันมานะคะประเด็นข่าวสารต่างๆค่ะ
0: ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันสำหรับค่ำของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับอ้าวในเมื่อคุณผู้ฟังคุยเรื่องสอบท้องถิ่นคุยกันเรื่องสอบท้องถิ่นกันต่อหน่อยนะมันเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันที
1: ่
0: มันคือถ้าจะบอกว่าอย่างตอนแล้วก็บอกข่าวว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้อง5คนพอบอก5คนเนี่ยทุกคนโอ้มันใช่หรอเป็นขบวนการที่ใหญ่ขนาดเนี้ยถูกมั้ยการที่คนสอบแล้วมีคนที่เสียตังค์เนี่ยหลายพันคนแล้วถ้าเกิดลองดูมูลค่าที่เขาในแชทที่หลุดเนี่ยที่เขายังไม่ยืนยันว่าของจริงของปลอมเนี่ย300,000 400,000 500,000 คือหลักเป็นแสนแบบเนี้ยแล้วคนแบบหลายพันขนาดนี้มูลค่าทั้งขบวนการเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องตามนะเพราะมันเป็นถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่ใหญ่มากๆนะขณะนี้ซึ่งตอนนี้เองทางด้านของการพยายามหาคำตอบคือคนที่ทุจริตโดยเฉพาะผลคะแนนที่ไม่ตรงกับในส่วนของคะแนนความเป็นจริงที่ควรจะได้อย่างตอนที่ถูกจับกุมเจ้าหน้าที่เนี่ยจิ้มคนคีย์ข้อมูลลบข้อมูลเนี่ย
1: อ
0: ย่างใส่ชุดข้าราชการสีกากีอยู่เลยนะที่เราเห็นเนี่ยถูกมั้ยโอ้โหมันแบบดูหยามกันมากๆเลยทีเดียวสําหรับนั่งใส่ชุดข้าราชการเนี่ยนั่งคีย์ข้อมูลคือเขาบอกว่าข้อมูลที่ได้ก็คือกระดาษคำตอบจริงกับกระดาษคำตอบที่อยู่บนแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในข้อมูลออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นคนละอย่างกันเพราะว่าเขามาแก้เฉพาะในตรงนั้นในส่วนของข้อมูลที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ในส่วนของกระดาษจริงๆเนี่ยไม่ได้สามารถแก้ได้ไงมันก็ต้องมานั่งลบกันตาเหลือกเหมือนกันสุดท้ายแล้วตอนนี้เขาบอกว่า3วันเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานละ3 4 5 3วันเนี้ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเขาบอกออกเอกสารรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกแบบนี้ว่าตอนนี้จากการที่มีการร้องเรียนว่ามีกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางกลุ่มที่มีเส้นสายภายในสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ขบวนการนี้เรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 ไปถึง 800,000 บาทนะครับและผลจากการตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่ในการแก้ไขกระดาษคำตอบดังนั้นเขาก็เลยออกคำสั่งว่าต่อไปนี้ก็คือต้องสอบสวนหาความจริงคือกระบวนการในการสอบแข่งขันบรรจุดังกล่าวเนี่ยเขาว่าเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะว่าการแข่งขันเนี่ยมันการเปิดสอบเนี่ยเป็นไปตามในส่วนของที่มีอัตราการว่างงานจริงหรือเปล่าโดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับต้องทำการตรวจสอบอีกนิดนึงแล้วก็ตรวจสอบไปถึงขอบเขตการจ้างก็ TOR อันนี้ประเด็นนี้เคยพูดกันไปแล้วส่วนกระบวนการตรวจแล้วก็ประมวลผลการจัดทำบัญชีรายชื่อเนี่ยพบว่าไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่ส่งให้กรมสถ.เนี่ยนะครับรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างอีกทีเขาบอกว่าโดยมีประวัติการเข้าใช้งานถึง115ครั้งรวมถึงมีบริษัทเอกชนที่ปรากฏข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาแก้ไขไฟล์ด้วยนะครับซึ่งข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้รับแฟลชไดรฟ์นะครับ ประมวลไฟล์ประมวลผลภาคกภาคขภาคคจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างอันนี้เขาก็เลยจะมีการตรวจสอบ

0: เอาข้อสอบเนี่ยเอาง่ายๆเลยไปตรวจใหม่ข้อสอบกระดาษจริงนะไปตรวจอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะตรงกับผลคะแนนที่มีอยู่ในฝ่ายประมวลผลหรือเปล่าซึ่งประเด็นเนี้ย3วันนี้จะรู้เรื่องแน่ๆเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้คนที่รับการบรรจุแต่งตั้งไป 15,520 รายต้องลุ้นระทึกถ้าตัวเองเนี่ยสอบจริงทำเองจริงได้จริงอันนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่ 15,000 เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะมีคนที่เข้าไปอยู่ในขบวนการนี้กี่คนหรือเปล่าน้องปลา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการพบแฟลชไดร์ตัวนี้เนี่ยที่เข้าไปพบในบ้านหลังที่เขาเช่าเอาไว้เพื่อเป็นการแก้คำตอบต่างๆในกระดาษเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันมีประเด็นสำคัญที่เข้าไปพบคือข้าราชการของสทอย่างที่คุณธีรศักดิ์บอกคือเขาได้มอบแฟลชไดร์เนี่ยประมวลผลผู้สอบผ่านจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างเพื่อเอาไปประกาศรายชื่อผู้ที่สอบแข่งขันได้แต่ว่าแฟลชไดร์ตัวนี้ค่ะมันไม่ใช่แฟลชไดร์ฉบับที่เป็นต้นฉบับที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้ในตู้นิรภัยของห้องทำงานของอธิบดีกรมสทมันคนเป็นคนละอันกันก็คือมันเหมือนเป็นการลักษณะว่าเอ๊ะมันถูกถ่ายไฟล์ออกมาหรือไม่อย่างไรเพราะมันจะมีตัวแฟลชไดร์ตัวหนึ่งที่มันอยู่ในตู้นิรภัยในห้องทำงานของอธิบดีนะคะที่มันอยู่ตรงนั้นนี่แหละเรื่องนี้ก็ต้องไปไล่ดูคือนอกจากเรื่องของกระดาษคำตอบอะไรกันต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมามันก็คือเรื่องของการที่ต้องไปดูว่าบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องไปไล่กันดูว่าจะต้องมีการเอาผิดทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของกรมคนใดบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องมันมีความผิดในเรื่องของทางแพ่งใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ความผิดทางอาญากับผู้ที่กระทำความผิดในครั้งนี้นะคะแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยที่รับผิดชอบกรมสทนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยใช่ไหมพูดถึงว่าจะมีการดำเนินการกันอย่างไรนะคะก็จริงๆท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงกรณีด้วยว่าภายหลังจากที่คณะกรรมการที่เขามีการตรวจสอบเรื่องของการแก้ไขคะแนนกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ไปตรวจค้นบ้านแถวๆนนทบุรีกันเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ามีคนที่อยู่ในขบวนการนี้เยอะพอสมควรเลยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะนำผลสอบข้อเท็จจริงเอามาตั้งคณะกรรมการสอบวินัยกับบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยในจำนวน5คนด้วยกันขณะเดียวกันอีกส่วนนึงก็จะอยู่ในมือของตำรวจสอบสวนกลางนะคะซึ่งสอบสวนอยู่ประมาณ10กว่าคนโดยจะมีการขยายผลต่อรวมไปถึงปปช.ด้วยนะคะจะไปตรวจสอบย้อนหลังว่าใครเกี่ยวข้องกันบ้างคือจะใช้เวลาอันนั้นเนี่ยตรวจสอบเรื่องของกระดาษคำตอบใช่ไหม3วันใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องของดูว่าใครเกี่ยวข้องอะไรบ้างอย่างไรอันนี้ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนซึ่งมันเป็นที่มาว่าผู้เกี่ยวข้องมันไม่ได้มีแค่5คนเท่านั้นที่ตอนแรกมีแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันขยายวงไปอีกหลายๆคนด้วยกันสรุปแล้วเนี่ยการตั้งคณะกรรมการสอบเจ้าหน้าที่5คนเมื่อวานเนี้ยสอบวินัยธรรมดาหรือว่าสอบวินัยร้ายแรงใช่ไหมทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าตอนนี้มันมี2อย่างด้วยกันก็คือการตั้งสอบวินัยอันนี้ตั้งอยู่แล้วส่วนการตั้งสอบวินัยร้ายแรงต้องเป็นเรื่องที่กระทบกับสาธารณะส่วนใหญ่คือทำให้กระทรวงเนี่ยเสียชื่อเสียงกลุ่มงานวินัยของกระทรวงมหาดไทยกำลังเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่นะคะเพราะว่ามันก็กระทบนะจริงๆแล้วอะเรื่องนี้มันกระทบกับคนวงกว้างแล้วก็กระทบกับชื่อเสียงของกระทรวงมหาดไทยอย่างร้ายแรงเลยมันกลายเป็นว่านะตอนนี้พอมันมีการเปิดสอบอะไรต่างๆของข้าราชการไปดูคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียคือคนเริ่มไม่เชื่อถือมันเลยลามไปในจุดอื่นๆกันตามไปด้วยนะคะบอกว่าอย่างที่เขาจะกำหนดกันก็คือเดี๋ยวเขาก็จะรู้ว่าเขาจะมีการเสนอเรื่องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะพิจารณาตั้งเรื่องของการสอบวินัยร้ายแรงเพราะว่ามันจะต้องมีการเซ็นคำส่งคำสั่งเนี่ยเป็นระเบียบตามขั้นตอนของกระทรวงของเขานะคะที่จะต้องดำเนินการกันอย่างไรแล้วถ้าถามว่ากรณีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่คนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องออกจากราชการไว้ก่อนหรือเปล่ามันจะได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของพยานหลักฐานอะไรต่างๆใช่ไหมตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเขาบอกเขากำลังพิจารณาอยู่พอมันเป็นเรื่องของกรณีถ้าบอกใหญ่ไม่ใหญ่ระดับแค่ไหนเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะว่าเรื่องของการกระทำความผิดมันก็ต้องสืบไปถึงที่สุดก่อนปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกแบบนี้เพราะว่าวันนี้ยังต้องดูว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องไปดูเรื่องของ TOR ด้วยนะ TOR คัดเลือกบริษัทที่จะมาจัดสอบมันเกี่ยวข้องกันไหมกับอธิบดีสทอทั้ง3คนที่ผ่านมาก็ตรวจสอบย้อนหลังกลับไปเรื่องนี้มันต้องดูว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วอะไร

0: ที่มันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับอธิบดีสธในอดีตจนมาถึงปัจจุบันตอนนี้คือถ้านับดูเนี่ย4คนแต่ตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเองเขาบอกเขาทำการตรวจสอบแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนใน7วันเพื่อบอกให้ประชาชนรู้ว่ามันมีเรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรมีการแก้ไขกระดาษคำตอบหรือไม่คือก็จะอยู่แค่ตรงนี้ส่วนเรื่อง TOR มันใหญ่กว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยปปช.เขากำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่ค่ะ
1: ก็อีกหนึ่งที่เป็นผู้รับจ้างเขาก็ไม่ยอมนะเพราะเขาก็ชื่อเสียงเขาเหมือนกันนั่นคือมศว.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ที่รับจ้างในการจัดสอบใช่ไหมทั้งออกข้อสอบทั้งตรวจกระดาษคำตอบแล้วก็ประกาศรายชื่อต่างๆเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่น้องปรางกมลเนตรบอกว่าแฟลชไดรฟ์เนี่ยมันจะอยู่ที่ตู้นิรภัยของอธิบดีสธ.ถูกไหมทางด้านของมศว.เขาก็ว่าเขาก็มีเหมือนกันเพราะอะไรเขาบอกว่าในส่วนของการส่งงานเนี่ยเขาบอกว่ามีการส่งแฟลชไดรฟ์กันเนี่ยไปมาถึง2รอบด้วยกันโดยกระบวนการสอบครั้งเนี้ยมศว.เขาตั้งแบบนี้ว่ามีช่องโหว่คือการส่งแฟลชไดรฟ์ผลการสอบจากทางมศว.ให้กับทางกรมสธ.เขาบอกมีการส่งกันไปมาถึง2รอบรอบแรกเนี่ยก็คือมศว.ส่งผลการสอบให้สธ.จากนั้นสธ.จึงจะส่งกลับมาให้มศว.เพื่อประทับตราว่าอันนี้คือ finally แล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มศว.ถึงจะส่งกลับไปให้สธ.อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดใน TOR โดยที่กำหนดโดยผู้จ้างก็คือสธ.นั่นเองช่วงที่การส่งแฟลชไดรฟ์กันไปมานี่แหละเขาว่าทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนสอบหรือไม่ในห้วงนี้นะครับเพราะว่าทำไมหลังจากที่ตรวจแล้วมศว.ไม่ประทับตราเลยแต่ต้องส่งกลับมาให้สธ.ก่อนแล้วสธ.ค่อยส่งกลับไปให้มศว.ประทับตราแล้วค่อยส่งกลับมากันเป็นลักษณะ2รอบแบบนี้อันเนี้ยเขาบอกว่าน่าจะต้องหาข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของ TOR ที่ได้มีการระบุเอาไว้เพราะว่า TOR เนี่ยมันคือข้อกำหนดในการที่จะปฏิบัติของผู้รับจ้างกับนายจ้างว่าตกลงจะตกลงขั้นตอนในกระบวนการทำงานกันอย่างไรมันก็เลยมีการตั้งคำถามแบบนี้ว่าการสอบบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันจะแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนทั่วไปข้าราชการพลเรือนทั่วไปเนี่ยเขาจะสอบภาคกที่สอบโดยกพก่อนถูกไหมอันนี้เขาบอกจะยากยากมากๆแล้วก็ยากแบบหินสุดๆอะไรแบบเนี้ยปีนึงเนี่ยเขาจะสอบรอบหรือสองรอบ
0: คนสอบกันเยอะด้วย
1: ใช่ไหมคนสอบกันเยอะตอนนี้หลายแสนผ่านกันแค่หลักหมื่นนะมันเปอร์เซ็นต์การผ่านเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆเขาก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าเป็นอย่างเงี้ยสธ.ทำไมไม่เอาให้ภาคกพ.รับผิดชอบไปเหมือนกับในส่วนของกำหนดให้ต้องไปสอบภาคกของกพ.ให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาสอบภาคขอภาคคอภาคขอนี่คือข้อเขียนของแต่ละสำนักงานนะแต่ละกรมแต่ละกองส่วนภาคคอนี่คือการสัมภาษณ์ก็คือตอนนี้ส่วนมากการบรรจุข้าราชการทุกวันเนี้ยเป็นข้าราชการพลเรือนทั่วไปเนี่ยกพ.เขาจะใช้กพ.ภาคกของกพ.แล้วค่อยมาสอบภาคขอภาคคอของแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นส่วนของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาจะจัดสอบเองหมดเลยก็จะจ้างบริษัทมาแหละออกไปเลยภาคกภาคขอภาคคออะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยว่าเอ๊ะมันถ้าเกิดจะมาตรฐานแบบนั้นก็ไปเอาภาคกของกพ.ไหมก็เลยการเป็นการตั้งคำถามถึงกระบวนการสอบในครั้งต่อๆไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าข้อสอบเขาจริงๆแล้วมศว.มศว.เขาเป็นระดับครูโดยตรงเลยนะเขาเริ่มต้นมาจากโรงเรียนฝึกหัดครู
0: วิทยาลัยครู
1: ใช่ถูกใช่ของมศว.เนี่ยเพราะในเรื่องของการประเมินผลเรื่องของการเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นลองไปดูข้อสอบรวมๆอย่างหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยข้อสอบภาษาอังกฤษ My name is John อะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วไปดูนะมันมีทั้งข้อง่ายและข้อยากมากๆเหมือนกันนะอย่าดูแค่ข้อเดียวที่เขาเอามาเป็นข่าวถ้าดูภาพรวมๆทุกอย่างเนี่ยเขาต้องมีข้อสอบที่ง่ายกับข้อสอบที่ยากให้คล้ากันไป
0: ผสมกันไป
1: นี่คือข้อสอบที่มันเป็นข้อสอบที่ถูกต้องตามวิธีการในการประมวลผลประเมินผลหรือว่าวัดผลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูภาพรวมเราก็ต้องให้มศว.เหมือนกันนะว่าเขาก็โตมาจากเรื่องของครูโดยตรงสำหรับมหาวิทยาลัยนี
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างเรื่องของการบรรจุผู้ที่สอบแข่งขันใช่ไหมในรอบวันที่1กรกฎาคมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอันเนี้ย อย่างที่บอกอ่ะมันก็ยังเป็นไปตามเดิมใช่ไหมคะเพราะว่าคณะกรรมการกลางของพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ ออกมาระบุแล้วว่าให้มันเป็นไปตามเดิมก่อนนะแต่ว่าหลังจากการ

0: จุอัตรารอบนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะถูกชะลอไว้ก่อนนะคะในการเรียกบรรจุในรอบถัดไปสมมติว่าคนที่มีรายชื่อแล้วตอนแรกเนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศเรียกใช่ไหมอันเนี้ยก็อาจจะต้องหยุดไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นรอบแรกคนที่เรียกบรรจุไปแล้ววันที่1กรกฎาคมก็เดินหน้าทำงานกันไปแต่ว่าในส่วนของท่อนหลังอ่ะที่จะต้องรอบรรจุในรอบถัดไปเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรอก่อนเพื่ออะไรเพื่อเนี่ยค่ะรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงมันอาจจะแบบหลายคนก็บอกว่าเออเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรอย่างไรใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยเพื่อให้กระบวนการมันเป็นไปอย่างชัดเจนนะเขาก็สั่งชะลอในเรื่องของการเรียกบรรจุในรอบถัดๆไปไว้ก่อนค่ะ
1: ก็อย่างที่บอกไปคือนายกบอกให้ชะลอแต่มันจะมีกรรมการกสทกสทใช่ไหมที่เขาบอกว่าคือให้บรรจุไปก่อนแล้วถ้าเจอแล้วค่อยมีการมาสอยทีหลังมันเป็นประเด็นแบบนี้คือเขาเหตุผลว่าบางคนเนี่ยคือเขารู้แล้วกำลังจะบรรจุเขาก็ลาออกจากงานมาแล้วไงเขาลาออกจากงานมาแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะเปลี่ยนงานเพราะว่าเขากำหนดวันเริ่มต้นในการที่มารายงานตัวแล้วเขาก็เลยอ่ะถ้าเกิดว่าคนไหนที่บริสุทธิ์แล้วไม่ได้มีส่วนร่วมของขบวนการในการโกงครั้งนี้เขาก็จะรับสิทธิ์ตรงนั้นไปอันนี้คือสิ่งที่เขาเหตุผลว่าเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ก็บรรจุเข้าไปหลังจากที่เขาสอบผ่านมีชื่อประกาศรายชื่อแล้วส่วนใครที่อยู่ร่วมขบวนการอันนี้ก็ต้องมารอเรื่องของการตรวจสอบเดี๋ยวก็จะคำตอบออกแน่ๆก็บอกพรุ่งนี้ครับ
0: ค่ะจะรอกันสามวันนะใช่ไหมวันพรุ่งนี้เขาก็จะถึงเพราะว่าที่หลายอย่างที่บอกมันมีคนกังวลใจว่าเออแล้วถ้าเราสอบด้วยความสามารถของตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เลยจะทำอย่างไรเพราะมันก็มีคนที่รู้จักที่สอบผ่านในรอบนี้เหมือนกันแล้วตอนแรกเนี่ยเขาก็รู้สึกกังวลใจเพราะว่าเดิมที่ข่าวอย่างที่ท่านนายกบอกว่าที่บอกให้ชะลอไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนนะตอนแรกอะที่ยังไม่บรรจุใครเลยเนี่ยท่านนายกบอกว่าอ้าวในเมื่อท่านบอกว่าก็ให้บรรจุก็บรรจุแล้วแล้วทีนี้จะต้องทำอย่างไรกันต่อคือมันมีคนส่วนหนึ่งอย่างที่คุณวีรศักดิ์บอกอะคือเขาก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมแล้วเขารู้ว่าเขาสอบติดแล้วเขาก็ลาออกงานประจำเรียบร้อยแล้วตรงนี้แหละแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาสอบด้วยความสามารถของเขาเองนะแล้วก็อ่านหนังสือแบบหามรูปหามข้ามบางคนเนี่ยเขาตั้งใจใช่ไหมที่เขาอยากจะแบบเข้ามาเหมือนรับราชการแบบนี้นะคะแล้วเขาก็เขาบอกว่าเอ๊ะเขาจะต้องหยุดชะงักแล้วก็เสียไปจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามหาไทยเองเขาก็กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นของคณะกรรมการกลางเองเขาก็บอกว่าคนที่สอบด้วยตัวเองคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคุณก็สามารถที่จะแบบเดินหน้าทำงานกันได้ต่อไปเขาก็จะก็จะค่อยๆทยอยบรรจุกันไป
1: หมดเวลาแล้วครับวันนี
0: ้โอ้ดีแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่วันนี้ต้องขอบคุณคุณวีรศักดิ์มากๆนะคะมาจัดรายการร่วมกันนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามคุณวีรศักดิ์วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
7: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
8: ทุกวันเสาร์ 3:00 นครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
7: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
8: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์ 3:00 นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดของอสมทนะครับมาพร้อมกับฟ้าฝนเปียกชุ่มฉ่ำกันเลยเรียกได้ว่าฝนนี่ก็มาตามนัดกันเลยครับ 4:00 น 5:00 นเย็นนี่นะฮะส่วนพื้นที่ไหนที่เปราะบางเสี่ยงต่อการจะน้ำท่วมทันทีนี่นะครับขับรถขับลาช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะฮะถ้าจะฟังอยู่บนรถบนถนนบนที่บ้านแล้วก็นะครับอ่ะEcon Biz ก็มากันตามเวลาทุ่มถึง2ทุ่มครับหรือว่าจะทักทายท่านผู้ชมท่านฟังทางด้านระบบของโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook ของ 96.5 รวมไปถึงแอปพลิเคชันของ Mcord ด้วยนะครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะฮะมิถุนายนก็จะจบไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับสัญญาณการลงทุนในวันแรกของจะบอกว่าเป็นต้นสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมก็ใช่นะฮะปรากฏว่าไม่สวยเลยครับราคาทองคำวันนี้จริงๆไม่ได้ถือว่าปรับแบบเหวี่ยงแรงๆทีๆนะครับ14รอบสุดที่ปรากฏว่าลงไป 1,000 บาทเรียบร้อยเลยนะครับทองคำแท่งรับซื้อ 63,450 นะฮะส่วนขายออกหลุด 64,000 ครับอยู่ที่ 63,650 บาทรูปพรรณขายออกนะครับมาอยู่ที่ 64,450 บาทนะครับแต่ว่าพอหันไปดูตลาดหุ้นไทยคนละเรื่องเลยนะครับวันนี้หุ้นไทยเนี่ยถือว่ากระทิงดุขิดนะฮะตั้งแต่เช้ากันเลยครับหุ้นไทยวันนี้ปิดตลาดบวกตั้ง 2.3% ครับ 35.47 จุดนะฮะแล้วปิดไปที่ 1,577 จุดและเป็นจุดสูงสุดก็วางวันอีกต่างหากครับส่วนมูลค่าการซื้อขายสุทธินี่มา 71,956 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณของการลงทุนสำหรับตลอดทั้งวันนี้กันนะครับแต่อีกหนึ่งสัญญาณที่น่าสนใจนะฮะก็อยากจะมาพูดคุยกันตรงนี้เพราะว่าคือตอนนี้เราก็จะจบกันแบบเรียกว่าครึ่งแรกของปีนี้แล้วนี่นะครับเราก็จะมาดูครับว่าภาคเศรษฐกิจแต่ละส่วนแต่ละหน่วยแต่ละอย่างนี่นะครับดีขึ้นไหมเสมอตัวไหมสัญญาณดีขึ้นหรือเปล่าและครึ่งหลังของปีนี้จะว่ายังไงโดยเฉพาะรถยนต์นะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็แถลงตัวเลขออกมาเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนครับมีได้รับผลกระทบจากเรื่องสงครามอิหร่านมีได้รับผลกระทบจากเรื่องของราคาน้ำมันนะครับแต่เราจะดูกันครับว่าครึ่งแรกของปีนี้และครึ่งหลังต่อไปของรถยนต์บ้านเราเนี่ยนะครับจะไปในทิศทางไหนกันต่อพอลุ้นกันได้ไหมนะฮะเอาละครับวันนี้ครับอยู่ในสายกันนะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณสุรพงษ์ครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับ
2: คร
3: ับท่านผู้ฟังที่เคารพรักนะครับ
2: ครับผมก็เป็นว่าตัวเลขนะครับที่วันนี้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโฆษกกลุ่มยานยนต์ก็เปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นตัวเลขในเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ยังถือว่าไม่ดีนะครับแม้ว่าจะเติบโตจากเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะเพราะว่าผลิตแค่ 114,214 คันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ติดลบไป 17% แต่ก็ดีกว่าในเดือนเมษายนเพราะเมษายนก็ 103,000 กว่าคันครับ
2: โอ้
3: เพิ่มขึ้นมาประมาณ 10% แต่ไม่ดีมากๆก็เพราะว่าส่งออกครับผลิตส่งออกนี่ติดลบครับ
2: โอ้
3: ติดลบค่อนข้างมากด้วยครับ
2: โ
3: อ้เราส่งไปที่ทางด้านตะวันออกกลางนี่ลดลงถึง 66%
2: โอ้โห
3: ทำให้ตัวการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกเลยอยู่ที่ 55,694 คันลดลงถึง 38% ครับ
2: โอ้โห
3: ก็เพราะว่ามี2ตลาดครับที่เราส่งออกลดลงคือทางด้าน Middle East นะตะวันออกกลางจากสงครามที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์แล้วก็ทำให้เดือนเมษายนเราลดลงไป 91% นะฮะและเดือนพฤษภาลดไปอีก 66% ก็คิดดูสิฮะว่าสาหัสแค่ไหนครับ
2: โอ้
3: ลงไปทางด้านทางด้านออสเตรเลียโอเชียเนียก็ลดลง มันนั่นที่ลดลงก็เพราะว่ามีการควบคุมเรื่องการปล่อยคาร์บอน
2: ครับ
3: ก็จะถ้าใครปล่อยเกินก็ต้องโดน

0: แล้วก็ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้าไปขายเนี่ยเข้ามาแย่งส่วนแบ่งไปที่ผมเคยอ่านเจอในประมาณสักเดือนกันยายนหรือตุลาคมนี่แหละรถยนต์นำเข้าจากญี่ปุ่นซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับติดลบอันดับสองประเทศไทยซึ่งนำเข้าเป็นอันดับสองแล้วในประเทศออสเตรเลียกับออสเตรเลียก็ติดลบจากไทยเราเนี่ยติดลบไป 19,000 กว่าคันจากประเทศญี่ปุ่นติดลบไปประมาณ 5,000 หรือ 15,000 จำตัวเลขไม่ได้นะครับนำเข้ามาจากประเทศเกาหลีก็ติดลบไปมีแต่ประเทศจีนที่ว่าเป็นบวกครับแล้วก็ตลาดออสเตรเลียโอเชียเนียนี่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเราครับ
1: โอ้โหเหลือฮะ
0: รถยนต์นั่งนี่ก็ประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณ 22% นะ
1: โอ้โหเยอะนะ
0: ครับครับแล้วก็ทางด้านรถปิกอัพก็ประมาณ 30% กว่าครับเพราะย่าน2ตลาดนี้เลยทำให้การผลิตเพื่อส่งออกของเราสุดลงไปส่งผลให้ยอดรวมของเราเหลืออยู่แค่ 114,000 กว่าคันครับผมจำได้ใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เราก็รถปีหนึ่งก็2ล้านคัน
1: ใช่ครับ
0: 2ล้านคันผลิตเดือนหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 106,000-107,000 คันใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับตอนนี้เหลืออยู่ 114,000 คันครับเพราะฉะนั้นที่ลดลงก่อนหน้านี้นี่นะฮะอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วการผลิตเพื่อส่งออกอยู่ที่60%กว่า
1: ครับ
0: ผลิตเพื่อขายเนี่ยเพิ่มเหลือแค่30%กว่าแต่ปีนี้ตรงกันข้ามแล้วผลิตเพื่อส่งออกลดลงครับก็เลยทำให้การผลิตเพื่อขายในประเทศเนี่ยก็มีสัดส่วนดีขึ้นครับ
1: โอ้ครับคือ
0: ยังดูว่าที่เขาบอกว่าจะเซ็นสัญญากันหลังจาก60วันไปแล้วใช่ไหมที่จะสงบศึกอย่างถาวรจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะเมื่อวานหรือเมื่อวานสื่อสองวันนี้ก็ยังมีรบกันอยู
1: ่ใช
0: ่แล้วอ่านดูเรื่องของน้ำมันที่ติดตามดูตอนแรกก็ลดลงอ้าววันนี้รู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ดูจากวิถีของคุณบัญชาว่าวันนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับ
1: เออ
0: จะต้องรอดูนะครับติดตามอย่างใกล้ชิดว่า60วันไปแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
1: ครับแต่สิ่งที่คุณสุรพงศ์พูดมาถึงตรงนี้เนี่ยทำให้ผมนึกภาพว่าแสดงว่าในช่วง5เดือนแรกเพราะตอนนี้มันเป็นตัวเลขแค่ถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะฮะส่วนมิถุนายนก็ต้องไปว่ากันที่เดือน7ถึงจะเห็นตัวเลขคลอดกันมาชัดเจนเนี่ยแสดงว่าการผลิตนะยอดผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะลดต่ำต่อเนื่องอีกไหมครับ
0: ก็ต้องดูนะฮะว่าถ้าหากว่าไม่มีการเรื่องการสู้รบเพิ่มขึ้นหรือว่ารุนแรงขึ้นทางด้านช่องแคบฮอร์มุซเปิดแล้วเหลือที่ว่านำรถยนต์เข้าไปในพื้นที่ได้ไอ้ตรงนี้ก็จะทำให้การส่งออกของเราก็ดีขึ้นก็ยังติดตามว่าจะปิดหรือจะเปิดกันแน่เนี่ยช่องแคบฮอร์มุซครับตอนแรกเห็นบอกว่าเปิดเสรีแล้วเสร็จแล้วเมื่อ2วันที่แล้วใช่ไหมก็มีเรือที่โดนใช่ไหมโดนระเบิด
1: คร
0: ับแล้วก็ทำให้ทางของทัพสหรัฐก็ต้องไปบอมครับทางด้านอิหร่านเนี่ยก็ต้องติดตามครับว่าจะปิดหรือจะเปิดฮอร์มุซครับ
1: ครับแต่ว่า
0: เราก็จะพยายามหาช่องทางอื่นนะที่จะส่งไปครับซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วก็ถือว่าดีเพราะว่าติดลบไปแค่66%ในขณะที่เมื่อเดือนเมษายนติดลบไปถึง90

0: 11% คิดดูสิ
1: ครับ
0: มันสาหัสอาการแค่ไหนเรียกว่าในเดือนเมษายนส่งออกไปที่ตะวันออกกลางนี่ไม่ถึง 1,000 คันครับ
1: โอ้โหเป็นตัวเลขที่แทบไม่เคยได้ยิน
0: เมื่อปีที่แล้วเราส่งออกไป 200,000 กัน 1 คัน
1: โอ้โหครับแสดงว่าตลอดทั้งปีนี้ครับคุณสมพงศ์คิดว่ายอดการผลิตเพื่อการส่งออกไปที่ตลาดตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับที่จะกลับมาได้แตะสัก 100,000 หรือจะต้องต่ำกว่า 100,000 คันอีก
0: มีโอกาสถ้าหากว่าไม่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นไม่มีการปิดฮอร์มุสนะฮะถ้าหากว่าเรือสามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุสกันได้อย่างเสรีตรงนี้ก็จะทำให้ยอดการสั่งซื้อเข้าไปเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าหลังจากสงครามก็มีหลายแห่งนะครับที่เมื่อสงครามยุติลงการสั่งซื้อก็จะเพิ่มขึ้นมาอั้นมาหลายเดือนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เรามียอดการส่งออกดีขึ้นในช่วง6เดือนหลังครับ
1: ครับ
0: ติดตามว่าจะมีการเปิดช่องแคบของมุสอย่างเสรีไหมครับ
1: ถ้าตอนนี้เนี่ยไอ้ตลาดเพื่อการผลิตเพื่อการส่งออกของประเทศไทยเนี่ย2ตลาดสำคัญเราโดนแย่ง market share แล้วก็เสีย market share อ่ะเข้าใจได้ครับฝั่งตะวันออกกลางมันเป็นปัญหาเรื่องสงครามก็เลยไม่มีอารมณ์จะซื้อหรือว่าน้ำมันก็แพงไปด้วยแต่พอมาเป็นฝั่งของโอเชียเนียเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจที่เมื่อสักครู่คุณสุรพงศ์เปิดเผยข้อมูลมาว่าขนาดเนี้ยไอ้ตัวเลขที่เราลงเนี่ยก็คือโดนสัดส่วนของการนำเข้ารถยนต์แบรนด์จีนเข้าไปทำตลาดในโอเชียเนียมากขึ้นใช่ไหมครับ
0: ครับเพราะว่าทางเราก็มีการผลิตรถปิกอัพไฟฟ้านะแล้วก็มีการผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้าแต่ว่าราคาเราถ้าเทียบกันจริงๆเราก็สู้ต้นทุนรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนไม่ได
1: ้
0: นะจีนเขาส่งรถยนต์ไฟฟ้าไปที่ตลาดออสเตรเลียเนี่ย มาได้ 3-4 ปีแล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีครับใช่ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่น่าห่วงครับรวมทั้งเรื่องที่เขาจะต้องเก็บภาษีการปล่อยคาร์บอนเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็มันก็จะทำให้รถยนต์ปิกอัพที่เราส่งไปที่ประเทศออสเตรเลียอันดับหนึ่งเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากแต่ว่าตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่ารถปิกอัพมันจะต้องบรรทุกแรงบิดก็จะต้องมีสูงหน่อยใช่ไหมครับซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าก็คงต้องใช้เวลาในการที่จะพัฒนาเรื่องของแรงบิดครับ
1: ครับแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยจะทำให้สัดส่วนการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกในประเทศปีนี้เนี่ยอาจจะกลับหัวกลับหางกลายเป็นอย่างที่คุณสุรพงศ์พูดเนี่ยตลอดทั้งปีนี้เลยไหมครับ
0: ก็มีโอกาสครับ
1: โอ้
0: ติดตามดูเนี่ยตะวันออกกลางทางด้านออสเตรเลียเพราะรถเก๋งของเราก็ยังส่งไปได้ใช้ได้อยู่แต่ว่ารถยนต์นั่งเนี่ยจะเจอรถยนต์นั่งไฟฟ้าจากจีนราคาถูกเข้าไปที่ตลาดของเราด้วยคร
1: ับ ครับตอนเนี้ยเป้าในการผลิตเพื่อการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยเราตั้งเอาไว้ตอนต้นปีอยู่ที่สักประมาณกี่คันครับ
0: เดิมเราก็ตั้งไว้ที่ 950,000ครับแล้วก็ทางด้านผลิตภายในประเทศก็ 550,000 คันรวมแล้วก็เป็น 1,500,000 คันก็ยังถือว่ายังคงไว้ตรงนี้ก่อนต้องติดตามว่าตะวันออกกลางจะเป็นอย่างไรครับ
1: แสดงว่าถึงตอนนี้เราจะยังไม่ทบทวนเป้าทั้งผลิตส่งออกและผลิตภายในประเทศนะครับ
0: อย่างครับต้องดูความชัดเจนของตะวันออกกลางครับแล้วก็ทางด้านตลาดออสเตรเลียก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ารถจีนเขาจะยอมให้ทางประเทศไทยส่งออกไปได้บ้างไหมเพราะว่าบริษัทแม่เขาที่โน่นอาจจะยอมให้การผลิตในประเทศไทยเราส่งออกไปก็ได้เพราะเราผลิตรถที่ใช้พวงมาลัยขวาซึ่งทางประเทศออสเตรเลียเขาก็ใช้พวงมาลัยขวาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีน

0: ว่าเขาอาจจะให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนในประเทศไทยเป็นผลิตพวงมาลัยขวาส่งออกไปทางด้านออสเตรเลียได้บ้าง
1: อืมครับซึ่งถ้าเป็นไปตามเป้ากับนโยบายนี้อย่างน้อยก็ช่วยให้ยอดการส่งออกรถยนต์ในภาพรวมของไทยเนี่ยมันก็จะไม่ได้เรียกว่าเสียศูนย์ไปมากกว่านี้ประมาณนั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับครับ
1: อันนี้เป็นยอดสำหรับตลาดส่งออกละทีนี้เรากลับเข้ามาดูยอดภายในประเทศเห็นว่าในขณะที่เราตลาดส่งออกเราทั้งผลิตส่งออกแล้วก็ส่วนแบ่งตลาดเราก็เอียงไปนี่นะฮะแต่ว่าในประเทศเรากลับขายดีใช่ไหมครับ
0: จะเรียกว่าดีก็ไม่ได้ ใช่ไหมเพราะว่าเราเคยขายได้ประมาณ1ล้านคันโดยทั่วไปในภาวะปกตินะแต่ว่าตอนนี้เราขายได้เท่าไหร่ปีที่แล้ว 60,000 ไม่ใช่ 60,000
1: 600,000
0: 600,000 กว่าคัน620,000 กว่าคันเนี่ยปีนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ 650,000 คันนะฮะครับแต่ว่าในการผลิตเพื่อขายในประเทศเราตั้งเป้าไว้ที่ 550,000 คันเพราะว่าจะมีรถยนต์ที่นำเข้ามาไงจากอินโดนีเซียจากเมเลเซียหรือจากจีนหรือจากประเทศญี่ปุ่นนะจากยุโรปก็จะเข้ามาร่วมด้วยก็จะมียอดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 650,000 คันคาดว่าอย่างนั้นนะครับ
1: เพราะ 650,000 ก็จะไม่ทิ้งกับปีที่แล้วประมาณ 620,000 ก็จะโตขึ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยใช่ไหมฮะ
0: ครับเพราะว่าปีนี้ดูแล้วที่ผ่านมา5เดือนเนี่ยทางภาครัฐที่เห็นออกข่าวบอกว่า 155,000 กว่าล้านบาทเนี่ยคือเม็ดเงินลงทุนใน5เดือนที่ผ่านม
1: า
0: ซึ่งเติบโตจาก5เดือนเมื่อปีที่แล้วประมาณสัก 6% เศษตรงนี้ก็จะทำให้มีการจ้างงานเราก็หวังว่าเรื่องของการลงทุนในประเทศไทยซึ่งเราซบเซามานานแล้วเนี่ยน
1: ่
0: าจะปีนี้นะที่ทางรัฐบาลดูแล้วน่าจะมีเสถียรภาพก็น่าจะดึงดูดให้เม็ดเงินลงทุนตาเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นครับก็จะได้จ้างงานคนไทยเราก็จะได้มีรายได้เศรษฐกิจของเราก็จะได้ฟื้นขึ้นมาจากอำนาจการซื้อของประชาชนของพวกผู้ใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยก็จะทำให้ซื้อสินค้าต่างๆได้มากขึ้นใช่ไหมก็จะมีการลงทุนเพิ่มในอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยก็หวังจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเศรษฐกิจของเราเติบโตในอัตรา 3-4% ก็จะเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนรวมทั้งนักลงทุนในประเทศไทยเราด้วยก็เห็นโอกาสแล้วเนี่ยว่าประเทศไทยเราคนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอำนาจซื้อก็จะดีขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เป็นไปตามหลักที่ว่าถ้าเศรษฐกิจดีก็จะดึงดูดให้เม็ดเงินลงทุนเข้ามาครับมันก็เป็นอะไรวัฏจักรของเศรษฐกิจขาขึ้นครับ
1: แต่ถ้าเราเจาะแค่เฉพาะเดือนพฤษภาคมซึ่งวันเนี้ยนะฮะทางกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสอทก็ได้แถลงออกมาเนี่ยคือเราจะเห็นว่าโอ้โหยอดขายในพฤษภาคมเนี่ยนะครับรถไฟฟ้า EV 100% เนี่ยพุ่งตั้ง 60% เลยนะฮะ
0: ครับเนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็น่ากังวลเพราะเราก็ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเรานะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผลิตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเทียบกับยอดขายยอดจดทะเบียนนะมันแตกต่างกันมาก
1: เอาเลยฮะ
0: ใช่ครับเพราะเราผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเราอยู่ที่5เดือนนะผลิตได้ประมาณเท่าไหร่ผมดูตัวเลข
1: ยอด
0: ตัวเลขไม่ได้นะแต่ถ้าหากเทียบกับตัวเลขจดทะเบียนของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วมันต่างกันมากต่างกันมากเพราะว่ามีการนำเข้ามา
1: ครับ
0: ซึ่งนำเข้ามานี่ก็ทำให้ตัวเลขของการผลิตรถยนต์ที่เป็นสันดาปภายในก็จะน้อยลงไปด้วยครับอันนี้ก็ทำให้พวกผู้ใช้แรงงานทั้งหลายนะก็อาจจะทำงานได้ไม่ครบ5วันครับดังที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนเขาถึงได้

0: เรียกร้องเมื่อสักเดือนเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: อะไรสิบสหพันธ์อะไรนั่นครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่เรียกร้องให้มีการขึ้นภาษีสรรพสามิตกับรถยนต์ที่นำเข้ามาเพราะว่าเป็นห่วงผู้ผิดชิ้นส่วนไงครับถ้านำเข้ามามากๆทางด้านผู้ผิดรถยนต์ไฟฟ้าก็อาจจะไม่ผลิตก็ได้ใช่ไหมใช้วิธีนำเข้ามาเราก็จะเสียหายครับครับก็จะคนงานก็จะไม่มีงานทำอีกครับ
1: อ
0: ย
1: ่
0: างเดือนพฤษภาคมนะครับตัวเลขการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะฮะไฟฟ้า 100% นี่ 6,000 กว่าคัน
1: 6,000 กว่าคัน
0: ครับครับถ้าคิดเป็นสัดส่วนในการผลิตทั้งหมด 114,000 คันกว่าคันนี่ก็ถือว่า 5%
1: นะ 5%
0: ใช่ครับ5% ของยอดผลิตแต่ว่ายอดจดทะเบียนเนี่ย 18,000 กว่าคัน
1: โอ้มาจากไหนครับน่ะ
0: ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้น 12,000 กว่าคันนี้ก็คือนำเข้ามา
1: โอ้ทั้งครั้งที่เราผลิตรถไฟฟ้าในประเทศไทย 6,000 กว่าคันแต่กลายเป็นว่ายอดขายมัน 18,000 กว่าคันก็นำเข้ามาอย่างที่บอกไปว่าส่วนต่างมันเยอะมากถูกไหมครับ
0: ใช่ครับครับ
1: ก็เป็นสัญญาณไม่ดีเลย
0: เพราะว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าไงFTA ของของอาเซียนกับจีน
1: จีนอาเซียน
0: ใช่ครับตรงนี้ก็เลยทำให้ภาษีนำเข้าของประเทศไทยเป็นศูนย์เมื่อนำรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนเข้ามา
1: โ
0: อ้แต่ต้องชมทางบอร์ด EV นะครับที่สามารถดึงให้มีการลงทุนตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยขึ้นมาตอนแรกผมก็เป็นห่วงในเรื่องนี้นะฮะว
1: ่
0: าถ้านำเข้ามาเป็นศูนย์เนี่ยไม่มีภาษีนำเข้าเขาก็ไม่ต้องนำเข้ามาแล้วประเทศไทยเราจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างไร
1: นั่นสิครับ
0: แต่ว่าเขาเก่งมากละโปรโมทนะฮะให้มีการนำเข้ามาแต่ว่ามีข้อแม้ว่าคุณต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในปี2567กับ68
1: อ
0: ันนี้ก็ตามโครงการของ EV 3.0 ไง
1: ครับ
0: แล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่จะต้องผลิตโครงการ EV 3.5 จนถึงปีหน้านี้นะครับ2ปี
1: ครับ
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าทำให้ประเทศไทยเราเป็นฐานในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งกระบะไฟฟ้าทั้งรถยนต์นั่งไฟฟ้าในประเทศไทยเรา
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งออกด้วยก็ถือว่านี่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราปีที่แล้วนะที่เราผลิตรถกระบะไฟฟ้าส่งออกด้วย
1: ครับครับทีนี้ไอ้ตัวเลข5เดือนแรกสะสมปีนี้เนี่ยนะครับเรามียอดขายรถยนต์ในประเทศ5เดือนแรกสะสมเนี่ย 288,000 กว่าคันเพิ่มขึ้น 14% เมื่อไปเทียบกับ5เดือนแรกในปีที่แล้วถ้าเอาแค่เฉพาะตรงเนี้ยมันก็บวกมาตั้ง 14% นะครับคุณชมพงศ์ครับมันน่าจะเป็นสัญญาณบวกทั้งปีไหมฮะ
0: อันนี้มันถ้าดูไส้ในลึกๆไงจะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องของการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์นั่งไฟฟ้า 82,143 คันมีสัดส่วนถึง 28% เติบโต 83% นะครับ
1: ใ
0: ช่ไหมจะให้ตรงนี้เห็นไหมว่า 82,000 กว่าคันเยอะมากๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ารถยนต์ที่ใช้เบนซินดีเซลอะไรต่างๆพวกนั้น อยู่ที่ 46,000 กว่าคันติดลบไป 25% ครับมีสัดส่วนแค่ 16%
1: โ
0: อ้ครับแต่ตัวรถพิกอัพครับ59,265 คันส
1: ั
0: ดส่วน 20% ติดลบไป
1: 5%
0: ครับเพราะรถกระบะล้วนๆเนี่ยเราโดนสถาบันการเงินปฏิเสธไปให้กู้เงินไปซื้อรถมา3ปีแล้วนะครับ ทำให้ยอดผลิตรถกระบะของเราเนี่ยลดลงไป 300,000 กว่าคันสามปีที่ผ่านมาเนี่ยจากเมื่อก่อนเราเคยขายได้เดือนละประมาณ 30,000 กว่าคันเดือนนี้เหลือแค่ 10,000 กว่าคันหายไป 60% นะครับลดลงมาตลอดทุกเดือนนะ3ปีแล้วเพราะตอนนั้นก็ยึดรถกระบะมาขายแล้วก็ขาดทุนจากรถยึดไงฮะ
1: ใช่
0: เพราะว่าก่อนหน้านั้นก่อนเกิดโควิด19ซื้อรถยนต์ไปก็ทำมาหากินนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: พอเมษายนรัฐบาลล็อกดาวน์ไม่ให้มีการออกจากบ้านผมจำกันได้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: น่าอยู่แต่ในกรุงเทพไม่ให้กลับบ้านกันอะไรอย่างนี้
1: จริง
0: เพราะงั้นพวกที่ซื้อรถกระบะไปทำมาหากินก็ขาดรายได้ไม่พอส่งค่างวดแต่ตอนนั้นยังไม่ให้ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี
1: ้
0: ก็เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของช่วงโควิด19แต่พอโควิด19ที่คลายลงปลายปี65ก็ติดตามดูว่าใครค้างเกินมันเกิน90วันก็ตามยึดรถมาแต่หลายปีที่ผ่านมาไม่มีการติดตามยึดรถยึดมาก็เลยสภาพค่อนข้างจะเสียหายขายทอดตลาดก็ขาดทุน
1: ม
0: าครับนี่แหละฮะบางรายที่ปล่อยสินเชื่อทางด้านนี้ขาดทุนไปพันกว่าล้านบาทก็เลยมีการเข้มงวดครับให้ปล่อยจนกว่าจะมีหลักฐานการเงินว่าคุณสามารถชำระหนี้ได้ครบทุกงวดถ้าหากว่าเขาดูแล้วไม่มีความมั่นใจว่าคุณจะชำระได้ครบทุกงวดเขาก็ไม่ปล่อยให้กู
1: ้โอ้ครับอื
0: มันก็เลยทำให้พลิกทับเราเลยผลิตน้อยลงไป 300,000 กว่าคันในช่วงที่ผ่านมา3ปีนี่ครับ
1: ครับอืมเรื่องของการที่เป็นไฟแนนซ์ปฏิเสธการปล่อยซื้อรถโดยเฉพาะรถกระบะรถทำมาหากินเนี่ยนะฮะณปัจจุบันเนี่ยไอ้มาตรการนี้ก็ยังเข้มข้นอยู่ใช่ไหมครับ
0: ยังเหมือนเดิมครับเพราะว่า GDP เราโตเท่าไหร่ไม่ถึง 2% ใช่ไหมที่เขาคาดแต่ปีหน้าที่แบงค์ชาติตอนนี้บอกมาคาดว่าปีนี้จะโต 2.3 ใช่ไหมฮะ
1: เป็นสถาบันเดียวครับตอน
0: 1.6 เนี่ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความหวังว่าอาจจะเริ่มปล่อยสินเชื่อได้ดีขึ้นไห
1: ม
0: จนกว่าจะเห็นว่าดัชนีผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมของเราเติบโตดีเพราะที่ผ่านมานี่ติดลบครับใช้กำลังการผลิตนี่ไม่ถึง
1: 60%
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ไม่มีการลงทุนเพราะฉะนั้นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะเป็นตัวชี้เลยครับเศรษฐกิจของเราจะโตหรือไม่โตจะดีหรือไม่ดีคนจะมีงานทำมากน้อยแค่ไหนเพราะรายงานในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมีตั้ง10กว่าล้าน
1: ครับโอ้อย่างนี้แสดงว่าในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้ตามที่ทางด้านของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยคิดว่าน่าจะฟื้นตัวได้ไม่มากก็น้อยไหมครับถ้าเทียบกับครึ่งแรกของปีนี
0: ้ยังคิดว่าน่าจะเพิ่มได้ถ้าหากว่าทางด้านการเมืองของเรานิ่งนะฮะรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะอยู่ครบเทอมสร
1: ้
0: างความเชื่อมั่นแล้วก็เม็ดเงินลงทุนที่ทางขณะทาง BOI ที่เคยประกาศว่ามีผู้ยื่นขอส่งเสริมเนี่ยอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านบาทตรงนั้นครับถ้าเรามีการอำนวยความสะดวกให้เร่งการลงทุนได้เร็วขึ้นก็สมมติว่าได้สัก 800,000 ล้านบาทมาลงทุนในปีนี้ตรงนี้ฮะมันก็จะเหมือนกับสมัยก่อนโน้นที่เราจะเติบโตประมาณ 7-8% ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนนี้เราก็จะได้หลุดพ้นจากอะไรวงจรเขาเรียกอะไร
1: วงจร
0: ใช่ไหมกับดักรายได้ปานกลางระดับสูงมาตั้งนานหลายปีแล้วก็จะเข้าไปสู่ประเทศที่มีรายได้เก กิน 12,000 กว่าเหรียญครับ
1: โอ้
0: อีกไม่ทราบกี่ปีนะครับ
1: ครับนั้นก็แสดงว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่สภาวะของตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์บ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ำสุดได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ก็หวังว่าอย่างนั้นนะฮะว่าด้านการขายภายในประเทศก็น่าที่จะดีขึ้นแต่ด้านส่งออกซึ่งเคยดีมากๆเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วมีสัดส่วนในการผลิตเพื่อส่งออกอยู่ที่60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์คือโดยตามปกตินี่การผลิตเพื่อส่งออกจะอยู่ที่ประมาณ54ถึง55เปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับปีนี้ก็ลองดูว่าตะวันออกกลางเป็นอย่างไรนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราส่งไปทั้ง 200,000 คันนะปีที่แล้วสัดส่วนถึง 21% แต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่ 19% แล้วเดือนที่ผ่านมาครับ
1: ครับส่วนตลาดในประเทศถ้าทำได้ 600,000 ถึง 600,500 ก็ถือว่าเสมอตัวนะครับ
0: ครับถ้าได้ 600,500 ก็ถือว่าดีขึ้นจากปีที่แล้วที่ 620,000 คันนะครับ
1: แต่มันจะเป็นการที่แตะ 650,000 ซึ่งมีส่วนการนำเข้าเนี่ยเป็นสัดส่วนที่มากขึ้นกว่าในทุกปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าที่ขายได้มากเนี่ยก็คือรถยนต์ไฟฟ้าจากที่ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นมาไงผมจำได้นะสงครามเกิด28กุมภาพันธ์มีนาคมราคาน้ำมันพุ่งกระฉูด40กว่าบาทใช่ไหมแล้วก็ในปลายเดือนของมีนาคมมีงานแบงคอกมอเตอร์โชว
1: ์
0: ก็มียอดจอง 100,000 กว่าคันนะฮะ
1: ใช
0: ่ 100,000 กว่าคันทำลายสถิติการจัดงานมอเตอร์โชว์ในประเทศไทยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการจองรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งก็ตอนแรกนึกว่าจะเป็นตัวเลขที่ไม่แน่นอนครับแต่กลายเป็นว่ามีนารถจดไฟฟ้าก็จดทะเบียนได้สูงอันนี้เป็นตัวเลขจดทะเบียนด้วยนะครับ
1: อ๋อคร
0: ับ แล้วก็เมษาก็กว่า 10,000 คันเหมือนกันพฤษภานี่ก็กว่า 10,000 คัน 18,000 กว่าคันเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวเลขที่ยืนยันว่ายอดจองในงานแบงคอกมอเตอร์โชว์เนี่ยเป็นของจริง
1: ครับแต่คุณสุรวงศ์ครับแต่ตอนนี้น้ำมันมันถูกลงมาแล้วนะฮะถ้าเอาราคาน้ำมันดิบตลาดโลกตอนนี้มันกลับไปถูกเหมือนก่อนจะเกิดสงครามอีกเนี่ยปัจจัยเนี้ยจะทำให้การซื้อรถยนต์ EV ในครึ่งหลังของปีนี้ชะลอไหมครับ
0: ทีนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีหลายรุ่นที่นำเข้ามาราคาถูกกว่ารถที่ใช้น้ำมันนะเพราะฉะนั้นบางรายที่เขามีรายได้ไม่พอที่จะซื้อรถยนต์ใช้น้ำมันเขาก็ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าครับตามที่เราเคยเรียนกันมาพีระมิดใช่ไหมล่างนี่จะฐานใหญ่กว่า
1: ถูก
0: แต่ตรงนี้ก็ถึงบอกว่าถ้าหากว่ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยถ้าไม่มีภาษีสูงภาษีหลายๆด้านนี่นะให้มีราคาถูกพอๆกับรถของที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น อย่างของประเทศญี่ปุ่นผมเคยดูนะฮะว่าของเข้า1ล้านเยน1ล้านเยนเมื่อก่อนเนี้ยนะอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่สมมติว่า30บาท
1: ครับ
0: มันก็อยู่ที่ 300,000
1: ใช่
0: เนี่ยเมืองไทยตั้ง 5-600,000 ครับเพราะเรามีภาษีหลายอย่าง
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าเราอย่างเนี้ยรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้มันถูกมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้มากกว่าก็เลยทำให้ยอดขายเติบโตดีขึ้นสัดส่วนเขาถึงได้มีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ครับแต่ก็อย่างว่านะครับตอนนี้น้ำมันสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นทั้งเบนซินแก๊สโซฮอลดีเซลในประเทศไทยณวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยยังไม่กลับไปถูกเหมือนก่อนสงครามนะฮะ
0: ผมเคยเติมนะอัคคัสโซฮอล95
1: ครับ
0: 30บาทก่อนเกิดสงครามแล้วตอนหลังเติมรู้สึกจะ43บาทหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้รู้สึกจะเหลือ38ใช่ไหมฮะ ครับเนี่ยมันก็ยังสูงกว่าตอนโน้นอีกประมาณ8บาท
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าดีเซลที่เนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่ครับ
1: ดีเซลก่อนสงครามตอนนั้นอยู่ที่ราคาตรึง 29.94 ครับแต่ตอนนี้มันยัง30กว่าบาทอยู่เลยครับ
0: ใช่ครับเนี่ยครับมันก็เลยทำให้ทางด้านรถจนไฟฟ้าก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่เพื่อความแน่นอนในอนาคตเมื่อก่อนนี้เมื่อ4ปีก่อนตอนที่รถจนไฟฟ้ามาผมก็แนะนำให้เพื่อนว่าคุณต้องซื้อรถจนไฟฟ้าไว้สำรอง1คันเพราะถ้าเกิดสงครามเนี่ยนะปั๊มน้ำมันไอ้โรงกลั่นอะไรถ้าโดนทิ้งระเบิดผลิตไม่ได้หรือนำเข้ามาไม่ได้คุณก็จะไม่มีน้ำมันแต่ว่าคุณมีรถยนต์ไฟฟ้าคุณก็ใช้ได้แต่คุณต้องติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยนะใช่ไหมไม่งั้นคุณก็อาจจะไม่มีไฟฟ้าชาร์จก็ได้เพราะว่าโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าก็จะต้องโดนทิ้งระเบิดเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: โอ้
0: มันก็เป็นจริงขึ้นมาให้เขาเห็นแล้ว
1: ครับชัดเจนเลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าได้เห็นสภาพการคาดการณ์แล้วก็ตลาดของรถยนต์บ้านเราทั้งผลิตเพื่อการส่งออกแล้วก็ผลิตขายในประเทศซึ่งยังมีความหวังอยู่นะครับสำหรับในช่วง6เดือนสุดท้ายปีนี้จะตีตื้นขึ้นมาชดเชยกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ครับที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณครับคุณสุรพงษ์ครับ
0: ครับขอบคุณครับที่ให้โอกาสมาครับ
1: ครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแต่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: กับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับว่ากันด้วยตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการเจรจาที่จะเกิดขึ้นระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าอะไรทราบไหมฮะ สาร์อาทิตย์เนี่ยก็เปิดฉากกันโจมตีกันต่างฝ่ายต่างก็โจมตีซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก็ทำให้ทุกคนคิดว่าโอ้โหไหนบอกว่าจะหยุดยิงกันเพราะอุตส่าห์หยุดยิงมาตั้ง11วันเสร็จปั๊บเข้าวันที่12ก็โจมตีกันเลยนี่นะครับล่าสุดนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ก็โพสต์ข้อความมาเมื่อสักครู่สั้นๆขณะเดียวกันสื่อของรัฐบาลอิหร่านทัสนิมก็ออกมาปฏิเสธก็เลยยังงงๆครับว่าตกลงวันพรุ่งนี้เนี่ยการประชุมระดับคณะทำงานเจรจาทางเทคนิคซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาประชุมกันที่สวิตเซอร์แลนด์สัปดาห์ที่2เนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าจะมาประชุมในตะวันออกกลางซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่จะมีการประชุมกันต่อเนี่ยก็คือที่โดฮานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถึงกับโพสต์นะครับว่าอิหร่านขอมาอิหร่านขอมาว่าน่าจะมีการประชุมคณะเจรจาระดับเทคนิคเนี่ยนะครับที่โดฮาในวันพรุ่งนี้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ไงว่าสื่อของอิหร่านเนี่ยออกมาปฏิเสธว่ายังไม่มีกำหนดการหรือแผนในการประชุมคณะเจรจาระดับทางเทคนิคในสัปดาห์นี้เนี่ยมันอีลงตรงนางมันงงกันมากๆเลยนะครับแต่เรื่องที่มันไม่งงกันเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสัญญาณของการลงทุนในตลาดทุนของอเมริกาซึ่งจะเปิดการซื้อขายคืนนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์นี้นี่นะครับปรากฏว่าอีก45นาทีนะฮะถ้าเปิดทำการแล้วก็ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ไม่มีอะไรหยุดได้เลยนะครับจะพุ่งถึง248จุดไปอยู่ที่ 52,457 จุด S&P 500ถ้าเปิดตลาดตอนนี้ก็จะพุ่ง65จุดประมาณ 0.9% ครับวิ่งไปถึง 7,466 จุดส่วน Nasdaq นะฮะถ้าเปิดตอนนี้แล้วก็โอ้โหพุ่ง355จุดครับประมาณ 1.2% ดัชนีจะขึ้นไปถึง 29,723 จุดด้วยกันนะครับแล้วจะเป็น New High ต่างหากนะครับส่วนราคาน้ำมันนะฮะตอนนี้ก็กลับขึ้นไปอีกแล้วนะครับเบรนท์น้ำมันทะเลเหนือทำการซื้อขายตอนนี้ที่กรุงลอนดอนเนี่ยนะฮะขึ้นมา60เซนต์ประมาณ 0.83% นะครับอยู่ที่ 72.59 เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบในแม็กนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยเดี๋ยวอีก45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่77เซนต์ครับอยู่ที่ 1.10% 69.99 โอ้โหเรียกว่า70เหรียญมีทอน1เซนต์นะฮะแต่ดูทรงอย่างนี้ไม่แน่นะครับว่าคืนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐนั้นจะกลับมาปิดเหนือ70ดอลลาร์สหรัฐครั้งใหม่หรือไม่นะครับทองคำเป็นยังไงนะฮะปรากฏว่าอีก45นาทีเปิดทำการที่นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะฮะราคาทองคำจะตกถึง36ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับประมาณ 1.8% วิ่งอยู่ที่ 4,060 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับนั่นก็หมายความว่ายังไม่สามารถจะกลับไปใกล้ประมาณ 4,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับนอกจากนี้แล้วนี่นะฮะโอ้โหไม่รู้เวเนซุเอลาเป็นอะไรนะฮะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวันที่28ก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวเบิ้ลนะต้องเรียกว่าเป็นแผ่นดินไหวเบิ้ลซ้ำซ้อน2ครั้งภายในเวลาไม่ถึง40วินาทีแล้วก็ไหวแรงด้วย 7.2 ถึง 7.5 นะท่านผู้ชมเราฟังคงทราบข่าวไปแล้วว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเกือบ 1,500 คนเข้าไปแล้วปรากฏว่าเมื่อสักครู่ฮะเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาในเมืองหลวงเลยครับทีนี้ใจกลางเมืองหลวงเลยนะฮะทีนี้ขนาดสั่นไหวที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมันอยู่ประมาณแถวๆ 4.9 นะฮะก็เกิดการอกสั่นขวัญแขวนแตกตื่นวิ่งกันออกมากันได้ละครับนั่นแหละฮะกลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้น่ากังวลกับสถานการณ์เรื่องของแผ่นดินแผ่นดินไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกกันนะครับกลับมาดูทางด้านของประเด็นที่น่าสนใจในบ้านเรากันนี่นะฮะนอกเหนือจากเรื่องของเรื่องรถยนต์ที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี่นะครับเราก็เห็นว่าตอนนี้ยอดขายรถยนต์เองเนี่ยนะฮะก็ได้จะลุ้นต่อไปว่าครึ่งหลังของปีนี้จะมีการฟื้นตัวขึ้นมามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นเรียกว่ากลุ่มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ที่อยู่คู่กับบ้านเรามานานนะครับแต่ในขณะเดียวกันนี่นะครับความหวังที่จะได้เห็นเขาเรียกว่ารถไฟไฮสปีด3สนามบินนี่นะครับลิบรีเริ่มลงไปเรื่อยๆและดูเหมือนว่ามันจะชัดนะครับว่าโอกาสจะเกิดตอนนี้ยากแล้วนะฮะคุณอนันต์โพนิ่งแดงครับผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรอปตท.นะครับเขาพูดถึงเรื่องความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเชื่อมดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาเนี่ยนะฮะรวมระยะทางทั้งหมด220กิโลเมตรเนี่ยวิ่งกันลงทุนสูงครับ 2.24 แสนล้านบาทปรากฏว่านะฮะมีการประชุมและผลการประชุมร่วมกัน3ฝ่ายซึ่งก็มีบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดก็เป็นกลุ่ม CP นะฮะแล้วก็ผู้รับสัมปทานโครงการนะฮะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกก็นะฮะ EEC นะครับสกพอและการรถไฟครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับเอกชนเขาแจ้งมานะฮะขอเจรจาเพิ่มเติมว่าถ้ารัฐบาลไม่แก้สัญญาให้นะจะเดินหน้าต่อไปไม่ไหว คงต้องมีการเจรจากันต่อไปนะครับทีนี้ถ้าเอกชนเดินหน้าต่อไม่ไหวมันจะมีแนวทางยังไงล่ะนะครับแล้วจะมีการยกเลิกสัญญาในรูปแบบไหนซึ่งการรถไฟกับทางด้านของสกพอเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูกันปรากฏว่านี่ฮะตอนนี้มี2แนวทางที่ต้องเสนอไปนะฮะสกพอและบอร์ด EEC พิจารณาเลยคือ1ถ้าบอร์ด EEC เห็นชอบให้แก้สัญญาได้ตามมติบอร์ด EEC เดิมก็จะส่งร่างสัญญาฉบับใหม่ที่ผ่านมามีความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดเนี่ยนะฮะเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปส่วนกรณีที่2ถ้ากรณีบอร์ด EEC ไม่เห็นชอบในการแก้ไขสัญญาก็จะนำไปสู่การจบสิ้นสุดสัญญาเลยนะครับหลังจากนั้นมาเจรจาในรายละเอียดกับเอกชนเพื่อสิ้นสุดสัญญาต่อไปโอ้โหเรียกว่าทางออกที่2นี่คือหมดเลยครับปิดฉากเลยเนี่ยนะฮะทีนี้ต้องถามต่อถามว่าแล้วมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนล่ะครับที่เอกชนเขาจะถอดใจกันไหมคุณอนันต์เนี่ยนะฮะคุณอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟประเทศไทยที่บอกว่าก็มีความเป็นไปได้โอ้โหยุ่งแล้วฮะเนื่องจากว่าเอกชนเขาก็รับรู้แนวทางการสิ้นสุดแล้วนะครับกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขสัญญากับรัฐบาลได้ก็อยู่ระหว่างการเจรจาว่าจะสิ้นสุดกันอย่างไรนะครับนี่นะฮะถึงได้บอกว่าโอกาสมันได้ปลีลงไปจริงๆนะฮะประเด็นสำคัญตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าสถาบันการเงินเขาไม่เชื่อมั่นโครงการนี้เนี่ยนะฮะมองว่าโครงการมันไม่คุ้มเนี่ยนะฮะปัจจัยที่ยากที่สุดในการลงทุนในโครงการที่ว่า PPP นี่นะครับก็คือเอกชนเข้ามีส่วนร่วมกับรัฐบาลเนี่ยปมมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะการหาแหล่งเงินทุนแล้วโครงการนี้ตั้ง 2.24 แสนล้านนะครับการหาแหล่งเงินทุนซึ่งสถาบันการเงินเนี่ยเขาไม่เชื่อมั่นต่อสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วท่านผู้ชมท่านฟังคิดว่าโครงการรถไฟความเร็วสูง3สนามบินเนี่ยกี่ปีแล้วครับ7ปีแล้วนะฮะเนี่ย7จะเข้าเป็น10ปีคือถ้าเอาก่อนหน้านี้ก็10ปีก็ได้เพราะว่าอยู่ในเรื่องการศึกษาโครงการเสร็จแล้วก็เกิดการตอนนั้นเป็นใช่มั้ยยึดอำนาจแล้วก็ว่ากันต่อมาเนี่ยไม่ได้เห็นอะไรคือเกิดขึ้นมาตั้งทีเสร็จเลยเจรจากันคาราคาซังกันไปจนกระทั่งตอนนี้ออกมาในรูปแบบนี้ก็ถือว่าเหนื่อยกันแล้วครับเห็นทีก็ไม่รู้จะได้ทำกันหรือไม่ก็ติดตามข่าวกันต่อไปนะครับผมพูดถึงเรื่องอันนี้เสร็จก็ต้องมาตอบด้วยทางด้านของถือว่าเป็นกรณีที่ตอนนี้ทั่วบ้านทั่วเมืองก็ตามกันเยอะเลยนี่นะฮะกรณีที่ทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียนี่นะครับเขาก็จับกลุ่มพนักงานสายการบินแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับเพราะไปตรวจพบว่าเนี่ยซุกซ่อนยาเสพติดโลเป็นเฮโรอีนดัดตั้ง1กิโลกรัมตีมูลค่าออกมาใน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐเข้าประเทศออสเตรเลียนะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางการบินไทยก็แถลงออกมาเป็นชัดเจนลายลักษณ์อักษรเลยนี่นะครับก็บอกว่าเรื่องกรณีตรงนี้ที่ถูกจับกุมไปนี่นะครับลูกเรือเป็นลูกเรือไทยเป็นผู้หญิงด้วยนี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ายืนยันว่าใช่นะครับเป็นสิ่งที่ตอนนี้ทางการบินไทยเขาก็ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสนะฮะแล้วก็มีหลักปฏิบัติตามกฎหมายทุกประเทศที่ให้บริการและไม่สนับสนุนการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนผิดกฎหมายของประเทศปลายทางนะครับแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปแล้วครับตามหลักฐานตามผิดก็จะมีการบทลงโทษอะไรก็ต้องติดตามกับกรณีนี้กันต่อไปนะครับสำหรับตัวเลขของการส่งออกของประเทศไทยก็ยังรักษาตัวเลข2หลักได้อยู่นี่นะฮะแต่ว่าเรามาดูตัวเลขค้าชายแดนแล้วก็ผ่านแดนนะครับปรากฏว่าเดือนพฤษภาคมบวกสวย 9.3% นะครับทำให้5เดือนสะสมการค้าของไทยผ่านชายแดนแล้วก็ผ่านแดนนี่นะครับรวมกันตั้ง900ล้านแล้วและก็ส่งออกทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกอยู่นะครับเรื่องนี้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศครับอราเฟื่องทองเป็นผู้แถลงเองเนี่ยนะครับบอกว่าตัวเลขพฤษภาคมนะครับมีมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเนี่ยนะครับในเดือนพฤษภาคมเดือนเดียวนะฮะ 219,000 ล้านอันนี้โต 9.3%เมื่อเทียบกับพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับในขณะเดียวกันนำเข้าเป็นไงบวก 19% ครับประมาณ 87,000 กว่าล้านนะครับทำให้5เดือนแรกการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของไทยเนี่ยนะครับแม่มีมูลค่าสะสมรวมกันเกือบจะ1ล้านล้านแล้วนะครับคืออยู่ที่ 999,534 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9% นะครับทีนี้การค้าผ่านชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับมี4ประเทศในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะฮะก็รวมกัน 74,000 กว่าล้านปรากฏติดลบนะการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับนั่นควรจะเป็นเหตุผลหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้าชายแดนกับกัมพูชายังคงเป็นศูนย์นะฮะยังคงเป็นศูนย์จากการปิดด่านชายแดนกัมพูชาทั้งหมด18แห่งปิดตายนะครับซึ่งสินค้าส่งออกชายแดนในเดือนพฤษภาคมนั้นก็มีน้ำมันดีเซลน้ำมันสำเร็จรูปแล้วก็น้ำยางคนอันนี้หมายถึงด่านอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับกัมพูชานะครับก็ถือว่ายังพอที่จะมีการค้าเชิงชายแดนนี้ไปต่อกันได้ก็ต้องเอาใจช่วยทุกฝ่ายกันนะครับตัวเลขการส่งออกเราก็จะได้ดีๆเม็ดเงินก็จะได้เข้าประเทศนะครับต่อมานี่นะฮะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของราคาประเมินที่ดินกันหน่อยเพราะว่าโอ้นี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเพราะว่าบริษัทที่เขาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกผู้ชมทางฝั่งก็ทราบกันดีใช่ไหมครับว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เราโอ้โหซบเซาซอมบี้นะสต็อกก็เหลือบางเบอร์ขายของเก่าก็ต้องใช้เวลากัน 4-5 ปีกว่าจะเคลียร์เพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีนี่นะครับปรากฏว่าราคาประเมินที่ดินใหม่นี่นะฮะที่จะประกาศใช้ในปี2570เนี่ยทางด้านของประธานเจ้าที่บริหารสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของอนันดาดีเวลลอปเมนต์คือคุณประเสริฐแต่ดุริยะสาธิตและแกก็ยังเป็นนายกกิติมศักดิ์ของสมาคมประกันชุดไทยนี่นะฮะเขาบอกว่าประเด็นนี้น่ากังวลนะเพราะว่ากระทรวงการคลังเขาจะประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ปี70เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยนะครับต่ำสุด 10% สูงสุด 20% ทั่วประเทศโอ้โหเพิ่ม 10-20% นะฮะทีนี้ราคาประเมินใหม่เนี่ยมันก็ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ค่าธรรมเนียมการโอนนี่แหละครับนั้นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างแน่นอนในขณะที่ภาวะอสังหาริมทรัพย์นั้นซบเซานะครับเรื่องนี้คุณประเสริฐเองก็ถึงได้พูดออกมาเนี่ยนะครับว่าดูนี่นะถึงแม้ว่าอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเช่นประเภทพาณิชย์เชยกรรมอันนี้อยู่ 0.3% แต่ทำให้ภาระภาษีที่ต้องชำระเพิ่มขึ้นทันทีแล้วมันก็จะเป็นวงกว้างกระทบเป็นวงกว้างด้วยเพราะอะไรฮะมันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะฮะแต่ยังครอบคลุมไปถึงธุรกิจค้าปลีกโรงแรมภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เกษตรกรที่ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตเพราะเนื่องจากว่าการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 50% ตามข้อเสนอของเอกชนเนี่ยแต่ในทางกลับกันนะไปปรับราคาประเมินที่ดินซึ่งมันเพิ่มภาระในช่วงที่อสังหาริมทรัพย์นั้นกำลังชะลอตัวลงแรงที่สุดในรอบ10ปีนี่แหละครับเหนื่อยแล้วครับนะฮะเรียกว่าคือวงการอสังหาริมทรัพย์นี่จะบอกเคาะสังกรรมซัดหรือว่าทั้งเสือทั้งจระเข้เนี่ยปะเปิดกันตอนนี้อีลุงตุงนางกันไปหมดเลยนะฮะก็คิดดูสิครับว่าแล้วยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะฮะคนที่จะซื้อสินทรัพย์คงที่เรียกว่าฟิกซ์แอสเซทเนี่ยโดยการใช้เงินเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นคอนโดเป็นรถยนต์นี่นะฮะคิดแล้วคิดอีกนี่นะครับเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจเองก็มีปัญหาอย่างที่เราทราบกันดีอยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับนะครับทั้งหมดนี้ก็คืออีคอนบีชในวันนี้นะครับสำหรับการต้อนรับเข้าสู่วันใหม่กันนะฮะทาง 91.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดแห่งนี้นะครับและช่วงนี้ก็ประกาศเตือนกันนะครับฝนตกกันดูแลสุขภาพขับรถขับปลาแล้วก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเป็นสำคัญด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดครับพบกันใหม่วันนี้ผมลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
9: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
10: ก้าวถึง 5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
14: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: อะ รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
16: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
15: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
16: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
17: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
19: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
20: น. Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
21: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับจะเจอกันเป็นประจำ1ชั่วโมงเต็มอิ่มกันเลยนะครับแล้ววันนี้และนั่นก็หมายความว่านี่เป็นวันกลางปีพอดิบพอดีกันแล้วนะครับเห็นไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างมาเร็วจริงๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับฟ้าฝนเองก็ต้อนรับช่วงตอนเย็นๆช่วงนี้ต้องเตือนกันเยอะกันหน่อยนะฮะเพราะว่ามาตามนัดแล้วก็เรื่องฟ้าฝนก็เป็นเรื่องที่จะต้องอยู่กับเราในขณะที่ฝั่งยุโรปโอ้โหร้อนระอุได้ใจนะครับแล้วก็เป็นสถิติรวมถึงมียอดผู้เสียชีวิตก็เกิดขึ้นกันแบบรายวันกันเลยนะครับอ่ะเรามาดูบ้านเรากันนะครับสำหรับทองคำนะครับวันนี้ทั้งหมดเนี่ย35รอบสุทธิที่มีการปรับทั้งหมดแล้วส่งผลให้ไปรู้ไหมครับติดลบ350บาทนะครับเอาทองคำแท่งรับซื้อเหลือ 63,100 โอ้โหจะหลุด 63,000 แล้วครับในขณะที่ขายออกเหลือ 63,300 บาทนะครับรูปพรรณรับซื้อ 61,837 บาท64สตางค์ครับส่วนขายออกรูปพรรณนั้นเหลือ 64,100 อู้วิเสียวจริงๆนะครับในขณะที่ราคาทองคำโกลด์สปอตที่สิงคโปร์เนี่ยนะฮะยังดีนะครับวันนี้ปิดสิ้นวันเนี่ยเหนือ 4,000 ขึ้นมาได้นะครับจอที่ 4,023 ดอลลาร์ไอตอนเปิดตอนเช้าเนี่ยต่ำ 4,000 ครับ 3,969 นะครับส่วนเงินบาทนะครับซื้อมาขายไปก็ปรากฏว่าแข็งค่านิดนึงนะครับปิดไปที่ 33 บาท 23 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับหุ้นไทยนะครับวันนี้ก็บวกไปพอหอมปากหอมคอนะครับ13จุดเซตอินเด็กซ์ปิด 1,591.24 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิกว่า 91,878 ล้านบาทนะครับวันนี้ครับนะฮะมติครม.เพราะว่าเป็นการประชุมครม.ด้วยถูกไหมฮะแล้วก็เป็นมติครม.รับบัญสิ้นเดือนด้วยอีกต่างหากนะครับซึ่งหนึ่งในมติครม.ที่น่าสนใจที่สุดเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ลุ้นกันตุ้มๆต่อมๆว่าเขาจะต่อหรือไม่ต่ออายุกันเนี่ยนะครับก็คือมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนแล้วก็การจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของมาตรการเพราะฉะนั้นถ้าครม.เกิดไม่ต่อแล้วก็ท่ามกลางวงการอสังหาริมทรัพย์ที่พูดตรงนะเขาเรียกซอมบี้กันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าวันนี้เคาะต่อครับทีนี้พอเคาะต่อปั๊บเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเลยนะครับว่ามาตรการที่จะต่อไปถึง1ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะและ6เดือนให้หลังเนี่ยสภาพของอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพูดคุยกับคุณพรนฤทธิ์ชวนชัยศิษย์ครับนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสวัสดีครับคุณพรนฤทธิ์ครับ
22: สวัสดีครับคุณบัญชาครับ
21: ครับวันนี้ครับวันนี้มติครม.ออกมาถือว่าเป็นข่าวดีวงการอสังหาริมทรัพย์ไหมครับ
22: ใช่ครับมันเงียบมานานว่าตกลงต่อไม่ต่อนะครับแต่พอต่อแล้วก็โล่งใจกันนะครับเพราะว่ามันจะหนักไปกว่านี้ครับ
21: จริงเหรอครับ
22: นะครับก็ขับทรงไปทางแย่นะครับ
21: คร
22: ับต่อไปแล้วก็ทำให้พอมีอะไรไม่ได้ลงหนักกว่านี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่เพื่อหัดสุขแล้วก็การอังคารที่ผ่านมานี้กรมที่ดินนี่เดินไปโอนกันสนั่นเลยครับแน่นเลยคิว
21: เพราะกลั
22: วไม่ทันมาตรการครับใช่แล้วก็พอมาต่อวันนี้ก็โอเคก็ผ่อนลงนะครับพรุ่งนี้ผมบางลงเยอะเลยครับ
21: ก็ถือว่านั่นรอจนถึงวันมติครม.สิ้นเดือนพอดีนี่นะฮะทีนี้หมายความว่าการต่อมาตรการครั้งนี้ออกไปเนี่ยรายละเอียดเหมือนเดิมเพียงแค่ต่ออายุ1ปีใช่ไหมครับ
22: ใช่ครับใช่ต่อ7ล้านบาทลงมาเหมือนเดิมครับ
21: ก็ห
22: มายว่าสูงกว่า7ล้านก็ยังเป็นบ้านคนมีตังก็ยังไม่ต้องซับซิไดซ์เท่าไหร่ครับทีนี้แต่ปัญหาภูมิชามันมาตรการนี้มันเหมือนกับยารักษาอาการไม่ให้มันทุดแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวโรคหนักจริงๆคือตัวแบงค์แม่นุมาสินเชื่อรีเจ็คสูงมากนะครับใช่ครับก็เฉลี่ยประมาณเกือบ 50% ในบางพื้นที่ แต่ในบางโปรดักต์อย่างเช่นต่ำกว่า3ล้านเนี่ยไปถึง60กว่าแล้วนะครับ
21: ฮะจริงเหรอ
22: ส่งไป10ห้องคืน6ห้องนะครับ
21: โอ้โห
22: เป็นอย่างนั้นเลยครับครับไม่อนุมัติ
21: เป็นยอดปฏิเสธที่สูงกว่าปีที่แล้วมั้ยครับสำหรับบ้านต่ำ3ล้าน
22: โอ้ตอนนี้สูงที่สุดในรอบหลายๆปีเลยครับ
21: ว้าว
22: เพราะว่าจริงๆแบงค์ปีนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจากปีที่แล้วนะครับส่วนอัตรากำไรของแบงค์พาณิชย์ก็สูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีนิวไฮตลอดนะครับมันก็เลยงงๆกันอยู่นะครับ
21: นั่นสิครับ
22: เข้มงวดครับเข้มงวดสุดๆครับ
21: ครับทีนี้ก็หมายความว่าในครึ่งแรกของปีนี้ของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับเอาแค่เฉพาะครึ่งปีแรกนะครับเข้าใจว่าตัวเลขมิถุนายนมันอาจจะยังไม่ออกหรอกครับแต่ว่ามองดูแล้วเป็นยังไงครับ
22: โอ้ยอดโอนหายไปเยอะเลยนะครับแต่ก็ยอดเปิดตัวใหม่ก็ยิ่งหายไปเยอะยิ่งขึ้นครับ
21: โ
22: อ้เพราะจริงๆตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยมั่นใจโปรเจกต์เลยก็เลยไม่เปิดตัวแต่ก็มีคนสวนตลาดนะครับบางเจ้าไปทำคอนโดในบางทำเลเนี่ยขาย 2-3 วันก็จะหมดอาคารแล้วเหมือนกันนะครับ
21: โอ้ทำไมเขาขายดี
22: อยู่อะไรกันเนี่ยครับใช่แต่ว่าทุกคนก็อวยพรนะครับว่าขายดีแล้วตอนโอนก็ให้โอนนะครับก็ต้องอีก2 ปีกว่าๆเนี่ยครับโปรเจกต์นี้ก็ตอนโอนนี่ก็ต้องพิจารณากันดีๆนะครับแบงก์ก็คงเข้มงวดอีกครับ
21: อ๋อเพราะฉะนั้นยอดขายกับยอดโอนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะใช่ไหมฮะ
22: ใช่ครับดีใจสองรอบนะครับแต่บางทีดีใจรอบขายแต่ตอนโอนนี่ไม่ได้นี่ก็เครียดเหมือนกันครับบางทีเนี่ยเสียปุ๊บแล้วผ่านนะครับดูมาตลอดระหว่างสร้างกับปุ๊บแต่พอจะโอนจริงๆเกิดมีปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่าในโลกนี้มีปัญหาอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยถ้าแบงค์เข้มงวดอีก2ปีข้างหน้าก็เหนื่อยอีกนะครับต้องมานั่งขายใหม่กันอีกครับ
21: ครับอันนี้คือสภาพครึ่งแรกของปีนี้ถูกไหมครับ
22: ใช่ครับใช่
21: ที่น่าห่วงน่ากังวลที่สุดเนี่ยมันคือเซกเมนต์ไหนกลุ่มไหนกันบ้างครับ
22: เซกเมนต์ราคาต่างกว่า3ล้านเนี่ยครับคือจะสร้างใหม่เนี่ยสมมติซื้อที่มาแล้วเดินไปคุยกับแบงค์จะขอทำโปรเจกต์อันนี้ยากเลยครับเพราะว่าแบงค์ก็จะบอกว่าถ้ากลุ่มนี้ผมไม่อนุมัติสินเชื่อรายย่อยแล้วผมจะอนุมัติโปรเจกต์คุณไปทำไมมันก็เลยลำบากครับตอนนี้มันค่อยๆลามไปถึงโครงการแนวราบประมาณสักต่ำ7ล้านก็เริ่มไม่ค่อยปกติละครับ
21: เข้มงวด
22: ครับแล้วก็ตัวที่เป็นซุปเปอร์ลักชัวรี่100 200 300ล้านอะไรเนี่ยตอนนี้ก็ทรงๆนะครับ
21: ม
22: ันมีเรื่องเข้มงวดมาตรการนอมินีทั้งหลายแหล่นี่ครับสีเทาทั้งหลายมันก็ตึงไปเลยนะครับยอดปกติคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ซื้อแนวรากแบบนี้นะครับ
21: ครับแล้วอย่างนี้เนี่ย
22: ช่วงนี้อสังหาลำบากครับ
21: ลำบากนะฮะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มติครม.ออกมาที่ว่าเป็นข่าวดีเนี่ยแล้วรายละเอียดมันเหมือนเดิมแต่เฉพาะในกลุ่ม7ล้านลงมาเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยให้ครึ่งหลังของปีเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยดีขึ้นบ้างไหมครับ
22: จริงๆน่าจะบอกว่าต่อปั๊บเนี่ยทำให้มันไม่แย่ลงไปกว่านี้ไม่ได้บอกว่าทำให้ดีขึ้นนะครับทุกคนก็ยังไม่ต้องรีบซื้อนะครับเพราะเดี๋ยวก็ถึงปีหน้ามิถุนายนนะครับแต่ถ้าวันนี้ไม่ได้ต่อนะครับมันอาจจะเกิดเคสที่ว่าแข่งกับลดราคาอาจจะไม่ได้ลดในตัวราคาขายแต่อาจจะฟรีโอนนะครับฟรีโอนฟรีจำนองก็คือแอบสอบเองคราวนี้เนี่ยรายใหญ่ก็จะลำบากถ้ารายใหญ่ก็จะได้แต่รายเล็กก็จะลำบากดูแข่งขันแต่พอออกมาตรการออกมามันก็แข่งขันเท่าเดิมนะครับตรงๆไม่ได้กระตุ้นแล้วจริงๆช่วงนี้จะดูยากเพราะช่วงทุกครั้งที่เป็นหน้าฝนเนี่ยยอดตกทุกปีนะครับมันเป็นซีซั่นต้องรอยอดปลายปีครับว่าจะกระเตื้องไหมแต่ต้นทุนคุณบัญชาต้นทุนสูงขึ้นเยอะหมดละค่าขนส่งอะไรที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมนะครับพวกสีพวกพลาสติกอะไรพวกนี้แล้วก็อลูมิเนียมขึ้นหมดครับขึ้นหมดเลย
21: เรื่องโอ้
22: จากช่างแค่พอมูดครับก็มีผลนะครับ
21: ครับอันนี้ขนาดเขาหยุดยิงกัน60วันเนี่ยต้นทุนไม่ลดลงเลยครับ
22: ก็หยุดได้2 วันก็ยิงกันอีกแล้วไม่ใช่เลยครับ แล้วก็มันโรงงานไม่บางโรงหรืออะไรพวกนี้มันก็ได้รับเอฟเฟกต์จากการระเบิดอะไรไปด้วยนะครับแต่อลูมิเนียมเนี่ยส่งออกจากตะวันออกกลางเยอะนะครับ 80% เหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่นึกว่าทำไมเขามีแร่บล็อกซ่าที่ทำอลูมิเนียมเหรอไม่ใช่ครับเขามีพลังงานที่ถูกเขาเลยเอาแร่ไปถลุงที่ตะวันออกกลางเพื่อส่งออกคราวนี้พอช่องแคบปิดก็เลยออกไม่ได้ครับอลูมิเนียมก็มาไม่ได้อลูมิเนียมแท่งไงครับ
0: แ
22: ท่งเนี่ยออกไม่ได้เลยครับ
0: ครับ
22: มีกระทบเยอะครับกระทบเยอะมากครับแต่ราคาขึ้นไม่ได้ครับทุกอย่างขึ้นราคาบ้านขึ้นไม่ได
0: ้งั้นก็แสดงว่าวันนี้มติครม.ที่ออกมาคือทยุงตลาดไม่ให้ซุดไปมากกว่านี้อันนี้ถูกต้องใช่ไหม
22: ครับใช่ครับทั้งๆที่มันเป็นมาตรการกระตุ้นแต่มันกระตุ้นจนเสพติดนะครับก็คือถ้าหมดเมื่อไหร่ก็วูบเลยนะครับก็ลองกระตุ้นกันอีกสักปีหนึ่งครับลุ้นว่าสถานการณ์โลกจะดีขึ้นแล้วก็อินเวสเมนต์เมืองนอกมาไทยเยอะนะครับแต่มาเป็น data center ซะเยอะหวังว่ามันจะกระตุ้นอะไรบ้างนะครับดีกว่าไม่มาเลยแต่ประเด็นก็คือหนี้สินควรเหลือในสินประชาชนมันเยอะขึ้นนะครับรายรับไม่เพิ่มนะครับแต่หนี้สินเพิ่มอันนี้จะทำให้กำลังซื้อหายครับก็เลยไม่มั่นใจในการปล่อยสินเชื้อรายย่อยก็ปฏิเสธไปก่อนนะครับนี่คือตัวปัญหาโรคสำคัญนะครับที่แก้ยากกำลังซื้อหายครับความมั่นใจหายของแบงค์หาย
0: นะขนาดมีโปรมีตัวช่วยสารพัดอย่างนี้อายุตัวช่วยต่อไปอีก1ปีเนี่ยมันก็ไม่กระตุกอารมณ์ของความรู้สึกของคนที่อยากจะมีบ้านเลยเหรอครับ
22: ก็มันตั้งปีนึงไงครับคุณบัญชาก็ทุกคนก็ขายกันทุกคนรู้ว่าบ้านขายกันไปดีก็ต่อรองเรื่อยๆครับยังไม่รีบ
0: ครับ
22: แล้วก็พอสมมติยูนิตจะเสร็จไปดูยูนิตเสร็จแล้วก็ดูอันไหนเขาลดให้ราคาให้นะครับจริงๆไอ้ฟรีโอนอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่แล้วนะครับก็ไปขอของแถมอย่างอื่นนะฮะตอนนี้สต็อกเก่าอ่ะพอลดได้แต่ถ้ามีใครขึ้นใหม่อันนี้ก็เสร็จเลยครับเพราะว่าผู้รับเหมาก็ต้องบวกราคาเผื่อไว้ครับครับยากอยู่ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าในอีก6เดือนข้างหน้าโครงการใหม่ก็อาจจะเข้าแบบวงจรเดิมก็คือเปิดน้อยลงหรือแทบจะไม่เปิดเลยถูกไหมครับ
22: จะเปิดน้อยลงพอสมควรครับมันจะมีเจ้ามหาชนทั้งหลายที่ก็ซับเนี่ยเขาต้องเปิดนะครับถ้าไม่เปิดนี่เสร็จเลยราคาหุ้นก็จะแย่เปิดแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก็มีเปิดแล้วก็ขายดีอันนี้ก็โปรเจกต์นั้นก็รอดไปแต่คนอื่นเนี่ยครับนอกจากเปิดโปรเจกต์ยังอึดอัดที่จะเปิดแล้วแถมหุ้นกู้ก็ใกล้ครบกำหนดนี่ก็ต้องหาตังค์มาไถ่ถอนอีกครับ
0: อ
22: ันนี้สิเหนื่อยครับเพราะว่ายอดขายลดลงยอดโอนลดลงห
0: ุ้
22: นกู้จะถึงกำหนดนะครับจะออกหุ้นกู้ใหม่มาใช้ตัวนี้ก็ออกยากครับขายยาก
0: อย่
22: างนี้บางบริษัทไซส์กลางนะครับในตลาดเนี่ยออกหุ้นกู้เสี่ยงสูงเนี่ยไม่มีค้ำประกัน 7% นะครับต่อเบี้ย
0: โอ
22: ้เนี่ยครับเพิ่งขายกันวัน2วันเนี่ย
0: โอ้
22: โหนี่เราเบี้ยสูงนะครับ
0: นั่นสิครับ
22: แต่ก็ขายยากคุณบัญชาคือมันไม่มีเรตติ้งไงครับเสี่ยงสูง
0: ใช
22: ่ไม่มีค้ำประกันด้วยก็ยิ่งไม่ค่อยกล้าซื้อกัน
0: โอ้อย่างนี้จะทำให้สภาพคล่องของพวกบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมหาชนโดยเฉพาะเป็นไซส์กลางเนี่ยเขาจะมีปัญหาหรือว่าบริหารจัดการสภาพคล่องของเขาเนี่ยตึงตัวมากขึ้นใช่ไหมฮะ
22: ตอนนี้เหนื่อยเลยครับบางเจ้าที่เขาไปทำ recurring income ก็คือมีธุรกิจให้เช่าโกดังโรงแรมหรือว่าอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยตอนนี้ liquidate ขายได้เป็นเงินสดมาก็ขายกันนะครับ
0: โอ้
22: หรือ land bank บางจังหวัดที่สวยๆก็ขายทิ้งเพื่อจะเอาเงินสดมาประคับประคองนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยขึ้นบริษัทใหญ่เนี่ยมี C level เยอะๆ CEO เยอะๆเนี่ยเงินเดือนเดือนนึงก็5-10 ล้านนะครับ ก็ต้องไปต้องมีเงินสดไว้รักษาลูกน้องถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ปลายปีนี้ถ้าจะเหนื่อยครับก็คงหายหน้าหายตากันไปบ้างครับ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
22: อันนี้ก็เพิ่งมีข่าวมีอยู่เจ้าหนึ่งไม่จ่ายเงินเดือนนะครับ
1: ใช
22: ่ก็จับบริษัทอื่นก็ไม่ได้แพ้มีหลายบริษัทที่อาการไม่ค่อยดีครับ
1: หมายถึงเป็นบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับ
22: ใช่ครับใช่
1: แสดงว่า
22: หมวดอสังหานี่ก็หลายบริษัทครับมีหลายบริษัทเลยครับ
1: แสดงว่าจุดต่ำสุดของปัญหาสภาพคล่องผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยยังไม่ถึงจุดต่ำสุดเลยใช่ไหมครับสำหรับปัญหานี
22: ้ก็เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าถามว่ามันต่ำสุดไหมยังมีคนพอโรโอเวอร์ได้นะครับคือขอเลื่อนอีกปีนึงหุ้นกู้โรโอเวอร์หรือว่ายังพอออกหุ้นกู้ดอกเบี้ย 3% ได้สำหรับบางเจ้านะครับไม่ต้องค้ำประกันด้วยซึ่งมีเครดิตดีอย่างเงี้ยก็ยังบางรายก็ยังไม่ถึงที่สุดแต่บางรายเนี่ยมันสาหัสแล้วครับ
1: โอ้แสดงว่าเป็นไปได้ในช่วงปลายปีอาจจะไหนนะ
22: ครับใช่เพราะตอนนี้ออกคุณกู้ไม่ได้ก็ไปพึ่งสถาบันการเงินซึ่งก็ไม่ค่อยได้ครับเขาก็ไม่ให้เหมือนกัน
1: เหรอฮะนี่กลายเป็นว่าสถาบันการเงินมองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นธุรกิจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงเลยครับ
22: เฉพาะบางแบรนด์ครับ
1: โอ้
22: แล้วก็บางสินค้าคร
1: ับ บางสินค้าด้วย
22: สินค้าต่ำครับสินค้าต่ำ3 ล้านเนี่ยถ้าใครมีสต็อกเยอะเนี่ยแล้วมันขายไม่ได้ไงครับต่อให้ขายได้ก็โอนไม่ได้ก็เลยเหนื่อย
1: โอ้โห
22: ได้บางรายไปทำBOI นะครับก็ล้านกว่าบาทล้านห้าตรงเนี้ยครับขายไม่ได้ขายเหนื่อยต้องขายแล้วขายอีกเนี่ยครับโอนไม่ได้แล้วก็เลยมีแคมเปญ Lend to Own เข้าไปก่อนนะปี2ปีทำโปรไฟล์ดีๆแล้วเดี๋ยวไปขอแบงก์กู
1: ้
22: สินเชื่อบ้านก็เลยมีเคสนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนเนี้ย
1: ครับ
22: หลายล้านนะครับ Lend to Own เนี่ยครับ
1: rent to own ใช่ไหมฮะ
22: ก็ขับใช่เข้ากับเราไปก่อนนะแล้วก็เข้าไปตรงทุกเดือนนะเดี๋ยวเราเอารายรับตรงนี้เนี่ยให้แบงค์เลยดูเป็นเงินดาวเลยนะครับว่านี่คุณมีสะสม performance ดีตรงเวลาขอสินเชื่อเถอะอย่างเงี้ยครับจริงๆคุณประชาเราก็คุยกับหน่วยงานภาครัฐหลายรอบหลายหน่วยนะครับอยากให้มีเหมือนบสย.ครับค้ำประกันสินเชื
1: ่อ
22: บ้านเนี่ยมันใช้บสย.ยังไม่ได้เพราะว่ามันเขาอุตสาหกรรม SME
1: อ
22: ันนี้เนี่ยมันต้องน่าจะมีองค์กรไหนมาค้ำอย่างเช่นว่าพอแบงค์วิเคราะห์แล้วตกสกอร์อยู่นิดหน่อยก็สามฝ่ายนะครับก็คือสถาบันค้ำลูกค้าค้ำประกอบการค้ำบางส่วนเนี่ยให้สอบได้เกินเกณฑ์ปั๊บจะเข้าสินเชื่อได
1: ้
22: ครับมันน่าจะมีอะไรตรงนี้ครับบางคนขาดอยู่นิดเดียวจริงตกปั๊บก็แบงก์ก็โนเลยครับ
1: โอ้แบงก์เซโนเลยอันนี
22: ้แล้วมันยิ่งแย่คือพอโนแล้วบัญชาไปกู้อันต่อไปเนี่ยสกอร์ลิงตกกระเดิมอีกก็ยิ่งไม่ผ่านเข้าไปอีก
1: โอ้โห
22: พอพูดไม่ผ่านนี่เขาแชร์ data กันครับก็ยิ่งโดนลงโทษลงไปอีก
1: โอ้โหครับโหเหนื่อยนะเนี่ย
22: นะครับผมก็เป็นภาวะลำบากในรอบ10 ปีกว่า 10 ปีครับกว่าทหารเนี่ย
1: ครับแล้วอย่างนี้ตัวช่วยที่ออกมาตรงเนี้ยจะสามารถพยุงตลาดอสังหาริมทรัพย์ตลอดทั้งปีนี้นะฮะถ้าเราวัดเป็นเปอร์เซ็นต์การเติบโตหรือว่าไม่เติบโตก็แล้วแต่เนี่ยยังอยู่ในเป้าหมายอยู่ไหมครับ
22: ส่วนใหญ่จะมองลบครับว่าต่ำเป้า
1: โอ้ต่ำเป้าเลย
22: คิดว่ามันเป็นการรักษาอาการให้มันแย่ไปกว่านี้นะครับแล้วก็ไปลุ้นข้างหน้าว่าจะค่อยๆดีขึ้นไหมแต่ตัวปัญหาอย่างที่บอกครับอยู่ที่อนุมัติสินเชื่อรายย่อยของธนาคารพาณิชย์ก็แค่งวดปั๊บก็ไป ไปต่อยากครับ
1: โอ้ฝั่งหรือแม้แต่มาตรการ LTV ทางฝั่งแบงก์ชาติตอนนี้ก็มีส่วนช่วยอยู่ใช่ไหมครับ
22: ใช่ครับ LTV เนี่ยจะช่วยกับคนที่อยากมีบ้านคนมีบ้านใหม่ครับถ้าต้องดาวเยอะ LTV จะมีสมมติ 70% อะไรนี่ถ้าออกมาปั๊บคนต้องดาวเยอะเขาไม่มีเงินดาวกันพวกหนุ่มสาวที่เริ่มทำงานใหม่อะไรก็ซื้อไม่ได้ครับไม่ได้มีเงินเก็บแต่ว่าถ้า LTV 100ก็คือปกติเนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยก็ที่เพิ่มผ่อนผันล่าสุดเนี่ยก็ทำให้เขาไม่ต้องดาวเยอะนะครับเขาก็ซื้อบ้านได้สูง

0: อ๋อดูแต่ไม่ซื้อ
1: น้อยครับยังไม่ได้เป็นตัวเลขเยอะตอนนี้เราก็รอตัวเลขอยู่ว่าปลายปีจะมีตัวเลขของต้นปีมาว่าพอหลังจากตูมตามกันแล้วเนี่ยมีนักเสร็จขึ้นไหมมันโชว์หลายประเทศจะมีจาก UAE ไหมนะครับนะเพราะอย่างไต้หวันพอมีข่าวจีนในช่องแคบไต้หวันปั๊บก็มันมาซื้อ property เยอะขึ้นคอนโดเยอะขึ้นครับต้องรอดูตัวเลขกันผมคุยกับเพื่อนครับไม่ได้ตูมตามนะครับจากตอนออกกลางแต่มีมาดูเยอะแต่ไม่ยังไม่ได้ซื้อกัน
0: โอ้กลับกลายเป็นว่าไม่วิกฤตคราวนี้ไม่มีโอกาสเลยนะครับเนี่ย
1: ก็เป็นอย่างที่ผมบอกแต่แรกคือทรงๆครับไม่อยากให้มีอะไรทำให้แย่ลงกว่านี้นะครับ
0: ครับมาตรการ LTV ของทางแบงก์ชาตินี่นะฮะถ้าดูแล้วเนี่ยจะสามารถแบบมีการทบทวนหรือว่าในรอบต่อไปเนี่ยจะพอช่วยเหลือได้มากแค่ไหนยังไงครับ
1: ตอนนี้ก็ LTV 100อยู่แล้วก็คือปลดล็อกไปแล้วนะครับก็อยากกลับมาเข้มเพราะ LTV ส่วนใหญ่จะมาใช้เรื่องกลัวเก็งกำไรก็เลยให้ดาวเยอะๆนะครับแต่พอตอนนี้คงหาคนเก็งกำไรแทบไม่ได้แล้วล่ะครับก็ซื้อให้ได้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ตอนนี้ขายตัวนะครับก็ถามว่าตอนนี้สินเชื่อก็หลายคนก็ไปใช้ของธ.ส.นะครับธ.ส.ก็ผ่อนตัวบ้างแล้วก็ถ้าไม่ได้ยังไม่เข้าเกณฑ์ก็เข้าโรงเรียนการเงินก่อนพร้อมฝากเงินเท่ากับจำนวนที่จะต้องผ่อนดาวตั้งโปรไฟล์ก่อนถ้าได้ปั๊บสินเชื่อก็มานะครับแต่ไอ้เรื่องแบบนี้มันต้องทำกันเป็นปีๆล่วงหน้าก่อนจะโอนนะครับ
0: โอ้
1: ก็เลยเข้าโรงเรียนก่อนครับซ้อมโอนซ้อมอ่อนครับ
0: ครับโอ้แล้วอย่างเงี้ยไอ้ที่ทุกวันเนี้ยเราก็ทราบกันดีว่าตลาดมือสองเนี่ยมันใหญ่กว่าตลาดมือหนึ่งในวงการอสังหาริมทรัพย์แล้วใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับถูกต้องก็มีคุยกับทาง AMC บางเจ้าไว้ว่าต้องรีบเอาบ้านที่เขาเป็น NPA ยึดมาแล้วเนี่ยรีบเอามาทำเรโนเวทแล้วก็ขายเพราะจริงๆต้นทางที่เป็นเจ้าของทรัพย์อยู่เนี่ย AMC เนี่ยเขาไม่เรโนเวทก็จะมีตอนเนี้ยทางสมาคมก็มีไปคุยว่าทั่วประเทศเลยหาทีมงานที่จะรับซื้อล็อตออกมาแล้วก็เรโนเวทแล้วขายนะครับเพราะว่าเขาเกรงว่าละลอก NPL กำลังกลายเป็น NPA ของต้นปีนี้เยอะขึ้นมากม
0: ัน
1: จะมาทบทำให้สต็อกบวมไปกว่านี้อีกตอนนี้ในระบบก็700,000 ล้านแล้วล่ะครับหมายถึงซับรอขายนี่ครับ NPL NPA นี่ครับ
0: NPA 700,000 ล้านแล้วนะครับตอนนี้
1: ใช่ถ้าทบมาอีกเนี่ยโอ้โหปล่อยไม่ทันนี่หนักเลยครับ
0: เล
1: ยตอนนี้ไม่ใช่สต็อกของใหม่บวมนะกลายเป็นสต็อกของยึดเนี่ยบวมยิ่งหนัก
0: เลยเป็นสต็อกมือสองบวมเลยครับนาทีนี
1: ้ก็ตอนนี้ก็อั้นเต็มที่แล้วนะครับของใหม่กำลังไหลเข้ามานี่ก็ต้องรีบปล่อยครับ
0: เออตอนนี้ถ้าจะพูดไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าสต๊อกบ้านมือหนึ่งก็ล้นอยู่แล้วนะสต๊อกบ้านมือสองตอนนี้ก็กำลังมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นมาอีกแล้วถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่
0: โอ้เราเคยเห็น
1: แต่ยังครั้งนี้มันหลายทางสื่อหลายด้าน
0: โอ้นี่แทบไม่เคยคุยและได้ยินอะไรอย่างนี้เลยนะเนี่ย
1: ครับแต่ว่าเคยคุยกับ MC เจ้าใหญ่เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าซื้อของเขาแล้วแบงค์ไม่โอเคไม่มีสินเชื่อให้ต่อให้ติดบูโรก็ผ่อนในแนวลีสซิ่งกับเขาได้20ปีนะครับซื้อบ้านในสต็อกเขาก็ผ่อนเขา20ปีเลยนะครับเช่าซื้อก็ได้แต่ต้องแม่นนะครับเพราะว่าระหว่างเช่าซื้อ20ปีเนี่ยไปติดงวดเขาไม่จ่ายนี่เขาก็ยึดเลยนะครับ
0: ทันทีเลยใช่ไหม
1: เพราะเป็นลีสก็ไว้ลีสครับมันไม่ใช่เป็นขายธรรมดามันต้องฟ้องกันยาว

0: โอ
1: ้แต่ก็ส่วนใหญ่ถ้ามั่นใจก็ลิสต์ไปก่อนสัก 4-5 ปีจนมั่นคงแล้วก็เข้าแบงค์แทนนะครับย้ายสินเชื่อไปรีไฟแนนซ์ที่แบงค์ก็ได้ครับ
0: คือถ้าพูดตรงๆเนี่ยแสดงว่าตอนเนี้ยความสมดุลในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของบ้านเราเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับมันยังไม่เจอเลยใช่ไหมฮะเนี่ย
1: มันคุณบัญชามันไม่ใช่อย่างนั้นครับดีมานด์เนี่ยเยอะแต่ดีมานด์เนี่ยไม่มีกำลังซื้อนะครับคือคนซื้อบ้านได้จริงถ้าจะดูเงินเดือนกับสเตทเมนต์นะครับก็มีอยู่ไม่เกิน4ล้านคนนะครับที่จ่ายภาษีอยู
0: ่
1: จากคนทั้งประเทศนะครับฐานคนเสียภาษีมีอยู่10กว่าล้านคนแต่ที่มีสเตทเมนต์แล้วให้แบงค์ตรวจได้เนี่ย4ล้านแต่ใน4ล้านเนี่ยไม่ผ่านตอนนี้ไม่ผ่านเยอะขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วก็ใน4ล้านเนี่ยมีคนมีบ้านแล้วด้วยเยอะก็ต้องซื้อหลังที่2อะไรพวกนี้ครับ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นบ้านมันจะทำทั้งบ้านเก่าแล้วก็บ้านใหม่เนี่ยขายอยู่คนกลุ่มแค่นี้ครับ
0: โอ้
1: มีต่างชาติอีกนิดนึงต่างชาติอีก 2-3 หมื่นยูนิตต่อปีประมาณนี้ครับ
0: โอ้ทีแรกผมก็มองว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในแง่ฝั่งผู้ซื้อเนี่ยนะฮะน่าจะมีคือมองดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมีเฉียดๆสัก5ล้านขึ้นไปเกือบ10ล้านคนแต่ความจริงไม่ใช่นะเนี่ย
1: ก็ไม่ได้มีไอ้แบงค์สเตทเมนต์ไปให้สถาบันการเงินดูอะครับ
0: อ
1: าชีพอิสระบ้างแล้วก็ไม่มีอาชีพบ้างอะไรพวกนี้ไม่ดีแคลร์ครับ
0: ตอนนี้
1: เขาก็ไม่นับอยู่ในฐานนะครับ
0: โอ้
1: ยิ่งน้องรุ่นใหม่มานี่ก็อาชีพอิสระเยอะด้วยแล้วไม่ได้สร้างสเตทเมนต์เป็นพอร์ตตัวเองสำหรับกู้แบงก์ก็ยิ่งกู้ยากครับ
0: โอ้ครับโอ้โห
1: มันจังหวะหลายโลกพร้อมกันป่วยพร้อมกันนะฮะเหนื่อย
0: ก็หัวใจของปัญหาอยู่อย่างเดียวเลยคือรายได้ไม่ฟื้นถูกไหมครับ
1: ใช่ครับรายได้ไม่ฟื้นไม่แมทช์กับสินค้าที่มีในตลาดนะครับแล้วก็สินเชื่อที่
0: ม
1: ีก็เลยยิ่งความมั่นใจไม่มีกำลังซื้อตกมันก็เลยอึมครึมซื้อกันไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
0: เพราะว่าถ้ารายได้ฟื้นเนี่ยนะมันก็ยังพอคุยกันได้เรื่องการปฏิเสธการซื้อบ้านจากแบงค์ถูกไหมครับเพราะว่าถ้ารายได้มันเริ่มมั่นคงมากขึ้น
1: ใช่ครับใช่แต่ก็ประเด็นอีกนะคุณบัญชาต่อให้รายได้ฟื้นแต่ developer ไม่นิยมทำของต่ำ3ล้านเยอะ เขาก็ไม่มีของซื้อครับกับรายได้ที่เขาเพิ่มขึ้นเพราะว่าพอ developer อยากไปทำบ้านถูก2ล้านล้าน5พวกเนี้ยแบงค์ไม่ปล่อยครับ
0: เลยฮะ
1: มันก็เลยไม่มีสินค้าตัวนี้ออกมาเยอะนะครับคนอยากซื้อก็กำลังต่อกำลังเงินเดือนขึ้นครับของไม่มีในตลาดนะครับก็ต้องไปดูของที่เหลืออยู่ตามโปรเจกต์หรือว่าของที่เป็น NPA ยึดมาอะไรพวกนี้ครับซึ่งเขาก็ไม่รู้จะไปทำการตลาดไงนอกจากเข้าเว็บไซต์แล้วก็เสิร์ชหาพวกนี้ก็เหนื่อยครับไม่มีเวลาไปดู
0: เ
1: ลอมันมีแก๊ปมันมีมิสแมทดีมาซัพพลายมันไม่ชนกันอยู่นิดนึงตรงนี้ครับบ้านเหลือเยอะนะครับบ้านต่ำ3ล้านเนี่ยประมาณล้าน5 2ล้านเนี่ยเยอะไปหมดเลย
0: เ
1: ลย
0: คร
1: ับdeveloper ก็สมมติผมทำขายเหลืออยู่ 10% นะครับล้าน5เนี่ย
0: ง
1: บโฆษณาผมก็ไม่มีแล้วเพราะว่ามันกำไรน้อยเพราะขายมาหลายปีไม่หมดเนี่ยจะโฆษณาอย่างมากกับ Facebook นะครับกับปักป้ายหน้าโครงการมันก็เหลืออยู่อย่างเงี้ยครับส่วนคนซื้อก็อ้าวนึกว่าโปรเจกต์หมดแล้วก็ไม่ได้เข้าดูหรือว่าไปเยี่ยมชมมันก็เลยไม่แมทช์กันนะฮะ
0: โอ้โหมันพันกันหมดเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับใช่ตอนนี้ทางสมาคมอสังหาก็ไปคุยกับทางท่านผู้ว่าชาติทำแคมเปญกันอยู่ครับที่ท่านโฆษณาอาเสียงเนี่ยทำแพลตฟอร์มที่แล้วก็อีเวนต์โครงการต่ำล้านห้าเนี่ยมาออกขายรวมกันแล้วเอาข้าราชการที่มีกำลังซื้ออยู่ผ่อนสหกรณ์ได้หรือว่า แมทชิ่งกับทอสอลงตัวเขามี MOU กันอยู่กทมกับทางทอสอก็มีคนแมทชิ่งได้แล้วก็ซื้อยูนิตที่ใกล้ที่ทำงานตัวเองได้หลายยูนิตนะครับเยอะเลยแล้วกำลังจะพยายามทำขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยก็ดูดซับยูนิตซึ่งมันไม่หมดอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันไม่มีทางไปเนี่ยให้มันหมด
0: ครับโอ้ยนาทีนี้เนี่ยต้องวิ่ง
1: ครับ
0: นะฮะเชิญครับเชิญ
1: แต่ก็อย่างสมมติบางคอแหลมคนบอกว่าจะไปอยู่ทำไมบางคอแหลมแต่โรงเรียนในสังกัดกทมที่อยู่ตรงบางคอแหลมเนี่ยเขาก็อยากอยู่ตรงบางคอแหลมนะครับใกล้โรงเรียนมันก็ถ้าแมทซิมาตรงนี้ได้ปั๊บมันในราคาที่เขาผ่อนได้เหมือนเช่าครับจ่ายเท่าๆเนี่ยก็สวรรค์โปรดเลยครับก็ขายได้นะครับตรงนั้นตกมันแค่เอามาแมทช์ดีมาซัพพลายเนี่ยก็จะเคลียร์ตรงซัพพลายที่โอเวอร์แล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อให้หมดไปก่อนรักษาสภาพไปอีกหน่อยอาจจะถึงขั้นเอกชนอาจจะดูซิตรงนี้มีดีมานข้าราชการกทมเท่าไหร่กระทรวงอะไรเท่าไหร่ปั๊บอุ้ยได้ยอดเสนอที่เสนอตึกโครงการให้ราชการเลยสร้างให้แม็กกับดีมานเลยตรงนั้นมันก็เหมือนเป็นการเกหาภาคเอกชนนะครับ มันแนวโน้มน่าจะเป็นแต่ว่าก็ถ้าจะเป็นโครงการระดับประเทศเลยคงไม่ใช่แต่ว่าม ีการช่วยภาครัฐที่จะแมทชิ่งแล้วก็ไม่ให้เหลือสร้างแล้วเหลือสต็อกขายมีดีมานแมทชิ่งแต่ต้นนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุยกันเยอะพยายามทำกันอยู่ครับ
0: ต่อกลายว่าตอนนี้ต้องวิ่งเข้าหาลูกค้าเป็นข้าราชการแล้วนะครับ
1: ใช่ใช่ครับก็กำลังพยายามทำเซอร์เวย์ทำดีมานด์ไซด์ว่ามีใครอยากได้อะไรตรงไหนยังไงแล้วก็แมทชิ่งกรุ๊ปดีมานด์เสร็จก็หาdeveloper ที่มีสินค้าแถวๆนั้นแหละมาเสนอนะครับรวมทั้งเช่าด้วยนะครับรวมทั้งบ้านซิปก็คือบ้านมือสองที่เรโนเวทแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรวมอยู่ในดาต้าเบสที่กทม.ทำเนี่ยครับ
0: ตอบก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็ต้องแก้นะฮะใช่ไหมครับอย่างเงี
1: ้ยโอ้ใช่ครับมันจะไม่งั้นมันก็จะเหลือสต็อกบานตังจ่ายแบงก์ก็ไม่มีนะครับยูนิตที่เป็นยูนิตที่เหลืออยู่นะครับไม่ใช่อยู่เฉยๆนะครับก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนิติด้วยนะครับตอนเนี้ยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพอถึงสิ้นปีต้องจ่ายภาษีที่ดินสิบบุกสร้างด้วยนะครับ
0: โอ
1: ้ห้องหนึ่งก็เป็นหมื่นเหมือนกันก็หลายดอกนะครับถ้ายูนิตที่ขายไม่ออกเนี่ยครับ
0: โอ้เอาเรื่องนะฮะเนี่ยห้องขายไม่ออกนี่กลายเป็นว่ามันมีแต่รายจ่ายนะครับเนี่ย
1: ใช่ครับเพราะว่าเขาจะได้สามปีครับก
0: ็
1: คือถ้าขายไม่ออกเนี่ยเขาก็เวฟให้แล้วก็ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างก็จะมาเต็มยูนิตที่ว่างเนี่ยครับเจ้าของโครงการจ่ายด้วยไม่แล้วจ่ายแล้วยูนิตก็ราคาไม่ขึ้นไม่ได้ด้วยบวกเข้าไปขายก็ไม่มีใครซื้อขึ้นไปอีก
0: โอ้ยากยากครับ
1: สังหารไม่หมูอีกแล้วนะครับก็แบบนี้ครับ
0: ไม่ง่ายแล้วก็ไม่หมูอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ถ้ารายใหญ่จะหมูหน่อยที่เขาหุ้นกู้ไม่ได้ออกเยอะมีฐานกำลังเงินดีแล้วก็ใหญ่ก็เรื่อยๆอะไรเล็กๆสมา
0: ธิคุณพรนฤทธิ์คิดว่าสถานการณ์ที่มันย่ำแย่ย่ำแย่อยู่แบบนี้เนี่ยนะฮะยังจะกินเวลาไปอีกสักนานไหมครับ
1: โอ้เวลาผมพูดประโยคนี้ความจริงเนี่ยเพื่อนๆจะโกรธๆนะครับเพราะว่าปีนี้ไม่เห็นสำหรับผมปีหน้าผมก็ไม่เห็นเพราะว่าถ้าเอาแฟกเตอร์หลักๆนะคุณบัญชาที่บอกว่าแบงค์ไม่มั่นใจอ่ะไม่อยากปล่อยอ่ะตรงนี้มันจะขายเมื่อไหร่ก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าแบงค์ยังคิดจะเมนเทนกำไรขาดทุนของเขาไว้เหมือนปัจจุบันเนี้ยก็เขาก็จะเข้มงวดการปล่อยสินเชื่
0: อ
1: เพราะเวลาแบงค์เข้มงวดการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเขาก็ไม่ต้องสำรองหนี้ศูนย์ไงครับ
0: ถูกต้อง
1: ก็มันจะทำให้บาลานบัญชีเขาดีขึ้นเนี่ยถ้าได้งบดุลเขาดีขึ้นกำไรเขาก็พุ่งนะครับถ้ายังเมนเทนกำไร นิวไฮทุกปีเนี่ยความเข้มข้นของสินเชื่อก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ
0: ครับเอาละครับก็ถือว่าวันนี้มติน่าเห็นใจนะฮะเป็นอันว่ามติครม.ในวันนี้กับการต่ออายุเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมโอนจดจำนองก็เป็นการพยุงไม่ให้ตลาดนั้นแย่เลวร้ายไปกว่าที่คาดกันเอาไว้นะครับเอาละครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจบสิ้นปีแล้วเนี่ยปีนี้อสังหาริมทรัพย์ไม่หมูบนม้าไฟจะเป็นยังไงกันต่อนะฮะเอาครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพรณฤทธิ์ชวนชัยสิทธิ์ครับนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับขอบคุณครับคุณพรณฤทธิ์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับฟังจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วเหนื่อย เหนื่อยมากเลยนะฮะเพราะคนซื้อมันไม่มีกำลังจะซื้อจริงๆนะฮะส่วนคนปล่อยเขาก็ไม่กล้าปล่อยเหมือนกันแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวเลขทางบัญชีมันไม่สวยสุดท้ายมันก็ไปโดนที่ราคาหุ้นกันอีกเนี่ยนะครับก็ทุกอย่างดูเหมือนว่ามันก็จะยังคงมีล็อกใครล็อกมันเกิดขึ้นกันอยู่นะครับสุญญากาศก็จะยังคงเกิดอย่างนี้อยู่ต่อไปนะฮะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อครับ
3: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: ก้าวถึง 5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร
8: ์มไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
9: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
10: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
11: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
12: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: เอาละครับเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Econbiz นะครับสัญญาณของการจะเปิดการซื้อขายการลงทุนในวันที่2ของสัปดาห์นี้ทางฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะที่ตลาดสหรัฐอเมริกานะครับอีก45นาทีข้างหน้านั้นดัชนีล่วงหน้าทั้ง3สำคัญเนี่ยไม่สวยเท่าไหร่นะครับดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ก็ร่วง61จุดนะครับวิ่งอยู่ที่52,511จุดหายไปนิ่มๆ 0.13% ครับ S&P 500นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็จะลงนิดหน่อยนะครับ 6.50 จุดก็ไม่ถึง 0.1% นะครับวิ่งอยู่ที่ 7,493.50 จุด Nasdaq ถ้าเปิดตอนนี้แล้วก็ลงนิดๆครับ 37.25 จุดนะครับหรือประมาณ 1.5% เอาตัวนั้น 0.15% ก็จะอยู่ที่ 36,000 จุดก็ยังเหนียวนะฮะไม่หลุด 30,000 จุดนะครับส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบนะฮะผลปรากฏว่าเอ้าทำไมขึ้นครับราคาน้ำมันดิบขึ้นแต่ก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะฮะราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนขณะนี้เนี่ยนะครับขึ้น19เซนต์ต่อบาร์เรลครับอยู่ที่73.34 เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบใน MEX นิวยอร์กสหรัฐนะฮะอีก45นาทีจะเปิดการซื้อขายเนี่ยตอนนี้ขึ้นมา43เซนต์ต่อบาร์เรลครับขึ้นมา 0.61% 71เหรียญ17เซนต์ต่อบาร์เรลเอาละครับกลับขึ้นมาเหนือ70ดอลลาร์ครั้งใหม่กันแล้วในรอบประมาณ6วันที่ผ่านมานะครับราคาทองคำเป็นยังไงฮะปรากฏว่าก็เงียบเหงานะฮะสัญญาณการซื้อขายทองคำล่วงหน้า Gold Future ตอนนี้เนี่ยลบ9เหรียญ30เซนต์อยู่ที่ 4,030 เหรียญ20เซนต์ต่อออนซ์ครับนี่ก็เป็นสัญญาณทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการซื้อขายทางฝั่งตะวันตกเพราะว่าเขาให้ความสำคัญไปตรงที่โดฮานะครับโดฮาเป็นอย่างที่บอกไปนะครับว่าจะมีการประชุมเขาเรียกว่าเป็นทางเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะแล้วก็จะมาประชุมไปที่โดฮาแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดการประชุมเกิดขึ้นจริงหรือไม่อันนี้ก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับทีนี้กลับมาดูเรื่องราวของเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่30มิถุนายนหมายความว่าอะไรรู้ไหมฮะไทยช่วยไทยพลัส60 40เดินทางมาครบ1เดือนละใน4เดือนที่เป็นโครงการตรงนี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เห็นตัวเลขแน่ว่าคนไทยใช้หรือไม่ใช้เหลือเท่าไหร่หรือว่าไม่เหลือแต่ก่อนอื่นไปฟังบรรดาพ่อค้าแม่ขายกันก่อนนะครับว่าเขามองยังไงนะครับปรากฏว่าแม่ค้าโอดนะโอดนะว่าผักเนี่ยขึ้นราคานะครับรับโครงการไทยช่วยไทยเดือนที่2เนี่ยนะครับปรากฏว่าโอ้โหอย่างขมิ้นเนี่ยขึ้นทีเดียว40บาทเหลือเชื่อเลยนะครับคือที่ตลาดสดเทศบาลตรังนะครับตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนี่นะครับเอาเป็นว่าพ่อค้าแม่ขายเนี่ยบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าไอ้ตอนเนี้ยสินค้าผักเผือกวัตถุดิบจากต้นทางนี่นะครับขึ้นราคาต่อเนื่องนับตั้งแต่รัฐบาลโอนเงินเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ในเดือนแรกคือ1มิถุนายนเอาทำไปทำมากลายเป็นว่าสินค้าวัตถุดิบมันขึ้นนะเนี่ยนะฮะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมีการปรับขึ้นราคาอีกรายวันนะครับสังเกตเห็นว่าเป็นการปรับราคารับไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ก็คือเดือนกรกฎาคมพรุ่งนี้ถูกไหมฮะเพราะว่าโครงการมัน4เดือนเนี่ยนะครับตอนเนี้ยต้นทางเขาแจ้งมานะเขาแจ้งไปที่ตลาดสดที่ตรังเนี่ยนะฮะบอกว่าสินค้าจะปรับขึ้นราคาอีกนะครับทำให้กระทบพ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะครับที่นำพืชเข้ามาขายแถบภาคกลางจังหวัดราชบุรีนี่นะครับในตลาดสดรวมถึงประชาชนแล้วก็บรรดาร้านค้าร้านอาหารตอนนี้ใช้วัตถุดิบเนี่ยแหละครับโดยเฉพาะขมิ้นตกใจฮะขมิ้นจากกิโลกรัมละ60-80วันนี้แตะ100-120 บาทนะครับและที่สำคัญแม่ขมิ้นกำลังขาดแคลนโอ้โหนี่นะครับเนี่ยเป็นคุณสุธาพรวันจันทร์นะครับแม่ค้าขายผักในตลาดเทศบาลนครตรังก็บ่นให้เป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับเกมบอกเลยนะครับว่าเนี่ยตั้งแต่เนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60-40เกิดขึ้นเดือนแรกนี่นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าราคาผักเนี่ยมันเฉลี่ยขึ้น20บาทต่อกิโลกรัมจากนั้นเดือนมิถุนายนก็ขึ้นแบบรายวันกันเลยนะครับ อย่างผักบุ้งผักบุ้งเนี่ยกิโลกรัมละ25ตอนนี้เป็นกิโลกรัมละ35คะน้าเนี่ยจากโลละ35เป็นโลละ50นะฮะขมิ้นจากโลละ60ตอนนี้เป็นโลละ100ถึง120นะฮะแตงกวาลูกเล็กจากกิโล25เป็น35อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับต่อมานี่นะครับทางด้านของอีกคนนึงก็คือคุณชลีเป็นแม่ค้าขายเครื่องแกงเนี่ยคือบอกตอนนี้แม่ค้าทุกรายบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยนะเรียกว่าเสียงไม่มีแตกแถวเลยแหละครับว่าสินค้าต้นทุนเนี่ยนะมาจากต้นทางเนี่ยนะขึ้นหมดเลยไม่ใช่ขึ้นแบบสัปดาห์ขึ้นทีนะขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่านับตั้งแต่เนี่ยเจอไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาเดือนแรกนี่นะครับตอนนี้ก็มีแจ้งมาอีกว่ามันจะขึ้นราคากันอีกนี่นะครับเช่นหอมหัวแดงจากกิโลกรัมละ60 70ขึ้นเป็น120โอ้โหนี่ขึ้นทีเดียวเกิน3หลักเลยนะฮะแม่ขมิ้นจากกิโลกรัมละ60นี่เป็นกิโลกรัมละ120ที่อุตส่าห์รับมาจากพัทลุงเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ของขาดแคลนอีกต่างหากเนี่ยกลายเป็นว่าราคาวัตถุดิบในการทำอาหารเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าตัวเลขครบ1เดือนแรกของไทยช่วยไทยพัท60 40เนี่ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอาวันนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสังกัดกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับเขาก็มีการแถลงนะครับเกี่ยวกับจำนวนของผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับซึ่งเป็นอย่างที่ทราบกันดีครับภาครัฐก็ออกให้นะครับเรียกว่าคนจ่ายก็ออกให้นะครับโคเพย์เมนต์รวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยนะครับจากโครงการทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งจะมีการใช้ทั้งหมด4เดือนเริ่มตั้งแต่มิถุนายนจบกันยา69นี่นะฮะมีประชาชนได้รับสิทธิ์นี้นะฮะ26ล้านคนอันนี้เอากลมๆนะฮะถ้าตัวเลขมันแบบเป๊ะๆก็26ล้าน 46,623 คนเนี่ยนะครับข้อมูลจนถึง29มิถุนายนยังไม่ถึงสิ้นเดือนวันนี้นี่นะฮะตอน 5:00 นของ29มิถุนายนเนี่ยยอดใช้จ่ายรวมตอนนี้เนี่ยนะครับ 44,575 ล้านบาทถามว่าแบ่งเป็นอะไรบ้างนะครับส่วนที่1เงินที่ประชาชนใช้จ่ายเนี่ย 18,900 ล้านบาทนะครับก็ประกอบไปด้วยไปซื้อตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยก็ 17,666 ล้านบาทใช้จ่ายผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารก็คือฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เข้าร่วมด้วยถูกไหมฮะอันนี้ก็424ล้านบาทนะครับส่วนที่2คือเงินที่รัฐร่วมจ่ายนะครับก็ปรากฏว่าเกือบ1เดือนแรกนี่นะฮะ24,435ล้านบาทนะครับประกอบไปด้วยจ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปอันนี้หมายถึงรัฐนะฮะรัฐจ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปเนี่ย2,951ล้านบาทและรัฐร่วมจ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ย526ล้านบาทนะครับทีนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยก็บอกว่าร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็เปิดให้บริการรวมกันจนถึงนาทีนี้นะ 1,070,000 กว่าแห่งนะครับแบ่งเป็นร้านค้าเดิมก็ 880,000 แห่งนะฮะ ร้านค้าใหม่เนี่ยมีตั้ง 190,000 กว่าแห่งนะครับซึ่งร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกินจริงภายใต้โครงการเนี่ยมีจำนวนถึง 1,033,000 กว่าร้านนะครับโอ้นี่มีร้านค้ารอการตรวจสอบอนุมัติอีกนะฮะตั้ง 3,570 แห่งนะครับแล้วก็ร้านค้าที่อยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการอีกตั้ง 99,000 กว่าแห่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับโครงการนี้เนี่ยนะฮะก็มีประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทั้งหมด26ล้านคนอันนี้จำนวนนี้มีประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จเลยนะฮะ 25.6 ล้านรายนะครับขณะเดียวกันผู้ใช้สิทธิ์ครบเต็มวงเงินเลย 1,000 บาทเนี่ยนะครับเรียกว่าใช้สิทธิ์เต็มที่เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด 10.9 ล้านรายนะครับส่วนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 เนี่ยนะครับคือวันนี้วันเดียวเป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะจะต้องรีบใช้นะฮะเพราะว่าถ้าคุณเหลือเนี่ยเขาไม่ทบไปเดือนต่อไปนะฮะเดือนต่อไปก็ต้องขึ้นว่ากันด้วยใหม่นะครับเพราะตอนนี้ยังมีเวลาเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ทุ่ม50คุณใช้ไปเลยนะฮะถ้าร้านนั้นยังเปิดอยู่เนี่ยนะครับก่อนถึงเที่ยงคืนกันเนี่ยนะฮะจากตรงนี้เองนี่แหละครับเราก็กลับเข้ามาดูครับว่าเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแบงก์ชาติก็โดยคุณปราณีสุทธศรีนะฮะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคแบงก์ชาติเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงเศรษฐกิจในเดือนพฤษภาคมนะครับเขาบอกว่าทรงตัวนะก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้แบบเสียหายลงเนี่ยนะครับบอกว่าทรงตัวเสมอตัวจากเดือนที่แล้วนะฮะรายรับภาคท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จีนกับมาเลเพราะว่ามีวันหยุดยาวถูกไหมครับแล้วก็กลุ่มที่บินมาจากระยะไกลก็ทยอยฟื้นตัวปรากฏว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติพฤษภาคมเดือนเดียวนะครับ2,300,000คนเพิ่มขึ้น 7.5% รายรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 2.3% นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะพอเรารวมตัวเลขตั้งแต่1มกราคมจนถึง20มิถุนายนเนี่ยมีต่างชาติเข้าไทยแล้ว 15.4 ล้านคนแต่ตัวเลขนี้นะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วติดลบ 2% นะครับต่อมาครับดูจากทางด้านของการท่องเที่ยวเนี่ย ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาเติมสะพัดในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยภาวะเศรษฐกิจของเมืองไทยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เลยอยู่ประมาณทรงๆไม่ได้ดีขึ้นหรือว่าก็ไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปนะครับทีนี้แบงก์ชาติเขาก็ประเมินกันต่อไปนะฮะว่าเศรษฐกิจไทยระยะต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับปรากฏว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอลงรีบบอกเลยนะครับตามแนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยฮะค่าครองชีพของประชาชนตอนนี้ก็สูงนะครับรวมถึงผลกระทบด้านการท่องเที่ยวนะแม้ว่าจะเป็นทั้งความต้องการจะมาเที่ยวก็ลดลงนะฮะและการปรับลดเที่ยวบินเพราะตอนนี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินก็ไม่ใช่ว่าจะลงมาถูกเหมือนก่อนเกิดสงครามนะครับก็ยังคือมันลงอยู่แหละแต่ว่ามันก็ยังแพงอยู่นะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับแนวโน้มการส่งออกก็ดีลงทุนในสินค้าเทคโนโลยีก็ยังไปต่อได้นะครับมาตรการภาครัฐนะครับที่จะทยอยมีผลในระยะข้างหน้าก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แบงก์ชาติก็ถึงบอกว่าถ้าดูในอนาคตเศรษฐกิจของไทยเนี่ยก็อาจจะชะลอตัวต่อไปนะครับทีนี้มาถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่แอร์โฮสเตสเนี่ยนะถูกจับเพราะว่าขนเฮโรอีนเข้าไปที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นนี่นะครับเรื่องนี้เองเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของเศรษฐกิจวันนี้ก็โอ้โหตื่นเต้นกันแต่เช้าเลยนี่นะครับโดยกระทรวงคมนาคมนะครับมีการสั่งองค์สั่งการหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับยกเครื่องเลยนะอะไรที่มันหลวมๆนี่ยกให้มันแน่นๆนะขันแน่นๆเลยและโดยเฉพาะมาตรการตรวจลูกเรือลูกเรือที่หมายถึงอะไรกัปตันผู้ช่วยนักบินแอร์โฮสเตสจวดสารพัดเนี่ยต้องยกระดับยกเครื่องกันแล้วนี่นะครับคุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมเนี่ยบอกว่าจะรับมอบหมายจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยนะครับให้มาติดตามกรณีลูกเรือของสายการบินไทยนะครับถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มหลังจากตรวจพบสารเสพติดซุกซ่อนในสัมภาระที่นำเข้าไปที่ออสเตรเลียนะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมท่านนี้ก็บอกว่าดูจากข้อมูลเบื้องต้นนะลูกเรือรายนี้เนี่ยก็เดินทางปฏิบัติในเที่ยวบินจากไทยไปที่เมลเบิร์นในวันนั้นที่25มิถุนายนแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บริเวณสนามบินเนี่ยจับกลุ่มนะครับเอาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยนะฮะไอ้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยก็ดีเนี่ยโดยเฉพาะลูกเรือทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจค้นเช่นเดียวกันกับผู้โดยสารทั่วไปไม่มียกเว้นจริงๆเราก็เคยเห็นนะเวลาเขาเข้าช่องคือมันจะมีช่องอำนวยความสะดวกให้สำหรับบรรดาลูกเรือแต่ก็ผ่านการตรวจคนอยู่ดีเท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยนะครับทีนี้ในสิ่งที่น่าสนใจที่เขาเน้นตรงนี้ครับแม้ว่าที่สนามบินของไทยจะมีช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกเรือผ่านขั้นตอนตรวจคนได้เร็วขึ้นเนี่ยนะฮะแต่ยังคงต้องผ่านการตรวจทั้งตัวบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลนะครับทีนี้นี่แหละครับไอ้เจ้าการตรวจคนของสนามบินมุ่งเน้นการค้นหาวัตถุอันตรายวัตถุอาวุธที่เห็นชัดและวัตถุระเบิดเนี่ยนะฮะมันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยานเป็นหลักอันนี้หมายถึงว่าเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการตรวจค้นนะครับโดยเจ้าหน้าที่เขาต้องการฝึกอบรมและใช้อุปกรณ์มาตรฐานแต่ไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อันนี้พูดแบบตรงๆนะฮะคือเจ้าหน้าที่สนามบินก็จะมีเนี่ยมีโพยว่าตรวจอะไรที่เป็นอาวุธต้องสงสัยสิ่งที่ก่อให้เป็นสารตั้งต้นก่อระเบิดหรือเป็นระเบิดอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะแต่ถ้าอะไรก็ตามเป็นสารเสพติดนะอันนี้เขายอมรับครับว่าเขาจะต้องประสานงานกับหน่วยอื่นในการตรวจเกี่ยวเรื่องสารเสพติดนี่เป็นอย่างนี้นะครับดังเรื่องนี้เองเนี่ยครับก็เลยน่าจะเป็นมาตรการระยะยาวนะครับว่าเป็นไปได้ไหมนะครับการตรวจพ้นที่สนามบินนานาชาติต่างๆนี่นะครับมันจะไม่ใช่แต่เพียงแค่ส่องเอ็กซเรย์หาแค่อาวุธหรือว่าสารตั้งต้นระเบิดหรือระเบิดก็ต้องตรวจลึกลงไปถึงเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นสารเสพติดด้วยเพราะว่าครั้งนี้นะครับถือว่ามันจะเป็นการยกเครื่องครั้งที่แบบยิ่งใหญ่ของประเทศไทยอย่างแน่นอนนะฮะอ่ะมาปิดท้ายกันนะครับเพราะว่าในที่สุดวันนี้ก็สิ้นเดือนแล้วใช่ไหมฮะสิ้นเดือนของมิถุนายนแล้วก็เป็นสิ้นของไตรมาสที่2ด้วยท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยนะฮะจบไตรมาสที่2เนี่ยนะฮะเป็นราคาทองคำที่แบบว่าตกต่ำมากที่สุดในรอบ13ปีเพราะทองคำในไตรมาสที่2ติดลบ 13% เหลือเชื่อเห็นไหมครับเนี่ยในขณะที่ไตรมาสที่1เนี่ยสวยนะครับงามเลยนะฮะแต่พอเข้าไตรมาสที่2นี่กลายเป็นว่าผลตอบแทนจากการลงทุนของทองคำในตลาดโลกไตรมาสที่2ลบ 13% และก็กลายเป็นไตรมาสที่การลงทุนทองคำขาดทุนนะฮะและการเป็นราคาทองคำที่ตกลงมากที่สุดในรอบ13ปีในแง่รายไตรมาสซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยครับก็เกิดขึ้นจากเรื่องที่ว่าทุกคนกลัวเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วครับนาทีนี้เนี่ยนะฮะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องนึงที่ความน่ากังวลเรื่องนี้อาจจะมีขึ้นต่อไปในไตรมาสที่3หรือไม่อันนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะฮะ ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนี่เป็นข่าวล่ามาเร็วกันเลยเนี่ยนะฮะโอ้ยก็บอกว่าอย่างนี้ครับรัฐบาลอิรักนะครับบอกว่าไม่มีแผนนะในการที่จะพบกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาในการที่จะเจรจาระดับทางเทคนิคกันต่อที่กาตาร์โอ้โหนี่ไงครับถึงได้บอกว่าตอนนี้ไม่รู้จะเชื่อข่าวใครระหว่างอเมริกากับระหว่างคณะกรรมการอิหร่านเพราะว่าการออกมาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันก็ว่าการเจรจาในสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะลื่นไหลหรือมันจะไปต่อได้หรือไม่ถ้าหากก็ไปต่อกันไม่ได้ก็เหมือนเมื่อสักครู่นะครับที่เราเห็นว่าสัญญาณการลงทุนของทางด้านตลาดหุ้นก็จะลบๆอยู่พอสมควรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเรื่องของราคาทองคำเองก็จะไม่ไปไหนไกลเพราะเนื่องจากว่าถ้ามันคุยกันต่อไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเปิดการโจมตีซึ่งอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับในขณะเดียวกันที่ผมตรวจสอบไปเนี่ยความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับจนถึงนาทีนี้เนี่ยยังไม่มีสัญญาณอะไรที่ออกมาชัดเจนนะครับนอกเหนือจากเมื่อคืนที่ผ่านมาทรัมป์เป็นคนพูดเองครับและโพสต์เองด้วยนะว่าจะมีการประชุมเกิดขึ้นที่โดฮานะครับในการประชุมผู้คุยทางเทคนิคต่อไปนี่นะฮะนี่แหละครับก็เลยทำให้วันนี้สัญญาณทั้งหมดทางด้านการลงทุนก็ดูจะอีกเขาเรียกว่ามันไม่ชัดเพราะเท่าที่ควรเนี่ยนะครับและก็จะมีผลต่อการลงทุนให้กับทางด้านของการลงทุนในตลาดทุนทั่วโลกต่อไปในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนนะครับแน่นอนครับพอจบผ่านวันนี้ไปแล้วนี่นะฮะเราก็จะก้าวเข้าสู่ครึ่งหลังของปีนี้และเข้าสู่ต้นไตรมาสที่3นะครับซึ่งก็จะยังคงเป็นไตรมาสที่เรียกว่าเลยกึ่งทองช้างมาแล้วอันนี้น่าจับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกำลังซื้อการค้าขายตลาดการท่องเที่ยวส่วนภาคการส่งออกนั้นจะไปได้ไกลแค่ไหนรวมไปถึงอย่าลืมนะฮะ60วันตอนนี้กินไปแล้ว15วันเหลืออีกประมาณสักเท่าไหร่45วันหรือประมาณเดือนครึ่งนะฮะกับการที่ทั้ง2ประเทศก็คืออิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับจะคุยและตกลงกันได้หรือไม่อย่างไรถ้าหากว่าตกลงกันได้ไม่มีอะไรลุกลามต่อก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับเศรษฐกิจโลกนะครับเอาแล้วครับเวลาหมดพอดีนะฮะสำหรับคุยกับผมในเรื่องของ Econbiz ทาง 90.5 MHz วันนี้ติดตามกันได้ใหม่นะครับทาง 90.5 MHz ขึ้นความคิดครับวันนี้ลาท่านผู้ชมได้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
16: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
17: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
18: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
19: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
20: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
21: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
22: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
23: จูสังกมาสารวัตร
22: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
23: เรื่องง
22: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
23: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
21: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz ขึ้นความคิดอสมทนะครับทักทายทุกท่านครับไม่ว่าจะฟังอยู่บนรถลาหรือว่าอาจจะอยู่ที่ทางบ้านนะฮะทางหน้าปัดวิทยุรวมถึงโซเชียลมีเดียของ 96.5 ก็มีนะครับ Facebook 96.5และนอกจากนี้เป็นแอปพลิเคชันของ Mcord ด้วยนะครับเรามากันเริ่มต้นเข้าสู่เดือนใหม่ครับเข้าสู่ครึ่งหลังของปีกันแล้วนะครับหลังจากครึ่งแรกของปีก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจผลกระทบทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะก็ต้องว่ากันต่อไปในช่วงของครึ่งปีหลังกันตรงนี้นะครับแม้แต่ในขณะนี้นะครับราคาทองคำก็เข้าสู่เดือนใหม่เหมือนกันนะฮะแต่เริ่มต้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยครับลบ250 บาทนะครับนี่เป็นราคาทองคำของสมาคมค้าทองคำประกาศในวันนี้จริงๆวันนี้ไม่ได้ผันผวนมากครับปรับราคาทั้งหมด15รอบด้วยกันนะครับและก็ยังดีนะฮะที่ทองคำแท่งเนี่ยขายออกไม่หลุด 63,000 นะครับปิดที่ 63,050 บาทครับส่วนซื้อเข้าของทองคำแท่ง 62,850 บาทนะฮะรูปพรรณนะครับซื้อเข้าเนี่ยอยู่ที่61,595 บาทนะครับเป็นวอลุ่ม 62,000 ไปเลยนะครับส่วนรูปพรรณขายออกก็ยังเหนียวอยู่ครับปิดเหนือ 63,000 ได้นะครับที่ 63,850 บาทครับแล้ววันนี้เงินบาทของไทยก็ถือว่าอ่อนลงมาอีกนิดนะปิดตลาดไป33.38 บาทเมื่อที่ตอนเช้าเปิดตลาดนั้น33.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับหุ้นไทยนะฮะวันนี้ก็ลงไป3จุดรับกับวันใหม่กันเลยนะครับ1กรกฎาคมปิด 1,588 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 64,000 กว่าล้านนะครับวันนี้ครับความน่าสนใจของเรานี่นะครับก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าในสถานการณ์ของช่องแคบฮอร์มูซนะฮะแล้วก็การเจรจากันระหว่างสหรัฐกับทางด้านอิหร่านในสัปดาห์ที่2ซึ่งเป็นการเจรจาทางเทคนิคแต่ว่ามันก็มีเค้าเรียกว่าลูกหนีทีไล่กับเทคนิคกันเยอะเหลือเกินนะฮะเพราะว่าพอเข้าสู่สัปดาห์ที่2เนี่ยเปลี่ยนที่ประชุมหารือจากสวิตเซอร์แลนด์ไปที่กาตาร์แล้วก็เป็นการประชุมแบบอ้อมๆหมายความว่าไงทราบมั้ยฮะคืออเมริกาก็ไปคุยโดยตรงกับคณะเจรจาของอิหร่านอิหร่านก็ไปคุยโดยตรงกับคณะเจรจาของสหรัฐคือเหมือนคุยอ้อมผ่านตัวกลางไก่เกียร์ที่กาตาร์ซึ่งเริ่มต้นสัปดาห์นี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดคือน้ำมันก็ลงนะฮะทองคำก็สุดอีกจุดนึงที่ผมนึกถึงก็คือปุ๋ยฮะเพราะตอนที่เกิดสงครามอิหร่านเนี่ยปุ๋ยหูวิ่งกระโจนขึ้นไปแบบชนิดที่น่ากลัวมากๆแม้ว่าตอนนี้ราคาปุ๋ยในตลาดโลกอาจจะลดลงก็ตามนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันทำให้ประเทศไทยต้องมาพลิกแนวคิดกันใหม่ไหมกับเรื่องโครงสร้างตลาดปุ๋ยการทำตลาดปุ๋ยราคาตลาดปุ๋ยลดการพึ่งพาสิ่งที่เกิดขึ้นกับปุ๋ยในต่างประเทศนะครับวันนี้ฮะเราจะพูดคุยกับดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดครับผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตอดีตหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสวัสดีครับดร.เดชรัตน์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับดร.ครับตอนนี้สถานการณ์ราคาปุ๋ยในตะวันออกกลางนี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเจรจาหารือหยุดยิงกัน60วันเนี่ยราคามันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นบ้างไหมครับ
3: ครับก็คือราคาตลาดโลกเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะครับจริงๆเนี่ยเริ่มลดลงตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ลดลงต่อเนื่องปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าราคาอยู่ในระดับเดียวกันกับก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์แล้วนะครับแต่ราคาปุ๋ยในประเทศก็อาจจะยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับราคาแนะนำที่กระทรวงพาณิชย์เพิ่งประกาศมาเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ยังอยู่ในระดับสูงก็คือประมาณ 1,300-1,400 บาทต่อกระสอบอยู่นะครับก็คงจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับกว่าที่ราคาปุ๋ยในประเทศเนี่ยจะลดลงครับ
2: ครับ1,300-1,400เนี่ยถ้าเราเทียบก่อนที่จะเกิดสงครามราคาปุ๋ยในประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยมันอยู่เฉียดพันต้นๆไหมฮะหรือต่ำกว่าพันนะครับ
3: ครับตอนอันนี้เรากำลังพูดถึงราคาปุ๋ยยูเรียนะครับซึ่งเป็นตัวที่ได้รับผลกระทบมากสุดจากเหตุการณ์วิกฤตช่องแคบฮอร์มูซนะครับก่อนเกิดเหตุก็จะอยู่ประมาณสัก800-900บาทต่อกระสอบครับผม
2: โอ้800-900แต่ตอนนี้เหลือ1,300-1,400ใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: ครับ
3: ขึ้นไปถึงประมาณ1,400-1,500ครับผม
2: ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยครับอาจารย์ครับว่าคือในขณะที่ทั้งราคาน้ำมันก็ดีราคาปุ๋ยยูเรียตอนเนี้ยคือมันลงไปต่ำก่อนจะเกิดสงครามแต่บ้านเราทำไมราคาถึงไม่ลงเร็วและควรจะลงไปเหมือนก่อนเกิดสงครามล่ะครับ
3: ครับผมว่าถ้าเราเทียบกับเรื่องน้ำมันเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องการจัดการปุ๋ยอยู่หลายประการนะครับอันดับแรกก็คือเราไม่ทราบข้อมูลสต็อกปุ๋ยเลยนะครับ แม้กระทั่งกระทรวงที่ทราบก็คือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ยังให้ข้อมูลแล้วทำให้เกิดความสับสนนะครับว่าตกลงเรามีสต็อกปุ๋ยถึงเมื่อไหร่กันแน่ถ้าจำได้ตอนเดือนมีนาเคยบอกว่าจะถึงเดือนสิงหาแล้วก็เถิบมาเป็นเมษาเป็นพฤษภานะครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาข้อแรกนะครับข้อที่สองเนี่ยในกรณีน้ำมันเนี่ยเรามีการกำหนดเรื่องสต็อกนะครับว่าผู้ประกอบการต้องมีสต็อกเท่าไหร่อย่างไรแต่ในกรณีของปุ๋ยเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดไว้เมื่อสองอันนี้มารวมกันเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาว่าเราไม่ทราบว่าต้นทุนที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเป็นเท่าไหร่คือเรื่องนี้ต้องเข้าใจฝั่งผู้ประกอบการด้วยนะครับว่าปุ๋ยที่ขายวันนี้อาจจะสั่งเข้ามาในช่วงที่ราคาแพงจริงๆก็ได้แต่ในขณะที่ย้อนไปประมาณสักเดือนหรือโทษครับประมาณสัก 2-3 เดือนที่แล้วปุ๋ยที่ขายแพงในวันนั้นก็อาจจะไม่ได้สั่งมาในต้นทุนที่แพงณวันที่ขายก็ได้มันก็เลยเกิดเป็นคำถามเกิดขึ้นนะครับว่าในแง่การบริหารจัดการเรื่องปุ๋ยเนี่ยครับเราควรจะมีความบริหารมีแนวทางการบริหารที่มีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้หรือไม่นะครับทั้งในแง่ของการให้ข้อมูลเรื่องปริมาณแล้วก็อาจจะต้องพูดถึงการกำหนดเรื่องของสต็อกหรือรัฐบาลจะมาช่วยให้เกิดการจัดการในเรื่องของสต็อกครับผม
2: ครับอันนี้ก็เลยทำให้เรานึกภาพเห็นเลยนะครับว่าขณะที่น้ำมันสำเร็จรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นยุทธเป็นสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญทั้งเชิงยุทธศาสตร์ทั้งเชิงพาณิชย์เนี่ยนะฮะแต่ทำไมปุ๋ยจึงไม่มีการบริหารจัดการลักษณะของสต็อกเชิงกลยุทธ์หรืออะไรเลยบ้างล่ะครับ
3: ใช่ครับผมอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากแต่ว่าที่เรารอดมาได้นะครับก็ระหว่าง4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการนำเข้าปุ๋ยยูเรียนะครับแล้วก็ปุ๋ยอื่นๆเนี่ยมาโดยตลอดนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางมาเลเซียทางบรูไนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มันทำให้เราย้อนคิดไปเมื่อประมาณสัก30-40ปีที่แล้วที่เรามีโครงการปุ๋ยอาเซียนนะครับก็คือหมายความว่าสร้างความมั่นคงในเรื่องของการใช้ปุ๋ยร่วมกันในอาเซียนนะครับก็ประเทศไทยเราก็พูดถึง อย่างเช่นไนโตรเจนแล้วก็โพแทสเซียมนะครับในมาเลเซียในบรูไนก็แล้วแต่ว่าแต่ละที่มีแหล่งผลิตอะไรนะครับแต่ว่าความร่วมมือกันในภูมิภาคเนี่ยครับก็ขาดความเข้มแข็งนะในที่สุดก็ ก็เงียบหายไปครับในถึงจุดวันนี้เนี่ยก็คิดว่าเราคงต้องมาทบทวนเพราะว่าตัวครับไม่ใช่อันนี้ครั้งนี้ไม่ใช่วิกฤตครั้งแรกนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วตอนเกิดสงครามรัสเซียยูเครนเราก็เจอปัญหาวิกฤตราคาปุ๋ยเช่นกันครับผม
2: โอ้คิดดูสิครับว่าจริงๆจะว่าไปตอนวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็มาถึงสงครามตะวันออกกลางตรงเนี้ยมันประมาณ5ปีแต่เราตีซะว่าประมาณสัก5ปีนี่นะครับเรากลับมาดูเพราะว่าเดี๋ยวผมคงจะไล่เรียงเรื่องนี้ว่าสองวิกฤตระดับโลกเกี่ยวกับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยทำให้เรายังแก้ปัญหาเรื่องของราคาปุ๋ยที่แพงจากเหตุการณ์นี้ยังไม่ได้กันเลยเนี่ยเอาละกลับมาตรงนี้ครับสำหรับเรื่องโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรือแม้แต่ตลาดปุ๋ยของบ้านเราประเทศไทยนี่นะครับแต่ไหนแต่ไรมาจนถึงขณะนี้เนี่ยเราได้มีการบริหารจัดการหรือว่าทำโครงสร้างเนี่ยให้มันเหมาะสมไหมครับ
3: ครับคือที่ผ่านมาก็เราใช้โครงสร้างที่ให้เอกชนเนี่ยนะครับเป็นตัวหลักซึ่งเอกชนเนี่ยก็พยายามที่จะดำเนินการได้อย่างเต็มที่นะครับอย่างเช่นเวลาปุ๋ยราคาแพงขึ้นหรือปุ๋ยขาดเขาก็พยายามจะแสวงหาทางเลือกใหม่ๆมานะครับก้อนนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น2ครั้งเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่ามันอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะถ้าสถานการณ์มันไม่ปกติและมันไม่ปกติถี่ขึ้นนะครับในหลายประเทศเนี่ยเขาก็ใช้กลไกเรื่องของการสต๊อกปุ๋ยนะซึ่งรัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยคำว่าช่วยในที่นี้ก็คือต้องแบกรับค่าใช้จ่ายนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติรัฐบาลเกิดสั่งซื้อมาเมื่อสักเดือนที่แล้วแต่ตอนนี้ราคาปุ๋ยในตลาดโลกมันลงซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะลงนะมันก็กลายเป็นว่าสิ่งที่รัฐบาลทำก็อาจจะเป็นการอุดหนุนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยทางอ้อมนะครับในทางกลับกันวันนี้มันลงแต่ถ้าสิ่งที่เราได้ยินเมื่อสักครู่คุณบัญชาเล่าเรื่องการตกลงในกาตาร์เกิดไม่สำเร็จแล้วเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาใหม่แล้วราคามันขึ้นสิ่งที่เราตัดสินใจถ้าเรามีสต็อกและเรามีลงทุนในวันนี้มันก็จะช่วย ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรได้ครับอันนี้มันก็เลยกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราจะต้องชวนกันมาทบทวนนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือเรามีพรบปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นตัวควบคุมนะครับให้เกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรแต่ว่าไอ้ตัวพรบปุ๋ยเนี่ยมันมีการเกิดตั้งจัดตั้งมานานแล้วนะครับเขียนขึ้นมานานแล้วก็ไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมานานทีนี้เรามีปุ๋ยแบบใหม่ๆนะครับที่มีการพัฒนากันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะครับหรือว่าปุ๋ยแบบที่ละลายช้าเพื่อทำให้พืชเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีการถูกพูดถึงในพรบปุ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความจำเป็นที่เราอาจจะต้องทบทวนเรื่องของพรบปุ๋ยทั้งในเชิงกลยุทธ์นะฮะว่าเราควรจะมีโครงสร้างมีวิธีการบริหารจัดการปุ๋ยของเราอย่างไรและในเชิงที่ทำให้เกิดการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในวงการปุ๋ยและก็วงการเกษตรด้วยครับ
2: อืมครับฮะอาจารย์ครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่เรียกว่าเกษตรกรรมเกษตรเกษตรมาช้านานมากเลยนะฮะแล้วก็เราก็ต้องใช้ปุ๋ยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยในแง่ของการผลิตก็ดีการตลาดปุ๋ยในประเทศดีในปัจจุบันเนี่ยกับเทียบในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นประเทศที่สามารถผลิตปุ๋ยและพึ่งพาด้วยตัวเองได้ไหมครับ
3: โอ้เราพึ่งพาแทบไม่ได้เลยนะครับเรานำเข้ามาเกือบ 100% เลยครับ อันนี้เราพูดถึงปุ๋ยเคมีนะครับส่วนปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพเราก็ทำได้แต่ว่าเราใช้น้อยแล้วก็ในขณะเดียวกันกระบวนการในการขออนุมัติอนุญาตทั้งหลายที่เราคุยกันเมื่อสักครู่มันก็ไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะครับมันก็เลยกลายเป็นงูกินหางนะครับไก่กับไข่ก็คือแบบว่าปุ๋ยอินทรีย์ก็เลยเกิดขึ้นน้อยคนก็ใช้น้อยคนใช้น้อยก็เลยไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยวนกันอยู่แบบนี้ในช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงว่าเราควรจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วในวงการปุ๋ยก็ไม่สามารถที่จะหาปุ๋ยอินทรีย์ที่มันเป็นการขึ้นทะเบียนได้ถูกต้องได้มากมายนักเพราะว่าเราไม่ได้ส่งเสริมมาตั้งแต่ต้นนะครับสิ่งที่เราทำได้มันก็เลยกลายเป็นเพียงอินทรีย์วัตถุนะซึ่งอินทรีย์วัตถุมันแค่เป็นวัตถุดิบสำหรับในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไปใช่ไหมครับแต่ในการทำงานของพี่น้องเกษตรกรบางส่วนเนี่ยต้องใช้อินทรีย์วัตถุเนี่ยอาจจะไม่ทันนะก็ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยเคมีเพราะงั้นมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาว่าเราพึ่งพาปุ๋ยเคมีที่เรานำเข้ามากไปจริงๆครับผม
2: ครับครับพอลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นกันปั๊บเนี่ยแล้วเราสามารถจะได้ไหมศึกษาจากบทเรียนในการพึ่งพาปุ๋ยจากตะวันออกกลางกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไงดีครับ
3: ครับก็ผมคิดว่าลำดับแรกที่เราเห็นภาพชัดก็คือเรื่องพรบปุ๋ยนะครับเรามีคณะกรรมการปุ๋ยอยู่ในพรบปุ๋ยแต่คณะกรรมการปุ๋ยเนี่ยคุยกันเฉพาะเรื่องการขึ้นทะเบียนการรับรองมาตรฐานซึ่งก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นอยู่แต่ว่าเราควรจะชวนกันคุยว่าถึงเวลาที่จะต้องให้คณะกรรมการปุ๋ยเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคณะกรรมการนโยบายปุ๋ยมีการพูดกันถึงเรื่องของสต็อกพูดกันถึงเรื่องการกำกับดูแลปริมาณปุ๋ยในประเทศราคาปุ๋ยในประเทศนะรวมถึงการพัฒนาปุ๋ยแบบใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีในลักษณะที่มีความจำเพาะมีความพิเศษขึ้นเช่นละลายช้าอะไรต่างๆเหล่านี้ไปจนถึงปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพนะฮะก็อันนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์แรกที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับอันที่สองก็คือเราก็อยากเห็นผู้ประกอบการปุ๋ยนะครับรุ่นใหม่ๆนะครับที่เข้ามาช่วยพี่น้องเกษตรกรที่กระจายอยู่ในทั่วประเทศเนี่ยครับในการที่จะลดต้นทุนนะครับในเรื่องการใช้ปุ๋ยคือตอนนี้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยมีการวิเคราะห์ค่าดินนะครับว่าดินของตัวเองเนี่ยต้องการอะไรขาดอินทรีย์วัตถุขาดธาตุอาหารตัวไหนอย่างไรก็ใช้ไปมันก็เลยทำให้ปุ๋ยที่ใช้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะตอบโจทย์มากนักนะครับเพราะว่าไม่เคยทราบว่าดินเป็นอย่างไรเพราะงั้นถ้าเรามีผู้ประกอบการที่เหมือนกับช่วยในการวิเคราะห์ดินแล้วก็ผสมปุ๋ยแล้วก็ส่งขายให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เป็นลูกหลานของเกษตรกรรุ่นใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้ครับผมคิดว่าน่าจะช่วยทำให้วงการเกษตรของเราเนี่ยยกระดับขึ้นได้ครับผม
2: โอ้ครับฮะถ้าเรามาดูแต่ละประเภทของปุ๋ยกันนะครับเช่นยูเรียก็ดีโพแทสเซียมอะไรก็ดีเนี่ยความต้องการหรือว่าในแง่ของการนำเข้าปริมาณของบ้านเราเนี่ยแต่ละปุ๋ยแต่ละประเภทในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับก็โดยรวมก็ประมาณเราต้องนำเข้าประมาณสัก6ล้านตันนะครับก็ประมาณครึ่งหนึ่งก็จะเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับจากนั้นก็จะเป็นตัวแอมโมเนียมซัลเฟตแล้วก็เป็น โพแทสเซียมทุกครับเป็นฟอสฟอรัสแล้วก็เป็นโพแทสเซียมกระจายกันไปแต่ครึ่งหนึ่งก็คือยูเรียมันก็เลยกลายเป็นสถานการณ์ที่เรากังวลใจกันตอนที่เกิดเหตุวิกฤตช่องแคบพอมูสเพราะว่าแหล่งผลิตปุ๋ยยูเรียที่เราใช้ภายในประเทศประมาณเกือบ 30% เนี่ยมาจากบริเวณที่เป็นช่องแคบฮอร์มุซครับ
2: อ๋อครับราคาที่ขึ้นพุ่งสูงในปีนี้จากผลสงครามตะวันออกกลางนี่ถือว่าเป็นราคาปุ๋ยที่เราต้องซื้อจากต่างประเทศนี่สูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยใช่ไหมครับ
3: อ๋อจริงๆแล้วใกล้เคียงกับเมื่อเกิดเหตุการณ์รัสเซียยูเครนครับเพียงแต่ว่าในตอนเกิดเหตุการณ์รัสเซียยูเครนนั้นมันเป็นที่แหล่งผลิตเลยนะครับแต่ว่าในกรณีช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเป็นเส้นทางการขนส่งปุ๋ยเข้ามาแล้วก็ตอนนั้นก็มีการปะทะที่ไปกระทบกับแหล่งผลิตปุ๋ยบ้างเล็กน้อยนะครับบางส่วนแต่ว่ามันก็จะต่างกันกับกรณีรัสเซียยูเครนในแง่ของจุดที่เป็นตัวกระทบนะครับแล้วก็ในกรณีรัสเซียยูเครนเนี่ยก็ไปกระทบกับเรื่องของถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นเรื่องของตัวฟอสฟอรัสด้วยนะครับตัวพีด้วยครับ
2: อืมครับโอ้อย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าไทยเองซึ่งเป็นประเทศเรียกว่าเกษตรกรเกษตรกรรมนะฮะแล้วก็ปลูกข้าวมาเยอะแยะมากมายแล้วเราก็จะเป็นครัวไทยสู่ครัวโลกซึ่งประกาศนโยบายนี้มาช้านานมากเนี่ยนะฮะทุกครั้งเลยนี่ครับก็คือราคาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรซึ่งตรงเนี้ยมันเป็น

0: พอกระทบปั๊บเนี่ยมันทำให้ต้นทุนของพืชเหล่านี้เพิ่มขึ้นแล้วก็มันก็ทำให้รายได้ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยลดลงแม้กระทั่งกรณีของปาล์มน้ำมันนะซึ่งมันน้ำมันปาล์มครับส่วนหนึ่งก็จะไปทำไบโอดีเซลใช่ไหมครับอ้อยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเอากากน้ำตาลเนี่ยไปทำเอทานอลซึ่งสองส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่ได้รับประโยชน์จากกรณีที่น้ำมันราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกับยางพาราเนี่ยราคายางมันจะผันแปรไปตามราคาน้ำมันนะเพราะว่าตัวสินค้าที่มาทดแทนมันคือยางสังเคราะห์ซึ่งผลิตมาจากน้ำมันเพราะงั้นพืชอย่างปาล์มน้ำมันอ้อยหรือว่ายางพารารวมถึงมันสำปะหลังเนี่ยเป็นพืชที่ราคาจะดีขึ้นนะแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อเทียบกันกับต้นทุนปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นต้นทุนค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันยังชดเชยกันไม่ได้เลยครับรายได้ของพี่น้องยางพารายังลดลงประมาณ 5% นะของปาล์มยังลดลงประมาณสัก 8% เพราะงั้นมันเป็นโจทย์ที่อย่างที่คุณบัญชาพูดเลยเราต้องมาทบทวนจริงๆว่าต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยเนี่ยมันจะลดลงได้อย่างไรซึ่งส่วนหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ค่าดินการเลือกใช้ปุ๋ยให้มันถูกกับดินนะฮะรวมถึงการใช้ปุ๋ยในลักษณะที่มันสอดคล้องกับการนำไปใช้ของพืชมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็คืออย่างเช่นปุ๋ยละลายช้าแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตอนนี้มันยังมีน้อยอยู่นะครับเลยการผสมสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายรวมถึงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพเข้ามาเสริมเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้กันอย่างจำกัดอันนี้เราจะต้องเร่งซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็จะไปสัมพันธ์กับพรบปุ๋ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ำมันนะไม่ว่าจะเป็นการสูบน้ำเข้าไปในที่นาการขนส่งต่างๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างที่บอกว่าน้ำมันเนี่ยก็จะมีต้นทุนประมาณสัก10-20%นะเมื่อรวมกับปุ๋ยประมาณสัก40%เนี่ยมันก็จะประมาณเกินครึ่งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประมาณของส่วนของน้ำมันเนี่ยครับเราก็อยากจะเห็นการใช้พลังงานหมุนเวียนมาทดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูบน้ำก็ดีการขนส่งในภาคเกษตรก็ดีซึ่งจริงๆเนี่ยมันทำได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ในงบประมาณปี70เนี่ยที่รัฐบาลเขาส่งมาก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าลักษณะของงบประมาณมันยังเป็นการกระจัดกระจายตามคำขอของส่วนราชการต่างๆซึ่งบางทีมันก็ซ้ำซ้อนกันเราอยากเห็นเป็นแพ็กเกจใหญ่นะที่มันชัดเจนเป็นรูปธรรมว่าเกษตรกรของเราเนี่ยจะสามารถปรับเปลี่ยนด้านพลังงานเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานที่ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองได้เป็นฐานได้มากไหมซึ่งถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยครับต้นทุนจะลดลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญครับผม
1: โอ้ฟังดูนะฮะอาจารย์คือไอการกำหนดราคาปุ๋ยที่แบบว่าทั้งเป็นทำด้วยสะท้อนความต้องการทั้งในแง่ปริมาณการใช้แล้วก็ประเภทแล้วก็โครงสร้างของการผลิตปุ๋ยด้วยเนี่ยนะฮะมันเป็นการที่ว่าต้องใช้เชิงเรียกว่าวิทยาศาสตร์พอสมควรจากทางด้านของฝั่งพี่น้องเกษตรกรคู่กับโครงสร้างราคาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะอย่างเช่นจริงๆปุ๋ยนี่เป็นสินค้าควบคุมนะครับแล้วก็ไปควบคุมในระดับที่แบบว่าใครที่ครอบครองเนี่ยต้องส่งตัวเลขนะครับให้กับกระทรวงพาณิชย์ทุกเดือนแต่ว่าเราก็ไม่มีตัวเลขปุ๋ยออกมารายงานนะครับว่าแต่ละช่วงเวลามีอยู่เท่าไหร่อย่างไรมีในภายใต้ต้นทุนอย่างไรนะครับงั้นเราอาจจะเรียกว่าระบบการบริหารเรื่องของโครงสร้างปุ๋ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีความโปร่งใสพอที่จะมาทำให้ราคามันมีความเป็นธรรมตามมาด้วยนะครับ
1: ครับโอ้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องของความโปร่งใสของข้อมูลเกี่ยวกับราคาการเคลื่อนไหวแล้วก็สต็อกที่ต้องรายงานกันจริงอยู่ครับคือปุ๋ยมันเป็นสินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์จริงนะฮะทีนี้จากไอ้สิ่งที่เราเจอเหตุการณ์มาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังตะกิดใจอยู่นะว่าตกลงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยศักยภาพในการที่จะผลิตปุ๋ยขึ้นมาเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ครับก็เราก็มีถ้าเราพูดในแง่วัตถุดิบก่อนเราก็มี2ตัวที่อาจจะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือตัว N ซึ่งก็มีการนำเอาแก๊สธรรมชาติเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยก็มีการนำแก๊สธรรมชาติมาผลิตปุ๋ยถ้าประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วถ้าคุณบัญชาจำได้เราก็มีโครงการปุ๋ยแห่งชาตินะแต่ว่าก็พับไปนะครับก็ล้มละลายไปนะอีกตัวนึงก็เป็นตัว K นะครับก็คือตัวโพแทสเซียมซึ่งมันจะมีอยู่ในทางภาคอีสานแล้วก็ในประเทศลาวนะครับแต่ว่าก็มีโครงการที่ทำมาแล้วเริ่มขุดเหมืองแร่โพแทสที่นครราชสีมาแล้วก็ที่ชัยภูมินะครับแต่ว่าโครงการหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องผลกระทบในสิ่งแวดล้อมนะครับก็ต้องหยุดดำเนินการไปอีกโครงการหนึ่งเข้าใจว่ามีปัญหาทางการเงินภายในก็เลยยังไม่ได้ดำเนินการต่อนะครับแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นผลกระทบต่อเนื่องไปว่าสองโครงการที่ทำไม่สำเร็จเนี่ยพอจะไปทำที่มันยังมีพื้นที่อื่นนะครับอย่างเช่นอุดรธานีสกลนคร

0: ก่อนเนี่ยก็เกิดเป็นคำถามเกิดขึ้นว่าจะสามารถบริหารจัดการแล้วให้มันเกิดเป็นประโยชน์ในแง่ผลผลิตที่ปุ๋ยที่จะมีใช้ภายในประเทศในขณะเดียวกันก็ไม่เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่อย่างไรผมเองเนี่ยก็คิดว่าถ้าในกรณีที่เกิดขึ้นมาแล้วนะฮะทางที่นครราชสีมาแล้วก็ชัยภูมิสามารถบริหารจัดการได้ดีนะครับก็น่าจะเป็นคำตอบได้แต่ว่าถ้าทั้งสองที่บริหารจัดการไม่ดีมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับกลายเป็นอุปสรรคที่จะเปิดการดำเนินการในเรื่องของโพแทสเซียมต่อไปครับ
1: ครับโอ้เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงคำว่าปุ๋ยแห่งชาติเนี่ยเหมือนเรื่องฟื้นความหลังกันเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นโครงการที่แบบว่าผลักดันเป็นวาระแห่งชาติแล้วขึ้นมาเป็นปุ๋ยแห่งชาติถ้าสมมุติเราจะสามารถปัดฝุ่นปุ๋ยแห่งชาติขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ทั้งความโปร่งใสในเรื่องของการรายงานข้อมูลราคาที่แท้จริงความต้องการในการใช้ปุ๋ยของพี่น้องเกษตรกรในทุกกลุ่มเกษตรกรจริงๆเนี่ยมันสามารถทำได้ไหม
0: ครับผมคิดว่ามันจำเป็นต้องทำแล้วก็ต้องกลับมาพูดคุยกันจริงๆแล้วเราก็คงต้องตั้งคำถามจากว่าอะไรที่มันทำได้เลยนะแน่นอนปุ๋ยแห่งชาติมันอาจจะต้องมาทบทวนมาใช้เวลาแล้วก็เราก็คงต้องมาเปรียบเทียบนะว่าแก๊สธรรมชาติในยุคนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีตัวแข่งขันมากนักแต่ว่าตอนนี้เรามีตัวแข่งขันหลายตัวนะฮะทั้งปิโตรเคมีอุตสาหกรรมพลาสติกอะไรที่ต่อยอดไปกับเรื่องของปุ๋ยเนี่ยอะไรคือสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานแน่นอนถ้าปุ๋ยเราสามารถที่จะผลิตได้เองก็อาจจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรได้มากขึ้นโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ภูมิรัฐศาสตร์มันมีความอ่อนไหวมากนะเพราะอันนี้ก็ต้องทบทวนกันแต่การทำตัวเลขข้อมูลราคาให้มันโปร่งใสสต๊อกให้มันโปร่งใสเนี่ยผมคิดว่าเราทำได้เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราหน้าที่จะย้อนกลับมาพูดคุยกันในเรื่องนี้เป็นลำดับแรกแล้วก็ลำดับเรื่องพรบปุ๋ยเนี่ยก็จะเป็นลำดับที่2ที่อาจจะต้องใช้เวลาประมาณสักปี2ปีในสภาแต่ว่าถ้าทำได้มันก็จะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ให้เป็นตัวเลือกกับพี่น้องเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นนะครับสุดท้ายขอย้อนกลับมาปุ๋ยแห่งชาตินิดเดียวก็คือว่าจริงๆแล้วเราอาจจะคุ้นกับคำว่าปุ๋ยแห่งชาติแต่ตอนนั้นมันเป็นวาระไม่ใช่แค่วาระแห่งชาติแต่มันเป็นวาระอาเซียนมันจะมีการแบ่งกันนะครับว่าไทยอาจจะมีตัว N กับตัว K แล้วประเทศไหนมีตัวอะไรแล้วก็พยายามที่จะทำให้ เกิดความมั่นคงในอาเซียนเพราะเราอาจจะมี NPK ครบทั้ง3ตัวในแต่ละประเทศเราไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดในอาเซียนเราวางแผนบริหารจัดการร่วมกันเนี่ยเราอาจจะสามารถสร้างความมั่นคงร่วมกันได้แล้วก็ไอ้รอบนี้ที่เราผ่านมาได้มีปุ๋ยเข้ามาเติมโดยไม่ขาดเนี่ยก็มาจากมาเลเซียและบรูไนเหมือนกันเพราะงั้นถ้าย้อนเรื่องปุ๋ยแห่งชาติก็อยากจะชวนย้อนว่าเราอาจจะชวนอาเซียนลองพูดคุยกันด้วยแล้วในบางประเทศที่เขาอาจจะมีปุ๋ยแต่เขาก็อาจจะไม่มีพืชอาหารนะครับถ้าเราสามารถที่จะตกลงกันได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นว่าโอเคถ้าเกิดปัญหาในเรื่องอาหารขาดแคลนเราก็ซัพพลายอาหารให้ถ้าเกิดในแง่ของปุ๋ยขาดแคลนก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันเพื่อจะทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารทั้งภูมิภาคครับผม
1: อาจารย์ครับเนื่องจากว่าไอโครงการที่เรียกว่าปุ๋ยแห่งชาติมันเป็นความคิดริเริ่มแบบทั้งภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะฮะและในปัจจุบันเนี่ยอย่างมาเลเซียหรืออย่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็มีองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยแห่งชาติของเขาบ้างไหมครับ
0: ครับเขามีครับมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนนะครับแต่ว่ามาเลเซียกับบรูไนเนี่ยอาจจะเป็นมุมผลิตเยอะหน่อยนะครับส่วนอินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีความท้าทายเรื่องทำยังไงให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางด้านอาหารให้เพียงพอเพราะประชากรเขาเยอะเพราะงั้นเขาก็จะดูแลทั้งเรื่องของดีมานด์แล้วก็ซัพพลายนะฮะก็คือทำยังไงให้มีเพียงพอผลิตได้ด้วยแล้วก็ขายได้บางส่วนแต่เขาไม่ได้ส่งออกเยอะครับผม
1: ครับโอ้อย่างนี้โอกาสที่เราจะสามารถปัดฝุ่นได้จากว่าปุ๋ยแห่งชาติเนี่ยคือมันจำเป็นต้องทำในระดับภูมิภาคหรือฮะหรือว่าแค่ประเทศไทยประเทศเดียวก็พอเงี้ย
0: ครับผมว่าถ้าทำระดับภูมิภาคจะมีประโยชน์นะครับยกตัวอย่างเช่นในประเทศลาวเนี่ยก็มีแหล่งแร่โพแทสที่เยอะต่อเนื่องจากประเทศไทยนั่นแหละครับแต่ว่าพื้นที่เพาะปลูกของเราเนี่ยก็อาจจะมีไม่มากนักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบริหารจัดการร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศลาวและก็ขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะพึ่งพาวัตถุดิบจากแหล่งใกล้ๆนะฮะลดความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ลงนะครับจริงก็ยังมีอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นตัวหลักเนาะอย่างก็คือประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอาเซียนเรารวมกันได้ก่อนเราก็อาจจะต้องคุยกับประเทศจีนด้วยเช่นกันนะครับอย่างกรณีนี้นอกจากประเด็นเรื่องช่องแคบของมูสในกรณีของปุ๋ยเนี่ยทางจีนก็ระมัดระวังนะก็มีการลดการส่งออกของปุ๋ยของประเทศตัวเองแล้วก็กระทบกับวงการตลาดปุ๋ยทั่วโลกด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้อง

0: การเจรจาอะไรบางอย่างนะถ้าอาเซียนเจรจาได้การสำเร็จแล้วนะครับในการเจรจาร่วมกันกับจีนด้วยครับผม
1: เพราะว่าตอนนี้ต้องเรียนตรงๆนะฮะรวมถึงทุกฝั่งที่ติดตามมาอยู่เนี่ยจะพบเลยว่าเหตุการณ์ในสงครามตะวันออกกลางเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้มาถึงครึ่งทางหรือจะไปต่อหรือจะยังไงกันไหนเนี่ยนะมันทำให้ทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้ปัดฝุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการหันมาพึ่งพาพลังงานด้วยตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับจะว่าจะใช้โมเดลแบบไหนก็ได้จะใช้เทคโนโลยีแบบไหนก็ได้เนี่ยดูทุกประเทศจริงจังกับเรื่องนี้มากเนี่ยอาจารย์คิดว่าแม้แต่ไทยเราเกี่ยวกับเรื่องของการพึ่งพาปุ๋ยด้วยตัวเองเนี่ยมันคือจังหวะที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับผมคิดว่ามันเป็นจังหวะที่ดีที่สุดทั้งเรื่องปุ๋ยทั้งเรื่องน้ำมันนะครับที่เราจะเปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นครับ
1: มันก็จะทำให้ถ้าหากว่าเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยไอ้มิติของการเป็นปุ๋ยในแบบเดิมๆสมัยเมื่อก่อนก็จะพลิกโฉมเปลี่ยนแปลงหมดเลยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่คำว่าดินเลยนะครับคือถ้าเราเมื่อวานที่มีการคุยกันเนี่ยก็จะมีสมาคมดินและปุ๋ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับส่วนใหญ่บ้านเราก็จะคุยไม่พูดเรื่องดินไปพูดเรื่องปุ๋ยแต่จริงๆจุดเริ่มต้นอ่ะมันก็คือดินนะครับเพราะงั้นถ้าเราจะทำให้การใช้ปุ๋ยของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมีความประหยัดเนี่ยนะครับเราต้องเริ่มจากดินนะครับดินเนี่ยก็หมายถึงต้องมีการปรับปรุงไม่ใช่เฉพาะใส่ปุ๋ยแต่ว่าอินทรีย์วัตถุแล้วก็ชีวภาพต่างๆที่แล้วก็รวมถึงระบบนิเวศการเกษตรที่มันจะต้องเอื้อกันทั้งหมดนะครับแล้วแบบนั้นแหละครับเราถึงจะพึ่งพาได้เรื่องของปุ๋ยได้อย่างเป็นครบวงจรจริงๆครับผม
1: ที่ผมตั้งว่าแล้วทำไมกระทรวงเกษตรกับกระทรวงพาณิชย์ถึงจะต้องมี2เจ้าภาพเกิดขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับปุ๋ยแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับดินมันสามารถที่จะเขาเรียกนะตอนนี้ภาษาที่เขาใช้กันบูรณาการยกเครื่องอะไรให้มันเป็นหน่วยงานเจ้าภาพเดียวได้ไหม
0: ครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะทำได้นะครับจริงๆมันมีปัญหา2เรื่องนะครับหนึ่งก็คือว่าบูรณาการกันไหมซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างเรื่องเหตุการณ์วิกฤตปุ๋ยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเสียดายก็คือว่าเราแทบจะไม่เห็นเวทีที่กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์นั่งแถลงพร้อมกันเลยนะครับตลอด 3-4 เดือนที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะต่างคนต่างแถลงกันคนละทีนะครับอันที่2ก็คือเรื่องงบประมาณก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันครับอย่างเรื่องวิเคราะห์ดินที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยในงบปี70เนี่ยครับกระทรวงเกษตรโดยกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยได้รับงบประมาณ30ล้านนะครับซึ่งจะตรวจดินให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ประมาณ 60,000 รายแต่เรามีพี่น้องเกษตรกรประมาณ8ล้านรายอย่างเงี้ยครับมันก็คงต้องใช้เวลาแบบเป็น100ปีอ่ะครับกว่าจะตรวจได้หมดอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือตัวอย่างนะครับที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาหรืออีกอย่างนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดินและปุ๋ยด้วยนะครับโดยทางอ้อมก็คือเรื่องการเผาในพื้นที่การเกษตรจริงการเผาในพื้นที่เกษตรมันก็คือการเผาปุ๋ยนะหมายถึงว่าอินทรีย์วัตถุที่จะย้อนกลับลงมาสู่ดินนะแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรก็ไม่มีต้นทุนในการที่จะไปไถกลบนะครับแต่ว่าไอ้งบประมาณในการไถกลบเนี่ยก็มีเพียงพอสำหรับประมาณสัก 60,000 ไร่60,000 ไร่เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะทำให้ทุกอย่างสามารถพึ่งตนเองได้เนี่ยการลงทุนในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับผม
1: โอ้โหพออาจารย์พูดช็อปเลยนะฮะ100ปียังตรวจไม่หมดนะดินแบบว่าพี่น้องเกษตรกรต้อง8ล้านครัวเรือนใช่มั้ยฮะประมาณเนี้ย
0: ตรวจได้ 60,000ต่อแต่ละปีครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับเมื่อวานได้มีโอกาสหารือกับทางกรมพัฒนาที่ดินเขาก็อยากจะทำให้มันได้มากกว่านี้เพราะว่าเขาเข้าใจครับว่าถ้าสมมติตรวจดินนะฮะแล้วก็ใช้ปุ๋ยให้ตรงกับดินเนี่ยมันจะลดต้นทุนไปได้ประมาณสัก 15-25% นะครับแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ลดแค่ต้นทุนนะฮะปริมาณปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยประมาณสักครึ่งนึงพืชเอาไปใช้อีกครึ่งนึงเนี่ยมันจะไประเหยสู่ชั้นบรรยากาศแล้วมันก็กลายเป็นการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นถ้าใช้ปุ๋ยให้ถูกสูตรเนี่ยครับไอ้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศก็ลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนจัดการดีๆเนี่ยเราก็จะได้ข้าวคาร์บอนต่ำหรือว่าพืชที่เป็นคาร์บอนต่ำซึ่งจะมีมูลค่าสูงขึ้นในตลาดโลกในอนาคตด้วยครับ
1: โอ้อาจารย์ต้นทุนไม่น้อยนะฮะ 15-25% เลยนะฮะถ้าดูจากตรงนี้แล้วถ้าแก้ได้เนี่ยมันเซฟลงไปถึงโอ้เยอะเลยนะเนี่ย 25% เนี่ยอาจารย
0: ์ครับผมอันนี้หมายถึง 25% ของต้นทุนปุ๋ยนะครับ
1: ต้นทุนปุ๋ยเนี่ยนะครับครับอาจารย์ครับได้ยินอยู่ไหมฮะ
0: ได้ยินครับผม
1: โอเคครับฉะนั้นแล้วกลับมาอีกจุดหนึ่งที่ผมสงสัยหนึ่งเหมือนกันก็คือเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ แล้วก็ปุ๋ยเคมีนะฮะโครงสร้างของตลาดแบบนี้เนี่ยนะครับมองไปในอนาคตระยะยาวแล้วเนี่ยควรจะมีการทบทวนหรือว่ายังไงกันบ้างไหมครับ
0: ครับคือควรจะพยายามสนับสนุนให้มีปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีข้อจำกัดเรื่องปุ๋ยอินทรีย์นิดหน่อยตรงที่ว่าเวลาเราตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารเนี่ยครับของปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ธาตุอาหารชัดเจนแบบเดียวกับปุ๋ยเคมีเนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายนักเพราะว่ามันเป็นการผลิตที่มาจากอินทรีย์วัตถุนะครับมันก็อาจจะควบคุมกันไม่ได้เป๊ะๆ 100% แต่ว่าในทางกลับกันพอมันไม่สามารถที่จะจดทะเบียนได้มันก็เหมือนกับไปสู่อีกด้านหนึ่งคือไม่ควบคุมอะไรเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นลักษณะแบบว่าพี่น้องเกษตรกรก็ไปซื้อไปหาแล้วก็เอามาใส่เป็นอินทรีย์วัตถุมากกว่าที่จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะซึ่งจริงๆการใส่อินทรีย์วัตถุไม่ได้เสียหายเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้น2เรื่องหนึ่งก็คือมันก็ต้องใช้เวลานานใช่ไหมครับในการที่จะปล่อยให้มันย่อยสลายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยประเด็นที่2ก็คือว่ามันก็เลยเกิดเป็นปัญหาว่าวงการปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยครับมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างจริงจังนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นโจทย์สำคัญที่ไปสัมพันธ์กับเรื่องพรบปุ๋ยเพราะว่าการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ก็ต้องผ่านตัวพรบปุ๋ยครับผม
1: โอ้ครับอันนี้ก็คงต้องว่ากันต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เท่าที่เราเห็นตรงเนี้ยโครงสร้างนะครับแล้วก็จังหวะที่ควรจะพึ่งพาตัวเองในเรื่องการทำเรื่องปุ๋ยรวมถึงการทำงานของสองกระทรวงสำคัญเพราะว่าการที่จะทำให้ต้นทุนของปุ๋ยลดลงได้เนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับคุณภาพดินเทคโนโลยีในการตรวจดินอะไรต่างๆนะฮะถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่าราคาปุ๋ยตอนนี้ที่ยังสูงกว่าในช่วงก่อนเกิดสงครามเนี่ยนะครับจะต้องใช้เวลาจนกระทั่งถึงเช่นไตรมาสที่3หรือต้องรอจนถึงสิ้นปีกันเลยไหมครับกว่าจะกลับไปเหมือนเดิม
0: ครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะต้องประกาศให้ชัดเจนนะครับพอย้ำอีกทีกระทรวงพาณิชย์ทราบสต็อกปุ๋ยนะทราบปริมาณที่เข้านะมาในแต่ละรอบตลอดนะฮะรวมถึงราคาของปุ๋ยที่เข้ามาในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะอันนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยควรจะประกาศให้ชัดเจนแต่ผมถ้าคำนวณเองซึ่งไม่ได้มีข้อมูลแม่นเท่ากระทรวงพาณิชย์นะครับก็คิดว่าสิ้นไตรมาส3เนี่ยราคาควรจะกลับสู่ภาวะปกติได้เป็นอย่างช้านะครับซึ่งจริงสิ้นไตรมาส3ก็เรียกว่าเป็นผ่านช่วงเวลาที่พี่น้องเกษตรกรน่ะที่ทำนานะครับก็จะใช้ปุ๋ยกันในปริมาณมากก็อยู่ช่วงไตรมาส3นี่แหละนะครับจริงๆสิ้นไตรมาส3ก็ถือว่าช้าไปนิดนึงแล้วสำหรับการที่จะช่วยต้นทุนพี่น้องเกษตรกรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเลยไตรมาส3ไปแล้วยังไม่ลดเนี่ยผมว่าเข้าข่ายภาวะผิดปกติแล้วครับผม
1: โอ้ครับเพราะตอนนี้ถ้าเราเทียบราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยแล้วก็เอาน้ำมันอ้างอิงนะครับในส่วนของครูดออยล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งดูไบก็ดีหรือว่าที่นิวยอร์กสหรัฐหรือเบรนท์กิตเทรนเนี่ยตอนนี้ราคาน้ำมันในบ้านเรานะยังแพงอยู่ประมาณกว่า 20-25% ก่อนสงครามนะฮะอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็รอได้นะฮะประมาณไตรมาส3แต่ถ้าเกิดไตรมาส3นี่ถือว่าผิดปกติแล้วกับราคาปุ๋ยนะครับ
0: ครับแต่ถ้าเร็วกว่านั้นได้ก็จะเป็นการดีมากเลยครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรก็พอฝนลงบังเอิญปีนี้ฝนมาล่านิดหนึ่งนะฮะก็การเพาะปลูกก็ต้องล่าไปประมาณเดือน2เดือนแต่ว่าหลังจากที่ฝนมาเต็มที่ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยครับการเพาะปลูกคือรอกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นข้าวนาปีถ้าเลยสิงหาคมปลูกแล้วจะไม่ได้ผลผลิตแล้วเพราะงั้นในช่วงเดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยถ้าเรามีนโยบายอะไรที่เข้าไปช่วยเสริมได้เนี่ยก็จะยิ่งเป็นการดีนะครับอย่างโครงการปุ๋ยทงเขียวพลัสเนี่ยในที่ทำมาเนี่ยมันปริมาณน้อยมากนะอย่างเช่นที่เราใช้ประมาณสัก5-6 ล้านตันนะแต่ว่าในโครงการปุ๋ยทงเขียวพลัสที่ช่วยลด300บาทต่อตันเนี่ยมีโครงการเข้าร่วมอยู่ประมาณสัก 20,000 ตันเท่านั้นเองก็คือประมาณ 1% ของไม่ถึง 1% ของที่เราใช้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลอันนี้มันเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของพี่น้องเกษตรกรเลยจากไตรมาส3ไปแล้วก็เหลือเป็นต้นทุนเรื่องค่าเก็บเกี่ยวและก็ต้องดูแลเรื่องค่าน้ำมันแหละครับ
1: ครับโอ้ชัดเจนครับวันนี้เราได้เห็นนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของราคาปุ๋ยโครงสร้างราคาปุ๋ยแล้วก็บทเรียนที่มาจากวิกฤตทางปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ใน 4-5 ปีตั้งแต่ยูเครนจนกระทั่งถึงอิหร่านกับสหรัฐอเมริกากันนะครับสำหรับเรื่องของปุ๋ยนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดครับผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตและอดีตหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์เดชรัตน์ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนะเรื่องของปุ๋ยจะไม่ปุ๋ยทีเดียวนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าเนี่ยแปลกนะฮะราคาน้ำมันในบ้านเราตอนนี้ก็ยังสูงกว่าก่อนที่เกิดสงครามอยู่ประมาณสัก 20-25% ราคาปุ๋ยบ้านเราแม้ว่าจะลงมาตั้งแต่กลางพฤษภาที่อาจารย์บอกจะก็ยังแพงกว่าก่อนที่จะเกิดสงครามอยู่เหมือนเดิมนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ครับกลับมาช่วงต่อไป Econbiz กันนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: กับเข้าสู่ Econbiz ครับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 90.5 MHz กันนะครับสัญญาณของการจะลงทุนในค่ำคืนวันนี้ซึ่งเข้าสู่วันที่ซึ่งก็จะเป็นวันใหม่ของทางโลกตะวันตกคืออเมริกาเนี่ยนะครับเปิดตอนนี้ก็ไม่สวยกันแล้วครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์นะฮะอีก45นาทีที่จะเปิดทำการเนี่ยนะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็194จุดหายแวบเลยนะฮะจะลงมาอยู่ที่ 52,476 จุดครับ S&P 500จะเปิดตอนนี้ก็ตกไป17จุดนะฮะอยู่ที่ 7,530 ครับในขณะที่ Nasdaq เองนะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็ลงไปถึง215จุด 3,309 จุดนะครับแสดงว่านักลงทุนเนี่ยรอๆกันอยู่นะฮะว่าตัวเลขการจ้างงานของคนอเมริกันเนี่ยมันจะออกมากระแทกการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยช้าเร็วแค่ไหนอย่างไรนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบนะครับตอนนี้ทำการซื้อขายที่เบรนท์อังกฤษทะเลเหนือที่กรุงลอนดอนอังกฤษเนี่ยนะฮะตกไป97เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับหรือ 1.32% ครับอยู่ที่ตอนนี้ราคาน้ำมันนะฮะแป๊บนึงนะครับสำหรับทางเบรนท์เนี่ย71เหรียญ99เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนทางด้านของไนเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐนะรออีก45นาทีเปิดทำการนะฮะก็อยู่ในขาลงเหมือนกันครับตอนนี้ตกไปประมาณ66เซนต์ต่อบาร์เรลถ้ามาตับ70แล้วนะฮะจะอยู่ที่68เหรียญ84เซนต์แต่ราคานี้ก็ยังไม่ได้ถูกเหมือนก่อนเกิดสงคราม อิหร่านนะครับก็จะหายไปประมาณ 0.95% นะครับส่วนราคาทองคำนะครับแผ่วเหลือเกินนะฮะกว่าจะได้เริ่มต้นใหม่สำหรับ1กรกฎาคมในค่ำคืนนี้ของฝั่งตะวันตกปรากฏว่าตอนนี้ราคาทองคำล่วงหน้าหรือว่าโกลฟิวเจอร์เนี่ยขึ้นแค่2.30 เหรียญแผ่วมากนะครับอยู่ที่ 4,040.80 เหรียญต่อออนซ์ครับส่วนBitcoin โอ้โหเนี่ยนะครับเรียกว่าใส่บันไดยึดลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะจนตอนนี้ก็ขึ้นไปกันที่ 58,319 ดอลลาร์ต่อ1 Bitcoin นะครับหายไปประมาณ312ดอลลาร์ต่อ1 Bitcoin นะครับอ่ะกลับเข้ามาดูกันนะครับสำหรับเรื่องข่าวสารวันนี้ก็ยักษ์ใหญ่ทางภาคเอกชน3สถาบันเนี่ยนะครับเรียกว่ากกร.เนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยสมาคมธนาคารไทยนะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะฮะสภาหอการค้าไทยวันนี้ประชุมกันเสร็จพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับคราวนี้เจ้าภาพก็คือประธานสมาคมธนาคารไทยคุณพยงศิวฤทธิ์ในฐานะประธานประชุมของคณะกรรมการร่วม3สถาบันในวันนี้วันนี้ผมประชุมกันเสร็จเนี่ยนะฮะเราก็ต้องฟังมุมมองใช่ไหมว่า3สถาบันเอกชนเขาจะมองเศรษฐกิจโตแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่เปลี่ยนเป้านะฮะมองว่าเศรษฐกิจไทยปี69เนี่ยต่ำสุดจะอยู่ที่ 1.6% สูงสุดก็จะอยู่ที่ 2.0% ก็อย่างที่บอกไปครับว่าตอนนี้มีอยู่สถาบันเดียวเนี่ยนะครับที่รีบปรับตัว GDP ประเทศไทยขึ้นไปเกิน 2% คือธนาคารแห่งประเทศไทยขณะที่สำนักวิจัยอื่นๆของค่ายธนาคารยักษ์ใหญ่ก็ไม่ปรับนะฮะนี่ขนาด3สถาบันเอกชนประชุมเสร็จร้อนๆวันนี้ก็ไม่ปรับนะฮะแสดงว่าเขาคงจะมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วครับว่านะโลกอาจจะไม่ได้สวยเกินไปก็ต้องรอสถานการณ์อีก6เดือนกันข้างหน้านะครับสำหรับการมุมมองของทางด้านของภาคเอกชนตรงนี้เนี่ยการที่เศรษฐกิจไทยขั้นต่ํา 1.6% สูงสุด 2.0% เนี่ยเขายังมองเลยครับส่งออกประเทศไทยขยายตัวต่ำสุด 8% นะสูงสุด 10% เงินเฟ้อขยับแน่ฮะสูงสุดจะถึง 3% ซะด้วยซ้ำไปนี่นะครับส่วนทางด้านของปี2568คือก่อนหน้านี้คือเราขยายตัว 2.4% เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าดูจากกรอบที่เขาไม่ปรับเนี่ยนะฮะแสดงว่าเราจะมีเศรษฐกิจชะลอตัวลงจากปีที่แล้วนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นนี่หนึ่งนะครับความเสี่ยงจากเรื่องของห่วงโซ่การผลิตพลังงานอันนี้เรื่องใหญ่นะครับถามว่ามันมีความขี้คายลงก็จริงใช่ไหมฮะแต่ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของอิหร่านกับสหรัฐหลังจากจบ60วันในการหยุดจริงแล้วมันจะไปทางไหนต่อนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะเขาก็บอกว่าตอนนี้ราคาพลังงานราคาสินค้าโภคภัณฑ์เช่นน้ำมันปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะน่าจะผ่านจุดสูงสุดของสงครามความขัดแย้งตะวันออกกลางไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมฮะไอ้ตอนที่อิหร่านสาดยิงกันในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยก็สร้างความเสียหายทั้งโรงงานผลิตก๊าซ LPG LNG นะฮะแล้วก็ฐานการผลิตน้ำมันในหลายประเทศของกลุ่มชาติอาหรับเสียหายหมดเลยเนี่ยนะฮะก็ต้องใช้เวลาถูกมั้ยครับดังนั้นราคาน้ำมันถึงแม้ว่ามันจะผ่านจากจุดสถิติสูงสุดในช่วงที่เกิดเหตุการณ์กันแบบไหนกำลังเขาเรียกว่าเกิดตึงเครียดสุดๆเนี่ยนะฮะแต่ราคาก็จะไม่ลงเร็วอย่างที่หลายคนคิดไว้เพราะฉะนั้นระดับราคาก็จะแพงต่อไปนะครับขณะที่คุณพยงเองแกก็บอกว่าตอนนี้เทรนด์โลกมาแล้วนะฮะคือการลงทุนด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แล้วก็การลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูลหรือว่า data center ไอ้ตรงนี้นี่แหละนะครับมันจะเป็นปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยนะครับและอาจจะทำให้การส่งออกเนี่ยขยายตัวสูงขึ้นเพราะอะไรทราบไหมฮะคือก่อนหน้านี้หลายประเทศในเอเชียเนี่ยไต้หวันก็ดีนะฮะเกาหลีใต้ก็ดีนี่นะครับการที่ตลาดหุ้นเขาใหญ่โตนะฮะแล้วก็เรียกว่าการคาดการ GDP ก็มีการปรับประเด็นทิศทางที่ดีขึ้นก็เพราะว่ามีการสั่งสินค้าที่เป็นพวกไมโครชิปแล้วก็พวกเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นจำนวนมากไทยเองก็ได้อานิสงส์ตรงนี้ด้วยแม้ว่าจะไม่มากมายเท่าเขาก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กกร.ก็ออกมามองเศรษฐกิจว่ายังไม่ปรับเป้าแต่อย่างใดนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเรื่องการลงทุนเนี่ยนะฮะ BOI เขาก็บอกเลยครับว่าแหมวันนี้นะอนุมัติให้บริษัท Auto Alliance เนี่ยลงทุนประเทศไทย 7,000 ล้านบาทนะครับคุณนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์ในขณะที่การ BOI นะครับวันนี้ก็ประชุมกันเสร็จเนี่ยแล้วก็พิจารณาโครงการที่ได้รับอำนาจจากบอร์ด BOI ให้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมนะมีอยู่บริษัทหนึ่งครับเป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์เนี่ยนะฮะ Auto Alliance ประเทศไทยนะครับคือบริษัทเนี้ยมันเป็นบริษัทการร่วมลงทุนกันระหว่าง Mazda Motor Corporation ของญี่ปุ่นก็คือแบรนด์ Mazda นะครับเพื่ออะไรทราบไหมฮะคือเขายื่นขอส่งเสริมการลงทุนขยายการลงทุนเนี่ย 7,400 ล้านบาทนะครับเพื่อไปปรับปรุงสายพานการผลิตของโรงงานนี้ที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดจังหวัดระยองขยายเพื่อที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Mazda รุ่นใหม่นะครับรุ่นเนี้ยเขาเป็นเครื่องเรียกว่า Mild Hybrid Electric Vehicle หรือว่า MHEV นะครับโรงงานแห่งนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นการผลิตแบบใช้ทั้งน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้า และ Mazda ญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาก็เลือกประเทศไทยเนี่ยให้เป็นฐานการผลิตเครื่องยนต์แบบ My Hybrid Electric Vehicle MHEV นะครับเขาจะกดปุ่มเดินสายการผลิตได้ก็2170อ่ะรออีกไม่นานนะแค่6เดือนเท่านั้นเองนะครับพอผลิตในปี70ปั๊บเนี่ยนะฮะก็จำหน่ายทั้งในไทยแล้วก็ในญี่ปุ่นแล้วก็ในอาเซียนนะครับตรงเนี้ยมันเป็นไปตามมติเรื่องของนโยบายรถไฟฟ้าแห่งชาติของบ้านเราด้วยนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ย Mazda ก็มีบริษัทในประเทศไทยอยู่4บริษัทนะฮะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์ผลิตเครื่องยนต์ผลิตเกียร์อัตโนมัติผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะฮะซึ่งก็ถือว่าอันนี้เป็นข่าวดีนะครับสำหรับการที่มีการขยายขอส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับโรงงานเพราะอะไรครับมันก็จะมีการจ้างงานเกิดขึ้นใช่ไหมอันนี้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะไม่ใช่สไตล์จีนนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับทีนี้นอกเหนือจากการที่ว่าเศรษฐกิจขยายตัวได้ในระดับอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่กันประมาณสัก 2% เนี่ยนะฮะขณะเดียวกันการลงทุนทางตรงก็มีเพิ่มขึ้นสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เขามองไปนี่ก็มองว่าสำหรับในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยตอนเนี้ยถูกจับตามองว่าจะเป็นฮับเศรษฐีโลกเลยศูนย์กลางเศรษฐีโลกจะอยู่ในอาเซียนนะฮะเชื่อไหมครับอาเซียนเนี่ยมีเศรษฐีเพิ่มขึ้นเนี่ยเฉลี่ยวันละ5คนโอ้อยากเป็นหนึ่งใน5เหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าคงไม่มีสิทธิ์นะครับอันนี้มันเป็นรายงานความมั่งคั่งของโลกของบริษัทที่มีชื่อว่าไนท์แฟรงค์ไนท์แฟรงค์เนี่ยเป็นโบรกเกอร์เอเจนซี่อสังหาริมทรัพย์ชื่อดังระดับโลกเลยเนี่ยนะครับรายงานฉบับนี้เขาบอกว่า5ปีข้างหน้านะอาเซียนเนี่ยจะเป็นภูมิภาคที่มีจำนวนเศรษฐีนะฮะระดับมั่งคั่งสูงมากเขาวัดจากตรงไหนรู้ไหมจำในอาเซียนจะเป็นภูมิภาคที่มีเศรษฐีที่มีสินทรัพย์อย่างน้อยนะฮะ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยอยู่ในอาเซียนเยอะและเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดนะครับเขาก็จัดลำดับกันออกมาเลยนะครับปรากฏว่าอินโดนีเซียนี่แหละครับจะมีเศรษฐีระดับ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยเป็นอันดับ1ของโลกเวียดนามฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยก็ติดสอยห้อยตามกันมาด้วยเนี่ยนะฮะก็เชื่อว่าจะมีโอกาสตรงนั้นด้วยเนี่ยทีนี้เราก็เลยมาดูกันนะครับว่าพอเขาจัดอันดับแล้วเนี่ยประเทศไหนจะมีเศรษฐี 1,000 ล้านบาทขึ้นไปแบบมากที่สุดเติบโตเร็วที่สุดนะอันดับ1อินโดอันดับ2ซาอุอันดับ3โปแลนด์อันดับ4เวียดนามครับท่านผู้ชมครับเหลือเชื่อมั้ยฮะอันดับ5ออสเตรเลีย6สวีเดน7อเมริกา8โรมาเนียนะ9ฟิลิปปินส์10สิงคโปร์เนี่ย10อันดับแรกเนี่ยมีเท่านี้นะฮะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยครับว่าแล้วประเทศไทยไม่ติดเหรอครับเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นการโตหรือว่าร่ำรวยแบบกระจุกจนกระจายเนี่ยนะฮะอันนี้พูดกันตรงๆไปเลยเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าอะไรครับประเทศไทยเนี่ยไปติดอยู่ในอันดับที่เดี๋ยวผมนับไป11 12 13 14 15 16 17ครับ17อันดับนะประเทศไทยอยู่อันดับที่17นะฮะจะมีการเติบโตของเศรษฐีเนี่ยระดับพันล้านบาทขึ้นอยู่ 26% แต่อินโดนีเซียอันดับ1นะ 82% แต่เหลือเชื่อคืออันดับ4คือเวียดนามเนี่ยโตเร็วกว่าเราอีกถึง 59% นะครับโอ้ก็นะฟังดูแล้วมันก็น่าอิจฉาพอสมควรนะครับว่าแม่แต่อย่างว่าล่ะครับด้วยการกระจายของเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้เป็นไปแบบรูปตัวเอทั้งนั้นนะฮะซึ่งทางในแฟรงก์เราก็บอกกับว่าเบื้องหลังที่ทำให้อาเซียนจะมีเศรษฐีระดับพันล้านบาทขึ้นเนี่ยนะครับมันก็มาจากหลายเรื่องเหมือนกันนะเช่นนะมีนักธุรกิจเกิดใหม่นะครับและเติบโตในธุรกิจแบบสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการเติบโตเกี่ยวกับทางด้านของตลาดทุนนะครับตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในขณะเดียวกันถ้ามองแค่เฉพาะประเทศไทยเนี่ยนะฮะดร.สมชัยจิตสุชนนักวิชาการจาก TDI เนี่ยครับก็บอกเนี่ยต่อให้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐีพันล้านบาทเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 26% ติดอันดับ17ก็เติร์นเนี่ยครับดร.สมชัยจิตสุชนมองว่าเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์มาจากระบบผูกขาดสัมปทานที่มักจะเปิดโอกาสให้แค่บุคคลเพียงคนเดียวกลุ่มเดียวเนี่ยครอบครองธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทยโอ้โหครับอันนี้ก็พูดกันตรงๆส่วนๆกันออกมาเลยเนี่ยฮะก็นี่แหละครับก็รอฟังข่าวดีไปนะครับว่าเราจะมีเศรษฐีระดับพันล้านเกิดขึ้นจริงดังที่ในแฟรงค์นั้นจัดกันไว้หรือไม่อย่างไรนะครับและหนึ่งในปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บรรดาเศรษฐีเกิดขึ้นเติบโตเร็วเนี่ยก็คือการลงทุนผ่านตลาดทุนโดยเฉพาะทางตลาดหุ้นใช่ไหมฮะเอาวันนี้นะครับเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ออกมาเปิดเข้ามาในครึ่งปีหลังเนี่ยตลาดหุ้นไทยจะไปทางไหนดีใช่ไหมครับเขามองดูแล้วนี่นะครับปรากฏว่าปีนี้เนี่ยอัตราการเติบโตของดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยเนี่ยโตเฉลี่ยนะเฉียด 2% นะมีโอกาสที่สิ้นปีดัชนีหุ้นไทยจะแตะ 1,619 จุดนะครับสมบัติมราวุฒิชัยฮะเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนก็บอกครับว่าเขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นนักวิเคราะห์นะแล้วก็จากผู้จัดการกองทุน25บริษัทในเมืองไทยเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะเพราะตอนนี้เราเริ่มถึง1กรกฎาคมแล้วเนี่ยนะครับ
8: สำรวจไปสำรวจมาบอกว่าส่วนใหญ่เขาก็มองมุมบวกนะครับกับเศรษฐกิจประเทศไทยแล้วก็ตลาดทุนไทยนะครับปัจจัยบวกนี่ก็อย่างเช่นมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐนะครับมีการฟื้นตัวการบริโภคในประชาชนในประเทศนะฮะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับมีการขยายตัวด้านเทคโนโลยีเช่น AI Data Center นะพวกนี้ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมมติฐานของสมาคมนักวิเคราะห์เขาเลยมองอย่างนี้ครับว่าให้น้ำมันดิบเฉลี่ย 84-80 เซนต์นะครับ GDP ประเทศไทยเนี่ยน่าจะโตถ้าต่ำสุดนะ 1.5% ถ้าสูงสุด2

0: 2.7% โอ้โหนี่เป็นค่าที่รู้สึกว่ามองโลกสวยมากเลยนะครับไปถึง 2.7 นะฮะแต่ดูแล้วนะค่าเฉลี่ยเขาบอกว่าจะโตอยู่แค่ 1.93% ครับอันนี้เป็นประเด็นสูงนะครับนั่นก็เลยเป็นมุมมองที่น่าสนใจว่าแม้แต่ทางสมาคมนักวิเคราะห์เขาพยายามประเมินทิศทางไปอย่างนี้นะครับส่วนดัชนีหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์จากมุมมองของสมาคมนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับบอกว่าสิ้นไตรมาส3นะน่าจะเหลือ 1,600 ไปละถ้าสิ้นไตรมาส3จะอยู่ที่ 1,608 จุดแล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบเนี่ย 1,496 ซึ่งเป็นต่ำสุดและสูงสุด 1,655 จุดตลอดทั้งปีแล้วก็มองว่าสิ้นปีนี้ดัชนีหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์น่าจะเป็นกรอบแถวๆ 1,619 จุดนะครับก็เอาใจช่วยกันไปนะฮะการเปิดพนักงานยังดีอยู่ต่อเนื่องแล้วคราวนี้ก็บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกทางด้านเทคโนโลยีด้วย Microsoft นะครับ Microsoft บอกจะปลดพนักงานรอบใหม่ด้วยนะไม่ใช่รอบเก่าด้วยนะฮะ 2.5% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าดูจากจำนวนพนักงานทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ย 228,000 คนเนี่ยนะครับเท่ากับว่าการปลด 2.5% เนี่ยน่าจะมีพนักงานที่รับผลกระทบเนี่ย 5,700 ตำแหน่งโอ้โหครับปีนี้ยังคงเป็นปีที่นะบริษัทในต่างประเทศพาเลทตกคนกันทั้งนั้นและหนึ่งในเหตุผลที่พูดชัดเจนที่สุดเนี่ยครับคืออะไรรู้ไหมฮะเอาเงินไปลงทุน AI นะแล้วก็เอา AI มาทำงานแทนคนนะนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่วันนี้ตลอดทั้งวันก็เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามกันในวันนี้นะครับแล้วก็พบกันได้ใหม่นะครับถ้าหากเรื่องของการที่จะคุยกันในเรื่องของ Econbiz กับผมบัญชาชุมใจเวททาง Econbiz 90.5 MHz คลื่นความคิดนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวท
2: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
8: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube อ
6: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
9: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทาง 90.5 MHz คลื่นความคิดของอสมทครับไม่ว่าจะฟังทางหน้าปัดวิทยุในรถหรือว่าจะเป็นที่บ้านก็ตามนะครับแม้แต่ระบบแอปพลิเคชันของ Mcot ก็ดีแล้วก็ไปถึง Facebook ของ 90.5 MHz เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับมาพร้อมกับฟ้าฝนชุ่มฉ่ำกันทั้งกรุงเทพปริมณฑลกันเลยนะครับวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมนะฮะนี่มาถึงวันที่2ของเดือน7กันแล้วนะครับมาพร้อมฟ้าฝนจริงๆแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้าโดยเฉพาะคนลงทุนทองคำนะครับวันนี้ปรากฏว่าราคาทองคำนั้นสุทธิเนี่ยนะครับปรับเพิ่มขึ้น 1,050 บาทนะครับมีการปรับทั้งหมด23รอบด้วยกันนะครับถือว่าวันนี้ใจชื้นขึ้นเยอะเลยนะฮะทองคำแท่งครับซื้อเข้าเนี่ยก็ปิดที่ 63,900 นิดเดียวก็จะแตะ 64,000 แล้วนะครับในขณะที่ขายออกทองคำแท่งเนี่ยเหนือ 64,000 ครับเกินมา100บาทคือ 64,100 ส่วนทองรูปพรรณนะครับราคารับซื้อนั้นอีกนิดเดียวจะแตะ 16,500 นะครับไปปิดที่ 64,900 บาทครับวันนี้ปรากฏว่าราคาทองคำโกลด์สปอตที่เอเชียสิงคโปร์เนี่ยเปิดขึ้นมาก็เหนือ 4,000 เลยนะครับตอนเช้า 4,066 ดอลลาร์ตอนเย็น 4,046 ดอลลาร์ก็ถือว่าหย่อนไปนิดนึงส่วนเงินบาทเนี่ยนะครับอาการแกว่งๆอ่อนไปเยอะ 33 บาท 31 เปิดตอนเช้าครับแล้วปิดไปที่ 33 บาทนะครับแข็งขันหน่อยนะขออภัยครับ 33.34 แล้วปิดตอนเย็นไป 33 บาท 31 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับและเป็นประจำนะครับสำหรับใครที่ติดตามฟัง Econ Biz ในวันพฤหัสบดีเนี่ยนะฮะเราก็จะมีอาจารย์มาพูดคุยกับเราเป็นประจำนะครับซึ่งวันนี้เองนี่นะฮะเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือเราได้ยินกันมาเยอะใช่ไหมฮะศูนย์ข้อมูล Data Center Big Data อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันกำลังจะเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจเศรษฐกิจใหม่แห่งทั่วโลกเมืองไทยเองก็ไม่ตกขบวนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณชลีไอเนี่ยจะมาชวนคุยนะครับแล้วก็คุยกันอย่างสบายๆเกี่ยวกับเรื่องสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยตอนนี้ได้ข่าวนะกำลังจะเสนอเป็นร่างระเบียบสำนักนายกกันเลยเนี่ยนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
10: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังพอดีวันนี้ผมไปประชุมกับมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผมบังเอิญเป็นกรรมการอยู่ด้วยแล้วก็มูลนิธิเนี่ยไปขอทุนวิจัยเพื่อที่จะทำ Big Data เรื่องข้าวแล้วเราก็ไปร่วมมือกับสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Institute โอ้วันนี้พอท่านผู้อำนวยการนะของสถาบันนะท่านศาสตราจารย์ดร.ธีรณีอาจารย์ลากุลนะฮะท่านผู้เรียกว่าผู้ตำแหน่งผู้ในการขอประทานโทษนะ
9: ครับ
10: ท่านพูดโอ้ผมถูกใจมากที่ถูกใจมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก
9: ็
10: คือปัญหา Big Data เนี่ยรัฐบาลหลายชุดละพยายามทำกันมานะตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์อาจจะมีก่อนแต่เริ่มจริงๆเนี่ยตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์นานมาแล้วนะฮะจำเราจำไม่ได้แล้วกี่ปีแล้วไม่สำเร็จทำหลายทีแล้ว Big Data เนี่ยไม่สำเร็จคุณบัญชาเข้าใจใช่ไหมว่าทำไมไม่สำเร็จ Big Data คือข้อมูลหน่วยงานรัฐเอาข้อมูลหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานมารวมกันถูกไหมฮะให้มันบิ๊กทำไมไม่สำเร็จนะคุณบัญชา
9: คือผมว่าข้อมูลมันกระจัดกระจายแล้วคิดอาจารย
10: ์มันกระจัดกระจายเราต้องรวม
9: ใช่
10: Big Data คือรวมแต่ทำไมไม่สำเร็จ
9: สงสัยเจ้าภาพเยอะไซโลเพียบไหม
10: ไซโลเพียบใช่ไอ้ตัวแรกตัวสำคัญที่สุดเลยคือกฎหมาย PDPA ข้าราชการเนี่ยคือนิสัยราชการเนี่ยพื้นฐานเนี่ยไม่อยากให้ข้อมูลคนอื่น
9: นั่นสิ
10: ทำไมไม่อยากให้ข้อมูลคนอื่นฮะ
9: เขาจะเก็บห่วงไว้ทำไมนักหนาผมก็ไม่เข้าใจ
10: ข้อมูลคืออำนาจฮะ
9: โอ้ข้อมูลคืออำนาจ
10: นำมาซึ่งงบประมาณฮะ
9: โอ้นี่น่าล่ะ
10: เขาก็ไม่ให้สิฮะ
9: ใช่ใช่
10: ใช่ไหมฮะมันเรียกไม่สำเร็จเขาก็จะอ้างว่าที่ไม่ให้เนี่ยเพราะมันติดเรื่อง PDPA
9: แหม
10: อันนี้แหละคือเบื้องหลังมันก็คือข้อมูลคืออำนาจล่ะนะฮะแล้วก็เราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นนักวิจัยเราทำวิจัยเนี่ยสำนักงานสถิติเนี่ยก็ให้ข้อมูลข้อมูลเนี่ยเป็นรายบุคคลด้วยนะเพียงแต่ว่าทำไมฮะเขาไม่ให้ ID คือไม่ให้เบอร์บัตรประชาชนไม่ให้ชื่อเราเขาอ้างเป็นหมายเลขใหม
9: ่
10: เราก็จะไม่รู้ว่าหมายเลข คือสมมุติว่าบัตรประชาชนเราหมายเลขนี้เราก็เปลี่ยนไอ้เลขอันเลขบัตรใหม่ซะมันก็ไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมฮะ
11: โอ้นี่ก็ยุ่งนะอาจารย
10: ์อย่างไอ้เนี้ยเขาให้ฮะสมัยก่อน
11: เขาให
10: ้เขาให้ฮะสำนักงานสถิติเนี่ยเวลานี้ก็ยังให้อยู่เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นใคร
11: ครับอืม
10: นะฮะแล้วเราก็จะต้องไม่ทำข้อมูลเปิดเผยเป็นรายบุคคล
11: อืม
10: อย่างนี้ได้ถูกไหมฮะอันเนี้ยทีนี้ไอ้สำนักงานเนี้ย Big Data Institute เนี่ยทำยังไงเข้าถึงทำเขาพยายามมานานแล้วล่ะแต่เขาต่อก่อตั้งมา2ปีครึ่งแล้วนะ
11: ครับ
10: แต่อะไรคุณบัญชาเดาได้ไหมว่าอะไรทำให้ไอ้สำนักงานเนี่ยสามารถเสนอไอ้ระเบียบสำนักนายกเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงที่จะทำให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐต่างๆได้มันมีเหตุการณ
11: ์เหรอฮะ
10: เออมันต้องมีเหตุการณ์เมืองไทยถ้ามันไม่มีเหตุการณ
11: ์
10: มันไม่เกิดเหตุการณ์สำคัญคือน้ำท่วมใหญ่ปีที
11: ่แล้วปีที่แล้วใช่ไหมครับ
10: ใช่แล้วปีที่แล้วโอ้โหมันหลายครั้งครับหลายที่ครับ
11: ใช่ครับ
10: เชียงรายเชียงใหม
11: ่
10: หาดใหญ่แล้วหลังสุดก็คือหาดใหญ
11: ่
10: อันนั้นเสียหายหนักสุดถูกไหมครับ
11: ถูกครับ
10: หนักที่สุดนี่แหละครับร้อนก้นใช่ครับนักการเมือง
11: เลอะฮะ
10: ร้อนไหมฮะร้อนฮะเพราะว่าคุณสังเกตได้ไหมไอ้คราวที่แล้วที่น้ำท่วมเนี่ยโอ้โหท่านนายกโดนหนักมาก
11: ใช่
10: จำได้นะเราไม่ลืมนะแล้วแต่งตั้งใครต้องใครอะไรต่างๆมันเละไปหมดเลย
11: ถูกครับ
10: นะมันไม่มีข้อมูล
11: โอ้
10: นี่แหละปัญหาข้อมูลสำนักงานเนี่ยไอ้สถาบันนี้โคตรฉลาด
11: โ
10: อกาสนี้เนี่ยเขาก็เลยเสนอระเบียบสำนักนายกได้สำเร็จเวลานี้รัฐบาลเอาเข้าใจว่าอีก 2-3 อาทิตย์น่าจะประกาศแล้วคือมันทำกันมาพักหนึ่งแล้วแต่นี่ว่าถือว่าเร็วนะ
11: ครับ
10: เร็วมากนะไม่กี่เดือนนะกฎหมายไทยนี่แต่ละฉบับนี่2ปี3ปี
11: ใช่
10: นะอันเนี้ยก็เลยจะมีไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าระเบียบสำนักนายกระเบียบเอาสั้นๆย่อๆเรื่องระเบียบสำนักนายกเพราะต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนจะไปดูว่าแล้วมันมีประโยชน์อะไร
11: ครับ
10: นะฮะไอ้ระเบียบสำนักนายกเนี่ยมันชื่อเต็มว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูลดิจิตอลแบ่งปันนะฮะคุณบัญชาให้ฟังดูให้ดีนะมันไม่ได้ขอมาที่สำนักงานนะฮะมันแบ่งปันนะฮะมันเป็นการแบ่งปันกันไอ้ตรงนี้สำคัญมากเพื่ออะไรฮะยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐคือขณะนี้มันไม่เชื่อมใช่ไหมเขาใช้คำว่ายกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐซึ่งโอ้โหมันเยอะไปหมดจะไว้หน่วยงาน
11: ใช่ครับ
10: ยกเชื่อมโยงเพื่ออะไรฮะเพื่อใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์อย่างมีธรรมาภิบาลนะเพราะฉลาด
11: โ
10: อ้ผมใช้เชิงวิเคราะห์ก่อนแต่เชิงวิเคราะห์เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่แชร์มา
11: อ
10: ันเนี้ยมันต้องให้ประโยชน์เขาที่เขาทำเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยแล้วเขาทำสำเร็จเนี่ยเขาทำกับการท่องเที่ยว
11: โอ้ครับ
10: แล้วเขาก็ทำกับตม.เขาไปให้บริการฟรีกับตม.เลยเวลาตม.มีเนี่ยเขาไปช่วยทำให้ฟรีเลยนะจนกระทั่งตม.เห็นประโยชน์ของการนำข้อมูลมาเชื่อมโยงแล้วใช้วิเคราะห์เขาก็แสดงให้เห็นว่ามันมีประโยชน์อย่างไรท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหน่วยงานแรกๆที่ไปขอให้เขาช่วยทำแล้วนึกดูท่องเที่ยวกับตม.เชื่อมกันเนี่ยมีประโยชน์ไห
11: ม
10: จับพวกอะไรครับวีซ่ามาลักลอบทำงานเอาวีซ่าท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมันจับได้ใช่ไหม
11: ใช่ครับ
10: ใช่ไหมอันนี้คือประโยชน์ที่เขาทำให้หน่วยงานเห็นก่อนเลยเขามีฝีมือเรื่องนี้เขาทำเพื่อรับใช้อะไรครับหน่วยงานเขามีระบบทำข้อมูลได้ดีเพราะหน่วยราชการเนี่ยถ้าการทำไม่เป็นหรอกครับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ธีรณีเนี่ยแกเป็นอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์มาตั้ง10-20ปีนะฮะเก่งนะแล้วคนที่มาทำเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นนักคอมพิวเตอร์เก่งๆทั้งนั้นมือเสียนทั้งนั้นทีนี้ไอ้ระเบียบสำนักนายกเนี่ยทำไมต้องมีระเบียบเพราะว่ามันเป็นการส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลดิจิตอลระหว่างหน่วยงานรัฐอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของรัฐ แต่อยู่บนหลักธรรมาภิบาลเป้าหมายใช่ไหมฮะอันนี้เมื่อกี้ผมเล่าแล้วแก้ปัญหาเรื่องอะไรฮะน้ำท่วม
11: น้ำท่วม
10: ท่านเป้าหมายของเขาอีกอันหนึ่งคือสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารของราชการเห็นไหมและใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์เอาไอ้ข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์นะฮะโอเคเขาก็มีระบบกลางมีอะไรต่างๆรายละเอียดของเขาเนี่ยผมไม่พูดนะฮะเขาเนี่ยพยายามทำนะพอออกระเบียบสำนักนายกมาเนี่ยเขาพยายามว่าพอมีข้อมูลหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาจะจัดให้มีข้อมูลกลางขึ้นมาและหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่อยากจะมาขอให้เขาทำข้อมูลเนี่ยนะฮะเขาจะสามารถพยายามดำเนินการให้ได้ภายใน60วันโอ้เร็วมากเร็วมากถ้าหน่วยงานไหนยังไม่มีความพร้อมก็จะเสียเวลานิดหน่อยนะแต่เบ็ดเสร็จเนี่ยเขาจะดำเนินการระยะต้นเนี่ยภายใน60วันให้เสร็จนะโอเคผมจะไม่ลงรายละเอียดว่าเขาจะแบ่งปันกันยังไรเขามีภายในของเขามีระบบกลางมีระบบการประมวลผลมีการตรวจสอบสิทธิ์อะไรต่างๆดูแลความปลอดภัยเขาต้องทำนี่คือระบบธรรมาภิบาลมีการให้บริการเชิงวิเคราะห์มีศูนย์ข้อมูลในภาวะฉุกเฉินนะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการก็อีกละเมืองไทยพอเวลาตั้งคณะกรรมการแห่งชาตินายกก็เป็นประธานเรื่องธรรมดาถูกไหมโอเคแล้วไม่เป็นไรทีนี้ที่เมื่อกี้เล่าละไอ้ชุดข้อมูลเนี่ยที่สำคัญคือนำล่องเขาเรียกว่าชุดข้อมูลนำล่องด้านภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินคุณบัญชารู้ไหมชุดข้อมูลกี่ชุดให้เดา
11: ให้เดาเลยฮะ
10: เออ
11: โอ้น้ำท่วมเนี่ยนะภัยพิบัติทางธรรมชาติ
10: ภัยพิบัติเนี่ยภัยพิบัติเนี่ยแล้วนะครับและเขากว้างหน่อยภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
11: โอ้โหอาจารย์มันเยอะมากเลย
10: เยอะมากเยอะมาก
11: เ
10: อ่ยแล้วคุณตกใจ
11: เป็นล้าน
10: 118ชุดข้อมูลใหญ่ชุดฮะไม่ใช่จำนวนไม่ใช่จำนวน data จำชุดข้อมูลจาก
11: ชุดข้อมูล
10: ชุดข้อมูลชุดข้อมูลเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆทรัพยากรน้ำทรัพยากรน้ำข้างในมีเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะ
11: ใช่ครับ
10: อุตุนิยมวิทยา
11: โ
10: อ้พยากรใช่ไหมฮะ
11: ว่าฝ
10: นพิบัติรวมทั้งแผ่นดินไหวอะไรต่างๆใช่ไหมฮะ
11: ถูกครับ
10: ฮะน้ำท่วมน้ำแรงถูกไหมฮะ
11: ใช่ครับ
10: สภาพพื้นที่โอเกี่ยวเห็นไหมมันมีชุดข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์เป็นยังไงตรงไหนที่ต่ำที่สูงโครงสร้างพื้นฐาน
11: โอ้เพียบเลย
10: เพียบเลยเพราะว่าอะไรฮะมันโครงสร้างพื้นฐานนี่มันมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือบางทีมันไปบล็อกใช่ไหมฮะ
11: ใช
10: ่น้ำมันไปไม่ได้อีกฝันหนึ่งก็คือว่ามันถูกทำลายเวลาน้ำท่วมการวางแผนเยียวยาการวางแผนก่อนเตือนภัยแล้วก็เยียวยาและสำคัญสาธารณสุข
11: อ
10: ันนี้เรื่องใหญ่เลย
11: ใช่
10: ถูกไหมนี่ชุดมันรวมกันเนี่ยที่ผมเอ่ยเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่7กลุ่มใช่ไหมเจ
11: ็
10: ดกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมัน118ชุดนะ118ชุดเนี่ยคือตัวเลขที่ลำดับสำคัญลำดับแรกเลย
11: ครับ
10: มันก็จะมีอะไรฮะน้ำท่วมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
11: ครับ
10: การอพยพเคลื่อนย้ายคนถูกไหมฮะการตอบสนองเวลาที่มีเหตุฉุกเฉินตอบสนองช้าไหมนะฮะเตือนภัยเร็วไหมประชากรที่กลุ่มเสี่ยงที่ถูกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทรัพย์สินโอ้โหหาดใหญ่นี่เสียหายทรัพย์สินมากมโหฬารเลยผู้ค้า
11: ใช่ครับ
10: แล้วก็ฟื้นตัวได้ไหมโอ้โหนี่ข้อมูลแล้วต่อไปเขาก็จะขยายข้อมูลพวกนี้ไปรวมสาธารณสุขท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมเกษตรเขาไม่ใช่เอาเกษตรอย่างเดียวเขาเอาเกษตรกับการค้าไปรวมกันการศึกษาพลังงานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็การคุ้มครองทางสังคมเห็นไหมฮะเขางานใหญ
11: ่
10: ถ้าเขาสามารถเชื่อมโยงงานพวกนี้ได้นะโอ้โหเรื่องใหญ่โตเป็นเรื่องที่จะมีประโยชน์มากทีนี้เรามาดูข้อมูลที่เมื่อกี้นี้เราบอกว่าเรื่องน้ำท่วมมีข้อมูลตั้งเยอะแยะไปหมดถูกไหมฮะ
11: ใช่ครับ
10: ไอ้ข้อมูลไอ้น้ำท่วมต่างๆเราเนี่ยมันจะมีข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์มากผมขยายความนิดหน่อยก่อนนะฮะตรงนี้ก่อนที่จะไปเรื่องข้าวตอนที่เกิดน้ำท่วมหาดใหญ
11: ่
10: เราจำได้ใช่ไหมเตือนภัยไม่ได้ไม่ได้เตือนภัย
11: ไม่ได้เตือน
10: ที่ไม่ได้เตือนภัยเพราะว่าข้อมูลน้ำตอนนั้นเนี่ยเรื่องข้อมูลพยากรณ์มีแบบพยากรณ์ที่มาไล่ส่ง

0: งขลา
1: ครับ
0: แต่การพยากรณ์ที่มหาวิทยาลัยสงขลาเป็นการพยากรณ์น้ําที่มาจากคลองอู่ตะเภาในอดีตเนี่ยน้ํามันมาจากทางใต้ไหลมาทางคลองอู่ตะเภา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็ตั้งสถานีตั้งไอเซ็นเซอร์วัดตามคลองอู่ตะเภาแล้วก็มีระบบเตือนธงเหลืองธงแดงธงเขียวนะฮะแต่คราวนี้มันคราวที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มาจากทางใต้ไม่ได้มาจากทางคลองมันมาจากทางตะวันออกคืออ่าวไทยพัดเข้ามาตรงบริเวณเขาคอหงเขาคอหงนี่ติดกับมหาลัยสงขลานครินทร์พอถัดจากมหาลัยสงขลาก็เป็นเมือง
1: ครับ
0: เมืองหาดใหญ
1: ่
0: ทีนี้มันพัดมาเพราะอะไรเพราะว่ามันมีไอ้พายุที่มันข้ามมาจากมหาสมุทรอินเดียในประวัติศาสตร์เนี่ยที่นักอุตุเขาศึกษากันเนี่ยมันมีพายุที่ข้ามมาจากมหาสมุทรอินเดียเพียงลูกสองลูกนั่นเอง
1: อ
0: ันนี้เป็นลูกหนึ่งที่ข้ามมาปกติจะไม่ข้ามมามันจะจบลงตรงเส้นศูนย์ศูนย์ทีนี้พอข้ามมาเนี่ยถ้าถึงข้ามมามันก็ไม่น่าจะมีอันตรายเพราะมันอยู่เส้นศูนย์ศูนย์มันไม่มีพลังที่จะทำให้มันมีแรงขึ้นเผอิญมันมีพายุอีกลูกหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกมาเสริมกำลังให้มันตอนนั้นเนี่ยท่านนายกไปเยี่ยมนะแล้วตอนแรกฝนมันตกเยอะใช่ไหมฮะแล้วไปเยี่ยมปรากฏว่าไอ้วันที่กลับนะไอ้พายุลูกนี้มันแผงลิ้น
1: โอ
0: ้ท่านกลับมาแล้ว
1: คร
0: ับ โอ้จำได้ไหมฮะมันเราไม่มีข้อมูลใช่ไหมนี่ข้อมูลเป็นใหญ
1: ่
0: แล้วแถมว่าไอ้ตรงเขาคอหงเนี่ย
1: มันมี
0: ไอ้ทางน้ำไหลหลากลงมาแต่เราไม่มีมาตรวัดแถวนั้นเรามีมาตรวัดที่อยู่ไกลใช่ไหมตกลงเราไม่มีข้อมูล
1: ครับ
0: ก็โทษใครไม่ได้เราก็จะแปลโทษคนโน้นโทษคนนี้ซึ่งผมคิดว่ามันโทษไม่ได้ทั้งที่โทษไม่ได้นี่ก็ต้องบอกว่าหาดใหญ่มีระบบหาดใหญ่โมเดลที่เตือนภัยดีมาตั้งแต่ปี2553-54แล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเนื่องจากพายุมันมาคนละทาง
1: ครับ
0: มันก็เลยเตือนภัยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยการเตือนภัยมันจะมีประโยชน์มาก
1: ครับ
0: ทีนี้ข้อมูลที่จะใช้เนี่ยนะฮะมันจะต้องเป็นข้อมูลที่เมื่อกี้พูดส่วนใหญ่ส่วนกลางใช่ไหมอุตุนิยมวิทยาอะไรต่างๆแต่ต้องมีข้อมูลส่วนชุมชนด้วยทำไมต้องมีชุมชนนะเราต้องรู้ว่าชุมชนไหนเสี่ยงชุมชนไหนไม่เสี่ยง
1: ใช
0: ่ถูกไหมฮะ
1: ถูกครับ
0: อยู่ในเขตน้ำท่วมหรือเปล่าชาวบ้านเขารู
1: ้
0: นะฮะเราต้องทำข้อมูลพวกนี้เพราะฉะนั้นแบ่งปันข้อมูลเนี่ยไม่ใช่แบ่งปันข้อมูลเฉพาะส่วนกลาง
1: ครับ
0: ไม่ใช่อุตุนิยมอย่างเดียวแต่ต้องมีข้อมูลจากอปท.ในส่วนพื้นที่ด้วยแล้วตรงไหนมันมีผู้ป่วยติดเตียงมีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญทั้งนั้นเลยเพราะนั้นอปท.เนี่ยต้องมีข้อมูลพวกนี
1: ้
0: นะฮะแล้วต้องมีข้อมูลอีกระดับหนึ่งระดับโลกเรามีข้อมูลระดับในประเทศไม่ได้เพราะอากาศมันมาจากมันถูกกำหนดโดยระดับภูมิระบบภูมิอากาศของโลก
1: ใช่ครับ
0: นะก็ต้องมีข้อมูลพยากรณ์อากาศที่โนอาทำอุตุนิยมวิทยาโลกทำยุโรปองค์กรอุตุในยุโรปในญี่ปุ่นพวกนี้เขาเก่งมากเขาทำข้อมูลพยากรณ์เวลาพายุต่างๆมาแล้วเราก็ต้องใช้สอยข้อมูลพวกนี้มาใช้ประโยชน์เห็นไหมฮะว่าต้องดำข้อมูลทุกระดับมานะฮะข้อมูลชุมชนข้อมูลพลเมืองข้อมูลอะไรต่างๆทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะกลางเนี่ยสำคัญนะฮะข้อมูลที่ยังไม่
1: ม
0: ีการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินสำคัญที่สุดต่อน้ำท่วมน้ำแล้งทำไมสำคัญที่สุดวันหนึ่งเนี่ยเดิมเนี่ยนะพื้นที่หนึ่งน้ำไม่ท่วม
1: ครับ
0: วันดีคืนดีน้ำท่วมเพราะเราไปสร้างหมู่บ้านเราไปสร้างถนนเราไปสร้างทางรถไฟขวางทางน้ำน้ำระบายไม่ได้
1: เห็น
0: ไหมฮะข้อมูลพื้นที่เนี่ยความสูงความต่ำของแต่ละพื้นที่ตรงไหนน้ำขังตรงไหนเป็นที่ดอนเดิมข้อมูลพวกนี้ต้องลงทุน
1: ใช่
0: โอ้โหอันนี้คือจุดผมถึงว่า

0: ครับ
1: ห้าคูณห้ากิโลมันก็ใหญ่กับตำบลนิดหน่อยใช่ไหมอาจจะเล็กกับตำบลด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะหลายหลายหมู่บ้านมันก็จะมีประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาข้อมูลที่เขาพยากรณ์ไอ้การเปลี่ยนว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรแล้วเราดาวสเกลลงมาเหลือ5คูณ5กิโลหรือว่าหลังทำได้1คูณ1กิโลเนี่ยมันจะละเอียดมากเราก็จะรู้ตัวล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรพื้นที่ไหนเสี่ยงมากเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำนะทีนี้พยากรณ์ไปแล้วเนี่ยไปเพื่ออะไร
0: ค
1: ือไม่ใช่เพื่อให้เตือนภัยอย่างเดียวหรืออพยพเพียงอย่างเดียวธุรกิจมีประโยชน์ไหมฮะ
0: โอ้มีเลยอาจารย
1: ์เขาก็รู้ว่าเขาจะไปทำธุรกิจเขาจะไม่ควรจะไปตั้งศูนย์การค้าตรงนี้นะถูกไหมเขาไม่ควรจะไปค้าขายตรงนี้นะโรงงานอุตสาหกรรมตรงนี้ไม่ได้นะแม้กระทั่งที่ทิ้งขยะเราก็รู้ว่าจะต้องเอาขยะไปทิ้งที่ไหนโอ้โหที่ผ่านมานี่ที่หาดใหญ่นี่ตอนหลังนี่มีปัญหาเรื่องหาที่ทิ้งขยะนะปัญหาใหญ่มากเลยครับนี่เห็นไหมฮะการใช้ประโยชน์นะฮะเรื่องต่างๆเหล่านี้มันจะมีประโยชน์มูลนิธิต่างๆก็วางแผนช่วยเหลือได้ดีเทศบาลต่างๆก็วางแผนช่วยเหลือจะช่วยเหลือใครตรงไหนมันอยู่ใกล้อยู่ไกลเรามีข้อมูลล่วงหน้าถูกไหมฮะโอเคแล้วหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยพื้นที่บุกรุกมันก็จะรู้ว่าตรงนี้ต้องไม่ให้บุกรุกนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหเราปล่อยบุกรุกตอนนี้เรายังไม่มีกฎหมายเรื่องนี้ครับนะฮะยังไม่มีฮะ land use change เนี่ยกำกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเนี่ยเราไม่
0: ม
1: ีนะฮะหน่วยงานอย่างกรมที่ดินกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเนี่ยรู้เปล่าว่าคุณไปสร้างถนนเนี่ยขวางทางน้ำ
0: ก็ไม่รู้หรอกครับ
1: ใช่ตอนนี้ไม่รู้เพราะฉะนั้นมันถึงต้องทำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาแผนก่อสร้างมันก็จะไม่เกิดปัญหานี่เอาแค่เบาๆนะฮะทีนี้เกษตร
0: เกษตร
1: ผมหมดเวลาเกษตรสั้นๆกันแล้วกันโอ้โหเขาเราพยายามรวบรวมข้อมูลเรื่องนี้ฐานข้อมูลอย่างเกษตรเนี่ยมันต้องมีข้อมูลการผลิตใช่ไหมกับข้อมูลด้านการตลาดเอาข้อมูลเริ่มต้นก่อนถ้าเราจะคาดคะเนผลผลิตของเราอย่างข้าวเราก็ต้องมีดาวเทียมข้อมูลดาวเทียมจีสตาข้อมูลประวัติศาสตร์ผลผลิตต่อไร่ของเราสสก.ข้อมูลการลงทะเบียนของเกษตรกรข้อมูลภูมิอากาศ
0: อุ
1: ตุนิยมวิทยาข้อมูลกรมชลประทานปล่อยน้ำหรือไม่ปล่อยน้ำนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีนโยบายต่างๆว่านโยบายส่งออกของประเทศไทยต่างๆของต่างประเทศเป็นอย่างไรนะฮะอะไรพวกนี้อันนี้คือในด้านพยากรณ์ในด้านซัพพลายแล้วก็จะต้องด้านซัพพลายมันก็จะมีหน่วยงานของกรมต่างๆเต็มไปหมดเลยในกระทรวงเกษตรส่วนใหญ่ก็เป็นกระทรวงเกษตรใช่ไหมฮะกระทรวงเกษตรก็ต้องทั้งสสก.กรมการข้าวกรมวิชาการกรมส่งเสริ
0: ม
1: ถูกไหมฮะจนแล้วมันไม่มีข้อมูลพื้นที่ข้อมูลคาดคะเนผลผลิตจนแล้วนอกจากนั้นกระทรวงพาณิชย์ต้องเกี่ยวข้อมูลการตลาดข้อมูลลงสีลงสีสีข้าวได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะว่าในที่สุดเราไม่ได้กินข้าวเปลือก
0: ใช่ครับ
1: ข้าวสารจากข้าวเปลือกสีมาเป็นข้าวสารเนี่ยเท่าไหร่นะฮะถ้าอากาศไม่ดีเนี่ยโอ้โห
0: ยุ่งเลย
1: โดยเฉพาะอากาศร้อนตอนที่มันจะออกรวงนี่นะออกดอกนี่นะเสร็จเลยครับข้าวมันไม่เป็นรวงไม่เป็นเม็ดครับ
0: โอ
1: ้นี่เรื่องใหญ่มากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะฮะข้อมูลความต้องการเดี๋ยวนี้ตลาดเปลี่ยนแปลงแล้วสมัยก่อนคุณกับผมเนี่ยกินข้าวแข็ง
0: ใช่
1: กินข้าวแกงเดี๋ยวนี้คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเขากินข้าวพื้นนุ่มแล้วก็กินข้าวหอม
0: ครับ
1: เห็นไหมมันเปลี่ยนไปแล
0: ้
1: วเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้เนี่ยทั้งดีแมนทั้งซัพพลายทั้งตลาดเนี่ยจากหน่วยงานต่างๆเต็มไปหมดเลยปัจจัยการผลิตด้วยนะปุ๋ยคุณภาพดินนะฮะยาเมล็ดพันธ
0: ุ
1: ์หมดเลย
0: โอ้เหรอโอ้โห
1: นี่รวบรวมข้อมูลแค่นี้ถ้ารวบรวมได้แล้ววิเคราะห์แล้วแบ่งปันทีนี้จุดอ่อนของเราเรายังเป็นการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยราชการในต่างประเทศทุกประเทศที่เราเอาเรื่องเกษตรไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือญี่ปุ่นรัฐทำข้อมูลส่วนกลางแชร์

0: ราแชร์ให้ใครทราบไหมครับผู้ใช้ประโยชน์ที่สำคัญที่จะไปถึงเกษตรกรมันไม่ได้โดยตรงไปถึงเกษตรกรนะเพราะอย่าลืมเกษตรกรเป็นรายเล็ก
1: ใช
0: ่ใครเป็นคนเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์กับเกษตรกรAgri Tech Startup
1: ครับ
0: โอ้โหพรุ่งนี้ตัวสำคัญที่จะเอาข้อมูลไปให้บริการกับเกษตรกรเกษตรกรต้องทำนาแบบไหนต้องทำเปียกสลับแห้งต้องทำนาแบบนาหยอดต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะทำแล้วจะไปขายที่ไหนเนี่ยพวกสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการต่างๆเหล่านี้กับเกษตรกรวิธีเพาะปลูกจะเพาะปลูกยังไงลดการใช้ปุ๋ยและเพิ่มผลิตภาพอย่างไรหน่วยราชการเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีฝีมีปัญญาทำเรื่องพวกนี้ต้องให้เอกชน
1: โอ้ครับ
0: อันนี้แหละและในต่างประเทศเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นที่ประสบความสำเร็จในการใช้ข้อมูลเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์เวลาเนี้ยเราเริ่มต้นถูกทางแล้วแต่เดี๋ยวสเต็ปขั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องส่งเสริมให้สตาร์ทอัพของไทยเนี่ย มาทำงานเรื่องพวกนี้แล้วต่อไปเนี่ยผลผลิตการเกษตรก็ดีขึ้นแต่ว่าทางการเมืองเวลาเนี้ยมาทำข้อมูลยังไปเน้นเรื่องการรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งผมคิดว่าไม่สำเร็จอ่ะผมอยากจะคุณไม่มีปัญญารักษาเสถียรภาพราคาข้าวหรอกเพราะราคาข้าวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเทวดาดินฟ้าอากาศแล้วมันขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลต่างประเทศซึ่งรัฐบาลไทยไปคุมเขาไม่ได
1: ้
0: สองตัวนี้เป็นตัวกำหนดราคาข้าวและเป็นผู้ส่งออกราคาเราขึ้นกับตลาดโลก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราการทำข้อมูลพวกนี้คือเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรของโรงสีของเพิ่มมูลค่าให้ผู้ส่งออกให้ผู้ค้าเพิ่มรายได้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอันนี้ต่างหากที่จะเป็นเป้าหมายของการนำข้อมูลเรื่องนี้มาใช้ประโยชน
1: ์โอ้ครับ
0: โอเคอ
2: าจารย์ครับ
0: วันนี
2: ้ไหวฮะแล้วทีเนี้ยข้อมูลพวกเนี้ยคือเขาแบ่งปันนะฮะแต่เขาจะวิเคราะห์ให้ด้วยไหมฮะ
0: เขาวิเคราะห์ที่ฮะบทบาทของ Big Data เนี่ยเขาทำวิเคราะห์ให้เนี่ยประโยชน์อยู่ตรงนี
1: ้
0: เพราะว่าหน่วยราชการทำวิเคราะห์ไม่เป็นเขาไม่มีนักวิเคราะห์ช่วยเขาไม่ได้
2: โอ้เขาไม่มีนักวิเคราะห
0: ์คือนักวิเคราะห์เนี่ยถึงมาอยู่หน่วยราชการไม่โตครับ คุณต้องไปเป็นนักบริหารนะ
1: โอ้
0: คุณเป็นนักวิชาการในหน่วยราชการคุณไม่ไปไหนหรอกครับ
2: โอ้มีหน้าละมีหน้าละครับอาจารย์ข้อมูลนะข้อมูลประเภทเดียวกันแต่คนละกรมคนละหน่วยงานงงฮะ
0: ใช่นี่เลยคือปัญหาแล้วหน่วยงานต่างๆตั้งขึ้นมานะไม่มีปัญญาวิเคราะห์ข้อมูล
2: เก็บอย่างเดียว
0: ใช่เก็บอย่างเดียวลงทุนเก็บเนี่ยมันซื้อเครื่องมือมาเก็บเนี่ยซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อดาวเทียมซื้ออะไรต่างๆได้อ่ะโอ้แค่นั้นก็จบละ
2: งานใหญ่ละ
0: ครับงานใหญ่ละวิเคราะห์ไม่เป็นไม่เหมือนในต่างประเทศกับประธานตัวในกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาทำเรื่องนี้เก่งมากเขาพยากรณ์เขาทำอะไรต่างๆเก่งมาก
2: ใช่เขาเป็นข้อมูลอัจฉริยะเลยล่ะอาจารย
0: ์แล้วเขาพยากรณ์พืชผลเกษตรทั่วโลกไม่ใช่พยากรณ์เฉพาะประเทศครับ
2: ถูกต้องครับ
0: นี่คือเรื่องใหญ
2: ่อย่างไรก
0: ็
2: ถือว่าเกิดความหวังได้นะอาจารย์นะ
0: ครับดีมากเลยครับวันนี้เป็นคือนานๆเราจะได้ข่าวดีแบบนี้สักทีอันนี้เป็นข่าวดีมากครับ
2: ครับเอาละครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับนะฮะแหมนี่แหละครับอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรนะฮะนักวิชาการเกียรติคุณชลิยาไอวันนี้เอาเรื่องอย่างเงี้ยมาคุยเงี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าจะเป็นโครงการที่พัฒนาได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการข้าราชการไทยอ่ะผมพูดอย่างนี้เลยนะฮะว่าไอ้การที่จะทำเรื่องข้อมูลซึ่งข้อมูลเนี่ยมันมหาศาลมากเลยเนี่ยแต่กำลังจะกลายเป็นร่างระเบียบของสำนักขึ้นมาเนี่ยนะฮะโอ้เรื่องนี้ดีแต่ว่าขาดอย่างที่บอกไปครับใครที่เคยสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของการนำข้อมูลขอข้อมูลนะครับจากทางด้านของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะเหมือนอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยแหละครับคือมันเยอะมากนะข้อมูลเรื่องเดียวกันแต่คนละหน่วยงานเนี่ยตัวเลขยังไม่ตรงกันเลยนี่นะครับดังนั้นเรื่องนี้เราก็หวังว่ามันจะเป็นการจุดประกายนิดๆหน่อยๆ นะฮะแต่อย่างที่อาจารย์นิพนธ์พูดไงว่าไอ้การวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้โลกเชื่อมกันทั่วโลกมานานเป็น10กว่าปีแล้วกับเรื่องของ globalization ถ้าสามารถใช้ข้อมูลตัวเนี้ยทำการวิเคราะห์นอกเหนือจากประเทศไทยโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยและก็เพื่อนบ้านและระดับภูมิภาคทั่วโลกอย่างอเมริกาเนี่ยนะครับที่จะเรียกได้ว่า ขึ้นถึงขั้นเทพของการพัฒนาข้อมูลของหน่วยงานราชการในประเทศไทยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับแล้วกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อครับ
3: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ภัวพงศกร
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ภัวพงศกร
2: อยู่กับ Econbiz ผมบัญชาชุมชัยเวชชุ่มฉ่ำกันเลยนะฮะตอนนี้ก็มีรายงานเข้ามากันเยอะว่าการจราจรรถราแถวย่านใจกลางเมืองย่านธุรกิจชื่อดังของกรุงเทพนี่แหละครับเป็นอัมพาตน้ำท่วมนะนี่แหละครับเรียกว่าฝนมาตามนัดเนี่ยนะฮะงั้นขับรถขับราช่วงนี้เรามาระวังใจเย็นๆกันนิดนึงนะครับก็ทำใจแล้วครับสำหรับประเทศไทยกรุงเทพอยู่คู่กับฝนกันต่อไปนี่นะครับในขณะที่นะครับเนี่ยตัวเลขมหัศจรรย์สำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกรอคอยกันนะครับว่าถ้าประกาศคืนนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะได้รู้เลยครับดอกเบี้ยจะขึ้นหรือไม่ขึ้นหมู่หรือจ่านะครับตัวเลขออกมาครับสำหรับการจ้างงานชาวอเมริกันนอกภาคการเกษตรประจำเดือนพฤษภาประจำเดือนมิถุนายนนี่นะครับเขาคาดว่าควรจะเพิ่มขึ้น 114,000 คนแต่ตัวเลขจริงออกมาเท่าไหร่รู้ไหมฮะเนี่ยเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลย 57,000 คนคือมันขึ้นไม่ได้ถึงแบบเท่านึงเลยเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอัตราการว่างงานเอ้าก็ว่างงานน้อยลงอีกต่างหากคือคาดว่าจะว่างงานถึง 4.3% กลายเป็นว่างงานแค่ 4.2% โอ้โหเข้าทางสายทองคำนะฮะอย่างนี้ทองมีพุ่งฮะหุ้นมีติดจรวดนะครับราคาน้ำมันเนี่ยมีลงนะฮะนี่แหละครับเป็นตัวเลขที่เขารอคอยกันในสัปดาห์นี้นี่นะครับปรากฏว่าตอนนี้นะครับดัชนีหุ้นล่วงหน้าของ3ดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐนี่นะครับดีดกันทั่วหน้าเลยนะฮะอีกประมาณเกือบ50นาทีจะเปิดทำการซื้อขายเนี่ยดาวโจนส์ถ้าเปิดในตอนนี้นะครับบวก70จุดเลยนะฮะ 1.15% ครับอยู่ที่ 52,735 จุดนะฮะดัชนีหุ้น S&P 500นี่ถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวก21จุดนะครับวิ่งอยู่ที่ 7,555 จุด Nasdaq นะครับเป็นอีกหนึ่งดัชนีในกลุ่มเทคโนโลยีถ้าเปิดตอนนี้แล้วก็จะบวก93จุดนะครับดัชนีจะวิ่งที่ 31,000โทษครับ 31,182 จุดนะฮะส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐแล้วก็เบรนท์กิตเทรเนือตอนนี้ก็ซื้อขายกันแล้วเบรนท์กิตเทรเนือตอนนี้ซื้อขายที่กรุงลอนดอนเนี่ยนะฮะหายไปเหรียญ16เซนต์เห็นไหมฮะมันจะลงเลยนะครับลบ 1.66% ครับตอนนี้ราคาเบรนท์กิตเทรเนือนั้นอยู่ที่70เหรียญ38เซนต์ต่อบาร์เรลนี่คือราคาน้ำมันที่กลับไปต่ำหรือว่าถูกกว่าก่อนเกิดสงครามอิหร่านนะครับในขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกยอกสหรัฐนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับรอเปิดทำการอีกสักประมาณ45นาทีหายไปเหรียญ27เซนต์ประมาณ 1.85% ครับอยู่ที่67เหรียญ31เซนต์ยังไม่ถูกเหมือนก่อนสงครามแต่ว่าใกล้แล้วนะเราใกล้เข้าไปทุกขนาดจิตแล้วนะฮะส่วนสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า Gold Future เนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้บวก50ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับก็เพราะไอ้ตัวเลขเนี่ยตัวเลขการจ้างงานที่มันขึ้นไปเยอะเนี่ยนะครับหรือ 1.21% ตอนนี้ดัชนีนี่นะครับผ่าน 4,100 มาสบายๆแล้วราคาทองคำล่วงหน้าหรือว่า Gold Future ตอนนี้อยู่ที่ 4,136 เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์ครับในขณะเดียวกันครับสายคริปโต Bitcoin นะฮะพุ่ง 1,190 ดอลลาร์ต่อ1 Bitcoin เหนือ 61,000 แล้วนะฮะตอนนี้ 61,288 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1 Bitcoin นะครับเนี่ยเป็นสัญญาณที่ออกมาดีกันทั่วหน้านะฮะงั้นน่าสนใจครับว่าเส้นทางของค่ำคืนวันนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับ จะเรามาเก็บตกนะข่าวสารความเคลื่อนไหวกันนะฮะ เรื่องนี้เคยคุยนะครับกับแหล่งข่าวแล้วก็ผู้ที่ให้สัมภาษณ์อยู่ในวงการพวกสินค้าอุปโภคบริโภคไปแล้วนี่นะครับในอีคอนบิสของเราเนี่ยก็เรื่องนี้ไงฮะคือตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยมันลงมาเยอะแล้วนะถึงแม้ว่าราคาน้ำมันเสด็จรูปในประเทศไทยมันอาจจะยังไม่กลับไปถูกเหมือนก่อนโควิด19นะฮะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะสูงอยู่สักประมาณ 15-25% เนี่ยนะครับแต่ทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็จี้นะเขาก็ไม่ได้เอาปืนข่มไปขู่อะไรหรอกครับแต่ว่าเขาก็จี้นะว่าให้ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยลดราคาสินค้าได้แล้วเพราะเขารู้เขาว่าต้นทุนมันลงมาแล้วนะครับเรื่องนี้ครับคุณกรณิตนะฮะนนจุ้ยนะโฆษกกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับเอาบอกว่าหลังจากปัญหาสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนี่ก็ได้คลี่คลายไปเยอะเนี่ยนะครับและราคาน้ำมันเราก็รู้กันดีครับว่ามันก็ลงมาเยอะเหมือนกันทั้งน้ำมันดิบในตลาดโลกทั้งน้ำมันดิบที่ดูไบที่ประเทศไทยใช้อ้างอิงตั้งราคานะครับทั้งราคาน้ำมันเสด็จรูปที่สิงคโปร์เองตอนนี้ก็ขาลงกันชัดๆเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็เลยติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าต่างๆในประเทศไทยนะครับพบอย่างนี้ฮะว่าสินค้าต่างๆหลายประเภทที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีต้นทุนปรับลงชัดเจนนะครับเห็นชัดตัวเลขมันฟ้องชัดเลยนะครับโดยเฉพาะราคาปุ๋ยก็ลดลงละราคาเม็ดพลาสติกกับปิโตรเคมีอันนี้ก็ลดลงแล้วนี่นะครับดังนั้นเนี่ยจากการพูดคุยกับเจ้าของสินค้าหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเนี่ยราคาปุ๋ยยูเรียเนี่ยล่าสุดเนี่ยกระสอบละ 1,200-1,300 จากในช่วงตอนที่ยิงกันใหม่ๆสงครามกันใหม่ๆเนี่ยอันนั้นก็เป็น 1,400-1,500 นะครับเมื่อวานที่เราก็คุยเรื่องปุ๋ยใช่ไหมเนี่ยเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยราคาหลังจากนี้ปุ๋ยเนี่ยก็จะเข้าสู่ขาลงต่างหากนะครับเม็ดพลาสติกเป็นไงนะฮะกระทรวงพาณิชย์ก็คุยกับผู้ผลิตผู้ประกอบการเช่นกันเขาก็บอกว่าสถานการณ์ก็ใกล้เคียงกันนะกับภาวะกับปกติแล้วนะเรียกว่ารับเป็นราคาถุงร้อนก็คือถุงที่เราตัดใส่พวกแกงที่มันร้อนๆอย่างงี้ใช่ไหมฮะราคาถุงร้อนราคาถุงแกงเนี่ยเคยขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ47-51ตอนนี้ก็ลงมาเหลือแค่42-45นะครับเอาบรรจุภัณฑ์พลาสติกอันนี้ก็มาจากปิโตรเคมีนี่นะครับเขาก็เริ่มปรับลดลงแล้วนะครับในขณะที่สินค้าประเภทสบู่แชมพูผงซักฟอกเนี่ยนะฮะหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าแสดงว่าราคายังไม่ลงนะครับเนี่ยถึงได้บอกไงครับว่าของในเวลาขึ้นราคาแล้วลงยากนะมันเป็นคำพูดที่คลาสสิกมากๆเลยนะครับไม่ลงแต่ก็อาจจะเปลี่ยนแพ็กเกจิ้งอะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะก็เหมือนอย่างที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสมาพันธ์ขนส่งใช่ไหมฮะก็ผมก็เคยสัมภาษณ์ไปแล้วเราก็เคยรายงานในรายการของเราแล้วเนี่ยเขายังจี้เลยนะว่าตอนนี้ก็ในเมื่อดีเซลมันลงมาจะต่ำ40แล้วตอนนี้ก็30กว่าเนี่ยของเขาอัตโนมัตินะมีระบบการปรับลดค่าขนส่งแบบอัตโนมัติถ้ามันลงมา3บาทต่อลิตรอะไรก็ว่าไปเนี่ยฝ่ายขนส่งเองเขาจะบอกเลยนะว่าผู้ประกอบการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเขาควรจะลงได้แล้วนะครับไม่ใช่ว่ายังค้างเติมราคาขายกันอยู่มาตั้งร่วมเข้าเดือนที่4กันแล้วนะฮะก็ต้องจับตาดูต่อไปครับเจ้าไหนนะจะแบบแม่สปอร์ตมากลดราคาเป็นเจ้าแรกเนี่ยนะฮะรอดูกันต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เมื่อสักครู่เนี่ยวันนี้เขาก็เปิดพฤติกรรมในประเด็นการที่ขอข้อมูลออกมานี่นะครับเปิดพฤติกรรมว่าคนไทยเนี่ยชอบกินผลไม้อะไรบ้างนะครับปรากฏว่าไม่ใช่ทุเรียนที่มาอันดับหนึ่งนะส้มก็แปลกนะฮะเรื่องนี้คุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์เขาไปทำผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนนะประจำเดือนพฤษภาคมที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับถามคนตั้ง 5,400 คนทั่วประเทศเกี่ยวกับว่าแล้วคุณซื้อเนี่ยนะหรือว่าคุณทานผลไม้เนี่ยนะครับผลไม้แบบไหนชอบมากๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าผลไม้ไทยเนี่ยยังไงก็อยู่หนึ่งในดวงใจของผู้บริโภคคนไทยนะครับส่วนพฤติกรรมการเลือกซื้อราคาที่จ่ายอันนี้ต่างกันเลยนะฮะมาดูกันแบบเล่นๆกันหน่อยนะพฤติกรรมการซื้อแล้วก็การทานผลไม้ของประชาชนเนี่ยนะครับ 73% เนี่ยซื้อผลไม้รับประทานประจำโอ้ดีนะดีต่อสุขภาพมี 24% บอกไม่ได้ทานผลไม้เลยโอ้นี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่นี่นะฮะซื้อผลไม้ทุกเดือนแต่ก็ไม่ได้ทุกสัปดาห์นะครับมีถึง 29% รองลงมาคือซื้อทุกสัปดาห์นี่นะครับ 26% ช่องทางการซื้อก็แน่นอนแล้วครับตลาดสดตลาดนัดก็จะเป็นแหล่งที่ซื้อหาได้ดีที่สุดนะครับทีนี้ถามว่าตลาดสดเนี่ยครองใจผู้บริโภคมาอันดับ1เพราะอะไรทราบมั้ยฮะมันเลือกได้หลากหลายนะแล้วก็มีแม่ค้าประจำแต่ละแผงนะฮะแต่ถ้าเราไปซื้อผลไม้ในห้างเนี่ยนะครับไม่มีแม่ค้าประจำแผงนะเขาจะกองไว้เป็นมุมใหญ่ๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการต่อรองกับคนเนี่ยนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งธรรมชาติเสน่ห์ของการซื้อผลไม้ตามตลาดสดนะครับทีนี้ผู้บริโภคเองเนี่ยนะครับก็ยังนิยมที่จะบริโภคผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องนะฮะเอาผลไม้ที่ประชาชนนิยมบริโภคเป็นประจำนะครับเป็นผลไม้ที่สามารถซื้อหาได้ตลอดทั้งปีคือ ส้มส้มเนี่ย

มาอันดับหนึ่งเลยฮะ 31% อันดับสองรู้ไหมอะไรแตงโม 28% อันดับสามกล้วย 21% นะฮะอันดับสี่นะฮะอันดับสี่เนี่ยนะฮะ 21% มะม่วงนะครับต่อมาครับเกือบ 20% ในฝรั่งนะครับ 15% ในสับปะรดนะฮะต่อมาแอปเปิลเนี่ยนะครับองุ่นไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมะละกอสุกเนี่ย 11.15% นี่คือผลไม้เรียงตามอันดับนะในการที่คนชอบซื้อชอบทานนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าอันไหนนะมีออกทุกปีหาซื้อได้ง่ายนะครับราคาก็เหมาะสมไม่ได้แพงเกินเหตุนี่นะครับรับรองคนไทยเทใจให้ส้มนะครับทีนี้ผลไม้ตามฤดูกาลคือทุเรียนนะมันคือชื่อมันก็บอกว่าตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะหากินได้ตลอดทั้งปีนี่ครับถ้าเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยทุเรียนเนี่ยได้รับความนิยมสูงสุดเลยฮะ 45% เงาะมาอันดับ2มังคุดอันดับ3ลำไยอันดับ4ลองกองอันดับ5โอ้โหแต่ละชื่อแต่ละตัวนี่ทานมากๆนี่ร้อนในไข้ขึ้นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตามด้วยโซดาหน่อยนะฮะต่อมาครับก็มาถึงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายนะเงินในการซื้อผลไม้เอาเข้าจริงๆเนี่ยผู้บริโภคคนไทยเนี่ยก็รายได้มันต่างกันเยอะหลายกลุ่มหลายก้อนถูกมั้ยครับเขาว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาทนะครับแล้วก็ตั้งแต่ 5,001 บาทจนถึง 10,000 บาทต่อเดือนนี่นะครับส่วนใหญ่ซื้อผลไม้ไม่เกิน300บาทต่อเดือนคิดเป็นเงินสูงนะฮะ 51% เสียไปกับค่าใช้จ่ายผลไม้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเป็นรายได้ปานกลางตีซะว่าระดับหมื่นขึ้นแต่ไม่เกิน 20,000 นี่นะครับก็จะมีการใช้จ่ายผลไม้ต่อเดือนไม่เกิน300บาทต่อเดือนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็แสดงให้เห็นนะครับว่าถ้ากำลังซื้อสูงเม็ดเงินเยอะก็ซื้อผลไม้แบบแพงทานได้ถี่มากยิ่งขึ้นบ่อยๆนะครับเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับส่วนการบริโภคผลไม้ในฤดูกาลปีนี้นะครับเมื่อเทียบกับผลสำรวจปี68เนี่ยแหล่งสำคัญในการซื้อผลไม้คนไทยนะฮะตลาดสดตลาดนัดยังอยู่ในใจยังเป็นแหล่งซื้อผลไม้หลักอันดับหนึ่งของประชาชนคนไทยนะครับส่วนจะเป็นร้านสะดวกซื้อหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เป็นดับรองก็มันก็เป็นเรื่องแปลกนะฮะซื้อผลไม้ยังไงต้องตลาดสดนะฮะซื้อผลไม้ยังไงต้องตลาดนัดไอ้ท่านจะไปซื้อผลไม้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้ออันนี้มาลองรองมันก็ต้องจริงนะเราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยไม่ค่อยมีผลไม้ขายเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจกันนะครับเอาถัดจากเรื่องของการทานผลบุ้งผลไม้กันแล้วนี่นะฮะเราก็มาดูครับโอกาสสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะทำส่งออกไปประเทศจีนนะครับไม่ใช่ว่าเราขายอะไรสินค้าจีนไม่ได้นะขายได้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสัตว์สำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับเรื่องนี้คุณสุนันทากังวานกุลกิจเนี่ยนะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเอาบอกว่ารายงานจากทางด้านของผู้อำนวยการสำนักการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศคอนเซียงไฮ้ของจีนเนี่ยนะครับบอกโอ้ตอนนี้นะคนจีนเนี่ยหลงไหลในกระแสเพ็ทเฟรนด์ลี่นะเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่านะครับผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงในจีนขยายตัวเยอะมากนะครับปัจจุบันนี้นะฮะโครงสร้างประชากรของจีนก็ต่างไปเปลี่ยนไปก็คล้ายๆกับคนไทยนี่นะครับคือ1ไม่แต่งงาน2แต่งงานไม่มีลูกนะ3เริ่มมีคนสูงอายุมากขึ้นแบบประเทศไทยนะคล้ายกันเด็กเลยนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการไม่มีลูกไม่มีหลานในชีวิตมันเหงาเพราะชีวิตมันเหงาต้องหาสัตว์มาเลี้ยงเพื่อขายแก้เหงานะคนจีนก็เลยเหมือนกันนะครับบอกว่าสัตว์เลี้ยงก็ถูกมองไม่เพียงแค่เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านแล้วแต่ว่าคนจีนยกระดับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเปรียบเสมือนกับสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นที่เรียกว่า pet friendly นะครับเพราะฉะนั้นไอแนวโน้มพวกนี้มันก็จะเจอได้ในเมืองใหญ่ๆของจีนนะครับเมืองเศรษฐกิจใหญ่ๆด้วยเช่นหังโจวเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นหนานจิงเนี่ยนะแล้วก็มีการพัฒนานะพื้นที่สาธารณะศูนย์การค้าโรงแรมระบบขนส่งเนี่ยให้รองรับกับการนำสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาด้วยเหมือนกันนะครับข้อมูลจากบริษัทวิจัยแห่งหนึ่งเนี่ยนะก็คือไอมีเดียรีเสิร์ชด้วยนะครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงในจีนเนี่ยเมื่อปีที่แล้ว2ปีผ่านมานะฮะเมื่อปี2566เนี่ยมันมีมูลค่าประมาณ 500,000 กว่าล้านหยวนเพิ่มขึ้นถึง 20% จากปี2564โทษนะ2566นะครับแล้วแนวโน้มเนี่ยนะฮะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆจนแตะระดับถึงปีละ 1.15 ล้านล้านหยวนภายในปี2571กองชนชั้นกลางเนี่ยนะครับก็มีนะอย่างว่าลังเหนานู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็อยากจะซื้อบรรดาเพชรเฟรนลี่อะไรต่างๆเนี่ยมาอยู่มาใช้ชีวิตคู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานยุทธศาสตร์ที่เรียกว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็ถึงได้บอกว่ามันเป็นโอกาสของธุรกิจคนไทยถ้าจะส่งพวกอาหารเพื่อสัตว์เลี้ยงที่น่ารักไปขายในจีนเนี่ยนะครับเชิญนะฮะเป็นช่องทางที่เกิดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับออกจากทางด้านพวกการค้าการขายระหว่างประเทศก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของรถ EV ในบ้านเรากันหน่อยนี่นะครับไม่สัญญาณยังไม่แผ่วนะครับ

ปรากฏว่าอย่างนี้ครับแบงก์ออมสินเขาเปิดตัวเลขเนี่ยว่าเงินกู้หรือสินเชื่อสำหรับซื้อรถ EV เนี่ยสุดฮอตนะฮะสุดฮอตมากเลยนี่นะครับคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะผู้อำนวยการธนาคารออมสินครับเอาบอกว่าตามที่ครม.เนี่ยก็เห็นชอบนะเรื่องของการให้ธนาคารออมสินเนี่ยอันนำร่องหรือเป็นผู้นำในการปล่อยเงินกู้สินเชื่อสำหรับการปรับตัวของประชาชนด้านความยั่งยืนด้านพลังงานชื่อมันดูจะทางการไกลตัวนิดนึงเข้าถึงยากแต่ถ้าพูดกันตรงนะก็คือให้ธนาคารออมสินนี่แหละนะปล่อยกู้ให้คนที่อยากจะซื้อพวกยานยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับทุกประเภทเลยนะวงเงินก็จัดมา 5,000 ล้านบาทนะครับก็อยู่ภายใต้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟท์โลนนี่นะฮะเพื่อจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยและสภาพความเป็นอยู่ไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับปรากฏว่าปล่อยกู้กันแบบขายดิบขายดีนะครับดูอย่างนี้เลยเห็นชัดๆเลยนะฮะเขาบอกว่าจากการไปสำรวจทั้งแบงก์และก็สถาบันการเงินที่ไม่ใช่แบงก์ที่มาร่วมโครงการตรงนี้มีความต้องการสินเชื่อซื้อรถ EV เกิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นเองนี่นะครับในฐานะที่เป็นเรียกว่าเซ็นเตอร์ในการปล่อยสินเชื่อตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะทำให้การปล่อยสินเชื่อสำหรับรถพวกไฟฟ้าเนี่ยมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเพราะอะไรทราบไหมฮะคือราคาน้ำมันมันก็ไม่ถูกสักทีถูกไหมฮะแม้ว่าตอนนี้มันจะถูกกว่าตอนที่กำลังลบราคาฟันโจมตีกันที่อิหร่านกันเนี่ยนะครับแต่ก็ลงมาระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถูกพอนะครับปัจจัยเนี้ยก็จะส่งผลให้คนต้องการอยากจะได้เงินนะครับเงินกู้เนี่ยเพื่อที่จะไปซื้อพวกรถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับทางด้านของธนาคารออมสินก็เลยบอกเต็มที่เลยนะฮะในการจะผลักดันให้มีการปล่อยสินเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องของรถ EV เนี่ยต่อไปนะครับอันนี้คือเรื่องรถแต่ถ้ามาเป็นเรื่องบ้านเนี่ยเราคุยมาหลายรอบแล้วเนี่ยเราจะพบว่าตอนนี้อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับบ้านมือสองแซงบ้านมือหนึ่งนะด้วยภาวะเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับมีการประเมินนะอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยที่ว่าซอมบี้ที่ว่าซบเซามาตั้งแต่นู่นนะตอนที่เกิดแผ่นดินไหวกันนี่นะฮะยังไม่พ้นจุดต่ำสุดนะครับอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยนะครับเรื่องนี้มาจากคุณรักวรกิจโพคาธรนะฮะประธานเจ้าที่บริหารว่า CEO ของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดรู้จักกันดีว่าแบม BAM เนี่ยนะครับแกบอกงี้ครับว่าภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยปีนี้เนี่ยนะฮะกำลังซื้อติดลบทุกเซกเตอร์โอ้ยฟังแล้วเหนื่อยแต่มันก็จริงนะฮะติดลบทุกเซกเตอร์โดยเฉพาะเซกเตอร์หรือกลุ่มภาคอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าประเมินกันแล้วนี่นะฮะจะติดลบอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันที่เขาประเมินติดลบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาประเมินว่ามันยังไม่ถึงจุดต่ำสุดยังไม่ถึงก้นเหวลึกสุดนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับความยากลำบากของสองกลุ่มกำลังซื้อเป็นแซนด์วิชของคนรุ่นใหม่เรียกว่า first jobber หรือ the bag นะครับคือกลุ่มนี้เนี่ยไม่สามารถจะขอสินเชื่อได้ด้วยส่วนคนรุ่นเก่าเองเนี่ยก็ยังผ่อนของเดิมยังไม่หมดแต่ว่าชีวิตมาเริ่มใกล้เกษียณแล้วไงนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้ปริมาณของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดตอนเนี้ย700,000 หน่วยนะฮะในขณะที่เนี่ยนะครับไอ้ตรงที่อยู่ตรงกลางคือคนที่มีกำลังซื้อแค่ 100,000 คนเนี่ยเท่ากับว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้มีปริมาณล้นความต้องการอยากจะซื้อถึง7เท่าแล้วตอนนี้คนรุ่นใหม่ไฟแดงนี่นะครับต้องขอสินเชื่อไม่ได้อีกคนรุ่นเก่าเองก็ผ่อนบ้านยังไม่หมดนะอย่างที่บอกไปว่าเกษียณไปอยู่แล้วนี่นะครับดังนั้นตรงนี้เองก็เลยเชื่อนะครับว่าอสังหายังไม่ถึงจุดต่ำสุดทีนี้ก็ยังบอกด้วยซ้ำไปนะครับว่าตัวชี้วัดอสังหาเนี่ยคือดูยอดขายเติบโตมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องไปดูตรงตลาดบ้านมือ2เพราะตอนนี้โอ้โหโตดีกว่าบ้านมือ1บ้านมือ1ตอนนี้นะครับสต๊อกบ้านเบิกกว่าจะขายได้นู่นน่ะรอ 3-4 ปีกว่าจะเคลียร์สต๊อกหมดทั้งตลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องนึกถึงว่าจะมีโครงการใหม่เปิดมาเป็นดอกเห็ดเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาเรื่องนี้เชื่อดขนมได้นะครับมีแต่จะเปิดน้อยลงแล้วก็เงียบแล้วก็ขายของเก่าเป็นหลักนะฮะไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากนะครับในเรื่องของการที่จะระบายเรื่องตรงนี้ต่อไปโอ้ขอใจช่วยนะครับถ้าหากว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยยังไม่ต่ำสุดเนี่ยคือมันก็เป็นโอกาสหลายอย่างนะคือราคาก็อยู่ที่ผู้ซื้อเลือกได้ถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ผู้ซื้อเองก็ไม่ค่อยมีกำลังเงินกำลังแรงกำลังวังชาจะซื้อกันเท่าไหร่ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับไปดูทางด้านของเศรษฐกิจต่างประเทศกันโอ้นี่เป็นข่าวที่น่าใจหายคนญี่ปุ่นเลยนะครับธุรกิจญี่ปุ่นล้มละลายสูงสุดในรอบ3ปีนี่เวลาผ่านไปแค่ครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยนะครับอาการธุรกิจในญี่ปุ่นตอนนี้มีปัญหาเยอะนะครับเรื่องนี้เป็นรายงานมาจากสำนักวิจัยที่ชื่อว่าโตเกียวนะครับขอโทษนะโตเกียวโชกุนะครับเปิดเผยเมื่อวานนี้เองนี่นะครับบอกว่า6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมีบริษัทญี่ปุ่น45แห่งยื่นล้มละลายคือถ้าเทียบตัวเลขอย่างนี้ท่านผู้ชมโอ้โห45แห่ง6เดือนเฉลี่ยเดือนนึงอาจจะยังไม่กี่แห่งเองแต่สถิติตัวนี้นี่นะครับมันเป็นจำนวนของการล้มละลายของธุรกิจ

0: ทศญี่ปุ่นที่สูงสุดนับตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมานะครับหรือว่ามากที่สุดในรอบ3ปีนั่นเองครับถามว่าสาเหตุหลักมาจากอะไรตอนนี้เงินเยนกำลังอ่อนอ่วมอรไทยนะฮะเมื่อวานเนี่ยแตะ162เดี๋ยววันนี้มีคนเขาคำนวณแล้วนะว่าเงินเยนเอาเข้าจริงๆเนี่ยกรณีเลวร้ายที่สุดเนี่ยจะร่วงลงไปเรื่อยๆจนแตะ200ต่อดอลลาร์สหรัฐทีนี้หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจญี่ปุ่นมันล้มละลายเยอะก็มาจากเรื่องของเงินเยนอ่อนค่าเพราะมันจะมันอ่อนค่ามากๆนี่นะครับดูเอาเข้าตรงนี้กลับกลายเป็นภาระหนักของธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมซึ่งเป็นผู้จ้างส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็แบกรับต้นทุนนำเข้าที่พุ่งสูงขึ้นคือเงินอ่อนเนี่ยมันดีกับการนำเข้าต้นทุนที่ถูกก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่าการขายของมันยากในขณะที่มีต้นทุนถูกแต่ว่าการระบายขายของกับมีข้อจำกัดเยอะนะฮะดังนั้นตรงนี้เองก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลของเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นนะครับรายงานดังกล่าวนี่ก็ยังบอกเลยนะครับว่าธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นที่ล้มละลายเยอะๆเนี่ยได้แก่ภาคค้าส่งนะครับเช่นเนี่ยเบอร์รี่ไทม์ฟู้ดเนี่ยบริษัทนำเข้าปูกุ้งปลาทูน่าจากในประเทศในเอเชียล้มละลายไปเมื่อพฤษภาคมนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นเงินเยนเนี่ยนับจากนี้ไปก็เปราะบางมากเลยครับนะครับเพราะว่า6เดือนแรกเนี่ยปิดกิจการล้มละลายกันถึง45แห่งก็ถือว่าสูงสุดในรอบเนี่ย3ปีที่ผ่านมานะครับอ่ะเวลาหมดแล้วครับสำหรับวันนี้นะอีคอนเบสพบกับผมได้ใหม่สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: อีคอนเบสปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร

ถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ขอมอบสาระความรู้และ

ความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้ว

0: 105 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจากเอมและ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์ศิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: รายการท่องพุทโธโดยชายเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรพรุจิ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการช่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่5 กรกฎาคม 2569ผมชันเดชบัวหันนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ส่วนช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5แฟนเพจนะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารมาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะครับเช้าวันนี้นะครับผมขออนุญาตชวนคุณผู้ฟังคิดและคุยไปด้วยกันนะเพื่อถอดบทเรียนกรณีอุบัติเหตุเด็ก11 ขวบขับรถพุ่งชนพระขณะเดินธุดงค์นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่ออยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธุดงค์วัดนะที่ปรากฏในพระไตรปิฎกด้วยอะไรคือข้อคิดที่ได้จากกฎหมายทางโลกกับความจริงทางธรรมนะฮะแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้ออัดข้อธรรมแล้วเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยนะเป็นใครไปไม่ได้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตได้เรียนเชิญคุณอนพบุญสว่างนะทนายความด้านพระพุทธศาสนาและไวยาวจกรวัดสามพระยามาให้คําตอบแล้วก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายกันนะครับโดยเฉพาะในทางพุทธศาสนานั้นน่าสนใจยังไงครับเกี่ยวกับกรณีนี้ตอนนี้ที่คุณอนพอยู่ในซูมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอนพครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชาเนตครับสวัสดีคุณ
0: คร
1: ผ
0: ั
1: ู้
0: บ
1: ฟั
0: ส
1: ง
0: วัสดี
1: ทุก
0: คร
1: ท่
0: ั
1: า
0: บ
1: นนะครับ
0: คร
1: ผ
0: ับ
1: มก็
0: ผ
1: ยัง
0: ม
1: ตื่นเต้นเสมอครับ
0: โอ
1: ท
0: ้โ
1: ี
0: ห
1: ่
0: ตื่นเต้นอะไรน
1: ใ
0: ี
1: น
0: ่
1: ร
0: เ
1: า
0: ป
1: ย
0: ็น
1: การ
0: ครั้
1: ว
0: ง
1: ิ
0: ที
1: ท
0: ่เ
1: ย
0: ท่
1: ุ
0: าไหร่
1: แล
0: แล
1: ้
0: ้วว
1: ยังตื่นเต้
0: น
1: น
0: ี่
1: อยู่ครับ
0: นับไปนับมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 ครั้งแล้วนะที่คุณน
1: คร
0: น
1: ั
0: พ
1: บ
0: เนี่ยมาออกรายการท่องพุทโธมาให้ความรู้กับผู้ฟังเนี่ยนะฮะแต่ว่าในแต่ละประเด็นเนี่ยต้องบอกว่าหนักพอสมควรเหมือนกันในเรื่องที่ชวนมาคุยนะแม้กระทั่ง
1: ค
0: เร
1: ร
0: ื
1: ั
0: ่
1: บ
0: องนี้ก็ตามนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้กรณีนี้ที่กรณีเด็กอายุ11 ขวบขับรถพุ่งชนพระขณะเดินธุดงค์เนี่ยอนพมองยังไงครับเรื่องนี้เนี่ยในฐานะทนายนะ
1: เป็นเรื่องที่เศร้าสลดในฐานะที่เป็นชาวพุท
0: ค
1: ธ
0: รับ
1: คนหนึ่งนะครับ
0: อื
1: ก็
0: ม
1: เป็นเรื่องที่เศร้าสลดใจมากยิ่งเราเองเป็นชาวพุทธเรารู้ครับว่ามันเป็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความธรรมดานั้นน่ะมันก็ค่อนข้างจะรุนแรงกับจิตใจมากๆยิ่ง
0: ครับ
1: เรามาพบว่าเหตุที่เกิดมันเกิดขึ้นจากความประมาทซึ่งชาวพุทธเองก็ต้องวางใจว่าอุบัติเหตุเป็นความประมาทเป็นความไม่เจตนาทั้งสิ
0: อ
1: ้น
0: ืม
1: ดั
0: อง ื
1: นั
0: ม
1: ้นจริงๆแล้วถ้ามองว่าไม่เจตนาก็ไม่เป็นบาปแต่เป็นกรรม
0: ครับ
1: เรา
0: อื
1: ท
0: ม
1: ราบกันดีครับชาวพุทธทุกท่านว่ากรรมพาเรามาเจอกันไม่มีอะไรบังเอิญแต่
0: คว ร
1: ่
0: ั
1: า
0: บ
1: มันเป็นความพอดีเป็นความพอดี
0: ออ
1: ั
0: ื
1: น
0: ม
1: โหดร้ายของกรรมที่ได้ปรากฏก็พยายามทำใจแล้วก็ต้องตอบคำถ
0: อื
1: าม มก็ได้ไปออกรายการโทรทัศน์มาหลายๆรายการแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาดูผมต้องเรียนคุณผู้ฟังให้ทราบก่อนว่าผมไม่ได้
0: ครับ
1: ทำหน้าที่ทนายความให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็
0: อืม
1: จะขอแสดงความคิดเห็นแล้วก็ได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับคุณผู้ฟังโดยเป็นกลางทั้งสิ้นนะครับต่อจากนี้
0: ครับอืมครับอืมนะฮะถ้ามองในฐานะนักกฎหมายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยดูแล้วว่าไม่น่าจะจบง่ายไหมครับอนพครับคําว่าไม่น่าจ
1: ค
0: ะ
1: ร
0: จ
1: ับ
0: บง่ายนี้หมายความว่าเพราะว่าพอเป็นเด็ก11 ขวบเนี่ยในแง่ของข้อกฎหมายนี่คือเอาผิดไม่ได้ถูกไหม
1: ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ครับพี่บอยบัญญัติว่า
0: ครับ
1: ถ้าผู้กระทำความผิดเป็นเด็กนะครับอายุต่ำกว่า12 ปีเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษครับในวรรคสอง
0: ครับ
1: มาตรา73บอกว่าให้พนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินการกับเด็กตามวรรคหนึ่งเนี่ยนะครับไป
0: อืม
1: ตามที่กฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะครับซึ่งใน
0: ครับ
1: บทบัญญัติของกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา73นี้ได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยครับว่าต่ำกว่า12นะครับก็คืออ ไม
0: ื
1: ่
0: ม
1: เกิน12ไม่เกิน12
0: อืม
1: 12พอดีในวันนั้นก็ยังอยู่ในมาตรานี้นะครับ แต่ถ้าเก
0: ค
1: ิ
0: ร
1: น
0: ับ
1: 12ไปแม้แต่สัก1 วันก็จะไปมาตรา74วันนี้ถ้าพูดถึงเด็ก11เด็กนั้นมีความผิดครับผมยังย้ำให้คุณผู้ฟังทราบก่อนว่ายังถือว่าเป็นความผิดแต่
0: คร
1: เด
0: ั
1: ็
0: บ
1: กนั้นไม่ต้องรับโทษคือไม่ต้องรับโทษใดๆทางอาญาครับในโทษทางอาญาเป็นการกระทำความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามพระตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ครับเป็นการกระท
0: ครับ
1: ำโดยประมาทซึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประกอบกับพระราชบัญญัติการจราจรทางบกเกี่ยวกับการขับรถโดยประมาทหวาดเสียวเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตของผู้อื่นครับผมดังนั้น
0: คร
1: เ
0: ัน บ
1: ี่ยเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะเป็นเด็กพิเศษหรือมีความพิการบกพร่องหรือไม่อย่างไรก็ไม่เกี่ยวแค่เพียง
0: คร
1: อ
0: ั
1: า
0: บ
1: ยุอย่างเดียวก็ไม่ต้องรับโทษครับแต่ไม่ได้แปลว่าเด็กไม่ผิดนะครับเรียนย้ำว่า
0: ค
1: เ
0: ร
1: ด็
0: ัก บ
1: ยังถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดเพียงแต่ไม่ต้องรับโทษครับ
0: ทีนี้เนี่ยคือตำรวจก็ต้องเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะเรียกว่าดำเนินคดีกับผู้ปกครองถูกไหมฮะในฐานความผิดปล่อยปละละเลยเด็กหรือว่าเยาวชนครอบครัวเนี่ยปล่อยให้เด็กเนี่ยนำกุญแจรถลักลอบขับออกมาได้ซึ่งตรงส่วนเนี้ยสังคมเนี่ยเขาก็คาใจเหมือนกันนะคุณอนพว่าเด็ก11 ขวบเนี่ยจะขับรถเกียร์กระปุกได้ยังไงอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยตั้งคำถามและสงสัยครับ
1: ครับเรียนคุณผู้ฟังนะพี่บอยอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ยังไม่อาจสรุปได้ว่าผู้ปกครองต้องรับผิดทางอาญาก่อนนะครับเดี๋ยวทางแพ่งจะพูดถึงในโอกาสลำดับถัดไปแต่ว่าในทางอาญาเนี่ยต้องรอให้พนักงานสอบสวนเนี่ยรวบรวมนะครับสำนวนการสอบสวนให้ครบถ้วนมีการสอบปากคำพยานนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนใกล้ชิดแวดล้อมเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่มันชัดขึ้นมาว่าเด็กนั้นเนี่ยมีใครสอนให้ขับไหมแล้วขับไปได้อย่างไรมีการเก็บกุญแจไว้อย่างไรพอมีข้อเท็จจริงว่าคุณยายเองเนี่ยก็วิ่งตามไปนะครับแต่เด็กล็อกรถแล้วยายเองคุณยายเองก็โทรแจ้งให้ตำรวจสกัดหรือว่ามีการขอให้เพื่อนบ้านช่วยกันหลายหลายสิ่งอย่างเนี่ยยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับผมเองก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อใดๆเลยเราต้องพยายามให้เวลากับพนักงานสอบสวนก่อนเพราะว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กครับมีมาตรา26วงเล็บ3เกี่ยวข้องกับว่าถ้าผู้ใดเนี่ยนะครับกระทำการเนี่ยบังคับใช้ขู่เข็นยุยงส่งเสริมหรือว่ายินยอมให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเกิดการปล่อยให้เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมที่มีโอกาสก่อให้เกิดการเสี่ยงอันตรายแก่ผู้อื่นเนี่ยผู้ที่ดูแลเด็กหรือว่าผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยยังต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมาตรา26วงเล็บ3นะครับถ้าฝ่าฝืนเรื่องนี้เนี่ยก็ยังมีโทษจำคุก3 เดือนหรือปรับไม่เกิน30,000 บาทแม้จะเป็นโทษที่น้อยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแต่ว่าก็ยังเป็นความหวังหนึ่งที่พนักงานสอบสวนถ้าสืบทราบพบถึงความประมาทเลินเล่อปล่อยปละละเลยความที่ผู้ปกครองจะรู้ไหมว่าเด็กเนี่ยมีความพิเศษแล้วก็ยังมีอันตรายต่อบุคคลรอบข้างสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยังต้องรอให้พนักงานสอบสวนเนี่ยสืบสวนสอบสวนให้ทราบว่าตัวผู้ปกครองเนี่ยทราบไหมว่าเด็กคนนี้เขาจริงๆเขาเป็นเด็กพิเศษครับเขาเป็นพนักงานสอบสวนได้เปิดเผยมาบางส่วนแล้วว่าเขาเป็นเด็กพิเศษประเภทพิการประเภทที่7เป็นเด็กออทิสติกทีนี้เด็กออทิสติกเนี่ยผมได้ไปร่วมรายการโทรทัศน์มาในหลายๆรายการมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเด็ก แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องอาชญาวิทยาและก็เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการของสมองเนี่ยเข
0: ค
1: าร
0: ับ
1: ได้ให้ความรู้เด็กพิเศษเนี่ยนะครับมันมีทั้งออทิสติกเนี่ยมีทั้งต่ำคือด้อยสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐานนะคร
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับ
1: หรือว่าเป็นเด็กพิเศษในเชิงที่ก็ยังใช้ชีวิตหรือดูแลช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนมาตรฐานแต่ด้อยไปบางเรื่องและความออทิสติกยังมีทั้งเรื่องของกลุ่มประเภทที่มีสติปัญญาสูงกว่ามาตรฐานก็นับเป็นโรคอย่างหนึ่งซึ่งยังต้องไปประกอบเกี่ยวกับเรื่องของการมีดูว่ามีสติมีสมาธิสมาธิสั้นไหมหรือว่าเป็นคนที่สามารถที่จะมีสมาธิมีโฟกัสในการกระทำอะไรในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหนและยังต้องไปประกอบกับเรื่องของการภาวะในการควบคุมอารมณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะควบคุมอารมณ์ว่าเวลาเขามีความรู้สึกนึกคิดนะครับว่าเขาดีใจเขาควบคุมได้เสียใจโกรธหรือความรุนแรงการใช้ความการแสดงออกซึ่งความรุนแรงก็ควบคุมมันได้ไหมดังนั้นการที่เขาเป็นเด็กออทิสติกในแต่ละคนแต่ละเด็กจะมีสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนและแตกต่างกันซึ่งในทุกเด็กออทิสติกหรือเด็กพิเศษเนี่ยนะครับเขาต้องการดูแลเป็นพิเศษเพราะเขามีความพิเศษอยู่ในตัวเช่นกันโลกใบนี้ไม่ได้โหดร้ายถึงขนาดว่าให้เขาด้อยไปเสียทั้งหมดในเด็กออทิสติกทุกคนจะมีความโดดเด่นซึ่งพวกเรามักจะเรียกว่าพรสวรรค์ซึ่งก็มีในเด็กธรรมดาก็มีแต่เรายังค้นหากันเจอบ้างไม่เจอบ้างแล้วแต่นะครับแต่ในเด็กออทิสติกเนี่ยในแต่ละคนก็จะมีพรสวรรค์หรือมีสิ่งที่เขาสนใจจริงๆและถนัดถึงขนาดว่าสมมุติฐานว่าถ้าเด็กคนนี้สนใจการขับขี่รถยนต์เขาสามารถที่จะรู้จากการสังเกตการมองการไปดูในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวีโทรศัพท์มือถือแล้วก็เก็บเอาแต่เรื่องที่เขาสนใจเพียงเรื่องเดียวอยู่ในกระบวนการความคิดอยู่ในสมาธิของเขา
0: ค่ะ
1: แล้วไม่ได้บอกใครก็มีโอกาสที่เขาจะขับรถยนต์นั้นได้โดยที่ไม่มีใครสอนเลยผมยังอยากให้ชาวพุทธอย่างเราฟังแล้วเผื่อเปอร์เซ็นต์อันเล็กน้อยนี้ไว้ในใจบ้างครับ
0: ครับ
1: ว่ามีโอกาสเป็นได
0: ้ครับครับฟังแล้วชัดเจนนะได้ความกระจ่างด้วยครับทีนี้ถ้าในด้านการเยียวยาล่ะครับคุณอนกคือถ้ามองจากครอบครัวฐานะครอบครัวของเด็กเนี่ยก็คือสูญเสียขนาดเนี้ยนะฮะจะให้เยียวยาก็คงลำบากแต่ว่ารถกระบะคันนั้นนะครับคันที่ก่อเหตุอ่ะคือก็มีพรบคุ้มครองวงเงินสูงสุด20 ล้านบาทนะฮะตรงนี้เนี่ยขอความรู้อนบหน่อยพรบอันนี้เนี่ยเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านอื่นๆไม่ทราบผมก็เพิ่งมาทราบเหมือนกันว่ารถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยพรบคุ้มครองอันเนี้ยวงเงินสูงสุด20 ล้านบาทเนี่ยนะฮะคือมันสามารถไปช่วยเยียวยาพระที่มรณภาพแต่ละรูปเนี่ยยังไงฮะ
1: คือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมันมี2 ภาคนะครับพรบที่เราเรียกกันเนี่ยคือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมันจะมีค่าเบี้ยอยู่ปีละ600 กว่าบาทไม่เกิน700เนี่ยนะครับซึ่งบังคับให้รถยนต์ที่ขับขี่บนท้องถนนที่จดทะเบียนต้องทำทุกรอบที่มีการต่อภาษีประจำปีอยากให้ทุกคนตระหนักที่จะต้องทำมันนะครับอย่าละเลยเพราะว่ามันก็เป็นสวัสดิภาพสวัสดิการต่อผู้ที่ประสบภัยจากรถยนต์นะครับทีนี้ในกรมธรรม์นี้มีมาตรฐานที่บังคับให้ทุกบริษัทนะครับที่รับประกันไว้เนี่ยต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับบุคคลที่ได้รับผลนะครับจากอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นนะครับใช้คำว่าเบื้องต้นคือชนแล้วไม่ต้องถามว่าใครผิดใครถูกอยู่ที่30,000 บาทครับ และหลังจากที่พิสูจน์การถูกผิดแล้วก็จะให้ฝ่ายที่เป็นฝ่ายผิดคือพรบของฝ่ายผิดรับผิดต่อจนครบวงเงิน 80,000 บาทครับถ้าเกิดมีการเสียชีวิตอย่างที่เกิดขึ้นนี้พรบจะต้องจ่ายรายละ 500,000 บาทครับแต่ว่าในรายละ 500,000 บาทเนี่ยจะคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน20ล้านบาทต่อครั้งผมย้ำว่าเวลาได้การคุ้มครองได้เฉพาะรายละวงเงินเสียชีวิตไม่เกิน 500,000 บาทแปลว่าต่อรายอยู่ที่วงเงิน 500,000 ครับและต่อครั้งเนี่ยไม่เกิน20ล้านบาทคือแปลว่าเขาจ่ายประมาณ40คนเท่านั้นมันจึงอยู่ในวงเงิน20ล้านนะครับดังนั้นไม่ได้แปลว่าจะได้เฉลี่ยกัน20ล้านหรืออย่างไรนะครับความชัดเจนคือรายละ 500,000 บาทแต่ถ้ามี

0: อะครับในอุบัติเหตุนี้คนขับเองถ้าบาดเจ็บก็พรบก็คุ้มครองครับพี่บอยครับ
1: อ๋อครับครับ
0: ดังนั้นเนี่ยคือพรบมันมุ่งที่จะคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยที่ไม่สนใจว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดแต่การจ่ายเงินเนี่ยเบื้องต้นเนี่ย
1: ค
0: ือชนปุ๊บเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังชนปุ๊บเนี่ยส่งโรงพยาบาลเนี่ย30,000แรกเนี่ยใครจะจ่ายไปก่อนก็ได้กฎหมายมองให้คุ้มครองให้ภาคบังคับนี้ถูกนำเงินไปรักษาเบื้องต้นก่อนเพราะไม่อยากมันไม่ใช่เรื่องของผู้ที่ประสบภัยจากรถเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องของบริษัทประกันภัยต้องเคลียร์กันเองภายหลังที่พิสูจน์แล้วว่าใครผิดใครถูก
1: ครับ
0: อันนั้นจะเป็น 30,000 แล้วรักษาต่อเนื่องไปก็จะอยู่ที่ 80,000 ถ้าเสียชีวิต 500,000 ครับได้แค่นั้นครับต่อรายครับ
1: ทางประกันน่ะหมายถึงทางประกันนะครับหลังจากที่พรบเนี่ยเป็นไปตามพรบนะคืออยู่ในวงเงิน20ล้านบาทนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยทางประกันเนี่ยเขาจะมาฟ้องร้องไล่เบี้ยกับผู้ก่อเหตุอีกว่า
0: ถ้าอยู่ในวงเงินเนี่ยพรบไม่ได้ฟ้องไล่เบี้ยกับผู้ก่อเหตุครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผู้เสียหายครับต้องไปฟ้องนะครับเรียกเอาจากผู้ก่อเหตุครับถ้าเกินวงเงินนะครับ
1: อ๋อถ้าเกินวงเงินใช่ไหม
0: ครับผม อันนี้เป็นความรับผิดในทางแพ่งครับซึ่งต้องเรียนคุณผู้ฟังว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมองว่าการขับรถประมาทเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของความผิดทางแพ่งเรื่องละเมิดครับละเมิดเนี่ย คือผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อครับกระทำต่อผู้อื่นนะครับก็ต้องรับชดใช้ค่าสินใหม่ค่าทดแทนเพื่อการนั้นนะครับในกรณีดังกล่าวเนี่ยตามมาตรา429ยังบัญญัติไว้ด้วยว่าบิดามารดานะครับหรือผู้ที่อนุบาลดูแลผู้ยาวหรือว่าผู้ที่ไร้ความสามารถหรือวิกลจริตแล้วแต่กรณีนะครับได้ไปก่อเหตุละเมิดที่ทำลงไปเนี่ยบิดามารดาก็ต้องรับผิดนะครับชดใช้ร่วมชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนด้วยดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับนอกจากประกันภัยแล้วเนี่ยบิดามารดาของเด็ก11ยังต้องร่วมรับผิดชดใช้ให้กับผู้เสียหายนะครับทายาททั้งหมดทุกท่านทุกรายทุกบาทในวงเงินที่ประกันไม่ได้คุ้มครองด้วยครับ
1: อืมครับนะก็เป็นความรู้ในเรื่องที่เวลาที่เราจะติดตามข่าวสารเรื่องเนี้ยถ้าเรามีความรู้เกี่ยวเรื่องข้อกฎหมายอันนี้เป็นสารตั้งต้นไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวทิศทางข่าวมันจะได้ไม่ต้องเพี้ยนมากเวลามีคนนู้นมาคอมเมนต์คนนี้มาพูดถึงในกรณีแบบนี้เนี่ยจะได้ไม่สับสนในเรื่องของข้อมูลนะครับนะฮะอ่ะถ้าในอันนี้ในมิติของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรูปคดีเนาะแล้วในทางฝ่ายพระสงฆ์ล่ะการที่พระสงฆ์เดินบนไหลทางเป็นการเดินธุดงค์ในลักษณะที่เราเห็นตามคลิปตามภาพนะก็คือเดินกันประมาณ30กว่าลูกนะฮะก็มีการชูธงสูงนะครับไปตามไหลทางนะฮะมุ่งหน้าจากมุกดาหารไปอุบลราชธานีนะฮะอย่างที่เห็นแล้วเนี่ยนะครับในแง่ของข้อกฎหมายเนี่ยลักษณะการเดินธุดงค์ของพระสงฆ์แบบนี้เนี่ยนะฮะหลายคนก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงเนี่ยในมุมของทนายอนบนะฮะมองยังไงครับ
0: ครับจริงๆคำถามนี้ดีมากขอบคุณครับในการพิจารณาว่ามีอุบัติเหตุบนถนนท้องถนนเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องพิจารณาทั้งสองฝ่ายนะครับ
1: ครับ
0: การเกิดเฉี่ยวชนกันได้ไม่ว่ารถกับรถกับคนเนี่ยยังต้องพิจารณาด้วยว่าคนเดินตามสิทธิ์ที่จะเดินได้บนทางถนนสาธารณะหรือทางหลวงมากน้อยเพียงใดก็ต้องพิจารณาครับเรื่องนี้ผมวิเคราะห์ได้ว่า 1. การเดินบนทางสาธารณะนะครับเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเดินได้ครับจะเป็นพระ

0: คารวาจะเป็นการเดินจะเป็นการจ็อกกิ้งจะเป็นการขี่จักรยานก็สามารถทำได้บนไหล่ทางครับไหล่ทางมีไว้เดินมีไว้รถจอดเสียรถจอดแวะแต่ต้องให้สัญญาณทีนี้วิธีการเดินที่ถูกต้องตามกฎหมายบนทางสาธารณะเนี่ยนะครับต้องเดินชิดขวาคือการเดินสวนทางรถครับรถจะชิดซ้ายมาคุณจะเดินให้เดินขวาเพื่อที่จะเห็นรถที่กำลังสวนมาเนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมนะครับเป็นการเดินบนถนนทางสาธารณะที่เป็นเดินเป็นหมู่คณะก็จึงมีการกำหนดไว้นะฮะว่าต้องเดินแถวเรียงหนึ่งและพยายามอยู่บนไหล่ทางที่ชิดขอบทางมากที่สุดนอกจากนั้นเนี่ยนะครับพระหัวขบวนยังต้องถือธงเราจะเห็นนะครับว่าถือธงเดินแบกธงกันเหนื่อยเพื่อที่จะทำให้รถที่กำลังสวนมาเนี่ยนะครับมองเห็นแต่ไกลว่ามีสิ่งที่ผิดปกติหรือสิ่งที่มากกว่าปกติที่สัญจรไปมาเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ซึ่งถ้าคุณผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้จะเห็นว่าหัวขบวนถือธง 2-3 ลูกกลางกลางขบวนก็ยังถือธงอีก 2-3 ลูกแสดงให้เห็นว่าถ้าผู้ขับขี่มาด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดให้ใช้บนทางนั้นๆย่อมจะเห็นได้ว่าขบวนมีความยาวเพียงใดถูกไหมครับเพราะว่ามีธงเป็นระยะดังนั้นอยากให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะใช้ด้วยการเดินหรือการขับขี่รถยนต์เข้าใจด้วยครับว่าพระหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปถ้าจะเดินบนทางหลวงเนี่ยก็ขอให้เดินสวนทางรถยนต์และถ้าเป็นหมู่คณะเนี่ยขอให้มีสัญลักษณ์เช่นนี้ซึ่งการทำอย่างนี้ผมได้ข้อมูลมาว่าทางคณะสงฆ์ที่มีการจัดกิจกรรมได้แจ้งขออนุญาตต่อเจ้าคณะปกครองตำบลอำเภอจนถึงจังหวัดอนุมัติแล้วจึงมีการเดินอย่างถูกต้องตามหลักของพระราชบัญญัติการจราจรทางบกถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามการปกครองคณะสงฆ์แล้วก็จะว่าไปก็เรียกว่าเป็นการเดินธุดงค์หรือธรรมยาตรานะครับเป็นการเดินตามพระวินัยเพื่อฝึกตนครับเพื่อฝึกตน
1: ครับ
0: เพื่อที่จะออกไปเดินอยู่กับธรรมชาติอยู่กับคำว่าธรรมชาติในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเดินในป่าอย่างเดียวนะครับคุณผู้ฟังมันหมายถึงความเป็นปกติในยุคสมัยของมันนะครับเมื่อมันทางมันจะไปทางใดได้ก็ไปทางนั้นเมื่อมุ่งจะไปมุ่งหวังหรืออธิษฐานหรือเขาเรียกว่ามีการตั้งมั่นแล้วว่าจะฝึกตนด้วยการเดินไปก็เดินไปตามทิศทางไม่ว่าจะเจอสิ่งใดก็เคารพต่อเขาเรียกว่ากฎหมายบ้านเมืองแล้วก็คำเคารพต่อพระวินัยแล้วท่านก็ค่อยๆเดินไปค่อยๆ ย่างไปฝึกตนไปตามหลักเขาเรียกว่ากรรมฐานดังนั้นเนี่ยจริงๆการเดินรอบนี้ถือว่าเป็นการธรรมยาตราหรือธุดงค์ที่สง่างามในทางคณะสงฆ์แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามสิทธิ์ในการใช้ทางแล้วเป็นเรื่องที่ฝ่ายขับขี่รถยนต์ประมาทเพียงฝ่ายเดียวในความเห็นผมครับ
1: ครับในลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดอย่างนี้เนี่ยคือผู้เสียหายเนี่ยเป็นพระนะฮะในเมื่อเป็นพระแล้วกำลังธรรมยาตราหรือว่าเดินธุดงค์อยู่พออุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยในแง่ของข้อกฎหมายทางโลกเนี่ยอันนี้ถามเป็นความรู้นะครับพระสามารถที่จะฟ้องหรือว่ารักษาสิทธิ์ความชอบธรรมในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแม้ว่าเป็นพระได้หรือไม
0: ่เรื่องของการใช้สิทธิ์ในฐานะผู้เสียหายจะตกแก่ทายาทนะครับซึ่งตามกฎหมายแล้วยังต้องเป็น คนในครอบครัวตามหลักของมรดกก็คืออาจจะต้องเป็นลูกเป็นบิดามารดาเป็นคู่สมรสหรือเป็นญาติในครอบครัวซึ่งถ้าเป็นการร้องขอนะครับค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยยังคงเป็นปัญหาอยู่ว่าผู้ที่เรียกร้องเนี่ยย่อมจะเป็นผู้ที่ขาดไร้การอุปการะนะครับตามหลักของกฎหมายก็มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายหรือค่าสินใหม่ทดแทนที่เกิดขึ้นนอกจากค่าขาดไร้อุปการะแล้วก็ยังมีค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่จิตใจอันนี้มีคนพูดถึงน้อยแต่ในกฎหมายไทยเราก็คุ้มครองครับเพียงแต่ว่าการเสียหายทางจิตใจหรือเสียใจเนี่ยครับค่าปลงศพอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ยากแต่ก็สามารถเรียกได้โดยหลักของทายาทในเรื่องนี้คณะสงฆ์หรือว่าเจ้าอาวาสผู้ปกครองเองยังไม่ได้ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายครับยังคงเป็นเรื่องของสายมรดกในครอบครัวที่จะมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลก็ดีค่าต้องเจ็บป่วยทุกทรมานหรือว่าเป็นค่าเสียหายหรือค่าปลงศพค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งปวงเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าสิทธิ์ใหม่ทดแทนที่พึงจะเรียกได้อยากจะเรียนให้ความรู้กับคุณผู้ฟังครับในการกระทำความผิดลักษณะนี้เป็นการกระทำความผิดอาญาก่อนแล้วจึงมีความเสียหายในทางแพ่งที่เรียกกฎหมายเนี่ยนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เนี่ยได้คุ้มครองเราไว้ครับว่าผู้เสียหายสามารถเรียกค่าสินใหม่ทดแทนในทางแพ่งเข้าไปในคดีอาญาครับย้ำไม่จำเป็นต้องไปฟ้องแยกครับพี่บอยครับตามกฎหมายมาตรา 44/1 ที่ผมยกขึ้นนี้เป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนจะแจ้งสิทธิ์ให้กับญาติของผู้เสียหายทราบตั้งแต่ตอนมารับศพครับพี่บอยครับผู้ใดมีสิทธิ์รับศพผู้นั้นแหละครับคือตกเป็นผู้เสียหายที่จะใช้สิทธิ์ในมาตรา 44/1 เมื่อมีสิทธิ์แล้วเนี่ยก็แจ้งพนักงานสอบสวนไว้ครับว่าประสงค์จะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนทางพนักงานอัยการเนี่ยนะครับเมื่อตำรวจได้สืบสวนสอบสวนจนเสร็จสิ้นเนี่ยจะส่งตำรวจจะส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการพนักงานอัยการจะแจ้งให้ทายาทผู้เสียหายต่างๆที่มารับศพเนี่ยเข้ามายื่นคำร้องนะครับขอสินใหม่ค่าทดแทนให้เรียกให้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับเป็นการดำเนินการที่รัฐโดยพนักงานในการพึงจะเรียกให้ครับฟรีครับก็ต้องเรียนอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่สิทธิ์หรืออำนาจของเจ้าอาวาสเจ้าคณะปกครองหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังคงกลับไปเป็นสิทธิ์ของครอบครัวครับ
1: ครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะจะใช้คำว่าไม่ปกติก็ได้นะเพราะว่า
0: ไม่ปกติ
1: เหตุที่เกิดเหตุที่เกิดเนี่ยมาจากเด็ก11ขวบที่ขับรถพุ่งชนจนกระทั่งพระเนี่ยมรณภาพในที่เกิดเหตุนะฮะแล้วก็ไปมรณภาพที่โรงพยาบาลนะฮะแต่ว่าจากเหตุเนี้ยเป็นไปได้ไหมที่ต่อไปเนี่ยเวลาพระจะต้องเดินธุดงค์หรือว่าธรรมยาตาเนี่ยจะต้องทบทวนแล้วครับนะฮะแม้ว่าจะเหตุเนี้ยจะไม่ปกติคือถ้าปกติเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับนั่นแหละครับมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันจะนำไปสู่จากเหตุการณ์เนี้ยจะนำไปสู่มุมมองใหม่หรือว่าวิธีการใหม่ในเรื่องของการเดินธรรมยาตราของพระสงฆ์ในวันข้างหน้าไหมครับ
0: ผมอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนซึ่งไม่ต้องถอดแล้วว่าในการขออนุญาตเดินธรรมยาตราหรือธุดงค์ต่อไปในอนาคตอยากให้ฝ่ายปกครองบ้านเมืองท้องที่ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องได้โปรดกรุณาจัดนะครับคนนำขบวนไม่ว่าจะเป็นรถเล็ก รถมอเตอร์ไซค์ตำรวจเล็กๆเพื่อที่จะคอยให้สัญญาณหรือโบกอำนวยความสะดวกให้คณะสงฆ์สักนิดหนึ่งผมยังเห็นว่าเรื่องการธรรมยาตราหรือการทุดงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนไปรบกวนสังคมมากเกินไป
1: ครับ
0: ผมยังเห็นว่าสังคมเล็กๆ เราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นระยะระยะเป็นจุดซึ่งส่งต่อกันระหว่างท้องที่ได้ไม่ยากเกินไปนักผมยังเห็นว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจสามารถไปตั้งแถวจัดขบวนต้อนรับงานต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆของทางราชการได้ก็อยากฝากให้ทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายปกครองท้องที่รวมไปถึงตำรวจท้องที่ได้โปรดกรุณาจัดกำลังแบ่งมาไม่เยอะหรอกครับ
1: ครับ
0: แต่แบ่งมาช่วยดูแลกิจกรรมนี้ของทางศาสนาซึ่งยังคงมีคุณค่าและความจำเป็นอยู่ในการฝึกตนและเราก็ไม่ได้ทำบ่อยถึงขนาดที่ไปรบกวนสังคมมากนักมันจะเป็นทางออกที่สวยงามที่สุดที่ทำให้การธรรมยาตราและการทุดงยังคงอยู่ได้ด้วยความปลอดภัย
1: ครับครับที่ผ่านมาคุณอนพเคยไปเดินทุดงในลักษณะแบบนี้กับพระสงฆ์บ้างไหมฮะ
0: ไม่เคยเลยครับ
1: ไม่เคยเลยเหรอ
0: ครับก็เอาแต่แค่เดินกรรมฐานเดินนั่งนอนยังยากแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็จะเรียนรู้กรรมฐานว่าเป็นการฝึกสติให้อยู่กับฐานที่ตั้งนะครับในทุกๆอิริยาบถดังนั้นจริงๆแล้วพระสงฆ์ที่ไปธรรมยาตาหรือทุดงครั้งนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าท่านเองจดจ่ออยู่กับการฝึกตนจะไปให้ท่านมาระวังรถระแวดระวังมันก็ไม่ได้สงบนัก
1: ครับ
0: เพียงว่ามันจำเป็นต้องทำและมันปลอดภัยที่จะเดินบนทางสาธารณะถ้าจะปล่อยให้พระเดินเข้าไปในที่เอกชนเหยียบย่ำสวนไร่นาของชาวบ้านเขาโดยที่ท่านไม่ได้รู้ไม่ได้เจตนามันจะเกิดความวุ่นวายในสังคมมากกว่าเดิมผมก็มองว่าเรื่องนี้ถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกันถึงความจำเป็นของการสัญจรในประเภทนี้ผมว่ามันมีทางออกที่พอดีแต่ก็อย่างที่เราเรียนรู้แหละครับว่าเด็กอ่ะมีความพิเศษก่อเหตุด้วยความไม่ได้ตั้งไม่มีใครผมเชื่อว่าไม่มีใครตั้งใจว่าจะขับรถออกจากบ้านแล้ววันนี้จะไปชนพระสักสิบลูกไม่มีใครเจตนาแบบน
1: ี้
0: แต่มันเกิดแล้วครับมันเกิดให้เราเรียนรู้ว่าเด็กออทิสติกไม่สามารถที่จะประเมินได้เลยว่าเขาจะมีความพิเศษโดยเฉพาะขึ้นมาด้านไหนเป็นพิเศษแล้วมันจะเกิดอันตรายกับคนรอบข้างไหมเราต้องเรียนรู้ตรงนั้นแล้วหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้คือว่าเราคงต้องจะมีกิจกรรมอะไรเราคงต้องวางแผนงานให้รัดกุมกว่าเดิมแต่เราไม่ควรที่จะต้องเลิกสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเพราะเหตุนี้เราควรจะเรียนรู้และแก้ไขป้องกันมันให้ได้ต่าง
1: นะในมุมนี่เมื่อสมัยเมื่อก่อนที่ผมยังเด็กๆนะคุณอนพผมก็เคยเดินตามพระนะฮะไม่ใช่ไปทุดงนะเดินตามพระไปบิณฑบาตนะฮะยังรู้สึกแบบยังรู้สึกคือยังรู้สึกเหนื่อย
0: เดี๋ยวรถอยู่เลย
1: ใช่ยังรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าความเพียรของพระที่เขาออกบิณฑบาตในทุกเช้าเนี่ยคือท่านมีความมุ่งมั่นจริงๆนะและมีความตั้งใจแล้วก็มีความเพียรสูงมากมีความอดทนสูงมากเนาะคือหลายคนนะเขาก็มองว่าเหตุการณ์อย่างนี้ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นวิบากใช่หรือไม่สำหรับพระที่ได้รับอุบัติเหตุและมรณภาพเช่นนี้ครับ
0: ครับโดยหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเราไม่มีอะไรเป็นเหตุบังเอิญทุกอย่างถูกกำหนดไว้ด้วยกรรมแล้วทั้งสิ้นผมเองก็คิดว่าผมเปรียบเทียบกับเหตุที่พระโมคคัลลานะท่านต้องมรณภาพ ไปด้วยการถูกโจรทุบตีจนกระดูกแตกละเอียดเพราะท่านมีกรรมติดมาแต่เก่าก่อนชาติก่อนซึ่งเราเองก็เรียนรู้กันมาว่าแม้ท่านจะสำเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าพระอรหันต์ก็หนีกรรมไม่ได้ท
1: ุ
0: กคนหนีกรรมไม่ได้ท่านเองแม้มีฤทธิ์นะครับหอกเหินเดินอากาศหนีได้แต่ท่านก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นกลไกของกรร
1: ม
0: ซึ่งการที่ท่านต้องมรณภาพลงเพราะถูกโจรทุบตีก็เพราะกรรมเดิมแต่ชาติปางก่อนที่ท่านเคยทุบตีบิดามารดาไว้ก็ส่งผลมาเป็นเศษกรรมส่งผลมาไม่งั้นท่านก็จะไปนิพพานมรรคผลไม่ได
1: ้
0: จริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งที่แลกกันไม่ใช่สิ่งที่ยินยอมแต่มันเป็นกรรมที่แม้นจะหนีไปมันก็ต้องเกิดอยู่ดีผมว่ามันทำให้เราเรียนรู้และตั้งคำถามผมก็ย้อนมองไปครับมองไปคุณผู้ฟังลองนึกถึงจุนทะครับทุกวันนี้ผมเชื่อว่าชาวพุทธบางคนก็ยังวิพากษ์วิจารณ์โกรธเคืองจุนทะอยู่ถูกไหมครับยังรู้สึกเคืองใจว่าทำไมจุนทะต้องไปเก็บเห็ดพิษมาปรุงอาหารถวายพระพุทธเจ้ายังโกรธจุนทะกันอยู่ไม่หาย
1: ก็เป็นความรู้สึกใช่
0: 500กว่าปีแล้วยังโกรธจุนทะกันอยู่ทั้งๆที่พระพุทธองค์ทรงตัดฝากพระอานนท์ทิ้งไว้แล้วว่าอย่าไปโกรธจุนทะเลย
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับซึ่งเหตุนั้นก็เป็นพิษแล้วก็มาแสลงกับพระพุทธองค์เพียงพระองค์เดียวไม่งั้นมันไม่ถึงวาระถึงเหตุการถึงเหตุถึงปัจจัยในทุกเรื่องซึ่งเราควรต้องเอาเรื่องนี้มาย้อนเรียนรู้ในเชิงพุทธว่าเราต้องหัดทำใจกับสิ่งที่มันจำต้องเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับแม้ความรู้สึกท่านลองนึกตามคุณผู้ฟังว่าเราโกรธเด็ก11ครับแต่พอย้อนนึกไปถึงจุนทะทุกวันนี้ก็ยังมีคนโกรธจุนทะอยู่นะ
1: ครับเด็ก11ขวบนี่เอาผิดไม่ได้ด้วยในแง่กฎหมายเนาะแล้วเขาก็เป็นเด็กพิเศษด้วย
0: เด็ก11ก็เอาผิดไม่ได้ด้วยอ่ะเหมือนกันโดยความรู้สึกที่เราสูญเสียบางครั้งบางทีการที่เราต้องฝึกตนในเชิงพุทธเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้เราไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถจะรู้สึกถ้าเรายังรู้สึกยังมีอารมณ์ยังมีความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นโกรธเคืองหรือรักใคร่พึงใจในสิ่งที่รักที่ชอบแล้วก็สูญเสียในสิ่งที่รักที่ชอบยังเป็นทุกข์กันอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: คือแปลว่าเราก็ยังต้องฝึกอยู่เช่นกันผมเองอยากให้การสูญเสียครั้งนี้ซึ่งผมก็รู้สึกสลดใจและไม่ได้ยินดีนักเป็นการที่ทำให้พวกเราได้เรียนรู้ผมเชื่อว่าทุกเหตุที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องที่มีไว้อย่างน้อยก็สอนให้เราเรียนรู้ครับว่าเราต้องฝึกฝนต้องยอมรับว่าการเกิดแก่เจ็บตายการสูญเสียเป็นธรรมดาก็อยากให้เรามองด้วยการเรียนรู้แล้วก็ฝึกที่จะทำใจยอมรับว่าเราคงจะโกรธแค้นและเอาผิดเด็กคนนี้ไม่ได้จริงๆทั้งเรื่องกฎหมายและเรื่องของบาปกรรม
1: ครับนะฟังมาถึงตอนนี้นะครับนะผมกับคุณผู้ฟังเนี่ยคงได้ความรู้พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของทั้งข้อกฎหมายก็ดีหรือว่าในเรื่องของข้ออัดข้อธรรมหรือว่าหลักคิดนะครับแล้วก็เรื่องการทุดงนะของพระสงฆ์นะครับแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปจะให้พระไปเดินในป่าไปเดินบนหลังคาบ้านหรือว่าจะไปเดินในที่เปลี่ยวก็ไม่ใช่นะครับนะฮะแล้วก็เข้าใจมากขึ้นในบริบทของกฎหมายที่เรียกว่าไหลทางเนาะไหลทางคืออะไรทำให้รู้ชัดด้วยเหมือนกันในปัจจุบันนะเกี่ยวกับเรื่องการสัญจรบนไหลทางการเดินบนสายทางบนไหลทางเนี่ยนะครับนะฮะนะตอนนี้คุยมาจนถึงโอ้โหเกือบ1ชั่วโมงนะฮะขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาสรุปกันครับOh!
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
8: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ผมได้รับเกียรติจากทนายอนกบุญสว่างนะครับทนายความผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา นะฮะแล้วก็ยังเป็นไวยาวัจกรวัดสามพยาด้วยนะครับวันนี้มาคุยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนี่แหละครับจากเด็ก11 ขวบนะครับขับรถพุ่งชนพระขณะเดินธุดงค์นะคุณผู้ฟังได้ทั้งความรู้ในแง่ของข้อกฎหมายทั้งในแง่ของหลักธรรมแล้วก็เรื่องของการเดินธุดงค์ของพระสงฆ์ด้วยนะครับนะฮะในช่วงท้าย2-3 นาทีนี้นะครับอยากให้คุณอนพนะครับช่วยเล่าให้ฟังสักหน่อยนะครับว่าเราจะติดตามข่าวสารเรื่องนี้กันต่อยังไงดีมันจะไปในทิศทางไหนสำหรับคดีนี้ครับ
0: ครับอยากให้คุณผู้ฟังนะครับแล้วก็คุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องนี้ต่อไปครับประเด็นยังมีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการสอนให้เด็กคนนี้ขับรถหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะรถเป็นรถเกียร์ธรรมดาจริงๆแล้วแม้ว่าเราจะฟังนักวิชาการกันมาว่าเด็กออทิสติกสามารถที่จะขับรถได้เองโดยที่ไม่มีใครสอนถ้าเขาสนใจเรื่องนั้นจริงๆแต่ในทางกฎหมายยังไม่ได้ปักใจเชื่อครับว่าจะไม่มีใครสอนเลยแล้วเด็กจะสามารถขับรถได้ออกไปไกลถึง12 กิโลเมตรมีการเลี้ยวนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการชะลอความเร็วและสับเปลี่ยนเกียร์ในระหว่างที่เลี้ยวเราทราบกันดีมันมีความซับซ้อนมากมายหลายอย่างเกินที่เด็ก11จะขับรถเกียร์ธรรมดาได้รวมถึงการเลี้ยงคลัชที่จะทำให้รถไม่กระตุกดับการประคองขับพวงมาลัยมันมีหลายหลายสิ่งอย่างซึ่งผมอยากให้เรารอไว้ใจกระบวนการยุติธรรมฟังอย่างเงียบๆเพราะไม่ว่าการเอ๊ะตั้งคำถามซึ่งเราเอ๊ะกันไปเยอะแล้วล่ะครับแต่จะไปชี้นำพยานแวดล้อมรอบข้างมันจะไปสร้างอคติทำให้คนพูดไปในทางที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะมันมีคนที่เขาทั้งรักและจะช่วยเหลือมีคนที่เขาทั้งชังยินดีที่จะไปใส่ข้อความเพิ่มซึ่งมันจะไปบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมในอนาคตได้ก็อยากให้พวกเราตั้งข้อสังเกตและรอฟังพนักงานสอบสวนด้วยความสงบแล้วก็อย่าไปชี้นำพยานเยอะครับมันจะทำให้กระบวนการยุติธรรมมันเสียไปอย่างไรก็ดีการจะใช้ความเร็วได้ถึงขนาดนั้นมันเปลี่ยนมาจนถึงเกียร์5สูงสุดได้เนี่ยผมเชื่อว่าทั้งผมและคุณผู้ฟังไม่มีใครยอมเชื่อข้อเท็จจริงใดๆง่ายๆจนกว่าจะยุตินะครับเรื่องนี้รอฟังศูนย์พัฒนาเด็กรอฟังครูที่เขาดูแลเด็กคนนี้วันนั้นไม่ไปโรงเรียนมีอาการเจ็บป่วยมีการสื่อสารระหว่างครอบครัวอย่างไรอยากให้ติดตามและได้ข้อมูลมาว่าเด็กขาดยาครับทีนี้เด็กขาดยาที่เด็กขาดเป็นยาอะไรเป็นยาที่เกี่ยวกับการนอนหลับการควบคุมอารมณ์หรือการที่ทำให้เด็กมีสมาธิ3ตัวนี้ครับตัวไหนผู้ปกครองรู้ไหมว่าขาดยาแล้วเกิดอันตรายกับบุคคลรอบข้างได้หรือไม่อย่างไรอยากให้ติดตามจุดนี้กันต่อไปครับ
1: ครับนะวันนี้เวลาหมดแล้วครับก็ขอบคุณคุณอนพบุญสว่างมากนะครับทนายความด้านพระพุทธศาสนาและไวยาวัจกรวัดสามพยานะครับมีโอกาสจะได้เชื้อเชิญมาออกรายการกันใหม่นะครับตามประเด็นที่เหมาะสมนะครับวันนี้ผมกับคุณอนพขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
6: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
7: ก้าวถึง5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุ
13: ณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
14: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
15: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ
5: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Talk ครับเช้าวันอาทิตย์นี้เรามาถึงอาทิตย์ต้นเดือนแล้วนะครับวันที่5กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับช่วงเวลาที่ผ่านไปครึ่งปีของ2569ผมเชื่อว่าเราท่านไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารผู้ประกอบการนะครับคนทำงานหรือว่าใครก็ตามแต่คงเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้เยอะมากและเราก็คงเห็นว่าปัญหามันเยอะจริงๆนะครับปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วเกิดจากคนถ้าว่าจะแก้ไขก็ต้องอาศัยคนซึ่งมีทั้งความรู้ความสามารถและความดีเป็นตัวตั้งหลายๆสถานการณ์นั้นเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตจริงๆครับเพราะฉะนั้นเวลาที่องค์กรวิกฤตสังคมวิกฤตประเทศบางประเทศวิกฤตเราก็คาดหวังว่าน่าจะมีบางคนบอกว่าอัศวินขี่ม้าขาวที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานั้นๆแต่ว่าในความเป็นจริงจะมีหรือเปล่าในโอกาสที่ถ้าหากว่าจะได้คนเก่งๆเราจะต้องหันมาถอดบทเรียนอะไรบ้างโดยเฉพาะการบริหารคนในช่วงเวลาวิกฤตนี่คือประเด็นครับที่วันนี้เราจะได้คุยกับอาจารย์ดร.เสกสรรเลิศรัตนาพรรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัดนะครับมหาชนเดี๋ยวขอความรู้จากอาจารย์กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
5: เอาล่ะ

0: ทีนี้ผมต้องเรียนคุณฟังก่อนว่าผมก็ใหม่นะกับชื่อบริษัทชนติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัดมหาชนนะฮะเลยต้องรบกวนอาจารย์สื่อสารชื่อแนะนำองค์กรให้พวกเราได้รู้จักกันสักหน่อยครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมก็ บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัดมหาชนนะครับก็เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจปลาทูน่านะครับบรรจุกระป๋องส่งออกนะครับโดยบริษัทของเราเนี่ยโดยมากก็จะส่งออกประมาณสัก98%นะครับ
0: ครับผม
1: เรามีพนักงานอยู่ประมาณสัก4,000คนนะครับ4,000คนแล้วก็มีการบริหารอยู่ที่หาดใหญ่นะครับก็มีทั้งแรงงานต่างด้าวจำนวนสัก2,000คนนะที่เหลือเป็นจากคนไทยประมาณสัก2,000คนนะครับคร่าวๆนะครับก็ธุรกิจเราก็เติบโตนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็น number one number อันดับสองในยอดขาย2-3นะครับในธุรกิจทางภาคใต้นะครับยอดขายเราก็ประมาณสัก8,500 ล้านบาทครับผม
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในแบรนด์ CMC ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมครับ
0: นะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: โอ้แล้วพอไปเข้าไปดูในเว็บไซต์ของชติวัฒน์ปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่าคนก็เยอะนะฮะระบบก็มาตรฐานนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมประเทศไทยของเรานั้นถึงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋องส่งออกทั่วโลกจริงไหมอาจารย์ฮะ
1: ครับผมใช่ครับผม
0: เอาล่ะนั้นเนี่ยมาถูกทางแล้วนะครับที่ได้ถามผู้บริหารที่ได้ดูแลองค์กรขนาดใหญ่แบบนี้อาจารย์ครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยสำหรับมุมมองอาจารย์โดยส่วนตัวมองว่าคนทำงานธุรกิจต่างๆในช่วงเวลาปี2 ปีที่ผ่านมานี้เราใช้คำว่ามันอยู่ในช่วงวิกฤตอยู่บ่อยๆได้ไหมครับ
1: ครับผมได้ครับเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งประเทศเรานี่มีความผันผวนในช่วงนี้ค่อนข้างสูงนะแล้วก็การจัดการทางด้านธุรกิจหรือเรื่องคนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับต้องปรับตัวเร็วครับผม
0: ครับผมคนไทยกับคนต่างประเทศนี่เรามีความยากง่ายในการบริหารพวกเขาอย่างไรครับอาจารย์นะ
1: ก็จริงๆผมว่าเดิมทีช่วงหนึ่งของชีวิตนะช่วงแรกๆที่มีประสบการณ์น้อยๆผมเรียกว่าคนไทยเนี่ยบริหารค่อนข้างยากนะครับแล้วก็คนต่างด้าวเนี่ยบริหารง่ายกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราทําขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับลงลึกจริงๆว่าเรื่องของการดูแลพนักงานนะครับว่าปรับกับว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันแตกต่างกับการว่าตอนนี้คือคนบริหารคนต่างชาติแรงงานต่างด้าวเนี่ยมีการบริหารที่ยากกว่านะครับแล้วก็มีเงื่อนไขข้อกําหนดต่างๆที่ยากกว่าคนไทยแล้วก็โดยเฉพาะภาษาการพูดจาเนี่ยครับการสื่อสารนี่สำคัญนะฮะเพราะว่าแล้วก็เรื่องของ culture ว่าทำในแต่ละประเทศด้วยเนี่ยก็มีความยากนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ยังสับสนการจ้างงานคนไทยนะครับที่เป็นการบริหารที่ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเวลาเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยเราดูแลเขาก็จะดูแลเราจริงๆครับผม
0: ยิ่งถ้าว่าในช่วงที่สำคัญขององค์กรนะครับอาจารย์นะครับเราก็ต้องมีกระบวนการในการที่จะเอามาใช้แก้ปัญหาต่างๆนะฮะอาจารย์ครับในมุมมองส่วนตัวของอาจารย์เองมองว่าในสถานการณ์ใดๆก็ตามแต่เราอาจจะต้องมีพื้นฐานในการบริหารคนเพื่อที่จะเอามาถอดบทเรียนนะครับทั้งจากองค์กรเองและจากภายนอกเนี่ยแล้วเอามาใช้ในยามวิกฤตเอาแบบเบสิกก่อนเลยนะครับอาจารย์ว่าคนจำนวนมากๆเขาบอกว่าคนเยอะปัญหาเยอะอันนี้จริงได้แค่ไหนครับอาจารย์ครับ
1: ก็ข่าวคนเยอะปัญหาเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้จักหลักการบริหารนะครับก็คือเหมือนกับว่าเรานะครับดูแลเขานะครับให้ดีอย่างไรเนี่ยเวลาเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะกลับมาช่วยดูแลแล้วก็ฟื้นฟูบริษัทเราได้มากเช่นกันนะครับฉะนั้นจุดนี้คือคีย์พอยท์ที่สำคัญนะครับเพราะว่าหลายๆองค์กรมักว่าเวลาจะถามถึงเนี่ยว่าเกิดวิกฤตเนี่ยก็มักจะพูดถึงเรื่องของวันนี้คุณมาทำงานหรือยังวันนี้คุณลางานหรือเปล่านะครับทำไมคุณถึงไม่ขยันใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เราถามนะครับสิ่งที่เราถามพนักงานเราไม่ถามแบบนั้นโดยเพราะยิ่งวิกฤตที่ผ่านมาของหาดใหญ่ทุกคนทราบดีใช่ไหมครับวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่เราถามคำแรกพนักงานนะครับก็คือเราก็จะถามเพราะว่าเขาเรียกว่าคุณมีอาหารทานไหมใช่ไหมครับเราบอกว่าโอเคครอบครัวคุณเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆของเนี้ยมันจะทำให้เรื่องของที่กล่าวว่าคนยิ่งมากปัญหายิ่งมากเนี่ยมันจะลดลงครับผม
0: โอ้ชัดเจนตรงนี้เป็นเรื่องของความเห็นอกเห็นใจและความเป็นอยู่หรือเรียกกันว่าเป็น empathy and well being ไหมฮะอาจารย์
1: ครับครับผมถูกต้องครับผม
0: ซึ่งเอาตรงนี้นำก่อนได้เลยใช่ไหมครับอย่างอื่นว่าตามกันมาว่าจะต้องมีหลักการวิธีบริหารอย่างไรบ้างในช่วงวิกฤต
1: ใช่ใช่ครับผมว่าอันนี้คือหัวใจสำคัญขององค์กรที่กำลังเรียกว่ากำลังจะ transform หรือกำลังพัฒนาใช่ไหมครับเพราะบางทีเนี่ยเรามีความคุ้นชินอะไรบางอย่างใช่ไหมครับกับการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องคนเนี่ยเช่นถ้าผลิตก็ต้องมองเรื่องของ productivity ใช่ไหมครับอย่างนี้เป็น

0: ตอนบางทีเนี่ยการขับเคลื่อนหลายๆอย่างเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยคนนะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะทําให้เราได้ประสิทธิภาพแล้วก็ได้ใจของพนักงานในการทํางานเชื่อไหมครับว่าโรงงานผมเนี่ยเดิมทีแรกๆเนี่ยผมเข้าไปเนี่ยนะครับ
1: ครับอาจารย์
0: เปอร์เซ็นต์การมาทํางานอยู่คนไทยนะฮะมีเพียงแค่70-80%เท่านั้นครับอาจารย์
1: อาจารย์
0: แ
1: น
0: ต่
1: ะ
0: ปรับ
1: ขยาย
0: เจ็
1: ค
0: ด
1: ว
0: ส
1: า
0: ิ
1: ม
0: บถ
1: ห
0: ึ
1: น่
0: ง
1: อย
0: แป
1: ครับ
0: ด
1: เปอร์เซ็นต์การทำงาน70-80%แปลว่าเขาโดดงานบ่อยเหรอฮะอาจารย์นะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับวันหนึ่งจะประมาณ70%วันหนึ่งเนี่ยจะต้องมีคนไม่มาทํางานประมาณ35%-30%ทุกวันนะเช่นลากิจลาป่วยลาพักร้อนลาอะไรต่างๆเนี่ยครับประมาณ70%ถือว่า78%ถือว่าต่ํามากนะครับแต่พอเราใช้หลักการนี้เข้าไปครับเชื่อไหมวันนี้ปัจจุบันเปอร์เซ็นต์การทำงานของเราเนี่ยนะครับ98นะ
1: โอ้ผม
0: แล้ว
1: เ
0: ก
1: ด
0: ็
1: า
0: ต่อเนื่องนะครับ
1: ครับผมเดาว่าหลังจากมีการใช้เทคนิควิธีการต่างๆเหล่านี้หลักการบริหารเหล่านี้แล้วทําให้เขามีความรู้สึกอยากมาทํางานใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่ครับก็เหมือนกับเวลาเราเรียนหนังสือครับว่า
1: ใช่
0: ถ้าพรุ่งนี้มีวิชาที่เราชอบเนี่ยเราก็จะพยายามที่อยากจะขึ้นอยากจะมาทํางานอยากจะมาเรียนหนังสือทุกวันใช่ไหมครับแล้วก็หลักการเดียวกันเลยครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วบางทีได้มากกว่าสิ่งที่เขาคาดหวังสิครับอาจารย์
0: ครับผม
1: ยังไงครับรบกวนชี้แนะ
0: คืออย่างที่บอกเขาว่าทุกๆคนเนี่ยถ้าจริงๆถ้าเราเข้าเราเดิมทีเราไม่เข้าใจเขาใช่ไหมครับ
1: ครั
0: พ
1: บ
0: อเราไม่เข้าใจเขาเราก็เริ่มรู้สึกว่าคุณต้องทํางานให้ดีนะใช่ไหมครับแต่ว่าพอในมุมมองเมื่อเราเข้าใจเขาเมื่อไหร่เนี่ยครับสิ่งที่เขาจะทํากลับคืนเรามาเนี่ยมันเป็น2 เท่าถึง 3 เท่านะครับอย่างยกตัวอย่างที่จับต้องได้ที่ผมบอกก็คือเปอร์เซ็นต์การมาทํางานเปอร์เซ็นต์การขาดงานเชื่อไหมครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับในองค์กรเราถ้าเราลองพูดถึงเรื่องของเปอร์เซ็นต์การลาป่วยถ้าเทียบเป็นเงินนะครับปีเนี่ยหลายล้านบาทเลยนะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถ้าเราอย่างที่ผมว่าที่เราได้กลับคืนมาหลายเท่าเนี่ยก็คือว่าพนักงานก็จะปฏิบัติต่อองค์กรเนี่ยดีขึ้นโดยที่บางครั้งเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นตัวเลขที่อาจจะจับต้องไม่ได้ในบางเรื่องนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันคืนกลับมาเนี่ยผมคิดว่ามากมายมหาศาลครับผม
1: ครับเพราะฉะนั้นในช่วงปกติเนี่ยแล้วถ้ามีความเป็นเอมพาธีนะครับเห็นอกเห็นใจดูแลความเป็นอยู่ต่างๆเหล่านี้เขาก็พร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญให้กับองค์กรแล้วพอช่วงวิกฤตเนี่ยตรงนี้จะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลของการที่เอาใจใส่ดูแลกันและกันมาตลอดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับอาจารย์ครับ
0: ผมมีบทเรียนหนึ่งที่ผ่านมาล่าสุดของน้ําท่วมหาดใหญ่นะครับน้ําท่วมหาดใหญ่นี้บางจุดผมพนักงานบ้านผมเนี่ย7 เมตรนะฮะ6 เมตรสูงมากนะฮะแล้วก็เชื่อไหมครับว่ามีวิกฤตหนึ่งนะครับที่ผมบทเรียนผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าช่วงนั้นเนี่ยนะครับ CMC เราเนี่ยได้ร่วมกับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชการมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลนะครับเราทําอาหารแจกผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับเราทำ capacity เราทําได้แค่400 ชุดนะครับตั้งแต่9 โมง8 โมงเช้าจนถึง4 โมงเย็นเราทําเสร็จแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะไปแจกใครเราไม่รู้ว่าเขาจะต้องการหรือเปล่าเพราะว่าเราทํางานแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ออกข้างนอกพื้นที่ใช่ไหมครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่านายผมเข้ามาโรงงานเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าต้อง400 ชุดไม่พอพี่ว่าต้อง4,000 ชุดทํายังไงต้อง4,000 ชุดต้องทําไงผมก็เลยบอกว่าทําได้ครับแล้วผมก็ถามเพื่อนพนักงานทุกคนในทีมบอกว่าทําได้ไหม4,000หลายหลายคนก็บอกว่าเราแค่400 ชุดจะไป4,000ยากนะครับพี่ต้องนะครับสุดท้ายเนี่ยนายก็เลยผมบอกถ้ามีกระทะใบบัวมีอุปกรณ์ให้เราทําทันเจ้านายก็เลยมีการที่จะหาอุปกรณ์มาให้นะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าด้วยการที่เราเนี่ยนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยเราสามารถทําได้4,000 ชุดอันนั้นยังไม่ใช่คีย์พอยต์นะครับคีย์พอยต์ก็คือว่าระหว่างการทําเราเป็นผลิตโรงงานผลิตปลาทูน่าใช่ไหมครับเรามีปลาทูน่าแช่แข็งเนี่ยจำนวนเยอะมากนะครับดังนั้นปลาทูน่าแช่แข็งที่เป็นเชรดเด็ดเนี่ยนะครับเวลาเราเอามาผัดเนี่ยครับเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยเราก็แกะออกมาผัดเพื่อจะแพ็คกิ้งบรรจุกระป๋องให้บรรจุหีบห่อเพื่อส่งออกนะครับแต่ปรากฏว่านายของผมเนี่ยนะครับเดินเข้ามาเห็นว่าเฮ้ยปลาทูน่าเนี่ยถ้าจะทําให้อร่อยเนี่ยต้องลวกต้องล้างก่อน
1: สุดแล้วได้สูตรแล้ว
0: แต่พอต้องลวกต้องล้างก่อนเสร็จร้อยเนี่ยก็บอกว่าโอเคเราก็รู้สึกว่าแค่ผัดเราก็ทําไม่ค่อยเป็นแล้วนะครับ ลวกปลาทูน่าลวกยังไงนั้นเราก็นายก็ทําให้ดูนะครับเราพอเขาทําให้ดูลงมือทําจริงเราก็ลงไปทำนะพอลงไปทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับ เราก็พบว่าถึงแม้ว่าในยามวิกฤตต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันมีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับเพราะโรงงานเราก็ยึดถือเรื่องของคุณภาพเชื่อไหมครับด้วยจุดๆนี้เองเนี่ยครับทำให้เราเห็นถึงว่าแม้ว่าจะมีวิกฤตแต่เราก็จะไม่ลดมาตรฐานแต่สิ่งที่เราเจอนะครับก็คือว่าเพื่อนพนักงานทุกคนเนี่ยนะครับก็พร้อมนะครับที่จะทําให้ได้แล้ววันแรกที่เราทําเนี่ยครับคําว่า 4,000 ชุดเนี่ยเราทําได้ 4,000 ชุดจริงๆนะครับแล้วก็แจกจ่ายไปทั่วทั้งหาดใหญ่ทุกวันติดต่อกันเนี่ยประมาณเกือบ2สัปดาห์นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นว่าสิ่งแรกที่เราได้ใจพนักงานเนี่ยครับเอมพัตตี้เนี่ยมันจะมีพลังในการขับเคลื่อนหลายๆอย่างไม่ว่าเราทำงานเราเจอปัญหาว่ามีข้อจำกัดหลายอย่างใช่ไหมครับเวลาเราติดอยู่ในโรงงานเนี่ยแต่พอมาถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราได้ใจเขาเนี่ยนะเอมพัตตี้เนี่ยมาปรากฏว่าข้อจำกัดนั้นเนี่ยมันกลายเป็นโซลูชันมันไม่ใช่ problem พยายามเกิดวิกฤตนะครับผมจะเห็นทุกคนมองแต่ problemเรื่องปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยเวลาเราไปโฟกัสมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: ใช่ไหมครับ problem มันเรื่องที่มันไม่ชัดมันก็จะชัดใช่ไหมครับฉะนั้นในวิกฤตตอนนั้นเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าโรงงานผมเนี่ยเราไม่เจอเลยเราเจอแต่โซลูชันนะครับแล้วนั้นมันก็จะผ่านไปได้4,000 ชุดเราทำทุกวันนะครับเราใช้ปลาทูน่าไปหลายร้อยตันนะครับในการทำแจกจ่ายอันนี้ก็เป็นวิกฤตเบิดบทเรียนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าแม้ว่านะครับยามเกิดวิกฤตแต่สิ่งที่เราทำต้องมีคุณภาพและมาตรฐานนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้รับอาหารที่อร่อยอย่างนี้เป็นต้นครับผม
1: ฟังฮะผมฟังอาจารย์เล่าปุ๊บเนี่ยผมภาคภูมิใจแทนคนของ CMC แล้วสิ่งหนึ่งที่ฟังมาเนี่ยคือเจ้านายของอาจารย์นะฮะท่านเป็นยอดนักบริหารจริงๆนะครับ นะครับมาทั้งวิสัยทัศน์มาทั้งแนวทางคำแนะนำและลงมือทำให้ดูครับในยามวิกฤตเนี่ยผู้นำนี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมของดวงใจของทุกคนในองค์กรเลยใช่ไหมครับอาจารย์นะ
0: ครับผมใช่ๆครับ
1: วันนี้ถ้าเกิดไม่เกรงใจอยากจะให้เอ่ยชื่อท่านได้ซ้ำไป
0: อ๋อครับผม
1: ทีนี้ในมิติตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นพลังงานยิ่งใหญ่แล้วก็จะเห็นวิธีการมองว่าปัญหานั้นมันไม่ได้จบด้วยแค่คำตอบมันจะมีโซลูชันมันจะมีทางออกเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ช่วยกันทำด้วยความภาคภูมิใจด้วยเต็มที่ไม่มีใครบ่นเลยใช่ไหมฮะ
0: ไม่มีเลยครับมีแต่ทุกคือสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งคือเวลาเราทำงานนี้อย่างเช่นผมทำงาน HR เนี่ยเราทำงานลูกน้องจะถามเรานะลูกน้องจะมีข้อจำกัดมีแต่จะทำนะครับแต่ต้องมีแต่นะครับแต่ว่า พอเราวิกฤตนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกคนคำว่าแต่เนี่ยวางเอาไว้ทุกคนจะอยากจะบอกว่าพี่โต้งมีอะไรให้ผมช่วยทำไหม อะไรเงี้ยครับแล้วทุกคนก็จะรู้อย่างเดียวว่าถ้าตักข้าวว่างเขาก็จะไปทำอย่างอื่นถ้าอย่างอื่นว่าเขาก็จะช่วยแพ็คเขาจะรู้หน้าที่เขาทำโดยที่เราไม่ต้องสั่งการหรือแนะนำเขาอย่างที่เคยทำครับเขาทำอย่างอัตโนมัติแล้วก็รู้อย่างหน้าที่นั่นหมายความว่าเขาก็มีความที่เรียกว่าอยากจะช่วยเหลือจริงๆอะไรเงี้ยครับผมนี่คือสิ่งที่เราเจอครับผม
1: ครับตอนบทเรียนข้อนี้จะเห็นว่าเรื่องของการสื่อสารที่โปร่งใสตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพช่วยแก้ปัญหาวิกฤตได้ถูกไหมครับอาจารย
0: ์ครับผมใช่ครับถูกต้องครับ
1: เวลาที่เราคุยกับเขาอะครับนะฮะผมก็จะว่าในองค์กรนั้นก็จะเป็นลักษณะของการสื่อสารด้วยใจใช่ไหมครับไม่ใช่แค่พูดไปเฉยๆแล้วก็อย่างที่ผู้นำท่านทำให้ดูเนี่ยนอกจากอธิบายนอกจากบอกนอกจากชี้แนะแล้วก็ลงมือทำด้วยเพราะฉะนั้นการสื่อสารมันจะมีหลากหลายมิติใช่ไหมครับทั้งความจริงทั้งวิธีการสื่อสารแบบสองทางและอื่นๆใดๆไหมครับอาจารย์ครับ
0: อ๋อครับผมก็ คือจริงๆเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำให้เห็นนะแล้วพนักงานเชื่อยกตัวอย่างเช่นนะครับคำถามที่นายผมเนี่ยนะคอลกันเนี่ยนะครับหลายๆท่านนะครับเขาบอกว่าคำหนึ่งที่พนักงานได้ยินเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้ยินว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณจะกลับมาทำงานได้หรือไม่แต่สิ่งที่เขาพูดก็คือว่าทุกคนปลอดภัยไหมพอแล้วทุกคนฟังปุ๊บเนี่ยผมถ่ายทอดไปทุกคนก็แบบมองหน้าแล้วรู้สึกว่าโอเคถึงแม้ว่าจริงๆในใจเขาไม่ปลอดภัยเนี่ยแต่เขาเป็นห่วงบ้านเนี่ยนะครับเขาก็ยังมาช่วยอยู่ในศูนย์เราเพื่อผลักดันเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาแบบผมเห็นแววตาเขาแล้วผมรู้สึกว่าเขาเหมือนกับมีความเป็นมนุษย์ให้กับเราจริงๆนะครับแล้วก็คำถามอีกคำถามนึงก็คือว่าครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยครับ อันนี้คือสิ่งที่นายถามนะครับมีอาหารทุกท่านมีอาหารเนี่ยทานเพียงพอไหมนะครับผมคิดว่าแล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าอันนี้คือคําถามต่างๆเหล่านี้มันทําให้เป็นการสื่อสารที่ทําให้พนักงานเนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าจากการที่เขาเนี่ยนะครับต้องเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงพ่อแม่เป็นห่วงคนที่ต้องอยู่ที่บ้านดูแลยังไงเป็นห่วงรถบางคนมีรถ2 คัน 3 คันนะครับจมหายไปหมดซึ่งความกังวลต่างๆเหล่านี้นะครับมันไม่สามารถทําให้เขามีสมาธิหรือกระจิตกระใจที่จะทํางานได้
1: จริง
0: แต่ด้วยคําที่เราทําด้วยกันนะครับนะครับมันทําให้การสื่อสารเนี่ยมันพนักงานรับรู้เนี่ยแปรสารไปอีกแบบหนึ่งในรูปแบบหนึ่งแล้วก็มันมีพลังแบบมากมายมหาศาลครับผม
1: ครับอาจารย์ครับและในช่วงวิกฤตในช่วงที่หลายๆคนมีความทุกข์มีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะอย่างที่อาจารย์เล่าอะครับกระจิตกระใจในการทํางานการคอนเซนเทรตหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะมีไม่เท่ากับภาวะปกติในมิติตรงนี้คนที่เป็นผู้บริหารผู้นําเป็นหัวหน้าหลายๆท่านคงจะต้องมาวางแผนกําหนดทิศทางพิเศษใช่ไหมครับวิธีการในการทํางานในสถานการณ์แบบนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมครับมีอะไรที่เอามาเติมและทําให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้ครับอาจารย์
0: อ๋อก็อย่างผมคิดว่าแบบนี้ครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมภูมิใจกับสถานการณ์นี้ก็คือว่าพนักงานของเราอ่ะเขาไม่ได้คิดเพียงว่านี่คือหน้าที่นะครับแต่ทุกคนคิดว่านี่คือโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็พนักงานครอบครัวที่อยู่ในสถานะที่ลำบากใช่ไหมครับผมเห็นพนักงานหลายคนเนี่ยนะครับทำงานจนดึกนะครับนะครับผมเห็นอาสาสมัครหลายคนเนี่ยไปช่วยขนอาหารนะครับหลายๆคนนะครับก็ไปช่วยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีใครบอกหรือใครสั่งนะครับผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นมาจากการที่คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งแต่มันเกิดจากวัฒนธรรมองค์กรที่ผมเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยนะทุกอย่างให้มันราบรื่นใช่ไหมครับแต่มันถูกพิสูจน์ว่าวันที่องค์กรเผชิญวิกฤตเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเห็นนะครับภาพหลายๆอย่างขึ้นมาเพราะว่าจุดเนี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าเราสามารถทําให้พนักงานเขารู้ว่านะครับนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนต้องทําไม่ใช่ทําเพียงตามหน้าที่ผมว่าอันเนี้ยมันก็เป็นกุญแจหนึ่งที่ผมคิดว่าจากเหตุการณ์เนี้ยเราก็มีความภาคภูมิใจครับผม
1: ครับผมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องเอ่ยปากเลยนะฮะในสถานการณ์อย่างนั้นใครที่ทําอะไรได้มากกว่า1 อย่างเขาก็จะลงมือทํามาช่วยกันนะครับแล้วก็จะเป็นภาพความสมัครสมานสามัคคีนี้เป็นแรงผลักดันพลังสําคัญเลยนะครับพลังงานยิ่งใหญ่ที่จะฝ่าวิกฤตต่างๆไปได้ตลอดมาและตลอดไปถูกไหมอาจารย์ฮะ
0: ครับมันมีอีกเรื่องนะครับคือที่ผมอยากจะบอกนี้ครับว่าเขาเรียกว่าเรื่องของบทบาทความเป็นผู้นำเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผู้นำไม่ได้มีโดยตำแหน่งจากเหตุการณ์นี้นี่ต้องบอกนี้ก่อนเลยนะครับหลายคนคิดว่าผู้นำเนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดใช่ไหมครับแต่สำหรับผมเนี่ยจากเหตุการณ์นี้ผู้นำก็คือคนที่ทำให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังใช่ไหมครับแล้วก็ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยผู้บริหารของเราก็ไม่ได้อยู่แต่ในห้องประชุมนะครับทุกคนก็ลงพื้นที่นะครับไปดูโรงงานไปดูแลพนักงานไปดูแลชุมชนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ตัดสินใจหน้างานอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าในภาวะวิกฤตอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือไม่ใช่แค่คําพูดสวยๆหรูๆนะว่าเอ้ยแบบสวยหรูเนี่ยเราไม่ต้องการนะครับแต่มันคือการเห็นว่าผู้นำเนี่ยนะครับเขาได้อยู่เคียงข้างเราจริงๆแล้วเชื่อไหมครับว่าพนักงานที่เป็นพนักงานระดับล่างทั้งหมดเนี่ยเราเห็นภาวะผู้นำที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเคยได้รับว่าสอนไปเนี่ยแล้วเขาจะรู้เรื่องหรอบทเนี้ยเป็นบทพิสูจน์แบบเป็นบทพิสูจน์เลยครับว่าเขามีภาวะผู้นําขึ้นมาโดยอัตโนมัติและสิ่งต่างๆเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราบริหารคนด้วยให้เขารู้สึกว่าเขามีเอมพัตตีมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของเนี่ยผมว่าอันนี้คือมันจะเราจะได้กลับมาแบบมหาศาลนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเรามุ่งหวังแต่ฟื้นฟูเครื่องจักรนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าคนของเรายังไม่ฟื้นฟูเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่มีแรงกลับมาฟื้นธุรกิจของเราเหมือนกันครับผม
1: โอ้โหในช่วงวิกฤตนี่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะลงทุนไปเท่าไหร่ยังไงก็ได้กลับคืนมาคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับหรือว่าบางทีอาจจะมากกว่าที่เราลงทุนไปด้วยซ้ำไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหลายๆคนในช่วงวิกฤตนี่ก็จะได้ความรู้ใหม่ๆทักษะดีๆวิธีการลงทุนหน้าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันแล้วก็ยังอื่นอีกใช่ไหมครับอาจารย์น่าจะได้อะไรกลับมาเยอะอาจารย์มอจะสรุปให้พวกเราเห็นภาพได้ไหมครับ
0: ของท่านสรุปคือผมคิดว่า ผมอยากฝากข้อคิดไว้แบบนี้ว่าองค์กรที่แข็งแรงนะครับไม่ใช่องค์กรที่ไม่เคยเจอวิกฤตนะครับแต่คือองค์กรที่เมื่อเกิดวิกฤต

0: ที่เราได้เก็บองค์ความรู้ต่างๆเหล่านั้นนะครับเอาไว้ใช้หรือไม่ใช้ก็ตามอันนี้หลายคนยังเป็นห่วงนะครับว่าปีนี้น้ำจะมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยบางบ้านยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเลยนะครับมันก็เป็นปัญหาที่ฝากถึงรัฐบาลด้วยนะครับท่านต้องรีบแก้ให้ทันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหาดใหญ่ในอดีตที่ผมเกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงทีเดียวนะฮะน่าจะต่างกันเยอะมากอาจารย์อยากจะฝากอะไรให้กับหลายๆท่านที่เป็นทั้งผู้บริหารแล้วก็คนในองค์กรใดๆซึ่งวันนี้อาจจะเจอวิกฤตที่แตกต่างจากตัวอย่างที่เรายกมานะครับอาจารย
1: ์ครับผมก็อยากจะฝากว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราอยากให้ความคุ้นชินนะครับของเรานะครับที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดนะครับในการบริหารคนนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งเนี่ยเราต้องเชื่อว่าคนเนี่ยพัฒนาได้นะครับถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะทำมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนพนักงานเกิดความเชื่อแล้วเขาเห็นนะครับสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยนะครับเราจะได้กลับคืนมาเนี่ยหลายเท่านะครับแต่อันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเวลาพูดถึงธุรกิจเนี่ยก็มีแต่บอกว่าจะทำเรื่องของจะต้องเผชิญวิกฤตอย่างไรหน้าที่คุณต้องทำแบบโรงงานให้ดีที่สุดนะต้องกลับให้โรงงานเนี่ยมาฟื้นนะครับการผลิตได้อย่างเขาเรียกว่าร
0: วด
1: เร็วอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ผมกำลังบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่นะครับสร้างคนนะครับแล้วก็ไม่พัฒนาคนนะครับเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยครับทุกคนจะไม่สนใจนะครับเราจะเห็นจากบทอีกบทเรียนหนึ่งก็คือว่าเชื่อไหมครับว่าแรงงานต่างด้าวของเราเนี่ยนะครับเขาไม่ได้สนใจนะแม้กระทั่งเราขอให้เขามาช่วยยกกระสอบทรายกันน้ำเนี่ยนะครับเขาแทบจะหนีเราหมดเวลาเขาอยู่ที่บ้านพักเขาหอพักเขาน้ำท่วมเขาอบเดินลุยน้ำออกมาโรงงานเพื่อหุงข้าวชาร์จไฟได้นะครับแต่เวลาเราให้เขากลับเข้ามาเนี่ยนะครับช่วยกอบกู้วิกฤตเนี่ยผมไม่เห็นแต่เป็นจำนวนน้อยมากที่เป็นคนที่อยู่ในสังกัดของผมไม่เหมือนกับคนไทยนะครับไม่เหมือนกับคนไทยที่เวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับทุกคนจะรู้หน้าที่ผมว่าจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรากำลังบอกว่าแม้บางครั้งเราเห็นว่าพนักงานต่างด้าวนะครับทำงานดีแต่สุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาสู้คนไทยไม่ได้และจากเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นว่าถ้าเรามีความเชื่อเรื่องของการพัฒนาคนนะครับเราเชื่อว่าคนพัฒนาได้เนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อท่านเกิดวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันจะทำให้วิกฤตนั้นน่ะกลับคืนนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับ
0: จริงๆเลยนะครับอาจารย์เพราะว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยทำให้เราได้รู้จักคนมากขึ้นรู้ทั้งอุปนิสัยทัศนคตินะครับความเสียสละหลายๆอย่างแล้วที่สุดของที่สุดจริงๆก็คือว่าไทยช่วยไทยครับใช่ไหมครับเราจะไปรอให้ใครต่อใครมาช่วยเราเนี่ยผมว่ารอไปเถอะเขาไม่มาสนใจเขาก็จะมีจะมากอบโกยหรือเขาจะอยากจะเก็บเกี่ยวอะไรก็ว่ากันไปนะฮะดังนั้นเนี่ยในทุกๆวิกฤตคนไทยต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับโอ้โหจริงๆอยากจะฟังต่อแล้วเพราะว่านึกภาพตามผมภาพภูมิใจแทนชาว CMC ทุกท่านจริงๆนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่านี่คือมาตรฐานของการบริหารนะครับไม่ว่าจะสถานการณ์ใดๆก็ตามแต่ทำให้องค์กรก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับก็ฝากความขอบคุณนะฮะสำหรับทุกท่านด้วยแล้ววันนี้ก็ได้ความรู้จากอาจารย์ดร.เสกสรรเลิศรัตนาภรณ์นะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัดมหาชนที่มาแบ่งปันกับพวกเราว่าบทเรียนต่างๆที่มานะครับจะเอาไปบริหารคนในช่วงวิกฤตได้อย่างไรโอกาสหน้าจะรบกวนขอความรู้จากอาจารย์นี่นะครับวันนี้เราเกินท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ขอบคุณครับ
2: ดีครับ
0: ดีครับครับช่วงหน้าพบกับดร.ดนัยจันเจ้าฉายครับเราจะมาถอดบทเรียนเหมือนกันว่าที่เขาโกงๆในการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นแล้วเป็นข่าวเนี่ยเราจะมีมาตรการในการสกัดโกงได้อย่างไรจะจัดการกับปัญหานี้แบบไหนพักกันสักครู่เดี๋ยวมาฟังดร.ดนัยจันเจ้าฉายกันครับ
3: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวง
4: ศ์ 91.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้า
2: าสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
2: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า

0: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 น.เป็นต้นไป
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
7: กลับมาสู่ Human Talk ครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับเบรกที่2ที่ทุกท่านรอกันอยู่นะครับกับดร.เดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิที่ทำดีครับวันนี้ประเด็นร้อนๆที่เราจะยกมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อที่จะแก้ปัญหาคนโกงกระบวนการโกงพวกที่ทุจริตตั้งแต่ต้นเรื่องนี้จะต้องใช้หลักการวิธีการบริหารจัดการอย่างไรเดี๋ยวคุยกับท่านเลยนะครับแต่ว่ามีข่าวดีมาฝากกันก่อนใช่ไหมครับคุยกับท่านเลยครับสวัสดีครับคุณเดนัยครับ
8: สวัสดีครับคุณวิชัยและสวัสดีท่านผู้ฟัง Human Talk ที่รักทุกท่านนะครับ
7: ครับก็มาดูฉากหลังแบบนี้เดาได้ว่า
8: อยู่ บ้านครับ
7: อยู่บ้านเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้กิจกรรมสำคัญใช่ไหม
8: ก่อนจะคุยกันเรื่องร้อนๆนะฮะเรื่องเช้าๆเรามาทำใจของเราให้ร่มเย็นเป็นสุขนะฮะมาปล่อยปลากันดีกว่านะครับก็ชวนคุณวิชัยแล้วก็แฟนๆรายการของเรานะครับมาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนะครับปล่อยปลาหน้าเขียงครั้งที่446นะฮะ446แล้วนะครับก็ฟังรายการเราไปด้วยแล้วก็รายการต่อจากเราด้วยนะครับก็ เปิดขึ้นเราไปเรื่อยๆนะเขาแต่งตัวไปแล้วก็ขับรถไปเจอกันที่วัดกู้ครับวัดพระนางเรือล่มที่ปากเกร็ดนะฮะก็9โมง9นาทีวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้นอกจากจะปล่อยปลาแล้วนะครับคุณวิชัยผมยังได้เชิญเทียนพรรษาจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดานะซึ่งต้องเรียนว่าปีนี้เราก็โชคดีมากนะครับเราได้รับเทียนพรรษาสวนจิตรลดามาทั้งหมด35คู่นะครับ35คู่เพื่อที่จะเชิญไปถวายพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่าสายหลวงปู่มั่นนะครับ35วัดทั่วประเทศไทยครับซึ่งสิ้นเดือนนี้คุณวิชัยก็จะเริ่มเข้าเทศกาลเข้าพรรษาที่เราจะได้น้อมถวายเทียนพรรษาแล้วทีนี้หลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปกับเรา35วัดทั่วประเทศก็วันนี้ฮะสามารถมาร่วมกันอธิษฐานจิตได
7: ้
8: ก็เหมือนว่าคุณวิชัยแล้วก็แฟนๆรายการที่มาร่วมอ่ะได้บุญด้วยกันนะฮะถึงแม้ว่าท่านไม่ได้ไปปล่อยปลาก็ได้มีส่วนในบุญของเราด้วยเราไม่หวงเลยอธิษฐานจิตเลยครับว่าเราได้เป็นตัวแทนนะฮะของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายบุพการีในครอบครัวเราได้มีโอกาสถวายเทียนพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวปีนี้35คู่ทั่วประเทศไทยครับ
7: ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมกิจกรรมเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติทางมูลนิธิธรรมดีและคณะญาติธรรมก็จะมีโปรแกรมที่จะบอกกับกาบกับท่านว่าจะไปที่ไหนอะไรเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึง
8: ใช่ครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งของได้ประชาสัมพันธ์ด้วยก็คือ17ถึง19เนี่ยจะชวนคุณวิชัยไปกราบนะฮะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยานะฮะที่พระธาตุดอยเวาอยู่เหนือสุดของสยามเลยที่เชียงรายนะซึ่งเป็นพระธาตุที่หลวงปู่โง่นมีดำริให้สร้างไว้ตามนิมิตนะก็ตอนนี้เราได้โอกาสที่จะมีเรื่องงานยามดีคุณวิชัยขึ้นไปกราบทั้ง3พระองค์นะ17ถึง19ที่เชียงรายครับก็รายละเอียดติดต่อได้ที่มูลนิธิธรรมดี SD Foundation ครับ
7: ใช่ครับใน LINE Official นะครับ SID Foundation ใครที่ยังไม่ได้แอดเพิ่มนะครับรีบแอดเลยเพราะว่าจะมีข่าวดีเรื่องการกุศลและอื่นอีกเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นด้วยใจร่วมใจอุ่นๆไปแล้วนะครับแต่ว่าผ่านจากนี้ไปอย่าไปโกรธเขานะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีกับเรื่องข่าวเฉาๆที่มันอายไปทั่วโลกอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรณีของการที่มีการขนยาเสพติดนะครับหลายๆอย่างเลยทีเดียวข่าวนู้นข่าวนี้เยอะแยะไปหมดแต่ว่าไอ้ที่ไม่แผ่วเลยก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันการโกงแล้วลองคิดดูนะครับคุณนายคุณผู้ฟังว่าถ้าหากว่าเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยแล้วเราเดินไปเอาพันธุ์ผิดหรือว่าวิธีการในการปลูกที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นต้นไม้ผิดถูกต้องไหมฮะเนี่ยล่าสุดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาแถลงเองเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่มันมีข่าวการทุจริตข้อสอบท้องถิ่นนะครับนะฮะเล่นไปแก้ในคอมพิวเตอร์เลยครับคุณนายฮะจามกันมากแล้วก็ทำแบบนี้ปุ๊บตอนนี้เขาก็เริ่มโยนกลองกันไปนะโยนเนี่ยอุจจาระนะฮะก็คืออีกฝั่งหนึ่งจะมีหน่วยงานที่รับจัดสอบหน่วยงานที่กับดูแลต่างๆเหล่านี้ความจริงมันก็ต้องเปิดเผยในวันใดก็วันหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเราเห็นการดิ้นกันอยู่เนี่ยว่าเอ๊ะที่สุดแล้วใครที่ทำผิดจะได้รับโทษหรือเปล่าเมืองไทยเราอ่อนๆนะฮะในเรื่องของการลงโทษคนผิดนะครับก็เอาเป็นว่าข่าวนี้ทันทีที่คุณดนัยได้ติดตามรู้สึกยังไงก่อนครับ
8: รู้สึกเคลียร์คุณที่แสดงวันนี้ประเด็นที่เราจะน่าจะมาคุยกันก็คือว่าในฐานะที่เราเป็นประชาชนแล้วก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับ เราจะช่วยกันได้อย่างไรบ้างหรือไม่นะฮะไม่ให้คนโกงคนที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเข้าสู่อำนาจรัฐเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมาพิจารณาข้อแรกเลยคุณที่แสดงการสอบแข่งขันเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรฮะนะหลักการของการสอบข้าราชการทั่วประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือว่าระดับใดๆนะฮะคือเราต้องเข้าใจไอ้จุดหมายหรือว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์แรกนี่ก่อนนะฮะหลักการสำคัญก็คือว่าเพื่อความเสมอภาคใช่หรือไม
7: ่
8: เพื่อเป็นการกรองใช่ไหมเป็นการกรองคนที่มีความสามารถเข้าสู่ระบบราชการของเราใช่หรือไม
7: ่
8: นะฮะเป็นการที่จะนำเอามาซึ่งความโปร่งใสธรรมาภิบาลให้มันเกิดขึ้นและทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชน นะผู้เป็นเจ้าของเงินภาษีเนี่ยใช่หรือไม่นะทีนี้ถ้าเกิดว่าไอ้การสอบตรงนี้มันถูกซื้อขายได้เนี่ยทีนี้ถามว่าผู้เสียหายคือใครครับคุณชัย
7: ต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานของพวกเขาเหล่านั้นแต่ว่าผมย้อนกลับมาข้อนี้ซึ่งเป็นข้อที่สำคัญก่อนผมมองว่าที่มีกระบวนการสอบคัดเลือกเนี่ยเพื่อที่จะหาคนดีและคนเก่งคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามารับหน้าที่สำคัญอย่าว่าตำแหน่งน้อยนิดอะไรเลยครับเพราะบางทีเป็นแค่สมาชิกของอบต.อบจ.หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นส่วนที่จะบำบัดทุกบำรุงสูงให้กับพี่น้องในท้องถิ่นจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าว่าเข้ามาโดยสุจริตเนี่ยก็แปลได้ว่าเข้ามาด้วยวิธีการที่ดีเป็นคนดีที่มีฮิริโอตปะรู้จักเกรงกลัวและละอายต่อบาปเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีนะครับแล้วก็ตรงนี้พอได้มาปั๊บเนี่ยอย่างที่คุณแนนถามว่าใครได้รับผลกระทบโอ้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นเต็มๆเลยครับ
8: ถูกต้องคุณชัยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้จำกัดวงนะฮะของผู้เสียหายแค่พี่น้องในท้องถิ่นนะแต่ต้องบอกว่าผู้เสียหายอ่ะคือคนไทยเลยทั้งประเทศเลยนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่เข้าสู่ระบบราชการเนี่ยเขาจะไม่ใช่จำกัดอยู่แค่ท้องถิ่นของเขานะฮะเขาจะมีการเติบโตไต่เต้าวางรากฐานระบบโกงของเขาเนี่ยมันขยายวงออกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เสียหายคือประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับเพราะว่าผู้ที่เข้าสู่ระบบราชการเนี่ยไม่ได้มีความสามารถและยังเป็นคนโกงด้วยนะแล้วในท้ายที่สุดเขาเป็นผู้ถืออำนาจรัฐอำนาจรัฐเนี่ยนะฮะมันมีทั้งกลไกที่จะได้ให้ทั้งคุณทั้งโทษอันที่หนึ่งกลไกของอำนาจรัฐข้อที่สองคืองบประมาณภาษีของคนไทยทั้งประเทศเพราะนั้นเนี่ยผู้เสียหายคือคนไทยเนี่ยเต็มครับคุณชัย
7: ที่น่าห่วงเลยนะครับคือการใช้กลไกที่คุณนายเล่าให้พวกเราฟังกลายมาเป็นกลโกงเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่แบบนั้นปุ๊บเนี่ยบ้านเมืองเราเจริญเติบโตช้าเป็นหอยทากเลยครับนะครับแล้วก็ไปแตะที่ไหนยังไงก็จนเป็นความเคยชินนะครับผมรู้สึกว่าแบบนั้นนะคุณนายนะฮะเราได้ยินเรื่องของการโกงการคอร์รัปชันในแต่ละระดับเนี่ยจนหูเฉยๆแล้วอะครับนะครับแล้วเราก็คาดหวังว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องท่านก็จะสามารถแก้ปัญหาหลักๆได้อยากให้ประชาชนช่วยอะไรก็บอกปัญหาคือบางองค์กรที่มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาพวกนี้นั้นข้างในก็ใช่ว่าจะสะอาดบริสุทธิ์บางคนนะครับ
8: คุณลุงชัยทีนี้ถ้าเรามาเจาะลึกในเรื่องของไอ้สิ่งที่เป็นข่าวคราวตอนนี้ครับทีนี้กระบวนการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใดคนหนึ่งนะมันเป็นเครือข่ายนะมันเป็นการโกงเชิงระบบใช่หรือไม่คุณลุงชัยลองดูดีๆนะมันผมกำลังสงสัยว่ามันน่าจะมีการฆ่าตัดตอน
7: น่าห่วงนะตอนนี้ก็ติดตามตัวพอพันอะไรต่อไปเยอะแยะหมด
8: คือดูซิว่ามันจะเกิดตรงนี้ได้ยังไงไอ้สิ่งที่เราได้รับข่าวข้อมูลข่าวสารเนี่ยคนออกข้อสอบคือใคร1ใครเป็นผู้ออกข้อสอบ2ใครเป็นผู้เก็บข้อสอบนะฮะ
7: คุณนายครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะพอเอ่ยข้อสอบปั๊บเนี่ยนะครับที่ออกมาเป็นข่าวครับ My name is จุดชอนขอโทษนะอันนี้ข้าราชการหรือว่าจะสอบเด็กป.ประถมฮะMy name จุดจอนอีสแอมดูนี่นั่น
8: เหมาะสมไหมใช่ไหมฮะ
7: ถูกต้องครับ
8: เพราะฉะนั้นกำลังจะเห็นถึงเครือข่ายคุณนัชชัยเรามาวิเคราะห์ว่าเครือข่ายเนี้ยมันน่าจะมีใครบ้าง1คนออกข้อสอบไหม2คนเก็บข้อสอบนะฮะ3ผู้มีอำนาจนะฮะ4นายหน้านะฮะ5ผู้เข้าสอบผู้เข้าสอบด้วยแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็รวมกันกลายเป็นเครือข่ายโกงเครือข่ายผลประโยชน์ใช่หรือไม่นะครับ
7: น่าคิดครับเพราะว่าสิ่งที่แต่ละคนจะได้รับนั้นแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะการเบียดบังนะครับผลประโยชน์ของสังคมของชาติเพราะว่าคนที่เข้าไปด้วยวิธีการทุจริตแบบนี้เอาเงินไปจ่ายเขาจะ 350,000 หรือเท่าไหร่ก็ตามแต่สิ่งที่คุณได้มานั่นก็คือการสอบผ่านใช่ไหมครับพอสอบผ่านแล้วถ้าเกิดดันได้รับการบรรจุด้วยเนี่ยนะครับโอ้โหมันเจ็บจี๊ดเลยสำหรับคนที่ตั้งอกตั้งใจสอบนะครับได้มาด้วยวิธีสุจริตและยากลำบากครับสองคือในหน้าก็ได้เปอร์เซ็นต์นะครับก็คูณเข้าไปนะครับมูลค่าคูณจำนวนนะครับแล้วก็ระยะเวลาของการทำเราก็ไม่รู้ว่ามานานแค่ไหนแล้วนะ ช่ไหมครับแล้วมันก็ส่งต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นกระบวนการแบบนี้คุณนี่ถ้าเกิดไม่ล้างให้สะอาดนะฮะหรือว่าไม่ล้างบางเลยเนี่ยผมว่าไม่ไหวครับอันนี้มันเป็นยิ่งกว่าหนอนตัวใหญ่ๆที่มันกัดกินประเทศอีกนะครับยิ่งกว่าปลวก
8: คุณนัชชัยทีนี้ประเด็นเนี่ยถ้ามันจะมีการเรียกว่าสังคายนานะหรือว่าปฏิรูปกระบวนการตรงนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องมาเป็นประเด็นน่ะที่จะได้คุยกันต่อก็คือว่าการสอบแบบนี้ครับวัดอะไรนะชัยถ้าที่ผมประเมินที่คุณวิชัยยกตัวอย่างเนี่ยว่า my name is Sean คือข้อสอบเนี่ยมันวัดอะไรวัดความรู้ความจำใช่ไหมฮะการคิดวิเคราะห์ใช่ไหมฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันได้วัดต่อไปไหมว่าได้วัดความซื่อสัตย์ไหมได้วัดความกล้าในการปฏิเสธต่อการทุจริตไหมได้วัดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมไหมนะความเป็นผู้นำนะและความรับผิดชอบต่อสาธารณะและสังคมเนี่ยวัดหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดข้อสอบใดๆเนี่ยมันไม่ได้วัดตรงนี้คุณวิชัยมันไม่ได้เป็นการคือมันอาจจะวัดแค่ได้คนเก่งแต่อย่างที่คุณวิชัยบอกครับว่าแล้วคนดีอ่ะได้หรือเปล่า
7: ใช่ไ
8: หมครับเพราะว่าคนที่สอบได้คะแนนสูงเนี่ยคำถามคือว่าสามารถที่จะเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมต่อสังคมหรือไม่ครับ
7: นะครับในฐานะของหนึ่งในกรรมการออกข้อสอบของมหาวิทยาลัยบางแห่งนะครับแล้วก็ไปดูแนวข้อสอบเนี่ยผมชื่นชมครูบาอาจารย์ที่ออกข้อสอบเป็นลักษณะอัตนัยมากมากเลยนะครับจำนวนข้อไม่ต้องเยอะหรอกครับแต่ว่าให้การเขียนคือปรนัยคือการวงการฝนนะฮะใช่ไหมครับเลือกกขงแต่ว่าพอเป็นอัตนัยปุ๊บรู้เลยครับคุณนายฮะว่าเด็กที่เราสอนไปน้องๆที่เขาจะต้องสอบเนี่ยเข้าใจไหมมีความรู้ไหมแล้วก็มีวิธีการในการสื่อสารอย่างไรนะครับแต่ว่าก็นั่นนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงข้อสอบใดๆก็ตามแต่ในเมืองไทยนะครับปรนัยผสมอัตนัยหรืออัตนัยมากกว่าปรนัยถ้าเป็นไปได้เราจะได้พอคัดเลือกได้นะครับคุณนาย
8: ครับ
7: เห็นด้วยไหม
8: ครับคือผมมีข้อเสนอแนะนะครับคุณชัยถ้าจะมีการสังคายนาในเรื่องนี้นะฮะที่จะทำให้เอาเรื่องโกงก่อนทำยังไงให้โกงยากขึ้นมันอาจจะบอกว่าไม่โกงเลยนี่คงไม่ได้นะตราบที่เรายังมีชีวิตอยู่นะ เอาเป็นว่าให้มันยากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับสมมติถ้าเกิดคุณวิชัยเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ในการปฏิรูปเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปได้หรือไม่นะฮะออกข้อสอบหลายชุดนะแทนที่จะมีชุดเดียวมีสักประมาณ10ชุดเลยแล
7: ้
8: วจะได้เดาไม่ถูกว่าจะใช้ชุดไหนจะมาเจอชุดไหนคือมันต้องมีการแ
7: ร
8: นดอมและมีการสุ่มข้อสอบและที่สำคัญต้องใช้ระบบดิจิทัลนะครับตรวจสอบย้อนหลังได้นะถึงทั้งหมดและถึงกระบวนการทั้งหมดเลยและควรจะต้องมีกล้องวงจรปิดด้วยนะคุณชัยมีการใช้ระบบเนี่ย AI เข้ามาช่วยในการที่เราจะสามารถออดิตได้ออดิตนะย้อนหลังไปได้และที่สำคัญต้องลดระบบการใช้ดุลพินิจคือทุกอย่างต้องใช้เรียกว่าของบล็
7: อ
8: กเชนได้ไหมบิ๊กดาต้าได้ไหมและลดการแทรกแซงของมนุษย์น่ะเอาเป็นอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีการให้การคุ้มครองนะฮะWhistleblower หมายถึงว่าคุณวิชัยเข้าไปสอบแล้วเกิดเห็นความไม่ชอบมาพากลหรือใดๆก็ตามในกระบวนการเนี่ยเอ๊ะแล้วเราจะแจ้งข้อมูลข่าวสารเข้ามาเนี่ยตัวผู้แจ้งอ่ะปลอดภัยไหมกับชีวิตของตัวเองไม่ฉะนั้นคนก็จะไม่กล้าเปิดเผยนะข้อมูลทั้งหมดเลยแอบเห็นคนก็ทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องมีระบบที่มันจะแบบว่าเอื้อในการที่จะปกป้องนะพูดจะชี้เบาะแสต่างๆเหล่านี้และที่สำคัญเนี่ยต้องมีระบบของการตรวจสอบทรัพย์สินและผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยกระบวนการสอบตรงนี้คุณชัยต้องมานั่งดูเลยว่ามีใครบ้างที่จะได้มีโอกาสใช่ไหมฮะที่จะได้คุณได้โทษจากการสอบทุกครั้งครับ
7: ใช่ครับผมเห็นด้วยทุกข้อเลยครับและย้ำคำว่าต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบไม่ว่าจะตรวจสอบเมื่อไหร่ก็ต้องเห็นนะครับแล้วก็ต้องได้ข้อเท็จจริงด้วยเพราะฉะนั้นในมิติตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนน่ะผมคาดหวังคนนะครับในการจะแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันการโกงทั้งหลายแต่ปัจจุบันผมคาดหวังระบบครับผมเชื่อว่าถ้าเราออกแบบระบบดีๆมีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับเราน่าจะลดหรือว่าควบคุมการโกงของมนุษย์พวกนี้ได้อยู่พอสมควรเพราะว่าการโกงมันยังมีบูรณาการเลยนะครับคุณนาย
8: ถูกต้อง
7: ตรงหลังๆนี
8: ่เราต้องไปให้ทันเขา
7: จริงครับ
8: คุณวิชัยจริงๆในฐานะคุณวิชัยเป็นผู้เชี่ยวชาญนะเรื่องของ AI Big Data เนี่ยน่าจะเอาเข้ามาใช้ตรวจสอบความผิดปกติได้นะฮะอย่างเช่นคะแนนเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเขาได้ข้อมูลไปเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นนะฮะของคนที่แบบว่าอยู่ในระบบตัวนี้ระบบการตอบคะแนนผิดปกตินะรูปแบบของการลงคะแนนคำตอบเนี่ยมันจะต้องมีแพทเทิร์นบางอย่างขึ้นมาหรือว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าไปเปลี่ยนแปลงคะแนนเนี่ยที่บอกว่าเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงคะแนนด้วยเนี่ยนะหรือว่าแม้กระทั่งวิเคราะห์เรื่องของความสัมพันธ์ของผู้สมัครด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้วิเคราะห์ได้แม่สามคุณวิชัย
7: ได้ครับแล้วได้มากกว่าที่หลายคนคิดอีกนะครับถ้าสมมตินะฮะในกรณีที่เรามีกล้องวงจรปิดในห้องสอบนะครับมันจะดีเทคเลยครับว่าแต่ละคนที่กำลังทำข้อสอบอยู่นี้ไอ้มนุษย์คนไหนที่มันมีพิรุธนะครับคือคนโกงครับมันยังไงมันก็ไม่เนียนนะมันอาจจะมีการตื่นเต้นมันอาจจะมีวิธีการหรือว่าลอกๆแรกๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันดีเทคได้แล้วของพวกนี้เนี่ยไม่ยากครับคือถ้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยไม่ต้องใช้คนเลยครับใช้ AI artificial intelligence เนี่ยผมว่าจับโกงได้ไม่ยากเลยขึ้นอยู่กับจับแล้วจะทำยังไงต่อ
8: เรื่องนี้ต้องฝากคุณวิชัยนะใช้ AI ก็แต่ทีนี้มันจะต้องมีเรื่องของกระบวนการคุณวิชัยนะว่าการตรวจสอบตรงนี้มันต้องมีบทลงโทษที่เร็วและจริงเพราะบางทีเนี่ยนะถ้ามันกระบวนการมันอุ้ยอ้ายมันช้าเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกไม่เป็นไรนะโกงกันไปก่อนแล้วถูกจับค่อยว่ากันคุณวิชัยเป็นไปได้ไหม
7: ผมก็อ่านอยู่เรื่องหนึ่งครับผมก็คิดว่ากระบวนการในการจัดการปัญหาต่างๆที่มีนะครับโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับคนที่ในตำแหน่งหน้าที่เอาไปสร้างความเดือดร้อนทุจริตโกงหรืออื่นใดๆก็แล้วแต่เรามักจะเห็นกระบวนการแบบนี้ครับย้ายพวกนี้ไปที่อื่นก่อนเรียกได้ว่าเน่งหรือว่าย้ายเข้ากลุ่
8: ม
7: หรือว่าบางทีออกจากพื้นที่ดันไปอยู่พื้นที่อื่นคนในพื้นที่อื่นบอกเอาคนที่อย่างนี้มีปัญหานี้มาทำไมใช่ไหมฮะแล้วพวกก็ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวฮะคุณนายเจรนาตามเลยนะฮะว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าพอเรื่องเริ่มเงียบปุ๊บเนี่ยแสบทั้งหลายเนี่ยย้ายกลับมาที่เดิมนะฮะจะเป็น5เสือ5อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มักจะย้ายกลับมาแล้วก็ปัญหาเดิมมันก็วนเข้ามาอีกคือรูปหน้าปัดจมูกแล้วก็ช่วยเหลือกันแบบนี้แน่จริงนะครับสดเลยรายงานมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องว่าทำอะไรยังไงแล้วอย่าทำแบบระบบราชการที่มันช้าเป็นเต่าอืดอาดยื่นญาติแล้วก็มีโอกาสช่วยเหลือผู้เดียวกันเองมันถึงน่าจะได้ผลครับ
8: ผมเห็นด้วยเลยกับคุณวิชัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของบทลงโทษเนี่ยจะต้องสอบสวนให้เร็วเปิดเผยผลอย่างต่อเนื่องแล้วที่สำคัญอ่ะไม่ควรย้ายคุณวิชัยย้ายจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเขาก็ยังไปทำความผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องเพิกถอนสิทธิ์ของการเป็นข้าราชการนะฮะเรียกเงินคืนเรียกความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อแผ่นดินต่อประชาชนและจะต้องดำเนินคดีฮะทั้งอาญาและวินัยด้วยคือมันต้องให้สุดอ่ะให้สุดคืออย่าปล่อยให้เขาลอยนวลอยู่ได้ให้เขาลอยหน้าลอยตาและให้กระบวนการตัวเนี้ยคือหมายถึงว่ามันผิดตัวนึงแล้วมันไปโผล่ตรงนึงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหานะครับ
7: จริงครับนี่ถึงขนาดมีการแซวกันว่าถ้าว่าเอาสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยทำอย่างจริงจังนะครับอาจจะมีพวกอย่างเนี้ยเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยจนไม่ค่อยมีคนทำงานเลยนะครับนี่เขาแซวกันหนักมากเลยนะครับแปลว่าสถิติของตัวเลขของที่ผู้ที่โกงบ้านโกงเมืองคอร์รัปชันทุจริตต่างๆเหล่านี้ถ้าจับเข้าคุกแบบเมืองจีนนะครับเขาบอกว่าเหลือคนทำงานไม่ค่อยมีครับน้อย
8: ต้องส่งคุณวิชัยเข้าไป
7: ผมก็ในคณะสื่อก็สะท้อน
8: ระดมแฟนคลับนะแฟนคลับของรายการเราเข้าไปช่วยทำนะฮะทีนี้คำถามต่อไปคุณชัยและประชาชนเนี่ยจะมีส่วนนะฮะร่วมอย่างไรคุณชัย
7: คร
8: ับ คุณชัยคิดว่ายังไงบ้างครับ
7: ผมคิดว่าในวันเวลาแบบนี้ถ้าว่ามีการคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็พยายามจะส่งเสริมเรื่องของการช่วยกันดูแลในสังคมเนี่ยสมัยนี้ปิดไม่มิดหรอกครับเอาง่ายๆเลยนะครับกรณีของพวกเทาๆที่อยู่แถวบ้านคุณอ่ะในหมู่บ้านทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับถ้าคุณแจ้งไปโดยที่ไม่ต้องออกตัวนะให้หินไปที่ตำรวจหรือว่าหน่วยงานต่างๆผมว่ากวาดล้างกันได้เยอะนะครับพวกต่างด้าวเข้าเมืองผู้มีอิทธิพลทั้งหลายทั้งปวงอ่ะแต่ว่าก็อย่างที่คุณนายบอกประชาชนรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจว่าจะมีความปลอดภัยหรือเปล่า พราะเดินไปบอกพวกเดียวกันแก๊งเดียวกันซวยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในมิติต่างๆเหล่านี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ภาครัฐจะต้องทำให้ประชาชนอุ่นใจปลอดภัยเราถึงจะได้เห็นเบาะแสแล้วก็ในวงราชการด้วยกันเองนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นส่วนกลางหรือที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าคนในองค์กรเขาทนไม่ไหวครับเขาดูแล้วไม่ได้เลยแบบนี้มีนอกมีในช่วยกันแจ้งเบาะแสครับนี่คือบทบาทของประชาชนและคนที่อยู่ในองค์กรใดๆครับเอาตรงนี้ก่อนเลย
8: ถูกต้องเลยครับคุณวิชัยเราต้องไม่คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องของระบบราชการที่ไม่เกี่ยวกับเรานะฮะต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องของเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราพบความผิดปกตินะต้องมีความกล้าที่จะแจ้งเบาะแสและไม่ปล่อยนะคือช่วยกันไม่ปล่อยให้มันเงียบหายไปช่วยกันจับตาดูครับช่วยกันแบบเนี้ยอย่างที่รายการเราทำเนี่ยผมคิดว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนที่ได้ทำหน้าที่อย่างน้อยเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเด็นที่ทุกคนจะปล่อยผ่านนะนะครับเราก็ยังรู้สึกว่ามันมีความสำคัญแล้วให้เราเลิกคำพูดหรือว่าความคิดคุณชัยบอกว่าไม่เป็นไรนะโกงนิดโกงหน่อยไม่เป็นไร ไอ้โกงนิดโกงหน่อยคุณชัยมันคือจุดเริ่มต้นของการโกงใหญ่ๆทั้งหมดเลยนะฮะ
7: จริงครับผมว่านี้ถ้าเกิดว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีในการที่จะตรวจสอบย้อนหลังนะครับในตำแหน่งใดๆก็ตามไม่ใช่แค่ส่วนท้องถิ่นนะคุณฟังคุณนายฮะตรวจสอบมันให้ครบไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะก็คือว่าดูซิเอ๊ะทำไมทรัพย์สินของคนรับราชการบางคนนะครับถ้าไม่ได้มีพื้นเพที่มาของตระกูลที่ค่อนข้างมีฐานะเนี่ยอยู่ๆโดดพรวดขึ้นมานะฮะมันก็น่าคิดนะครับนักการเมืองบางทีเนี่ยอาชีพเดียวเลยครับเล่นการเมืองนะฮะสักพักรวยขึ้นมามีเงินมีทรัพย์สินหลายๆล้านเนี่ยก็ต้องดีแคร์นะฮะมันก็ควรต้องแบบนั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเลยครับว่ามันต้องมีการแสดงบัญชีทรัพย์สินของข้าราชการนะครับเอาตำแหน่งตั้งแต่ผอ.ขึ้นไปเลยก็ได้นะฮะลงมาไม่ใช่ระดับบนๆเลยนะฮะลงมาอยู่ระดับชาวบ้านแตะถึงเนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าโอ้โหสดจริงๆ
8: คุณวิชัยวันนี้สิ่งที่มันน่ากลัวมากเลยก็คือว่าประเด็นเรื่องของการสอบราชการเนี่ยมันมีความแตกต่างนะฮะจากการทุจริตอื่นๆเพราะว่าอันนี้มันเป็นการโกงตั้งแต่ประตูทางเข้าประตูทางเข้าเพราะคนพวกนี้โกงตั้งแต่สอบเข้ามาเนี่ยเขาจะอยู่ในระบบอีกไปตลอดชีวิตของเขาเขาคือใครครับเขาคือผู้อนุมัติโครงการต่างๆงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดการแต่งตั้งบุคลากรก็จะต้องเป็นพวกเขาหมดเลยใช่ไหมครับการกำกับดูแลเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยเพราะนั่นเนี่ยผลเสียหายเนี่ยมันต่อเนื่องยาวนานคือมันเรียกว่ามันไปจนเขาสิ้นอายุไขอ่ะจนเขาเกษียณราชการน่ะมันคือการโกงเนี่ยประตูเข้าคิดอย่างนี้เลยนะครับ
7: ถ้าเราจะปล่อยให้แบบนี้ไม่ได้ครับโดยส่วนตัวนะนิดนึงนะฮะผมไม่ก็เห็นด้วยกับการที่ปล่อยให้มีบางตำแหน่งในท้องถิ่นที่จวบจนเกษียณหรือไม่มีลิมิตนะครับแต่ว่ากฎหมายมันผ่านไปแล้วครับเพราะฉะนั้นหวังว่าทุกท่านจะเลือกคนดีๆเข้ามาบริหารนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องดูแลกันนะครับเอาเป็นว่าพวกเรายังไม่หยุดยั้งใช่ไหมครับคุณนายยังเดินหน้าต่อไป
8: มีหน้าที่กระทุ้งไปแล้วก็วันนี้เรามาทำความดีไปปล่อยปลากันที่วัดกู้นะครับ
7: ตามกฎหมายทีนะครับเดี๋ยวมีเรื่องดีๆก็จะมาฝากกันต่อนะครับในอาทิตย์หน้านะครับวันนี้อนุโมทนาสาธุคุณนายและญาติธรรมนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่อาทิตย์หน้ากับชินทองขอบคุณ
8: แล้วพบกันครับสวัสดีครับ
6: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวง
9: ศ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่ง ก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: รวยรวยรวย
14: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: รวย
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: อยู่ไหนก็สบายใจ